0: ไอ้หลาเลยนะ
1: ชัดเจนข้อหาลุกล้ำดินแดนเอาคุณดูภาพแล้วกันลุกล้ำดินแดนซึ่งเอาจริงๆนะนักข่าวก็ถามนายกเหมือนกันว่าคุณอนุทินทราบไหมว่าเขาจะออกหมายจับคุณแล้วอ่ะเวลาไปท่องอันมาของเราอ่ะนายกว่าไงรู้ไหมเหรอแล้วก็อดขำเล็กน้อยคุณผู้ชมครับนายกก็ย้ำเลยบอกว่าเอาจริงๆนะผมไปได
2: ้
1: เพราะเรายึด joy statement คุณก็ควรจะคำนึงถึง joy statement ด้วยไม่ใช่ว่าอยากจะเจรจาแต่สุดท้ายคุณก็เกิดปัญหานี้ทุกทีเหมือนคุยกันคนละโลกอ่ะ
0: ถูกต้องเพราะว่าคุยอะไรไว้ตกลงอะไรไว้ก็ไม่เคยทำตามเลยส
2: ัก
0: อย่างเดียวและไอ้ประเด็นที่บอกว่าจะมีการแบบออกหมายจับท่านนายกอะไรแบบนี้เนี่ยหลายคนก็ไปตั้งข้อสังเกตเอ๊ะว่ามันจะมีอะไรบางอย่างแอบแฝงหรือเปล่าถูกต้องไหมกับการกระทำของเขาในครั้งนี้โดยมีหนึ่งความเห็นของรองศาสตราจารย์ชิตตะวันนะฮะซึ่งเป็นอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองมอเกษตรคุณผู้ชมครับก็ออกมาตั้งคำถามด้วยความแปลกใจนะฮะในรายการของพี่อ๊อฟนี่แหละคุณผู้ชมบอกว่ากัมพูชาจะฟ้องร้องเหรอฟ้องร้องช่องทางไหนอ่ะ
1: ครับ
0: หรือเขาจะไปฟ้องศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC หรือเปล่าแต่ฟังก่อนนะศาลเนี่ยเขาจะรับพิจารณาเพียงแค่4ข้อหาหลักๆ1ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์2อาชญากรรมสงคราม3รุกราน4ละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งการที่นายกลงไปในพื้นที่อธิปไตยของไทยมันไปผิดข้อไหน1ใน4ข้อนี
2: ้นั่นน่ะสิ
0: มันไม่มีเลยเ
2: พ
0: ราะฉะนั้นจะไปฟ้องอะไรยังไงแล้วการพิสูจน์อธิปไตยเนี่ยมันต้องยึดตามหลักสันปันน้ำซึ่งแนวสันปันน้ำคือการเดินจากตีนภูเขาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของหน้าผาดังนั้นหน้าตรงบริเวณหน้าผาบริเวณช่องอานม้าจึงเป็นแผ่นดินไทยแน่นอนซึ่งกัมพูชาไม่สามารถที่จะมีดินแดนยื่นเป็นแบบจะงอยออกมาเหนือหน้าผาของไทยได้นอกจากนั้นคือต้องตะเกียกตะกายปีนขึ้นมาเองครับ
3: จริงๆต่อให้ไปยืนในอธิปไตยของกัมพูชาก็ไม่เข้าทั้ง4ข้อดังกล่าวใช่คือถามว่าจะฟ้องอะไรเนี่ยคืองงก็คือคิดว่าคนที่เป็นระดับเคยเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชามาอย่างยาวนาน40กว่าปีเนี่ยแล้วเป็นบิดาของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันการจะพูดอะไรเนี่ยมันต้องมีเป็นมีอะไรที่ make sense มากกว่านี้นะคะเพราะตอนนี้ก็เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นสแกมเมอร
0: ์
3: ของโลกอยู่แล้วแล้วคราวนี้พอพูดที่ออกมาเนี่ยทั่วโลกเขาก็ต้องพูดอะไรอ่ะพูดอะไร
2: คือจริงๆเวลาฟังแล้วก็ต้องงงว่าเอ๊ะเขาพูดอะไร
0: จริง
1: คุยกันคนละโลก
0: โลกเสมือนไงเขาอยู่โลกเสมือนไง
1: โลกคู่ขนาน
2: ก็อย่างที่บอกความเชื่อชุดความเชื่อแต่ละคนมีแตกต่างกันแต่เรื่องนี้นะคุณผู้ชมก็มาสอดคล้องกับที่อาจารย์ทรงฤทธิ์นักวิชาการนะเขาออกมาพูดเรื่องของการออกมาขู่จับท่านนายกอนุทินของเราอันนี้เขาเป็นแค่การเกลี้ยกล่
0: อม
2: กล่อมปลุกเร้าคนในประเทศด้วยกันเอง
0: ปั่นกระแส
2: ปั่นเหมือนที่เคยทำผ่านมานั่นแหละ
1: เขาจะมีเลือกตั้งหรือเปล่า
2: ใช่สร้างกระแสถูกต้องนี่แหละกล่อมคนในประเทศของตัวเองนะคะเพราะว่าอยากจะแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ช่องอานม้าเนี่ยนะยังเป็นของประเทศกัมพูชาแล้วก็เป็นการพยายามดิสเครดิตค่ะขยายความว่าเนี่ยดูสิผู้นำของไทยนะเป็นผู้นำแท้ๆยังทำผิดซะเองเลยนี่พยายามปั่นกระแสนะคะทั้งนี้ทำเพื่ออะไรเพื่อสร้างกระแสดึงเอาชาติพันธมิตรหรือว่าเวทีสากลเนี่ยค่ะเข้ามามีส่วนร่วมในข้อพิพาทเขตแดนทั้งที่จริงๆแล้วเราสองประเทศเนี่ยควรคุยกันคุยกันแบบทวิภาคีหรือว่าคุยกับไทยโดยตรงแต่ว่าเขาจะเน้นการปั่นข่าวป
0: ั่นกระแสไปดึงคนอื่นมาเข้าพวกไง
2: ใช่ค่ะซึ่งความพยายามของกัมพูชาที่จะลากเอาคนอื่นมาเอี่ยวให้ได้เนี่ยนะคะดูได้จากรายการที่ฮุนเซนเขาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสภาระหว่างประเทศครั้งที่2ที่กรุงพนมเปญเขาบอกอย่างนี้เนี่ยไทยเนี่ยนะวางแผนนะใช้ปัญหาแก๊งหลอกลวงออนไลน์หรือว่าแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยเป็นข้ออ้างในการเข้ามาบุกจับแล้วก็เข้ามายึดครองพื้นที่บางส่วนของกัมพูชาแน่เขาบอกว่าอย่างนั้นเขาบอกแล้วนี่นะดูนะเป็นตัวอย่างของสงครามยุคใหม่ของไทยที่ยกเอาปัญหาอาชญากรรมของชาติเนี่ยมาเป็นเหตุผลในการเข้ามาดำเนินการทางทหารเออเนี่ยเขาพูด
0: ไปเรื่อยอ่ะ
2: ใช่
1: งงกับเขาไหม
2: งง
1: เอาอย่างนี้แล้วกันเราก็ต้องมีคนฟาดกลับเนาะ
2: ค่ะ
1: อ่ะพลเอกพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาฟาดกับกัมพูชาเลยบอกคุณกัมพูชาครับคุณต้องแยกให้ออกระหว่างสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์กับสถานที่ที่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหาร มันคนละประเด็นกัน
0: ครับ
1: หากจะพูดถึงสงครามต้องย้อนไปดูจากนัดแรกที่กัมพูชาเริ่มไม่ใช่คุณจะไปเล่าเฉพาะที่ไทยตอบโต
0: ้
1: เพราะสถานการณ์ที่เริ่มต้นมันเริ่มมาจากคุณก่อนถูกไหมครับส่วนข้อกล่าวหาเรื่องของการยึดครองดินแดน ท่านพลอากาศเอกประภาสท่านก็

0: ย้ำว่าเราคงกำลังเป็นตามข้อตกลงการหยุดยิงนะครับคือลบจุดตรงสุดแค่ไหนก็อยู่แค่นั้นไม่ควรถูกเรียกว่าการยึดครองนะครับแล้วหากเห็นต่างเรื่องของเส้นเขตแดนคุณก็ต้องมาใช้กลไก2ประเทศในการมาคุยกัน
1: เนาะ
0: ไม่ใช่ว่าทหารจะมาลากเส้นได้นะมันก็ต้องไปคุยกันและที่สำคัญก็คือว่าการจะสร้างเรื่องเล่าผ่านเวทีระหว่างประเทศเนี่ยคุณก็ทำมาตลอด
2: จริง
0: ถูกไหม
1: ถูก
0: แล้วล่าสุดเนี่ยคุณทำอะไรคุณขู่จะออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเห็นไหมนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยซึ่งทางพลอากาศเอกประภาสท่านก็ย้ำว่านายกลงพื้นที่ช่องอานม้ามันคือพื้นที่ของเรา
2: ใช่
0: เราไปให้กำลังใจทหารไม่ใช่ไปขีดเส้นหรือเปลี่ยนเขตแดนกัมพูชาอย่าโกหกประชาชนของตัวเองครับ
1: ค่ะ
0: ถูกไห
1: ม
0: หากมันยังมีข้อพิพาทต้องไปพิสูจน์ในโต๊ะเวทีเจรจาไปภาคีหรืออะไรหรือทวิภาคีหรืออะไรก็แล้วแต่กลไกที่เราจะต้องคุยกันของสองประเทศ
1: เนาะต้องคุยกันเรื่องความจริงแล้วก็หลักฐานที่ชัดเจนไม่ใช่การปลุกปั่นกระแส
0: เขาไม่ค่อยฟังเท่าไหร่
2: เขาไม่ฟังเขาไม่สนเลย
0: เ
2: ขาจะเอาแต่ในสิ่งที่เขาคิดว่ามันเป็นแบบนั้นก็ต้องเป็นแบบนั้นอย่างเดียว
0: ครับ
2: เคลมต่างๆนานาเยอะแยะมากมายบอกว่าล่าสุดเคลมน้องเนเน่เองด้วยโอ้งงไปหมดเลยงงกันจริง
1: เคลมไวมากนะท
2: ุ
1: กเรื่องเลยนะคือเคลมไวมาก
0: แม้ขนาดมีคนถังชาติคุณผู้ชมเขาก็เขียนชัดเจนว่าเนเน่คือไทยแลนด์เนเน
2: ่ยังเคลมได้
0: จะไปเคลมเอาธงของกัมพูชาไปแปะๆตามคอมเมนต์ต่าง
2: ๆโอ้ก็งงของเขาจริง
0: ๆ
2: แต่ทีนี้ในมุมของอาจารย์ทรงฤทธิ์บ้างบอกว่าเอาจริงๆนะถ้าปัจจุบันเราไปดูตระกูลฮุนเนี่ยตอนนี้ตระกูลฮุนเจอแรงกดดันหนักเลยนะ
1: ค่ะ
2: โดยเฉพาะจาก FBI ที่เห็นบอกว่ามีการส่งรายชื่อที่ไปพัวพันกับแก๊งสแกมเมอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ระดับโลกมาถึง4คนซึ่ง4คนนี้ล้วนแต่เป็นคนใกล้ชิดของฮุนเซนทั้งนั้นเป็นระดับออกยาออกยาโอ้โหแบบคนใกล้ชิดมากๆซึ่งเขาบอกนะฮะบอกว่า FBI ขู่เลยนะถ้าไม่ได้4คนนี้มาเนี่ยFBI จะเปลี่ยนเป้านะจะไปพุ่งเป้าที่ฮุนเซนแทนเลยนะ
0: โอ้โห
2: พูดมาแบบนี้แต่ว่าข้อมูลเหล่านี้ฝั่งตระกูลฮุนเนี่ยไม่มีใครแปลออกมาให้ชาวกัมพูชาได้รับรู้รับทราบเลย
1: ค่ะ
2: คือแต่คนที่แปลมาคือฝ่ายค้านของเขาเองไงฝ่ายค้านของกัมพูชากลุ่มของสมรังสีนี่แหละเพื่อมาโจมตีรัฐบาลของเขาคุณผู้ชมเพราะอะไรอย่างที่บอกนะฮะที่ผ่านมาตระกูลฮุนดิ้นรนสร้างเวทีเพื่อที่จะฟ้องไทยเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในประเทศของตัวเองครับ
3: FBI เขาบอกว่าอันดับแรกเขาอยากได้4คน
2: ครับ
3: นะครับที่เป็นออกยา นะครับออกยาอะไรล่ะก๊อกอัน
2: ครับ
3: ออกยาลียงพัด
2: อืมโอ้แต่ละคน
3: ออกยาแล้วอีกคนนึงเป็นหลานของฮุนเซนก็คือฮุนโต
2: ครับ
3: นะครับอีกคนนึงก็คือดีวิเชีย
2: อืม
3: และนี่คือเขายกตัวอย่างนะดีวิเชียก็คือลูกเขยของฮุนเซนทุกวันนี้เราจะเห็นสภาพตระกูลฮุนเนี่ยดิ้นรน
2: ครับ
3: นะครับเพราะอะไรจีนตัดหางแล้วแต่ยังไม่ปล่อยวัด
0: อ๋อจีนตัดหาง
2: ครับ
0: แต่ยังไม่ปล่อยวัดคำนี้มันก็เป็นคำที่ก็ระบุถึงสถานการณ์ตอนนี้ได้ดีนะ
2: จริงเขาถูกกดดันมากนะ
0: เหมือนก่อนหน้านี้ที่เขาเล่ากันไงเขาก็บอกว่าถ้าจีนเนี่ยคือตัดหางคือตัดหางเฉพาะตระกูลฮุน
2: ครับ
0: แต่ยังไม่ปล่อยวัดก็คือเอากัมพูชาเอาไว
1: ้
0: มันก็เลยมีกระแสข่าวลือเกิดขึ้นว่าพยายามมีความพยายามจะเปลี่ยนตัวผู้นำของกัมพูชาให้เป็นกลุ่มอื่นแต่ไม่รู้ว่าอันนี้คือกระแสข่าวนะไม่รู้ว่าจริงไม่จริงยังไงนะ
1: เนี่ยฝั่งเขาก็มีเรื่องกดดันเยอะแยะมากมายเหมือนกันอย่างที่บอกความจริงหลักฐานก็มีบางส่วนก็เป็นเรื่องเล่าแล้วก็ปั่นกระแสมาดูฝั่งเราบ้างเตรียมการยังไงกันบ้างนะคะท่านนายกอนุทินค่ะมีการอนุมัติแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์นะคะให้เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.เรื่องนี้ทางท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์มองว่ามีความเหมาะสมนะนะและจะสามารถทำงานได้ดีอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่าการประทะกันใน2รอบที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็มีส่วนร่วมในการวางแผนวางยุทธศาสตร์ในการต่อสู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหลังจากนี้ได้เข้าไปดำรงตำแหน่งเนี่ยท่านก็จะรู้เลยว่าจุดไหนแข็งจุดไหนอ่อน
2: ใช่อ
1: ันนี้เป็นข้อได้เปรียบนะ
0: มันก็จะ
2: ข้อมูลไง
0: เสริมความแข็งแกร่งเราได้
1: ใช่และถ้าจุดไหนอ่อนท่านก็จะสามารถไปเสริมความแข็งแกร่งให้เพิ่มขึ้นได้นะคะและที่สำคัญเขาบอกว่าการเป็นเลขาธิการสมช.นั้นน่ะมีหัวหน้าใหญ่สุดก็คือท่านนายกรัฐมนตรีค่ะทำให้ท่านสามารถตัดสินใจอะไรได้เลยไม่ต้องผ่านรัฐมนตรีกลาโหมให้เสียเวลาค่ะไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรมากมายโทรหากันได้เลยเพื่อรับฟังและสั่งการในเรื่องที่สำคัญสำคัญนะคะโดยสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมจะมีการเสนอในที่ประชุมอนุมัติการย้ายโอนจากกองทัพบกมาอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรี

0: ฐมนตรีเพื่อเข้ารับตำแหน่งใหม่ค่ะเพราะท่านเก่งอยู่แล้ว
1: เก่งนะเออนักข่าวเสปูด้วง
0: เสปูด้วง
1: เสปูด้วงนะคุณผู้ชมนะแล้วก็แต่อยากจะรู้จังเลยคำว่าเสปูด้วงอ่ะด้วงประพัดอ่ะเข้าใจหรืออาจจะชื่อปูหรือยังไงเดี๋ยวค่อยไปถามมาให้แล้วกันนะนักข่าวทหารนะ
0: อยากรู้ทำไมถึงเป็นชื่อเสป
2: ูด้วงใช่ไห
0: ม
1: ทีนี้คุณผู้ชมครับอ่ะทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์และเรื่องของความมั่นคงและแต่พอเราเห็นภาพนี้ทีไรเนี่ยมันสะเทือนใจทุกครั้งนะกัมพูชาเนี่ยยิง BM 21เข้ามาในพื้นที่พลเรือนของเราและเป็นจุดแรกๆที่ได้รับผลกระทบนะครับยิงเข้ามาที่ปั๊มน้ำมันเหตุการณ์เนี้ยมีผู้ที่เสียชีวิตมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากได้รับการเยียวยาไปแล้วแต่ประเด็นสำคัญก็คือปั๊มน้ำมันแห่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมยังไม่ได้รับการเยียวยาเลยนะครับคือก็เจ้าของเนี่ยพยายามที่จะถามถึงการเยียวยานานมากนะแต่จนถึงขนาดนี้มันติดขัดอะไรทำไมมันยังไม่ได้รับการเยียวยาผมเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับคือย้อนกลับไปนะกับเหตุการณ์ครั้งนี้ช่วงสิงหาคมปี68เนี่ยทางเจ้าของเคยออกมาเรียกร้องรัฐบาลเยียวยาหน่อยได้ไหมเพราะตอนนั้นถ้าจำกันได้นะเหตุการณ์นี้ภาพนี้แล้วจำได้ให้สัมภาษณ์ความเสียหายเบื้องต้นคือ20ล้านนะ
0: ค่ะ
3: ใช่ครับ
1: 20ล้านเนี่ยแล้วกิจการของเขาเนี่ยคือเอาพูดง่ายๆมันหยุดไปนานถูกไหมเงินก็ไม่มี
3: ถูกต้อง
1: แล้วจะต้องหยุดกิจการไปอีกนะครับเขาไปยื่นหนังสือถึง4หน่วยงานนะแต่ปรากฏว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้รับเกินการคอนเฟิร์มว่าจะได้รับเงินเยียวยานะครับจากนั้นกันยายนปี68เธอเนี่ยไปร้องผ่านกรรมาธิการกฎหมายแล้วก็มีการลงพื้นที่ไปที่ศรีสะเกษนะครับทางกรรมาธิการบอกรับปากนะเดี๋ยวจะแก้ปัญหาไปคุยกับหลายหน่วยงานให้เรื่องของการเยียวยาต่างๆมันต้องมีล่าสุดเองคุณผู้ชมครับประมาณทักกรกฎา
0: คม
1: ปีนี้แหละปี69
3: ครับ
1: คือครบ1ปีพอดีเธอก็ไปที่รัฐสภาจำได้ภาพนี้คือร้องไห้เลยนะครับคือเธอบอกว่าก็ทวงถามเงินเยียวยาครั้งที่1ไปแล้วก็ยังไม่ได้27สิงหาที่ผ่านมาเธอก็เข้าสภาเป็นครั้งที่2เหมือนกันติดตามเรื่องนี้นะครับก็ยังไม่ได้เงินเมื่อวานเนี่ยมันมีประโยคที่มันสะท้อนความในใจเธอหลายๆอย่างนะคุณกมลรัตน์เล่าให้ฟังบอกว่าแม้ว่าเธอจะเป็นกิจการเอกชนแต่เธอก็คือคนไทยคนนึงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความมั่นคงที่เกิดขึ้นประกันภัยไม่ครอบคลุมความเสียหายจากเหตุระเบิดนี้สิ่งที่เรียกร้องก็คืออยากจะให้รัฐบาลตัดสินใจให้มันชัดเจนว่าจะเยียวยาหรือเปล่าฝากไปถึงรัฐบาลให้ดูแลประชาชนชายแดนจริงๆจังๆถ้าพิจารณาระบบประกันรองรับต่างๆเนี่ยคือก็ไม่ได้พิจารณาตรงนี
3: ้แล
1: ้วเงินเยียวยามันก็ไม่ถึงนะเพราะว่ามันเป็นช่องว่างช่องโหว่ที่มันไม่มีเงินจากภาครัฐไปถึงภาคเอกชนได
3: ้
1: ถูกไหมครับคุณผู้ชม
3: ใช่
1: เนี่ยมันเลยกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ตอนนี้เงินก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะครับ
3: บอกว่าอยากได้ความชัดเจนด้วยแหละว่าสุดท้ายจะยังไงกันแน่จะได้หรือไม่ได
1: ้คือเอาพูดง่ายๆอย่างคุณไอซ์เองเนี่ยเป็นประธานกรรมาธิการงบประมาณคุณไอซ์ก็บอกเหมือนกันบอกว่าคืออยากจะให้รัฐบาลอ่ะอันนี้มันกรณีพิเศษจริงๆกับเหตุการณ์นี้จริงๆเธอก็ไม่ใช่เป็นคนที่เอาระเบิดไปวางที่ไหนล่ะ
3: ใช่
1: เป็นฝ่ายกัมพูชาแล้วเธอก็คือคนที่ได้รับผลกระทบมันจะมีทางออกร่วมกันไหมว่าเอ๊ะจะออกเป็นกรณีพิเศษไหม
0: ช่วยยังไงได้บ้าง
1: ช่วยยังไงได้บ้าง
3: หรือจะมีแนวทางไหนที่พอจะช่วยเหลือสักบางส่วนก็ยังดี
1: เพราะว่าสำนักงบเองหรือว่าหน่วยงานต่างๆบอกว่าในภาคเอกชนอ่ะคนเสียชีวิตคนที่ได้รับบาดเจ็บจะได้เงินเยียวยาแหละอันนี้ไม่มี
3: แต่ว่า
1: ภาคเอกชนมันไม่มีไง
3: ใช่
1: ฝากหน่อยได้ไหมอ่ะฝากหน่อยได้ไหมว่าเออช่วยแก้ปัญหานี้ให้เขาหน่อยอะไรเงี้ย
3: รอดูเรื่องของแนวทางความช่วยเหลือแล้วกันนะ
1: ครับ
3: จะมีหรือไม่แต่ว่าในขณะเดียวกันพลโทวิรยุทธ์รักษินครับแม่ทัพภาคที่2นะฮะก็ได้มีการเดินทางไปที่มุกดาหารคุณผู้ชมครับไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจกำลังพลรวมไปถึงครอบครัวของพลตรีธวัชชัยบุษภานะฮะหรือว่าจ่าโต๋คุณผู้ชมครับวีรชนที่เสียชีวิตขณะที่ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าตรงบริเวณฐานปฏิบัติการฟ้าลั่นเขาสัตสมจังหวัดศรีสะเกษนะฮะจากเหตุการณ์ปะทะกันเมื่อวันที่25กรกฎาคมปีที่ผ่านมาซึ่งแม่ทัพภาคที่2ครับก็ได้มีการสอบถามความเป็นอยู่นะแล้วก็มอบสิ่งของในการช่วยเหลือเนี่ยในเบื้องต้นในการบำรุงขวัญให้กับทางครอบครัวและยืนยันครับว่าทางกองทัพจะไม่ทอดทิ้งนะฮะจะคอยดูแลเรื่องของสวัสดิการความเป็นอยู่การศึกษาแล้วก็คุณภาพชีวิตของครอบครัวกำลังพลด้วยขณะที่ภรรยาของจ่าโต๋ครับก็ปัจจุบันนะฮะได้บรรจุเข้ารับราชการทหารครับในยศ10เอกหญิงนะฮะเพื่อสานต่อในการทำหน้าที่รับใช้ชาติแทนสามีซึ่งจ่าโต๋นะฮะเดิมทีก็มียศนะครับเป็นจ่า10เอกสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่106กรมทหารปืนใหญ่ที่6ครับเป็นผู้ตรวจการหน้านะฮะก่อนที่จะสละพลีชีพครับจากเหตุการณ์ปะทะกันตรงบริเวณเขาสัตสม

0: แล้วก็ได้รับการปูบำเหน็จนะฮะเลื่อนยศเป็นพลตรีเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติจากการเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้นะฮะ
1: ค
2: ่ะรอติดตามนะไทยกัมพูชาเราส่งกำลังใจให้กันเยอะๆนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่แล้วค่ะต้องติดตามกันต่อไปนะคะอีกเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือเรื่องของคดีโกงสอบท้องถิ่นโอ้โหคุณผู้ชมตั้งแต่ครั้งแรกที่มีข่าวมาก็คือเป็นมหากาพย์เลยนะคะมีที่ไปบุกจับอดีตผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษกับเจ้าหน้าที่อบต.นะคะที่ทำหน้าที่ล่าสุดค่ะทั้งคู่ยื่นประกันตัวแล้วยื่นประกันตัวในชั้นสอบสวนขอสู้คดีต่อค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าภายหลังตำรวจควบคุมตัวนายกเฮงอดีตนายกอบต.และอดีตผู้สมัครส.ส.กับนางนวพรเจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษนะคะผู้ต้องหาคดีทุจริตเรียกรับสินบนวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นมาสอบปากคำซึ่งทั้งสองคนให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะพร้อมกับมีการยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละ 200,000 บาทขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนและได้รับการประกันตัวเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็คือ27สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะแนวทางการสืบสวนของตำรวจพบว่าผู้ต้องหาทั้ง2คนเนี่ยนะก่อนหน้านี้นะเขามีพฤติการตระเวนหาผู้สมัครสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเหมือนไปถามเอาบ้านนี้มีลูกจะสมัครข้าราชการ
2: นะสนใจมั้ย
1: มีใครจะสมัครมั้ยล่ะลองแนะนำกันหน่อยเนี่ยไปตระเวนหานะคะโดยเรียกรับเงินเป็นค่าตอบแทนโดยมีนางนวพรนะคะทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยจัดหาผู้สมัครสอบแต่คนสมัครมาเยอะเกินโควต้ากว่าตำแหน่งทีนี้ส่งผลให้มีผู้สมัครสอบจำนวนมากสอบไม่ผ่านเลยสิคะเบื้องต้นที่ไปพบเนี่ยก็คือมากกว่า40คนนะทางกลุ่มนายหน้าปฏิเสธการคืนเงินแม่พ่อแม่ที่ให้เงินไปเนาะเอาลูกฉันสอบไม่ผ่านอ่ะแล้วเงินที่โอนไปล่ะคืนมาได้ไหมก็ไม่ได้คืน
0: สุดท้ายก็ไม่ได้คืน
1: ใช่ค่ะ
0: จะทวงอยู่เหมือนกัน
1: ใช่ซึ่งเขาอ้างว่าอยู่ระหว่างวิ่งเต้นจัดหาตำแหน่งว่างในพื้นที่อื่นๆเพื่อทดแทนให้อยู
2: ่
1: ตำรวจยังพบเบาะแสอีกนะคะบอกว่าเครือข่ายนี้อาจขยายการเรียกรับเงินไปยังพื้นที่อื่นๆด้วยโดยเฉพาะที่จังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: ไปสุพรรณบุรีซะแล้ว
0: หลายจังหวัดอีกแล้ว
1: เขาบอกว่ามีลักษณะเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้าจากผู้สมัครก่อนจะเกิดปัญหาผิดเงื่อนไขเนี่ยพอสมัครให้เงินไปแล้วสมัครไม่ได้นี่ก็มีการทะเลาะวิวาทขัดใจกันเกิดขึ้นตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของนางนวพรนะคะเพื่อขยายผลหาความเชื่อมโยงของเครือข่ายต่อไปค่ะ
0: ครับผมแต่ทีนี้มันมีอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเป
2: ็
0: นข้อมูลจากนายอัศพลครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือว่ากมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยท่านออกมาเปิดเผยข้อมูลแบบนี้บอกว่าเครือข่ายของจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยพบว่ามีนายกเฮงเป็นเบอร์หนึ่งของจังหวัดนะฮะ
2: ครับ
0: จากเบอร์หนึ่งก็จะโยงต่อไปยังส่วนกลางแต่ว่าส่วนกลางนี้เนี่ยจะเป็นใครอันนี้เดี๋ยวขอตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนแต่มีแน่นอนเบื้องต้นพบหลักฐานเป็นแชทไลน์ครับที่ระบุเป็นเจ้าหน้าที่ DSI ส่วนกลางเชื่อมโยงกับนายกเฮงเห็นบอกว่ามีตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษระดับ C8 C9
2: ครับ
0: ใหญ่นะฮะสูงนะมียศเป็นพันตำรวจโทด้วยซึ่งอธิบดี DSI เนี่ยตอนนี้ก็สั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนในข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วในส่วนของคณะกรรมการปปช.ครับก็จะมีการเซ็น MOU ร่วมกันกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยในวันที่11กันยายนนี้นะฮะเพื่อที่จะให้ผู้เสียหายเนี่ยสามารถจะไปร้องเรียนผ่านทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยได้ครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งมายังปปช.แล้วก็ตำรวจเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ขยายผลหาตัวผู้ทำผิดต่อไปด้วย
2: พูดถึงองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน
1: ค่ะ
2: ลองฟังข้อมูลจากเขาแล้วก็ตกใจนะผู้ชมครับนักข่าวเนี่ยไปคุยกับคุณมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะครับหรือว่า X ก็บอกอย่างนี้ว่าการจ่ายเงินบรรจุข้าราชการเนี่ยเหมือนเมื่อวานที่เราเล่าไปมันเริ่มต้นจากตำแหน่งอะไรเล็ก
0: C2
2: C3 ไปถ้าคุณอยากจะได้ C2 เนี่ยคุณจะต้องเสียประมาณ 3-4 แสนหักค่าในหน้าเนี่ย 5 แสนอย่างเงี้ยหักค่าในหน้าไป 1 แสนถ้าคุณอยากได้ C3 คุณจ่าย 8 แสน
0: โดนหน้าเนี่ย 2 แสน
2: ครับเข้าใจไหมแต่ในหน้าหักค่าหัวคิวไปแล้ว
0: 2
2: แสนบาทคุณผู้ชมครับคือพอเริ่มเข้าไประดับ C2 C3 เป็นตำแหน่งเล็กๆใช่ไหมครับหลังจากนั้นพอเข้าไปอ้าวมีการจ่ายเงินเสร็จสับปั๊บเมื่อเข้าสู่การประเมินยกระดับตำแหน่งขึ้นไปอีกก็จะกลายเป็นจากเดิม C3 จะขยับไปเป็น C4
0: ครับ
2: หรือจะมีการย้ายไปอยู่ในตำแหน่งอื่นที่ มีการจ่ายเงินไปอีกทอดนึง
1: เขาบอกว่าสามารถระบุได้ด้วยอยากไปพื้นที่ที่ตัวเองอยากไปอยู่ก็ได้
0: ขึ้นอยู่ว่าเงินถึงหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรอ
2: พูดง่ายๆก็คือว่าให้ตัวคุณเข้าไปก่
1: อ
2: นเข้าไปอยู่ที่ไหนก็ได้ให้ไปเป็น C2 C3 แล้วผ่านไปสักพักนึงเอามีเงินไปอีกสักหน่อย
0: ครับ
2: เปลี่ยนกลับไปอยู่ในพื้นที่ที่คุณอยากจะให้ไปได้
1: คนลุกเหมือนกันเนาะ
2: โหแค่เป็น C2 C3 ยังขนาดนี้ถูกไหมครับเครือข่ายการโกงสอบจะเกิดขึ้นได้มันต้องมีคนจ่ายเงินอ่ะคุณมานะว่าอย่างนี้นะครับแล้วมั่นใจเลยมันมีผู้ใหญ่เป็นผู้บงการแหละคุ้มครองเขาไม่งั้นเขาจะกล้า
0: ทำแบบนี้หรอใช่ไหมล่ะ
2: คุณผู้ชมส่วนตัวคุณมานะเองนะเชื่อว่าการโกงระดับนี้มีระดับรัฐมนตรีเกี่ยวข้องแน่นอนแต่จากที่เห็นดูเหมือนว่ามันจะเป็นการตัดตอนแค่ระดับอธิบดีหรือเปล่า
1: อุ้ย
2: ถูกไหม
1: ค่ะ
2: ฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสาวไปให้ถึงตัวการใหญ่หน่อยครับ
3: คือเครือข่ายแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้นะครับคนจะยอมจ่ายเงินเขาต้องเกิดความมั่นใจว่ามีผู้ใหญ่บงการและการันตีว่ามันจะประสบความสำเร็จข้าราชการจำนวนมากที่ให้ความร่วมมือเพราะเชื่อว่าจะมีผู้ใหญ่ให้ความคุ้มครองพวกเขาจะไม่โดนเล่นงานจะไม่โดนจับกุมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัดตอนระดับรัฐมนตรีออกไปก็หัวโจกของคนโกงจะลอยนวลครับ
2: ฟังแล้วก็เหนื่อยนะแต่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะครับให้กำลังใจตำรวจให้กำลังใจปปช.ปปช.เนี่ยเป็นหน่วยงานหลักคุณผู้ชมทางคุณมานะจากแอคบอกอย่างนี้เอาจริงๆนะถ้าไอ้คดีพวกนี้ขึ้นไปสู่ชั้นศาลรับประกันได้เลยเอาผิดแค่ว่าตัวระดับปลาซิวปลาส้อยแต่มันอาจจะไม่ถึงระดับอธิบดีก็ได้นะหร
0: ือ
2: ระดับที่ใหญ่กว่านั้นก็ได้ก็เลยอยากจะขอฝากไปที่ปปช.ทำสำนวนให้มันแน่นหนาให้มันดิ้นไม่หลุดหน่อยนะ
1: เนาะ
2: ความหวังของประชาชนนะ
0: ครับ
1: อยากเปลี่ยนนะอยากเปลี่ยนระบบให้แบบล้างกระดานไปเลยให้มีแต่ความบริสุทธิ์โปร่งใสหล
0: ัง
1: จากนี้คนที่เขาตั้งใจจริงๆอยากทำงานเพื่อแผ่นดินจริงๆแล้วเก่งจริงๆอ่ะจะได้เข้าไปอย่างถูกต้อง
0: ใช่แล้ว
1: เนาะ
2: มันเป็นโลกแห่งความฝันชมพู่
1: อยากให้เป็นจริงไงเราคาดหวังหลายๆเรื่องเลย
0: ช่วยกันผลักดันให้มันเกิดขึ้นได้นั่นแหละ
1: อยากให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทย
2: ฟังแล้วก็ถอนหายใจคุณผู้ชมครับอีกเรื่องนึงที่เราถอนหายใจและสงสารมากๆผู้หญิงคนนึงเขาอยู่กินกับสามีเป็น10ปีแต่ปรากฏว่าไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมของสามีพอตัดสินใจแยกทางนะครับ
0: ครับ
2: เธอถูกสารเคมีสามีสาดสารเคมีใส่เธอแล้วสภาพจากสวยๆเมื่อกี้แล้วตอนนี้ลักษณะขอโทษนะพันหน้าเป็นมัมมี่เลยให้ความเป็นธรรมกับเธอหน่อยอย่าเล่าให้ฟังครับ
4: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
5: ลองชิมดูครับ
6: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
7: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
6: ผมเลิฟเลย
9: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
10: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
9: เพราะเราปิดผมขาว
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
11: ไอ้กฎหมายคนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่เหมือนเข้าใจหรอ
12: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
13: แล้วคืออะไร
12: ห่วงมึงอะ
14: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบเนครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
15: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายทุกวันอังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
16: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศจากซีรีส์แดงใบเล่บุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499ที่จะเนรมิตความสนุกไปกับประสบการณ์สุดคลึกโครมสถานพระนครพบกับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรจิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยต์ชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีจราที่จะพาให้คุณได้กระทบไหลอย่างใกล้ชิดในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์
17: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
18: แล้วก็คงไปจ้างเดสตินีอีกทีน
19: ึงเอ๊ะมันเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
18: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
20: ้พี่ไงครับพี่บอส
18: นั่นโหลพนักงาน Backup Service Team B
21: ฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
5: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
8: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีๆหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอา

0: เทศไทย
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.
3: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งอันนี้น่าเห็นใจผู้หญิงคนนี้มากๆเลย
4: ใช
3: ่คือเอาจริงๆนะผู้หญิงคนนี้อายุ32แต่เธอถูกสามีของเธอใช้สารเคมีสาดไปที่หน้า
4: ค่ะ
3: แล้วอยากจะขอความเป็นธรรมหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกนะครับ
4: ถูกต้องเพราะว่าเธอเล่าให้ฟังว่าเธอถูกขู่ฆ่าด้วยนะคุณผู้ชมคะ
3: ดูสภาพเธอ
4: นี่แหละเป็นมัมมี่เลยคุณผู้ชมคุณน้ำฝนค่ะอายุ32ปีนะคะยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะผู้ชมเห็นภาพแบบนี้ผู้หญิงด้วยกันเข้าใจเลยนะคนเราเกิดมาชีวิตหนึ่งนะอยากจะมีความรักที่ดีอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่า
5: ครอบครัวที่ดี
4: ถูกต้องแล้วมาเจออย่างเงี้ยผวาเลยนะคะเพราะว่าสามีและพวกเนี่ยเขาใช้สารเคมีไม่ทราบชนิดสาดใส่จนได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าศีรษะและผิวหนังนะคะบาดแผลเนี่ยประมาณ 10% ของร่างกายเลยทีเดียวสำหรับผู้หญิงถือว่าเยอะนะ
3: แต่ 10% ของร่างกายชมพู่ดูยศดู
5: ครับ
3: หน้า
5: จริ
3: ง
5: ส่วนสำคัญที่สุดเลยนะใช่ไหม
4: เป็นการใช้ชีวิตด้วยความไม่มั่นใจในความใช้ชีวิตต่อไปกับอีกแบบนึงหน้าเราสามารถทำมาหากินได้นะ
3: คุณผู้ชมให้เปรียบเทียบนะเห็นไหมฮะรูปตอนที่ยังไม่ได้โดนสารเคมีนะ
4: สวยมาก
3: สวยมาก
5: ว่าเราจะเบลอไว้แต่ก็ดูรู้ว่าสวยอ่ะ
3: ว่าสวยแล้วดูสภาพนี้คุณผู้ชมส่งกำลังใจให้เธอเยอะๆนะครับขอให้คุณหมอรักษาให้แบบสวยกว่าเดิม
4: จริงให้กำลังใจเลยเพราะว่าคาดหวังเทคโนโลยีทางการแพทย์ผิวหนังในปัจจุบันเนี่ยน่าจะช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะเธอเล่าแบบนี้อยู่กินกับสามีมานานกว่า10ปีนะมีลูกสาวด้วยกัน1คนอายุ11ขวบแล้วค่ะแล้วก็ยอมรับฝ่ายชายเนี่ยมีครอบครัวอีกบ้านนึงก่อนเกิดเหตุเธอรู้สึกว่าต้องตัดสินใจแล้วขอเลิกราดีกว่าอยากจะไปขอเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะว่าอะไรเธอไม่ต้องการอยู่ในความสัมพันธ์แบบเดิมแบบนี้อีกแล้วไม่อยากอยู่เป็นบ้านเล็กบ้านน้อยว่าอย่างนั้นเธอแต่ฝ่ายชายบอกว่าไม่ยอมแล้วขู่เธอว่าเอาอย่างนี้ถ้าจะออกไปนะก็ออกไปแต่ร่างที่ไร้วิญญาณก็แล้วกัน
3: โอ้โหโหดจังเลยอ่ะ
4: ดูสิเคยขู่ไว้แบบนี้กระทั่งเช้ามืดเมื่อวานนี้27สิงหาคมค่ะสามีเนี่ยก็ชวนเธอไปซื้อของกันออกจากบ้านไปซื้อของแต่ระหว่างทางเนี่ยมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันคุณผู้ชมจากนั้นสามีก็ไปเรียกเพื่อนที่เป็นอาสากู้ภัยเหมือนกันเนี่ยมารุมทำร้ายเธอค่ะนี่แหละเอาสารเคมีที่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรมาสาดใส่หน้าเธอจนกระทั่งรถเสียหลักชนแบเรียร์ข้างทางเธอตะเกียกตะกายหนีลงมาจากรถนะคุณผู้ชมโชคดีมากๆเป็นบุญของเธอนี่ตามคลิปเลย
5: ครับ
4: ผู้ก่อเหตุเนี่ยทะเลาะกันแล้วก็มีการสาดสารเคมีในรถนะจนรถเสียหลักไปชนกับแบเรียร์เธอหนีลงมาได้
3: ครับ
4: จังหวะนั้นโชคดีมีรถของโรงพยาบาลขับผ่านมาพอดีคุณผู้ชม
3: โอ้ยังดีมีคนมาช่วยนะ
4: เนี่ยจึงเข้าเหลือช่วยเหลือได้ทันช่วงทีเนี่ยรถผู้เหตุไปละ
5: ครับ
4: แน่ตามคลิปนะคะเธอบอกว่าตอนนี้รู้สึกกลัวมากๆค่ะกลัวว่าอะไรกลัวสามีจะตามกลับมาทำร้ายอีกเพราะว่าสามีรู้จักคนเยอะกลัวว่าจะไม่ถูกดำเนินคดีอะไรแล้วเธอก็จะไม่ปลอดภัยจึงมาขอความช่วยเหลือนะคะอยากได้รับความเป็นธรรมอยากให้ช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับเธอและลูกสาวตัวน้อยด้วยอีก11ขวบอีกคนนึงนะคะซึ่งทางญาติบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลเช่นกันแต่ก็กลัวว่าถ้าหลังจะออกจากโรงพยาบาลจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องของคดีแล้วกังวลเรื่องของความปลอดภัยด้วยค่ะ
6: ช่วง3เดือนที่แล้วเคยบีบคอสลบมูลทีไปรับมาต้องท้องคือเกิดเข้าก็เป็นเจ้าหน้าที่อาสาพวกพิทักษ์อะไรแบบไปรู้จักคนนู้นคนนี้เยอะเพื่อแบบดูแลความปลอดภัยให้เขาคนที่โดนกระทำเพราะเข้าคู่แบบเอาชีวิตเลยแบบจะฆ่าอย่างเงี้ยเลยครับก้อนโดนอ่ะเข้าไปให้ใครไม่รู้ซื้อโค้กกับกระเพรามาแล้วบอกให้กินก้อนให้กินก้อนก้อนจะตายอะไรประมาณน
4: ี้โอ้โหมีคำนี้น่ากลัวมากเลยอ่ะ
3: น่ากลัวนะเข้าใจไหมไปซื้อโค้กกับซาลาเปามาให้กินก่อนตายอย่างเงี้ย
4: โดนขู่นะ
3: โดนขู่เป็นเราก็กลัวคุณผู้ชมครับแล้วจริงๆถ้ารู้สึกว่าไม่รักกันแล้วปล่อยมือจากการคุยกันดีๆก็ได
5: ้แยกกันดีๆดีกว่าไหม
3: เราไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับและที่สำคัญพี่ก็มีอีกบ้านหนึ่งอยู่ด้วยนะ
4: ใช่ค่ะ
3: ที่มี2บ้านนะครับ
4: และอีกอย่างนึงมีลูกด้วยกันแล้วด้วยน่าจะมีลูกเยอะๆด้วย
5: ใช่
3: ทีนี้คุณผู้ชมครับเอาแบบนี้อ่ะในอำเภอเมืองการนะครับรับเรื่องแล้วบอกว่าประสานทางตำรวจเมืองการช่วยติดตามคดีนี้หน่อยนะครับเรื่องความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยอยู่กับลูกสองคนเองเป็นลูกสาวด้วยฮะก็เลยกำชับบอกกำนันในพื้นที่ดูแลนะครอบครัวนี้ดูแลความปลอดภัยให้ด้วยนะครับฟังเสียงท่านในอำเภอดู

0: ครับ
1: เราได้ประทางอำเภอเนี่ยก็ได้ทราบเรื่องก็ได้พาทีมงานในส่วนของอำเภอเองแล้วก็สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพราะว่าเขามีลูกเล็กด้วยก็ทางเราก็จะให้การดูแลโดยที่ญาติมีความกังวลว่าอาจจะโดนข่มขู่หรือว่าอะไรเนี่ยทางเราได้ประสานทางกำนันตำบลปากแพรกซึ่งกำนันก็รับปากว่าเดี๋ยวจะมาดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างๆทางเราไม่ได้นิ่งนอนใจฮะแล้วก็ได้ประสานทาง
0: เอาความปลอดภัยฝากคุณกำนันนะฝากฝ่ายปกครองในพื้นที่ส่วนคดีต้องถามตำรวจนะครับคุณผู้ชมตำรวจเนี่ยก็ไปไล่กล้องวงจรปิดนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆมันจริงไหมอะไรยังไงนี่ฮะรถเก๋งสีขาวเป็นของผู้ก่อเหตุเปิดไฟฉุกเฉินขับออกมาจากจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็มีการกลับรถเพื่อจะมุ่งหน้าไปทางโรงพยาบาล
2: ครับ
0: แต่ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับนางสาวน้ำฝนเนี่ยหนีออกมาได้นี่ก็คือหลักฐานสำคัญนะว่าตอนเกิดเหตุน้ำฝนเนี่ยอยู่ในรถคันนี้จริงๆถูกไหมครับเอาตำรวจทำงานต่อครับล่าสุดช่วงเที่ยงที่ผ่านมาตำรวจเมืองการครับไปเชิญในเทพเทพก็คือสามีของน้ำฝนและเอาเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนชื่อว่านายดำนะครับมาด้วยนะเขาร่วมกันก่อเหตุดำบอกปฏิเสธนะผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยแต่ในเทพเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเทพก็คือผู้ชายเสื้อขาวคนนี
2: ้
0: เทพก็มีบาดแผลที่หัวและก็มีบาดแผลที่มือนะครับแต่เขาอ้างว่ามันเป็นอุบัติเหตุทะเลาะกับน้ำฝนในรถผู้หญิงเนี่ยใช้ขวดตีหัวผมจนแตกแล้วจากนั้นก็มีการชุลมุนกันเกิดขึ้นผมเนี่ยอยู่ในรถไม่รู้จะทำยังไงก็ไปคว้าขวดที่บรรจุน้ำยาสารเคมีเขาบอกเป็นน้ำยาล้างแอร์จากเบาะด้านหลัง
2: ครับ
0: แล้วน้ำยาก็หกใส่น้ำฝนไม่มีเจตนาร้ายเลยขอโทษน้ำฝนด้วยผมยังรักน้ำฝนอยู่ครับ
3: ค่ะ
4: ยาพวกนี้ผมจะพกไว้เวลาไปทำรถลูกค้ามันอยู่ในรถวันนั้นตีกันก็เลยชุลมุนก็คว้าก็เลยรู้ว่าเป็นน้ำยา
5: ก็อยากขอโทษครับเพราะว่ามันไม่ได้ตั้งใจ
6: แล้วเพื่อนเราสรุปได้เพื่อนเราได้ทำด้วยไหม
7: เพื่อนเรา
5: เพื่อนไม่ได้ทำครับ
6: ทำคนเดียว
5: ใช่
0: ไม่แต่ทำไมน้ำยามันไปอยู่ที่หน้าเขาล่ะ
3: แล้วทำไมมันพอดิบพอดีอะไรที
0: ่มันพอดิบพอดีเลยอ่ะใช้คำนี้แล้วกัน
3: ใช่ไหมล่ะ
2: ทำไมต้องไปคว้าขวดนั้นล่ะ
0: เออ
2: นั่นเดียวรู้อยู่ว่าเป็นสารเคมีอันตรายอย่างเงี้ย
3: ก็ไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรทำหรือไม่ทำไม่รู้แต่จริงๆความรักเป็นสิ่งสวยงาม
0: ไม่ควรทำแบบนี้
3: ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เลยจริงๆนะคะตอนนี้เบื้องต้นตำรวจเก็บหลักฐานภายในรถค่ะรวมถึงขวดพลาสติกที่บรรจุสารเคมีส่งตรวจพิสูจน์ว่าเป็นสารชนิดใดกันแน่ค่ะพร้อมเก็บตัวอย่างสารเคมีที่กัดผิวหนังของนางสาวฝนนะคะไปตรวจสอบเช่นกันส่วนในเทพและเพื่อนถูกแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าเลยนะคะเตรียมนำตัวฝากขังศาลจังหวัดกาญจนบุรีตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยเลยความพอเราอายุเยอะแล้วแหละเราเลยแนะนำได้เอาจริงๆถ้าอยู่ด้วยกันแล้วทุกข์อย่าอยู่เลยดีกว่า
0: จริง
3: นะแล้วบ้านปลายชีวิตอ่ะอีกหน่อยจะรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันดีที่สุด
0: ครับ
3: อ
0: ขอบคุณขอบคุณพี่ชมพู่มากนะคะ
3: ที่แนะนำเรื่องความรู้
0: แนะนำเรื่องความร
3: ักดิฉันก็ฟังพี่อ้อยพี่ชอดบ่อยเหมือนกัน
2: ก็ฟังตลอด
3: แล้วก
2: ็
3: เคยผ่านมาเยอะเจ็บมาแย่เลยเข้าใจความสุขของชีวิตที่แท้จริง
0: แต่ที่สำคัญเนี้ยมันเหมาะกับหนู
2: แต่ที่สำคัญคือต้องห้ามใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตาม
0: เป็นกำลังใจให้กับคุณน้ำฝนนะครับ
2: ครับอ่ะส่วนที่นนทบุรีคุณผู้ชมครับมาช่วยกันตามจับโจรกันหน่อยดีกว่าเพราะว่ามีผู้เสียหายเนี่ยบอกว่ามีชายปริศนาบุกไปตะเวนงัดบ้านแล้วงัดไปแล้วกว่า10หลังนะฮะได้ทรัพย์สินมูลค่าเกือบครึ่งล้าน
0: เอาล่ะปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงอ่ะ
2: คือเนี่ยเขาบอกว่ามันก่อเหตุมาเยอะมากๆนี่คือหนึ่งในหลักฐานครับที่ชัดเจนมากๆว่าผู้ก่อเหตุคนนี้งัดเข้าไปในบ้านของผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวแคทนะฮะเขาเลยส่งหลักฐานทุกอย่างเนี่ยมาให้กับสื่อช่วยประสานตำรวจหน่อยได้ไหม
0: ทำไมเขางัดง่ายจัง
2: ชายรายนี้เนี่ยอายุประมาณสัก40ปีนะฮะเนี่ยงัดเข้ามาค่อนข้างคล่องเลยนะแล้วเดินเข้าเดินออกชิลสบายใจมากๆเลย
0: ครับนะพี่เห็นชัดเจนมากครับ
2: คือเขาบอกว่างัดเข้าไปในบ้านหลังนี้ของคุณแคทเนี่ยได้ไปนะฮะเงินสดพระเครื่องทองรูปพรรณรวมมูลค่าเกือบ 100,000 บาทแล้วก็หลบหนีไปเลยแล้วจุดเกิดเหตุเนี่ยคืออยู่ในแถวๆในพื้นที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับเป็นห้องพักโครงการเอื้ออาทรนะฮะผู้เสียหายบอกว่าเอาจริงๆนะไม่ใช่ตัวเขาคนแรกที่เป็นเหยื่อของชายรายนี้เพราะชายรายนี้มีการตะเวนไปก่อเหตุมาแล้วกว่า10ห้องด้วยกัน
3: โอ้โห
2: มูลค่าความเสียหายเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทตอนนี้ชาวบ้านทุกคนนะฮะถึงแม้ว่าจะติดเด็กดัดแล้วนะติดกล้องวงจรปิดแล้วนะก็ยังกลัวก็ยังผวานะ
0: โอ้ยมาทำเป็น10ห้องเลยเหรอ
2: เยอะมากเป็น10ห้องเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอยากให้ตำรวจช่วยตามจับกุมตัวชายรายนี้มาดำเนินคดีให้ได้ด้วย พร้อมกับมีการเรียกร้องครับไปยังทางการเคหะแห่งชาติผู้ดูแลโครงการ

0: หามาตรการความปลอดภัยให้กับลูกบ้านหน่อยได้ไหมอ่ะ
1: โอ้ทำไมเขาเปิดเข้าเปิดบ้านตัวเองเลยนะ
2: เหมือนคุ้นเคย
1: เหมือนคุ้นเคยเหมือนบ้านตัวเองเปิดง่ายไปห้องนู้นห้องนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: มันดูเข้าง่ายขนาดนี
1: ้
0: มันดูคล่องขนาดนี้เพราะฉะนั้นบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้ติดกล้องเพิ่มรอบๆโครงการเลยและที่สำคัญอยากให้มีรปภ.ทุกชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกกับคนอื่นครับ
3: มีพวกพระเครื่องมีทองรูปพรรณที่ได้ไปเนี่ยเดือดร้อนมากเพราะว่าค่าส่วนกลางอ่ะเดือนละ600คือมันเป็นเงินจำนวนที่เยอะมากสำหรับผู้มีรายได้น้อยใช่ไหมคะแต่คือกล้องวงจรปิดไม่มีรปภ.มีแค่2คนทั้งหมด12ตึก
0: ในขณะเดียวกันพอหลังจากที่มีการมอบหลักฐานให้กับสื่อประสานตำรวจเลยตำรวจบอกว่าเอาจริงๆนะตอนนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วแต่ว่าคือเห็นบอกว่าจากการตรวจสอบประวัติของชายรายนี้เคยก่อเหตุแบบนี้ในหลายๆพื้นที่มาแล้วซึ่งตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามตัว
1: มิฉะนั้นเนี่ยถ้ายังจับไม่ได้แนะนำนะเจ้าของห้องต้องติดระบบป้องกันเพิ่มไหมติดกุญแจ
2: ให้
1: มันแน่นหนาไหม
0: หรือติดสัญญาณไหมคือมันจะมีตัวสัญญาณที่เอาไว้ติดกับตรงประตูถ้าเกิดประตูมันขยับออก
1: มันจะ
0: เป
1: ิ
0: ดเอาไว้ม
1: ัน
0: จะมีเสียงดังขึ้นอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ไซเรนเนาะ
0: เพื่อเป็นการเตือนเพื่อนรอบห้องด้วย
1: หรือว่าเตือนมาในมือถือเราอย่
2: างเงี้ยแจ้งตำรวจได้ทัน
1: ถ้าจับไม่ได้เราก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อน
0: แต่ว่าในเบื้องต้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะมีการส่งสายตรวจลงพื้นที่ไปเหมือนตรวจตามบ่อยขึ้นเพื่อความอุ่นใจของประชาชนด้วย
1: เนี่ยคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยเวลาดูข่าวทีวีเนี่ยตอนนี้มันมีการดูกันหลายแพลตฟอร์มมากนะ
0: ค
1: ุณสามารถเลือกดูเวลาไหนก็ได้ในแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆนะครับแต่ตอนนี้มันก็เลยเกิดคำถามว่าโจทย์ของทีวีไม่ใช่แค่ว่าเราจะแข่งกับช่องไหนนะครับแต่โจทย์ของทีวีคือเราจะทำยังไงให้คอนเทนต์ไปถึงคุณผู้ชมได้ทุกแพลตฟอร์มเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับบนเวทีทีวีดีมานด์เจเนเรเตอร์ลีดเดอร์ชิพฟอรัม2026ครับความเห็นของคุณชลากรปัญญาโฉมประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนเขาบอกนะครับว่าจุดแข็งของทีวีที่ไม่มีแพลตฟอร์มไหนเรียนแบบได้ง่ายๆนั่นก็คือทีวีของเราจะมีความรู้สึกใกล้ชิดเป็นกันเองเหมือนเพื่อนบ้านฮะเป็นเพื่อนคุยสะสมกันมาแบบยาวนานเรามีความผูกพันกันแต่จังหวะเนี้ยต้องเปลี่ยนนิยามทีวีจากหน้าจอไปสู่คอนเทนต์ที่เริ่มจากทีวีแล้วก็มีการต่อยอดไปสู่โซเชียลมีเดียหรือว่า OTT เพื่อต้องการจะให้เข้าถึงคุณผู้ชมให้กว้างขึ้นนะครับสิ่งที่ต้องเดินคู่กันก็คือมันต้องมีความน่าเชื่อถือจุดแข็งต่อยอดสู่คอมมูนิตี้และสร้างมูลค่าให้คอนเทนต์ได้มากกว่ารายได้จากโฆษณาเพียงอย่างเดียวครับ
4: สื่อออนไลน์เมื่อมันมี attention เราได้ reach เรามี trustสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ advertising ต่อไปนะรวมถึงนักการตลาดก็มองหาสิ่งนี้สิ่งที่คอนเทนต์ทีวีมันสร้างเนี่ยมันสร้าง commercial value นะเมื่อกี้ที่พี่บอยมาเล่าเนี่ยละครที่พี่บอยทำสุดท้ายเนี่ยมันไปจบที่มีนักแสดงและแบรนด์ไปทำการตลาดต่อมันเกิด marketing value ไม่ commercial value ใหญ่ๆมันอยู่ที่ว่านักการตลาดจะหยิบจับอะไรไปใช้จากทัสและคอนเทนต์ที่มันเกิดขึ้นในสถานีรวมถึงengagement ที่มันเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มอื่น
1: ๆน่าสนใจคุณผู้ชมครับคุณวิบูลนะรีรัตนขจรหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจโทรทัศน์บริษัท BEC World จำกัดมหาชนทางพี่วิบูลแล้วกันน
2: ะ
1: เขาก็บอกว่าตลอดเกือบ57ปีเอาจริงๆก็ถูกนะทีวีเนี่ยผ่านการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เราอยู่ยุคอะไรขาวดำทีวีสีวิดีโอเคเบิลดาวเทียมไปจนถึงทีวีดิจิทัลอันนี้เราทันหมดเลยนะคุณผู้ชมเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนพฤติกรรมคนดูก็เปลี่ยนอุตสาหกรรมก็ต้องปรับวิธีการผลิตและกระจายคอนเทนต์ให้ทันกับคุณผู้ชมนะครับจุดแข็งของสถานีโทรทัศน์ก็คือการเป็นต้นน้ำของคอนเทนต์ที่ทีมผลิตกระบวนการตรวจสอบและมาตรฐานการทำงานจะสร้างความน่าเชื่อถือได้ครับ
2: ค่ะ
5: เครื่องรับของคุณจะมีพัฒนาการเยอะมากๆวันนี้คุณเปิดทีวีไปคุณลองนึกดูไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้คุณจะเจอ connecting TV คุณกำลังไปสู่ในยุคของ fast channel สิ่งที่คุณเราจะเกิดขึ้นในอนาคตทีวีอีกหลายๆพันช่องจะอยู่ในนี้แต่หลายๆประเทศยังเห็นคุณค่าของสิทธิพื้นฐานของประชาชนคือยังคงมีฟรีทีวีและฟรีทีวีจะไม่ใช่ฟรีทีวีแค่ประเทศนั้นแล้วเอาแค่เรื่องนี้ก่อน1เครื่องรับโทรทัศน์จะกลายเป็น AI จะกลายเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่อยู่ในบ้านคุณเขาจะจดจำคุณการจัดผังรายการที่จะเกิดขึ้น

0: รีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
2: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
3: ปากสะอาด
4: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
5: ดีต่อเหงือกและฟัน
3: รสดีใช้ง่าย
4: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
5: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
6: เปิดประสบการณ์ออกนอกกรอบตามเสียงหัวใจเรียกร้องของนายคนนี้ณัฐรัตน์ โมลิตเลอกอง
7: สวัสดีครับไปไหนครับให้ผมไปส่งไหมครับไม่คิดตังค์ครับ
6: ขับแท็กซี่เนี่ยนะ
7: ขออนุญาตดูนะครับทางไลน์เขาบอกให้ผม
3: เอาไม่ยอม
7: คงใกล้แล้วล่ะครับ
3: โอ้ย
6: ทำเป็นเล่นความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
8: ดาราล็อกเล่น
6: อะไรครับเนี่ย
9: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับแพรวาพัชรีแหม่มพิมานรำไก่มนตรา
10: เม้งสิทธิรัก
11: ให้เธอจีบจีดิบจีดิบจีบหน่อย
9: เที่ยวไปอร่อยไปพาไปสนุกกับคอนเสิร์ตลำยองหนองหินห่าว
12: เอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินสิเอาผัวไปเถินเตรียมพาผม
9: 14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
13: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
14: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
13: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
15: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักยูอยู่เจ
16: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
17: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากเชฟพี่จันไหม
9: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
18: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งคุณผู้ชมครับเราส่งกำลังใจนะเนปาลเองคุณผู้ชมหลายเหมือนที่ยศบอกนึกว่าภาพ AI จริงไม่ใช่ AI นะครับเขาเจอกับเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นดินน้ำหรือโคลนพัดเข้ามาในพื้นที่คือแค่เพียงแค่ชั่วพริบตาก็กวาดไปหมดเลยท
19: ั้
18: งเมืองอ่ะใช้อย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับแล้วก็เหตุการณ์นี้มีทั้งเสียชีวิตแล้วก็ยังคงสูญหายอีกเป็นจำนวนมากทีเดียวที่สำคัญก็คือก่อนหน้านี้ทีมกู้ภัยของจีนเขาต้องระงับภารกิจในการค้นหาและช่วยเหลือนะครับเพราะอะไรเนื่องจากว่าเขาเกรงว่าระดับน้ำในทะเลสาบที่เกิดจากดินถล่มเนี่ยมันอาจจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วมันจะมีผลทำให้น้ำเนี่ยมันทะลักลงอีกรอบนึง
19: ค่ะ
18: ดิฉะนั้นถ้ามันทะลักไปอีกรอบนึงกู้ภัยก็จะหายไปด้วยเข้าใจไหม
19: ค่ะใช่
18: ล่าสุดเองเอาน้ำเริ่มลดลงเจ้าหน้าที่ก็เลยกลับไปปฏิบัติภารกิจในการค้นหาแต่คุณผู้ชมครับอันนี้ต้องบอกเลยนะมันเป็นการค้นหาอย่างทุลักทุเล
19: ไม่ง่ายนะคะ
18: แล้วมันต้องแข่งกับเวลาทุกเสี้ยววินาทีแล้วคุณผู้ชมดูสภาพลักษณะภูมิประเทศเขาอ่ะ
20: ครับมันเป็นเขาไง
18: มันเป็นเขาแล้วมันเป็นร่องน้ำและทุกอย่างก็คือถูกโคลนถูกดินทับถมกันไปหมดเลยจากเมืองที่เคยสวยๆมันเต็มไปด้วยกรองโคลนกรองดินอ
19: ่
18: ะแล้วต้องเข้าไปช่วยเหลือคนตามที่ต่างๆนะคุณผู้ชมซึ่งมันยากมากแล้วบางคนเนี่ยภารกิจในการขอความช่วยเหลือก็ยังมีอยู่เยอะมากเลยนะครับ
19: ถูกต้องค่ะด้วยเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมค่ะมีผู้เสียชีวิตแล้วนะคะอัปเดตตอนนี้นะ547รายค่ะเยอะมากๆนะคะและสูญหายอีกมากกว่า 1,000 รายบาดเจ็บกว่า 1,400 รายค่ะคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยว่ามันหนักขนาดไหนต้องบอกที่ผู้สูญหายเยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่าทั้งน้ำท่วมและดินถล่มเนี่ยมันหนักมากจริงๆลองดูภาพจากดาวเทียมเปรียบเทียบกัน
18: เปรียบเทียบก่อนและหลัง
19: คุณผู้ชมที่ภาพด้านบนภาพก่อนมีต้นไม้มีบ้านเรือน
18: เป็นเมืองอ่ะ
19: เป็นเมืองนึงซึ่งสวยงามซึ่งคนไปเที่ยวที่นี่เยอะมากนะคะชาวต่างชาติเนี่ยเยอะมาก
18: เขาจะไปเดินนู่นนี่นั่นถ่ายรูปไง
19: ใช่ค่ะภาพด้านบนเนี่ยนะคะด้านก่อนเนี่ยนะคะบันทึกไว้เมื่อวันที่18ตุลาคม2566ค่ะอย่างที่บอกตอนนั้นมีบ้านเรือนอาคารและสายน้ำไหลท่ามกลางธรรมชาติที่เขียวขจีแต่ภาพหลังจากนั้นที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะบันทึกไว้เมื่อวานนี้27สิงหาคมหลังเกิดเหตุคุณผู้ชมดูมีความเสียหายบ้านเรือนอาคารนี่แทบไม่เหลือเลยนะคะที่เห็นจากมุมสูงเนี่ยเห็นเพียงร่องรอยของดินโคลน
18: โอ้โหคือเขามีการไปจำลองอ่ะคุณผู้ชมครับจำลองคือบ้านเขาอ่ะมันเป็นเหมือนเป็นหุบเขาเนาะแล้วเขาเนี่ยมันจะสูงชันมากพอน้ำแข็งตามยอดอ่ะมันเริ่มละลายอ่ะคุณผู้ชมแล้วประกอบกับไอ้แรงความชันที่เกือบจะ90องศาของภูเขา
20: ไหลลงมาแรงหนัก
18: มันทั้งยิ่งแรงแล้วอนุภาพการทำลายล้างมันมหา

0: าศาลมาก
1: ก็ดูความเร็วความแรงสิแล้วเขามาไม่ใช่เฉพาะตัวน้ำนะคะเอาทั้งดินทั้งโคลนเนี่ยมาพร้อมๆกันแล้วจากต้นน้ำมันจะมีบ้านเรือนตั้งแต่ต้นน้ำเห็นภาพไหม
2: ก็ถูกพัดมา
1: เขาก็พัดมาแล้วก็เศษอะไรต่างๆมาแบบโอ้โห
2: คือโดนกวาดตามมาหมดเลยอ่ะ
0: เนี่ยแล้วหลายคนอ่ะเริ่มไปพูดถึงอะไรรู้ไหม
1: อะไร
0: เริ่มไปพูดถึงถ้าจำไม่ผิดนะเขื่อนสามขาของจีนที่เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่สุดเขาก็ไปพูดเหมือนกันว่าไอ้เขื่อนสามขาเนี่ยมันเริ่มที่จะขยับนิดนึงแม้ว่าจีนจะบอกว่ามันยังมั่นคงนะแต่คนก็บอกว่ามันเริ่มขยับแล้วเปลือกโลกเริ่มขยับเขากังวลว่าถ้าเขื่อนสามขาเนี่ยมันพังขึ้นมาม
2: ันรับไม่ไหวอ่ะ
0: คือจีนจะแย่หมดเลย
1: คือส่วนใหญ่ประเทศจีนเนี่ยเขื่อนเขาจะตั้งอยู่บนที่สูงซะส่วนใหญ่แล้วด้านล่างก็จะเป็นชนบทบ้านเรือนคนหมดเลย
2: คือยังมีบ้านที่ตามหุบเขาอยู่เยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: 600ล้านคนฮะ
2: โอ้ให้กำลังใจแล้วกันนะ
0: ครับ
2: เจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วก็หวังว่าผู้สูญหายจะยังคงมีชีวิตรอดนะ
0: คร
2: ับกลับมาที่บ้านเรากันหน่อยคุณผู้ชมครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้พรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยจะกลับมาเจอฝนกันอีกแล้ว
0: ครับ
2: และที่หนักๆเตรียมรับมือได้เลยนะฮะคือภาคเหนือครับภาคตะวันออกอันนี้จะหนักที่สุดนะฮะไปเริ่มกันที่ภาคตะวันออกกันก่อนคุณผู้ชมครับกับน้ำตกคลองแก้วจังหวัดตราดนะฮะโอ้โหน้ำป่าไหลมาอย่างนี้
0: สีรู้เลย
2: สีนี่คือรู้เลยว่าน้ำป่าแน่นอนไหลค่อนข้างรุนแรงหลังจากฝนตกเนี่ยบนต้นน้ำนะฮะบนเทือกเขาบรรทัดครับจนน้ำเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วก็กระแสไหลลงมาค่อนข้างจะแรงคุณผู้ชมครับก็พัดเอาตะกอนดงตะกอนดินกันมาล่าสุดทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วประกาศงดสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวก่อนเลยบอกว่างดเที่ยวไปก่อนเพื่อความปลอดภัยนะฮะแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนนักท่องเที่ยวครับหลีกเลี่ยงน้ำตกลำธารในช่วงที่ฝนตกหนักนะฮะเพราะว่าระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกับติดตามประกาศจากทางอุทยานจนกว่าสถานการณ์นั้นจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและปลอดภัยครับส่วนที่แม่ฮ่องสอนคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์ระทึกนะฮะเป็นน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมโรงเรียนบ้านสเปต้าครับแล้วก็ในหมู่บ้านด้วยนะฮะในพื้นที่อำเภอขุนยวมและน้ำที่มันไหลมาค่อนข้างแรงเนี่ยทำให้สนามหญ้าทางดงทางเดินอาคารเรียนบางส่วนนะฮะก็ได้รับผลกระทบกันไปซึ่งทางคุณครูบุคลากรครับสิ่งที่ต้องรีบทำกันกลางดึกเลยคือย้ายของขึ้นสู่ที่สูงทันทีเพราะไม่งั้นอุปกรณ์การเรียนการสอนเนี่ยมันจะพังเสียหายแต่ว่าโชคดีครับที่ว่าย้ายได้ทันไม่มีของเสียหายไม่มีคนได้รับบาดเจ็บนะฮะส่วนในหมู่บ้านครับตอนนี้เห็นบอกว่าไหลเข้าท่วมใต้ถุนบ้านของประชาชนบางส่วนไปแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายหาแนวทางในการช่วยเหลือครับแต่ว่าล่าสุดระดับน้ำก็ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเหลือเพียงแค่น้ำขังที่สนามหญ้าส่วนเจ้าหน้าที่ครับทั้งหลายๆส่วนเลยนะทหารอบต.ครูจิตอาสาเองก็ได้มีการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ฟื้นฟูครับเพื่อเตรียมเปิดการเรียนการสอนตามปกตินะฮะ
0: ส่งกำลังใจใช่ครับ
1: ใช่ค่ะไปต่อที่จังหวัดน่านนะคะทานน้ำใจยังคงหลั่งไหลเข้าช่วยชาวปัวล่าสุดวันนี้ค่ะโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์นะคะส่งมอบชุดเครื่องนอนและอุปกรณ์จำเป็นให้เทศบาลตำบลปัวค่ะเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยที่ยังต้องการที่พักอาศัยชั่วคราวระหว่างรอซ่อมแซมบ้านสิ่งของที่นำมาช่วยเหลือนะคะประกอบไปด้วยที่นอนปิกนิกพร้อมหมอน200ชุดมุ้งสปริงและมุ้งสาย100หลังโดยความช่วยเหลือนี้นะคะจะถูกส่งต่อให้กับครอบครัวที่ลำบากนะรวมถึงเครื่องนอนภายในบ้านได้รับความเสียหายเป็นอีกหนึ่งทานน้ำใจในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะเติมสิ่งที่จำเป็นและส่งกำลังใจให้กับชาวปัวเดินหน้ากลับคืนสู่ชีวิตปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: วันนี้เริ่มเห็นรอยยิ้มคนหน้าแล้วนะ
1: ครับ
0: ส่งกำลังใจครับทีนี้มาที่พระนครศรีอยุธยากันบ้างพื้นที่ภาคกลางคุณผู้ชมครับชาวบ้านบอกโอ้โหช่วงเย็นๆสุขแห่งชาติฝนตกบัดเลยคุณผู้ชมครับที่บางบานบางปะอินบางไทรหลายคนเนี่ยกำลังกลับบ้านเจอฝนอย่างนี้บอกไม่ทันตั้งตัวเลยรถก็ติดด้วยนะครับฝนตกเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกตอนนี้ภาคกลางเราก็ต้องพร้
1: อม
0: รับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนที่คุณชมพู่เนาะน่านเนาะน้ำเหนือน้ำเหนือเนี่ยมันก็จะไหลมาแล้วมันจะลงสู่เขื่อนเจ้าพระยามันก็จะมาเติมใช่ไหมครับกรมชลตอนนี้เตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแล้วนะพื้นที่จังหวัดภาคกลางคุณก็ต้องรับรู้ด้วยนะครับต้องเฝ้าระวังบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราจะครอบคลุม6อำเภอก็คือเสนาผักไห่บางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรบางนี่คือระดับน้ำทั้งนั้นเลยนะที่น้ำเยอะๆคุณผู้ชมเอาและเตือนอีกครั้งประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ลุ่มท้ายเขื่อนใน6อำเภอดังกล่าว ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: คุณผู้ชมคะมาดูภาพรวมของฝนฟ้าอากาศกันบ้างทั่วไทยจะมีฝนถล่มหนักเลยนะคะตั้งแต่29สิงหาคมถึง2กันยายนโดยเฉพาะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกจะมีฝนหนัก160ของพื้นที่เตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มด้วยนะคะหลายจังหวัดทางภาคเหนือเช่นเชียงใหม่ลำปางมีการออกคำสั่งยกระดับเฝ้าระวังฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะ
0: อีกเรื่องนึงคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ระทึกหน่อยเกิดแถวๆอ่อนนุชนะครับรถเก๋งสีขาวคนหนึ่งชนดะเลยตั้งแต่ซอย17มาจนถึงซอย19คนที่เป็นพลเมืองดีเนี่ยขับรถตามเลยนะครับลองดูฮะกราบขอบคุณพลเมืองดีทุกๆคนนะครับคุณผู้ชมไล่เรียงแบบนี
1: ้
0: เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเที่ยงแถวๆอ่อนนุชรถเก๋งคันนี้ชนมาตั้งแต่อ่อนนุช17อ่อนนุช19
2: ไล่ไปเรื่อย
0: ๆไล่ไปเรื่อยๆเลยคุณผู้ชมคนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นอ้าวพอชนเสร็จสับปั๊บหนีพี่ๆที่เป็นพลเมืองดีเป็นไรเดอร์เป็นจักรยานยนต์เนี่ยขี่ตามเข้าไปในซอยนะครับคือหลบหนีพุ่งเข้าไปในซอยอ่อนนุช32เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามปรากฏว่ามันเป็นซอยตันด้านหน้าคือโรงเรียนฮะแล้วเขาก็เห็นเลยนี่คือมีผู้ชายปีนโรงเรียนแต่พอปีนโรงเรียนเข้าไปเสร็จสับปั๊บคุณผู้ชมครับไปทะลุอ่อยด้านนึงโอ้เขายังชั่วหน่อยถูกไหมครับแต่ใครอ่ะทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วทิ้งรถไว้แบบนี้คืออะไร
1: ค่ะเกิดอะไรขึ้น
0: ถูกไหมฮะปรากฏว่าตำรวจสน.พระโขนงก็มาไวมากคุณผู้ชมครับไปจับกลุ่มใกล้ๆที่เกิดเหตุนี่แหละเป็นผู้ชายอายุ 20-30 ปีคุมตัวอยู่แถวนั้นเลยนะครับแล้วเอาไปสอบปากคำที่โรงพักรถคันนี้คันสีขาวที่เป็นรถเก่งเนี่ย
2: ครับ
0: ไม่ใช่รถเขานะครับ
1: อ้าว
0: เขาไปขโมยที่อื่นมาอีกไปขโมยรถแล้วไปชนดะมาหมดเลยคุณผู้ชมไปขโมยรถอยู่ในพื้นที่สน.วังทองหลาง
1: ค
0: นก็เลยสงสัยตอนนี้อยู่ในช่วงของการสอบปากคำนะเฮ้ยทำไมพี่มีมูลเหตุจูงใจอะไรสองคือขอตรวจปัสสาวะหน่
1: อ
0: ยมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่านะครับ
2: จ
0: ะแจ้งให้ทราบแล้วกันนะ
1: เรื่องนี้เรื่องระทึกแต่ว่าเรื่องต่อไปปรบมือดังๆก่อนให้กับน้องเนเน่นะคะ
2: จะได้เจอแล้วใช่ไหม
1: เย่เขาจะกลับมาถึงค่ำวันนี้เนี่ยแหละน้องเนเน่นะคะผู้คว้าโกลเด้นบรัสเซอร์จากอเมริกาสกอตชาเลนจ์ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยคนไทยเนี่ยโอ้โหกรี๊ดกันลั่นเลยตอนเช้าเนี่ยหลายๆคนมีน้ำตาด้วยนะภาพของเนเน่ค่ะไปปรากฏบนจอยักษ์กลางนิวยอร์กไทม์สแควร
2: ์ใหญ่สุดยอด
1: เป็นยังไงล่ะเนี่ยคนไทยในนิวยอร์กตอนนี้นะไปเก็บภาพไปเก็บโมเมนต์นะให้ได้ร่วมยินดีไปพร้อมๆกันเชื่อไหมว่าพอน้องเนเน่เขาเห็นอะเขาพูดเลยนะน้ำตาคลอด้วยเขาถามว่าเฮ้ยไทม์สแควร์เลยเหร
0: อ
1: ทำให้เขาแบบขึ้นไทม์สแควร์เลยเหรอเนี่ยหลายคนเก็บโมเมนต์ดีใจกันใหญ่เลยนะคะตอนนี้นะน้องเนเน่อยู่ระหว่างการเดินทางกลับไทยแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนจะขึ้นเครื่องไปประกวดอ่ะโอ้โหบรรยากาศอบอุ่นมากๆแฟนคลับหลายประเทศพร้อมใจกันมาส่งเนเน่นี่มาส่งตอนเดินทางกลับเนาะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ตอนเดินทางจะกลับมาประเทศไทยเนี่ยแฟนคลับไปส่งเต็มเลย
0: ก็จะมาถึงที่ภูเก็ตประมาณสักสามทุ่ม
2: เกือบสามทุ่มเห็นบอกว่าตามกำหนดคือลงประมาณสักสองทุ่มสี่สิบห้าแต่ว่ากว่าจะออกมาก็น่าจะสามทุ่มกว่าแล้ว
1: เนาะก็ให้กำลังใจเนเน่นะหวังว่ากลับมาครั้งนี้จะแบบพักกายพักใจแล้วก็เตรียมไปสู้ในรอบไฟนอลวันที่23กันยายน
2: รอใจให้กำลังใจกันต่อ
1: เราดีใจตรงไหนรู้ไหมคือวงดนตรีระดับโลกอ่ะมารีโพสต์มาพูดถึงน้องแบบเยอะมาก
0: ใช่ถูกไหมฮะ
2: เจ๋งจริงแหละของไทยแลนด์นะฮะนี่ไทยแลนด์นะ
1: ไทยแลนด
2: ์อย่าไปเคลมอย่างอื่นนะไม่ใช่นะฮะคุณผู้ชมครับส่วนช่วงหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้หลายคนก็บอกว่าว่างๆไม่รู้ทำอะไรดีเพราะฉะนั้นมาชวนดูหาซีรีส์ดูกันดีกว่าและถ้าจะดูซีรีส์ต้องเปิดแอปวันดีเท่านั้นคุณผู้ชมครับและที่สำคัญชวนไปส่องชีวิตของคนในวิมานอากาศกันดีกว่าเพราะว่าหมู่บ้านนี้นะฮะที่ทุกบ้านดูสมบูรณ์แบบแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกคนเนี่ยกำลังวิ่งแข่งกันเพื่อชิงความเป็นที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนความสำเร็จอนาคตของลูกจนบางครั้งเนี่ยดูไปเราก็อดคิดไม่ได้นะฮะว่าจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยมันต้องพยายามเป็นที่หนึ่งตลอดเวลามันมีความสุข จริงหรือไม
1: ่
2: และตอนนี้ครับวิมานอากาศ Skycastle Thailand นะฮะเดินทางมาถึง EP ที่8แล้วครับจากทั้งหมด16 EP เรียกว่าผ่านมาครึ่งเรื่องแล้วและเกมของทั้งรุ่นแม่และรุ่นลูกกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะบางทีครับการได้มองชีวิตของคนอื่นนะฮะอาจทำให้เราเข้าใจว่าชีวิตจริงของเราเองไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบขนาดนั้นก็ได้ส่วนใครที่ยังไม่ได้เริ่มดูนะครับหรือว่าอยากจะไล่เก็บให้ทันครับก็ไปโหลดแอปวันดีดูได้แบบยาวๆกันเลยและที่สำคัญห้าม

0: พลาดเลยก็คือลูกค้า AS ครับเพราะว่านี่คือโปรแรงสุดพิเศษนะฮะสัปดาห์สุดท้ายครับสำหรับเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นลูกค้า AIS สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะฮะว่าตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมครับง่ายๆกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะโปรนี้มีถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นครับ
1: เอาหมดเวลาข่าวไหโค้งเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาไลทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสานศิลปะไทยขอพระองค์ส่งคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนผองไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: วันนี้คุณแจ๊คจะพาคุณเอเอยูทูบเบอร์ระดับประเทศมาช่วยเพิ่มความสนุกให้รายการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้กำกับมาดูกันเลยดีกว่าว่าจะแจ๊คแค่ไหน
2: ตัวแล้วครับตัวน้าด้วย
3: เพื่อนเพื่อนดีขอเน้นตัวได้นะครับ
4: เฉียง
3: เน้นตัวได้นะครับ
5: สวัสดีครับพี่บอล
6: บอกดูแลเฉียงทำไ
7: มนะเองเลยนะบอกว่าผมเล่นเดียวดอทยูทูบเบอร์นะครับช่วยดูว่าจะเอายังไง
8: เสริมนะ
9: พี่เอมีอะไรเสริมลุยเลยลูกพี
10: ่ฝากด้วยการ
11: งาน
10: ด้วย
11: ร้อนเข้าไปดังไหนนะครับติดตามตัวไหน
12: พร้อมเปิดรายการ
13: ใน
14: การ ตั้ง
13: จ
14: ิตวิญญาณเพื่อเปิดรายการครับพร้อมครับเทปค่ะ
15: 3 2อาจารย์สวัสดีครับ
16: และนี่ก็คือรายการ

0: าน
1: อัจฉริยะ
2: คุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับว่าบ้านหลังนี้นะฮะเราได้ไปสืบทราบกันมาว่าเป็นบ้านที่เฮี้ยนจริงๆนะฮะซึ่งได้มีการฆ่ากันตายนะฮะระหว่างผัวเมียคู่หนึ่งครับเมียเนี่ยจับได้ว่าผัวของเขานะฮะไปข่มขืนหมาตายครับ
3: เฮ้ยโคตรโหดเลย
4: หมาตายด้วย
3: หมาตายเลยเหรอ
5: คุณพามาบ้านใครอ
2: ันนี้ก็คือเป็นบ้านของไอ้นุ้ยไอ้นุ้ยไอ้นุ้ยเชิญยิ้มครับ
3: เฮ้ย
2: คุณนุ้ยคุณนุ้ยคุณนุ้ยเชิญยิ้มแต่2บ้านนี้ชัดเจนเลยน
3: ี่อะไร
2: ฟันเหลืองชัดเจนเลย
3: ชัดว่ารีบเข้าบ้านดีกว่ารีบเอาพี่เอเข้าเส้นพี
5: ่บอกใครบอกก่อนบ้านใคร
2: บ้านของพี่ตั๊กสิริพร
5: จะมาถ่ายตั๊กสิริพรทำไมไม่บอกพี่ล่วงหน้า
4: เคยเจอเขามาก่อนมั้ย
5: เคยเจออยู่ครั้งนึงแถวสวนลุม
6: เข้าไปทำอะไร
5: หาแขกไปหาแขกไปหาลูกค้าที่ไปที่จะเอาไปร้องเพลงอ่ะ
6: ทำไมไปตีสองตีสามอ่ะไอออดิชั่น
5: เขาดึกดึกไงเสียงเขาจะมาดึกดึกกลางวันเสียงไม่ค่อยมี
6: วันนั้นเห็นวิ่งหนีตำรวจอยู่ทิ้งกระป๋องกระเป๋า
4: เข้าหรือเราพูดไปเรื่อยเราดิ
5: อ่ะจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกเลยนะพี่ตั๊กเนี่ยนะเขาไม่ค่อยเปิดบ้านให้ใครง่ายๆเลยนะ
4: ใช่
5: จริงๆถ้าไม่สนิทกันจริงไม่เปิดเลยนะและอีกอย่างนึงบ้านหลังนี้นะเป็นบ้านที่แบบว่าเปิดไว้เฉพาะรับลูกค้าต่างชาติเท่านั้น
4: วันนี้เขาเปิดเพราะว่า
5: เอ้
4: าบรรดาผัวมา
5: บรรดาเพื่อนๆผัวมา
4: เออมึงอย่ารีบพูดดิจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เก่งเป็นผู้หญิงเก่งยืนหยัดอยู่ในวงการบันเทิงครับคุณผู้ชมตั้งแต่หมดห่วงตั้งแต่ฉันไม่ใช่นางเอกไปทำไมจงไม่ไปสักไปให้ไกลจนวันนี้กลับมาดังเปรี้ยงอีกครั้งนึงเดี๋ยวเรามาคุยเส้นทางรักว่ามาเจอผู้ชายคนนี้ทำไมถึงตกลงปองใจ
7: ไ
4: ม
7: ่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ
8: ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ
7: ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม
8: ่ไม่ไม่ไ
7: ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ
5: ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ
8: ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ
7: ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม
5: ่เขาบอกให้เข้าเลี้ยวซ้ายเขาไม่เข้าเลย
4: พี่ผมรู้สาเหตุแล้วทำไมพี่คออย่างนี้แขกรับเชิญของเราเมตตาสิริพรมาพูดหน่อยเร็วมาเชิญมาเชิญแ
8: ขก
4: มา
8: ที่
4: หล
8: ัง โอ้ย
4: อะไรเป็นไรอะ
8: อะไรกัดหลังอุ้ยอะไรแม
4: ่ไอ้ตั๊กไปดูได้เลยกัดหลังไปดู
8: เล็บจิกหรือเปล่าไหนไหนไหนไหนไหน
5: ไม่ต้อง
4: ขอต้อนรับเป็นอาการนะฮะ
9: เม
4: ตตาสิริพรสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับผม
11: สว
10: ั
11: สดีครับสวัสดีครับ
4: คือจะบอกว่าคุณผู้ชมอันดับแรกต้องขอบคุณก่อนเลยว่าไม่ค่อยเปิดบ้านให้ใครรายการไหนไม่เปิดเลย
11: ครับผม
4: นะฮะ
12: ญาติมายังให้นอนกับยามอยู่หน้าบ้าน
4: เอ้าจริงป่ะ
12: จริง
4: ๆก็คือ
11: ผมไปเล่นต่อแล้ว
4: อาจจะเป็นไปได
7: ้เอาก็มันจริงๆเพราะว่าคือชอบอยู่แบบเงียบๆไงแบบมันส่วนตัวเนาะเราก็อยากมีเวลาส่วนตัวบ้างอะไรเงี้ย
8: ไม่ไปอยู่ที่วัดไปเลยฮะจูบพี่จริงไม่เอาสิจ้า
7: เมื่อเขาเชียวจิ้มคุณทีแล้วค่ะ
4: ถามเส้นทางรักแม่จากวันนั้นวันนี้กี่ปีแล้วเนี่ย
7: ถ้ากับผัวคนนี้ก็
5: ใช้คำว่าผัวคน
4: นี้วงการบันเทิง
11: วงการบันเทิงเนี่ยพี่เข้าวงการไปกี่ปี
7: ตอนนี้ก็เกือบ30ปี
11: แล้วพี่นุ้ยเอาวงการเข้าวี่กี่ปี
7: มา18ปีได
11: ้18ปีได้เข้าไปลึกไหมครับวงการ
5: เข้าไปครึ่งเดียวเพราะว่าเราเส้นเรายังเดินต่อไปเรื่อยอย่าไปเข้าหมดถ้าเข้าหมดแล้วมันเบื่อง่ายค่อยๆเข้า
4: 30กว่าปีเลยแหละครับคุณแม่
7: อยู่ในวงการ
4: เรานี่ติดอารมณ์ไม่เก่งแล้วเรานี
8: ่มึงเรียกเขาแม่แล้วกูจะเรียกยังไงอ่ะ
5: หน้าพี่แก่กับยาย
4: พี่ตอนเขาเรียกแม่ผมก็เรียกแม
7: ่ได้จ้ะ
4: สัมภาษณ์มันดีๆเออโอ้ยไปเลยไปนี
5: ่ที่อะไรเนี่ย
8: ปล่อยมาล็อตใหญ่เลย
5: เดี๋ยวนะอยากเห็นรถมอเตอร์ไซค์อ่ะอะไรครับ
7: พี่ขายไปแล้วมอเตอร์ไซค์ขายไปแล้ว
5: อยากเห็นมอเตอร์ไซค์อ้
8: าว
5: ขายไปแล้ว
7: ขายไปแล้ว
5: มอเตอร์ไซค์ขายไปแล้วพี่ตั๊กอ่ะเขาไม่ให้พี่ขับมอเตอร์ไซค์
4: เพราะอะไร
5: อันตรายไงเนื้อหุ้มเหล็กไม่ใช่เหล็กหุ้มเนื้อ
4: เอ้าก็รู้ดิแล้วพอวันที่คุณแม่เห็นได้ไงว่าพี่นุ้ยซื้อรถมา
7: คือเขาจอดอยู่ในโรงรถนะจอดแล้วเอาผ้าคลุมก็คืออันนี้แบบว่าคือเป็นคนที่ทำงานแต่เช้ากลับบ้านดึกไงแล้วจอดอยู่ข้างๆรถ
5: กู
7: เลยไม่สนใจไงพี่เบิร์ดแบบนั้น
4: อ่
7: ะขึ้นรถลงรถคือไม่ได้สนใจไม่ได้เอะใจเลยเออแปลกมากเลยหลายวันแล้วด้วยนะที่เห็นเนี่ยจอดอยู่ติดกันเลยแล้วเป็นวันนึงเอ๊ะวันนั้นเอ๊ะรู้สึกว่าเห็นมันแบบโผล่มามั้งเอออะไรเงี้ยอันนั้นมันอาจจะคุมไม่ดี
5: ผ้าปูที่นอนคุมไว
7: ้คุมไม่ดีมั้งอันนั้นมันก็เลยสุดละอ๋อมอเตอร์ไซค์อ๋อแล้วมันซื้อมาอะไรวะกูไม่เอะใจเองอะไรอย่างงี้ไง
5: เขายื่นเด็ดขาดเลยบอกว่ามึงเลือกเอานะระหว่างขี่รถมอเตอร์ไซค์กับขี่เมียมึงจะเลือกอะไร
8: เลือกขี่รถเลย
5: เลือกเมียสิ
11: เมียออโต้ไม่ต้องเข้าเกียร
5: ์มีโค้งซ้ายโค้งขวาเดี๋ยวหลุดโค้งนี่โอ้โหขับขี่ทั้งวันไม่เกาะถนนไม่มีร่อนเลย
4: ใช่ๆๆอันนี้พวกเราคอนเฟิร์มแล้วเบรก
5: ช็อตแว่นคุย

0: ตากัน
1: ก็บอกเลยที่เราซื้อมาแล้วขอก็เลย
0: อะไรอ่ะ
1: พี่บอกไม่เหรอจะขอในรายการอ่ะ
0: อยากได้ช็อปเปอร์สักคัน
1: ซื้อมาแล้ว
2: ไม
1: ่
2: ได้
1: แม่ซื้อมาแล
0: ้วเออ
2: ซื้อมาแล้วด้วย
0: เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์
2: ไม่คุณเป็นเซอร์ไพรส์นะ
1: พี่ซื้อมาแล้ว
0: ขอคันนึง
2: ไม่ต้อง
0: ครั้งเดียวครั้งเดียว
2: ไม่เอาไม่เอาอยู่ไหน
1: แล้วดาวไปแล้วด้วย
2: อย่าคิดว่าขอตะหน้าอีพวกนี้เลิกจะให้มา
3: อ้าวทีมงานเอาช็อปเปอร์พี่นุ้ยเข้ามาเลย
0: ขับไปเลยขับไปเลยเอาเข้ามาเลย
3: เข้ามาเลย
0: ขับไปเลยขับไปเลยขับไปเลย
1: แม่เห็นแล้วแม่จะด่าไหม
2: กูไม่ให้ไม่ต้อง
0: ครั้งเดียวครั้งเดียว
2: ไม่เอาไม่เอา
1: แล้วไม่จะด่าไหม
0: มาเอามาเข้ามานี่เอามานี่เลยมาแล้วมาแล้วจอดนี่เลยจอดนี่เลย
2: จี๊ดจี๊ดเรา
1: ป้าจี๊ดป้าจี๊ด
0: จอดตรงนี้โอเคป้าจี๊ดหลบไป
1: ป้าจี๊ดป้าจี
0: ๊ดเนี่ยโอเคไม่อันตรายไหมครับนะเพราะว่าว่างๆพ่อไปขายลอตเตอรี่ได้
1: จะบอกว่าพี่นุ้ยเป็นคนบุคคลนึงที่ชอบรถ
0: ใช
1: ่เห็นบอกว่าไม่ค่อยชอบนั่งรถพี่นุ้ยแล้วเวลานั่งแล้วบ่นไหม
4: กินตัวแรกเลยฮะหรือว่า
2: ถามหน่อยเป็นโรคอะไรวะคือสมมตินั่งนะนั่งนะไอ้เบาะแจ๊ะเบาะที่นั่งเนี่ยคือพี่เป็นคนที่นั่งแล้วชอบเหยียดขายยาวๆเข้าใจป่ะแต่อันเนี้ยเขาโรคจิตเขาไม่ให้พี่เลื่อนเบาะคนขับกับคนนั่งเนี่ยเบาะต้องเท่ากันบ้าปะวะ
1: มาดูขอดูหน่อย
2: เนี่ยสมมตินั่งเนี้ยนะแต่หนูว่าเวลาขึ้นมาปุ๊บหนูจะเลื่อนเพื่อจะเหยียดขา
1: ไม่ชอบเพราะอะไร
0: มันเคืองๆตามันต้องเท่ากันเสมอกันพอหันไปปุ๊บเบาะจะต้องอยู่อย่างน
4: ี้ใช่อ
0: ันนี้ก็ชอบเลื่อน
4: อ๋อเหมือนมันแย่งสายตา
0: เวลาคนมองมาม
4: ันจะสวยไง
0: พี่บอกว่าเอ้ยแม่เวลาไปไหนนะบอกแม่ไปนั่งรถแม่เ
1: ถอ
0: ะเขาจะได้ขับทีเดียว
4: แค่เรื่องปรับ
1: จริงมาก
0: ใช่
4: ก็อาบน้ำมัน
0: นี่เครื่องอาบน้ำของพี
4: ่ทำไมพี่ต้องพกเบิ้ลเลยสองอันเลยทั้งหมด
0: ไอ้นี่ใช้ความเย็นอันนี้ฉีดจักรแร้
4: คนอื่นเขาใช้อันเดียวก็พอ
0: ก็กูใช้สองอันอันเดียวไม่อยู่แจ๊ะ
4: ไม่มีเงือไม่มีเงือ
0: ไม่มีอะไรมากมายก็เนี่ยของพี่ก็อยู่เงี้ยอันนี้กระเป๋าชุด
1: อุปกรณ์อุปกรณ์พี่เยอะนะตากไอเวนของเขาดีๆพี่นุ้ยพกเองหมดเลยเหรอ
0: พี่จะไม่ขาดของพวกนี้เพราะว่าเราต้องทำเอง
1: ขออนุญาตดู
0: ได้ได
1: ้พี่เนี่ยไปทำอะไรอ่ะ
0: อันนี้ให้พี่หลุยใส่พี่หลุยก็จะแต่งเป็นพวกล็อกพวกอะไร
1: ขอดูได้ไหมขอดู
0: ไม่ต้องขอบคุณ
1: ขอบแก้ว
0: อลงมาลงมาน
1: ี่พี่พร้อมระเบิดฮาได้ทุกที
0: อันนี้ไว้เล่นมุกโอมอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ชุดเมื่อวานไปเล่นตุ๊ดจีนช่วงนั้นเล่นตุ๊ดจีน
1: ไอ้ตุ๊ดจีนกับตุ๊ดไทยนี่เหมือนกันมั้ย
0: ตุ๊ดจีนจะขาว
1: ตุ๊ดไทยอ่ะ
0: ตุ่มจะเยอะ
2: ปั๊ม
0: พี่ลอยเสื้อพี่หลุยนะแจ๊ด
2: แจ๊ดละออจะใส่ละแจ๊ดเสื้อพี่หลุยนะ
0: พี่ใส่ในเสื้อพี่หลุย
4: ค่อยอาบน้ำด้วยก่อน
0: ใช่
4: โอ้โหเป็นเรื่องไรกูไม่อยู
2: ่แล้วอะไรอ่ะ
1: แ
2: ท้เลยนี่คุณนับเอง
4: เป็นเรื่อง
2: นับเองเท่าไหร่อะไรพูดเร็ว
0: ของไอ้นั่นแบ่งขันฉาบขนาดไป
4: ขันดีกว่าไหมผมว่า
2: อะไรนะ
4: ขันดีกว่าไหมขันฉาบขนาดขันเถอะพี่ไป

0: เดี๋ยวกอง
1: ย้ายอันนี้พี่ต้องเก็บไว้สิ่งที่คนต้องดู
0: แลเอาอันนี้มาดีก่อนถ่ายได้เสร็จไปแล้วเสีย
1: พี่ต้องเอากอง
0: เก็บไว้แล้วแม่เลย
1: กองเราเข้าข้างในก่อน
2: คุยพี่ลองคุยดู
1: ไม่ใช่พี่นี่ต้องตั้งเขาซีเรียสเรื่องจริง
3: ไม่เป็นไรพี่ป๊อปไม่เป็นไรอันนี้ก็เห็นแล้วก็เห็น
1: ไปที่ว่ามัน
3: ไม่เป็นไรเขาพี่ก็ต้องการเอาเออไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่

0: ไว้เนาะ
1: ไม่ใช่ไปให้ใครนะ
0: ไม่มีแม่ไม่มีโถพ่อไม่มีใครแล้ว
2: ไม่เองไม่ได้พี่เข้าใจเองแต่ว่ามันซีเรียสจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจริง
3: ไม่พี่แต่เรื่องจริงเนี่ยตัวมันคือเราหวานอยากมา
2: คืองั้นโอเคเดี๋ยว
3: คือไม่ก่อนแต่แล้วแต่พี่นะ
4: แล้วแต
5: ่คราวนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะต่อเนื่องมาจากที่เราดูได้กันเสร็จนะครับอันนั้นเดี๋ยวผมไปคัดแปลอะไรทีในทางวิดีโอครับ
3: บ้านหลังนี้ซื้อมากี่ปีไม่ใช่ซื้อมากี่ซื้อมาอยู่กันมากี่ปีแล้ว
6: พี่เอเสริมไม่ได้บอกได้เลยพี่นะ
0: แต่ว่าถ่าย
3: ไ
0: ป
3: แล้วยังไม่โดนคือ
0: ขึ้นเก็บไป
3: ตอนถ่ายเปิดทุกวันมันไม่เกิด
4: มันนี่เดี๋ยวเขาล่าง
3: ไปคือไงเปิดเมื่อกี้อ่ะ
4: ใช
3: ่แต่ปกติคืออย่างนี้มันเป็นซิมโบลิกของการเปิดทีนี้ก่อน
5: โอเคครับตามนี้อันนี้ฟิวไหลเลยอ้าวเฮ้ยทุกคนเฮ้ยดี
6: รายการบอกนะ
5: ดี
6: รายการตลก
5: ดีนะ
6: หลายคนบอกว่าตลกซ่อนเงิน
1: มึงจะเอาเงินไปทำอะไรวะ
7: น้ำปลาร้าตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัว
11: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
12: งานวิ่งมาราธอนประจำปีกำลังจะเริ่ม
13: แล้ว
14: อีสามนะอีสามมึงเล่นลูกรักพระเจ้าเลยเหรอ
15: คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแจมก็จะกลับไปใช้ชีวิตของแจมเหมือนกัน
16: ผมอยากให้คุณมาศึกษางานระบบที่นี่ทั้งหมดทุกอย่างภายในระยะเวลา3เดือน
17: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 น.ทางช่อง GMM 25
18: เปิดประสบการณ์ออกนอกกรอบตามเสียงหัวใจเรียกร้องของนายคนนี้ณัฐรัตน์ โมลิตเลอกอง
19: สวัสดีครับไปไหนครับให้ผมไปส่งไหมครับไม่คิดตังค์ครับ
18: ขับแท็กซี่เนี่ยนะ
19: ขออนุญาตดูนะครับทางไลน์เขาบอกให้ผม
9: เอาไปยัง
19: คงใกล้แล้วล่ะครับ
9: โอ้ย
18: ทำเป็นเล่นความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
15: ดาราล็อกเล่น
18: อะไรครับเนี่ย
10: ลูกทุ่งหวานๆวันนี้อย่าพลาดชมมรดกเพลงดังคีตักกวีลูกทุ่งไพบูลย์บุตรขันธ์

0: ็คงไม่คล้า
1: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
2: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
3: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
2: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
4: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
3: ก็มานามสกุลคุงบุริน
2: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
3: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
5: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาด
6: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
3: เราอะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
7: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
9: มึงชอบกูไหมซันถ้ามึงชอบกูอ่ะกูพร้อมที่จะชนกับทุกอย่าง
10: กูรู้สึกดีนะที่มึงชอบกูแต่แบบนี้มันเรียกว่ากูชอบมึงไหมกูก็ไม่แน่ใจอ่ะ
9: มึงปล่อยให้กูจีบมึงแบบนี้ได้ไหมจนกว่ามึงจะแน่ใจอ่ะ
10: มึงเชื่อใจกูนะกูจะซัพพอร์ตมึงเอง
11: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
12: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
13: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
12: เพราะเราปิดผมขาว
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
14: อยู่ในที่บ้านของ
15: แย่ปากแล้วไปดิเว

0: คึกคักหน่อยง่ายนะครับผมนี่ก็คืออยู่ในบ้านของพี่ตั๊กสิริพรแล้วนะฮะซื้อมากี่ปีแล้วครับพี่
1: เท่าอายุน้องภูเลย15ปีพอซื้อเนี่ยน้องภูเกิดเลยอ่ะ
2: มิถุนายนนี้ก็16ปีเต็ม
3: แล้วนุ้ยเริ่มซ่อนตังมาที่ตรงนี้แล
1: ้วโอ้ย
4: พี่เสียงมันเข้าเสียงมันเข้า
5: แล้วอยู่กันทั้งหมดกี่คนเนี่ย
2: ตอนแรกรวมกันหมดเลยนะหลังเดียว
0: มีใครบ้างครับผม
2: ประมาณกี่คน
1: มั้ยมีตั๊กนุ้ยน้ำพูแล้วก็แม่บ้านอีก2คนเป็น5แค่นั้นน่ะอยู่กัน5คน
5: 5คน
3: ประมาณ7 8คนหมาอีก4ตัว
4: ถ้าหมาเคยขึ้นไปคุยรถอะไรก็เห็นพี่รัก
2: ใช่แต่กูไม่รักมึงนะตอนนี
4: ้บางทีถ้าคุณได้ติดตามนะเฟซเมื่อก่อนใช้อะไรหมาแก่โง่ๆก
2: ็
4: จะร้องเพลงให้หมาฟัง
2: แล้วก็ขัดบ้าน
4: ขัดบ้าน
2: เออ
6: ไม่รู้ว่าตอนพี่นุ้ยเปลี่ยนเฟซใหม่เนี่ยตอนนี้ใช้ชื่อเฟซว่าอะไร
2: ก็ชูเกียรติเอี่ยมสุข
6: พี่เปลี่ยนใหม่เลย
2: เปลี่ยนใหม่เอาไว้ลงวงอย่างเดียว
6: พี่ไปทำใหม่เลยพี่เล่นทั้งคู่เชื่อผมมันเกี่ยวกับงานด้วยนะพี่มันตั้งชื่อเลยนุ้ยบางซ่อนนักแสวงหา
3: ปากมึงเนี่ย
1: ไอ้เรื่องตังนะไอ้เรื่องตังนะพี่ไม่เท่าไหร่แล้วแต่พี่เพียงแค่กลัวว่าพี่กลัวมันจะเอาไปซื้ออะไรที่พี่ไม่ชอบ
0: อ๋อซื้อมอเตอร์ไซค์หรือพี
1: ่อะไรประมาณนั้นที่แบบที่พี่ไม่ชอบอ่ะอย่าทำอะไรที่พี่ไม่ชอบ
4: ไหนๆคุยเรื่องนี้ละคือหลายคนบอกว่าตลกซ่อนเงินซ่อนเงินเงินซ่อนเงินซ่อนเงินละคร
6: มาพูดตามหน้า
4: ไม่คืออยากรู้ว่ามีไหม
3: ถามว่ามีไหม
4: ตอนนี้มีไหมบนรถคือไม่เอ๋รู้อยู่แล้วเคยจับได้เยอะสุดเท่าไหร
3: ่แสน
1: เอาทำอะไรถามเอาไปทำอะไร
3: เป็นคนชอบเปลี่ยนรถ
2: แต่งรถเปลี่ยนรถ
4: ซ่อนไว้เพื่อ
3: ทำรถซื้อนู่น
4: ไม่ซ่อนไว้ไม่พี่ซ่อนไว้เพื่อ
2: พี่ไม่ได้ซ่อน
4: ไม่ใช่ไม่ให้ถามไม่ใช่ให้ถามพี่อย่าร้อนตัวไม่ให้ถามแล้วครับซ่อนไว้เพื่อ
2: แล้วครับเอาเงินไว้เพื่ออะไร
3: เป็นคนชอบ
6: อย่าตะกุกตะกักเลยครับพี่นุ้ย
2: เก็บไว้แต่ง
3: ชอบแต่งรถชอบเปลี่ยนล้อแม็กอะไร
2: เปลี่ยนแม็กเปล
3: ี่
2: ยนขัดแม็ก
3: ใช่
2: หรือภายใน
3: นั่นแหละชอบมากเลย
2: ของผมก็จะแต่จริงๆเนี่ยพี่ไม่ได้ซ่อนอันนี้ที่เปิดเจอเมื่อกี้พี่เป็นเงินมัดจำ
5: เรื่องอื่นนี่ว่ะเดี๋ยวเขาอาจจะเอาแยกเงินไว้เดี๋ยวมันไปปนกันเงินงานกับเงิน
1: พี่เบิร์ดมีไหมพี่เบิร์ดมีไหมแบบกักเงินไว้ส่วนตัวเองอะไรมีป่ะอยากรู้ว่ามีป่ะ
5: ก็เอาไว้ให้เขาละก็อยากจะช่วยเขาเก็บได้เยอะเกินไปเดี๋ยวเขาก็จะสุรุ่ยสุร่าย
0: เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราไปกระเป๋าดิพี่เดี๋ยวมันจะขัดจังหวะ
2: เบาน
0: ะโอเคเดี๋ยวพี่ขอตัวโอเค
4: เดี๋ยวข้าวต่อครับแจ๊ดอ่ะส
0: ามสองไปวันนี้มันจะตะกัดจังหวะเลยวะ
4: แจ๊ด
7: มีบ้างผมก็มีผมก็พูดตรงๆแต่ผมไม่เยอะผมจะเป็นเงินที่เสื้อผ้า
4: เสื้อผ้าเสื้อผ
7: ้
4: า
7: แต่ผมใช้ระบบอีกแบบผมจะไม่ซ่อนผมจะใช้ระบบแบบว่าสมมติเงินวงเนี่ยเงินวงดนตรีเนี่ยที่ได้มาจะอยู่กับบูมผมก็ให้บูมอ่ะบูมโอน1,0002,000 3,000 บางที 10,000 เต็มที่คือเหยียด 10,000 เดียวไปมั่วๆในรายจ่ายวงเอาคือเขียนอะไรไปก็ได้เติมน้ำมันไปนั่นเปลี่ยนลมยางอะไรก็ได้แต่เป็นค่าเสื้อผ้า
4: แล้วพี่นุ้ยอ่
2: ะ
4: เคยไหมคุณแม่เคยเจอไหมถ้าไม่ลงวันนี้ถือว่าม
1: ันไปรับงานไปออกรายการอะไรเงี้ยแล้วมาโกหกพี่บอกว่าการกุศลไม่ได้ค่าตัว
4: คุยได้นะพอเป็นเรื่อง
2: ได้
4: แล้วเนาะ
1: เอออะไรเงี้ยดูนั้นแต่อีนี่เขาเป็นคนไม่เรียบร้อยเป็นคนที่ไม่ละเอียดอะไรเงี้ยไอใบมันก็จะมีไปออกรายการก็จะมีใบภาษีมาใช่ไหมมันดันเอาเน็ตไปตรงไอที่บังแดดหรือไม่ก็เอาไว้ข้างๆเนี่ยไอที่ข้างๆรถเห็นไหม
4: ที่ข้างรถ
1: เออ
4: แต่นี้เปลี่ยนใหม่ไว้ที่วิ
1: คแล้วมาบอกเราว่าเป็นการกุศลไปช่วยอะไรเงี้ยแล้วเราขึ้นรถเขาไงเราที่บังแดดลงไงใบมันก็หล่นลงมาปิ้งอะไรอย่างเงี้ยพ
2: ี่
1: เลยหยิบมาดูโอ้งานวันนั้นพอดีเลยแล้ววันนั้นพอดีเลยอะไรค่าตัวเท่านั้นพอดีเลยอะไรเงี้ยแต่ตามที่เราคิดไว้เลยอะไรเงี้ยพี่เลยไหนอ่ะบอกไปการกุศลไงนี่ไงอะไรเงี้ยพูดไม่ออกเลยปลุกตะกักเลยอะไรเงี้ยพูดไม่ออกเลยอะไรเงี้ยพี่บอกเฮ้ยไม่ต้องโกหกกันด้วยวะเออ
2: ขอเลยตั้งแต่นั้นมาพี่ก็ไม่ได้ทำอีก
4: ไม่ทำมานานแล้วจนถึงวันนี
2: ้ไม่ใช่นี่ไม่ได้ร่อนเงินมาจังวงเขานี่พูดมึงไม่เข้าใจกันเลยนะเนี่ย
0: ขอกันดูกันดิ
4: เมื่อกี้แม่เห็นแล้วแม่เป็นไง
2: เออบอกแม่ก็ไม่ตรงๆเลย
1: ไม่ได้โกรธว่าเฮ้ยเอาเงินซ่อนนะแต่โกรธว่ามึงจะเอาเงินไปทำอะไรวะ
2: ซื้ออะไรบ้างนิดๆหน่อย
1: เออซื้ออะไรบ้างนี่คือซื้ออะไรวะเอออยากรู้ว่าร
3: ู้ว่านิสัยจะเหมือนกัน
2: นี่เพิ่งมาต่างประเทศไม่รู้
5: เมื่อกี้บอกเงิน
2: ใครมาเพื่อนหนึ่งไงเอางี้ดีกว่าเฉลยให้คุณแม่เขาพี่จะได้เล่นอะไรสนุกๆ
7: ไม่มีเฉลยอะไรไม่มี
2: ไอ้แจ๊ดมึงอย่าทำกับพี่อย่างนี้บอกไปเลยน้องบอลบอกพี่ตั๊กไป
3: ที่ว่าที่ฉากเมื่อกี้นะฮะที่เงินหล่นลง

0: ม่ได้พี่นุ้ยไม่ได้ซ่อนฮะทีมงานเซตไว้เพราะฉะนั้นคุณโดน
1: อาจารย์มึงทำหล่นเมียนมากเลย
2: เดี๋ยวนี้นะฮะเราจะเอาเงินนะฮะไปอามพี่ตั๊กสิริพรว่าพี่นุ้ยซ่อนเงินซ่อนเงินซ่อนเงินก็ดูสิว่าหน้าตาพี่ตั๊กสิริพรมารู้ว่าจับได้ว่าหัวซ่อนเงินจะเป็นยังไงแล้วเงินที่เราถ่ายรูปเป็นหลักฐานไม่งั้นเดี๋ยวโดนยึดบัลลัยเลย
3: 50,000 บาท
2: ครับดูสิว่าเมียจับได้ว่าผัวซ่อนเงิน50,000 บาทจะเป็นยังไงนะครับผม

0: ที่ตัวแรกพี่เป็นโกหกหรอ
1: แต่เราโกหกเมียไหม
0: โกหกแต่จริงอันนี้เงินกองกลาง
2: เนี่ยเออแต่ทำไมมันหล่นเนียนจังวะแบบมันดูไม่แบบเหมือนการแสดงเลยนะเมื่อกี้แต่มันหล่นแบบ
0: บอกเอาไว้บอกเอาไว้บอกให้ดี
3: นะนี่ถ้าแจกตุ๊กตาทองหรืออะไรทุกปีไอ้เนี่ยโอ้โหเล่นเนียนมาก

0: เข้ามาคุย
1: ก็อย่างเงี้ยถ้าเสียง2เข้ามาปุ๊บพี่ตาร์กนอกจากงานแล้วยุ่งแล้วงานก็อย่างที่ว่าความว่าไปเรื่องทีก็ยี่เรื่องนี้กันไปเสร็จเรียบร้อยปั๊บจนม้วนจบเสร็จเข้าสู่ของที่แต่ละคนจับชอบก็คือเขาจะบับกันเรื่องรองเท้าเรื่องรองเท้าเลยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บบับเป็นเสร็จมาเรื่องพี่นุ้ยบับกับดอกสุดท้ายอันนึงเขามีแต่รองเท้านี่เครื่องสำอางด้วยที่ว่าเยอะ
0: เดี๋ยวถามเอง
2: จะเล่นตรงนี้หมดเลย
1: ใช่ที่คุย
2: มันน่าเบื่อไม่ใช่ไม่ใช่มันอยู่ตรงนี้ตลอดกันคือมัน
3: คุยกองหมาบ้าง
1: แ
3: ม
1: ่แต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปใช้วิธีว่ามีเสริมมือที่ใส่เข้ามาภาพเพื่อกระชากไปอะไรเง
4: ี้
1: ย
4: แค่นี้
1: แค่ตรงนี้เอาแค่คัดตรงที่ไม่ใส่หน้าตา
5: ได้ข่าวว่าสองคนนี้ก็ต้องมีของสะสมคล้ายๆกันไหม
2: พี่เปิด
5: ครับ
2: พี่เปิดถามที่พี่ตักเลย
5: ได้ครับได้ครับ
4: พี่ไม่
5: ได้ครับได้ๆเขาพูดถูก
1: มาพี่ป๊อปจะไม่เสร็จไปก่อน
0: เฮ้ยเดี๋ยวนะพี่ว่าพี่ป๊อปเดี๋ยวมันขัดกันตลอดเลยไอ้น้อง
4: แล้วค่อยๆกัน
0: เออ
4: โอเคพี่เอาเลย
2: ไม่พี่แล้วทำ
6: ขอที่นะพี่นะ
0: แ
6: รง
0: ไ
6: ปครับลองทำไปก่อนครับ5 4 3 2อาจาร
7: ย์ในบ้านทุกมุมไม่ต้องมีโลออนหวานวันที่สารภาพรักวันนั้นนะที่เชียงใหม่อ่ะคุณนอนอยู่ข้างเตียงแล้วก็ให้เสือให้เรานอนหนุนแขนก็ตรงเนี้ยพี่ก็เลื่อนลงไปนอน
0: แต่ตอนหนุนทั้งคืนเลยนะ
7: กูทนไงอาจารย
8: ์เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เทพไทย
10: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
11: กินเที่ยวอาราเบอร์นะครับผมบอกเลยถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูแกงแดงลำไยหมูย่างมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตาย
12: ตัวหมูย่างเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันเข้ากับตัวแกงแดงดีมาก
13: แล้วพอเรารู้สึกเผ็ดมากๆอ่ะเราหันไปกัดลำไยนิดนึง
11: พุ่งออกมาเลย
14: โอ้โหแล้วนี่ครับต้นไม้ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่อยู่ที่นี่มา400กว่าปีครับ
15: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ Give me more

0: เมื่อโลกล่มสลายอะไรคือสิ่งที่อันตรายที่สุดและมาร่วมเปิดโปงแผนสมคบคิดระดับโลกด้วยกัน
1: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
2: จำออกไหมปะเทม
3: มาร์ครายชื่อทุกชื่อที่กูพูดไปอ่ะเคยเป็นคนคุยกับดีหมดเลย
4: ก็ไอ้หมอนั่นมันบ้าก็เวลามีใครมาจีบแม่งนะแม่งจะทำตัวใหญ่กว่าคนนั้นทันที
5: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
4: ถ้าครบ21วันเนี่ยได้เข้าห้องเลยปะ
6: คนบ้าอะไรก็ไม่รู้เหมือนขาดความอุ่น
7: แม่งเรียกว่าเดทตรงไหนวะวันวันแม่งจ้องแต่รูป
3: การปรับตัวน่ะมันไม่ใช่เรื่องบ้าเลยเว้ย
4: ตกลงเราเป็นอะไรกัน
6: จะบอกว่าการรอเล่นกับความรู้สึกคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดาม
3: ึงต้องการที่จะเปิดใจให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตมึงจริงๆอ่ะมึงจะปล่อยให้อะไรอะไรมันเป็นไปตามความเคยชินของมึงไม่ได้นะเว้ย
8: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้ตอนแรกเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
9: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
11: อาจารย์นอกจากสะสมสามีแล้วนอกจากดูแลสามีแล้วยังมีของอะไรที่เรารักที่เราอยากสะสมไว้ดูไหมเออ
12: ก็จริงแล้วว่าต้องเห็นคนอื่นอะแจ๊สสะสมเสื้อผ้าหรือสะสมแว่นอะไรเงี้ยเออจริงแล้วหนูก็อยากจะมีการสะสมอย่าง
13: แล้วผู้หญิงไม่ใช่เรื่องแปลกด้วยถ้าเอาจริงผู้หญิงไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่สะสมของ
12: แต่พี่ไม่ประสบความสำเร็จเลยเออแล้วมาถึงจุดนึงแล้วมันเบื่อไงทำไมคนอื่นเขาไม่เบื่อวะอะไรเงี้ยเนาะก็เลยไม่ประสบความสำเร็จก็เลยไม่สะสมแรงสิ้นเลยดีกว่าไม่เอาเลยดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดถามว่าอะไรมีเยอะที่สุดก็รองเท้าเครื่องสำอางเสื้อผ้าโดยเฉพาะเสื้อผ้านี่ประมาณเป็น10ตู้เลย
14: เป็นพิธีกรต้องมีอยู่แล้ว
12: ใช่ค่ะ
13: รองเท้าน
12: ี่ก็เป็นโอ้โหเกือบ10ตู
11: ้เป็น10ตู
12: ้ใช่ค่ะก็อันไหนที่แบบเบื่อๆแล้วตั๊กก็จะโละแล้วเอาไปขายไง
14: ผมนี่แค่ตู้เดียวรองนั้นของตั๊กหมดเลย
13: โลออนนะ
14: รองเท้า
13: แจ๊ใจเ
12: ฮ้ยในบ้านทุกมุมไม่ต้องมีโลออนวาง
11: โลออนนะ
14: แม่อธิบาย
15: พี่เนี่ยจะรับมือกับกลิ่นตับมนุษย์ได้ยังไง
12: ทนไง
14: คือพี่ไม่ใช่คนเหม็นกัน
12: ไอ้
14: ตั๊กดู
11: ไอ้ตั๊กมึงถามไอ้มากมึงไม่เกรงใจว่าพี่เขาจะอายเหรอพี่เว
14: กไม่อันนี้ก็อย่างฉากตั้งแต่เริ่มรักกันแล้วพี่เวลาจะเข้าฉากด้วยกันกับพี่ตั๊กเนี่ยพี่ก็จะระวังตัวเองพี่จะเอาผ้าเย็นเช็ดตลอดเลย
11: เราดูอนามัยคือนุ้ยไม่ได้เป็นคนสำอาง
14: คือเราก็มีสูบมีอะไรบ้างนะติดมือแล้วก็เช็ดมือแล้วเหงื่อออกเราก็เช็ดเวลาจะเข้าฉากด้วยกันอย่างเงี้ยเราก็ต้องเช็ดเพราะว่ากลัวไงกลัวเขาจะเหม็นเรา
11: แรกๆแม่รู้ไหม
12: รู้สิหัวแรกอะรู้เลยแต่ไม่อยากให้เสียน้ำใจไง
14: เอางี้นะ
13: แล้วเริ่มรักไปแล้วอะ
14: ที่ไปตามเขาไปเชียงใหม่ยังไปบอกรักกันที่นั่นพออีกวันนึงกลับมาเนี่ยซื้อพวกสบู่โลออนยาสีฟันแปรงสีฟันเอามาให้แต่เช้าเลยมายื่นให้พี่ก็เอามาให้ทำไมก็อยากให้ดูแลตัวเอง
12: วันที่สารภาพรักวันนั้นนะที่เชียงใหม่อ่ะคุณนอนอยู่ข้างเตียงแม่นอนอยู่บนเตียงใช่ไหมแล้วก็เราก็เลื้อยลงไปนอนกับเขาแล้วก็ไอ้เสือเรานอนหนุนแขนก็ตรงเนี้ยพี่ก็เลื้อยลงไปนอน
14: แต่ก็หนุนทั้งคืนเลยนะ
12: กูทนไง
14: แต่เขาก็โอเคไม่เป็นไร
11: แต่ก็ถือว่าคุณแม่เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งนะเอาชอบแล้วคือ
16: ทำไมไอ้แค่ดมกลิ่นเต่าได้นี่แข็งแกร่ง
11: พี่เบิร์ดแล้วพี่นุ้ยมันไม่ใช่ระดับหนึ่งระดับสองนะ
12: เลเวลประมาณไหน
13: แล้วบอกพี่นุ้ยสะสมอะไร
14: โมเดลรถอะไรพวกนี
13: ้รองเท้าก็เยอะไม่ใช่
14: รองเท้าก็มีแต่ตอนนี้ผมซื้อมาปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยใส่ไม่นานหรอกให้เพื่อนมากให้น้องมั่งอะไรอย่างเงี้ย
13: ใส่คอก็ให้
14: ชอบแจกรองเท้าเนี่ยไม่เชื่อจะถามพี่เบิร์ดดูนะอ่ะพี่ลองเอาไปใส่ดูนะถ้าพี่ชอบเอาไป
16: จริงๆนะ2คนนี้ใครมีเยอะกว่ากันรองเท้า
14: ดี
11: ไปตักสิ
13: ด้วยรวมๆแต่เมื่อก่อนมันต้องร้องเพลงด้วยไปออกงานพี่ต้องใช้ใช่ป่ะ
11: ราคาอยากรู้ราคาแม่ราคา
12: เราเคยซื้อแพงสุด
17: แพงสุด 60,000
12: What
17: 60,000
12: No God
11: โ
14: อ้แจ๊สเพื่อนเหมือนนี่เนาะ
12: ชอบอ
13: ่
12: ะ
13: พี่ 60,000
12: แล้วกดตัวเองด้วยคือปากหนักไม่ถามเขาแล้วไม่คิดว่ามันจะราคาขนาดนี
14: ้แต่พี่อ่ะเมียอยากจะได้อะไรเอาเลยแม่มีความสุขทำไปใช่ป่ะเมียเราอ่ะ
13: ไม่เคยขัด
14: เพราะฉะนั้นถ้าพ่อทำอะไรบ้างแม่ก็อย่ามาขัดพ่อ
12: ได้สิ
14: มอเตอร์ไซค์อะไรนี่ของ
13: ไอ้นี่ปูเข้าตัวเอง

0: ไม่ได้
1: พลังงานพี่หนูยังไงบ้างพี่
2: ไอ้ฮะว่าพี่อุ้มซื้อข้าว 60,000 นะก็มันก็คือนักพี่ซื้อข้าวโง่ไปแล้วพี่ก็ไม่เคยอีกเลยไงแล้วซื้อข้าวโง่ไปอะไรเงี้ยแต่มันนี่สิพี่หอบเงินเป็นล้าน
1: อ
2: ่ะไปปิดรถให้มันอ่ะอยากปิดรถอ่ะโอเคพี่หอบมันเป็นล้านไปปิดรถให้ใช่ป่ะพอวันนี้ปิดปุ๊บวันรุ่งขึ้นมันเอาไปขายเลย
1: โอ้โหใจเด็ดว่ะ
3: ไม่ใช่เอาล่าสุดที่พี่ซื้อไปผมดูอย
2: ู่นะโอ้ยบอล
0: แล้วไม่ได้บิ้วตลอดเลยมึงพาใครมาในพี่จะบอกว่าพี่ตั๊กอ่ะเขาเป็นคนไม่ค่อยนิยมพวกเครื่องประดับใดๆทั้งสิ้นเลยนะเคยซื้อให้ใส่ก็ไม่ยอมใส่ไม่อะไรทั้งสิ้นเลยมีอยู่อันเดียว
3: ก็ซื้อใส่แต่ก็เก็บไว
0: ้ใส่ตลอดก็คือเนี่ยแหวนแต่งงานจะใส่ตลอดถอดไม่ได้
2: แต่รำคาญอยากถอดมากรำคาญ
0: มีอันนี้แหละที่ไม่เคยจำนำ
1: จำนำโดนแน่เนี่ยแล้วพี่หนุ่ย
4: บอยภูเบาๆเลย
0: ก็เป็นความรักที่แบบว่าทะเลาะกันบ้างตีกันบ้างก็ยังหวานชื่นเหมือนเดิม
1: พูดถึงเรื่องตีกันทะเลาะบอกแว้งผัวเมียมันก็ต้องมีกันบ้างเรื่องครีมของพี่ฮะเป็นยังไง
5: ถามเรื่องครีม
1: ก็เขาตะโกนมาว่าเรื่องครีม
0: นี่แหละที่จะทำให้เราสมัครสมานสามัคคีก
1: ัน
0: เพราะว่าพี่ตั๊กเขาก็ไปทำธุรกิจอะไรของเขานะ
5: ร้านครีมแบบไหนอ่ะ
0: อยู่ไหน
3: ครีมหน่อยจ้า
2: ครีมรองเท้า
3: เฮ้อันนี้ป่ะพี่เบิร์ดอันนี้เนี่ยที่เป็นพรีเซนเตอร
4: ์ทางเขาเปิดโรงงานใหม่ๆก็ให้เราไปเป็นพรีเซน
0: พี่ของพี่ทาไม่ได้พี่เบิร์ดพี่ต้องจิ้มมันนิดนึงแล้วค่อยๆอุดไปทีละอันแล้วก็เอากันแดดเกลี่ย
2: แดดเกลี่ยพีมียาแนมพีมียาแนมพีมียาแนม
3: ไม่ต้องทาละอันนี้ชอบ
4: หน้าคนไม่ใช่พื้นห้องน้ำตา
0: ใช่
1: แล้วไม่พี่อันนี้มัน
4: เด็ดเลยบ้าง
1: ทำไมพี่ถึงใช้เป็นครีมโรงข้าว
0: เพราะว่า
2: พี่แหละมันเป็นอะไรเป็นไทยๆอ่ะ
4: ผมขอได้ไหม
2: เอาไปเลย
0: เอาไปให้ภรรยาใช่ไหม
4: เพราะผมใช้เองเนี่ย
0: ต้องซื้อเพิ่มเลยพี่ไม่เพิ่มดิต้องใช้ทั้งโรงงาน
4: นุ้ยตั๊กลองคิดมุมกลับถ้าหน้ายังเบิดใช้แล้วดีขึ้นมาได้นี่หัวขายถล่มทลายเลยนะแล้วมีวิธียังไงเอาเวลาที่ไหนมาบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องครีมเนี่ย
2: ต้องให้เพื่อนดูแลเพราะว่าตั๊กทำกับเพื่อนสองคน
1: เพื่อจะไปจับแล้วติดสัญญาครีมทาหน้าพี่91Eโอ้โ
0: หแล้วทาเท้าเอง
4: ตั้งแต่ยาแนววะนะ
3: เครื่องทำอาหารคุณแม่เยอะมาก
2: เยอะ
3: เป็นผู้หญิงที่ชอบแต่งหน้า
0: หวงด้วย
2: เอาของเราเยอะไหมล่ะยูรีเยอะไหมล่ะ
0: เยอะ
2: อาจารย์
0: เยอะมีทุกคนเยอะ
2: ทุกคนเยอะ
0: ชอบแต่งหน้า
3: ไอ้ตั๊กแล้วของบรรดาหมอนวดของคุณเยอะไหมที่แต่งหน้า
0: เยอะหมายถึงมือเยอะไปแล้วตอนนี้ป้าเลยไง
2: จริงๆนะเนี่ยที่นั่งกันอยู่ในสี่ซ่าห้าตัวเนี่ยนะไอ้บอลหนึ่งละ
3: มันเป็นมุกแม
2: ่แล้วก็ผัวกูด้วยก็โดนระแวง
3: ไม่เพราะเดี๋ยวจะหาว่าไอ้พาผัวเสียไม่มี
0: ตอนนี
3: ้ผัวพี่พาผัวไป
0: ใช่วันนั้นก็เพิ่งไปเรือนพญาไอ้บอลอันนี้เป็นลูกคึ้ม
3: เครื่องสำอางเยอะสุดขนาดไหน
2: โอ้โหเป็นกระเป๋าเลยคือเอาไปแจก
0: ให้เผาหน่อยไหมอาบน้ำเสร็จเนี่ยนั่งประทินผิวตรงนั้นน่ะครึ่งชั่วโมงกว่าจะเข้าไปนอนแต่ตอนนี้โละหมดแล้วใช้ไม่เยอะส่วนมากอ่ะก่อนนอนใช้รวงข้าว
1: เราใช้ดี
0: ออกจากบ้านกันแดดรวงข้าว2ตัวอยู่แล้ว
3: แม่เราดีนะ

0: แต่ผู้หญิงบางคนสะสมอะไรแชมพูอะไรเต็มห้องน้ำไปหมดพอถึงเวลาจะสระผมก็เห็นออกไปร้านทำผม
1: ไม่ไม
2: ่เฮ้ยอะไรพี่อะไรล่ะ
3: ตกตัวอ่อน
2: ทีมเริ่มทำงานหน้ากูเปลี่ยนใช่ไหมจอดแล้วไงใช้แล้วหน้าเปลี่ยน
1: ไม่ไม่ไม่
4: ใครจีบใครก่อนนะพ
5: ี่พี่ดิเขาจะมาจีบพี่ทำไมเรา
1: เอาสักนิดนึงนะเคยฟังเขาข้ามาทีละที่เอาดอกไม้ไปวางหน้ารถ
5: อ๋อนั่นเป็นวันวาเลนไทน์พี่ขับรถไปพอตั๊กขึ้นร้องเพลงปุ๊บพี่ก็ขับรถเข้าไปแล้วเอากุหลาบอันนี้ไปวางตรงที่ปัดน้ำฝนเพราะพี่ก็เดินเข้าไปหน่อยนึงนะเลิกเรียงเลิกเรียงเฮ้ยเลิกแล้วรถเขาจะจอดฝั่งนี้แล้วพี่ก็ไปจอดอีกฝั่งนึงอันหน้าชนกันเนี่ยพี่ก็ดูตั้งแต่เขาลงกระไดมาเลยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเขาเดินมาปุ๊บเห็นดอกกุหลาบหน้ารถชุดลาตีที่เขาใส่ถลกขึ้นมาเลยนี่นี่เพื่อจะวิ่งไปเอาดอกกุหลาบวิ่งขึ้นมาถั่วและยังตามมาด้วย
2: ไม่ใช
5: ่ตามมาดูดอกกุหลาบครับ
0: รู้เลยไหมว่าต้องเป็นของผู้ชายคนนี
3: ้ใช่รู้เลย
5: เขาหยิบดอกกุหลาบขึ้นมาแล้วก็เปิดดูพี่จะเขียนเป็น
3: โน้ตไว
5: ้โน้ตเล็กๆเขียนว่าโอ้วันนี้เป็นวันแห่งความรักเป็นวันแห่งความสุขทุกคนเขามีความสุขกันแต่คุณยังต้องมาทำงานอยู่เลยสงสารคุณนะแล้วก็ไม่ลงชื่อพอเสร็จปั๊บสักพักโทรมองหาไว้มองหาอยู่แถวนี้ป
1: ่
5: ะ
1: ใคร
5: ใครกันนะที่เอาดอกกุหลาบวันนี้มาวางที่หน้ารถฉัน
2: ระหว่างนั้นไอ้นุ้ยก็มองแต่ถั่วแล้ว
1: ไม่มั่นใจไหมว่าเป็นดอกไม้
3: เออมั่นใจ
1: พ่อเราถึงมั่นใจว่าเป็นของเขา
3: อะโถ
0: เพราะเราก็ไม่มีใครมาจีบนอกจากเขาม
3: ีมีมี
1: ไม่มีเป็นไปไม่ได้โอ้โหสวยขนาดนี้
0: เพราะตอนนั้นนุ้ยก็ยังไม่ได้เป็นนุ้ยเชิญยิ้มโด่งดัง
5: ไปแล้วไปแล้วเป็นนุ้ยเชิญยิ้ม
0: เป็นนุ้ยเชิญยิ้มแต่ว่ายังไม่ดังอะไรมากมาย
5: ยังเป็นตลกอะไรนะ
3: ตักเติร์ดตักเติร์ดตักเติร์ด
1: สุดท้ายเรายังไงต่อ
5: เขาโทรมาพี่นุ้ยอยู่ไหนมากินข้าวกันตักจะพาไปกินข้าวเพราะพี่ด้วยความเป็นลูกไอ้นั่นไงอดเปรี้ยวไว้กินหวานโอ้ยไม่เป็นไรหรอก
3: ตัก
5: เปรี้ยวไว้ทางหน้ารายการเนาะไม่กลับมาแล้วกัน
6: ถือว่าเฟี้ยวนะทางที่พี่ลุยทำอ่ะ
3: อะไร
6: เป็นพวกเราหรอกอาจจะไปแล้วอ่ะ
1: ด้วยความโอ้ยจะเป็นเมียมึงดูไปดีแรกแล้วโอ้โหเมียใหญ่มากเลย
5: แต่พี่ก็ไม่รู้นะว่าเขารับรักพี่เพราะอะไรจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่
1: ควรรักเลย
3: จากที่เราเห็นในเวลาเขาพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยชอบที่เขาเป็นคนที่มีสัมมาคารวะ
1: ใช่
3: คนขี้สงสารนะชอบช่วยเหลือเพื่อนๆอ่ะ
5: ใช่ใช่ใช
1: ่ไม่มีแน่นอนเยอะมาก
3: อันนี้แหละอันนี้แหละที่ชนะใจ
1: อะไรที่ทำให้แม่เรารู้สึกที่ทำให้เรารู้สึกแบบ
6: ทำไม่ลืม
3: เขาไม่ได้มาทำเขาไม่ได้มาทำอะไรกับเรานะ
1: ที่แม่มองดูรอบข้างใช่ไหม
3: ใช่เราเป็นคนแม่เป็นคนที่ชอบสังเกตคน
1: ครับ
3: จีบอยู่สามปีอ่ะสามปีก่อนที่จะใจอ่อนตั๊กจะเป็นคนไม่ชอบผู้ชายที่แบบ
6: โอเวอร์
3: เวอร์จะเสียง่ายเลยแม่จะเข้าฉากก่อนบ่ายเงี้ยจะเสนอหน้าเขามาแล้วไหนเล่นในตักเล่นในอะไรเงี้ยในการพูดในกับมือพี่ครับถามพ่อแม่เอาไปเล่นฉากนี้เล่นไงแม่ก็เล่นไปเถอะอะไรเงี้ย
5: มุกเขาบางทีดีกว่าของเราด้วยเราไปอย่าไปเป็นทีมของเขาไปคนเดียวเขายังหาได
6: ้
5: เราก็ไม่กล้าไปสอนเขาแล้ว
1: โคตรเก่งเลยผมบอกทุกวันนี้เก่งมากแต่เก่งมากเอา
5: เขาเอาตัวรอดได้แล้ว
6: คนเดียวพี่ตาก็ยืนได
1: ้ถูก
5: บางทีเราไปบีบบังคับครับแม่เล่นมุกอันนี้สิเล่นมุกอันนี้สิเพื่อเกิดเขาไม่ชอบขึ้นมาทำไงอ่ะ
6: ดังเป็นฟิลสดเอนเตอร์เทน
3: ไม่แต่เขาสอนพี่นะพี่นับคือเขาเป็นอาจารย์เลยนะเขาจะสอนพี่เลยว่าให้พี่ตั๊กอ่ะจดมุกไว้พี่ตั๊กทำจนถึงเดี๋ยวนี้ยังทำอยู่เลยยังมีสมุดจดมุกอยู่เลยยังทำอยู่ทุกวันนี้เลย
6: โอ้โหเนี่ยเขาสุดยอดบางทีก็ทำเหมือนกันนะจริงๆฮะ
5: จดมุก
6: คอยจดมุกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆ
5: ผมเห็นไปทุกรายการก็มีแต่ชายเหมียงเชียงใหม่ปึกหนาขนาดนี้มีชายเรียงเชียงรายอยู่เนี่ย
6: มึงตบกูมากไง
5: กูเบิร์นเข้าไปดูในเพจได้เลย
3: แล้วจะเข้าไปดู
5: เดี๋ยวเรายาวไปแล้วใช่ไหม
1: ใช
5: ่แล้วโอเคโทษที
7: นะตรงเนี้ยพี่ตัดได้เองแล้วจะไม่รีบเข้าทำไมวะไม่ไหวว่ะถ้าพี่ทำอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่ไหว
2: เฮ้ยพี่ป๊อปเดี๋ยวปิดรายการให้ก่อน
7: ไม่ต้องไม่ไหว
2: เอง
7: มึงทำเลยเองไม่เอา
2: ป๊อปใจเย็นแล้ว
7: ไปรายการไปกับไก่ตอนคุยก
8: ับพี่เนี่ย
2: เฮ้ยพ
8: ี่
2: เดี๋ยวก่อน
8: เฮ้ยป๊อปไง
7: ป๊อปเฮ้ยโทษทีพี่
9: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
10: ปากสะอาด
11: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
9: ดีต่อเหงือกและฟัน
10: รสดีใช้ง่าย
11: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
9: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
13: ์ปรับทับความแซ่บแบบใหม่แบบสับกับนุ้ยสุจิราตัวแม่ของแท้พร้อมแชร์ทุกข่าว
14: เราเห็นใจแบบชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอ่ะว่าเขาจะเอายังไงกันดีกับชีวิตของเขา
13: เจนนี่คำพรสาวเกรดสายลุยพร้อมคุยทุกเรื่อง
14: ว่าข่าวฉีดหน้าบวมหน้าเล็บมีเยอะมากคุณผู้ชมดิฉันไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงทุกคนนะคะ
13: ชมพู่ทันสิตาเฮฮาข่าวเมา าพร้อมเล่าทุกมุม
14: งานนี้ไม่สนุกเพราะรางวัลใหญ่ไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนนะสิทีนี้หลายคนก็บอกว่าล็อกหรือเปล่า
13: และพิธีกรข่าวเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือ
4: แจ็คสีสุภางค่ะ
13: ข่าวแหกโค้ง 6:45 ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางช่อง GMM 25ข่าวแหกโค้ง
8: ได้กฎหมายคนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่ควรเข้าใจ
15: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
16: แล้วคืออะไร
15: ห่วงมึงอะ
17: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบของเนครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
18: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายทุกวันอังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
19: อย่างน้องก็เป็นแค่เด็กเลี้ยง
20: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
19: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
20: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักยูอยู่เจ
21: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะ
20: แต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ

0: 60ล้านบาท
1: แล้วก็คงไปจ้างเดสตินีอีกทีน
2: ึงมันเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
3: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
4: ้ที่ไหนนะพี่บอส
3: นั่นโหลพนักงาน Break Up Service Team B ฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
5: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
6: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับแพรวาพัชรีแหม่มพิมานรำไก่มนตรา
7: เม้งสิทธิรัก
8: ให้เธอจีบจีดิบจีดิบจีบหน่อย
6: เที่ยวไปอร่อยไปพาไปสนุกกับคอนเสิร์ตลำยองหนองหินห่าว
9: เอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินสิเอาผัวไปเถินเตรียมพาผม
6: 14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
10: วันนี้เดินทางถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากผัวก็เป็นตลกที่มีชื่อเสียงเมียก็ประสบความสำเร็จพี่ตั๊กนี่คอมเมนต์ร้องเพลงแสดงทุกอย่างคือผู้หญิงครบเครื่อง
11: และทำได้ดีทุกอย่างด้วยทีมล้างได้ยัง
12: เห็นไหมก่อนแน่นไหม
11: ดีจังเลยอ่ะ
12: นี่ทานานแล้วนี่ยังไม่ไปไหนเลยไหม
13: ยุงกัดยังไม่เข้าเลยนี่ทาให้หนาเลยสบาย
10: จะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้ครับครอบครัวนี้ตอบแทนเขาเรียกว่าตอบแทนจะพูดคำว่าตอบแทนแผ่นดินก็ว่าได้นะวันนี้พี่ช่วยเหลือคนน่ะกับกองทุนของพี
11: ่เป็นกับกระตัง
10: อ๋อตรงนี้คืออะไร
11: ตรงน
10: ี
11: ้กองทุนอะไรแม่บอก
10: กองทุนอะไรแม่
11: กองทุนปันน้ำใจ
14: กองทุนปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้ชื่อกองทุนนะ
11: ตัดสินใจไม่ต้องทำได
10: ้ถามว่าเขาเอาเวลาไปทำที่อื่นได้ถ้าบอกว่าคุณชมถ้าเห็นนี่เรื่องจริงเขาทำจริงๆนะฮะไม่ได้ทำ
14: แม่แม่พี่เป็นหัวเลยใหญ่
11: แล้วไปนะแต่ละบ้านแต่ละบ้านถ้าลงพื้นที่บอลก็เคยไป
14: เออใช่บอลเคยไป
11: ไปกันหมดแล้วก็เห็นแล้วนี่ว่าเป็น
14: ยังไง
11: ไปบางคนโอ้โหจนก็จนจริงๆเลยทำไมไอ้รวยล้นฟ้าไอ้จนก็จนถ้าติดดินเลยทำไมมันแบ่งกันขนาดนี้เลยนะบางทีคนป่วยติดเตียงอย่างเงี้ยนอนติดเตียงอยู่อย่างเงี้ยขาดแพมเพิร์สต้องมาใช้ผ้า
14: ไม่ใช่เขาเอาแพมเพิร์สที่ใช้แล้วนั่นแหละที่เขาใช้อยู่นะ
10: นอนติดเตียง
14: เอาแพมเพิร์สนั้นไปซัก
10: นอนติดเตียงใช้
11: ผู้ป่วยติดเต
10: ีย
11: ง
10: ใช้แพมเพิร์ส
11: เนี่ยสมมุติว่านอนเนี่ยผู้ป่วยนอนพี่ปวดเท่าไหร่ผมจะปว
15: ดเล่นนอน
11: คุณยายแม่หมอนคุณยาย
15: อ
11: ะไรนะ
15: ทำไมต้องเป็นกูคนเยอะแยะ
11: เดี๋ยวนี้ยายนายยังหน่อยเดี๋ยวพี่ส่งไปส่ง
14: กิโลวะนะกิโลวะ
15: ยังไงเลย
11: อันนี้ไม่ได้มาล้อเล่นนะเป็นอย่างนี้จริงๆ
10: อะไรคือแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นกองทุนนี้อะไร
14: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไปช่วยตามมูลนิธินั้นมูลนิธินี้อะไรเงี้ยแต่นี่พอเราไปเห็นตัวอย่างที่มันแบบว่าอ้าวมันเป็นมูลนิธิมันเป็นแค่มูลนิธิบังหน้านี่หว่าคือได้ไปเห็นนะผมไม่ได้สัมผัสก็เลยแบบว่าไม่เอาดีกว่าเลยถอย
10: ไม่ศรัทธาเราถอยเลย
14: ไม่ศรัทธาก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวไปเกิดไปที่อื่นเรากลัวจะไปเจออย่างนี้อีกแล้วมันจะหมดกำลังใจก็เลยคิดว่าทำเองเลยแล้วกันด้วยเงินส่วนตัวของแม่พี่เอง
10: ฝากหน่อยเผื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่อยากจะร่วม
11: บริจาค
10: กองทุนปันน้ำใจติดต่อทางไหนก็ได้จ๋า
14: เนี่ยเขาเป็นในเพจเลยนะคะแล้วก็พิมพ์ว่ากองทุนปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้ปัตลีลาลุงเฉินยิ้มแค่นั้นนะคะก็จะนั้นจะมีรายละเอียดหมดเลย
16: ยังมีอีกหนึ่งการกุศลด้วย
11: อะไรฮะ
16: ฟุตบอลการกุศลก็ม
11: ีด้วยโอ้ยลืมโปรโมทเลยตอนนี้เราก็ทำแล้ว
16: ทำเยอะนะเราเนี่ยชีวิตนี้
11: โจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์เรนเจอร์
16: โจ๊กเกอร์เรนเจอร์โจ๊กเกอร์เรนเจอร์นี่คือ
11: ทีมฟุตบอลก็จะมีเนี่ยก็ก่อตั้งกันมาเนี่ยแหละนักบอลเนี่ยแหละเฮ้ยพี่เตะฟุตบอลไหมอยู่ๆมันก็ชวนพอชวนมาเอาสิน้องไปทำกันทำ
16: ขัดใจใครซะด้วยเจ้าก็เองเจ้ามีใครบ้างในทีม
14: เล่นเขาด้วยป่ะ
11: ลอง
16: พี่ศูนย์หน้า
15: ศูนย์หน้า
11: วิ่ง
15: ดาวยิงโอ้ยวิ่งเมื่อก่อนไปนี่เติมไปเต็มที
11: ่เข้าไปดูในเพจได้เลย
16: ครับ
11: ในเพจฟุตบอลแต่ยังไม่ได้ทำนะ
16: เฮ้ยทำไปไหน
14: แล้วจะเข้าไปดู
11: เดี๋ยวเข้ายาวไปแล้วใช่ไหม
10: ใช
11: ่ได้โอเคโทษที
10: ตรงนี้เดี๋ยวพี่ไปตัดได้เองแล้วจะรีบเข้าทำไมวะไม่ไหวว่ะ
11: เฮ้ย
10: น่าเบื่อ
17: น่าเบื่อตรงนี้เองก็ตัดได้
10: พี่ชายก็คือมันพูดตลอดเลยนะพูดตลอด
17: เฮ้ยแต่มันจะให้กูมาใหญ่โอ้ย
10: ที่แรกตั๊กพูดอ่ะว่าเป็นแบบนี้แล้วพอทำไปสองเทปก็กลับมาแล้วเอาเอมาแล้วบอกว่ายูทูบเบอร์ยูทูบอ่ะพี่ไม่เข้าใจแต่รายการโครงสร้างมันเป็นแบบนี้เอาพูดตรงนะเด็กมันซื่อน่ะไม่แต่พี่ไม่กล่าวไม่เคยเลยอ่ะ
11: พี่
10: ใส่ป่ะ
11: เฮ้ย
10: พี่ป๊อปผมแบบไม่ได้อะไร
11: เอาที่เอาทุกคนทุกคนทุกคนทุกคน
10: จบ
11: ทุกคนไม่คือได้ปิดรายการไปก่อนดีกว่าพี่

0: ปิดก่อนดีกว่า
1: ป
0: ิ
1: ดก่อน
0: แล้ว
1: ก็ปิดก่อนถ้าพี่ทำอย่างเงี้ยยังไงโดนหมา
0: เฮ้ยพี่ป๊อปปิดกิจการ
1: ไปก่อนไม่ก็ต้องหมา
2: เอมึงทำเลยเอ
3: ไม่เอา
4: ก็ตีนะ
2: ไม่แต่กายกายบอลคุยอยู่ที่แรกไม่คุยอยู่ที่ทีแรกไม่ได้แบบผีแล้ว
4: เนี่ย
2: เนี่ย
4: เนี่ยเนี่ยเน
2: ี่ย
4: เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน
5: ี่ยเนี่ยเนี่ยเน
4: ี่ยเนี่ยเนี่ยเน
6: ี่ยเนี่ยเนี่ย
7: ฮัลโหลฮัลโหลพี่ป๊อปบอกหนูโทรให้เรา
8: พี่ป๊อปกลับมาก่อนพี่เฮ้ยไม่มันเหลืออีกเบรกเดียวไอ้พี่จะปิดตรงนี้เลยพี่เอ้ย
9: แม่ข้าผมจะหลอก
8: เอางี้ดีกว่าพี่วันนั้นจะพี่กลับมาเดี๋ยวโมให้พี่เอนิ่งๆก็ได้ไม่งั้น
10: ไม่ใช่
8: พี่ป๊อป
10: ใช่พ
8: ี่
10: ป๊อป
8: คือจัดเลยจัดป๊อปเลยยืนดูภาพรวมก่อนไม่ต้องอะไรเลยยืนดูภาพรวม
11: เดี๋ยวเลิกเข้ามากัน
12: กลับมาแล้วกัน
11: ใคร
12: ก็กลับ
8: กลับมาเพราะว่าเดี๋ยวเทปให้เทปหนึ่งที่เดี๋ยวพังมันโห
11: ไปขัดกัน
8: ครับให้ผมไม่ดูให้พี่ป๊อปมาดูว่าเดี๋ยวแกหาว่าผมมา
11: ใช่
8: ลบมาแบบโอเคผมแค่บอกเนี่ยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ป๊อปให้น้ำเข้าอย่างนี้เรื่องตุ้มตุ้มตุ้มมันจะได้มันจะได้แบบไม่นั่ง
13: เขาบอกว่าคนพี่เอเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวผมไม่นั่นแล้วกันผมนู่นนี่นั่นว่าผมไม่อยู่พี่ปล่อยผมปล่อยพี่แล้วกันอะไรเงี้ย
14: คือแกจะกลับมาไหมอ่ะ
15: ไม่แกไม่กลับทุกคนฟังคือตอนนี้ปิดกันก่อนดีกว่าพี่ตักก็จะได้กลับขึ้นไปนอนหรือ
8: พี่อย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยไม่เกรงใจพี่หนุ่ยพี่ตักเลยคือโตแล้วอ่ะ
14: พี่
8: เอามาเดี๋ยวผมคุยเอง
16: เฮ้ยอย่าไม่เป็นไร
17: แล้วเดี๋ยวพี่ก็ปิด
16: เดี๋ยวนิดเดียวเอ๊ะเอาเงี้ยนิดเดียวเชื่อพี
8: ่มาเอ้ยเอาเลยกล้องมาเลยสบายมาเร็ว
17: ได้ปิด
8: ปิดเลยยกไปชุดนี้ได้ไ
16: หมเอามา
18: เดี๋ยวใครสอนจะประชุม
17: ครับต่
19: อเดี๋ยวแม่ไปว่ากันโอ้โหวันนี้สนุกมากแล้วก็ประทับใจจริงๆเลย
8: จะบอกว่าคือครบรสนะทั้งแง่คิดทั้งความรักอุปสรรคความมันนะจนมาถึงทุกวันนี้เป็นคู่รัก20ปีคู่รักตักนุ้ยที่คนที่ชื่นชมชื่นชอบจะสอนหรือว่าจะอะไรพี่นุ้ยเจอเลยพี่
19: คนเรามันก็ต้องมีจุดยืนเป็นของตัวเองไม่ว่าจะหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่ก็ทำตรงนั้นให้ดีที่สุดมีคู่ชีวิตก็ดูแลคู่ชีวิตให้ดีที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นทำทุกวันให้มันดีที่สุดกันแล้วกัน
8: คือช่องนี้วัยรุ่นจะดูเยอะแล้ววัยรุ่นทุกวันนี้ท้องก่อนวัยอันควรก็เยอะนุ้ยนั่นคืออยากให้พี่นุ้ยบอกสอนถึงวัยรุ่นนิดนึง
19: ก็อย่าใจเร็วทำอะไรก็ต้องดูก่อนนะศึกษากันดูก่อนโอเคมันชีวิตวัยรุ่นนะมันก็ต้องมีกันบ้างแต่ถ้าจะมีมันไม่ไหวจริงๆก็คือป้องกันแล้วก็สงสารพ่อแม่ให้เยอะๆนะโดยเฉพาะผู้หญิงสมัยนี้เอางี้ดีกว่าผู้หญิงเนี่ยเสียเปรียบผู้ชายตลอดแหละ
20: ถูกต้อง
19: นะพอมันชิงได้เราเสร็จปุ๊บแล้วมันก็ไปแล้วถ้ามันรักจริงมันก็อยู่กันไปนาน
8: ๆแ
19: ต่ถ้ามันหลอกฟันล่ะหลอกที่จะมีอะไรด้วยแค่ผ่านๆล่ะแล้วทำไงคนเสียใจก็คือพ่อแม่แล้วถ้ายิ่งมีป้องกันด้วยมีลูกมีเต้าขึ้นมาโอ้โหทีนี้หนักเลยอนาคตอยู่ตรงไหนพ่อแม่ส่งให้เรียนก็เรียนไปเถอะครับเนาะพี่ก็ฝากไว้แค่นี้แหละ
8: ครับ
14: ตอนนี้ทักดีกว่าครับฝากอะไรถึงวัยรุ่นด้วยกับคนรุ่นใหม
21: ่วัยรุ่นใช่ไหมต้องฝากถึงในเรื่องโซเชียลดีกว่าการเล่นโซเชียลตัวเดี๋ยวนี้โซเชียลมันไม่รู้สิมันเหมือนดาบสองคมนะ
14: ใช
21: ่ถ้าเกิดคุณแบบจิตใจไม่เข้มแข็งนะมันก็จะแบบมันก็จะไปเลยอ่ะแต่ว่ามันต้องเล่นโซเชียลต้องเล่นอย่างมีสติด้วยอ่ะถ้าเกิดไปไม่ได้นะแต่อยากจะย้อนเวลาให้มันกลับไปสัก 30-40 ปีที่แล้วเลยไม่อยากให้มันโลกมันทันสมัย
8: ไม่ต้องมีแบบนี้เลยถูกมั้ย
14: ยกที่ยังไม่มีสมาร์ทโฟน
21: ไอ้การที่มันโลกทันสมัยขึ้นเนี่ยความเป็นอยู่แบบชีวิตม
8: ัน
21: มันน่ากล
14: ั
21: ว
14: ไม่มันเห็นคนจานหรือข้อความนินทาเราไว้ให้คนนี้สมัยก่อนใครนินทาเราไม่เห็นหน้า
8: เออใช่
19: นะฮะเรื่องราวคู่ชีวิตคู่นี้
14: ใช่นอกจากมีความรักให้กันรักครอบครัวรักการงานแล้วก็ยังมอบความรักให้กับสังคมด้วยการทำนี่ไงเพื่อผู้ยากไร้
19: ครับ
8: ขอบคุณพี่ตั๊กสิริพรแล้วก็พี่ดุ๊ดเชิญยิ้มด้วย
19: ครับผม
8: นะฮะ
19: อีกคนกับรายการ
14: ไปทัก กันท
8: ัก
14: ก่อนปิดแล้วปิดก่อนปิดก่อน
8: มาไปเลยพี่
21: ไป
8: ทำอะไร
19: ไม่เป็นเดี๋ยวผมเคลียร์เดี๋ยวพี่ปิดก่อน
8: เฮ้ย

0: จะคุยกันได้ไหมล่ะจะคุยกันได้ไหมล่ะหรือยังไง
1: พอไม่เอาไม่เอา
2: บอกเลย
1: ไม่ผมก็ไม่เอา
0: เฮ้ย
1: ผมก็ไม่เอาอย่างนี
0: ้แก่พี
2: ่เฮ้ย
0: เอ๊ะ
1: ไม่โบราณทำเงี้ยพี่ทำเงี้ยก็เจ๋ง
0: เฮ้ยเอ๊ะทำช่องก็เจ๋งด้วยทีมเอ็ม
3: ว่าแต่เดี๋ยวเพื่อนคุยกัน
0: ก
3: ับ
0: พ
3: ี่
0: ย
3: ัง
0: ไงวะ
3: แจ๊ดพี่เอขอโทษจริงพี่งั้นแจ๊ดยืมจะพาพี่เขากลับไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวถ่ายแค่สองเดี๋ยวมันจะไม่สนุกเพราะว่า
4: เอ๊ะเราก็คุยกันคุยผมก็ได
0: ้เดี๋ยวไม่แต่ผมชอบ
3: เดี๋ยวใจเย็นนะแป๊บนึง
4: ไม่ชอบไม่ตามมีถ่ายต่อพี่เดี๋ยวมันจะไม่จบคร
3: ับ เดี๋ยวนะแป๊บนึงมึงอ่ำกันปะเนี่ยมึงอ่ำกันปะเนี่ยอ่ำกันปะเนี่ย
4: ใช่
3: ถามหน่อยดิ
4: ใช่ไงใช่อ่ำเลยพี่ใช่เลย
3: เอ๊
4: และแขกรับเชิญของเราพี่เอโ
5: อ
3: เราหรอไม่เป็นไรพี
6: ่โอ
3: ้
6: โห
3: ทำไมพี่เขายังชื่นชมเราอยู่เลยยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร
4: ์เออคนของพี่เบิร์ด
3: เล่นดี
0: โทษทีครับคุณเบิร์ด
5: เล่นดีดึงเรื่องจริงเลยเนี
3: ่ยช่วยแจ๊ดพาใครมาว่าฮาร์ดคอร์ไปเลยยูทูบเบอร
4: ์ไม่เอายูทูบเบอร์ไปไงไ
1: ม่ใช่พี่โตแล้วนะ
5: พี่โฟจะเล่นดีดี
4: พี่คอมไม่รู้
1: ก็คิดว่าเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละแล้วก็ว่านุ้ยนั่งไม่ติดเนาะ
4: แรกๆพี่คอมบอกแรกๆพี่คอมชอบกูหลังๆแล้วพี่แจ๊มึงต้องพาเขากลับ
3: กูนั่งไม่ติดเลย
1: ว่าเข้ามาคัด
4: ไม่แล้วพี่นุ้ยเพิ่งมารู้ตอนหลังอะ
3: พี่รู้ว่าไอ้มันชักๆจะแปลกๆแล้ววะ
5: แต่แรกพูดเกินเป็นชูมาชูบอกว่าพี่พ่อไม่ชอบชอบน้องน
3: ี่แต่พ่อไม่ชอบเลย
1: ไม่ชอบ
3: ไม่ชอบเลยอะไม่แรงมากนี่ก็จะมาชะอย่างเดียว
1: อยู่ตรงนี้พี่เอ
7: ครับก็มี YouTube Channel ฝากด้วย
3: YouTube Channel ฝากด้วยโ
7: คกฮาครับช่อง65
1: ก็คือเสิร์ชในYouTuber
7: YouTuber ครับ
1: YouTube Channel โคกฮาต้องขอบคุณมากๆที่วันนี้
3: มา
1: เอาด้วย
7: ขอบคุณขอบคุณมากต้องมาอยู่แล้วไอดอลผม
4: เขาชอบพวกเรานะพี่ค้อมชอบเขาไหม
3: ตอนแรกกูชอบอ่ะตอนหลังๆไอ้อะไรเนี่ยวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะทั้ง3ทั้ง2ท่านนะฮะ
7: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
3: นะฮะ
7: ขอบคุณมากครับ
3: แขกรับเชิญเซอร์ไพรส์ในวันนี้
7: ขอบคุณมากครับ
3: วันนี้ลาไปก่อนนะครับผมกับรายการอาจารย์

0: อ่ะสนิทกับแจ๊ดแจ๊ดชอบผลงานเอเอก็เลยเอาเอมาเสนอไอ้สองคนนี้ไอ้สองคนเนี้ยบอลกับบอลกับตั๊ดมันเป็นคนชวนพี่มาพอเข้ามาปุ๊บดอกแรกเนี่ยพี่ก็อามาถ่ายเปิดรายการที่เราถ่ายปกติสวัสดีครับพวกผมแจ๊ดพี่เลยบ้าจังแบบเตะอะไรเงี้ยตัดตามสไตล์เขาพี่ก็แบบมันตั๊ดของเราลองดูพี่ลองดูพี่อ่ะพี่ก็ลองดูพอคุยไปแจ๊ดเล่นมุกขำเลยเองก็มาคือแบบวัยรุ่นกองเมืองนอกไม่สนใจว่าเสียงโค้งเสียงเข้าอะไรเงี้ย
1: คือเขาว่ายูทูบเบอร์เวลาเสียงเข้า
0: ไม่เป็นไร
1: จะไม่เป็นไรนะคนข้างนอกคุยได้
0: และทีนี้พวกหลักสูตรเก่าไงพวกหลักสูตรแ
2: บบว่านับอ่ะได้เป็นแบบนี้คัดเสร็จเมื่อไหร่ปุ๊บพี่จะมาคุยอะไรต่อข้างในกองเนี่ยแต่พี่เองมาตามพี่ตลอดพวกผมจะอยู่ด้วยนะว่าอย่างนี้ไปไหนต้องบังคับฟังไปโดยปริยายคือคอยคุ้มทุกตีพี่ป๊อปตลอดว่าดอกท้ายต้องเป็นอย่างนี้พี่พอคัดดอกท้ายน่ะไอ้แล้วมึงเก่งแม่งไหนหนักวะฮะกูถามหน่อยเริ่มพี่เถียงกันดูเดี๋ยวผมก็นั่งมองกันอยู่ไกลอ่ะพี่พูดแล้วพี่แล้วอ่ะคือจักเงียบมาตลอดอ่ะ
0: คือพี่เข้าใจโครงสร้าง
2: อะไรอย่างเงี้ยเออ
0: มึงแค่ทูเปอร์กี่นาท
2: ีเดี๋ยว
0: โครงสร้างรายการมันชั่วโมงนึง
2: ไม่เกี่ยวพี่เถียงกันแล้วจากพี่เอพูดอยู่คนเดียวไอ้ป๊อปขึ้นแล้วอ่ะ
3: แล้วแขกรับเชิญ

0: ค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: นานทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลนึงเนี่ยปีนึงเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกข้างนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
2: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นนี้มีมาน้อยจริงๆ
3: จ้ะ
0: เห็นว่าย
3: ังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
3: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ์ใช่มั้ยคะ
2: ถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ๊ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยมั้ยไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ
2: ่
0: ะคือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กลืนเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
3: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอลแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
3: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
4: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
5: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
6: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
5: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
7: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค่ะ
8: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
9: อร่อยค่ะชอบค่ะ
7: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
10: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
0: โอ้โหตัวนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
3: ดีใจที่คนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลายอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
0: ทำอะไร
3: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
0: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
3: หนาว
0: เนี่ยขนมขนม
3: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
0: เสริมด้วย
3: สูตรลูกนกเต ติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก็
0: ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีๆดีงามไหมคะ
3: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
0: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
3: ้
0: เราก
3: ็
0: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
3: บอกนะ
0: ก็แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
3: า
0: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
3: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
0: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
3: แล้วอะไร
0: หุยน่ากินมาก
3: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ่ายยาจ่าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดเนี่ยไม่เคยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
0: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
2: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
3: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณนุ๊กเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอลแบกแบบเนี้ย
0: มันดีต่อใจมากเลยนะ
3: 4 แพ็ค 4 แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7 แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3 แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
0: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
3: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อันนี้สูงนะจริง
0: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38 บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอลแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
3: แต่ว่าจำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ wow. บอลแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
0: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
3: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
0: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอลแบกเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
3: ก
2: ็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
0: ใช่
2: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอลแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
3: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอลแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
0: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1 ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
3: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
3: โอ้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอลแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบน
3: ี้
2: คร
3: ับ
2: ผม
0: นี่คือสูตรออริจินอลของบอลแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38 บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7 แพ็ค 42 ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
3: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆ
3: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
11: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาไลทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสานศิลปะไทยขอพระองค์ส่งคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนผองไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: ัสดี FC แฟนรายการอนุวัฒน์ทั่วไทยครับวันนี้มาชลบุรีบอกเลยว่าไม่ได้มีดีแค่ทะเลเพราะมีเรื่องราวที่น่าค้นหาอีกมากมายเลยล่ะครับ
1: สวัสดีครับอนุวัฒน์ทั่วไทยนะครับพาทุกคนมาอยู่ที่แสมสารจังหวัดชลบุรีนะครับดินแดนที่ฟ้าสวยแล้วก็น้ำทะเลใสมากนอกจากนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าจะอินเทนต้องมาที่นี่ฮะพี่ครับมาแสมสารทำไมต้องอินเทนครับพี่
2: เพราะว่ามีปลาหมึกครับ
1: หมึกอะไรครับพี่
2: หมึกหอมแบบเป็นๆครับผม
1: หมึกหอมแบบเป็นๆ
2: ใช่ครับ
1: เมนูวันนี้คืออะไรครับ
2: ปลาหมึกซาซิมิครับ
1: หมึกซาซิมินั่นหมายความว่าไม่ต้องไปเกาหลีมาที่แสมสารชลบุรีก็กินหมึกซาซิมิได้
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วไปยังไงครับพี
2: ่เดี๋ยวต้องขึ้นเรือประมงไปเลยครับผม
1: ลำไหนครับ
2: ลำนี้ครับ
1: ไปได้นะพี่นะ
2: ได้ได้ได
1: ้สวัสดีครับลุงครับไปได้นะลุง
3: ได้ครับไม่ได้ก
0: ็อ้าวลุงเริ่มไม่มั่นใจแล้วครับเจออย่างเงี้ยพี่หนุ่มขาสั่นแล้วนะแต่อนุวัฒน์ซะอย่างไม่กลัวอยู่แล้ว
1: โอเคถ้าอยากกินหมึกซาซิมินะฮะสดๆตามมาอ๋อนี่เป็นเรือดั้งเดิมรู้สึกว่ายังไม่ไปถึงไหนเราจะมีอาการเมาเรือแล้วตอนนี
0: ้โถพี่หนุ่มเมาเรือเสียแล้วจะรอดหรือร่วงครับเนี่ยเป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มด้วยนะครับคุณผู้ชม
1: พี่ไม่คิดจะไปด้วยกันหรอ
2: ไปครับโชคดี
1: เลยอ่ะขอฟ้าแต่เหมือนว่าโชคชะตาไม่เข้าใจขอดูว่าตัวใหญ่มากขนาดไหนนะฮะโอ้ใหญ่อยู่เดี๋ยวผมช่วยลุงตักเองอันนี้เราเลือกตักได้เลยใช่ไหมครับพี
2: ่ใช่แต่มันเร็วนะฮึบนั่นแหละยกขึ้นเลย
1: นี่อีกตัวนึง
2: ระวังกัด
0: เอาละครับคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นกับพี่หนุ่มถึงกับร้องลั่นเลยทีเดียว
1: มึกมันกัดได้ด้วยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: ไปมึกมันกัดไปมึกมันกัด
0: เจ้าหมึกตัวแสบมันกัดพี่หนุ่มครับเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าปลาหมึกมันกัดได้ด้วยโอ้โห
1: ครั้งแรกในชีวิตที่โดนหมึกกัดโอเคนี่ฮะได้มาแล้วครับหมึกสดๆเดี๋ยวเราไปกินเลยนะซาซิมิใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
1: ซาซิมิครับบนฝั่งครับขอบคุณนะครับลุงบ๊ายบายโชคดีครับเอาแล้วเราไปไหนต่อครับพี
2: ่ไปหัวสะพานครับไปศาลานู้นเดี๋ยวจะทำปลาหมึกซาซิมิให้กินครับ
1: เวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงนะครับนั่นก็คือการกินหมึกซาซิมินะครับ
2: ครับผม
1: สดๆนะฮะเชฟที่เราส่งตัวมาจากญี่ปุ่นเลยใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ให้
2: ไม่ให้ครับ เอาเลยไหม
1: ดาวเลยครับว้าวโอ้นี่คือสดๆ
2: ใช่แล้วปุ๊บเขาจะเปลี่ยนเป็นสีขาวแล
1: ้
2: ว
1: โอ้เปลี่ยนสี
2: ใช่อ
1: ันนี้คือตัดเพื่ออะไรพี
2: ่นี่คือตัดเส้นประสาทออกแล้วข้างหลังเนี่ยนะเดี๋ยวจะตายแล้วนะ
1: ตอนนี้คือตายแล้วอ่ะฮะ
2: ใช
1: ่โอ้แต่มันยังมีความสดอยู่ยังมีแบบว่าเป็นเซลล์มันยังมีความเคลื่อนไหวอยู่เลย
2: ใช่นี่หมึกไข่ด้วย
1: ไข่นี่คือกินได้ถูกไหม
2: ได้ครับ
1: อ้าวหนึ่งตัวปกติพี่ขายลูกค้ายังไงครับ
2: ก็จะเป็นตามไซส์ขึ้นไปครับ
1: อย่างไซส์เนี้ยไซส์เนี้ยราคาประมาณเท่าไหร
2: ่ไซส์นี้ก็ประมาณแค่450ราคาแบบบ้านๆอ่ะไม่แพง
1: ไอ้ตรงหัวนี่ก็กินได้อ่ะฮะ
2: ใช่ลูกตาเป็นคอลลาเจนครับ
1: ลูกตามันอ่ะนะ
2: ใช่เราต้องลองทาน
1: เลี้ยงให้สวยงามปลาบดูเนี่ยกำลังมองตามันมีความรู้สึกว่ามันยังมีชีวิตอยู่ได้แล้วครับหมึกซาซิมิสดๆนะฮะนี่ไม่ถึง5นาทีหมึกสดๆแบบนี้ฮะส่วนไหนที่เขาบอกว่ามันคือสุดยอดอร่อยที่สุด
2: ปีกหัวแล้วก็ลูกตาครับ
1: ปีกหัวลูกตาเหรอฮะ
2: ใช่
1: นี่คือสิ่งที่ชาวบ้านเขาบอกว่าอร่อยสุด
2: ต้องลองชิมครับ
1: ต้องลองชิมสิ่งที่พี่เขาแนะนำอันนี้มันกรอบ
2: ใช่ครับ
1: น้ำจิ้มอร่อยมากเลยพี่น้ำลายมันแตกในปากยังไม่รู้รสชาติเลยอ่ะ
2: เข้ามาอีกชิ้นนึง ต้องลองชิมตาดูครับเด็ด
1: ตาจริงเหรอพี
2: ่ใช่ครับ
1: หลอกกันวะนี่ทีมงานน
2: ี่จริง
0: ๆทอใครจะกล้าหลอกพี่หนุ่มได้ลงคอพี่เขาบอกว่าส่วนตาอร่อยต้องลองแล้วครับพี่หนุ่มจัดไป
2: นี่ครับหวานๆมันๆ นะ
1: เออตาอร่อย
2: น่านะติดใจอย่างเงี้ย
1: เพิ่งเคยรู้ว่าตาหมึกอร่อยหวานๆมันๆกรอบๆอันนี้คืออะไรฮะ
2: เรียกอกมันแต่อยู่ตรงหัวตรงกลางลูกตามันแหละอันนี้กรอบ
0: เป็นยังไงนะครับฟินเลยสดกรอบอร่อยเลยเอาช้างมาฉุดก็อยู่ไม่อยู่แล้วครับโอ้ยเป็นแต่แซ่บแซ่บอีหลีแซ่บตัวแซ่บคัก
1: มันละลายในปากเนาะ
2: ต้องลองชิมไข่มือครับบางคนลูกค้าก็ชอบกินดิบๆแต่บางคนก็ต้องชอบเบิร์นก่อนให้มันสุก มันเหมือนให้สุกข้างในด้วยไงเหมือนเราย่างไฟอ่อนๆเงี้ย
3: หมึกไข่เบอร์เรียบร้อยแล้วครับ
2: มันจะออกมัน
3: ยัง
2: ไงครับ
3: หมึกไข่อร่อยรสชาติน้ำจิ้มอร่อยมากเลยนอกจากหมึกแล้วนะฮะหมึกสดๆแบบนี้แล้วยังมีอะไรนะ
2: หอยมะระครับ
3: หอยมะระมาทำอะไรกินพี่
2: ทำซาซิมิ
3: โอ้หอยมะระหน้าตามันเป็นอย่างนี้
2: ใช
0: ่หอยมะระเป็นหอยฝาเดียวขนาดกลางที่มีเปลือกหนาบนเปลือกมีหนามจำนวน3แถวอาศัยอยู่ตามแนวปะการังใต้เขตน้ำขึ้นน้ำลงเป็นหอยที่นิยมนำเนื้อมารับประทานอย่างเช่นหอยมะระซาซิมิเมนูเด็ดของเราวันนี
3: ้พี่และท่านลูกค้าอยากกินนะฮะ
2: ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ300
3: บาทไม่แพงจับต้องได้อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับหอยมะระซาซิมิครับชิมรสชาติเขาหน่อยว่ารสชาติเขาเป็นยังไงบ้างต้องน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดๆอร่อยอร่อยถ้าได้ฮะอ่ะถ้าใครสนใจนะครับอยากจะมากินแบบเมนูรสชาติแบบแซ่บๆแบบนี้ติดต่อมาได้นะครับที่เพจหมึกโอสคูลนะครับครับอยู่ที่แสมสารสัตหีบชลบุรีนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับพี่ชงครับ
2: ครับ
3: นี่แค่ออเดิร์ฟอย่างเดียวนะครับเพราะว่าช่วงหน้าลงทะเลแบบลุยๆเดี๋ยวไปดูครับ
0: ช่วงหน้าดำน้ำหาหอยด้วยตะเกียบ
3: ตะหน้ามันสุดมาก
0: จะสุดลิฟขนาดไหนอีกสักครู่ครับอนุวัฒน์ทั่วไทย
4: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
5: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
6: ปากสะอาด
7: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
8: ดีต่อเหงือกและฟัน
6: รสดีใช้ง่าย
7: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
8: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
10: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A+ Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
11: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
12: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
11: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
13: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
14: ก็มานามสกุลคุงบุรี
15: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอ่ะ
16: คือเราว่าเราชอบรู้อ่ะ
17: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
18: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
16: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
19: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
20: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
21: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
22: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
23: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอพาแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
24: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
22: ลินไปอยู่นี่เหรอหอฟ้า
24: ลินมีอะไรนะเว้ย
25: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันละอีเดทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
26: กินเที่ยวอาราเวอร์นะครับผมบอกเลยถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูแกงแดงลำไยหมูย่างมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตาย
27: ตัวหมูย่างเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันเข้ากับตัวแกงแดงดีมาก
26: แล้วพอเรารู้สึกเผ็ดมากๆอ่ะเราหันไปกัดลำไยนิดนึงพุ่งออกมาเลย
28: โอ้
26: โห
29: และนี่ครับต้นไม้ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่อยู่ที่นี่มา400กว่าปีครับ
30: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
31: ไอ้กฎหมายคนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่เหมือนเข้าใจ
32: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
33: แล้วคืออะไร
32: ห่วงมึงอะ
34: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบเมย์ครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
25: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายทุกวันอังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
35: ลูกทุ่ง
0: วันวานวันนี้อย่าพลาดชมมรดกเพลงดังคีตกวีลูกทุ่งไพบูลย์บุตรขันธ์

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: จับเปรี้ยวๆเค็มๆเราก็ไม่รู้ว่ารสชาติท้องถิ่นจะเป็นไงตอนนี้ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะฮะเพราะว่าสถานีต่อไปเนี่ยเราต้องไปลงทะเลเพื่อหาหอยนะครับสวัสดีครับพี่
5: สวัสดีครับ
4: นี่คือเป็นคนที่ทีมงานของเราบอกว่าจะต้องมาหาพี่เขาก่อนจะไปลงหาหอยชื่อพี่อะไรครับ
5: พี่แรมครับ
4: แถวนี้เวลาเขามาหาหอยเขามาหาหอยอะไรกันพี
5: ่ส่วนมากก็จะเป็นหอยกาวครับ
4: หอยจาว
5: ครับ
6: คุณผู้ชมครับแค่ชื่อก็แปลกซะแล้วเราเดินทางมาบ้านชมทะเลตำบลแสมสารเพื่อหาหอยจาว
4: หอยจาวเนี่ยมันสามารถหาได้ทุกปีไหมพี
5: ่มันสามารถหาได้ทุกปีแต่ว่ามันจะเป็นฤดูกาลที่น้ำหรือลมมันเปลี่ยนครับ
4: แล้วมันจะอยู่ยังไงอะฮะ
5: มันจะอยู่กับพื้นทรายครับอยู่ข้างๆหินวิธีการหาคือเราต้องไปดำดูตามโขดหินนะครับมันจะมีทรายอยู่ตามโขดหินแล้วมันก็จะโผล่รูออกมาเป็นรูเล็ก
4: ๆดำลงไปในน้ำเพื่อดูรูเล็กๆมันเนี้ยนะ
5: ครับแล้วก็ใช้ตะเกียบ
6: โอ้โหตะเกียบอันเดียวเนี่ยนะใช้หาหอยได้มันยังไงครับเนี่ย
4: ตะเกียบอันเดียวด้ามเดียวก็สามารถหาหอยได้เหรอฮะ
5: พอทิ่มลงไปมันก็จะงับตะเกียบพองับตะเกียบแล้วก็จะดึงขึ้นมาค่อยๆโยกดำลงไปหลายทีหน่อย
4: อ่ะเดี๋ยวรอดูฮะว่าตะเกียบหนึ่งด้ามเนี่ยจะมีวิธีในการหาหอยจาวยังไงนะครับลงไปที่ทะเลกันต่อหาหอยได้ไหมแล้วได้ตัวเล็กตัวใหญ่ได้ตัวเล็กทำไมเอาตัวใหญ่ๆอ่ะ
7: ไม่ร
4: ู้อ๋อไม่รู้ตัวใหญ่อยู่ตรงไหนตรงนี้เรามาถึงจุดที่มันน่าจะมีหอยจาวถูกไหมฮะ
5: ครับใช่ครับ
4: แล้ววิธีการก็คือทำยังไงบ้างครับ
5: เราต้องดำลงไปดูหารูมัน

0: ต้องดำลงไปดูก่อน
1: ต้องไปดูรูก่อน
0: แล้วก็ค่อยเอาขึ้นมาใหม
1: ่ครับเอาตะเกียบเป็นอุปกรณ์ที่เราจะหาเนี่ยลงไปทิ่มมัน
0: พี่ทำไมไม่เอาตะเกียบลงไปทีเดียวแล้วขึ้นทิ่มแล้วขึ้นมาเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แรงเราไม่พอครับเราไม่ได้ใช้ออกซิเ
0: จนในตัวนั่นหมายความว่าหอย1ตัวนึงขึ้นลง2รอบ
1: ครับ
0: เฮ้อ
2: ไม่ง่ายแล้วครับดำน้ำเพื่อลงไปหารูเล็กๆที่หอยอาศัยอยู่งานนี้พี่หนุ่มจะร่วงหรือรอดต้องติดตามกันนะครับโอ้ยตื่นเต้นเดูสิครับโอ้โหข้างล่างน้ำขุ่นมากการหาหอยเป็นไปด้วยความทุลักทุเลอุ้ยน้ำลึกด้วยเอ้าสู้กันต่อไปครับ

0: มันขุ่นมากข้างล่าง
1: ในที่สุดก็ได้หอยเจ้าแล้วครับโอ้โห
0: โอเค
1: สุดยอดไปเลย

0: มากมันมองไม่เห็น
1: ถ้าน้ำสูงเนี่ยปล่อยมันจะปิดปากเหลือหน่อยเดียวครับ
2: ในที่สุดพี่หนุ่มก็ได้หอยจานนะครับโอ้โหดูสิตัวใหญ่มาก
0: เรียกกว่าจะได้แต่ละตัวไม่ใช่ง่ายๆนะอุปสรรควันนี้ก็คือว่า
3: น้ำ
0: ข้างล่างมันขุ่นมากพอมันขุ่นแล้วมันจะไม่เห็นปากมันเลยอ่ะก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญนะ
3: ใช่ครับผม
0: นี่ฮะอย่างเงี้ยฮะหอยจาวเนี้ยขายตัวเท่าไหร่ครับ
4: ก่อร้านแถวพัทยาจะอยู่ในตัวละ120 บาท
0: ให้เห็นความยากลำบากในการหาของเขามันหายากครับเหนื่อยให้เขาไปเหอะ120 บาทเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอาบน้ำก่อนนะ
2: ตอนนี้ให้พี่หนุ่มไปอาบน้ำล้างตัวก่อนครับเพื่อจะได้มาทำเมนูหอยจาวกันระหว่างรอพี่หนุ่มแปลงร่างพี่แรมก็จัดการเตรียมหอยผ่าหอยและแกะหอยออกจากฝาครับเฮ้ยผู้เชี่ยวชาญหอยดูสิครับเนี่ยมีคนให้กำลังใจเยอะมากเลยทีเดียว
0: มาดูเมนูจากหอยจาวนะครับนี่เป็นแบบบรรยากาศบ้าน
5: ๆ
0: รสชาติแบบชาวบ้านนะฮะที่ทำกินกันเองนะครับโอ้อันนี้เป็นคือน้ำต้มอะไร
2: ตั้งหม้อเดือดแล้วก็เอากะปิกับหอมตำเข้าด้วยกันจะได้กลิ่นหอมชวนน่ากินต่อไปนำประกันที่บอกแล้วเอามือขยี้ให้แตกเพื่อจะได้ลดกลิ่นคาว
0: นี่ฮะวัตถุดิบที่เราไปดำน้ำหามานะครับตัวละ120นะครับ
2: ถ้าห้ามคนนะครับเพราะอาหารทะเลมีความคาวปล่อยให้สุกเองครับนี่แหละสูตรเด็ดเคล็ดลับจะอร่อยจริงหรือเปล่าพี่หนุ่มขอรีวิว
0: เป็นไงอ่ะรสชาติจริงๆมันต้องเป็นรสชาติไงเราก็ไม่รู้ว่ารสชาติท้องถิ่นแล้วเป็นไง
4: เนี่ยครับมันเป็นรสชาติเนี่ย
0: อ๋อมันคือรสชาติแบบเปรี้ยวๆเค็มๆใส่อะไรเพิ่มเติมครับ
4: เดี๋ยวต้องใส่ต้นหอมบักคีโรให้มันดูน่ากินหน่อยนะครับ
2: เมนูต่อไปเลยครับเมนูแกงสับปะรดหอยจาวแม่แค่เห็นพริกแกงน้ำหูน้ำตาไหลแล้วนะครับสงสัยจะเผ็ดหน้าดูปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำปลาแล้วตั้งให้เดือดให้ความกลมกล่อมเข้าด้วยกัน
0: แล้ว
2: เมื่อได้ที่ใส่สับปะรดใส่หอยจาวแล้วรอให้วัตถุดิบในหม้อเข้ากัน
0: ไหนลองดูสิคร
4: ับ5นาทีครบแล้ว
2: นี่เสร็จแล้วเป็นยังไงสีสันสวยงามน่ารับประทานมากๆอีกเมนูเป็นเมนูลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นชื่อว่าเมนูหอยจาวซีฟู้ดวาซาบิหน้าตาดีน่ากินมากๆเลยครับ
0: เอาบอกตรงๆนะอากาศบรรยากาศดี
4: ๆอาหารหลักร้อยบรรยากาศหลักล้านครับ
0: นี่เห็นไหมล่ะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเมนูท้องถิ่น
4: ครับ
0: ซึ่งน่ากินมากนี่ก่อนนะ
2: โอ้โหนั่งกินในเรือแบบธรรมชาติจะกินเพลินจนเรือลอยออกทะเลนะครับพี่ดม
0: มันจะเปรี้ยวๆหวานๆอันนี้คือเมนู
4: หอยจาวต้มระกำครับ
0: มันได้ความเป็นเมนูท้องถิ่นส่วนอีกเมนูหนึ่ง
4: หอยจาววาซาบิครับ
0: ตัวละ120ครับอันนี้หวานมันได้ความหวานความสด
4: หวานกรุบกรอบครับ
0: พี่แล้วถ้าสมมตินักท่องเที่ยวทั่วไปเขาอยากกินอยากชิมเขาจะทำยังไงอ่ะ
4: เขาต้องสั่งล่วงหน้าครับ
0: ส่วนมากออเดอร์ล่วงหน้าใช่ไหมคร
4: ับต้องล่วงหน้าครับ
0: โอ้วันนี้รสชาติสุดยอดเลยนะฮะขอบคุณมากนะครับ
4: ขอบคุณครับ
0: ช่วงหน้ามีอีกครับจะพาไปกินรู้จักกันไหมปากครกปากครกไม่รู้จักเหมือนกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วทำอะไรกินเดี๋ยวมาติดตามครับแต่นี่กินหอยไปก่อนอันนี้คือ
6: ปลาครกค่ะ
0: มันหายากไหมครับ
6: หายากมากค่ะหากินยากค่ะสูตรของตัวเถาค่ะ
7: หอม
6: อะไร
7: ถั่วอยาก
6: ขั่ว
8: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
9: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
11: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
12: ลองชิมดูครับ
13: งั้นชิมเลยนะคะอ
3: ำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
5: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
12: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
13: ผมเลิฟเลย
14: เทพไทยดีสุดช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: เทพไทย
15: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
16: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
15: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
17: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่อยู่เจ
18: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
17: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีพพี่จันป่ะ
19: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
20: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
21: แล้วก็คงไปจ้างเดสตินีอีกทีน
22: ึงเอ๊ะมันเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
21: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
23: ้พี่ไหนนะพี่บอส
21: นั่นโหลพนักงาน Backup Service Team B ฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
19: ติดตามชม Breakup Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
24: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับแพรวาพัชรีแหม่มพิมานรำไก่มนตรา
25: เม้งสิทธิรัก
26: ให้เธอจีบจีดิบจีดิบจีบหน่อย
24: เที่ยวไปอร่อยไปพาไปสนุกกับคอนเสิร์ตลำยองหนองหินห่าว
27: เอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินสิเอาผัวไปเถินเตรียมพาพบ
24: 14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
28: เด็กส์คลับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิดเทนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 เช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
29: งานวิ่งมาราธอนประจำปีกำลังจะเริ่ม
30: แล้วแล้วแล้ว
31: อีสามไอ้อีสามมึงเล่นลูกรักพระเจ้าเลยเหรอ
32: คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแจมก็จะกลับไปใช้ชีวิตของแจมเหมือนกัน
33: ผมอยากให้คุณมาศึกษางานระบบที่นี่ทั้งหมดทุกอย่างภายในระยะเวลา3เดือน
19: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
34: เปิดประสบการณ์ออกนอกกรอบตามเสียงหัวใจเรียกร้องของนายคนนี้ณัฐรัตน์โมลิตเลอกอง
35: สวัสดีครับไปไหนครับให้ผมไปส่งไหมครับไม่คิดตังค์ครับ
34: ขับแท็กซี่เนี่ยนะ
35: ขออนุญาตดูนะครับทางไลน์เขาบอกให้ผม
36: ขอไม่ยอมขอไม่ยอมขอไม่ยอม
35: คงใกล้แล้วล่ะครับ
36: โอ้ย
34: ทำเป็นเล่นความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
37: ดาราล็อกกันเล่น
34: อะไรครับเนี่ย
38: อันที
0: ่คือ
6: ปลาครก
0: มันหายากไหมครับ
6: หายากมากค่ะหากินยากค่ะไม่มีคนทำค่ะ
0: ไม่มีคนทำอันนี้เป็นสูตรของ
6: สูตรของเพื่อเถาค่ะเอาเปลือก
0: อ้าวขอโทษเอา
6: ไม่ได้แจ๋ว
0: ที่นี่รับพนักงานไหมครับสุดท้ายแล้วเอา2อย่างมารวมกันแล้วก็ต้มต่ออีก1วัน3วันถึงจะได้กิน
2: คุณผู้ชมครับช่วงสุดท้ายของรายการพิเศษมากๆเดินทางมาถึงตำบลบางปลาสร้อยจังหวัดชลบุรีครับตามหาเมนูพื้นถิ่นที่หาทานยากมากเป็นเมนูที่ขายดีตลอดทั้งปีครับจะว้าวขนาดไหนตามพี่หนุ่มไปเลยครับ
0: โอ้โหนี่เหรอฮะปลาครกสวัสดีครับแม่สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้คือเมนูพิเศษที่เรารอกันอยู
6: ่อาหารโบราณค่ะอาหารถิ่นค่ะ
0: อันนี้สูตรกี่ปีแล้วครับเนี่ย
6: โอ้70ปีแล้วค่ะ
0: 70ปีด้วยกันนะอันนี้คือ
6: ปลาครกค่ะคนจีนเรียกปลาครกคนไทยเรียกปลาตะเพียนทะเลต้มปลาดองหากินยากค่ะไม่มีคนทำค่ะ
0: ไม่มีคนทำอันนี้เป็นสูตรของ
6: สูตรของซัวเถาค่ะ
0: สูตรซัวเถา
2: สูตรปลาคกเขามีมา70ปีแล้วสูตรโบราณขนาดแท้เลยนะเนี่ย
0: อันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมนี่มีชื่อนะฮะเห็นแล้วใครๆมาก็มาชิมนะฮะขอโทษนะกลิ่นหอมมากเลยฮะ
6: ใช่
0: ทำยากไหมครับ
6: ทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวจะบอกวิธีการทำ
0: ไปดูวิธีการทำกันนะครับ
2: ย้ำเลยครับว่าปลาชนิดอื่นใช้ทำเมนูนี้ไม่ได้นะครับเพราะเอกลักษณ์ของปลาคกคือมีก้างเยอะจึงต้องใช้ระยะเวลาในการต้มถึง2วันก้างจึงกินได้และมีความนิ่ม
1: มันหายากไหมครับ
6: หายากมากค่ะ
1: ที่ชลบุรีมีไหม
6: มีแต่มีน้อย
1: อ๋อมีแต่มีน้อยอ๋อที่ต้องเอามาจากมหาชัยเหรอฮะ
6: แล้วนางเอกของมันก็คือสับปะรด
1: สับปะรดเหรอฮะ
6: ใส
1: ่ผมช่วย
2: เริ่มกันเลยดีกว่าครับใส่นางเอกของเราไปก่อนเลยนั่นคือสับปะรด
6: เปลือก
1: อ้าว
2: โตพี่นุ่มเฮ้ยเขาใช้เปลือกสับปะรดวางไปก่อนครับ
1: อ๋อใช้เปลือกเหรอครับขอโทษเอามา
6: แข็งแรง
1: อ๋อใช้เปลือกโอเคแล้วก็ยังไงครับ
6: ใส่ขาหน่อย
1: โอเค
6: โรยไปเลย
1: โรยไปเลยโรยขาครับ
6: จับกินจะให้มันหอมไง
1: มันเป็นคล้ายๆเครื่องพะโล้แม่
6: เครื่องพะโล้ใช่เครื่องพะโล
1: ้อันนี้ครึ่งเดียวพอนะครับแล้วปลานี่เลี้ยงไงแม
6: ่เลี้ยงคือเลี้ยงให้เป็นแถวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแบบเล็กก็บางรุ่นอะ
1: โอเคชิดๆกัน
6: โอ้โหแจ๋วเลยแจ๋ว
1: ที่นี่รับพนักงานไหมครับ
2: คือว่าพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มจะเป็นพนักงานที่นี่ไม่ได้นะครับจะทิ้งทีมงานตาดำๆไม่ได้นะพี่มันใจร้ายเกินไป
6: ไฟเบาๆเลย
1: ไฟเบาๆครับ
2: ขั้นตอนต่อไปคือตุ๋นครับโดยใช้ไฟอ่อน
6: ๆเช้าตื่นมาตีสี่ก็จุด
1: ก็ทิ้งไว้ที่สองวัน
2: และนี่คือวัตถุดิบที่สำคัญครับผักกาดดองนั่นเองต้องต้มแยกนะครับ
1: คือเราต้องไปต้มผักต่างหาก
6: ต่างหากอีกหม้อหนึ่ง
1: แล้วก็ต้มปลาต่างหากสุดท้ายแล้วเอา2 อย่างมารวมกันแล้วก็ต้มต่ออีก1วัน3วันถึงจะได้กิน
2: โอ้โหกว่าจะได้กินใช้เวลาถึง3วันโอ้ยมันนานมากรู้อย่างเงี้ยแล้วอ่ะอยากกินแล้วครับวิธีการตักเริ่มจากผักกาดดองก่อนเลยแล้ววางปลา4ตัวบนผัก
1: จานนึงเราขายเขากี่บาทอะครับ
6: ร้อยเดียวค่ะเนี่ยเท่านี้เท่านี้ร้อยเดียว
1: นี่ผมจะให้ดูว่ากระดูกมันกรอบอุ๊ยเหมือนปลากระป๋องเลยอ่ะ
2: ต้องบอกว่าฟินเวอร์สมการรอคอยจริงๆความเปื่อยของเนื้อปลาและก้างละลายในปากเลยทีเดียวรสชาติดีเข้มข้นหอมเครื่องพะโล้ตัดกับประกาศดองโอ้ยโอ้ยเห็นไหมสุดยอด
1: พอดีจบรายการ10โมงครึ่งพอดีเนาะถ้าหิวข้าวนะฮะขออนุญาตนะครับอย่าว่ากันนะครับ
2: เออพี่หนุ่มทำร้ายจิตใจมากเลยอ่ะหิวตามเลยเนี่ยใครแวะมาท่าเวียนจังหวัดชลบุรีแวะมาร้านลิ้มย่องเฮงได้เลยนะครับนอกจากเมนูปลาคกต้มเค็มยังมีเมนูเด็ดเฉพาะตัวอีกหลายเมนูรับรองฟินเวอร์แน่นอน
1: เปิด6โมงเช้า
6: ถึง5โมงเย็น
1: ถึง5โมงเย็นมิฉะนั้นมีเวลามาแวะมาได้นะครับขอบคุณครับแม่ครับ
6: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ครบรถจริงๆนะครับเชื่อว่าชลบุรีไม่ได้มีแค่ทะเลครับยังมีอีกหลายเรื่องราวที่เรายังไม่คุ้นเคยแต่อนุวัฒน์ทั่วไทยจะพาท่านผู้ชมนะครับไปค้นหาความเป็นตัวตนของคนไทยอย่างน่าทึ่งสวัสดีนะครับ
3: มึกกัด
4: ต้องไปฉีดยาครับเอาไว้ใช
1: ่
4: หรออ
1: ร่อยพี
4: ่นะไม่เข้ากันใช่ป่ะกินกับผักบุ้งก็ไม่เข้าอีกไม่ใช่

0: มันจะไม่เห็นปากกันเลยอ่ะเมื่อกี้ดำเราจะไม่เห็นเลยว่าคือตรงไหน
1: ต้องทำโอเคร
0: ู้แค่ว่าอันนี้คือทรายและหิน
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: น้องน้ำเด็กสาวที่ความรู้เกินร้อยในวิชาภาษาไทยขอมาสู้เพื่อครอบครัวที่โชคชะตากำลังพลิกผันจากบ้านที่เคยมีฐานะมั่นคงแต่วันหนึ่งกลับถูกโรคร้ายมาทำให้ทุกอย่างต้องหยุดแต่เพื่อมุ่งมั่นไปให้ถึงฝันการรับราชการครูเธอจึงไม่ขอละทิ้งความรู้แต่กลับนำมาสู้เพื่อพิชิตทุนการศึกษา 100,000 บาทไปให้ได
2: ้เอาเฉพาะคำที่ถูกเท่านั้นนะครับ
3: เฮ้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิ
4: มันเร็วไปหรือเปล่า
1: วันนี้มารับชมเด็กเก่งยอดกตัญญูและเอาใจช่วยไปพร้อมกันได้เลยครับ

0: รับทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทอมมาแล้วครับมาแล้วเรามีทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันอุดมศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขมอบทุนการศึกษาให้ 100,000 บาทคณะกรรมการทั้ง3ท่านวันนี้ครับ
1: คอมเมนเตอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิชท่านที่2นักแสดงสาวมากความสามารถประติ๊บชวันกรวัฒนาพิสิทธิ์กุลและท่านสุดท้ายกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานออกแบบผลิตภัณฑ์บริษัทออริจินพร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนพี่ตุ๋นสมสกุลแสงสุวรรณ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: อาจารย
0: ์
2: คร
0: ับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตุ๋นครับวันนี้เป็นน้องมาจากนครปฐม
3: ใช่ครับ
0: น้องมาจากนครปฐมนะครับจะมาเก่งจริงชิงค่าเทอมกับเราด้วยวิชาภาษาไทยนะครับชื่อว่าน้องน้ำ
3: ใช่ครับ
0: ไปดูภาพชีวิตของน้องน้ำครับที่นครปฐมครับ
4: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิริพรดันจับกุมอายุ17ปีชื่อเล่นชื่อน้ำตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนราชินีบูรณาจังหวัดนครปฐมค่ะครอบครัวหนูมีพ่อมีแม่มีอามีลุงมีน้องสาวมีย่าแล้วก็มีอาม่าค่ะบ้านหนูอยู่กัน2หลังค่ะมีบ้านหลังใหญ่กับบ้านหลังเล็กบ้านหลังใหญ่จะอยู่มีหนูมีพ่อมีแม่แล้วก็น้องสาวอาแล้วก็ลุงส่วนบ้านอีกหลังจะเป็นอาม่ากับย่าค่ะตอนนี้พ่อไม่ได้ทำงานค่ะพ่อป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารอยู่ค่ะก็เลยทำงานไม่ได้ก็พอพ่อทำงานไม่ได้คนนึงรายได้ก็หายไปครึ่งนึงเลยก็จะมีรายได้หลักๆก็จะมาจากแค่แม่คนเดียวเมื่อก่อนพ่อกับแม่ทำงานด้วยการค่ะทำหมูเหมือนกันรายได้สองคนรวมกันก็อยู่ประมาณที่เดือนละ30,000กว่าตอนนี้มีแค่แม่ทำงานได้อยู่คนเดียวค่ะเพราะว่าพ่อป่วยตอนตรวจเจอพ่อยังทำงานได้อยู่แต่พอมาเริ่มรักษาจริงๆต้องผ่าตัดตอนนั้นพ่อผ่าตัดกระเพาะอาหารค่ะเอากระเพาะอาหารออกเพราะว่าเป็นมะเร็งอยู่ในกระเพาะอาหารการกินยารักษานี้ก็จะมีผลข้างเคียงอยู่ค่ะก็จะทำให้มึนหัวอาเจียนแล้วก็ต้องอยู่เฉยๆต้องนอนให้เพียงพอเลยค่ะ
5: มันก็รู้สึกแย่มากถือว่าทำงานหนักไม่ได้ยกของหนักไม่ได้แล้วครับเขาต้องดูแลผมกับย่าด้วยหาข้าวหาน้ำให้ย่ากินบ้างให้ผมกินบ้าง
4: ก็เห็นอาการของพ่อก็รู้สึกสงสารมากก็ส่งผลให้ที่บ้านต้องประหยัดขึ้นใช้ใจอย่างประหยัดขึ้นค่ะหนูจะต้องดูแลพ่อแล้วก็ดูแลย่าแล้วก็ทำงานบ้านอยู่ที่บ้านค่ะถ้าหนูไม่อยู่ก็จะไม่มีคนดูแลค่ะตอนนี้ก็ค่าใช้จ่ายในบ้านก็จะอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นค่ะจะเป็นค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ผ่อนรถแล้วก็ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่ะก็ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นค่ะแล้วก็เก็บเงินมากขึ้นแล้วก็มีเงินเก็บที่ได้จากการ

แข่งขันก็เอาไปจ่ายค่าเทอมเองค่ะตอนนั้นแข่งขันประกวดร้องเพลงกล่อมลูกเพลงพื้นบ้านแล้วก็ความถนัดด้านภาษาไทยการเรียนช่วงนี้เรียนออนไลน์หนูก็ต้องตื่นแต่เช้ามาเรียนออนไลน์

0: ที่หนูตอนนี้ที่หนูทำได้ก็คือตั้งใจเรียนแล้วก็ไปให้ถึงอนาคตที่หนูฝันไว้ให้สมกับที่พ่อกับแม่พยายามส่งเสียให้หนูเรียนค่ะ
1: เอาละครับเชิญเลยครับน้องน้ำครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสิริพรดันจับกุมชื่อเล่นชื่อน้ำอายุ17ปีตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนราชินีบูรณะจังหวัดนครปฐมค่ะ
1: ความฝัน
2: หนูอยากเป็นครูภาษาไทยค่ะ
1: ครูภาษาไทยนะครับวันนี้พาคุณครูมาด้วยสวัสดีครับคุณครูครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณครูชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยครับ
3: ค่ะชื่อนางสาวสิริพรรัตนมุงค่ะคุณครูเอย่าค่ะ
4: ครับคุณครูสอนวิชา
3: ภาษาไทยค่ะ
1: อ้าววันนี้ครูพามาเองเลยเดี๋ยวจะรู้ว่าสอนได้ผลหรือเปล่าวันนี้นะครูอาจารย์ดูภาพชีวิตน้องแล้วเป็นไงครับ
5: จากวีดีอาร์ที่เราได้เห็นกันเมื่อสักครู่นี้การมีทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิตของตัวเองซึ่งอยากจะให้รักษาพลังนี้รักษาโมเมนตัมนี้ไว้นะมันจะเป็นแบตเตอรี่ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เอาใจช่วยนะครับ
1: ครับครับ
6: นิดสะดุดกับคำหนึ่งตอนที่น้องน้ำพูดบอกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้หนูยังช่วยครอบครัวไม่ได้แต่หนูก็พยายามทั้งไปแข่งร้องเพลงขับกล่อมใช่ไหมคะขอให้เก็บ energy ดีๆเหล่านี้ไว้อย่าให้ถูกแบบเหมือนโลกทำร้ายในอนาคตแล้วกันอยากให้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดวันนี้ก็อยากได้ค่าเทอมกลับไปครบถ้วนนะคะ
7: สิ่งที่ประทับใจประทับใจผมนะว่าเฮ้ยเรายังมีเด็กแบบนี้อยู่ที่ต่อสู้ชีวิตและคิดว่าการที่เป็นครูภาษาไทยเนี่ยมันจะช่วยเหลือครอบครัวต่อไปได้ในอนาคตด้วยอันนี้นับถือน้ำใจน้องครับ
1: ครับผม
4: เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาร้องเพลง
1: ครับ
4: อยากฟังอ่ะพอจะร้องให้ฟังได้บ้างไหมอ่ะมันเป็นเพลงแนวไหนอะไรยังไงคร
2: ับ ได้ค่ะเป็นเพลงพื้นบ้านค่ะเป็นเพลงกล่อมลูกค่ะ
1: ฟัง
4: ขอสักหน่อยได้ไหม

0: ้าบ่าวจะช่วยน้องน้ำครับพักชมโฆษณากันสักครู่ครับเก่งจริงชิงกาเทิง
1: เกมแรกนี้จะว่ากันในเรื่องของการเขียนคำภาษาไทยให้ถูกต้องเอาเฉพาะคำที่ถูกเท่านั้นนะครับ
0: เฮ้ยไปแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบไปดิ
2: ค่าชีว่าเครื่องปั่นอเนกประสงค์พลังสูงมีฟังก์ชันไฮสปีดที่สามารถเพิ่มความแรงและปั่นเร็วเป็น2เท่าด้วยพลังมอเตอร์ 1,000 วัตต์และชุดใบมีดพกแฉกทำจากสเตนเลสสตีลพร้อมโถปั่นที่ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตมีความทนทานสูงปรับเวลาและรอบความเร็วในการปั่นได้และระบบเสียงที่เบากว่าขนาดความจุโถใหญ่จุใจถึง2ลิตรปั่นผสมเข้ากันเป็นอย่างดีพร้อมเสิร์ฟเมนูเครื่องดื่มสมูทตี้เนื้อเนียนนุ่มและเมนูอื่นๆได้อย่างละเอียดสุดคุ้มคาชิว่าเครื่องปั่นอเนกประสงค์พลังสูงซื้อ1เครื่องราคาปกติ 1,990 บาทแถมฟรีแก้วน้ำ3ใบคลาสสีมูลค่า290บาทมูลค่าสินค้ารวมของแถม 2,280 บาทพิเศษจ่ายเพียง990บาทรับประกัน1ปีส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย028179925คาชิว่าเครื่องปั่นอเนกประสงค์พลังสูงใช้งานง่ายดีไซน์สวยพร้อมโถปั่นที่ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตมีความทนทานสูงปรับเวลาและรอบความเร็วในการปั่นได้ด้วยระบบเสียงที่เบากว่าขนาดความจุโถใหญ่จุใจถึง2ลิตรปั่นผสมเข้ากันเป็นอย่างดีพร้อมเสิร์ฟเมนูเครื่องดื่มสมูทตี้เนื้อเนียนนุ่มและเมนูอื่นๆได้อย่างละเอียดทำความสะอาดง่ายถูกใจคุณแม่บ้านหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการความเร็วในการรังสรรค์เมนูปั่นคุ้มคาชิว่าเครื่องปั่นอเนกประสงค์พลังสูงซื้อ1เครื่องราคาปกติ 1,990 บาทแถมฟรีแก้วน้ำ3ใบคลาสสีมูลค่า290บาทมูลค่าสินค้ารวมของแถม 2,280 บาทพิเศษจ่ายเพียง990บาทรับประกัน1ปีส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย028179925โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับแพรวาพัชรีแหม่มพิมานรำไก่มนตรา
1: เม้งสิทธิรัก
2: ให้เธอจีบจีดิบจีดิบจีบหน่อย
0: เที่ยวไปอร่อยไปพาไปสนุกกับคอนเสิร์ตลำยองหนองหินห่าว
3: เอาผัวไปเถิดเอาผัวไปเถิดเอาผัวไปเถิดสิเอาผัวไปเถิด
0: นาฬิกาที่นี่ GMM 25
4: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีควอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศจากซีรีส์แดงใบเล่บุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499ที่จะเนรมิตความสนุกไปกับประสบการณ์สุดคลึกโครมสถานพระนครพบกับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุทธิรัตน์ไบรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรจิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยต์ชลวิทย์มดวิสรุธแม็กซ์เจนและบิ๊กดีเจราที่จะพาให้คุณได้กระทบไหล่อย่างใกล้ชิดในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร
5: ์จำบอกได้ปะเทมมาร์ครายชื่อทุกชื่อที่กูพูดไปอ่ะเคยเป็นคนคุยกับดีหมดเลย
6: ก้อยหมอนั่นมันบ้าก็เวลามีใครมาจีบแม่งนะแม่งจะทำตัวใหญ่กว่าคนนั้นทันที
7: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
6: ถ้าครบ21วันเนี่ย
7: ได้เข้าห้องเลยปะ
8: คนบ้าอะไรก็ไม่รู้เหมือนขาดความอุ่น
6: แม่งเรียกว่าเดทตรงไหนวะวันๆแม่งจ้องแต่รูป
5: การปรับตัวน่ะมันไม่ใช่เรื่องบ้าเลยเว้ย
6: ตกลงเราเป็นอะไรกัน
8: จะบอกว่าการรอเล่นกับความรู้สึกคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดาม
5: ึงต้องการที่จะเปิดใจให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตมึงจริงๆอ่ะมึงจะปล่อยให้อะไรอะไรมันเป็นไปตามความเคยชินของมึงไม่ได้นะเว้ย
9: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้ตอนแรกเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
10: ถึงเวลาส่งกำลังใจช่วยเด็กเก่งแห่งเมืองนครปฐมกับการเปิดสนามเกมสุดโหดในวิชาภาษาไทยที่จะกลายเป็นเงินทุนการศึกษาเพื่อต่อยอดความฝันในการเป็นครูไปเอาใจช่วยเด็กเก่งของเราในวันนี้พร้อมกันได้เลย
11: ครับเข้าสู่เก่งจริงจริงค่าเทอมครับเกมแรกเท่าไหร่ครับคุณแชมป์ครับ
12: เกมแรกมูลค่า 20,000 บาทครับ
11: 20,000 เอาให้ได้ก่อน
12: 20,000 เกมแรกนี้จะว่ากันในเรื่องของการเขียนคำภาษาไทยให้ถูกต้อง
10: กติกาเกมที่1คำไหนใช่เลยเกมนี้จะวัดความรู้ในวิชาภาษาไทยของน้องน้ำด้วยเรื่องของหลักการเขียนคำที่ถูกต้องเช่นคำทับศัพท์หรือคำที่เราใช้กันบ่อยๆจนชินตาซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นคำที่เขียนถูกต้องแล้วหรือไม่กติกาคือในแต่ละข้อจะมีคำมากมายขึ้นมาให้ดูน้องน้ำมีหน้าที่จะต้องจำและหาให้ได้ว่าในนั้นมีคำที่เขียนถูกต้องอยู่กี่คำเพราะคำต่างๆจะค่อยๆเลือนหายไปจนหมดมีโอกาสได้ดูเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งในแต่ละข้อจะมีเวลาที่จำกัดและมูลค่าของเงินรางวัลไม่เท่ากันถ้าทำได้ถูกต้องทั้งหมดจึงจะได้รับเงินค่าเทอมมูลค่า 20,000 บาท
12: โจทย์จะขึ้นมาให้ดูแล้วมันจะค่อยๆหายไปอาจจะต้องแข่งกับเวลาด้วยนะครับเข้าใจกติกานะ
13: เข้าใจค่ะ
11: ถือปากกาไปเลยลูกถือปากกาเตรียมพร้อมไปเลย
12: เห็นคำไหนถูกปุ๊บเขียนเอาไว้ก่อนเลย
11: เขียนไว้เลย
12: เอาเฉพาะคำที่ถูกเท่านั้นนะครับ
11: ครับ
12: ถ้าน้องน้ำพร้อมแล้วนี่คือโจทย์ข้อแรกมูลค่า 5,000 บาทโจทย์มาเลยครับ
11: ขาฝรั่งหมดเลยอ่ะมันดูคุ้นไปหมด
14: ไม่หมดผมใช้ไม่ได้หมด
11: เมื่อกี้ผมจำคำว่าซีรีส์ซีรีส์คำว่าซีรีส์มันมีสักการันแบ
13: บอุ้ยไปแล้วเหรอ
11: เฮ้ยเดี๋ยวสิแบตหมดไวจังอ่ะ
12: ทันไหม
11: มันมีคำว่าซีรีส
12: ์ทันคือเกมนี้ต้องแม่นด้วยแล้วก็ต้องแข่งกับเวลาด้วย
11: กติกาคืออะไรนะครับคุณแชมป
12: ์หาคำที่เขียนถูก
11: เอาคำที่เขียนถูก
12: มีกี่คำ
11: เอาเขียนถูกนะลูก
12: ข้อแรกน้องน้ำเจอคำที่ถูกทั้งหมดกี่คำครับ
13: 2คำค่ะ
15: โอ้2คำ
12: 2คำที่เจอมีคำว่าอะไรบ้างครับ
13: คำว่าเกมแล้วก็คำว่าเคลมค่ะ
12: คำว่าเกมแล้วก็คำว่า

0: เอมและคำตอบที่น้องน้ำตอบมานั้นเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: วิชาเขียนหมูอาจารย์ไวมากนะวิชาเขียนหมูอ่ะ
0: มันผิดตรงไหนอ่ะเพราะพอเรามองแล้วเหมือนถูกทุกคำใช่ไหม
2: เหมือนถูกหมดอ่ะ
3: แอปพลิเคชันมันผิดตรงคำว่าแอปค่ะต้องสะกดด้วยปอปาแล้วก็คำว่าชั่นจะไม่มีไม้เอกค่ะไซจะไม่ใช้สอเสือกะรันค่ะจะเป็นสอโซกะรันเพราะว่าศัพท์ภาษาอังกฤษมันทับมาจาก S I Z E ค่ะตัว Z ก็จะแทนด้วยสอโซกะรันค
1: ่
3: ะ
1: ก็มีสอโซกะรันอีกตัวนึง
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหนี่เขียนผิดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะเนี่ย
0: คำต่อไปลูกโปรไฟล์
3: ที่ถูกต้องต้องเป็นปอปาต้องเปลี่ยนเป็นพอพานค่ะโปรไฟล์
4: โปรไฟล์
0: คำต่อไปครับอีเมลครับ
3: อีเมลลอลิงไม่
1: ม
3: ีไม่ธนาคารค่ะ
0: อินเทอร์เน็ต
3: อินเทอร์เน็ตไม่ใช่ต่อเต่าค่ะต้องเป็นทอรหันมันอ่านว่าอินเทอร์เน็ต
1: อินเทอร์เน็ต
3: อินเทอร์เน็ตที่ต้องเป็นทอรหันเพราะว่าการทับศัพท์ในภาษาอังกฤษตัวทีถ้าเกิดเป็นพยัญชนะต้นจะต้องแทนด้วยทอรหันแต่หากเป็นพยัญชนะท้ายหรือตัวสะกดต้องเป็นตัวต่อเต่าค่ะ
0: โอ้โหเกมนี่ถูกอยู่แล้วใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วค่ะ
0: แล้วที่พี่แชมป์เห็นซอสือ
1: ซอสือกะรัน
0: อันนั้นไม่ใช่
3: ไม่ใช่ค่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: ซีรีส์
0: ซีรีส์อ่ะ
3: ซีรีส์ต้องเป็นสอเสือกะรันค่ะ
0: สเปค
3: สเปคต้องมีไม้แต่คูค่ะเล็กแปดไทยไม้แต่คูบนตัวปอปลา
0: ปอปลา
1: สเปค
0: เคลมนี่เขียนถูกแล้วใช่ไหมคร
3: ับ ถูกแล้วค่ะ
0: แล้วโควต้าครับ
3: โควต้าต้องไม่มีไม้โทค่ะ
1: ไม่ใช่
3: เพราะว่าการทับศัพท์ภาษาอังกฤษเขาจะไม่ใส่วรรณยุกต์กันค่ะแต่บางคำที่ใส่อาจจะเพราะว่ามันไปซ้ำคำในภาษาไทยก็เลยต้องใส
0: ่โอ้เอาข้อแรกผ่านไปนะครับได้ไปก่อนเลย 5,000 บาทนะครับสะสมค่าเทอมกันต่อในข้อที่2นะครับถ้าพร้อมแล้วโจทย์ข้อที่2มาเลยครับสิบสี่คำ
2: เฮ้ยไปแล้ว
0: ไปแล้ว
2: เฮ้ยอย่าเพิ่งรีบไปดิ
1: หน่อยแน่ผมไปจ้องคำว่าหน่อยแน
2: ่เฮ้ยไปแล้วไปเร็วจังอ่ะ
1: เร็วๆลูกเดี๋ยวแป๊บนึงขอก็หน่อย
2: ยังไม่ทันครบเลยหมดเฟดออกหมดแล้ว
0: น้องน้ำครับอ่านครบทุกคำไหมครับ
3: ครบค่ะ
0: ครบด้วยเจอคำที่ถูกกี่คำครับ
3: 2คำค่ะ
0: จากทั้งหมด14คำเหรอครับ
3: ค่ะ
0: มั่นใจไหมครับ
3: มั่นใจอยู่
0: มั่นใจมีคำว่าอะไรบ้างครับ
3: หน่อยแน่พิธีรีตองค่ะ
0: ยืนยันคำตอบนะครับ
3: ค่ะ
0: และคำตอบที่น้องน้ำตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถ้าข้อนี้ถูกได้อีก 5,000 บาทนะครับและเล่นต่อในข้อที่3มูลค่า 10,000 บาทและคำตอบที่น้องน้ำตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: โอ้ยคุณแชมป์ใจหายใจคว่ำเลยผิดตรงไหนยังไงครับลูกเชิญเลย
0: ไล่มาเลยลูก
3: คำแรกกะทันหันต้องไม่มีรอเรือตรงคำว่ากะค่ะคำที่2ลิตรอนลิตรต้องใช้รอลิงค่ะคำที่3บุคลากรต้องมีคอควายตัวเดียวค่ะ
2: ตัวเดียว
0: ครับ
3: คำที่4หลงไหลต้องใช้สระไอไม้ม้วนค่ะ
1: วันนี้ผิดเยอะ
2: ไม่ม้วน
1: ไม่ม้วนไม่ม้วนนะ
3: คำที่5ศีรษะสระอีต้อง
2: อยู่ตรงสอสระ
3: ข้างบนสอสระค่ะคำที่6เสน่ห์สอเสือต้องอยู่ข้างในค่ะไม่ได้อยู่ข้างนอก
2: สระเออยู่ข้างหน้า
0: สระเออยู่ข้างหน้า
3: ค่ะสระเออยู่ข้างหน้า
0: ครับ
3: กงกรรมกงเกวียนที่ถูกก็คือกงเกวียนกรรมเกวียนค่ะ
0: โอ
1: ้กรรมเกวียน
0: ครับ
3: ผีซ้ำด้ำพลอยที่ถูกต้องก็คือผีซ้ำด้ำพลอย
2: ดัม
3: ดอมดัมไม่โทดัม
0: ไม่ใช่ด้าม
3: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ด้าม
3: ที่รีตองถูกแล้วหน่อยแน่เขียนอย่างนี้ถูกแล้วค่ะคำว่าหม้อห้อมไม่ผิดตรงคำว่าห้อมค่ะมันต้องใช้หอหีบไม่โทอ่างมอม้า
2: อ๋อเหรอหอแทนหอนกฮูกใช่ไหม
3: ค่ะแล้วก็เปลี่ยนไม้เอกเป็นไม้โท
0: มันไม่ใช่ผิดตรงคำว่าหม้อหรอครับ
3: มันจะมีเขียนได้อีก2แบบด้วยค่ะก็คือมอม้าไม้เอกแล้วก็อ่างแล้วก็ห้อมแบบนี้ค่ะแล้วก็มอม้าไม้เอกแล้วก็ห้อมที่ใช้หอหีบไม้โทอ่างมอม้าค่ะ
0: อ๋อคือหมายความว่าเขียนได้หลายแบบหรอ
3: ใช่ค่ะ
0: แต่แบบนี้ผิด
3: แบบนี้ผิดค่ะ
0: อ๋อโอเค
2: ตายไหลตาย
3: ไหลตายต้องเป็นไม้ม้วนค่ะแก้ผ้าเอาหน้ารอดที่ถูกต้องก็คือขายผ้าเอาหน้ารอด
1: โอ้ขายผ้าเอาหน้า
0: เราจะเล่นข้อสุดท้ายของเกมแรกกันตั้งสติดีๆนะครับถ้าพร้อมแล้วโจทย์มาเลยครับ
2: โอ้โหลุกไปลุกไปดีๆ
0: ม
2: ี
0: 4แถวแถวละ5คำ20คำเอาเฉพาะคำที่เขียนถูกนะครับเอาเฉพาะคำที่เขียนถูกนะครับ
1: แถวละ5คำนะ
0: เทคนิคของเขาคือตามองแต่มือเขียนเขียนไปเรื่อย
2: ๆไม่งั้นมันไม่ทันไงมันต้องเขียนด้วยไงต้องเขียนที่ถูกด้วยคำเยอะ
3: เริ่มจางแล้ว
2: เร็วๆคำเยอะนี่ต้องต่อเวลาหน่อยสิ
0: จริงเหรอ
2: หายเร็วไปน่ะ
3: อ
2: ้
3: าว
2: โอ้โหผมไปสังเกตหมูกระทะไม่รู้ถูกอะไรแล้วแ
0: ต่อ่านทันไหมอ่านทันไหม
2: ไม่ทัน
3: ได้แล้วค่ะ
0: ได้แล้วนะครับ
2: เออเฮ้ยหนูจำได้นะคำไหนยังไง
3: ได้ค
2: ่
3: ะ
2: อ้าวมา
0: ข้อนี้มีคำที่เขียนถูกอยู่แล้วทั้งหมดกี่คำครับ
3: 6คำค่ะ
0: 6คำ6คำจาก20คำนะครับ6คำที่เขียนถูกมีอะไรบ้างครับ
3: น้ำแข็งใสพะแนงหมูไอศกรีม
1: อะไรลูกติดละ
3: น้ำอัญชันมะนาวขนมจีนไหหลำข้าวเหนียวมูน
0: ไอศกรีมอะไรครับ
3: ไอศกรีมกะทิ
0: ไอศกรีมกะทิ6คำนี้คือคำที่เขียนถูกใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: มั่นใจไหมครับ
3: มั่นใจค่ะ
0: ดูเหมือนไม่ค่อยมั่นใจลุ้นคำตอบพร้อมกันครับ
2: 10,000บาท
0: ข้อนี้มูลค่า10,000บาทและคำตอบที่น้องน้ำตอบมาเป็นคำตอบที่ถ้าข้อนี้ถูกเท่ากับว่าเกมแรกรับไปก่อน 20,000 นะครับและคำตอบที่น้องน้ำตอบมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: ยาวยากก
3: ็
1: ยาก
3: มาก
0: โอ้
3: ย
0: เอาโจทย์ขึ้นมาอีกสักหนึ่งรอบ
2: เฉลยหน่อยเฉลยหน่อย
0: มันเยอะเหลือเกิน20คำไล่มาเลยครับน้องน้ำครับ
3: หอยจ้อที่ถูกต้องต้องเป็นฮอนกฮูกไม้เอกออ่างยอยักษ์อ่านว่าห้อยค่ะห้อยจ้อ
1: ห้อยจ้อ
3: ปลาจาระเม็ดที่ถูกต้องต้องเป็นจอจานสระอะแล้วก็ลอลิงสระอะค่ะชมพู่มะเหมี่ยวอันนี้ผิดตั้งแต่ชมพู่ไม่มีอันนี้ไม้เอกหายไปแล้วก็คำว่ามะต้องเป็นมอม้าไม้เอกสระอาค่ะชมพู่มะเหมี่ยว
2: มะเหมี่ยว
1: มะเหมี่ยว
3: แกงไก่มัสมั่นต้องไม่มีหอหีบค่ะคำว่ามัสมั่นไม่มีหอหีบ
2: เขียนว่ามัสมั่นใช่ไหม
1: ม
2: ั
1: สมั่นต่อลูก
3: น้ำลำไยปั่นลำไยต้องใช้สระไอไม้มาลายค่ะสุกี้ยากี้ต้องคำว่าสุกี้ต้องเป็นสุกีค่ะไม่มีไม้โท
2: สุกี
0: อ๋อสุก
1: ี
3: ส
1: ุ
3: ก
1: ีย
0: าก
3: ีสุกียากี
2: เฮ้ยสุกีไม่โท
3: ใช
0: ่
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ต่อไปครับผัดมะนาวนี่ถูกอยู่แล้ว
3: ผัดไทยทะเลคำว่าผัดไทยผิดค่ะต้องมียอยักษ์ค่ะ
0: ร้านผัดไทยหลายร้านนะไม่มียอยักษ์นะ
4: ใช่หลังดูรายการจบต้องเปลี่ยนป้ายร้านใหม่นะคะ
1: เมนูผิดหลายเมนูเลยต่อลูก
3: ซาลิมที่ถูกต้องจะมีเขียนได้2แบบค่ะก็คือซอโซสละอาแล้วก็หอหีบรอเรือสละอีไม้เอกมอม้าอีกแบบหนึ่งก็คือซอโซสละอาไม้เอกหอหีบรอเรือสละอีไม้เอกมอม้าค่ะ ป็นซาริมกับซาริม
0: จะซาหรือซาก็ได
5: ้
0: แต่ว่าริมนี่ต้องรอเรือ
3: คำว่ากะเพราตรงคำว่ากะต้องไม่มีรอเรือค่ะแกงกะหรี่ไก่ตรงคำว่ากะเหมือนกันค่ะต้องไม่มีรอเรือปลากระพงทอดน้ำปลาตรงคำว่ากะต้องไม่มีรอเรือค่ะ
5: โ
3: อ้น้ำจิ้มซีฟู้ดคำว่าซูดฟู้ดต้องไม่มีไม้ตรี
5: ซีฟู้ดซีฟู้ด
3: หอยแมงภู่ที่ถูกต้องต้องเขียนว่าหอยแมลงภู่ค
5: ่
3: ะ
5: โ
3: อ
5: ้เหลือลิง
3: ใช่ค่ะต้องมี
0: คำสุดท้ายครับ
3: หมูกระทะต้องมีรอเรือค่ะ
0: เกมแรกตอบถูกหมดทุกข้อนะฮะรับไปก่อน 20,000 บาทครับ
1: เก่งมากเลยเว้ยคิดถึงมากไอ้ที่ควรมีรอเรือในความคิดเราดันไม่มีไอ้ที่ไม่ควรมีอ้าวดันมีงงไปหมด
5: อย่างงั้นน้องกระติ๊บล่ะครับ
4: คือน้องน้ำเก่งจริง
5: ๆต้องเข้าใจแก่นแท้เลยนะภาษาไทย
4: เพราะสำหรับติ๊บอ่ะหนูคิดว่าถูกหมดเลยค่ะพี่ธง
5: ใช่ๆผมก็คิดอย่างนั้นเอาละครับเดี๋ยวเรากลับมาครับลุ้นเกมที่2ต่อกับน้องน้ำนะครับเก่งจริงชิงค่าเทิม
0: เกมนี้เป็นประโยคปริศนานะเราหลอกนะสลับคำไปสลับคำมามีกี่สำนวนสำนวนอะไรบ้างซ่อนอยู่ในประโยคปริศนานี้คือคำบางคำมันอยู่ได้หลายสำนวนนะอาจารย
5: ์งง
0: งงที่เหลือจะไปสำนวนไหน
6: มีคนเคยบอกว่าคนเราเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได
7: ้ลูกกตัญญูอย่างเลื้อนะโอ้เชื่อว่าเลื้อทำได้สักวัน
8: สวัสดีจ้ะเจ
9: ๊คุณโฉมเรามีหนี้ที่ต้องเคลียร์กันอีก
10: เราไม่เหลืออะไรแล้วนะลูก
6: แต่บางครั้งชีวิตมันก็ไม่ยอมให้ผมเลือก
11: มาทำงานกับอา
12: ไอ้ปุ๊ยา
13: เขาสั่งมายังไงเราก็ต้องทำมึงก็รู้
14: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเหรอ
6: ขอเวลาหน่อยนะแม่ลูกจะพาเราสองคนออกมาจากขุมนรกนี้ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
15: ่ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังวันดีที่เดียวแดงใบเล่ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา20:30พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก
16: มึงชอบกูไหมซันถ้ามึงชอบกูอ่ะกูพร้อมที่จะชนกับทุกอย่าง
17: กูรู้สึกดีนะที่มึงชอบกูแต่แบบนี้มันเรียกว่ากูชอบมึงไหมกูก็ไม่แน่ใจอ่ะ
16: มึงปล่อยให้กูจีบมึงแบบนี้ได้ไหมจนกว่ามึงจะแน่ใจอ่ะ
17: มึงเชื่อใจกูนะกูจะซัพพอร์ตมึงเอง
18: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
19: เมื่อโลกล่มสลายอะไรคือสิ่งที่อันตรายที่สุดและมาร่วมเปิดโปงแผนสมคบคิดระดับโลกด้วยกัน
20: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับGive me more.

0: ารับชมเด็กเก่งที่มาขอชิงค่าเทอมในวันนี้กันต่อกับน้องน้ำวัย17ปีผ่านไป1เกมน้องน้ำสะสมเงินค่าเทอมไปได้แล้ว 20,000 บาทเราจะช่วยน้องน้ำกับอีก2เกมที่เหลืออยู่เพื่อทุนการศึกษาในอนาคตกันต่อได้เลย
1: ครับเข้าสู่เกมจริงชิงค่าเทอมครับอยู่กับน้องน้ำนะครับอ้าวเกมที่2ครับคุณแชมป์ครับ
2: ครับเกมที่2เป็นเรื่องราวของสำนวนสุภาษิตไทยครับ
0: เกมที่2สำนวนลูกผสมเกมที่ว่าด้วยเรื่องของสำนวนสุภาษิตไทยและคำพังเพยซึ่งจัดอยู่ในหมวดวิชาความรู้ภาษาไทยโดยกติกาในเกมนี้จะมีประโยคปริศนาที่เกิดจากการเอาสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยมารวมกันจะต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าในประโยคปริศนานี้มีสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยทั้งหมดกี่คำและมีคำว่าอะไรบ้างห้ามผิดแม้แต่ข้อเดียวก็รับค่าเทอมไปเพิ่มอีก 40,000 บาททันที
2: เข้าใจกติกานะครับ
3: เข้าใจค
2: ่
3: ะ
2: เป็นประโยคปริศนานะเราหลอกนะสลับคำไปสลับคำมา
1: ดู
2: แยกให้ออกแล้วก็ดึงมันออกมา ทีละสำนวนทีละสำนวนมีกี่สำนวนสำนวนอะไรบ้างถ้าน้องน้ำพร้อมแล้วนี่คือโจทย์ข้อแรกในเกมที่2ครับ มีสารเมฆเหนือตูมผีกระต่ายไม่ตื่นมา มีกี่สำนวนสำนวนอะไรบ้างซ่อนอยู่ในประโยคปริศนานี
3: ้ได้
2: แล
3: ้
2: วเหรอครับ
3: ได้แล้วค่ะ
1: มาแล้วมาแล้ว
2: ประโยคปริศนานี้มีสำนวนสุภาษิตซ่อนอยู่กี่สำนวนครับ
3: 3สำนวนค่ะ
2: 3สำนวนอะไรบ้างครับ
1: ดีครับ1
3: มาเหนือเมฆผีไม่มีสารกระต่ายตื่นตูมค่ะ
2: และคำตอบที่น้องน้ำตอบมานั้นเป็นคำตอบที่และคำตอบที่น้องน้ำตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: เฮ้ย
2: เราไปต่อในข้อที่2นะครับข้อที่2โจทย์มาเลยครับหลังผ่าหน้าขวานซากหอยชักตีนเท่าไม่ถึงฝามีกี่สำนวนสำนวนอะไรบ้างครับ
1: เอาได้แล้วได้แล้วเอาพอจับทางได้ก็เริ่มสนุกเหมือนกันนะพอเดาออกแล้วเอาเช็คให้ถูกต้องนะลูก
2: ได้แล้วน้องน้ำได้กี่สำนวนครับ
3: สำนวนค่ะ
2: เท่ากันไหมครับอาจารย์แสงที่ได้ทิ
3: พ
1: ย์เท่ากันเท่ากัน
2: ที่ถุน3สำนวนนะ
4: ได้ครับได้ครับ
2: 3สำนวนเท่ากัน3สำนวนที่ได้มีสำนวนอะไรบ้างครับ
3: ขวัญผ่าซากชักหน้าไม่ถึงหลังตีนเท่าฝาหอยค่ะ
2: 3สำนวนที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับพี่แชมป์ขออนุญาตถามความหมายหน่อยได้ไหมอ่ะ
3: ได้ค่ะ
2: สำนวนขอแบบสั้นๆเลยครับ
3: ตีนเท่าฝาหอยสำนวนนี้หมายถึงเด็กทารกชักหน้าไม่ถึงหลังหมายถึงมีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายค่ะขวานผ่าซากหมายถึงคนที่พูดจาตรงๆไม่เกรงใจใครค่ะ
2: 2ข้อผ่านไปเงินสะสมเกมนี้ได้ 20,000 แล้วนะครับครึ่งทางแล้วนะน้องน้ำไปกันต่อในข้อที่3เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับหาสำนวนว่าซ่อนอยู่ในประโยคปริศนากี่สำนวนสำนวนอะไรบ้างโจทย์ข้อที่3มาเลยครับวันนี้ยาวหน่อยนะโคข่มจระเข้กินกระต่ายสอนเขาให้หินไผ่หมายขืนว่ายน้ำให้ในจันหญ้าอาจารย์ถ้าเราเจอสัตว์เยอะๆแบบนี้เราเอาสัตว์ดึงแยกออกมาก่อนนะน่าจะช่วยได้เยอะเนาะ
1: เจอเลยครับ
2: ครับตอนนี้
1: นับไปใหญ่เลยว่ากี่สำนวนท่านผู้ชมทางบ้านเล่นไปด้วยนะครับ
2: เล่นไปด้วยกันได้เลยครับ
1: สนุกดีครับ
2: ย้ำว่าต้องใช้ทุกคำนะครับมันจะอยู่ในสำนวนมีกี่สำนวน สำนวนอะไรบ้าง
3: ได้แล้วค
2: ่
3: ะ
2: ได้แล้วเหรอครับข้อนี้ประโยคปริศนายาวมากเลยนะครับมีกี่สำนวนซ่อนอยู่ในนี้ครับ
3: มีทั้งหมด4สำนวนค่ะ
2: 4สำนวน
3: ค่ะ
2: สำนวนอะไรบ้างครับ
3: ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้าสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำกระต่ายหมายจันแล้วก็ไข่ในหินค่ะ
2: 4สำนวนตอบมาครบหมดแล้วนะครับและคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่และคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเฮ้ยขอความหมายของสำนวนหน่อยได้ไหมครับ
3: ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้าหมายถึงบังคับเข็นใจให้ผู้อื่นทำตามใจตัวเราเองค่ะสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำหมายถึงสอนในสิ่งที่ผู้อื่นเขา

0: เขารู้ดีหรือถนัดอยู่แล้วค่ะกระต่ายหมายจันหมายถึงผู้ชายที่หมายปองผู้หญิงที่มีฐานะดีกว่าสูงศักดิ์กว่าไข่ในหินหมายถึงดูแลทนุถนอมอย่างดีค่ะ
1: เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายในเกมที่2นะครับน้องน้ำถ้าข้อนี้ถูกได้ไปอีก 40,000 เลยนะครับเงื่อนไขเดิมหาให้เจอว่ามีกี่สำนวนที่ซ่อนอยู่ในประโยคปริศนานี้ถ้าพร้อมแล้วโจทย์มาเลยครับโอ้โหยาวกว่าเดิมอีกนะเนี่ยขี้ไก่ข้นกว่าทอง อยู่ในห่อริ้วเลือดกำไม้มือลูกหวีผ้าใกล้หัวล้านได้ฝั่งน้ำ
2: แหมมีประโยคนึงเข้าทางผมมากเลยน่าจะใช่ผมนะมาเลยครับเราจะได้เช็คได้ไงแก้ทีเดียวฉลาดจะตายเยอะเลยอ่ะอันนี้เยอะเลยอ่ะอาจารย์เยอะเลย
1: คือคำบางคำมันอยู่ได้หลายคำนวนนะอาจารย
0: ์ได้อยู่ฝั่ง
1: เนาะแล้วบางทีพอใช้คำนั้นไปแล้ว
2: งง
1: ที่เหลือจะไปสำนวนไหน
2: จะนุกตัวเองคำหนึ่งใช้ได้แหละสำนวน
1: เออ
2: ฟังพี่แชมพูดนะลูก

0: ได้แล้วเหรอ
1: ได้แล้วค่ะ
2: ข้อนี้มีทั้งหมดกี่สำนวนครับน้องน้ำครับ
1: 5สำนวนค
2: ่
1: ะ
2: 5เลยเหรอ
1: ค่ะ
2: โอ้เยอะที่สุดเลยนะครับ
3: เยอะครับเยอะมาก
2: น้องน้ำครับ5สำนวนมีสำนวนอะไรบ้างครับ
3: นี
1: ่ไม้ใกล้ฝั่งเลือดข้นกว่าน้ำผ้าขี้ริ้วห่อทองลูกไก่อยู่ในกำมือถั่วล้านได้หรือค่ะ
2: 5สำนวนนะครับที่ตอบมาและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถ้าข้อนี้ถูกนะครับเกมที่2รับไปอีก 40,000 บาทนะครับบวกกับของเก่า 20,000 เป็น 60,000 และข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับสุดท้ายตอบถูกนะฮะขอความหมายของสำนวนหน่อยครับ
1: หัวล้านได้หวีหมายถึงผู้ที่ได้ในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับตนค่ะผ้าขี้ริ้วห่อทองหมายถึงคนที่แต่งตัวซอมซ่อแต่ว่าแท้จริงแล้วมีฐานะดีลูกไก่อยู่ในกำมือหมายถึงผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจไม่มีทางหนีหรือทางสู้เลือดข้นกว่าน้ำหมายถึงญาติพี่น้องย่อมดีกว่าผู้อื่นไม้ใกล้ฝั่งคือผู้ที่มีอายุมากคนที่แก่แล้วมีอายุไขใกล้ตายค
3: ่
1: ะ
3: ใกล้ฝั่งนะครับผม
2: ตอบถูกหมดเลยนะครับเกมที่2นี้รับไปอีก 40,000 บาทครับ
3: เอาละครับสะสมตอนนี้นะครับเกมที่1ที่2นะครับได้ 60,000 บาทเดี๋ยวรอเกมที่3นะพี่ตู่อาจารย์แบงค์รอเกมที่3เกมสุดท้ายนี่ยากง่ายแค่ไหนนะครับแล้วมาดูสิครับว่าน้องน้ำจะคว้าทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปได้หรือไม่นะครับ 100,000 บาทตอนนี้พักชมโฆษณากันสักครู่ครับเก่งจริงจริงครับ
2: เราจะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องกับวิชาภาษาไทยทั้งหมดมาอยู่ในเกมนี้ สถานที่ที่เกิดการทำยุทธหัตถีคือสถานที่ใดครับ
4: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์วันที่27-30สิงหาคมนี้
5: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
6: แล้วก็คงไปจ้างเดซี่อีกทีนึง

0: คสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
1: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
2: ้พี่ไหนนะพี่บอส
1: นั่นโหลพนักงาน Break Up Service Team B ฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
3: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
4: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
5: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
4: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
6: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานางสกุลคูบุริน
4: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
7: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
8: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาดลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
7: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
9: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
11: อย่างน้องก็เป็นแค่เด็กเลี้ยง
12: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
11: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
13: ถ้ายอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่อยู่เจ
14: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะ
13: แต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
15: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากเชฟพี่จันป่ะ
3: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
16: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเก่งจริงชิงค่าเทอมกับสถานการณ์ตอนนี้น้องน้ำเด็กสาวที่ขอใช้ความรู้ในวิชาภาษาไทยมาสู้เพื่อทุนการศึกษาต่อในอนาคตและตอนนี้ผ่านไป2เกมน้องน้ำได้แสดงศักยภาพกวาดค่าเทอมเข้ากระเป๋าไปแล้ว 60,000 บาทเกมสุดท้ายนี้ที่จะกลายเป็นเงินแสนน้องน้ำจะทำสำเร็จหรือไม่ขอแรงใจแรงเชียร์จากพ่อแม่พี่น้องส่งถึงน้องน้ำกันเยอะๆเลยครับ
17: ครับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมครับกำลังสนุกสนานในเรื่องของภาษาไทยกับน้องน้ำจังหวัดนครปฐม
18: ครับ
17: เอาเกมที่3คุณแชมป
18: ์เกมที่3นี้นะครับก็ต้องให้สมกับเป็นเกมสุดท้ายหน่อย
17: คำถามเดียว 40,020
18: คำถามครับ
16: กติกาเกมที่3ครบเครื่องเรื่องภาษาเกมสุดท้ายนี้เราจะวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยของน้องน้ำแบบครอบจักรวาลรอบคำถามทั้งหมดจะว่าด้วยเรื่องของเกร็ดความรู้ในวิชาภาษาไทยกติกาคือเมื่อพิธีกรอ่านคำถามจบน้องจะต้องตอบให้ถูกต้องห้ามผิดห้ามข้ามเกมนี้มีทั้งหมด20ข้อมีมูลค่าข้อละ 2,000 บาทถ้าตอบถูกทั้งหมดรับค่าเทอมไปเลย 40,000 บาท
18: พี่แชมป์จะอ่านโจทย์ให้ฟังทันทีที่อ่านโจทย์จบปุ๊บน้องน้ำมีเวลาคิดคำตอบ20ข้อ
4: ถามปั๊บตอบปุ๊บ
18: ถามปุ๊บตอบปั๊บ
17: เช่นคำถามว่าท้อทหารอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของพยัญชนะไทยครับ
4: โอ้โห
18: ติ๋งตายครับติ๋ง
4: ตาย
19: ห้าวิมือนับไม่พอฮะ
17: มีไหมแบบนี้มีไหม
18: ไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวเราดูพร้อมกันครับ
17: โอ้โหพร้อมคุณแชมป
18: ์น้องน้ำพร้อมนะครับ
4: พร้อมค่ะ
18: และนี่คือคำถามข้อแรกครับคำว่าสวัสดีที่เป็นคำทักทายกันในทุกวันนี้คำว่าสวัสดีนี้แปลว่าอะไรครับ
4: สะดวกสบายดีความดีความงาม
18: ถูกต้องครับข้อที่2นะครับข้อนี้ว่าในเรื่องของวรรณยุกต์คำว่าโน้ตดนตรีครับบนนอหนูคือวรรณยุกต์อะไรครับ
4: ไมโทค่ะ
18: ถูกต้องครับข้อที่3ครับมาที่เรื่องของลักษณะนามกันบ้าง
17: ครับ
18: ถามว่าลักษณะนามของแผลคืออะไรครับ
4: ปากค่ะ
18: ถูกต้องครับ
17: แผลหนึ่งปากเนี่ยนะ
4: ใช่
17: รู้ว่าผืนแผลผืนหนึ่งเรียกปากก็เรียกปากเนาะ
18: ข้อที่4นะครับคำราชาศัพท์ของนิ้วมือคืออะไรครับ
4: พระองคุลีค่ะ
18: ถูกต้องครับข้อที่5นะครับปลามัจฉะเป็นคำสุภาพของปลาอะไรครับ
4: ปลาร้าค่ะ
18: ถูกต้องครับ

0: ามัชชะ
1: ปลาท้องเขียว
0: ปลาล่าเหรอปลาละมัจฉะหรือว่าชาเขียวใช่ไหมเขียวนึกว่าชาเขียวข้อที่6ครับในเรื่องลิลิตะเลงพ่ายช้างของพระมหาอุปราชามีชื่อว่าอะไรครับ
1: พลายพันธกอ
0: ถูกต้องครับ
1: โอ้โห
2: หกข้อแล้วว่ะเอานี่นี่รอบด้านรอบทิศทางของภาษาไทยจริงๆ
0: ข้อที่7นะครับไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดฉะไหนถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนนี่คือวรรคทองของบทประพันธ์ใดระหว่างขุนช้างขุนแผนหรือนิราศภูเขาทองครับ
1: นิราศภูเขาทองค่ะ
0: ถูกต้องครับข้อที่8นะครับอาการโมโหคำอีสานคือสุนคำเหนือคือโกรธถามว่าภาษาใต้คือคำว่าอะไรครับ
1: วิป
0: ถูกต้องครับ
2: อื้อหือไปกี่เก๋อยู่เลยกูวิป
3: วิปเ
2: วิปครับภาษาอีสานศูนย์ไม่ใช่คำว่าใกล้กูศูนย์เนี่ยนี่กูศูนย์เนี่ยนี่ไม่ใช่มีเลขศูนย์นะอาจารย์แต่ว่าโมโห
0: แล้วเหนือฮะพี
2: ่
0: ถ้าเอาแบบสำเนียง
1: แปลว่าโคตรอุ๊ยมันโคตัวแล้วนะ
2: อ
1: ย่าง
2: โคเอาคอดใส่หัวโตนะ
1: โอ้โหนี่ชัดขนาดเลยมันธรรมดา
0: สมและที่มีเมียเป็นคนเหนื
2: ออย่าหาเรื่องอย่าหาเรื่องอย่าหาเรื่องอย่าหาเรื่องอย่าหาเรื่องไม่มีอะต่อ
0: ข้อต่อไปข้อที่9นะครับในเรื่องมหาเวสสันดรชาดกมีเรื่องการกลับชาติมาเกิดของตัวละครต่างๆเช่นในสมัยพุทธกาลพระกัณหากลับชาติมาเกิดเป็นนางอุบลวรรณาเถรี
2: เป็นชาลีเนี่ยนะ
0: คำถามคือชูชกกลับชาติมาเกิดเป็นใครครับ
1: พระเทวทัต
0: ถูกต้องครับ
1: โอ้พูด
0: ได้ทุกอย่างในภาษาไทย
2: พระเทวทัตนี่คู่อริพระพุทธเจ้าใช่ไหม
1: ใช่ค่ะตามกันมาทุกชาติเลยค่ะ
3: โอ้
0: มาถึงข้อที่10แล้วนะครับน้องน้ำครับสำนวนคลุมถุงชนหมายถึงการแต่งงานที่ผู้ใหญ่เป็นผู้จัดการหาคู่ครองให้สำนวนนี้จริงๆแล้วมีที่มาจากสัตว์คำถามคือสัตว์ชนิดใดครับ
1: ไก่ชน
0: ถูกต้องครับ
2: โอ้มาไก่ชนเหรอคลุมถุงชนนี่นะ
0: พอจะรู้ที่มาไหมว่าทำไมถึงเป็นไก่ชนลูก
1: คือสมัยก่อนที่เขาจะเอาไก่ไปชนนะคะก่อนเขาจะเอาไก่ออกจากบ้านเนี่ยเขาจะเอาถุงคลุมไก่ก่อนออกจากบ้านพอไปถึงบ่อนเขาก็จะเปิดถุงออกแล้วก็ท้าชนกันแต่ว่าเจ้าของไก่บางคนเนี่ยยังไม่ทันได้เปิดถุงดูรูปร่างหน้าตาหรือลักษณะของไก่โดยไม่มีข้อแม้ว่าไก่เป็นไก่เล็กหรือไก่ใหญ่ก็ไปท้าชนเสียก่อนแล้วก็เหมือนกับคู่หนุ่มสาวที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยเจอไม่เคยรักใครกันมาก่อนแต่ว่าพ่อแม่จัดการให้อย่างไรก็ต้องทำตามนั้นค่ะ
3: โอ้โห
4: เป๊ะมาก
0: ลึกซึ้งมากที่มาที่ไปข้อต่อไปข้อที่11นะครับในลิลิตะเลงพ่ายลมที่พัดฉัตรของพระมหาอุปราชาหักมีชื่อว่าอะไรครับ
1: ลมเวรัมภา
0: ถูกต้องครับ
2: โอ้โหลมก็มีชื่อด้วยเอาสิชื่ออะไรนะลูก
1: ลมเวรัมภา
2: เล่าให้ฟังย่อๆหน่อยได้ไหมมันยังไงลูกเหตุการณ
1: ์มันเป็นเหตุการณ์ลางร้ายของพระมหาอุปราชาตอนที่ไปออกรบกับพระนเรศวรแล้วก็พระเอกาทศรถอะค่ะก็มีลางร้ายก็คือลมพัดฉัตรหักพัดฉัตรลมที่พัดฉัตรหักเนี่ยก็คือเป็นลางร้ายว่าพระมหาอุปราชาจะแพ้ศึกครั้งนี้ค่ะ
0: เอาคำถามต่อเนื่องกันเลยนะข้อต่อไปข้อที่12ครับ
2: ครับ
0: แล้วสถานที่ที่เกิดการทำยุทธหัตถีคือสถานที่ใดครับ
1: ตำบลหนองสาหร่ายจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: โอ้โหเก่งมาก
2: ค่ะข้อที่เท่าไหร่ครับ
0: ข้อต่อไปข้อที่13นะครับน้ำครับคำว่าเถื่อนเป็นไวยพจน์ของคำว่าอะไรครับ
1: คำว่าป่าค่ะ
0: ถูกต้องครับ
2: เถื่อนป่าเถื่อนเนี่ย
0: กับเถื่อนคำไวยพจน์หมายความว่าเป็นคำที
1: ่มีความหมายเหมือนกันแต่ว่าเขียนต่างกันค่ะ
3: อ๋อไวยพจน์คืออะไรเนี่ย
1: หนูว่านึกถึงไวยพจน์

0: ุดก่อน
1: คำที่ออกเสียงไม่เหมือนกันแต่มีความหมายคล้ายกัน
2: ครับ
1: ใช่ไหมอาจารย์
3: ใช่ครับใช่คือคำที่มีความหมายเหมือนกัน
4: มีความหมายเหมือนกัน
3: ข้อต่อไปข้อที่14แล้วนะครับ
1: ครับ
3: ทรงเสวยทรงพระสวรรค์เสด็จลงทรงดนตรีคำใดต่อไปนี้ใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้องครับ
0: ทรงเสวยค่ะ
3: ถูกต้องครับ
1: จริงๆต้อง
0: จริงๆต้องใช้แค่คำว่าเสวยค่ะเพราะว่าเสวยเป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วก็จะไม่ใช้ทรงนำหน้าค่ะ
3: อ๋อถ้ามาใช้ซ้อนกันก็ผิดไปเลย
0: ใช่ค่ะ
3: คำถามข้อที่15นะครับผลอะไรเอ่ยมีสีแดงผู้ใดอยากให้เปียกก็จะเปียกผู้ใดไม่อยากให้เปียกก็ไม่เปียกไม่ขังนองอยู่บนพื้นฝนนี้ชื่อว่าอะไร
0: ฝนโบกขอรพัด
3: ถูกต้องครับ
1: โอ้มาจากไหนยังไงลูก
0: ฝนโบกขอรพัดนี่มาจากเรื่องพระเวสสันดรชาดกกันฉ่อกษัตริย์ค่ะ
3: แล้วที่เขาบอกไม่ขังนองอยู่บนพื้นนี่หมายความว่าไงฮะ
0: หมายถึงว่าฝนที่ฝนโบกขอรพัดเวลาตกลงดินแล้วมันจะไม่ขังน้ำจะไม่เจิ่งนองค่ะเพราะว่ามันจะซึมหายไปเลย
3: ข้อที่16ครับข้อต่อไปครับแล้วว่าอนิจจาความรักเพิ่งประจักษ์ดั่งสายน้ำไหลตั้งแต่จะเชี่ยวเป็นเกลียวไปที่ไหลที่ไหนเลยจะไหลคืนมานี่คือวรรคทองของบทประพันธ์ใดระหว่างอีเหนาหรือมัทธนะพาทาครับ
0: อีเหนาค่ะ
3: ถูกต้องครับข้อต่อไปข้อที่17เลยนะครับสระของไทยมีทั้งหมดกี่รูปกี่เสียงครับ
0: 21รูป32เสียงค่ะ
3: ถูกต้องครับข้อที่18นะครับสระตัวที่9คือสระอะไรครับ
0: สระเอกค่ะ
3: ถูกต้องครับส่วนคำถามข้อต่อไปนะครับว่ากันด้วยเรื่องของเครื่องหมายวรรคตอนนะครับคำถามมีว่าเครื่องหมายต่อไปนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรให้น้องน้ำหันหลังไปดูบนจอนะครับเชิญครับ
0: อัญญาประกาศ
3: ถูกต้องครับ
1: เอาไว้ใช้ตอนไหนลูก
0: เครื่องหมายอัญญาประกาศจะใช้สำหรับเป็นคำพูดหรือว่าประเด็นที่สำคัญค่ะ
3: เน้น
0: ใช่ค่ะ
3: เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายนะครับ
1: ครับ
3: ในเกมสุดท้ายด้วยสำคัญมากเลยข้อนี้ถ้าตอบถูกกลับบ้านพร้อมเงินเท่าไหร
0: ่100,000บาทค่ะ
3: นี่ต้องถูกเท่านั้นนะครับสำหรับข้อนี้คำถามมีว่าวันเกิดสุนทรภู่คือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรและปีอะไรครับ
0: 26มิถุนายนพุทธศักราช2329ค่ะ
3: เป็นคำตอบที
1: ่สุดท้ายนะสุดท้ายนะ 100,000 บาทนะ
3: ถ้าตอบถูกนะครับกลับบ้านพร้อมเงินแสนนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: ในที่สุดนะครับน้องน้ำจากนครปฐมนะครับคว้าทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับมูลค่า 100,000 บาทยินดีด้วยครับเอาตอนนี้ทั้งสองท่านดูอยู่บอกเลย
0: ก็วันนี้หนูเอา 100,000 บาทกลับบ้านไปได้แล้วค่ะ
4: ที่ผมต้องชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ของน้องน้ำนะรวมทั้งคุณครูด้วยนะครับที่บ่มเพาะเด็กคนนี้ได้มาจนถึงทุกวันนี้นะอาจารย์ขอฝากคำอวยพรว่าให้เรานะครับจงเป็นสายน้ำหรือสายทานแห่งปัญญาที่จะนำพาลูกศิษย์ของตัวเองไปสู่ความสำเร็จในชีวิตให้ได้ต่อๆไปนะครับก็ขออวยพรให้ได้ไปสู่เป้าหมายของความเป็นครูให้ได้นะครับน้องน้ำขอบคุณมาก
0: ค่ะ
1: อ้าวพี่กระติ๊บ
5: ก็ตอนนี้พี่น้องก็อยู่ม.6แล้วก็กำลังจะเข้าสู่รั้วมหาลัยก็ขอให้น้องน้ำ

0: จะเลือกคณะอะไรไว้ขอให้ได้ทุกอย่างสมดังที่ปรารถนาเลยขอให้น้องน้ำได้เป็นอย่างที่อยากจะเป็นพี่รู้ว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าเราเป็นวัยรุ่นอาจจะยังช่วยที่บ้านพ่อแม่ไม่ได้มันก็อาจจะรู้สึกเจ็บใจบ้างแต่อีกไม่นานเชื่อพี่เหอะน้องจะสามารถดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีก็ขอให้น้องสมความตั้งใจที่น้องหวังไว้ทุกๆอย่างเลยค่ะ
1: พี่ติ๋มครับเชิญครับ
2: จากที่พวกเราได้เห็นนะครับว่าน้องน้ำเนี่ยมีทัศนคติที่ดีต่อทุกเรื่องภายใต้ความกดดันในรายการของเราที่ซึ่งทุกคำถามที่แชมป์ถามเนี่ยล้วนที่สุดแล้วทั้งนั้นแต่น้องน้ำก็คือตอบด้วยความมั่นใจตอบด้วยใบหน้าที่ยังยิ้มแย้มอยู่เสมอสิ่งนี้วันนี้อยากให้น้องน้ำจำเอาไว้ว่าเราประสบความสำเร็จด้วยเหตุผลใดๆบ้างแล้วนำสิ่งณวันนี้ความกดดันณวันนี้เอาไปต่อสู้ต่อไปในอนาคตนะครับยินดีด้วยกับน้องน้ำนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ลูกศิษย์วันนี้เห็นแล้วเป็นไงบ้างครับสำเร็จแล้วครับครู
3: ค่ะถือว่าสำเร็จไปในก้าวแรกนะคะก็ภาคภูมิใจแทนครอบครัวของน้ำนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจที่เป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นน้องที่ดีของโรงเรียนราชินีบูรณะค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จในขั้นต้นนะคะ
1: ครับผมวันนี้ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านอย่างมากครับ
4: ขอบคุณครับขอบคุณชุดพิธีกรชายจากทวิตี้แจ็คกันด้วยนะครับ
1: วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิรลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: ำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
1: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
4: ่สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะข่าวช่องวันเสาร์อาทิตย์มาแล้วนะคะติดตามข่าวกันในวันเสาร์ที่29สิงหาคมค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะพี่โจอารชุนและดิฉันจ้อยยานินค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารได้ทุกช่องทางออนไลน์และรับชมสดได้ผ่านทางแอปวันดีวันเสาร์วันนี้ถึงแม้เป็นวันหยุดแต่ว่ามีหลายประเด็นความคืบหน้าให้ได้ติดตามกันนะคะหนึ่งเรื่องก็คือการโกงสอบท้องถิ่นค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตอนนี้แต่ละพื้นที่ได้ทยอยเซ็นลงนามคนที่สอบแล้วได้ตำแหน่งโดยทุจริตก็ต้องออกจากตำแหน่งไปรวมถึงติดตามกรณีที่นายกเฮงนะคะถูกรวบตัวกรณีที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการโกงสอบท้องถิ่นเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมสำหรับจังหวัดกระบี่เองนะคะเขาก็มีการตรวจสอบค่ะและข้าราชการท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่ที่ถูกตรวจสอบมีทั้งหมด121คนแบ่งเป็นสังกัดอบจ.กระบี่9คนเทศบาล40คนและอบต.72คนหลังผลสอบใหม่เนี่ยพบว่าไม่มีรายชื่อผ่านการสอบพูดง่ายก็คือพบว่าทุจริตนั่นเองล่าสุดนะคะก็มีการเซ็นลงนามให้ออกจากราชการไปแล้วกว่า100คนเดี๋ยวต้องเดินหน้าต่อค่ะดำเนินการให้ครบทั้ง121คนและคาดว่าจังหวัดอื่นๆก็เร่งดำเนินการให้ออกจากราชการภายในสิ้นเดือนนี้นะ31สิงหาคมค่ะและเดี๋ยวต้องรอติดตามกรณีของอดีตนายกอบต.ทั้งนายกเฮงและเจ้าหน้าที่อบต.กรณีที่ถูกกล่าวหาเรื่องของการจ่ายสินบนวิ่งเต้นสอบบรรจุเข้ารับราชการเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดกันนะคะและประเด็นที่เป็นเรื่องใหญ่เรียกว่าเป็นประเด็นระดับโลกและเรายังคงจับตากันอยู่ก็คือเรื่องของเหตุการณ์ภัยพิบัติดินโคลนถล่มและน้ำท่วมที่เนปาลตอนนี้ทางการเนี่ยสั่งจับตาทะเลสาบ2แห่งที่อยู่เหนือพื้นที่ประสบภัยค่ะเ

0: ังจากพบว่าระดับน้ำตอนนี้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะเกรงว่าถ้าเกิดแนวกั้นพังขึ้นมาแล้วก็อาจจะเกิดมวลน้ำทะลักรอบใหม่ขึ้นได้เจ้าหน้าที่ได้เตือนค่ะว่าความเสี่ยงจะยังคงอยู่จนกว่าน้ำในทะเลสาบทั้ง2แห่งจะระบายออกทั้งหมดขณะเดียวกันก็เตรียมติดตั้งทั้งกล้องและเซ็นเซอร์เพื่อวัดระดับน้ำพื้นที่ปลายน้ำเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ทันท่วงทีนะคะแต่ก็มีอุปสรรคค่อนข้างเยอะเรื่องของภูมิประเทศและความเสียหายคาดว่าในการติดตั้งกล้องและเซ็นเซอร์เนี่ยอาจจะจำเป็นต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าไปในพื้นที่หากแนวกั้นทะเลสาบพังลงอันนี้สำคัญมากจริงๆค่ะอาจจะทำให้เกิดน้ำทะลักระรอกใหม่ไหลเข้าพื้นที่ชุมชนด้านล่างซ้ำได้ทุกเมื่อเลยค่ะ
1: เดี๋ยวรายละเอียดไปติดตามกันนะครับแต่ว่าเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมามีเหตุระทึกกลางกรุงเทพนะครับเพราะว่ามีเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะครับในที่สุดแล้วเนี่ยก็คือตอนนี้โครงสร้างอาคารบางส่วนมันพังแล้วเพราะว่าไฟไหม้ความร้อนมันสูงนะครับตอนแรกเหมือนจะสามารถควบคุมไฟไว้ได้แต่ว่าตีหนึ่งปรากฏว่าไฟเนี่ยปะทุขึ้นมาอีกรอบนึงซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังครับ
2: น่ากลัวมากเลยนะ
3: ไม่พี่แล้วมันจะไปดับยังไง
2: มันเข้าไม่ถึงหรอ
4: การดำเนินการเรามีอะไรเปลี่ยนรอบตั้งผู้สาร
2: ไม่แล้วมันจะโอ้โหน่ากลัวมากอะ
5: ตอนนี้เพลิงไหม้นะครับลุกลามออกมาด้านนอกแล้วนะครับลุกลามออกมาด้านนอกแล้วเนื่องจากไม่มีน้ำนะครับและไม่มีน้ำนะครับตอนนี้กำลังจะประสานรถน้ำ50เหตุนะคร
1: ับ ก็กลายเป็นว่าเป็นคืนวันศุกร์ที่ลุ้นระทึกนะครับกับเรื่องเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นที่นี้เนี่ยสาเหตุของไฟไหม้รวมไปถึงลำดับเวลานะครับตั้งแต่ตอน 20:42 เนี่ยไฟมันเริ่มไหม้ที่ชั้น1มันเป็นพื้นที่ร้านค้าเพราะฉะนั้นข้าวของมันจะเยอะนะครับทั้งพลาสติกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สายไฟร้านแก๊สเหล่านี้ไฟมันก็รามไปอย่างรวดเร็วพอประมาณสัก 3:27 มันมีเสียงระเบิดดังขึ้นตอน 4:00 อาคารจอดรถสุดตัว 4:16 โครงสร้างอาคารก็เริ่มยุบตัวนะครับ 4:41 ปรากฏมีคนเจ็บ3คนเป็นกู้ภัยเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไฟมันลามไปยังอาคารข้างๆนะครับขายเครื่องเสียงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จนประมาณ 5:00 กว่าเนี่ยเพจของกทม.ประกาศบอกว่าควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ก็คือมีการฉีดน้ำเลี้ยงไว้แต่ทีเนี้ย 1:00 ไฟปะทุขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ 1:30 ของเมื่อคืนเนี่ยเจ้าหน้าที่บางส่วนเริ่มถอนกำลังออกแต่ว่ายังคงต้องฉีดน้ำเฝ้าระวังตลอดทั้งคืนแล้วผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ไปด้วยนะครับผู้ว่าชัชชาติท่านก็เป็นวิศวกรท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าอาคารคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยไอ้โครงสร้างเหล็กเวลามันโดนความร้อนเนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะยุบตัวโครงสร้างมันก็เสียหายมันก็จะทรุดลงมานะครับทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ยังไม่เสี่ยงเข้าไปในอาคารฉีดน้ำจากภายนอกนะครับแล้วก็สกัดไม่ให้ไฟเนี่ยมันลามไปยังอาคารข้างเคียงขณะเดียวกันผนังฟาซาดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นชื่อเรียกเป็นชื่อเทคนิคเฉพาะไอ้ผนังที่ว่าเนี่ยมันเป็นอุปสรรคที่ทำให้น้ำเนี่ยฉีดแล้วมันเข้าไปถึงข้างในได้ยากนะครับสาเหตุคาดว่าน่าจะเริ่มจากชั้น1ที่เป็นพื้นที่ร้านค้าแล้วหลังจากนั้นไฟมันลามไปอย่างรวดเร็วครับ
6: ที่เป็นตึกแถวอยู่ข้างข้างแล้วข้างในก็เป็นห้างสินค้
7: า
6: ที่จอดรถสินค้าน่าอยู่ชั้นหนึ่งตรงกลางก็ไฟก็น่าจะมาจากตรงนั้นแต่ว่าก็จริงแล้วก็มีหัวแดงน้ำใจก็มีนะแต่ว่าเข้าใจว่าสินค้าข้างในมันเยอะก็เลยไหม้ลามข้างเดียว
7: กี่คันรถคะตอนนี้รถน้ำดับเ
6: พลิงโอ้น้ำไม่รู้กี่สถานีเลยว่าตอนนี้ก็ลงมาหมดเลย
7: ค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่รายงานถึงความยากในการควบคุมเพลิงไหม้ไหมคะ
6: ก็คงยากเพราะเราก็ต้องเอาทางหลักใครเจ้าที่เป็นหลักด้วยแต่เขาไม่ได้ให้เข้าไปข้างในโดยที่ไม่แน่ใจว่าอาคารจะตัวหรือเปล่าโอ้ฉีดได้แต่ด้านนอกเป็นหลักของ
1: เพราะฉะนั้นโดยผนังของตึกก็เป็นอุปสรรคในการทำงานในการที่จะให้น้ำเข้าไปดับไฟข้างในได้แล้วก็ตัวอาคารเนี่ยจริงมีสปริงเกอร์นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะควบคุมไฟไว้ได้ก็ดูก็คือเอางี้น้ำน้อยแพ้ไฟไฟมันหนักขนาดนี้นะครับแล้วก็พื้นที่รอบตัวอาคารเนี่ยมีหัวแดงยังดีที่ว่ามีหัวแดงหลายจุดก็ช่วยสนับสนุนการดับเพลิงได้ครับ
0: นี่ขนาดมีหัวแดงหลายจุดแล้วก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะในการคุมเหตุการณ์อีกหนึ่งคนที่ลงพื้นที่ไปเช่นเดียวกันค่ะคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยค่ะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ก็เอาเครื่องจักรอุปกรณ์อาสาสมัครเข้าไปคุมเพลิงแบบเต็มกำลังเลยนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้คือสามารถที่จะคุมจุดความร้อนได้แค่บางจุดเท่านั้นส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าต้นเพลิงน่าจะเริ่มมาจากชั้น4นั้นเนี่ยคุณเจเศรษฐ์บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานยืนยันเอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะเรื่องของโครงสร้างต้องประเมินเรื่องของความปลอดภัยก่อน และให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหาสาเหตุหลังจากนี้อีกครั้งฝากเตือนไปยังพ่อค้าแม่ค้าด้วยเสาร์อาทิตย์เนี่ยจริงๆเป็นช่วงคึกคักนะที่ทองของตลาดนี้เลยนะคะก็วันนี้ค่ะต้องเตือนทั้งประชาชนพ่อค้าแม่ค้าหลีกเลี่ยงพื้นที่ไปก่อนผู้ที่รับผลกระทบแสบตาแสบจมูกให้รีบออกจากพื้นที่ค่ะ

0: ให้ความมั่นใจได้ว่าน่าจะได้รับความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในพื้นที่เกษตรถ้าไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องเข้านะครับผมให้อยู่บริเวณรอบนอกนะครับแล้วก็พยายามใช้การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์กับญาติบริเวณใกล้เคียง
1: เจ้าหน้าที่บอกถึงความยากง่ายในการดับเพลิงไหมคะ
0: ก็ไม่มีคำว่ายากหรอกครับเจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่สุดกำลังความสามารถนะครับ
2: ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีเพียงเจ้าหน้าที่บางส่วนที่บาดเจ็บเล็กน้อยอย่างที่ว่านะคะซึ่งคุณเจเศษได้โพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวด้วยค่ะเตือนไปถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะให้หลีกเลี่ยงการสูดดมควันปิดประตูหน้าต่างสวมใส่แมสหากมีอาการผิดปกติหรือแพ้ควันให้รีบพบแพทย์ทันทีค่ะ
3: ครับคุณผู้ชมอุ้ยข้างหลังเราวันนี้วันอะไรวันนี้ไม่ใช่วันเสาร์ธรรมดาแต่เป็นวันที่เราจะต้องร่วมกันลุ้นบทสรุปของอินองศา
2: ค่ะ
3: นะครับอรุณรุ่งเนี่ยคุณผู้ชมใครที่ติดตามมาเนี่ยเชื่อว่าเฮ้ยมันมีหลายอารมณ์เหลือเกินกับละครเรื่องนี้นะครับเพราะว่าคือมันผ่านมาหมดแล้วอะสมรภูมิอารมณ์นะครับลุ้นก็ผ่านมาแล้วหนักหน่วงก็ผ่านมาแล้วแล้วก็อินไปกับตัวละครเหล่านี้นะครับแต่บอกเลยว่า EP สุดท้ายนี้ถ้ายังไม่มีทิชชู่นะหามาเลยย
2: ัง
3: ไม่มีคนซับน้ำตานะคืนนี้ให้อยู่ข้างๆเลยนะช่วยกันซับน้ำตาได้เลยเพราะว่ามันถึงจุดพีคมากๆนะครับแล้ววันนี้นะฮะสำคัญก็คือว่าอินองศารวมถึงนักแสดงคนอื่นจะไปดูตอนจบกับแฟนๆ 2,500 คนในงานอรุณรุ่ง The Age of Horizon Final EP with In องศานะครับใครที่ไม่ได้ไปเสียใจแน่นอนแต่เอางี้อย่าเพิ่งเสียใจให้มันหนักมากนะครับอยู่หน้าจอช่องวัน31แล้วก็รอชมแล้วก็ซับน้ำตาไปพร้อมกันก็ได้กับอรุณรุ่งตอนจบคืนนี้2ทุ่มครึ่งดูทีวีทางช่องวัน31แล้วก็เวอร์ชันอันคัตทางแอปวันดีที่เดียว
2: ค่ะ
3: เท่านั้นเอานี่ใกล้กันอีกนิดอีกหน่อยแล้วเอามาแหวนแทนใจอีกยังไงล่ะ
2: ดูมีความเข้มข้น
3: เดี๋ยวคืนนี้เรามา
2: เ
3: ศร้ากัน
2: อีพีสุดท้าย
3: จบกันยังไง
2: รอลุ้นกันนะคะส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมพากันมาที่เทศกาลดนตรีที่หลายคนเนี่ยกำลังรอคอยค่ะวันนี้เขากลับมาขอย้ำความสนุกกันอีกรอบไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
4: ถึงเวลาแล้วเหล่าสาวกทั้งหลายพร้อมจะไปลองดีกับวิหารลับคืนหลอนกันหรือยังใน Leo Presents Scream Fest 2026เทศกาลดนตรีฮาโลวีนสุดหลอนและเดือดที่สุดแห่งปีกับ9ศิลปินตัวท็อปที่จะรับบทผู้นำลัทธิปีศาจปากมีเจฟซาเตอร์ไททอสมิธอิงวรันธรฟรีแมนดาวโจอี้ภูวศิษย์ลิตเติ้ลจอห์นโปเตโต้และปันพร้อมโชว์ที่ออกแบบขึ้นใหม่เฉพาะสำหรับงานนี้และโปรดักชันสุดยิ่งใหญ่ครบทุกมิติทั้งสเตจดีไซน์แสงสีเสียงและวิชวลที่จะพาทุกคนนั้นดำดิ่งสู่โลกแห่งความร้อนแบบเต็มพิกัดเสริมด้วยเมคอัพสเตชันและจุดถ่ายรูปที่ออกแบบตามทีมวิหารลับคืนร้อนให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศฮาโลวีนในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569ณไบเทคบางนาเริ่มกดบัตรได้แล้ววันนี้ถึง31สิงหาคม2569ทั้งบัตร Early Bird และบัตร VIP ได้ทาง Ticketeer Application และ www.ticketeer.com เท่านั้นแล้วมาร้อนด้วยกันไปทั้งฮอลล์
3: ฝนเบาไปช่วงหนึ่งแล้วใช่ไหมครับแต่ตอนนี้กลับมาแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องเตือนกันเรื่องของนี่น้ำป่าที่มันหลากลงมานะครับที่ตราดเนี่ยปรากฏว่ามีน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดหลากลงมานะครับตอนนี้ก็เลยต้องมีการปิดอุทยานชั่วคราวแล้วเรื่องใหญ่ระดับโลกก็คือที่ตอนนี้ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยกันส่งกู้ภัยไปช่วยกันก็คือที่เนปาล นะครับสภาพเนี่ยคุณผู้ชมดูนะนี่คือพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งเป็นจุดที่ก็รับพวกมวล น้ำแล้วก็ดินโคลนถล่มเต็มๆต้องคลานกันแบบนี้นะครับรวมไปถึงเดี๋ยวอัปเดตกันจำนวนผู้เสียชีวิตแล้วก็การส่งความช่วยเหลือเข้าไปและความเสี่ยงอื่นๆเพิ่มเติมเดี๋ยวกลับมาดูกันช่วงหน้าครับ
5: อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พร้อมชมโชว์สุดพิเศษจากดาราศิลปินแล้วก็ยังมีร้านค้ามากมายให้ได้ช็อปกันด้วยนะคะมาเจอกันได้ค่ะในวันที่27ถึง30สิงหาคมนี้นะคะที่ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ค่ะแล้วพบกันนะคะ
6: สู้ฝ่าแดดรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
8: ้ปวดหัวไม่เลือกเวลา
9: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
8: เลือกซาร่าซาร่า

0: ดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
1: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: น้ำปลาตำหนวใส่อะไรก็อร่อย
3: ลองชิมดูครับ
4: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
5: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ผมเลิฟเลย
6: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
7: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
8: หน้าฝนทีไรยุงและแมลงร้ายมาพร้อมกันทุกทีทั้งกวนใจและเชื้อโรคร้ายไข้เลือดออกยิ่งในบ้านที่มีเด็กหรือผู้ใหญ่ยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษยุงเยอะไม่ต้องทนอีกต่อไปหมดปัญหายุงกวนใจในทุกค่ำคืนด้วยมอสคิโต้เครื่องดักยุงไฟฟ้ามาพร้อมหลอดไฟล่อแมลงประสิทธิภาพสูงดึงดูดแมลงได้อย่างแม่นยำกำลังไฟเหมาะสมใช้งานได้ต่อเนื่องโครงสร้างวัสดุคุณภาพแข็งแรงทนทานครอบคลุมพื้นที่กว้างถึง60ตารางเมตรตอบโจทย์ทั้งในบ้านและสวนไร้สารพิษไม่มีคลื่นรบกวนมั่นใจทุกการใช้งานมีระบบป้องกันพร้อมการรับประกันเพื่อใส่ใจคนที่คุณรักเปลี่ยนพื้นที่ของคุณให้ปลอดยุงอย่างแท้จริงสุดคุ้มเครื่องดักยุงและแมลงมอสคิโต้ซื้อ1แถม1ยังไม่พอโทรตอนนี้แถมเพิ่มโคมไฟ LED แบบแขวนและไขควงราคาปกติรวมของแถม 2,778 บาทพิเศษจ่ายเพียง899บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925มอสคิโต้ทำความสะอาดง่ายถอดถาดล้างทำความสะอาดได้ทันทีไม่ยุ่งยากกินไฟต่ำเปิดใช้งานต่อเนื่องได้24ชั่วโมงสบายใจทุกช่วงเวลาเหมาะสำหรับบ้านที่มีสวนอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือช่วงหลังฝนตกที่แมลงระบาดหนักจากปัญหาที่มองเห็นสู่ความสบายใจที่คุณสัมผัสได้จริงมอสคิโต้ปกป้องทุกคนที่คุณรักสุดคุ้มเครื่องดักยุงและแมลงมอสคิโต้ซื้อ1แถม1ยังไม่พอโทรตอนนี้แถมเพิ่มโคมไฟ LED แบบแขวนและไขควงราคาปกติรวมของแถม 2,778 บาทพิเศษจ่ายเพียง899บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925 โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
9: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
10: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
11: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
12: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
10: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอบฟ้า
12: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
6: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เดย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
13: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
14: ่อัปปาเช
15: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
14: ่ I love อัปปาเช
16: เพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
17: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่นสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีด
18: อการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสทูเดนแฟนคอนแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
19: ์แอปวันดีคอนเทนต์จดิตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
20: 8:37 นะครับเสาร์อาทิตย์นี้เป็นช่วงที่หลายพื้นที่ของประเทศไทยกลับมามีฝนตกชุกอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเตือนกันเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะครับที่จังหวัดตราดเนี่ยปรากฏว่ามีน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดที่หลากลงมาแล้วกระทบแบบนี้นะครับนี่คือสภาพน้ำตกคลองแก้วที่บ่อไร่ฝนที่ตกและน้ำป่าที่หลากลงมาเนี่ยคือน้ำพอมันลงมามันก็ลงมาตามลำห้วยโอ้น่ากลัวใช่ไหมไหลเชี่ยวเลยนะครับมีสีแดงขุ่นอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วก็เลยประกาศนะครับเสาร์อาทิตย์นี้อาจจะต้องงดนะไปเที่ยวน้ำตกก่อนนะครับปิดชั่วคราวเดี๋ยวจะเปิดอีกทีนึงดูสถานการณ์ประเมินถ้าปลอดภัยแล้วเนี่ยเปิดให้เข้ามาตามปกติแต่ตอนนี้ต้องประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวกับชาวบ้านนะครับติดตามประกาศจากทางอุทยานใกล้ชิดนะครับป้องกันกระแสน้ำป่าที่มันอาจจะหลากท่วมและเป็นอันตรายกับคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วฝนกระทบจากฝนตกหนัก ทำให้น้ำป่าเนี่ยมันหลากเข้าไปยังชุมชนที่มีคนแล้วนะครับสะพานข้ามคลองบ้านจัดสรรโอ้โหนี่สภาพน้ำแบบนี้เอาจริงอย่าเสี่ยงนะบางทีนะคิดว่าเอ้ยน้ำไม่แรงหรอกฝ่าไปได้
3: อย
20: ่
3: าคันกันนะ
20: เอออย่าประเมินความเสี่ยงของกระแสน้ำหรือพลังธรรมชาติที่มันต่ำเกินไปนะครับแล้วก็นอกจากนี้ถนนสายเมืองอัญมณีบ่อไร่ก็มีลักษณะของน้ำท่วมขังแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้มวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำที่ไหลลงสู่ชุมชนในตำบลบ่อพลอยโดยเฉพาะที่ซอยหนูใกล้กับตลาดสดเทศบาลตำบลบ่อพลอยเนี่ยนะครับก็มีบ้านอยู่ประมาณ20หลังน้ำเนี่ยสูงประมาณ50เซนด้วยนะครับทีนี้กลายเป็นว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าโยกหนีน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวมันช็อตเดี๋ยวมันพังตู้เย็นเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของอันนี้เป็นน้ำใจช่วยกันนะครับส่วนเรื่องการใช้ถนนใช้หนทางการสัญจรเนี่ยมีน้ำท่วมสะพานคลองไอ้เผือกกับสะพานคลองมะละกออันนี้ปิดเส้นทางระหว่างสี่แยกบ่อไร่ไปวัดบ่อไร่นะครับแล้วก็สะพานคลองอีปงเส้นทางไปอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วกับบ้านปะอาเนี่ยน้ำสูงเป็นเมตรเลยอันนี้ต้องระวังนะครับนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอยกับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ตอนนี้ลงพื้นที่ไปแล้วนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือต้องไปเอาพวกเศษวัชพืชขยะที่มันอุดตันเนี่ยเอาออกซะมันจะได้ระบายน้ำได้เร็วทีนี้เตือนนะครับว่าฝนมันยังคงตกต่อเนื่องน้ำมันอาจจะเพิ่มสูงกว่านี้นะครับแล้วก็ถ้ามันไม่มีฝนมาเติมเนี่ยน้ำจะค่อยๆลดลงภายในไม่กี่ชั่วโมงก็อาจจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับก็เลยขอให้ประชาชนเนี่ยระมัดระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเย็นเมื่อวานนี้ปภ.นะครับส่งเซลบอดแคสต์เตือนฝนตกหนักในพื้นที่บ่อไร่เขาสมิงของจังหวัดตราดเตือนให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังน้ำล้นนะครับแล้วก็อาสกิจบอกยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถจอดไว้ระวังน้ำท่วมนะครับปภ.เนี่ยเตือน51จังหวัดให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังตั้งแต่29คือวันนี้นะครับไปจนถึงวันที่2กันยายนนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่ของไทยเนี่ยฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วครอบคลุมทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้นะครับอันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นนะใครเดินทางเสาร์อาทิตย์นี้นะครับจะไปไหนพักผ่อนหย่อนใจดูเรื่องของฟ้าฝนกันด้วย
3: ทีนี้เนี่ยอยากพาไปดูระดับน้ำที่แม่น้ำโขงบ้างคุณผู้ชมเพราะว่ายังคงน่ากังวลนะคือตอนนี้เนี่ยภาพมุมสูงที่เห็นค่ะเป็นในพื้นที่นครพนมในแม่น้ำโขงระดับน้ำเนี่ยลดลงต่อเนื่องแต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้ลำน้ำอูนกับลำน้ำสงครามนี่แหละค่ะที่เสี่ยงเพราะปริมาณน้ำเนี่ยเกินความจุแล้วไปท่วมพื้นที่การเกษตรเสียหายเกือบ 100,000 ไร่แล้วนะคะระดับน้ำโขงขณะนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก9เมตรกว่าๆลดลงวันละราวๆ10เซนติเมตรทางจังหวัดก็เตรียมเสริมเครื่องสูบน้ำเพิ่มรับมือฝนที่จะตกหนักอีกรอบค่ะในพื้นที่อำเภอศรีสงครามได้รับผลกระทบหนักสุดเลยนะคะนาข้าวถูกน้ำท่วมกว่า 52,000 ไร่รองลงมาก็คืออำเภอนาทมเสียหาย 22,000 ไร่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าปัญหาคือมวลน้ำระบายลงแม่น้ำโขงได้ช้าทางชลประทานก็เลยเร่งเปิดประตูระบายน้ำปากอูนแบบเต็มกำลังค่ะส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอันนี้ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าและดินโคลนถล่มอย่างหนักเลยเพราะว่าอะไรนี่คือสภาพณปัจจุบันในพื้นที่คือแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็เจอฝนตกหนักช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะและยังคงมีคำเตือนว่าจะเจอฝนตกหนักต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่เสรียงถึงขั้นต้องใช้ภาษาปกยอเป็นภาษาถิ่นค่ะนี่ค่ะประกาศเสียงตามสายเลยเตือนให้ชาวบ้านเข้าใจสถานการณ์ค่ะ
21: ตำบลแม่หอยเนาะตั้งแต่วันที่29เนาะเรียกว่าคอเนาะถึงรอบวันที่2เนาะเมืองพัตตีเนาะพวกเราเปิดรอซาเรกิดิเจเนาะและตะเกตาคอทีคอโนเนาะบาการเดลโลอาวกาฮอโค
3: เตือนให้ติดตามข่าวสารแล้วก็อพยพออกจากจุดเสี่ยงนะคะพื้นที่เสี่ยงที่สุดเนี่ยอยู่ที่อำเภอแม่เสรียงและศพเมยค่ะโดยเฉพาะตำบลแม่เหาะและป่าแป๋ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้มีชาวบ้านเสียชีวิตจากเหตุดินสไลด์จุดนี้ด้วยจังหวัดได้สั่งทุกอำเภอเลยให้เตรียมพร้อมนะคะทั้งแผนอพยพจุดพักพิงเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงและเตือนให้เฝ้าระวังฝนหนักถึงหนักมากในช่วง29สิงหาคมก็คือวันนี้นะยาวไปจนถึง2กันยายนเลยค่ะส่วนที่จังหวัดน่านคุณผู้ชมค่ะได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยจากสถานการณ์น้ำท่วมณตอนนี้ทานน้ำใจยังคงหลั่งไหลช่วยชาวบ้านในพื้นที่ปัวค่ะล่าสุดโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันได้ส่งมอบชุดเครื่องนอนและอุปกรณ์จำเป็นให้กับเทศบาลตำบลปัวนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยนะคะ สิ่งของที่นำไปช่วยเหลือเนี่ยมีทั้งที่นอนปิกนิกพร้อมกับหมอน200ชุดมุ้งสปริงและมุ้งสาย100หลังด้วยความ

0: ช่วยเหลือนี้จะถูกส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยเดินหน้าให้กลับคืนสู่ชีวิตปกติโดยเร็วที่สุดค่ะด้านของกรมอุตุประกาศเตือนเลยนะคะไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะอาจตกหนักถึงหนักมากบางแห่งช่วง29สิงหาถึง2กันยายนโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางอีสานตอนบนและภาคตะวันออกนะคะเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมและน้ำป่าได้ค่ะ
1: เรามาตามความคืบหน้าเหตุที่มีทานน้ำแข็งที่มันพังถล่มลงมานะครับด้วยระดับความสูงแล้วก็ด้วยขนาดของทานน้ำแข็งเนี่ยยาวประมาณ600เมตรนะครับตกลงมาจากตรงยอดเขาลงมาด้านล่างที่เป็นแม่น้ำนะครับทานน้ำแข็งมันก็คือหิมะพอมันละลายเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำเนี่ยประมาณสัก20สระของสนามของสระโอลิมปิกคิดดูว่าลงมาเนี่ยมันใหญ่น้ำมวลน้ำมากขนาดนี้มันก็เลยกวาดเอาทั้งดินแล้วก็โคลนแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยไหลมาทางน้ำนะครับแล้วก็ทำให้ถล่มในพื้นที่จนตอนนี้มียอดผู้เสียชีวิตเนี่ยเกือบ600คนไปแล้วนะครับตรงพื้นที่ตรงชายแดนกับชายแดนเนปาลกับจีนนะครับทีนี้เรื่องของการกู้ภัยเนี่ยนะครับมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยบรรเทาสาธารณภัยหลายพันนายทั้งจากของเนปาลทั้งจากของจีนแล้วก็อีกหลายๆชาติที่ส่งเข้าไปทำงานแข่งกับเวลานะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มันมีปัจจัยบางอย่างที่กลายเป็นว่าน่าเป็นห่วงนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานบอกว่าภารกิจในการค้นหาและกู้ภัยเนี่ยเข้าสู่ช่วงวิกฤตเพราะอะไรตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยคุณผู้ชมยังคงเป็นช่วงฤดูมรสุมฝนยังคงตกอยู่นะครับแล้วตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยที่มันอยู่ไอเนี่ยหมู่บ้านอยู่ด้านล่างด้านบนเนี่ยเป็นอุทยานแห่งชาติมันจะมีทะเลสาบนะครับหลายคนที่ถ้าเกิดใครเคยไปเนี่ยด้วยความที่ภูมิประเทศเนี่ยเป็นทิวเขาสูงชันของเทือกเขาหิมาลัยจริงๆแล้วสวยมากนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทะเลสาบหรือบางทีก็มีทานน้ำแข็งให้ได้ดูกันนะครับตอนนี้น้ำในทะเลสาบมันเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณฝนที่มันตกลงมาอย่างต่อเนื่องทีนี้กลัวอะไรก็กลัวว่าไอ้น้ำในทะเลสาบนี่แหละถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะทำให้แนวกั้นตามธรรมชาตินะครับมันพังมันก็เป็นลักษณะเหมือนเขื่อนแตกมวลน้ำจากทะเลสาบมันจะทะลักลงมาอีกรอบหนึ่งเป็นไปได้หรือไม่คิดดูนะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยที่เข้าไปช่วยทำงานกู้ภัยเนี่ยอยู่กันเป็นพันคนแล้วเขาก็กลัวว่าไอ้เนี่ยไอ้ทะเลสาบที่มันอยู่ด้านบนถ้ามันทะลักมันพังมันก็จะลงมาท่วมข้างล่างแล้วชาวบ้านเองหรือคนที่กลายเป็นผู้ประสบภัยอยู่ณขณะนี้ที่อาจจะกำลังรอความช่วยเหลือมาเจอเหตุถ้ามันเกิดขึ้นระลอกซ้ำสองมันจะเป็นการกระทบซ้ำเติมลงไปอีกนะครับแต่ทีเนี้ยกังวลก็กังวลไปงานก็ต้องทำก็ต้องเร่งค้นหาต้องเร่งช่วยเหลือนะครับใช้เรือยางใช้โดรนใช้กำลังเดินเท้านะครับแล้วก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ทีเนี้ยมันก็ต้องอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยประเมินความเสี่ยงจากระดับน้ำจากสภาพต่างๆพัฒนาระบบเตือนภัยนะครับแล้วก็สถานการณ์อย่างที่บอกครับว่าทะเลสาบมันมี2แห่งด้วยนะนี่คือความเสี่ยงความน่ากังวลจริงๆมันไม่ใช่มีแค่แห่งเดียวทะเลสาบ2แห่งที่อยู่เหนือพื้นที่ที่มันประสบภัยนะครับน้ำมันเริ่มล้นออกมาให้เห็นแล้วนะครับแล้วก็ภาพถ่ายทางดาวเทียมเนี่ยก็ตอนนี้เนปาลเนี่ยเขาติดตั้งทั้งกล้องทั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดในพื้นที่นะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนถ้ามันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้นะครับส่วนการเข้าถึงพื้นที่เอาจริงผู้ชมดูสภาพที่มันโคลนเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าพื้นที่เนี่ยถนนหนทางถูกตัดเข้าได้ทางอากาศเฉพาะเฮลิคอปเตอร์ที่พาคนเข้าที่พาคนออกเท่านั้นเองนะครับการทำงานมันเลยค่อนข้างช้านะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้คือพอมันผ่านมาสัก 2-3 วันแล้วนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นโกลเด้นพีเรียดในการค้นหาผู้รอดชีวิตหรือว่าการเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยนะครับส่วนหนึ่งนะครับถ้าช่วยได้ก็พาออกจากพื้นที่ไปส่งโรงพยาบาลในกรุงกาฐมันทุนะครับของเนปาลแต่ถ้าเกิดว่าช่วยไม่ทันก็เลยทำให้จำนวนของผู้เสียชีวิตมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากทั้งสองฝั่งทั้งจากทั้งของเนปาลและของประเทศจีนครับ
0: ซึ่งเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยคุณผู้ชมทางด้านของกองทัพเนปาลได้ใช้เฮลิคอปเตอร์เร่งช่วยเหลืออพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยควบคู่ไปกับการค้นหาผู้สูญหายนะคะโดยล่าสุดเนี่ยตอนนี้สรุปสถานการณ์นะคะเนปาลเนี่ยสรุปตัวเลขผู้เสียชีวิตมาอย่างน้อย579รายค่ะและมีผู้สูญหาย 1,924 รายทางการเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ขึ้นที่สูงเลยนะคะเพราะกังวลว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมระลอกใหม่ส่วนฝั่งจีนค่ะนายกรัฐมนตรีของจีนลงพื้นที่ที่เมืองจีหลงในเขตปกครองตนเองที่เบตนะคะก็คือจุดบริเวณที่เกิดเหตุนั่นแหละค่ะทางจีนเอง

0: ้รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตในทิเบตมีทั้งหมด5รายสูญหายมากกว่า558รายค่ะขณะเดียวกันปฏิบัติการช่วยเหลือครั้งใหญ่นี้สำนักงานนายกรัฐมนตรีเนปาลได้เปิดเผยภาพนาทีที่กู้ภัยต้องฝ่าดินโคลนซึ่งเป็นโคลนแบบหนาทึบมากนะคะที่อุโมงค์โรงไฟฟ้าตรงนี้มีทั้งคนงานและชาวบ้านติดอยู่ข้างในค่ะการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ยากเหมือนกันนะ
1: ค
0: ะต้องคลานเข้าไปเพราะจะเห็นว่าบริเวณด้านหน้าอุโมงค์โรงไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยคือมีแต่โคลนทั้งนั้นเลยก็เสี่ยงนะคะต้องประเมินสถานการณ์และคลานเข้าไปเพื่อช่วยเหลือด้านในที่คุณผู้ชมเห็นเป็นอุโมงค์เนี่ยมีทั้งชาวบ้านมีทั้งคนงานโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเนี่ยติดอยู่ด้านในนะคะแล้วขาออกก็นำตัวผู้ประสบภัยเนี่ยอุ้มออกมาแบบนี้เบื้องต้นช่วยออกมาได้แล้ว350รายค่ะยังมีผู้ที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่กว่าอีก100คนที่รอให้การช่วยเหลือค่ะ
1: เนี่ยเห็นถึงความยากลำบากเลยนะครับทีนี้มันจะมีภาพดาวเทียมTOS 2ของจิสดานะครับก็คือจะให้เห็นว่าร่องรอยกระแสน้ำและดินโคลนที่มันไหลผ่านพื้นที่ตรงนี้เขาเรียกว่าเมืองจีหลงนะครับในเขตปกครองตนเองทิเบตแล้วก็เชื่อมต่อกับพื้นที่ของเนปาลเนี่ยนะครับคือจะทำให้เห็นว่าภาพก่อนกับหลังเนี่ยหลังจากเกิดความเสียหายเนี่ยนะครับมันเสียหายเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็ลักษณะแบบนี้ก็คืออย่างที่อธิบายไปตอนต้นว่าด้วยความที่ทานน้ำแข็งก้อนมหึมาเลยที่มันพังลงมานะครับจากด้านบนซึ่งมีความสูงประมาณเป็นกิโลเมตรนะครับจากด้านบนที่พังลงมาสู่พื้นที่ด้านล่างที่เป็นร่องน้ำเพราะฉะนั้นไอ้ตอนที่มันพังเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าตกลงมาอย่างเดียวแต่ว่ามันกวาดเอาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยลงมาด้วยนะครับแล้วความรุนแรงของกระแสน้ำที่เราเห็นภาพในการความเสียหายที่เกิดขึ้นวันแรกที่แบบดินโคลนมาอย่างนี้คุณผู้ชมมีความเร็วเนี่ยเกือบ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วคิดดูว่ามวลดินหรือว่าไอ้น้ำที่มันมาพร้อมกับโคลนเนี่ยมันแค่เป็นความเร็วของน้ำก็แรงอยู่แล้วแต่ทีนี้พอมันเป็นน้ำที่ผสมกับโคลนที่มันมีมวลน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นเนี่ยความเร็วเกือบ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยไม่ต่างอะไรหนักกว่าบางทีโดนรถชนด้วยซ้ำก็เลยไม่แปลกเลยนะครับที่อาคารสิ่งปลูกสร้างจะพังจะถล่มแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการค้นหาผู้รอดชีวิตการติดตามค้นหาผู้สูญหายยังคงต้องดำเนินต่อไปแล้วก็มีทั้งคนในพื้นที่แล้วก็ที่สำคัญคือนักท่องเที่ยวจากหลายชาตินะครับอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เป็นผู้ประสบเหตุประสบภัยไปด้วยแต่ว่ายังไม่มีรายงานเกี่ยวกับคนไทยที่ไปประสบเหตุกับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับ
0: คงต้องจับตาสถานการณ์นะคะในพื้นที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ส่งกำลังใจให้กับทางเนปาลด้วยส่วนเหตุการณ์นี้กลับมาที่ไทยหน่อยและอยู่บนท้องถนนเกิดอะไรขึ้นกับเก๋งขาวคันนี้ค่ะเพราะว่าบนท้องถนนเนี่ยเขากำลังสัญจรกันอยู่ปรากฏว่าเก๋งคันนี้ไล่ชนด่าเลยทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์ก็ไม่เว้นสุดท้ายตัดสินใจทิ้งรถหนีค่ะ

เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหเห็นเก๋งขาวคันนี้นะคะหลายมุมแล้วก็ผู้เสียหายหลายคันด้วยมอเตอร์ไซค์ก่อนเขาอยู่ของเขาเฉยๆมาพุ่งมาชนเลยแล้วไปต่อนะไปต่อแล้วก็มีไปชนกับรถเก๋งด้วยนะคะเขาก็ขับกันอยู่บนท้องถนนดีๆแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยขับแบบนี้แล้วสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นคนขับเนี่ยเป็นผู้ชายค่ะคุณผู้ชมขับเก๋งขาวพุ่งชนรถหลายคันบนถนนก่อนที่จะเร่งเครื่องหนีด้วยนะไม่ลงมารับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและมีคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ค่ะพี่ๆรถมอเตอร์ไซค์พี่ๆไรเดอร์ชนแล้วหนีใช่ไหมก็เลยไล่ตามเลยนี่จุดหนึ่งนะคะนี่ช่วงที่พี่มอเตอร์ไซค์เขาขี่ไล่ตามผู้ก่อเหตุค่ะสุดท้ายเนี่ยคนขับเก๋งขาวเขาทำยังไงพอเข้าไปในซอยตรงนี้เขาไปทิ้งรถอ่ะนี่มอเตอร์ไซค์ไปเจอรถแล้วค่ะแต่ไม่เจอคนขับเปิดประตูวิ่งหนีออกไปแล้วนะคะแต่สุดท้ายก็ไม่รอดเพราะถูกตำรวจจับกุมได้อยู่ในพื้นที่ของสน.พระโขนงค่ะตำรวจเนี่ยบอกว่าคนก่อเหตุชื่อว่านายเอกชัยคุมตัวได้แล้วกำลังนำตัวสอบสวนดำเนินคดีโดยเจ้าตัวสารภาพนะเขาบอกเลยสาเหตุ

0: เหตุที่เขาทำลงไปเพราะเมายาค่ะ
1: พี่คะทำไมถึงได้ไปชนเขาคือยังไง
2: เมายา
1: เมาเสพไปกี่เม็ดไปขโมยรถเข้ามาเหรอ
2: ขอโทษแล้วกันพี
1: ่รู้ตัวไหมเนี่ยว่าขับรถไปชนเขาเราจะขโมยรถไปทำอะไรเราจะขโมยรถไปไหน
2: ข
1: ี่ไปไหน
0: เจ้าตัวบอกผมขอโทษแล้วกันยอมรับเมายานะคะส่วนคุณผู้ชมค่ะรถเก๋งที่เขานำไปก่อเหตุคันสีขาวเนี่ยจะบอกว่าไม่ใช่ของนายเอกชัยซะด้วยนะ
3: เข
0: าขโมยมาขโมยเก๋งคันนี้มาแล้วไปขับไล่ชนคนอื่นนะคะเป็นรถที่ถูกขโมยจากบ้านพักหลังนี้อยู่ในบึงพระราม9เจ้าของบ้านเขามีวงจรปิดเป็นหลักฐานเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเอกใจก่อนว่าเอ๊ะกุญแจรถกับรถที่จอดอยู่หายไปไหนก็เลยเปิดกล้องดูเห็นชัดเลยว่าชายคนนี้เนี่ยเดินเข้ามาภายในบ้านค่ะคุณบิวนะคะเจ้าของรถเก๋งขาวเขาบอกว่าหลังจากรู้ว่ารถหายก็ได้ไปแจ้งความทันทีเลยจนกระทั่งมาเห็นข่าวค่ะว่ารถเก๋งคันนี้ขับชนรถคันอื่นหลายคันมั่นใจว่าเป็นรถตัวเองแน่นอนเนี่ยเขาจำได้แล้วที่สำคัญนะเพิ่งจะผ่อนรถได้แค่8เดือนเองแล้วถูกขโมยไปแบบนี้โดยเชื่อนะคะว่าคนก่อเหตุในเอกชัยเขาคงมาดูลาดเหลาก่อนรอสบโอกาสก็ขโมยรถไปใช้ก่อเหตุค่ะ
4: พี่ก็ดำเนินคดีเนาะพังรถพังเสียหายเลยเมื่อกี้ไปดูแล้วใช่ไหมใช้ไม่ได้เลย
5: ไม่ใช้ไม่ได
4: ้มีความโกรธแค้นกับผู้ก่อเหตุนี้ไหมคะ
6: ไม่มี
4: รู้จักกันแต่ว่าที่มาโกรธไหมที่มาทำรถเราพังอะไรอ่ะ
5: ก็น้องมิ้ง
4: โกรธแต่ก็ทำอะไรก็ไม่ได้
5: ทำอะไรไม่ได้
4: ที
5: ่
4: อย
5: ู่
4: ตำรวจแล้วแหละ
0: คุณผู้ชมหลายข้อหาเลยแหละเอกชัยเนาะทั้งขับรถนะคะท
3: ั้
0: งเสพยาต้องมาชดใช้ความเสียหายแล้วไหนจะขโมยรถอีก
3: นี่ไงเหตุการณ์บนท้องถนนบ้านเรา1วันพันเรื่องนะครับเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันจะบอกว่าอาจจะเป็นคดีซ้อนคดีเนื่องจากว่ามีกระบะขับชน18ล้อคนขับกระบะเสียชีวิตแต่ตำรวจคาดว่าอาจจะเป็นคนเดียวที่สังหารภรรยาก่อนหน้านั้นหรือไม่นะครับสภาพรถโอ้โหคือไปชนกับรถใหญ่อะนะครับเพราะฉะนั้น18ล้อที่ชนกับกระบะก็เลยเหลือซากแบบนี้แล้วคนขับติดอยู่ข้างในสุดท้ายเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลวังแดงอำเภอท่าเรือของอยุธยานะครับมีคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าประมาณว่ารถพ่วงเขาก็ขับมาตามทางของเขานี่แหละแต่กระบะเนี่ยพุ่งมาคล้ายกับเสียหลักรถพ่วงเนี่ยเขาเลยหักหลบนะครับนี่ทำให้ตกข้างถนนไปด้วยแต่หลบไม่พ้นก็ชนกันอยู่ดีนะครับแล้วทำให้คนขับกระบะเสียชีวิตแต่ทีเนี้ยคนขับกระบะที่เสียชีวิตต้องสงสัยว่าทำร้ายภรรยาและภรรยาเสียชีวิตที่สระบุรีนะครับมันมีวงจรปิดตอนประมาณสัก 6:45 กระบะเนี่ยขับผ่านสี่แยกบ้านร่อมนะครับนี่ผ่านจุดนี้ไปนะครับออกจากจุดนี้ไปได้3กิโลเมตรไปชนกับ18ล้อนะครับเพราะฉะนั้นหาซิว่าความเชื่อมโยงคนขับกระบะก่อเหตุกับภรรยาจริงหรือไม่อย่างไรตำรวจสภ.หนองแคสระบุรีพื้นที่ที่ภรรยาเสียชีวิตนะครับไปเจอศพของผู้หญิงคนนี้นะครับอยู่ในห้องเช่านะครับเบื้องต้นไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการต่อสู้และคาดว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเพราะว่าพบเข็มขัดอยู่ที่ลำคอส่งศพไปชนสูตรเพิ่มเติมแล้วนะครับทีนี้คุณแม่พอมาเห็นศพลูกสาวถูกฆ่ารัดคอแบบนี้คือร้องไห้แทบขาดใจเลยครับ
7: ทำไมต้องเป็นแบบ
8: ศพอะไรแบบนี
7: ้รู้นะเราบอกมันอยู่ไม่คิดว่าจะเกิดแบบเหตุการณ์แบบนี
3: ้ทีนี้น้องสาวของผู้เสียชีวิตนะครับบอกว่าจริงๆตอนเช้าอ่ะ8โมงอ่ะมาหาพี่แต่ว่าห้องเนี่ยล็อกกุญแจนะเข้าไปไม่ได้ก็เลยกลับบ้านจนกระทั่งมาเห็นข่าวอุบัติเหตุกระบะชน18ล้อแล้วก็คือจำได้ว่าอันเนี้ยเป็นรถกระบะของพี่เขยครับ
9: เขามีผู้ภัยเขาไลฟ์สดกันว่ามีคนแบบว่าโดนรถชนอะไรเงี้ยเป็นรถชนกันแล้วเข้าไปดูในไลฟ์ก็เป็นพี่เขยแล้วพี่เขยคนเดียวก็คือแบบว่าดับคาที่แค่คนเดียวหนูก็เลยสงสัยว่าแล้วพี่หนูไปไหนอะไรแบบเนี้ยหนูก็เลยเอากุญแจที่หลังตู้ที่ในห้องมาที่นี่อีกรอบนึงพอเปิดไข่เข้าไปก็เจอพี่เขานอนเสียแล้วเขาเคยทะเลาะกัน
10: เคยทะเลาะกัน
9: ใช่
10: สาเหตุจากเรื่อง
9: เรื่องพี่เขาเนี่ยแหละน่าจะแบบว่า

0: ีคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เขาก็ยังไม่เลิกกันค่ะ
1: เป็นความห่วงของฝ่าย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: ทีนี้จากการสืบสวนของตำรวจเบื้องต้นนะครับก็คือตัวของสามีที่ขับไปประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตนะครับน่าจะเป็นลักษณะที่ว่าฆ่าภรรยาก่อนแล้วก็ขับรถออกมาแล้วก็ไปประสบเหตุนะครับทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันมา14ปีมีลูก2คนทะเลาะกันด้วยเรื่องของความหึงหวงเพราะฉะนั้นแม่ของฝ่ายชายเชื่อว่าลูกชายหึงหวงนะครับจากอารมณ์ชั่ววูบก็เลยก่อเหตุขึ้นมาครับ
3: แข่งกันมาเรื่อยก็ดีกันบ้างทะเลาะกันบ้างเขาก็อยู่ด้วยกันอยู
1: ่ก็อยู่มากี่ปีอ
3: ่
1: ะ
3: 14 ปี
1: ทะเลาะกันมาตลอด
3: ไม่ใช่ไม่ใช่แรกๆไม่เป็นเนี่ยเพิ่ง2เดือนได้
1: ทำไมแล้ว
3: ของครอบครัวรู้กันหมดปัญหา
1: ก็คือทั้ง
3: ใช่ผู้หญิงทั้งผู้ชายรู้กันหมดปัญหา
1: ว่าปัญหาว่าเจอ
3: ใช่ใช่
1: แล้วก็เคยขู่ฆ่ากัน
3: ไหมไม่เขาก็ธรรมดาลมชั่ววูบกัน
2: เพราะฉะนั้นคดีของอุบัติเหตุเนี่ยสภ.ท่าเรือรับผิดชอบส่วนคดีฆาตกรรมนะครับก็เป็นในพื้นที่ของสระบุรีก็ต้องดูซิว่าข้อสันนิษฐานว่าสามีก่อเหตุนั้นจริงหรือไม่ครับ
4: ค่ะขอเชิญทุกคนมาเปิดคลาสหัวใจไปกับแอปวันดีนะคะที่จะชวนคุณยิ้มหัวเราะและเผลอใจไปกับทุกความสัมพันธ์ในซีรีส์คลาสคริสิสเพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อซีรีส์วัยรุ่นที่พาลีอิดและพัตเตอร์จากคู่กัดที่ไม่ค่อยลงรอยกันกลายมาเป็นรูมเมทแบบที่ไม่ได้ตั้งใจและตอนนี้ค่ะเรื่องราวเนี่ยกำลังเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันก็แล้วมองตากันก็แล้วใกล้ชิดกันขนาดนี้ก็แล้วแต่คำถามคือแล้วอะไรจะทำให้เพื่อนสนิทกลายเป็นคนรักกันได้หรือว่าจริงๆแล้วความใกล้ชิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่ความรักก็ได้จากมิตรภาพความวุ่นวายในโรงเรียนและโมเมนต์ที่ทำให้ใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆครึ่งหลังของเรื่องจึงน่าลุ้นยิ่งกว่าเดิมค่ะว่าสุดท้ายแล้ว2คนนี้เขาจะรักกันหรือว่าจะหยุดอยู่แค่คำว่าเพื่อน Class Crisis เพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อรับชมย้อนหลังได้ทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะส่วนลูกค้า AIS ก็ห้ามพลาดค่ะเพราะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษสัปดาห์สุดท้ายสิงหาคมนี้สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149 บาทเหลือเพียง99 บาทต่อเดือนสมัครกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดโปรพิเศษเช่นนี้มีถึงสิ้นเดือนนี้นะคะและชวนทุกคนมาร่วมพิสูจน์ไปพร้อมกันค่ะว่ากฎเหล็กที่ว่าห้ามรักเพื่อนจะเอาชนะหัวใจได้จริงหรือไม่ค่ะ
2: คนเก่งของตัวแทนประเทศไทยกลับมานะครับแล้วก็เหลืออีก1รอบที่ต้องไปแข่งกันต่อกำลังพูดถึงน้องเนเน่มาถึงบ้านแล้วนะครับกลับมาเรียนเพราะเปิดเทอมไงในมุมน้องๆเป็นนักเรียนนะครับอีกมุมนึงอาจเป็นศิลปินระดับโลกเท่ไหมล่ะทีเนี้ยหลายคนก็มาให้กำลังใจเดี๋ยวกลับมาดูบรรยากาศกันช่วงหน้าครับ
5: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
6: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
7: อร่อย
8: ฟินเวอร
9: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
10: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เทพไทย
12: วันนี้มันยังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะ
13: ลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีโทรมาเลยนะ02-817-9925 รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
14: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
15: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
6: ์น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
7: อร่อย
8: ฟินเวอร
9: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ

0: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert ขอแนะนำเพียรจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: ค่ะน้องเนเน่สาวน้อยคนเก่งนะคะจากรายการประกวด America Got Talent นะช่วงนี้เนี่ยน้องกลับมาที่ไทยค่ะมาเคลียร์เรื่องของการเรียนแล้วเมื่อคืนเดินทางมาถึงสนามบินภูเก็ตต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยค่ะอบอุ่นไหมล่ะเซเลบคนดังท่านหนึ่งเลยจริง
2: ๆเห็นไหมล่ะคนแบบว่านี่กำลังใจหนาแน่นมากเลย
1: ใช่ค่ะนี่คือภาพที่สนามบินภูเก็ตเมื่อคืนนี้นะคุณผู้ชมแล้วผู้ว่าก็ไปด้วยเมื่อกี้จะเห็นว่ามีใครเอาอะไรคล้องคอน้องนี่ท่านผู้ว่า
2: เป็นแบงค์พัน
1: สร้อยพระ
2: อ๋อสร้อย
1: เอาสร้อยพระไปก่อนเดี๋ยวแบงค์พันน้องได้ตามมาแน่ๆเนี่ยนะคะคุณผู้ชมอบอุ่นมากแฟนคลับสื่อหน่วยงานรัฐเอกชนไปต้อนรับน้องเนเน่รอยัลนะคะเยาวชนสาววัย16ปีบินกลับมาที่ไทยหลังจากคว้าโกลเด้นบัสเซลในเวที America Got Talent มาได้บรรยากาศอบอุ่นมากเลยค่ะเมื่อน้องเดินออกมามีเสียงต้อนรับเฮขึ้นทันทีเลยนะคะน้องเองก็บกมือทักทายทุกคนด้วยรอยยิ้มด้านของผู้ว่าภูเก็ตได้มอบสร้อยไข่มุกอันดามันสร้อยพระให้กับน้องเนเน่เป็นของที่ระลึกค่ะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับกลับสู่บ้านเกิดตัวน้องเนเน่เองก็บอกสั้นๆแบบนี้นะคะว่ากลับมาที่ไทยเดี๋ยวจะมาเคลียร์เรื่องของการเรียนแล้วก็จะตั้งใจซ้อมเยอะๆจะทำโชว์รอบชิงให้ออกมาดีที่สุดขอแรงเชียร์จากทุกคนด้วยค่ะ
3: คอยเป็นแรงใจให้หนูแล้วก็อีกอย่างหนูก็ได้เข้าสู่รอบไฟนอลแล้วก็จะตั้งใจซ้อมเยอะๆแล้วก็จะสร้างผลงานให้ออกมาให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็อยากว่าทุกคนคนไทยที่อยู่ในอเมริกาก็ในรอบไฟนอลนะคะก็อยากให้ทุกคนโหวตดูด้วยนะคะชื่อวันนี้นี่รอยัลค่ะ
1: เก่งแล้วก็มีรอยยิ้มสดใสตลอดจริงๆค่ะด้านของคุณพ่อคุณแม่เองบอกว่าดีใจและภูมิใจในตัวลูกสาวมากที่สามารถคว้าปุ่มทองคำมาได้สำเร็จพร้อมขอบคุณคนไทยในอเมริกาด้วยนะคะที่คอยให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจตลอดค่ะ
4: นี่ครับได้
5: อยากอะไรครับกับพี่น้องที่อยู่อเมริกาที่ไปเคลียร์ที
4: ่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากต้องขอบคุณเขาอย่างมากอย่างเขาดำเนินเขาให้ความสะดวก
6: ครับทำรถสอดตามคุณพ่อนะคร
5: ับ แล้วรอบหน้ามีวางแผนการแข่งขันน้องเป็นยังไงบ้าง
4: ก็ต้องรอว่าเขาเหมือนกับอะไรยังไงก็การวางแผนก็ยังเหมือนเดิม
6: ใช่เหมือนเดิมนะครับมีสุดท้ายของน้องที่อยู่แล้วครับแล้วแม่เป็นไงครับอีกครึ่งกระดองปวดท้องที่เวทีแล้วเป็นไงบ้างครับ
5: ดีใจมาก
1: นะคะซึ่งทั้งหมดน้องเนเน่เนี่ยสาวเก่งของเราไม่ได้เป็นแค่ความภาคภูมิใจของคนไทยนะน้องดังมากแล้วมีแฟนคลับต่างชาติตอนนี้กระจายอยู่ทั่วโลกเลยมีคนไทยที่อาศัยอยู่ที่อเมริการวมถึงแฟนคลับต่างชาติค่ะที่เขาตามเชียร์น้องแล้วก็เดินทางมาส่งน้องเนเน่ที่สนามบินอย่าง Facebook ร้านเด็ดอเมริกานี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่มาส่งน้องโพสต์ภาพโพสต์อวยพรนะคะบอกให้น้องเดินทางกลับไทยโดยสวัสดิภาพแล้วก็มีแฟนคลับของน้องเนเน่ชาวฟิลิปปินส์ชื่อว่าคุณดิมิทรัสค่ะที่ไปเชียร์น้องในรายการก็มาเจอน้องนะแล้วก็ได้ลายเซ็นของน้องไปด้วยค่ะโดยสำหรับการเดินทางกลับไทยของน้องเนเน่ครั้งนี้หลักๆก็คือมาเรื่องของการเรียนนะคะแล้วก็จะใช้เวลาฝึกซ้อมให้พร้อมที่สุดก่อนที่จะบินกลับสหรัฐเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรายการ America Got Talent ในวันที่22กันยายนที่จะถึงนี้รอเชียร์กันได้เลยนะคะ
2: แล้วก็เห็นว่าตอนนี้กระแสคือไม่ได้มีแค่คนไทยแล้วเห็นไหมต
1: ่
2: างชาติก็เนี่ยก็คอยเชียร์อยู่นะครับอย่างที่มีคอมเมนต์ก่อนหน้านี้ไงว่าเนเน่ belongs to the world now ก็คือว่าเป็นของคนทั้งโลกไปแล้วนะไม่ใช่ว่าเป็นของคนไทยอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเชื่อว่าน้องตั้งใจทำโชว์ออกมาให้ดีที่สุดเราก็ส่งกำลังใจไปช่วยเชียร์น้องกันนะครับเรื่องของสุขภาพกันหน่อยคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่บางทีเนี่ยบางทีมันไม่มีสัญญาณอะไรออกมาหรอกจนกระทั่งวันหนึ่งมันมีสัญญาณแล้ววันนั้นอาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วกับสุขภาพของผู้ชายคนนี้ปรากฏนั่งคุยอยู่ดีๆคุณผู้ชมดูนะเป็นหน้าร้านค้าริมถนนเทพารักษ์ที่บางเสาธงของสมุทรปราการชายวัย64ปีคนนี้คุยงานอยู่กับเพื่อนแล้วลักษณะเนี้ยครับจู่ๆครับก็คือค่อยๆเอนฟุบลงไปเนี่ยแล้วคือเพื่อนน่ะตอนแรกบอกเล่นหรือ

0: ว้าวปรากฏก็พยายามเข้าไปเขย่าเขย่าเขย่ากลายเป็นว่าเอาเพื่อนที่ใส่เสื้อดำเขาหมดสติแล้วตอนนั้นนะครับทั้งเรียกก็และพยุงตัวก็แล้วแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยครับ
1: ตรงนี
2: ้ครับผม
1: ไปที่ที่ตินเสร็จปุ๊บเขาก็พูดอย่างเงี้ยทีแรกผมไม่รู้เขาทำเล่น
2: ครับ
1: มีการจะกี้ครับ
2: ครับ
1: มีอะไรนะเขาไม่รู้นะแต่ว่าเขามีอาการแบบอย่างเหมือนจะไออะไรประมาณแบบแล้วก็หิวน้ำจะไออะไรประมาณ
2: ครับ
1: ไม่มีอะไรมาก
2: อากาศร้อนไหมตอนที่ลงของ
1: ก็ดีครับตอนเที่ยงก็ร้อนแน
2: ่ร้อนนะตอนเที่ยงพอดี
1: ใช่
0: อ่ะทีนี้ฝั่งของกู้ภัยที่มาเขาบอกเขาไม่ได้นานเลยนะแป๊บเดียวประมาณ5นาทีเนี่ยก็มาถึงแล้วนะครับตอนที่มาช่วยเนี่ยปรากฏว่าตัวของผู้เสียชีวิตเขาไม่มีชีพจรแล้วนะครับก็เลยช่วยกันปั๊มหัวใจทำ CPR แล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็ชีพจรก็ไม่กลับมาแล้วก็พอพาส่งถึงโรงพยาบาลคุณหมอก็ยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วนะครับไม่มีบาดแผลไม่ได้ถูกทำร้ายอย่างวงจรปิดที่เห็นก็นั่งคุยกันอยู่ดีๆด้วยซ้ำนะครับทีนี้ภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าสามีเนี่ยไม่มีโรคประจำตัวนะครับวันที่เกิดเหตุยังออกมาทำงานตามปกติอยู่เลยอาจจะไม่แน่นะครับมันอยู่ข้างในมองไม่เห็นอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาวะหัวใจหรือไม่ครับ
2: สุขภาพแข็งแรงดีไหมก่อนหน้านี้
3: สุขภาพแข็งแรงดีค่ะ
2: แข็งแรงดีนะแล้ววันนี
3: ้เป็นอะไร
2: อ๋อ
3: มีแต่คุณแม่นี่แหละ
2: ก่อนหน้านี้เขาเคยมีอาการไหม
3: ไม่เคย
2: ไม่มีเลยเหรอแล้ววันนี้เขามาโรงงาน
3: มาโรงงานไก่มารับไก่ปกติของเขาค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อครับ
3: หัวใจล้มเหลว
2: หัวใจล้มเหลว
3: ก็น็อก
2: น็อกน็อกน็อกอากาศอะไรงี้เหรอ
3: น็อกอากาศ
2: อากาศร้อนอะไรอย่างงี
3: ้ประมาณนั้น
2: ประมาณนั้นนะโอเคครับแม่
3: เพราะว่าทุกวันนี้คนเป็นโรคนี้เยอะ
2: ครับผม
3: ตั้งแต่ฉีดวัคซีนมา
2: อ๋อ
3: เป็นอย่างนี้กันเยอะมาก
2: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานนะครับแต่ว่าเอางี้คุณผู้ชมเรื่องของสุขภาพเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะหลายคนอาจจะไม่ได้มีการไปตรวจสุขภาพประจำปีกันบ่อยมากนักนะครับแล้วก็บางทีอาจจะพอไม่ได้ไปตรวจสุขภาพก็ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในหรือว่ามีอะไรที่เป็นสัญญาณบางอย่างหรือการมีสัญญาณบางอย่างที่ออกมาจากร่างกายเนี่ยอย่ามองข้ามสัญญาณเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าบางทีสัญญาณเล็กน้อยมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ที่รอการแก้ไขในสุขภาพของเราก็ได้เพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมทุกท่านเนาะช่วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับ
4: แล้วก็สังเกตคนรอบข้างกันด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ค่ะก็อายุแค่31และเขาไม่เคยป่วยเลยนะไม่ได้เป็นทั้งโรคไตไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้เป็น HIV แต่ปรากฏว่าพอไปโรงพยาบาลเนี่ยไปเจอประวัติชื่อตัวเองว่าป่วยไตเบาหวาน HIV แล้วมีการเบิกยาออกไปมาถึงได้รู้ค่ะว่าชื่อของเขาถูกคุณหมอนำไปใช้สวมชื่อเบิกยาแล้วเพิ่งมารู้แม่ผู้เสียหายค่ะนะคะบอกว่าลูกชายวัย31ปีถูกแพทย์หญิงของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองนำชื่อไปสวมสิทธิ์วินิจฉัยโรคและเบิกจ่ายยาทั้งที่ลูกชายไม่ได้ป่วยและไม่เคยรักษานี้เลยนะคะโดยอ้างด้วยว่าทำต่อเนื่องมานานเกือบ10ปีแล้วนำยาที่เบิกไปใช้ในคลินิกส่วนตัวทำมาเป็น10ปีคุณผู้ชมแล้วยาที่เบิกนะส่วนใหญ่จะเป็นยานอนหลับค่ะเบิกครั้งละ200ถึง300เม็ดแล้วก็มียาเบาหวานชนิดที่ต้องใช้อินซูลินด้วยเรื่องนี้มาแดงก็ตอนปลายปี67ค่ะคุณแม่บอกว่าปลายปี67ลูกชายไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลชุมชนถึงได้รู้ว่ามีประวัติรักษาถูกระบุว่าเป็นหลายโรคทั้งโรคไตเบาหวาน HIV โรคแพ้ภูมิตัวเองทั้งที่ลูกชายไม่เคยป่วยด้วยโรคเหล่านี้เลยนะคะลูกชายก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความปรากฏว่าแพทย์หญิงคนดังกล่าวเนี่ยออกมายอมรับว่ามีการเบิกจ่ายยาจริงกล่าวขอโทษและขอให้ถอนแจ้งความโดยอ้างว่าอะไรรู้ไหมถอนแจ้งความได้ไหมหนุ่มเห็นใจคนป่วยเถอะที่เขารอรับยาว่าแบบนี้ด้านของคุณแม่ผู้เสียหายไม่ยอมนะคะยืนยันยังไงก็จะดำเนินคดีเพราะมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องค่ะ
5: เราไม่สบายใจอย่างยิ่งคุณหมอบอกเรื่องนี้มันธรรมดามากบอกว่ามันธรรมดาได้ไงคุณหมอไม่สามารถเอาชื่อคนอื่นไปให้เป็นผู้ป่วยซึ่งชีวิตเขาทั้งชีวิตอ่ะมันตกอยู่ในอันตรายอ่ะถ้าเขาไม่ได้สติไปโรงพยาบาลเขาให้ข้อมูลไม่ได้การรักษามันจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วคือเขาก็บอกว่าเขาขอโทษขอให้ทุกอย่างชัดเจนคือคนทำผิดก็ต้องได้รับสิ่งที่สมควรที่คนทำผิดต้องได้รับ
4: เนี่ยคือคุณแม่เองก็ช็อกนะคะเพราะคุณหมอเนี่ยเหมือนพูดออกมาบอกว่าแพทย์ที่ไหนเขาก็ทำกันด้านของฝั่งของคุณหมอบ้างคุณหมอผู้ที่ถูกกล่าวหายืนยันกับทีมข่าวแบบนี้นะคะว่าไม่ได้เบิกยาฟรีหรือทุจริต
0: ครับ
4: เพราะว่าอย่างนั้นเพราะที่ทำเนี่ยเป็นการจัดซื้อยาเพื่อใช้ในคลินิกแล้วก็เป็นผู้จ่ายยาเองทั้งหมดเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะจำหน่ายยาให้แพทย์ได้ก็เลยตัดสินใจต้องใช้ชื่อผู้ป่วยในการจ่ายยาออกมาแต่จากการตรวจสอบของทีมข่าวค่ะพบว่าแพทย์รายนี้ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วนะคะแต่ว่าที่หลายคนชาวบ้านเขาฟังข่าวแล้วกังวลก็เพราะว่าแพทย์รายนี้เนี่ยยังคงปฏิบัติงานตามปกติอยู่เลยด้านของกรรมการแพทยสภาค่ะศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมรลีลารัศมีมองว่ากรณีนี้ยังไงก็ไม่ถูกต้องนะคะแพทย์ที่ทำเนี่ยผิดหลักจรรยาบรรณผิดจริยธรรมแน่นอนส่วนความกังวลของผู้เสียหายที่กังวลว่าประวัติที่ระบุว่าป่วยไตป่วยเบาหวาน HIV จะกระทบกับอนาคตไหมอันนี้แพทยสภาบอกอาจจะส่งผลหรือไม่ก็ได้เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยนะคะแพทย์จะต้องตรวจและประเมินอาการของผู้ป่วยหน้างานด้วยตัวเองเขาไม่ได้อ่านแค่จากประวัติอย่างเดียวว่าอย่างนั้นเถอะและยืนยันคำกล่าวอ้างของแพทย์หญิงรายที่ว่าที่อ้างว่าแพทย์ที่ไหนก็ทำกันอันนี้ไม่จริงนะคะเพราะการกระทำลักษณะนี้ไม่ใช่แนวปฏิบัติของแพทย์ทั่วไปแนะนำให้ผู้เสียหายร้องเรียนต่อแพทยสภาโดยตรงค่ะ
6: และกรณีที่คุณหมอเขาบอกว่าแพทย์ที่ไหนเขาก็ทำอย่างนี้กันแล้วก็คนไทยเนี่ยไม่จริง
7: อันนี้จะเป็นอันนี้อาจจะไม่จริงไหมผมยังไม่เคยทำเลยเอาเรื่องต้องว่าทีหลังไปเลยเอาโอเคโอเคอันนี้ก็ข้ามพูดไปแต่ว่าอันนี้ไม่มีหลักฐานถือว่าไม่เอาแล้วไม่พูดกันอย่างนี้โอเค
6: แล้วในส่วน
7: ทำไม่ได้หรอกครับทำไม่ได้
6: ในส่วนของแพทย์ท่าสามารถที่จะดำเนินการยังไงได้บ้างครับ
7: ก็สองอย่างแต่เรามีระบบของเราอยู่แล้วคือถ้าเมื่อไหร่ผู้เสียหายไปร้องเรียนที่แพทยสภาเราก็รับเรื่องเข้าไป
4: ก็มองว่าอาจจะได้รับผลกระทบไม่ใช่แค่เรื่องของการวินิจฉัยในอนาคตนะคะเรื่องของการทำประกันอีกมันจะมีผลไหม
0: มันก็มีหลายมิติเนาะแล้วก็ย้ำว่าไม่ใช่หมอคือหมอที่เขาทำถูกต้องอ่ะจะไม่ทำแบบนี้นะครับแต่ทีนี้จะผิดจะถูกอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องไปตรวจสอบกันอีกทีก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยแต่นี่ก็มีคนมาร้องเรียนนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับเรื่องของการทำบัตรประชาชนหายคุณผู้ชมบางทีพอเราทำหายปุ๊บเนี่ยผมว่าหลายคนก็ไปแจ้งความแล้วก็ออกบัตรใหม่แต่ไอ้บัตรที่หายล่ะมีคนเอาไปใช้งานในลักษณะที่เอาไปใช้ทำความผิดนะอย่างเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมปรากฏว่ามีคนไปเติมน้ำมันแล้วก็อุ๊ยน้องโทษทีพี่ลืมเอาเป๋าตังมาเอาบัตรประชาชนพี่เป็นตัวประกันแล้วกันนี่พี่ไม่หนีไปไหนหรอกนะปรากฏรถคันนี้คุณผู้ชมช่วยกันดูนะรถสีขาวคันนี้เนี่ยมาเติมน้ำมัน500แล้วก็เจอน้องที่เขาทำพาร์ทไทม์เป็นเด็กชั้นม.6คิดดูว่าอันเนี้ยก็คือรังแกเด็กอีกเติม500แล้วไม่จ่ายแล้วบอกน้องเอาบัตรประชาชนพี่ยึดไว้ก่อนเลยเดี๋ยวพี่จะกลับไปเอาตังมาให้ปรากฏว่าหายไปเลยนะครับหายไปเลยแล้วก็ทีนี้กลายเป็นว่าแล้วไอ้บัตรประชาชนเนี้ยพนักงานน่ะน้องอ่ะเขาก็เลยเอาไปแจ้งความแล้วก็หาชื่อเจ้าของบัตรนะครับเพราะมันเป็นบัตรจริงปรากฏเจ้าของบัตรเนี่ยเขาบอกอุ๊ยอันนี้บัตรของพี่จริงแต่ว่าพี่ทำหายเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วหายมานานแล้วตอนนี้พี่มีบัตรใหม่แล้วเอาไงเห็นมั้ยเอาบัตรประชาชนของคนอื่นมาใช้ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วตัวเจ้าของบัตรเขาก็ดีนะครับเขาบอกว่าเอาไม่เป็นไรน้องเสียไป500ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ยอมจ่าย500แทนไอ้รถคันนั้นกันแล้วกันจะได้ไม่ต้องมารับผิดชอบกับค่าน้ำมันที่เป็นค่าแรงครับ
8: มีสปอ.บางบัวทองเขาโทรมาครับว่ามีการเติมน้ำมันไป500แล้วไม่ยอมจ่ายเงินเด็กครับเหมือนกับเอาบัตรประชาชนฝากเอาไว้ใช่ไหมครับผมก็งงว่าเฮ้ยบัตรประชาชนของผมมันก็อยู่ที่ตัวเองใช่คือบัตรเก่าผมหายไป5ปีแล้วนะครับหายไป 4-5 ปีประมาณนี้นะครับพอหายไป 4-5 ปีอ่ะทีเนี้ยผมก็เลยงงว่าไปเติมน้ำมันปั๊มไหนเพราะว่าผมอ่ะใช้ฟีดการ์ดของบริษัทในการจ่ายค่าน้ำมันอยู่แล้วก็เกือบซวยใช่ครับเกือบกลายเป็นคนร้ายที่เติมน้ำมันงงมากเขาเตือนภัยหน่อยครับคือบัตรประชาชนใบขับขี่หรือว่าเป็นอะไรที่เป็นเอกสารราชการนะครับคือมันค่อนข้างที่จะสำคัญกับตัวเองอยู่แล้วนะครับผมคือเขาเอาไปค้ำประกันอย่างเงี้ยครับคือบางที่อ่ะเขาก็ความบางที่ด้วยความเป็นเด็กด้วยนะครับบางที่ด้วยแบบหลายๆอย่างนะครับองค์ประกอบหลายๆอย่างที่แบบเอาเอกสารราชการเราไปค้ำประกันอย่างเงี้ยคือมันก็คือก็ป้องกันยากอยู่นะครับคอยเตือนภัยกันดีกว่านะครับเตือนภัยกันดีกว่าในที่นี้สงสัยครับว่าอยู่กับเขาได้ยังไงผมก็เลยลงบันทึกประจำวันแจ้งความเขากลับด้วยนะครับว่า
0: อ่ะไหนลองเปรียบเทียบซินะครับกับบัตรประชาชนที่ถูกนำไปใช้นะครับคืออย่างนี้นะครับก็คือว่ามันใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ย เป็นข้อมูลเดียวกันนะครับแล้วก็จะเห็นความต่างไหม
4: รูปภาพไหมคะ
0: เฉพาะรูปภาพ
4: เพราะดูชื่อดูเอาวันที่ก็ตรงกัน
0: จะบอกว่า
4: ชัดที่สุดคือรูปภาพ
0: บัตรจริงกับบัตรปลอมไม่ได้นะมันคือบัตรจริงทั้งคู่แหละครับเพราะว่าบัตรนี่มันหายถูกไหมบัตรปลอมคือต้องทำขึ้นมา
4: บัตรที่ใช้ก่อเหตุ
0: มันเปลี่ยนกันเพราะว่าเขาทำบัตรใหม่ก็ใช้รูปใหม
4: ่
0: ถูกไหมต้องบอกอย่างนี้ครับการเปรียบเทียบแบบนี้ไม่ถูกเอาออกไปคือมันไม่ใช่บัตรปล
4: อม
0: แต่มันเป็นการเอาบัตรประชาชนของคนอื่นไปใช้
4: ค่ะ
0: นะครับซึ่งเจ้าของบัตรพอเขาทำหายเขาไปแจ้งทำบัตรใหม่แล้วสิ่งที่เป็นปัญหาตามมาก็คือลักษณะแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังไงก็แล้วแต่การได้บัตรประจำตัวประชาชนไว้ไม่ใช่สิ่งที่จะยืนยันได้ว่าเขาจะกลับมาจ่ายเงินถ
4: ู
0: กไหมถึงแม้ว่าอาจจะเป็นบัตรของเอ้ยหน้าตาเหมือนกับคนที่เอามาให้ยื่นให้เราเลยแต่มันอาจจะเป็นข้อมูลปลอมก็ได้ลักษณะแบบนั้นอาจจะเป็นข้อมูลปลอมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการถือบัตรยึดบัตรไว้ไม่ได้มีอะไรมาการันตีนะว่าไอ้ค่าสินค้าเขาจะกลับมาชำระค่าสินค้าชำระค่าบริการนะครับอย่างเงี้ยถามว่าต้องเตือนยังไงนะครับก็อย่ารับถูกปะ
4: ค่ะ
0: เราคือหนึ่งก็อาจจะต้องว่าอย่าทำหายแต่ถ้ามันหายล่ะถูกไหมถ้ามันหายคือมันหายไปแล้วอย่างเงี้ยก็มันหายไปแล้วไงแล้วก็ไอ้บัตรเนี่ยบัตรประชาชนเนี่ยมันเป็นบัตรจริงแล้วพอเราไปออกบัตรใหม่อีบัตรใบนั้นน่ะมันก็ยังคงอยู
4: ่
0: ใช่มั้ยมันอาจจะมีแค่ข้อมูลในระบบว่าเจ้าของบัตรเขามาออกบัตรใหม่แล้วนะแต่ไอ้บัตรที่มันหายไปแล้วแล้วคนอื่นเก็บได้แล้วเอาไปใช้อ่ะมันก็ตรวจไม่รู้หรอก
4: นั่นสิคะนี่ก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันเพราะก็เคยทำบัตรหายนะ
0: เห็นมั้ยมันก็ตรวจไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยบอกว่าการยึดบัตรเอาไว้เพื่อว่าเอ้ยน้องเอาบัตรพี่ไปนะอย่างเงี้ยน้องเอาถ้าอย่างนี้นะพี่เอามือถือมาดิมันยังดูเป็นทรัพย์สินที่มีราคามากกว่าอีกหรือว่าการเอาบัตรไว้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังแล้วไม่รู้ไม่แน่ใจว่าพอไปเห็นน้องเขาเป็นเด็กนักเรียนน้องเขาใส่ชุดนักเรียนปะ
4: ใช่ค่ะ
0: ตอนมาให้บริการพอน้องเขาใส่ชุดนักเรียนมาให้บริการเนี่ยหลอกเด็ก
4: อาจจะเล็งไว้แล้วด้วยม
0: ั้
4: ง
0: เห็นว่าเป็นแบบเด็กหลอกง่ายเพราะถ้าเป็นพนักงานปั๊มคนอื่นที่เป็นผู้ใหญ่ที่เขาอาจจะเจออะไรมาเยอะเขาอาจจะไม่ยอมก็ได้
4: ไม่เติมให้หรือว่าไม่ยอมให้ออกรถไป
0: แล้วก็ที่สำคัญนอกเหนือไปจากอันนึงก็คืออีรถสีขาวอีสีขาวคันนี้เห็นตำรวจบอกว่ามีพฤติกรรมก่อเหตุหลายที่แล้วในพื้นที่นนทบุรีเป็นผู้ชายอายุประมาณ30ปีเดี๋ยวพอมันรู้ข่าวเดี๋ยวมันเปลี่ยนคนอื่นมาขี่มาอีกนะครับตำรวจเองก็ต้องไปตามหารถคันนี้นะครับ
4: ค
0: ุณเอาบัตรประชาชนของคนอื่นมาใช้โดยเจตนาที่มันไม่สุจริตแบบนี้ก็คือรู้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้ตำรวจเองก็ต้องจัดการจับตัวมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ
4: ร้านค้าก็ระวังเราเองก็กังวลบัตรเก่าที่เคยหายเหมือนกันนะคะฝากคุณตำรวจด้วยแล้วกันค่ะส่วนอันนี้ก็อยากฝากตำรวจเหมือนกันเพราะชาวบ้านนะที่โครงการบ้านเอื้ออาทรกว่า10ห้องเลยที่กำลังเดือดร้อนจากคนคนเดียวคนร้ายบุกเข้ามางัดห้องกวาดทรัพย์สินไป 500,000 บาทค่ะ

0: โอ้โหหน้าชัดเลยนะคะคุณผู้ชมนี่มีแมสแหละแต่ว่าแกเอาลงมานี่คือหน้าตาของผู้ก่อเหตุโอ้เปิดประตูเข้ามาแล้วก็เดินค้นหาข้าวของไม่ปิดประตูด้วยนะดูสินะพฤติกรรมของคนร้ายนะคะโดยภาพนี้เนี่ยคุณผู้ชมผู้เสียหายคุณแคทอายุ36ปีนำมาร้องเรียนกับสื่อบอกว่าถูกคนร้ายรายนี้งัดห้องพักในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางกรวยนนทบุรีดูจากภาพแล้วเนี่ยลักษณะน่าจะเป็นชายอายุประมาณสัก40ปีค่ะอาศัยจังหวะที่ไม่มีคนอยู่ในห้องงัดประตูเข้ามาแล้วก็เดินทั่วห้องเลยทีนี
1: ้
0: หรือคนทรัพย์สินขโมยทั้งเงินสดพระเครื่องทองรูปพรรณมูลค่ารวมเกือบ 100,000 บาทนี่เฉพาะของคุณแคท
1: ครับ
0: คุณแคทบอกไม่ใช่แค่เธอไม่ใช่แค่ห้องเธอที่ถูกงัดน่ะสิคนร้ายรายเดียวกันตระเวนงัดห้องอื่นๆอีกกว่า10ห้องในโครงการเดียวกันแล้วได้ทรัพย์สินไปเนี่ยไม่ต่ำกว่า 500,000 เนี่ยหลายห้องเลยนะคะคือเพื่อนบ้านเขามาเจอว่าเปิดประตูทิ้งเอาไว
1: ้
0: แล้วไปเจอว่าตรงที่คล้องกุญแจก็แบบถูกตัดสภาพในห้องถูกรื้อค้นเนี่ยทุกห้องเลยค่ะ10ห้องที่ว่า
1: พังเข้าไปใช่ไหม
0: ลักษณะก่อเหตุเหมือนกันเป๊ะเลยคือตัดตรงที่คล้องกุญแจแบบนี้นะคะก็เลยอยากฝากเจ้าหน้าที่ตามตัวให้หน่อยค่ะ
2: พระเครื่องมีทองรูปพรรณที่ได้ไปเนี่ยเดือดร้อนมากเพราะว่าค่าส่วนกลางอ่ะเดือนละ600คือมันเป็นเงินจำนวนที่เยอะมากสำหรับผู้มีรายได้น้อยใช่ไหมคะแต่คือกล้องวงจรปิดไม่มีรปภ.มีแค่2คนทั้งหมด12ตึก
0: สะท้อนมาว่าวงจรปิดไม่มีรปภ.มีแค่2คนแล้ว12ตึก
1: โอ้เยอะมากนะไหนขอดูหน้าดูหน้าคนนี้ชัดๆหน่อย
0: ดูหน่อยสิน
1: ี่ๆๆโหชัด
0: มากจริงๆ
1: เพราะฉะนั้นเรามีญาติเราก็แชร์กันนะแชร์ไปให้ถึงเจ้าตัวเลยก็ได้นะ
0: ค่ะซึ่งทางตำรวจสภ.บางกรวยในพื้นที่ด้วยความน่าชัดรู้ตัวแล้ว
1: นั่นไงล่ะ
0: นะแล้วก็พบว่าชายคนนี้เคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วหลายครั้งแต่ในพื้นที่อื่นล่าสุดมาในพื้นที่นนทบุรีนะคุณผู้ชมตอนนี้กำลังตามตัวอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านเขาสะท้อนมาว่ากังวลอ่ะเจออยู่อาศัยแล้วก็กังวลว่าทรัพย์สินจะหายก็เลยส่งสายตรวจลงพื้นที่ไปดูแลความปลอดภัยให้แล้วนะคะ
1: ครับมีคนร้องเรียนเข้ามาว่ามีการฉีดนี่อ่ะอันเนี้ยฉีดควันเพื่อจะไล่ยุงนะฆ่ายุงใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ก็เนี่ยอัดเข้าไปตามท่อระบายน้ำปรากฏว่าไม่แจ้งแล้วทำให้น้องหมาแถวบ้านเขาอ่ะเห็นว่าหมาป่วย
0: มีหลายตัว
1: เนี่ยมีตั้งหลายตัวนะครับเอามันเรื่องราวมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวกลับไปดูช่วงหน้าครับ
3: ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป๊าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
4: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Allianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
5: มองเฟลอรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
6: Moncler Omiral
7: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
9: Give me more.

0: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนเด็กกว่านั้นโชว์ไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจะสินตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
1: เมื่อโลกล่มสลายอะไรคือสิ่งที่อันตรายที่สุดและมาร่วมเปิดโปงแผนสมคบคิดระดับโลกด้วยกัน
2: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
3: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Skynani S2N FanCon คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert
5: เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีลูกบ้านคนหนึ่งเข้ามาร้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าแทบทุกหมู่บ้านแหละนะครับก็จะมีการจัดคนมาคอยฉีดควันกำจัดลูกน้ำยุงลายใช่ไหมเพราะมันก็จะเป็นพาหะนำโรคทำให้เป็นไข้เลือดออกก็ว่าไปปรากฏที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยก็มีการฉีดตามปกตินะครับแต่ว่าคนที่มาร้องเขาบอกว่าไม่แจ้งไงและไอ้ควันเนี่ยทำให้น้องหมาในบ้านเขาเนี่ยป่วยครับ
6: นะครับ

ควันนี้มันก็จะทะลุทะลวงใช่ไหมครับคือถ้าเกิดว่ามันมีรูมีช่องมันก็จะเข้ามาในบ้านได้นะครับแล้วก็มันเป็นควันที่มีกลิ่นเหมือนกันซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการมาฉีดอะไรแบบนี้นะครับก็ส่วนมากก็จะอยู่ในบ้านกันหรืออยู่ให้ห่างจากควันนะครับทีเนี้ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถว

0: พอเห็นควันก็เอ๊ะเอ๊ะอะไรอ่ะเธอมันคืออะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมไม่รู้นะหมาก็คุยอย่างงี้ว่าแล้วอะไรอ่ะอะไรเงี้ย
1: ก็เ
0: ล
1: ยเหมือนกับว่าเพราะหมาเขาเซนซิทีฟเรื่องกลิ่นมากกว่ามนุษย์อีกเนาะ
0: ก็เลยมีลักษณะเหมือนคล้ายๆกับจะตื่นจะตกใจหรือไม่อะไรอย่างงี้นะครับทีนี้กลายเป็นว่าเจ้าของบ้านพอเขากลับมาถึงปุ๊บเนี่ยเห็นว่าน้องหมาเนี่ยก็คือมีอาการป่วยนะครับแล้วก็พาไปรักษาเนี่ยมีค่ารักษาด้วยนะครับแล้วก็ตัวเจ้าของบ้านเขาก็ไม่สบายใจเขาก็ทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งในบ้านเลยเขากลัวไอ้ควันที่มันลอยเข้ามาเนี่ยมันมาพร้อมกับสารเคมีที่ตกค้างไว้หรือไม่นะครับแล้วตัวเจ้าของบ้านเขาก็เลยไปถามนิติบุคคลว่ายังไงอ่ะไม่เห็นมีการบอกเลยเห็นว่ามีการติดประกาศที่บอร์ดส่วนกลางนะครับซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งผ่านช่องทางอื่นอย่างเช่นในไลน์ด้วยครับ
2: แล้วกลุ่มคุยกันในกลุ่มบ้านคุยว่าไงบ้าง
3: เนี่ยก็ไม่ได้แจ้งเขาคุยในกลุ่มบ้านเนี่ยก็เดือดร้อนกันหมด
4: ใช่ก็ในกลุ่มหมู่บ้านก็รู้พร้อมกันตอนนั้นเลยค่ะเราก็แจ้งไปว่าตอนนี้หมาเราอ่ะเจอเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยใครเป็นคนรับ
0: อ่ะสุดท้ายก็เห็นว่าพอไปแจ้งความตำรวจคือคดีถ้ามันจะแจ้งตำรวจได้มันต้องเป็นคดีอาญา
1: ค่ะ
0: นะครับแต่เรื่องนี้เรียกค่าเสียหายเป็นคดีแพ่งนะครับก็เลยถ้าจะฟ้องแพ่งก็ไปฟ้องศาลนะครับไม่ใช่คดีที่จะไปหาตำรวจครับ
1: ส่วนเรื่องนี้เนี่ยเป็นที่ถกเถียงกันเยอะเลยว่าเหมาะสมไหมคือมีผู้หญิงอายุ18เธอชื่นชอบการเที่ยวบาร์โฮสนะคุณผู้ชมประเด็นก็คือว่าเธอไปเที่ยวค้างบินกว่า 60,000 แล้วไม่มีเงินจ่ายเธออ้างว่าถูกฝั่งร้านจับโกนหัวดูคลิปพร้อมกันค่ะ
5: บอกแล้วว่าเล่นกับผู้จัดการค่ะผู้จัดการร้านนี้เขาเอาจริงนะจ๊ะบอกไว้ก่อน
6: เล่นกับแม่
7: มันอุบ
5: ะบวชชีพามเลย1แมตช์
1: คลิปนี้นะคะเป็นคลิปขณะที่ผู้จัดการบาร์โฮสแห่งหนึ่งเนี่ยใช้บัตเตอรี่โกนหัวลูกค้าสาววัย18เรื่องราวก็คือว่าหญิงคนนี้ไปเที่ยวบาร์โฮสแล้วค้างบิน 60,000 บาทไม่มีเงินจ่ายแล้วสุดท้ายเธอก็เลยยอมโกนผมเพื่อแลกกับหนี
0: ้ครับ
1: คุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยมันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายมุมเนาะมุมนึงก็มองว่าเกินไปติดค้างบินแล้วใช้วิธีแบบนี้มันกระทบนะ
0: ครับ
1: อีกมุมมองว่าการเที่ยวก็ต้องเที่ยวให้เหมาะกับเงินตัวเองสิ
0: ต้องรู้ว่าเรามีแค่ไหน
1: ถ้ารู้ว่าไม่มี 60,000 แล้วเที่ยวทำไม 60,000 ลักษณะนี้นะคะทีนี้ฟังทีละด้านผู้จัดการร้านนี้ก่อนเขาชี้แจงและขอโทษกับเหตุการณ์นี้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการทำร้ายร่างกายตามที่อีกฝ่ายมองทางร้านเองเนี่ยบอกแบบนี้ค่ะว่าหญิงคนนี้เขาเข้ามาที่ร้านแล้วมาซื้อดริงก์ให้กับโค้ชซื้อไป200ดื่ม
0: ดื่มแล้วเท่าไหร่เนี่ย
1: 250
0: โ
1: อ้ซื้อไป200ดื่มจนกระทั่งเที่ยงคืนเช็คบิลยอดบิน 60,000 บาทเธอไม่มีตังจ่าย
0: ครับ
1: และยังไม่พอนอกจากนั้นเนี่ยมารู้ว่าอายุ18และมีการแก้ไขปีเกิดในบัตรประชาชนด้วยผู้หญิงคนนี้ค่ะ
0: คือปลอมบัตรมาแล้ว
1: แบบนี้ยืนยันสิ่งที่ร้านทำไม่ได้บังคับหรือทำร้ายร่างกายพร้อมเจรจารับผิดชอบค่ะ
8: ตอนแรกก็มีการบอกว่าให้มีการมาทำความสะอาดที่ร้านไหมเพื่อที่จะมาชดใช้หนี้ตอนนี้แม่ก็เลยแล้วก็นี้ก็เลยบอกว่าแม่ก็บอกว่าน้องอะทำไม่ได้หรอกวันเดียวน้องก็ออกแล้วตอนแรกหนูก็เลยโทรไปหาแม่ว่าแม่ควรจะทำยังไงดีโทรปรึกษาแม่แล้วทุกอย่างแชทมีคุยกันหมดโทรปรึกษาแม่แม่ก็บอกว่าแล้วแต่ทางร้านเลยว่าจะทำอะไรแล้วแต่ทางร้านเลยคราวนี้ก็คิดอะไรไม่ออกพอโทรไปหาตำรวจเหมือนแบบเราคิดว่าน้องอายุ18ก็ดำเนินคดีไม่ได้คราวนี้ก็เลยเป็นการทำหนังสือสัญญาซื้อขายเส้นผมเป็นการทำสัญญาซื้อขายเส้นผมกันแต่ที่ทำสัญญาคือตั้งแต่หัวจรดปลายนะคะเป็นอุทาหรณ์ว่าให้น้องอย่าไปทำกับใครเขาอีเพราะเขาทำกระทำแบบนี้มา3ล้านก่อนที่จะมาร้านหนู
1: ฝั่งของร้านเขาว่าอย่างนั้นเป็นการโกนเพื่อเอาผมมาไปขายซึ่งมันมีนะมีผู้หญิงที่เขาแบบตัดผม
0: ค่าดริงใช่ไหม
1: ใช่แต่เขาจะตัดไงเขาไม่ได้โกนแบบนี้เนาะทีนี้ฝั่งของหญิงวัย18คุณแม่ก็มาด้วยคุณแม่พาลูกสาวแจ้งความสน.บางยี่ขันหญิงคนนี้ยอมรับชื่นชอบเที่ยวบาร์โฮสเที่ยวมาแล้ว3แห่งร้านแรกก็เคลียร์ค่าใช้จ่ายได้แต่ร้านที่2กับร้านที่3ยอมรับว่าไม่มีเงินจ่ายค่ะเจ้าตัวเนี่ยยอมรับนะว่าชื่นชอบการเที่ยวบาร์โฮสและผูกพันกับโฮสและแก้ไขปีในบัตรประชาชนจริงนะคะปีเกิดอะค่ะและยอมรับผิดที่ไม่มีเงินจ่ายด้วย
9: ตอนแรกเขาบอกว่าตัดผมจะลดให้เหลือ 50,000 นิดๆมาลดไป 3,000 ค่ะใช่แล้วพอไปมาเขาก็บอกว่างั้นก็โกนไปทั้งหัวเลยยกหนี้5หมดเลย 60,000
10: ครับตอนนั้นเราตัดใจเซ็นเพราะอะไรกลัวหรือว่ายังไงไม่มีทางออกคืนแล้ว
9: ใช่ค่ะก็คิดว่ากลัวด้วยแล้วก็แบบว่าคือถ้าอยากให้ก็อยากให้มันจบด้วยค่ะ
10: อยากให้มันจบ
9: ใช่อ่ะยกหนี้แบบถ้ายกหนี้ให้ก็
1: เธอบอกหลังจากนี้เข็ดแล้วไม่เที่ยวแล้วนะคะ

0: แต่นี้เดี๋ยวต้องแยกกันเนาะในส่วนของการกระทำผิดของตัวเธอแก้ไข
1: ไม่จ่ายเงิน
0: เป็นไม่จ่ายเงิน
1: ก็ต้องมีวิธีการที่ไม่ใช่ว่าจะมาโกนผมถึงแม้ว่าจะเต็มใจหรือสมัครใจครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกปอโอ้ยจอแตกอีกแล้วคุณผู้ชมวันนี้ไม่เป็นเรื่องที่โอ้ขอวางคอก่อนจ๊อบบอกว่าพูดแล้วมือไม้สั่นมันเป็นเรื่องบนเตียงมันเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องผ้าปูที่นอนคิดอะไรอยู่นะคิดเหมือนกันใช่ไหมล่ะตากองยังยิ้มเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องผ้าปูที่นอนเพราะว่าผ้าปูที่นอนเนี่ยถ้าเราเลือกดีๆลายสวยๆนะมันสร้างความสุขแต่มันไม่ใช่แค่ความสุขของการมองเห็นอย่างเดียวการที่เราไปนอนไปแบบไปเกลือกกลุ้งอยู่บนเตียงเนี่ยนะเกลือกกลิ้งอยู่บนเตียงถ้าเกิดว่าได้ผ้าปูที่มันดีมีคุณภาพนอนก็จะสบายมีความสุขแต่ที่สำคัญก็คือมันต้องดูแลง่ายด้วยนะเอาที่ว่ามันไม่ต้องมีกลิ่นอับนะแล้วก็ใช้เป็นนานๆก็ยังอยู่คงสีกับเราได้ดีด้วยที่สำคัญถ้าเป็นของดีถ้าเป็นของแบบพวกเอาขึ้นห้างขึ้นตามโรงแรม5ดาวเนี่ยแพงแน่นอนไม่เป็นไรจ้ะเพราะวันนี้จ๊อบดีลกับเจ้าของโรงงานมาเองเดี๋ยวเอาจัดโปรพิเศษให้เลยนะฮะแล้วคนนี้เป็นเจ้าของสวยด้วยคุณออยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่จ๊อบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: ปัญหามันเยอะเหลือเกินไอ้เรื่องของผ้าปูที่นอนนะคุณออยทำไงดี
2: ใช่แล้วค่ะปัญหาเรื่องของการนอนแล้วคันนะคะสีพื้นส
1: ี
2: ซีดแบบนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะวันนี้ต้องบอกว่าออยเองเป็นเจ้าของโรงงานค่ะกับแบรนด์ของวานาซ่าเราเปิดมากว่า7ปีค่ะขายผ้าปูที่นอนนะคะแล้ววันนี้เรานำผ้าไมโครเทคซิลค์แท้ 100% นะคะคุณผู้ชมถักทอ600เส้นได้นุ่มลื่นเรียบเนียนปกติแล้วเราขายส่งกับให้กับทางด้านของโรงแรมระดับ5ดาวแต่วันนี้ออกรายการ ราคาเหมือนซื้อหน้าโรงงานเลยจ้า
1: เอางี้ก่อนนะอย่างแรกคุณผู้ชมเห็นลวดลายนะลวดลายสวยถูกใจประทับใจไหมฮะสวยแน่นอนอ่ะลายผ่านเรื่องของคุณภาพที่บอกว่านอนแล้วสบายคุณออยอธิบายแล้วแต่เดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดลงลึกขึ้นไปแต่เขาบอกว่าส่งโรงงาน5ดาวประทับใจแล้วก็มันจะใช้งานได้จริงดูแลยากไหมเดี๋ยวมาพิสูจน์กันดูเลยแต่ขอโปก่อนโปวันนี้คุณออยบอกว่ามี2ลายให้เลยอย่างนี้เหรอฮะ
2: ใช่ค่ะกับทางด้านของ Midnight Forest และ Morning Forest นะคะพื้นสีน้ำเงินและพื้นสีครีมออกไวท
1: ์
2: ซื้อ1เซตแถม1เซต
1: นี่ๆอ่ะผมมีโปเก่า
2: ค่ะ
1: ก็คือเขาจะได้เป็นลายนี้ที่เป็นแบบมาครบเซตเลยใช่ฮะมีทั้งตัวผ้าปูที่นอนปลอกหมอนสอปลอกหมอนข้างอีก1
2: ค่ะ
1: 1ลายแถมเพิ่มอีก1ลายก็คือได้กับ2ชุดนี้เลยแล้วก็จะมีผ้านวมทูทนให้อีก1ผืน
2: ใช่ค่ะ
1: เซตนี้เขาขายอยู่ 1,590 นะฮ
2: ะ
1: แต่ช็อปคุ้มข้างวันนี้จะบ้าคุณผู้ชมดูนะโปรนี้คุณนอนให้อะไรครับว้าวมีของแถมเพิ่มมาคุณหน่อย
2: ใช่แล้วค่ะเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมมีซิปให้อีก1ใบและเป็นทางด้านของผ้าขนหนูให้อีก1ชุดด้วย
1: นี่อยู่ข้างๆคุณหน่อยแล้วก็ลดเพิ่มอีก100ด้วยใช่ไหม
2: ใช่แล้วค่ะ
1: เท่ากับว่าวันนี้จ่ายแค่ 1,490 บาทเท่านั้นนะฮะครบเซตนี้คุณผู้ชมโรงงานเขาก็ไม่ได้ว่าเขาจะดีลมาให้GM 25ได้ทุกวันนะฮะ
2: จ้ะ
1: คุณออยมาให้แค่90เซตนะ
2: 90เซต90สาย90บ้านค่ะแต่ตอนนี้ต้องรีบโทรนิดนึงนะพี่จ๊อ
1: บ
2: ที
1: ่
2: เบอร์028179925ย้ำนะคะคุณแม่ค่ะเพราะราคานี้หมดแล้วหมดเลยไม่มีรีออเดอร์028179925ราคาทั้งหมดนี้ได้รับไปซื้อ1เซตแถม1เซตได้ผ้านวมได้ของแถมแล้วทั้งหมดนี้ค่ะ1490บาท
1: อ่ะฉะนั้นจองสิทธิ์ไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวนะฮะลองเปลี่ยนบรรยากาศที่นอนของเรานิดนึงคนที่อยู่ข้างๆไม่ใช่คนนี
2: ้
1: คนนี้เขามีครอบครัวแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศในห้องนอนนะฮะก็เอาเนี่ยคุณออยมาดูไลน์กันนะ
2: ครับ
1: คุณผู้ชมดูกันใกล้ๆ
2: ค
1: ุ
2: ณผู้ชมมานี่มานี่มานี่ด้านน
1: ี้ถ้าเป็นไลน์ที่สวยๆแบบน
2: ี
1: ้โอเคพร้อมนอน
2: ใช่ค่ะ
1: สวยสวยโอเคเก็ตแต่ว่าปัญหาคุณออยถ้าเกิดว่าผ้าตามขายตามท้องตลาดเนี่ยมันลายสวยแต่ผมเคยไปจับนะเซตละประมาณแบบ500 600อ
2: ่ะ
1: มันจะไม่นุ่มไม่ลื่นอ
2: ่
1: ะ
2: มันจะสตาร์ทด้วยแต่
1: นี่ทำไมมัน
2: นุ่มเรียบลื่นแล้วเนื้อผ้าจะเย็นด้วยไมโครเทคใช้600เซตได้
1: ผมขอเปรียบเทียบก่อนนะถ้าเกิดผ้าที่คุณรู้สึกว่ามันหยาบๆน่ะ
2: ให้ถดเลยไหม
1: อันนี้เราซูมมาให้เลยนะคุณผู้ชมดูท่าตามนะเห็นไหมฮะว่าผ้ามันจริงๆแล้วมันผมว่ามัน
2: เป็นรูผ้ามันถ่างผ้ามันกว้างผ้าการถักทอจะไม่ละเอียดเท่ากับผ้าปูที่นอนไมโครเทค600เส้นได้ซึ่งตัวนี้จะได้นะคะในเรื่องของเนื้อผ้าที่เป็นผ้าแบบเปรียบเทียบนะคุณผู้ชมคะ
1: แล้วของเรา
2: แต่ของเราค่ะมาดูการถักทอ600เส้นได้คือการถักทอที่แน่นนุ่มลื่นเย็นสบายและที่สำคัญคือซักกี่ครั้งนะคะต้องบอกว่าผ้าก็ยังคงสวยใช้ได้เป็น10ปี
1: เข้าใจแล้วคำว่าการถักทอที่ มันละเอียดมันเป็นแบบนี
2: ้
1: เพราะมันถักทอละเอียดคุณผู้ชมเข้าใจไหมเหมือนเวลาเรานอนผ้าที่มันแบบเย็นแล้วลื่นอ่
2: ะ
1: พอเราลูบไปปุ๊บอ่ะมันจะแบบรู้สึกสบายแล้วไม่สาดผิว
2: นี่ไง
1: เข้าใจ
2: ถูกไหม
1: ฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมเซตนี้
2: ค
1: ุณออยบอกเอาจริงถ้า1,490หารแค่ต่อชุดก็700กว่าบาทถ้าไปเปรียบเทียบกับอ่ะ600 5600
2: คือวันน
1: ี้นอนแล้วแบบหน้าบาดอ่ะ
2: หน้าบาดหน้ายับได้นะคะแต่วันนี้ราคาโรงงานมาเองและที่สำคัญการันตีซักแล้วสีไม่ตกเพราะเราพิมพ์แบบ
1: Express Printing อ่ะ
2: ใช่ค่ะดังนั้นวันนี้ราคาโรงงานคุณภาพดีเหมือนขึ้นห้างราคานี้คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าปกติหาซื้อตามท้องตลาดไม่ได
1: ้
2: วันนี้วันเดียวและดีเดย์นะคะที่เราลดราคาให้ขนาด6ฟุต King Size ใส่ได้กับ5ฟุตวงแหวนโดยรอบและวันนี้โปรโมชั่นซื้อ1เซตได้4ชิ้นแถมอีก1เซตอีก4ชิ้นได้ผ้าห่มนวมด้วย
1: ก็เท่ากับว่า1ลายแถมอีก1ลาย
2: ใช
1: ่ผ้านวมใช้ได้กับทั้ง2ลายนี้เลยนะครับเพราะเป็นแบบทูโทนนะแล้วก็ของแถมเพิ่มอีก2อย่างนะคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมน
2: ะ
1: แล้วก็จะมีผ้าขนหนูนะ
2: ใช
1: ่แคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้1ชุดแถมอีก1ชุดแล้วก็แถมผ้านวมทูโทนของแถมเพิ่มอีก2อย่าง1,490 นะครับโทรมาจองสิทธิ์ก่อน028179925 028179925ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวเมื่อกี้เราพูดถึงความสวยไปแล้วพูดถึงเรื่องของความสบายเพราะว่าอะไรการถักทอที่ละเอียดย้ำ600เส้นได้นอนไปมันก็ไม่บาด
2: มันจะไม่สากไม่บาดหน้าไม่ยับค่ะแล้วมันนุ่มมันเรียบมันลื่นมันเย็น
1: จริงคุณมีขออนุญาตนะคุณมีสามีคุณมีลูกเคยมีบ่นกันเรื่องผ้าปูที่นอนไหม
2: ไม่มีค่ะเพราะว่าเราใช้ผ้าปูที่นอนแต่ไม่
1: ต้องมีคุณภาพแบบนี
2: ้ต้องมีคุณภาพเท่านั้นเพราะว่านอนไม่มีคุณภาพนอนไม่หลับและที่สำคัญต้องระบายอากาศดีด้วย
1: โอ้ถูกบางคนถ้าผ้าปูที่นอนที่มันหนาๆเคยเป็นไหมว่ามันขอเป็นสีเข้มขอไปอันนี้เห็นไหมมันเป็นควันขึ้นมานะแต่ขอสีเข้มนะคุณ
2: สีเข้ม
1: แทน
2: สีเข้มสีเข้ม
1: คุณดูนะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งชุดที่แทน
2: สวยเลยเน
1: ี่
2: ยการระบายอากาศดีค่ะที่สำคัญเนี่ยนะคะต้องบอกว่านอกจากจะระบายอากาศดีแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะมากระชากโชว์ในรายการด้วยค่ะ
1: ไม่ใช่ว่านอนสบายอย่างเดียวซื้อทั้งทีใช้กันไปได้ยาว
2: ๆไม่ธรรมดาเขาว่าเนื้อผ้าของเราค่ะคุณผู้ชมคะเป็นไมโครเทคเซล600เส้นได้นะคะนุ่มเรียบลื่นเย็นสบายถักทอแน่นแบบนี้และที่สำคัญคือซักแล้วต้องสีไม่ตกด้วย
1: โอเคแปลว่าถ้าเกิดว่าซื้อไปทั้งเซตเนี้ยทุกอันผมซักรวมกันได้ไหม
2: ได้เลยค่ะนี่ค่ะเอา2สีนะคะคุณผู้ชมอยากให้กล้องจับมาด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมคะดูนะคะเราลงน้ำกันสดๆแบบนี้นะคะถ้าตกคือตกในรายการและนี่คือรายการสด
1: มา
2: ด
1: ู
2: กันค่ะคุณผู้ชม1 2 3แบบนี้ค่ะน้ำสีสวยสดใหม่บีบค่ะน้ำสีสวยสดใหม่การันตีว่านี่คือราคาโรงงานที่เราคัดเกรดคัดคุณภาพเนื้อผ้าส่งตรงขึ้นห้าง
1: ฉะนั้นวันนี้นะใครที่บอกว่าเฮ้ยฉันอยากไปนอนโรงแรมแล้วทำไมโรงแรมผ้าดำมันนอนหลับสบายจังเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: บางทีมันมีที่ผ้าปูนะคุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชมดูเซตนี้นะ1ลวดลายที่เป็นพื้นสีน้ำเงินเข้มใช่ไหมมีลายดอกไม้สวยๆแบบนี้มีทั้งเป็นผ้าปูที่นอนมีปลอกหมอนหนุน2ปลอกหมอนข้าอีก1 1ชุดแถมเพิ่มอีก1ชุดอีก1ลายนะเห็นไหมฮะทั้ง2อันนี้มีผ้านวมให้อีก1ผืนเป็นผ้านวมทูโทนและไม่พอในรายการนี้แถมเพิ่มเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมบางคนบอกไม่รู้จะไปเก็บผ้านวมตรงไหนกระเป
2: ๋
1: าใบใหญ่แถมให้ไปเลยแล้วก็มีผ้าขนหนูนุ่มๆให้ไปอีก1ชุดนะฮะทั้งหมดนี้1,490บาทตกชุดละ700กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผม028179925แคปหน้าจอเอาไว้นะฮะแคปหน้าจอเอาไว้แล้วว่าได้ตามนี้หรือเปล่า
2: ทั้งหมดนี้คือ11ชิ้นนะคะคุณผู้ชมค่ะ11ชิ้นตอนนี้ใครไม่โทรต้องรีบโทรนะคะเพราะล็อตนี้ล็อตสุดท้ายแล้วจากโรงงานมาเองและเราส่งตรงให้กับโรงแรมระดับ5ดาววันนี้การันตีคุณผู้ชมนี่คือผ้านวมผืนใหญ่ไซส์จัมโบ6ฟุต King Size ให้ใหญ่แบบนี้มีรอยตีนตะเข็บนะคะในการตัดเย็บแบบนี้ทำให้ไส้พ
1: ันเดี๋ยวมันเมาไม่เห็นอ่ะมาลูก
2: มา
1: ลูกใครก็ไม่รู
2: ้
1: มาดูให้หน่อยน
2: ี่พื้นใหญ่มาก
1: พื้นใหญ่จริงๆ
2: จริงค่ะคุณผู้ชม
1: คือเท่ากับว่าผ้านวมอันเนี้ยสามารถใช้ได้กับเตียง6ฟุต5ฟุตใช้ได้หมด
2: ใช
1: ่แล้วก็ชุดทั้งเซตของเราเนี่ยคือผ้าปูที่นอนก็คือใช้ได้กับ5ฟุต6ฟุตนะเมื่อกี้ถามมาสดๆเลยว่าต้องบอกไซส์เตียงไหมไม่ต้องนะเพราะว่ามันใช้ได้กันได้หมดเลยนะฮะย้ำรอบสุดท้ายแคปหน้าจอนะฮะแคปเอาไว้เลย
2: ขอบอกคุณประโยชน์นิดนึงได้ไหม
1: ว่า
2: ถ้าเกิดลูกค้าวันนี้นะคะที่ได้ซื้อชุดเครื่องนอนแบรนด์วานิซ่าสิ่งที่คุณจะได้นี่คือการนอนแล้วหลับลึกหลับสบายและแน่นอน1วันคุณต้องนอนอย่างน้อยนะคะก็คือ8-12ชั่วโมงดังนั้นการเลือกผ้าปูที่นอนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและวันนี้ทั้งหมด11ชิ้น1,490บาทราคาโรงงานนี้
1: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะ จ้าของมาเองแล้วก็เป็นคุณแม่ด้วยมีลูกมีสามีแล้วฉะนั้นเนี่ยเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณผู้ชมแน่นอนทั้งเซตนี้ยังทันอยู่นะฮะได้ไป1 แถม 1นะครับผมใน

0: ะ1,490บาทเท่านั้น02-817-9925นะครับผมขอให้ทุกคนเนี่ยได้เครื่องนอนสวยๆแบบนี้เอาไปใช้ที่บ้านกันเลยวันนี้ขอบคุณคุณออยด้วยนะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณนะครับผมโทรมาสั่งนะครับผมเบอร์อยู่ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้หมดเวลาจ๊อบลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับนี่มันสวยจริงๆนะทุกรายเลย

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วันนี้เป็นมื้อสัตว์วันดีครับยินดีต้อนรับพี่เป้และพี่จีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับเราได้แบบผู้ชายสายแข็งแกร่งมาแล้วทั้ง2คนสิ่งที่เราจะไปหาก็ต้องคู่ควรกับความแข็งแกร่งของพี่ๆทั้ง2
1: แน่นอนมันต้องเป็นแบบสัตว์ที่หายยากๆจระเข้
2: หอยกระพงหอยกระพง
1: เอาปลาลุยกัน
0: วันนี้ฉันจะเป็นราชาจนกระจอกให้ได้เลย
3: พอการจะบัดได้เลยรู้ป่ะพี่สองคนน่ะไม่เปียก
4: เพราะผมแม่งกันน้ำแล้วหมด
3: ดูพื้นดิไปหมดเลย
5: แล้วเราต้องนั่งอย่างไรต้องเข่าสามปุ๊บ
6: เต่าสามปุ๊บ
3: แล้วตอนนี้อยู่ฉันเชิงเซาอันนี้เรื่องจริงป่ะพี
0: ่โอ้ยคนมีความหวัง
1: เออ
0: ไปลุกเลย
3: เรานั่งเรือมาไกลอะอยากเห็นลมมาอยากเห็นลมมาพี่โน
7: ่เฮ้ยต้องเรียก
1: ก่อน
3: คนหรือใจทอง
0: เจอลมมาตัวนี้ปุ๊บขอพรขอได้เลยพี่ใจครับพี่ขอโชคได้โชคขอลาภได้ลาภใจพี่พุทธังรัตนนังธรรมังรัตนนังสังฆังรัตนนังขอรถไป2คันพี
1: ่ได้เลย
0: ตื่นเช้าขึ้นมาจริงด้วยพี่เต็มหน้าบ้านเลย
1: รถจอด
0: รถชน
1: ขออนุญาตนะครับเฮ้ยเราเรียบเลยจริงเราเรียบเลยโอ้โห
3: มันเป็นอะไรอย่างนี้เลยอ่ะ
0: พี่เป้พอแล้ว
5: พี่เป้เก็บไว้เถอะ
0: พอแล้ว
8: นี่ครับเอาไปตัดแบบตัดเลี่ยนพี
1: ่อื้อหืออร่อยมาก
3: คุ้มค่ากับที่ไปดำผุดดำว่ายนะเฮ้ยเป็นไรอ่ะเฮ้ยโน่
1: อะไรเข้า
3: เฮ้ยโน่เป็นไรอ่ะ
9: แอทแทคสูตรน้ำเข้มข้นยิ่งขยับผ้ายิ่งหอมลดภาระงานสาเพิ่มเวลาความสุข
1: แปดว้าว
10: โนมาเร็ว
1: โอ้ยโคตรหล่อเลยอ่ะปื๊ดได้แป๊บนึง
11: มาเรียเดี๋ยวพามาดูอีกรอบนึง
1: โอ้ยของใครโคตรหล่อเลยอ่ะ
11: มา
1: ปื๊ด
8: ไป
0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเฮ็ดอย่างเสียดหลังอีกเช่นเคยครับวันนี้เป็นมื้อสัตว์วันดีครับผมหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วแหละตั้งแต่เห็นอยู่หน้าปกแล้วว่าแขกของเราคือใครครับผมยินดีต้อนรับครับผมพี่เป้และพี่จีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหเป็นเกียรติมากพี
1: ่เป็นเกียรติมากเช่นกันครับ
12: ดีใจมากครับ
1: เปิดม่านพี่เ

0: เกย์มากเลยอ่ะ
1: พูดรัวมาก
2: วันนี้เป็นผู้สัมภาษณ์ดีครับผมหลายคนก็น่าจะรู้แล้วแหละตั้งแต่เห็นอยู่หน้าปกแล้วว่าแขกของเรา
3: เราได้แบบผู้ชายสายแข็งแกร่งมาแล้วทั้งสองคนสิ่งที่เราจะไปหาก็ต้องคู่ควรกับความแข็งแกร่งของพี่ๆทั้งสอง
1: แน่นอนมันต้องเป็นแบบสัตว์ที่หายยากจระเข้จระเข้
4: หอยกระพงหอยกระพง
3: ถ้าเป็นหอยไม่พอหอยตัวเล็กด้วย
1: มินิคือผมเห็นนะมันอยู่ในจานอะผมไม่รู้ว่าหน้าตาจริงๆแล้วตอนหามันเป็นยังไง
0: มันคือเหมือนหอยแมงภู
3: ่
0: ไซส์แต่ลงมาหน่อย
1: ใช
0: ่เฮ้ยแต่เนื้อมันนิ่มนี่ผมเฝ้ารอที่จะได้กินหอยกระพงสด
3: ๆพี่จีบอกพี่จีเคยกินแล้ว
0: ผมเคยกินนะ
3: แต่เอาในความเป็นจริงคือเราน่าจะไปฟิลแบบว่าล่าฉลามอะไรก
0: ัน
3: นะพ
0: ี่หอยพ
1: ี่เพราะเขามาจากมัดเทวาม
0: า
1: เดิมพัน
0: ไปลุกแอคชั่น
2: หอยกระพงตลกเป็นหอยปลา
1: พี่อยู่ที่ไหนครับ
3: ฉะเชิงเทรา
1: อ๋อ
3: เราอยู่ที่ฉะเชิงเทราพี่ก็คือดอนนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นดอนหอยกระพงผมชอบมากๆเลยในปลากงสุนเนี่ย
1: ปลากงการโอ้ยปลาลุยกัน
0: เอาไป
1: ข้าง
0: บนไ
3: หมอันนี้แหละครับเอาไปข้างบนดีกว่าจะหายพี
1: ่หายไม่ใช่วัดไม่หายอะไรโอ้ยนี่คล่องมากนะครับถือมือเดียวขึ้นเรือได้เลยครับ
3: โอ้ยเซียน
1: โอ้ยโดนเซียนไปโรงพยาบาลไ
5: หมสวัสดีครับใช่ไหมครับสวัสดีครับ
1: นี่ชื่ออะไร
5: พี่บดครับพี่บด
1: สวัสดีครับ
5: ชื่อบดคร
1: ับ เอาบด
0: พ
1: ี่
0: กับถูกว่านี่กับถูกพี่คือไม่รู้มาก่อนไม่รู้พี่กับถูกอ่ะ
5: วันนี้พี่มดจะพาเราข้ามแกนไลน์ใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับ
7: ข้ามแกนไลน์
3: วันนี้ฉันจะเป็นราชาจนกระจอกให้ได้เลย
1: ทำไมมีอะไรถูกของมันเนี่ยแต่ว่าตอนนี้หลังเพิ่ง30เองเลย
3: 30ใช่พี
1: ่สี่เท่าไหร่สี่30
3: 33
1: พี่อ๋อ3 4141
3: ผมดูอายุเฉยกับพี่แ
5: ล้วไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อพี่เป้41แล้ว
3: จริงพี่
1: ผมเป็นพี่โอ4ปีครับ
3: คือตอนที่ไปกับพี่โอคือในแก๊งนั้นคือพี่โออายุเยอะสุดครับรุ่นน้องผมอายุ25เหมือนน้าแกใช้ชีวิตไปหน่อยพี่
1: ก็ทำอะไรทำเพื่อทำหนังที่เกี่ยวกับการกินเหล้าจนตาย
3: ตาบอด
1: กินเหล้าจนตาบอดแล้วมันเป็นเรื่องจริงด้วย
3: มันเป็นเรื่องจริงนะพี่ใช่ที่เขาบอกว่าห้ามกินเหล้าต้มกันนะพี
1: ่
3: คือที่บ้านผมอ่ะเนี่ยพูดถึงเหล้าต้มนะอันตรายนะครับน้องๆหนูๆหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับหรือว่าใครที่แบบนี่นะแถวบ้านผมอ่ะน่าจะประมาณ11ศพแล้ว
0: เฮ้ยเพราะว่ากินเหล้านี่หรอ
3: มันเองพี่
0: ใช่แต่การกินเหล้า
3: ทำลูกหมากครับ
1: จะบ้าตายผมมาเฝ้ารอได้ไม่ออกรายการที่บ้านเลยนะ
3: จริงนะเป็นเกียรติมากครับ
1: ว่าแมวดูเลย
0: ขอการจังหวะได้เลยทุกคนพี่สองคนไม่เปียกเพราะผมแม่งกันน้ำแล้วหมดเลยเฮ้ยตรงไม่ยังไม่ลงเลยเนี่ย
3: หันหลังมาดูสิ
0: ดูพื้นดิไปหมดเลย
3: ปัญหาของเราคือไม่ใช่คลื่นสูงไม่ใช่อะไรพี่ลมพอมันเรือมันตีน้ำปุ๊บลมมันก็ตีน้ำเข้ามาหาเรา
1: ใช่
7: แล้วเราต้องนั่งอย่างไปตรงเขาสามปุ๊บ
1: เขาสามปุ๊บแล้วตอนนี้อยู่ฉะเชิงเทรา
0: อันนี้เรื่องจริงป่ะพี่ทำไมเราไม่นั่งลงไปลงเขาสามปุ๊บเลย
7: ดูเลยครับเขา
3: โอ้ยคนมีความหวัง
1: ลางๆอ่ะนะพี
5: ่ไปแกนไลน์ยังใกล้กว่าน
1: ี้คุยที่จบเทปแล้วไม่ต้องล่าหอยแล้วนะ
5: งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โน
3: ่นโอ้ต้องไปเจอกันที่โน่นแล้วแหละ
1: กูว่า
3: ไ
1: ม่รู้จะคุยอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยนี่คุยเรื่องหนังไงเป็นเรื่องหนัง
1: เออใช่ผม
3: นะโอ้ไหน
0: ๆ
3: ก็ไหนๆแล้ว
0: นานเลยเนี่ยหมด
1: มาก็เรื่อง The Stone พระนครคนเกณฑ์นะครับก็เข้าไปแล้ว
0: ก็สกินนะ
1: เข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว
0: แต่เป็นผู้สร้างเดียวกันกับก็สกิน
1: ก็สกินเนี่ยผู้กำกับเขาคือโปรดิวเซอร์ผมเองโปรดิวเซอร์ The Stone พี่ก๊อฟปวีณครับแล้วก็
0: จันหนุ่ม
1: จันหนุ่มสุรวุฒิครับเขาก็สร้างหนังบู๊แอคชั่นแฟนตาซีเหนือจินตนาการขึ้นมา
0: ใช่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนเหตุการณ์ข้างๆนี่มันน่าสนใจกว่า
3: อ๋อเรือกำลังจะชนกัน
0: นี่ลุ้นอยู่เนี่ยเก่งอยู่เนี่ย
1: มีการดับเครื่องด้วยนะครับ
3: อะไรนะพี่ย้ายเรือ
1: เหตุการณ์
3: หมายถึงเราจะย้ายไปเรือลำนั้น
8: อะไรคะเนี่ยอะไรคะ
3: เราจะเรือลำนี้คือหัวเรือสูง
1: อ๋อเราก็จะได
3: ้มัน
0: เร็วเขาทำไม
3: ไปถึงไหนแล้วพี่หนังเมื่อกี้
1: หนังไอ้เจ
0: ๊มันคือเรื่องราวของไอ้หนุ่มไรเดอร์คนหนึ่งที่ต้องบอกว่าหาเงินมารักษาแม
3: ่แล้วทีนี้พี่โก้เป็นลูก
0: ใช่ครับคนละเรื่อง
1: บอกสปอยจะจบเลยนะสปอยจะจบเลยนะ
3: ไปเจอที่กอง
1: เจอที่กองครับปุ๊บ A few moments
7: later
0: ถึงเลย
1: แต่ก็กูหดกว่าอีก
0: หัวเต็มไม่หัว
1: ตอนนี้เราเข้าสู่รายการนะครับเกษตรอี
3: ป่ะ
1: เออ
3: ไปลุกเลยไปเจอหลักร้อยมาแล้วพี่
0: ดูเลย

0: ลยครับ
1: วุ้ยนี่ไงพี่เต็มเลยนี่ตรงพื้นนี
2: ่ปล่อยเหรอคร
0: ับเนี่ยพี่เดินเดินเนี่ยปล่อยกันเลยคร
1: ับ อุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยจะอุ้ยขึ้นเรือเหอะ
3: ไป
1: เฮ้ยมันเป็นแพเลยว่ะพี
3: ่อะไรหยิบเลยไหมหยิบเลยไหม
1: ใช่เดี๋ยวผมลงไปหยิบไปให
3: ้ขออนุญาตนะครับ
1: ได้เลยครับเนี่ยพี่โ
3: อ้เฮ้ย
1: มันเป็นแพอย่างนี้เลยอ่ะ
3: เยอะมาก
2: เปิดทางกอง
3: ขึ้นไม่ให้พักเลยเดี๋ยวไปโอ้โหขึ้นมันแรงมากเขาออกกันวันแบบนี้นี
1: ่ไม่ครับ
0: มันเลยมีแต่พวกเราที่อยู่นะไม่มีคนอื่นเลยพี่ครับมันมีแบบว่าซื้อแบบแยกเนื้อไปให้แล้วปะ
4: มีครับ
0: ก็มี
1: แม่จ๋า
3: โอ้ยดูของพี่เขาเอาพี่เอามาใส่เลยพี
1: ่โอ้ย
3: โอ
1: ้ย
3: โอ้มือโ
2: ป้เดี๋ยวเราน่าจะต้องทำ
1: เฮ้ยโอ้ยเราได้ปูด้วยอ่ะ
2: นี่ไง
1: ปูอะไรพี่น้อง
2: นี่ปูไอ้ที่เขาไปทำปู
3: กองตักเยอะอยู่เลยวะ
2: สดมากครับสดมาก
5: พี่เ
1: จ
5: ี๊ยบ
1: พี่เจี๊ยบพี่เจ
3: ี๊ยบมาเพียบเลยจิ๋วมาเพียบเลยโอ้โห
1: ต้องจริงนะ
3: เสื้อ
0: ไม่ต้องไม่เกิน
2: พี่โน้ข้อมูลล่าสุดไอหอยกระพงอ่ะ18โล20บาท
1: ฮะ
2: ใช
1: ่โหอันนี้รวมดิน
2: ป่ะไม่ล้างตัวไปล้างแล้ว
1: เฮ้ยก็ได้แล้วแหละ18บาท
3: เฮ้ยโหหาสารว่ะเ
1: ฮ้ยดูเราได้เยอะแล้ว
3: หนักมากแล้วกลับไหม
1: โอ้
3: โหโอ้ยจี
1: โอ้ย
0: ผมเสิร์ฟไปแล้วด้วยมือว่าแพนี่เยอะ
1: ว่าแพนี่เยอะ
0: เลยเอาขึ้นมาทั้งแพครับ
1: โอ้ยขึ้นมึงก็ให้กูได้พักบ้าง
3: แล้วคือจังจะส่งมาให้อีกส่งมาให้อีกลองล้างดู
1: แล้ว
2: พี่เต้ลองล้าง
1: แล้วประเด็นคือเตี้ยอยู่คนเดียวเนี่ยครู
0: อยากรู้เลยอ่ะว่าที่เรางงกันไปเมื่อกี้พลังดีออกจะเหลือเยอะเปล่า
1: น่าจะประมาณ 4-5 โลพี่18โล20บาทก็ตกโลละบาทเนี่ยนะ5บาท
2: ของพี่น่ะ
3: ปกติที่งงมันเท่าไหร่งานเท่าไหร่ครับ
6: เยอะคร
3: ับ อะไรนะ
1: ผมว่าพี่ต้องงงเป็นตันเลยแหละ
3: ใช่ไหมพี่ผมเยอะมากเลย
6: เยอะคร
1: ับ เคยท้อบ้างไหมพี
2: ่ท้อตั้งแต่ต่อจากบ้าน
0: เนี่ยล้างดินแล้วก็น่าจะได้ประมาณพี่พอกินปะ
2: เอาวันนี้พี่น้องคิดว่าทำอะไรให้พี่ผีเต้ทำบ้างให้กินบ้าง
1: ไว้ตัวเล็กต้องแกงคั่ว
2: คั่ว
1: แกงคั่ว
0: ใส่รสพง
2: แล้วเรามีนี่ไหมเมนูจากญี่ปุ่นไหม
1: มีเดี๋ยวทำชิมคันเซ็น
0: เป็นยังไงครับ
1: เดี๋ยวประกอบรถไฟไปให้ทำซุปมิโซะดีกว่า
0: เฮ้ยพี่น้องนี่ซาชิมิ
1: เฮ้ย
0: แกะมาซาชิมิเสิร์ฟจนคำ
1: น่ากินจัดเฮ้ยเอาเลย
2: ไป
0: เฮ้ยนี่ไง
3: ได้ถามกูแล้วถาม
2: ไง
3: ไม่ใช่เหมือนกัน
1: เฮ้ย
3: เก่งว่ะ
1: อันนี้เฮ้ยอันนี้ตัวเมียแต่ไม่มีใคร
3: โอ้จับได้ไงวะเนี่ย
1: เฮ้ยตัวผู้ตัวนี้ตัวผู
0: ้เออพี่จับได้ไงวะเน
3: ี่ยเออโคตรเก่งอ่ะ
0: โอ้ยไม่
3: เป็นไรไม่โดนตัวไม่โดนตัวแล้วก็
1: ใช่พี่มันอยู่ตรงพื้นโอ้ย
0: ข้างบนนี่คือ
1: เก็บเอาเพียงครับ
0: เพียง
1: ใช่เพียงรับตุ๊กเรียง
2: ผมมีเพียงปลาไม่ครับ
1: พี่เป้พอแล้ว
2: พี่เป้เก็บไม่ถึงเลย
1: พอแล้ว

0: ให้พี่สูง
1: ผมจะมิดหวยแล้วเดี๋ยวพี่ไ
2: ปแล้วไปแค่
0: ติดมาแล้วก็น่าจะได้แล้วพี่นี่เราต้องเอามาล้างมัน
1: ไม่เช็คดูว่าตรงนี้มีไหมครับ
0: พี่ไปขี้มากไปไกลขนาดนี้ไม่ได้ฉี่แล้วมั้ง
1: ผมจะดันน้ำหนึ่งลงหายใจกับไป
3: คืนดีกว่า
1: ใช่ครับ
3: คืนดีกว่า
0: เฮ้ยพี่หัวชนเรือนะพี่จะดำน้ำหนึ่งลงหายใจ
3: แรงมาก
0: เฮ้ยอ้าวไม่ขึ้นว่ะ
4: อ
0: ้
4: าวไม่เกี่ยวเด้อไม่เกี่ยวเด้อหลักฐานเห็นชัดเจนเด้อไม่ได
0: ้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วแล
4: ้วพี่กีหายไปว่าผมไม่ได้ทำอะไรเด
3: ้
4: อ
3: หาได้แล้ว
4: หาได้แล้ว
3: หาได้แล้ว
4: อย่างที่2ก็คือพี่ตามคอนเซ็ปต์รายการคือไปล่ากิน
3: ครับ
4: เราไปแล้วเราเดินทางมาแล้วต่อให้รถตู้จะไม่ได้มารับเราก็ตามแล้วก็เราล่าแล้วเราได้ไปกินเราต้องไปกินแล้วพี่ทีนี
3: ้นั่งเรือกลับนั่งเลยกับทรมานนะแค่คิดก็มันแล้วอ่ะ
0: โอ้ยเมืองไทยทำไมมันร้อนขนาดนี้เขาบอกว่าโลกเราจะร้อนขึ้นอีก4องศาไม่เป็นไรประเทศไทยเรายังโชคดีเพราะเรามีดีโด้สดชื่น
3: แล้วในรายการมีการกินไม่ได้เกิดขึ้นบ้างไหมครับ
0: มีนะพี่ประจำนะ
5: กินได้ก็กิน
6: กินไม่ได้ก็ทิ้งตาย
3: นี่จะยิ่งหลักอ่ะผู้คุณเสพสื่อเยอะเหมือนกันนะ
7: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
8: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัวมีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
12: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: เทพไทย
14: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะอยากจะบอกว่าดื่มง่ายมากเลยนะคะทานง่ายอร่อยนะคะกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
15: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย028179925ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มที่มีส่วนผสมของผักและผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
16: ให้กฎหมายคนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่เหมือนเข้าใจ
17: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
18: แล้วคืออะไร
17: ห่วงมึงอะ
19: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบในเนครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
9: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตาย

0: ุกวันอังคารเวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25
1: มึงชอบกูไหมซันถ้ามึงชอบกูอ่ะกูพร้อมที่จะชนกับทุกอย่าง
2: กูรู้สึกดีนะที่มึงชอบกูแต่แบบนี้มันเรียกว่ากูชอบมึงไหมกูก็ไม่แน่ใจอ่ะ
1: มึงปล่อยให้กูจีบมึงแบบนี้ได้ไหมจนกว่ามึงจะแน่ใจอ่ะ
3: มึงเชื่อใจกูนะกูจะซัพพอร์ตมึงเอง
0: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
4: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีควอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศจากซีรีส์แดงใบเล่บุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499ที่จะเนรมิตความสนุกไปกับประสบการณ์สุดคลึกโครมสถาพระนครพบกับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไบรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรจิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยต์ชลวิทย์มอสวิสรุธแม็กซ์เจนมนะและบิ๊กดีเจราที่จะพาให้คุณได้กระทบไหลอย่างใกล้ชิดในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร
5: ์ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: Future Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mask Friend จากอังกฤษ
8: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
9: ้อันนั้นเป็นไรนะหัวเสียงซีซานมาแต่ไกลแล้วเนาะ
10: ไปกินนี่
11: ทาโร่ปลาเส้นแซ่บรสปลาหมึกเผ็ดมากตัวเส้นเขาเนี่ยเคลือบซอสแบบเข้มข้นก่อนนำไปย่างให้หอมกลิ่นปลาหมึกผมบอกว่าโคตรแซ่บอ่ะไม่เชื่อลองกินดูอ่ะ
9: เออแบ่งๆกันมา
11: แบ่งๆๆๆให้ดูเข
9: ้ากล่องเพราะผมเนี่ยโอ้โห
11: อะไรอ่ะไปก
9: ินเศร้าหมดแล้วเนี่ย
11: เอาไปกินกับข้าวไป
9: นะๆขอชิมหน่อยนี
11: ่ไง
9: แซ่บมากอ่ะอร่อยขนาดนี้ผมขอแบ่งไว้กินได้ไหมพี่โน
11: ่ได้ชิ
9: แต่เรามีกันตั้งหลายคนนะพี่โน่ซองเดียวมันไม่พออ
11: ่
9: ะ
11: ได้อยู่แล้วพี่เตรียมมาให้แล้ว
10: รอแป๊บ
11: นี่กินตอนไหนก็กินได้เพราะว่าเขาแคลต่ำมากที่สำคัญนะเขามีโปรตีนจากเนื้อปลาทะเลแท้ด้วยนะจ๊ะมีโอเมก้า369ด้วย
9: แล้วเราจะรู้ได้ไงพี่โน่ว่าเขาใช้ปลาทะเลแท้จากน่านน้ำไหนอ่ะ
11: ซองเขาตอบในตัวเองอยู่แล้วนี่แค่พลิกมาด้านหลังเลยครับสแกน QR code เข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้เลยทาโร่ปลาเซนแซ่บเขามีทั้งหมด4รสชาติเลยนะจ๊ะจะบอกให้มีใครสายแซ่บแบบแม็กซ์เลยไหม
9: อันนี้นี่นี
11: ่อาโชกุนโชกุนนะนี่ทาโร่ปลาเซนแซ่บรสปลาหมึกเผ็ดมาก
9: เฮ้ย
12: พี่น้องหนูก็อยากกินด้วยนะแต่ว่าหนูกินเผ็ดไม่เก่งอ
11: ่
12: ะ
11: ไม่ต้องห่วงเลยนี่ทาโร่ปลาเซนแซ่บรสปลาหมึกเผ็ดน้อยซองสีส้มมีใครช่วงนี้อินซีรีส์แนวตั้งของจีนบ้างไหม
12: หนู
11: นี่เลยรสมาล่าเสฉวนส่วนคนนี้รู้เลยว่าสายซีรีส์เกาหลีแน่นอนเนี่ยใต้ตาดำมากดูซีรีส์ดึกใช่ไหมรสคาโบนาร่าเผ็ดเกาหลีทองสีชมพูหาซื้อได้ง่ายมากร้านค้าชั้นนำนี่มีหมดทาโร่ปลาเส้นแซ่บอร่อยเต็มเส้นซีดเข้าเส้นแซ่บดีมีประโยชน์เย้พี่เชื่อไหมเป็น EP แรกเลยที่ผมหน้าไหม
13: ใช่ไหมเพราะนี่นั่งใกล้เตาแหละ
11: ไม่แกะหอยพี
13: ่โอ้ชี้นี่คุณแกะแต่ที่ผมไปขนมานะ
11: ตลาดครับพี
13: ่เออ
11: ใช่ครับ
13: นี่ตอนนี้มันถ้าเราไม่รีบกินเนี่ยมีคนกินก่อนเราแล้วนะ
11: แมงวันเหรอพี
13: ่
11: อ๋อสนิทกันครับ
13: ใช
14: ่อ๋อนี่ก็มาด้วยกัน
11: ตามมาจากขอนแก่นขึ้นรถมาด้วยกันพี
14: ่ชื่ออะไรบ้างเนี่ย
11: เนี่ยลูกสี่ลูกห้าแล้วนั่นเจฟฟี่พี่
14: เจฟฟี่เดี๋ยวรอกินพร้อมกัน
11: เจฟฟี่แล้วไอตัวซ้ายมือเมื่อกี้ที่บินไปชื่อน้องแม็กซิมัมมาพี่เดี๋ยววันนี้ทำ3เมนูครับมีเมนูที่เป็นแบบเมนูเผ็ดๆแซ่บๆปกติกินเผ็ดกันไหมพี
13: ่ผมไม่ได้เผ็ดมากผมไม่ได้เผ็ดมาก
11: งั้นกินผัดน้ำตาลพริก
14: ไม่เผ็ดมาก
11: เป็นผัดแบบผัดเผ็ดพี่ผัดเผ็ดแล้วก็จะมีเป็นแบบญี่ปุ่นหน่อยซอสแก้เผ็ดก็คือเป็นซุปพี
13: ่ซุปอะไร
11: ซุปมิซุป
13: ซุปมิซุป
11: ซุปมิซุป
13: ซุปมิซุป
11: ซุปมิซุป
13: แล้วเมื่อกี้ชิคันเซนคืออะไรชิคันเซน
14: คืออะไร
13: ชิคันเซนอยู่ไหนอ
11: ่ะอันนี้แหละพี่แต่มันก็คือของญี่ปุ่นเหมือนกันพี
13: ่ญี่ปุ่นนี่น้ำปลาเต้าเจี้ยวเต็มเลย
11: ก็คือเราทำซุปมิโซะแล้วก็อีกอันนึงพี่ก็คือแบบเป็นอาหารใต้ๆหน่อยก็จะเป็นแกงคั่วสับปะรด
13: โอ้คุณสุดยอดจริงว่ะตอนนี้รายการนี้ผมดูมาหลายทีแล้วแขกรับเชิญเขาแบบต้องมาช่วยทำใช่ไหม
14: ครับ
13: แต่เราจะเปลี่ยน
14: เราช่วยจับมาแล้ว
13: ช่วยจับมาแล้วเราจะนั่งดูเดี๋ยวรอแดกเดียว
11: พี่ไม่ต้องทำอะไรเลยพี่มิโซะให้ผมได้ไหม
13: มิโซะ
11: ใช่
13: ได้
11: รอเล่นๆเดี๋ยวมาทำให้กินเลยพี่มิโซะใส่อะไรบ้างนะ
13: เสียนไม่เสียนเลย
11: เต้าเจี้ยว
13: ครับเต้าเจี้ยว
11: เต้าเปี้ยวน้ำเปล่าหอมแดงปะ
13: ใช่
14: ก็แตก
13: โอเคดังตอนนี้ขึ้นมาจากเรือหิวมาก
11: ได้พี่
13: อะไรก็ได้ไวโน่
14: อ
13: ๋
14: อ
13: โ
14: อ
11: ้โ
13: หน้ำเปล่าน้ำเปล่าชักไปไหนจะเทอะไรขนาดนั้นหกแน่มึงเดี๋ยวไฟดับไฟดับกูว่าละไอ้บ้า
11: ไฟมันแรงไปผมแค่เบาเฉย
13: ไอ้บ้า
11: ใช่
13: ความคาดหวังของผมเริ่มพังทลายลงเลย
11: ไม่ต้องห่วงเลยพี่อร่อยแน่นอนเชื่อผม8ปีที่เลบานอนน่ะ
13: ไปทำอาหาร
14: ฝึกทำอาหารมาตลอด
11: หลงหาตอมอไม่เจอ
13: จีไปสั่งกุ้งมาแล้วแค่
14: เตรียมไปโลครึ่ง
13: โอเคอ
14: ันนี้พี่สามารถช่วยนวดได้ไหมอ
11: ันนี้ครับพี
14: ่ครับผม
11: ช่วยตำพริกให้ละเอียดก็พอแล้ว
14: ละเอียดเลยเหรอ
11: ใช่ครับละเอียดเลยคร
13: ับ ละเอียดมันจะเผ็ดเลยดิ
11: เพราะว่าตัวนั้นเราจะเอาไปทำเป็นผัด
13: บัตเทวาที่คุณใช้บัตเทวากับพริกแห้งเลยเหรอ
14: ผมยังควบคุมพลังได้ไม่ดีอะพี่
13: พี่เล่นเป็นสับปะเหร่อเล่นด้วยนี่เรื่องนี้
14: ใช่
11: คร
14: ับ
13: เล่นเป็นที่เขาเล่นเป็นพ่อสับปะเหร่อ
11: พี่โต้ง
14: พี่โต้ง
11: ใช่พี่
14: โต้งอาจารย์โต้ง
13: เขาเล่นเป็นอาจารย์ศักดิ์ครับเรื่องนี้
11: อาจารย์ศักดิ์
14: คือไม่ใช่ชื่อเป็นคนศักดิ
11: ์อ๋อเพราะว่าชื่อในสับปะเหร่อเขาก็ชื่อศักดิ์เพราะว่าในหนังจำได้ว่าแบบคนเรียกกันว่าไอ้ศักดิ์อะไรเงี้ยในหนัง
13: ไอ้เรียกด้วยสำเนียงไหน
11: ไอ้ศักดิ
14: ์เป็นของจริง
11: ไอ้ซับศักด
14: ิ์แต่เป็นของจริง
11: ใช่พี่แล้วก็เราจะใส่นี่พี
13: ่ครับ
11: เดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนแล้วกัน
13: มิโซะพริกแกงเหรอ
11: มิโซะพริกแกงใช่พี
13: ่แล้วในรายการมีการกินไม่ได้เกิดขึ้นบ้างไหมครับ
11: มีนะพี่ประจำนะ
14: กินได้ก็กิน
15: กินไม่ได้ก็ทิ้งไป
13: นี่จะยิ่งสักอ่ะ
15: กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไป
11: เนี่ยอันนี้ทำเป็นเครื่องของเกโบ
13: ผมซอยหอม
14: รออยู่
13: ผมซอยเก่งมากมา
11: จริงเหรอพี่
13: ซอยหอมเก่งมาก
11: เฮ้ย
13: ตะไคร้ก็ต้องซอยเป็นแว่นๆใช่ไหม
11: ตะไคร้ใช่พี่แบบยำๆเลยเพราะว่าเราจะต้องทำให้มันละเอียด
14: เฮ้ยนี่ยังไม่ละเอียดอีกเหรอคงแตกนะ
11: อย่างพี่จ้ะเอางี้ดีกว่าพี่เอาคกไปหาเขียงมาพี
13: ่ก็ไม่ได้
11: แบบนั้นแหละพี่แบบนั้นแหละ
13: นั่นแหละ
11: ถูกต้องพี่
13: มันก็เริ่มจากฝั่งผิดเฉย
14: เอ๊ะผมว่ามากเลยนะที่ผมคือนั่งปัดแมงวันนะพวกคุณ
11: ใช่พี่บอกก็ได้พี่สตีฟเขาฟังรู้เรื่อง
13: สตีฟ
14: สตีฟแต่นี่มาจากขอนแก่นหมดเลย
11: ใช่มาขอนแก่นหมดเลยตอนแรกมา2ตัวแต่อีกตัวนึงขึ้นนครชัยแอร์ตามมาพี
14: ่อ๋อ
11: เหมือนอยากมากับเพื่อนเห็นเพื่อนมาแล้วอยากมา
14: สนุกก็แหละ
11: เนี่
13: ยความจริงแล้วถ้าเราอยากไปหาโน้เมื่อไหร่ก็ได้นี่มันคงสนุกเนาะชีวิตคงดีเนาะเหนื่อยไหมถ้ามีคนแบบอยู่ดีเขาแบบอยากมาหามีบ่อยไหม
11: บ่อยอะพี่แต่ก็นานๆมาทีก็ได้ไม่ต้องมาบ่อยก็ได
13: ้ปกติฐานทัพอยู่แถวไหนครับ
11: ขอนแก่นครับ
13: แล้วถ้ากรุงเทพอ่ะ
11: ถ้ากรุงเทพก็จะนอนไปเรื่อยพี่ก็เนี่ยแหละครับเหมือนที่ผมนอนนี่แหละ
14: แต่โน้เขาเป็นคนแบบว่า
13: ชิลจริง
14: ไปไหนก็นอนนั่นน่ะ
13: ใช่
11: เป็นคนนอนที่ไหนก็ได้พี่ขอแค่ฝนตกไม่โดนก็พอแล้วใช่พี
14: ่นึกว่าจะบอกว่านอนที่ไหนก็ได้แต่นอนใกล้คนหลายใจก็พอ
16: หูนี่ไงหักบุ่มซะงั้นดู
11: ก็เคยนอนแล้วครับพี่
13: เป็นไงครับ
11: ประสบความสำเร็จใช่ครับนอนไปก็ต้องไปเข้าห้องน้ำทุกครั้งที่เขาวิดีโอคอลอะไรเงี้ยมันก็ไม่ด
14: ี
13: อะไรไม่เลียวโคตร
11: หลบหัวดินอนร้องไห้ในห้องน้ำบ้าง
13: เข้าห้องน้ำทุกครั้งที่เขาวิดีโอคอลอ่ะเอาเลย
14: เอาอ่ะ
11: บางทีก็เข้าไปในห้องน้ำร้องไห้น้ำตาไหลหมดเลยพี่
13: เพราะว่าน
11: ั่งนานรีสิดวงเลยพี่ความจะคุยโทรศัพท์เสร็จ
13: มึงก็ไม่ต้องนั่งขี้ก็ได้ไง
11: มึงต้องหาอะไรทำอ่ะพี่อยู่ในห้องน้ำเฉย
13: ๆตะไคร้ใส่ตรงไหนดีครับ
11: เดี๋ยวเรามาใส่โคกครับแต่ว่าเดี๋ยวรอตำหอมแดงก่อนพี
13: ่โอเค
11: พอครับพี
14: ่ตำหยาบป่ะตำหยาบพี่เป้ตำหยาบได้ป่ะครับ
11: ตำหยาบนะครับพี
14: ่ตำหยาบ
13: ผมตำปานี่ตลอด
11: เพราะไปเบชีดใช่ไหมหั่นแล้วก็ต้องหั่นหยาบพี
14: ่หั่นหยาบไม่หั่นไง
15: เมย์บอกแล้ว
11: หน้าหนัง
13: จีตำหยาบให้ดูหน่อย
11: เอาหน่อยพี่เอาหน่อย
14: มาดูกอล์ฟสกินกันนะเว้ย27สิงหาไม่มานะเว้ยมึง
11: ครับอุ้ยหยาบจัด
17: เล่าให้ฟังหน่อยนิดนึงก็สกินเป็นไงบ้าง
14: ครับก็คือต่อยตีอย่างเดียวเลยคือเป็นเรื่องของไรเดอร์คนหนึ่งที่บอกว่าต้องหาเงินรักษาแม่ต้องไปสู้ในสังเวียนมวยใต้ดินแต่ว่ามันมีเงื่อนไขว่าก่อนที่จะขึ้นชกได้อะมันต้องสักก่อนและไอ้สักยันเนี่ยมันไม่ใช่ยันธรรมดามันคือยันเทวาพี
13: ่
14: และไอ้ยันพวกนี้มันจะแบบว่าไปเพิ่มศักยภาพในร่างกายพี่เหมือนอัพเลเวล
11: แล้วเอาแบบสปอยนิดนึงได้ไหมพี่ให้คนดูฟังได้ไหมพี่จบยังไง
14: คือตอนจบเนี่ยมัน
11: ไม่ต้องไม่ต้อง
14: เฮ้ยสนุกคือมาดู
11: เออแค่ฟังก็น่าสนุกแล้วพ
14: ี่เลยคือแบบว่าตอนเด็กพี่เคยเล่นเปล่าแบบถ้าเลือกพลังวิเศษได้หนึ่งอย่างพี่จะเลือกแบบเป็นพลังอะไร
11: เคย
14: พลังอะไรกูเป็นพลังสิงโตพลัง
11: เดี๋ยวพี่เป็นพลังนะเดี๋ยวผมเป็นข้อเสียให้ของพลังของพี่ใช่พี่ลองเลือกพลังมาสักหนึ่งอย่าง
14: พี่ขอพลังแบบว่าแข็งแกร่งเออเหมือนซูเปอร์แมนเลยแบบยกปล่อยอะไรก็ปล่อยภูเขาทะลุเลย
11: เป็นผู้ชายแข็งแกร่งนะ
14: แข็งแกร่งเลย
11: แต่ตาบ อดห่อได้แต่ลุ้นเอา
13: ชนอะไรไปเรื่อยอ่ะแล้ว

0: ของผมอ่ะหายตัวได้หายตัวได
1: ้พี่หายตัวได้แต่ความคิดพี่เป่งเสียงออกมาตลอดเวลาเดินผ่านคนเอ้ยจิ้มไม่เห็นอะไรนะแต่แบบเสียงในหัวพี่จะออกมาตลอดเวลา
0: ก็จะกลายเป็นตำหยาตลอดเวลา
2: โน่อ่ะ
1: ผมขอเป็นคนธรรมดาที่เขารักเขาพอแล้วครับ
0: แต่ว่าข้อเสียคือเขายังไงก็ไม่รัก
2: นอกจากตำหยาบแล้วยังต้องตำใจด้วย
0: โอ้ my god
1: โถ่ไม่จริงไม่ครับเสร็จแล้วนี่เหลือแค่ผัดแล้วก็เสร็จแล้วไม่ไม่ค่อยทำไป
3: ไม่ต้องกดเลยแล้วเข้าไป
1: ไม่ครับพี่เดี๋ยวมาปล่อยให้น้องรวด
0: เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าทำเสร็จแล้วเป็นยังไงครับกับรายการ
3: จริงๆแล้วรายการนี้ชื่ออะไรนะจริงๆแล้ว
0: เฮ็ดอย่างรุนแรง
1: ใช่ไหมพี
2: ่ได้ยังไม่เสร็จนะ
1: เอาเลยพี่นี่พี่เอาเปลือกไปหน่อยเพราะว่าเราจะเอาเปลือกเพื่อเอาสีสันความสวยงามพี่
2: จริงเหรอ
1: ใช่
2: 100กรัมโปรตีนเท่าไหร่ล่ะครับ
4: 23
2: โปร
4: ตีน
1: อ่ะโอ้ยเยอะนะแคลอยู่ประมาณ
4: 169-170
1: แคลน้อยด้วย
2: อาหารลีนนะเนี่ยแล้วตัดภาพไปสิ่งที่เราปรุงอ่ะ
1: หมายถึงช้อนนึงอ่ะกินเลยพี
0: ่เราก็คุยกันให้จบแล้วก็กินข้าวอย่างมีความสุขไหมหรือว่า
1: ในพี่
0: ปกติมันจะเป็นคุยกินไปเรื่อย
1: ใช่พี่คุยไปกินไปครับพี่บางทีก็กินไปถึงพรุ่งนี้ก็มีพี่อะไรเงี้ย
0: กินข้าว
4: ใช่สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บสวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16ธันวาคมนี
5: ้ท็อปกิ๊กคุ้มขนองยางบริดจ์ดอยรถสูงสุดรวม 3,200 บาทคุ้มทุกการใช้งานถึง31สิงหาคมนี้
6: คุ้มครบไวอุ่นใจที่ท็อปก
7: ิ๊กนี่คือการติดช่างใครมาท็อปกิ๊กก็ติดกันหมดก็ช่างเขาดีอะเรื่องรถนึกถึง
8: ท็อปกิ๊ก
9: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
10: ปากสะอาด
11: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
12: ดีต่อเหงือกและฟัน
10: รสดีใช้ง่าย
11: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
12: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์

0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: ปรับทับความแซ่บแบบใหม่แบบสับกับนุ้ยสุจิราตัวแม่ของแท้พร้อมแชร์ทุกข่าว
4: เราเห็นใจแบบชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอ่ะว่าเขาจะเอายังไงกันดีกับชีวิตของเขา
3: เจนนี่คำพรสาวเกรงสายลุยพร้อมคุยทุกเรื่อง
5: ว่าข่าวฉีดหน้าบวมหน้าและมีเยอะมากคุณผู้ชมดิฉันไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงทุกคนนะคะ
3: ชมพู่ทันสิตาเฮฮาข่าวเมาส์พร้อมเล่าทุกมุม
4: งานนี้ไม่สนุกเพราะรางวัลใหญ่ไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนนะสิทีนี้หลายคนก็บอกว่าล็อกหรือเปล่า
3: และพิธีกรข่าวเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือ
6: แจ็คสีสุภางค่ะ
3: ข่าวแหกโค้ง 6:45 ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางช่อง GMM 25
7: เปิดประสบการณ์ออกนอกกรอบตามเสียงหัวใจเรียกร้องของนายคนนี้ณัฐรัตน์ โมลิตเลอกอง
8: สวัสดีครับไปไหนครับให้ผมไปส่งไหมครับไม่คิดตังค์ครับ
7: ขับแท็กซี่เนี่ยนะ
8: ขออนุญาตดูนะครับทางไลน์เขาบอกให้ผม
9: ขอไม่ยอมขอไม่ยอม
8: คงใกล้แล้วล่ะครับ
9: โอ้ย
7: ทำเป็นเล่นความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
10: ดาราล็อกเล่น
7: อะไรครับเนี่ย
11: งานวิ่งมาราธอนประจำปีกำลังจะเริ่มแล้ว
12: อีสามนะอีสามมึงเล่นลูกรักพระเจ้าเลยหรอ
13: คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแจมก็จะกลับไปใช้ชีวิตของแจมเหมือนกัน
14: ผมอยากให้คุณมาศึกษางานระบบที่นี่ทั้งหมดทุกอย่างภายในระยะเวลา3เดือน

0: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
1: ลูกทุ่งวันวันนี้อย่าพลาดชมมรดกเพลงดังคีตกวีลูกทุ่งไพบูลย์บุตรขันธ์

0: าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: กินข้าว
2: อยากทำเก่งมากเลยอันนี้
3: ใช่พี่ผมเผากับมือเลยไม่ใช่พุ่งที่ว่าตัวใหญ่ซะด้วยอันนี้ก็เอาไว้ซดแก้แบบนี้ครับพี
2: ่แก้แห้ง
4: อิตาคิมา
3: สอิตาคิมาส
2: ผมขอเลยนะครับ
3: เนี่ยพี
2: ่แกงคั่ว
3: นี่แหละ
4: เฮ้ยมีสมดีเหอะ
3: ดี
4: เ
3: ล
4: ยเอาไว้ตัดรสได้เลยอ่ะ
3: ใช่ครับเอาไว้ตัดแบบตัดเลี่ยนพี
4: ่
5: แกงคั่วอร่อยมากเครื่องปรุงที่หลังปรุงคลุกเขาเคลือบตัวหอยทั้งหมดก็เลยพยายาม
3: โอ้ยคนเก่งคนเก่งแม่ก็เรียกคนเก่ง
4: ไม่ได้
6: อ
4: ัน
6: น
4: ี้
6: ครั้งแรกไหมพี่ปีที่เข้าครัว
2: ไม่ครับผมก็วัวปางผมไปเลย
5: จริงๆว่าทำอาหารเป็นแบบ
2: อาหาร
5: สร้างสุขภาพเขาสอนผมหลายอย่างต
3: อ
5: นผมป่วยผมเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองจีเขาสอนให้ผมกินอาหารแบบนี้ให้ผมไปใช้น้ำแข็งวันนี้นั้นเขาสอนผมเยอะครับเพราะฉะนั้นเป็นที่บุญคุณจีเลยไม่งั้นคงไม่หายไม่ทุกวันนี
2: ้เก็บมากครับ
5: จริงๆเพื่อนไม่ครั้งแรกที่กินตับวัว
3: ยากวันนี้เพื่อเติมจริง
5: เพื่อให้มันครบถ้วนกับสารอาหารที่เราตอนแรกเราจะตัดแป้ง 100% เนี่ยครับ
3: มันจริงไหมพี่ว่าแต่ละคนคุบเลือดเกี่ยวกับการที่เรากินด้วยว่าเราเก่งย่อยอะไร
2: เราว่ามันก็มีส่วนบ้างอะไรเงี้ย
5: ใช่
2: แต่จริงๆแล้วมันคือมันมีองค์ประกอบเยอะ
3: ไม่ขนาดนั้น
2: ถามว่าเกี่ยวไหมเราว่าเกี่ยวนะ
6: เดี๋ยวพี่ดูคุณเรื่องอะไร
3: ผมนะครับ
2: เจอดิบเจอดิ
6: บก
3: ิน จาก
6: ป
3: ่
6: าได
3: ้กินจากป่า
5: ได้ตีแล้วหอยกระพง
2: ผมชิมแล้วครับพี่โคตรดี
5: สารอาหารเป็นไงบ้าง
2: เฮ้ยช่วยเสิร์ชสารอาหารในหอยกระพงได้ป่ะครับอยากรู้อะ
6: แต่ว่าหอยกระพงให้นี่สารอาหารคือโอเมก้า3วิตามิน B12 แคลเซียมธาตุแข็งและสารกระต
2: ุ้นให้โอเมก้า3ด้วยเหรอ
5: เฮ้ยทะเลไง
2: ต่อ100กรัมโปรตีนเท่าไหร่ล่ะครับ
6: 23
2: กร
6: ัมโอ้ยเยอะ
3: แคลอยู่
6: ประมาณ
3: 169
6: 170
3: แคลน้อยด้วย
2: อาหารลีนนะเนี่ยแล้วตัดภาพไปสิ่งที่เราปรุงอ่ะ
3: โอ้โห800ได้มั้งหมายถึงช้อนนึงอ่ะกินเลยพี
2: ่เห็นคุณเหนื่อยแล้วผมแกะให้
3: ขอบคุณมากครับ
2: คุณปรุงมาเยอะแล้ว
5: เออมันขยันมากเลยมันแข็งแรงมากเลยขยับได้แบบตัว
3: โอ้โห
5: สามที่เลย
7: ไม่แต่ว่ามันเป็นกุ้งแบบไม่กี่ตัวในชีวิตเ
2: ท่าน ั้
7: นนะ
2: ไม่ถึงไ
7: งครับเราไปฟัง
3: อันนี้เรื่องอะไรอ่ะปกติผมไม่ค่อยได้กินกุ้งครับพี
2: ่เฮ้ย
3: ที่บ้านผมมีแต่กุ้งฝอยไกลทะเลพี่เด็กอีสานไม่ค่อยได้เจอทะเลใช่ครับจะเจอทะเลทีก็เจอแค่ในโปสเตอร์พี
2: ่
3: ใช่ครับเมนูชุดเลยซ้ำว่าทะเลเขาเป็นน้ำเค็ม
2: มีอะไรพี่ช่วยไหม
5: กุ้งแอบสู้หอยไม่ได
3: ้โอ้ย
2: ทับเปอร์
6: จะไปหามาอีกโลนึง
3: อ๋อไปบอกลุงออกเรือไปใหม่ไหมล่ะพี
2: ่ไม่เคยนะ
5: กุ้งมันเคยแล้วไงกุ้งมันแบบของเคยเบสิกอะตอนนี
3: ้พี่เคยกินกุ้งแบบแม่น้ำแท้ๆเลยไหมผมมีที่เอาแบบเป็นแบบกุ้งแม่น้ำเจ้าพระยาเลยเป็นแบบสายเขาดำงมเอง
2: เฮ้ยไปไหนดีอะอยากไปอะ
3: เนี่ยผมเพิ่งไปงมเมื่อไม่กี่วันเองไปงมมาได้มาประมาณ2โลอะต
2: ั
3: วเท่าแขน
2: อืมชวนพี
3: ่ไปเราไปวันนี้เลยไหมล่ะ
2: เฮ้ยอยากไปนะอยากไป
3: เฮ้ยสนุกพี่อันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนุกมาก
5: พิธีการคือยังไงลงกุ้งในแม่น้ำเจ้าพระยาก
3: ุ้งมันจะชอบอยู่ตามหลุมปลาช็อกเกอร์หรือไม่ก็ตามยางรถหรือไม่ก็พวกโพงตาลพี่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องดำน้ำลงไปพี่แล้วก็ล้วงโพงตาล
5: โอ้โหแล้วต้องใส่ถุงมือใส่อะไรบ้างมัน
2: แล้วในโพงนั้นมีอันตรายอะไรอยู่ปะ
3: อันตรายก็คือนั่นแหละพี่ถ้าเกิดแบบขาดสติอะไรเงี้ยครับกับน้ำมันเชี่ยวพี่พอมันลึกๆเงี้ยล้วงไปแล้วมือไปติดหรืออะไรเงี้ยก็มีโอกาสตายได้เพราะน้ำมันก็ประมาณ3เมตรอย่างเง
5: ี้
3: ย
5: ยากมากงั้นเดี๋ยวกูไปรอนะกูไปรออยู่บนฝั่งเลย
3: ได้พี่แล้วพี่ตามไปช่วงเย็น
5: ๆกูเป็นผมดูนะ
3: โอ้สนุกมากพี่มาอีกนะพี
5: ่ได้ครับชวนด้วยเดี๋ยวโปรโมทหนังขอให้มาอีกนะ
3: พูดถึงหนังพี่
2: ครับผม
3: พูดถึงหนังอีกสักนิดนึง
2: พูดถึงหนังเนี่ยบอกเลยว่าเป็นหนังที่อยากให้ทุกคนดูมากเพราะว่าน่าจะเป็นแนวหนังที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยมาก่อนไม่เคยเห็นภาพแล้วก็น่าจะเดาอะไรไม่ถูกแน่ว่าในเรื่องจะเกิดอะไรขึ้น
3: แต่แค่พล็อตเรื่องก็น่าดูแล้วนะพี่มีความมวยมีความแฟนตาซีอะไรเงี้ยผสมไสยศาสตร์อะไรเงี้ย
2: ต่อยเป็นพลังอะอย่างเงี้ย
3: เฮ้ยนี่พี่เหรอ
2: ปีแล้วมันมีวิธีออกมันไม่อยู่กับเราตลอดไปถ้าอยากรู้ว่าวิธีออกเป็นยังไงต้องไปดู
3: แล้วมีเขาขายมือสองกันไหม
2: ใครๆก็มีได
3: ้ขาย
2: หลังก็มีได้อยู่ที่หลังพร้อมรับพลังหรือยัง
3: พร้อม
2: สามสี่อันนี้หมัดจิงโจ้น้อย
3: หมัดจิงโจ้น่ารัก
2: เรามีสื่อที่ต่อยพี่เฟย์ด้วยเป็นลองเทคเขาซัดผมเลยเขาชื่อบิลลี่บองโก
3: เอาที่เปิดโรงแรมช็อกโกแลตเหรอนะ
5: นั่นบิลลี่โอแกส
2: มึงใครเนี่ย
5: บิลลี่บองโก
6: เป็นโรงงาน
3: ช็อกโกแลตโรงแรมช็อกโกแลตเป็นแบบเป็นคู่ปรับ
5: เป็นลาสบอส
3: แล้วที่ไม่ไปจ่ายก็เล่น
2: เรื่องนี้เล่นใช่ครับ
5: จ่ายเป็นตัวหลักเลย
2: โปรโมเตอร์
3: เป็นโปรโมเตอร์ไปจ่ายเป็นโปรโมเตอร
2: ์ชกเอาขึ้นชก
5: ขายไฟ
2: 27สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์เขาอีกนี่อีกไม่ถึงเดือนสิ้นเดือนนี
5: ้ดูเสร็จหลังจบ กด YouTube ดูเทเลอร์ได้เลย
2: อยากให้ดูมากเลยพูดจริงๆแบบว่ามันยังไม่เคยมีหนังนี้จริงๆนะแล้วก็ออกแบบคิวบูโดยพนาสันทีมพนาที่ทำโอบาก
3: ครับ
2: ใช่
1: เ
2: ขีย
1: นมีพลังปล่อยพลังมีพลังสัตว์ด้วย
2: เออเราเลือกได้เลยอยากเป็นพลังพลังอะไรใช่เฮ้ยเฮ้ยเป็นไรฮะเฮ้ยโน่
5: อะไรเข้าอะไรเข้า
2: เฮ้ยโน่เป็นไรฮะเป็นไรฮะเสี้ยนตำ
3: เสียโดนเสี้ยน
5: ตำแหน่งการที่ของขึ้นในใบเด็กมีคนเสือจนเสื้อแล้วเสือของออก
3: ใจพี่ของออกก็ล่าสุดไงเสือเข้าอ่ะเสือวิ่งชนเสาอ่ะเสือปวดกับนี่ไงหนุมานไงหนุมานกีดอ่ะโดนน้ำว่านอ่ะหลวงพ่อกำลังปลุกของให้หลวงพ่อตักน้ำว่านร้อนๆมาลาดหลังแล้วถอยหลวงพ่อยังลาดไม่เสร็จเหลือน้ำครึ่งคันหลวงพ่อสะบัดมาอีกโดนเนาะหนุมานร้อนแต่ถ้าอยากไปดูของจริงต้องไปดูในนี
2: ้อ๋อคือปูมาทั้งหมดคือนี่ช่วย
3: ใช่ทั้งเสือปวดและหนุมานร้อนน่ะที่ปูมาอยากไปดูสัตว์จริงๆของขึ้นจริงๆเอฟเฟคประการตา
2: ตอนนี้ที่ปล่อยแล้วคือเทรลเลอร์ในเทรลเลอร์ถ้าเปิดดูจะเห็นเลยว่าถ้าเป็นพลังที่อยู่ในร่างกายใครเป็นสัตว์ประเภทไหนฮะเวลาออกอาวุธก็จะเป็น
3: ออกแบบนั้นเลย
2: นั้นอย่างผมแบบว่าเป็นเม่นก็จะแบบปื้อเป็นเม่น
3: ปล่อยขนออกโอ้น่ารักจังเลย
2: ใช่
3: แล้วใครสักปิงอ่ะไม่อยู่งี้แหละทั้งเรื่อง
5: มันก็เรียกอย่างนี้หน่อยรีบตัวสู้หน่อย
2: มันมีอย่างในเทรลเลอร์มีพลังกอริลล่าไงก็ปึ้งแล้วก็กระโดด
5: ทุ
2: กต้องหนีแล้วก็มีพลังตะกั่วแตน
5: ตะกั่วแตนยง
3: ใช่มวยจีน
2: ใช
6: ่แล้วมีพลังอะไรนี่ไหมครับ
3: พลังหน่อยครับผมไปทำไม่ได้นอนบก
6: ค
3: นน
6: ี้หรอกองอากาศ
3: กองอากาศโอ้ชีวิตมึง
2: พลังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากเลย
3: สักยันมาเพื่อมากองอากาศ
2: เป็นประโยชน์ต่อสังคม
3: โอ้โหขอบคุณมากๆนะครับพี
2: ่ครับผม
3: ที่มาสนุกมากๆครับ
5: สนุกมากสนุกมาก
3: เป็นเกียรติแบบมากอีกแล้วครับพี่ขอบคุณสถานที่นะครับผมครัวระเบียงน้ำนะครับผมสถานที่สวยๆมีทั้งรีสอร์ทมีทั้งอาหารใครอยากเข้าแวะเข้ามากินก็มากินได้เลยครับที่บางปะกงฉะเชิงเซานะครับผมแวะเข้ามากินกันได้
5: ใกล้กรุงเทพเพียงชั่วโมงเดียวนะครับผม
3: ใช่
2: ขอบคุณมากเลย
3: มากๆนะครับพี่ขอบคุณมากๆครับวันนี
5: ้
3: ไม่มีอะไรเยอะเลยพี่แต่ถ้า EP หน้าพี่อยากกินอะไรพี่บอกได้เลยเดี๋ยวพาไปร้านนั้นเลย
5: จีมันจะไปลงงมเจ้าพญาให้ได
2: ้ก็ได้พี่อยากไปไหนผมไปด้วย
5: ไม่ไปกูนั่งรอดูกูไม่ต้องออกเทปนั้นก็ได้
2: แล้วพี่อยากกินอะไร
5: กูกินกุ้งเจ้าพญาแต่กูนั่งรอบนฝั่ง
3: ขอบคุณมากนะครับพี่
2: ขอบคุณคร
3: ับ วันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมก็ขอให้คุณประสิทธิ์นั้นทนายปีป่าพี่เขาเจ้าสาวนามัยสิ่งประสิทธิ์ที่ปกปักรักษาหน้าที่นี้ดวงวิญญาณทุกท่านมีความสุขความเจริญในไทยมาไหนนะไปไหนมาไหนมีแต่ความแก้วคาดปลอดภัยพยันตรายใดๆอย่าได้ก้ามกายขอให้ตื่นเช้าขึ้นมามีแต่สตางค์เต็มถุงกันยากันทุกคนนะครับผมสาธุสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับขอกล่าวคำว่าขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่ติดตามชมกันมาขอบคุณนะครับผมที่สนับสนุนกันแล้วก็ขอบคุณที่ยังดูกันอยู่นะครับผมนะฮะมีอะไรก็มองกันเป็นพี่เป็นน้องนะครับอันไหนดีก็สนับสนุนอันไหนไม่ดีก็ฝากเตือนพวกผมด้วยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับผมก
2: ็รออยู่
5: คือคุณตกงานก็เป็นมรรคทายกได้กินข้าววัดได้สบาย
3: ใช่พี่ผมประจำครับพี่แต่อยู่วัดมา30ปีครับเป็นเด็กวัดพี่ใช่ครับเกิดมาจากหลวงพ่อครับหลวงพ่อท้องผมครับใช่พี
5: ่ขั้นดีกว่า
8: ทุกคนครับเลิกกองแล้วมาเล่นเกมกันเร็ว
6: พี่น้องไม่เล่นแล้วถ่ายรายการทั้งวันหมดพลังแล
3: ้
6: วเน
3: ี่
6: ย
3: โอ้ยังไม่สุดเลยเอาหน่อยเอางี้ใครชนะพี่มีรางวัลให้แบบจุกๆเลยแบบที่ไม่มีใครเคยได้ที่ไหนแน่นอน
9: แล้วตายทุกคนเข้าม
10: ามา
3: โอ้โหพอบอกมีรางวัลดูแต่ละคนเดี๋ยววันนี้เราเล่นเกมแบบสากลทั่วไปที่เรารู้จักกันเลยคำต้องห้ามพี่เตรียมอุปกรณ์มาไว้เรียบร้อยแล้วมาโอเค
10: ไป
3: เขียนคำเลยแลกกันเขียน
10: ไม่น่ะพี่โน่กินอะไรอ่ะขวดตั้งใหญ่อ่ะ
3: สดชื่นมาก
10: ทำไมไม่แบ่งกันมากินบ้าง
3: โถไม่ได้จะไม่แบ่งนี่ไงพี่เตรียมมาไว้ให้อยู่แล้วก็นี่แหละรางวัลพิเศษอ่ะรู้จักดีโด้กันไหม
10: รู้นะ
3: เฮ้ยเขามีมาตั้งแต่พี่เด็กๆเลยนะตอนนี้ชีมีขวดใหญ่จุกๆแล้วใสลิตรขวดเดียวเนี่ยดื่มได้ทั้งวันโคตรจะขุ่ม
10: แล้วมันมีรสอะไรบ้างอ่ะพี่โน่ขอขวดนึงได้ปะ
3: โอ้โหมีหลายรสเลยอย่างพี่ดื่มวันนี้เนี่ยอันนี้คือรสส้มสดชื่นสะใจนี่แบบสุดลิตรเลยบอกให้ดับร้อนดีมากโคตรจะฟินม่วนจ่อยสุดลิตรต้องดีโด
10: ้ใสลิตรแล้วมันไปหาซื้อได้ที่ไหนเนี่ย
3: โอ้โหหาซื้อง่ายมากๆร้านค้าทั่วไปไม่ว่าจะร้านค้าชั้นนำร้านค้าร้านอาม่าเนี่ยมีหมดมาเล่นกันเถอะได้เวลาเล่นแล้ว
10: มา
11: สุ

0: ลิตลิตลิตมวลชื่นสุดลิตบิดดีโดเลย
1: มวลชื่นสุดลิตโมเมนต์ไหนก็บิดดีโดยินดีต้อนรับน้องยดาครับผมเราจะมาเก็บผักออก

ทะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาไลทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสารศิลปะไทยขอพระองค์ส่งคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนผองไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: เพศทุกวัยนะครับ
1: กับรายการ
2: อาจารย
0: ์แล้ววันนี้นะครับเราอยู่ที่เรือนแพ
3: น้องจอก
0: น้องจอก
3: ครับผม
0: จะบอกว่าโลเคชั่นวันนี้นี
3: ่
0: ผู้ชายคนนี้เขาวิ่งหาโลเคชั่นให้เราเป็นครั้งแรก
3: ใครอ่ะ
1: ใคร
0: นี่ไงพ่อเขามีแต่ให้
1: มันสวยไง
3: จริงเหรอพี
1: ่แล้วก็ใกล้บ้านโดยไม่ไกลบ้านพวกเรา
3: เออ
1: และอาหารก็นี่สุดยอด
3: อะไรอย่างเช่นยกตัวอย่าง
1: ข้าวผัดกะเพรา
0: โอ้ยข้าวผัดกะเพราพ่อเห็นบอกว่ากุ้งเผาที่นี่เป็นไงกุ้งเผา
1: สุด
3: เป็นไง
1: น้ำจิ้มอร่อยมาก
0: ก่อนเผาเป็นไง
1: ต้องเอาไว้ร้อยวัน
0: เอาคนกินเหร
1: อเอากุ้งไว
0: ้นี่อาหารกุ้งสดไหมสดปลา
1: สด
0: ปลาหมึกสดอาหารทุกอย่างสดผู้ชมครับมีความสดความอร่อย
4: ดีไม่มีจ่ายเงินนะ
0: ฮะ
4: ไม่มีจ่ายเงินสด
0: ก็จะจ่ายเงินไม่ลงลงบินเครดิตได
4: ้ได้ได
0: ้นะฮะ
3: ดีเล่นทิ้ง
4: มือต้องเจอแบบกูเมื่อกี้นี้กูบอกให้มึงอย่ากวนมึงต้องเจอ
0: แล้ว
4: บอกมึงนะแล้วบอกให้น้ำไม้เนี่ยล็อกมึงแน่นเลย
0: บ้านเมื่อกี้คุณเข้าไป
4: ล็อกมาแข็งมาก
0: เข้าไปเดี๋ยวผมเข้าเดี๋ยวผมเข้าไหนคุณนอนกันเมื่อกี้คุณนอนกันแต่
3: ทำตัวอย่างดูนะทำตัวอย่าง
0: ทำตัวอย่างเมื่อกี้คุณครับเอาไปดูดิ
3: ทำตัวอย่าง
0: ดูเลเซอร์เลเซอร์
4: ไม่รู้จ
0: บเลเซอร์ดิ
4: ไม่รู
0: ้เลเซอร์ดิกูมึงเจ็บมาเมื่อกี้นี่กูแกล้งโกยไงไอ้บอลมึงกับพี่ยังไงมึงกับพี่กับพี่ยังไงให้กูแกล้งเซอร์
5: โอเคเลยวันนี้อยู่กันที่แพนะ
1: เรือนแพ
5: เรือนแพหนองจอก
0: บรรยากาศดีๆแบบนี้บอกพาครอบครัวนะฮะ
5: ครับผม
0: มานั่งดื่มนั่งทานกันได
5: ้ได้เลย
6: ได้
5: ดูธรรมชาติ
0: เออเอาอีกแล้วนี่ปีใหม่ที่ผ่านมาม
1: ันก็มาสาย
5: ไปไหน
0: ฮะ
1: ทำไมเพิ่งมาเนี่ยไอ้แจ๊ด
5: ด่าได้บี
4: ้อะไรกัน
1: กูนี่หาโลเคชั่นเองให้ใกล้บ้านมึงเลยพี่เดินทะลุนี่ก็บ้านมึงแล้วป่านนี้เพิ่งมาไปทำมาเนี่ย
4: ใครมาสาย
1: มึงแหละ
4: ผมมาสายผมไม่ได้มาสายนะถ้าพี่มาพร้อมผมก็ไม่สายหรอกมันผิดที่พวกพี่นี่อะไรอ่ะมันนี่นี่ง้ออะไรใส่ผมอ่ะ
3: เด็กคนนี้มันต่อปากต่อคำ
4: ไม่ใช่ก็ผมไม่ได
0: ้จะเก็บขยะไอ้นี่พี่หน่อย
1: เ
0: ก็บขยะ
1: พี
0: ่
4: มึงว่ากูเห็นไหมเมื่อกี้ที่มึงทำอะไรกันอ่ะ
0: ไปเก็บบ้าอะไรนะพี่ปลาถวาย
4: แกงเซอร์ดิ
0: เฮ้ยพี่ให้ผมไปเก็บเหรอฮะ
5: เก็บยังไงตั๊กทำให้ดูดิ
0: ไอ้ตั๊กเอาตัวอย่างให้น้องด
4: ูโอ้โหทำไป2รอบแล้ว
0: พูดถึงคุยเรื่องวัยเด็กดีว่ะมีใครเคยเล่นอะไรแผลงๆบ้างมั้ย
1: เด็กๆก็เคยแก้ผ้าเล่นท่านเอง
5: เล่นข้างคาว
1: ดึงให้ตึงอ่ะมึงปั๊มมึงไ
5: ปฮะอายุเยอะแล้วเนี่ย
1: เด็กๆฟด
5: เหรอ
1: เออประจงนี่ไม่ล้างหรอกเคลื่อนกันน่ะเอาไอ้แกล้งคนไงใครหลับๆนี่ปาดมายัดกระดูกโอ้โหถึงตาย
5: โอ้โหดร้าย
0: พี่ดุ้ยอ่ะ
5: เล่นบูซูเพราะว่าบ้านพี่อยู่

0: ถวสารเจ้าพ่อท้าวฮิรันไงในโรงพย
1: า
0: บาลพมกุฎเวลาเทียนมันเยอะไงเราก็เอาเทียนมาใส่กระทะ
1: เหมือนผมเลย
0: แล้วก็เผาแล้วก็สอดน้ำ
1: ใช่ไหม
0: ฟูผมไปหมด
2: จะพูดอยู่พอดีอันนี้แหละ
3: ตอนเด็กๆไม่ค่อยเล่นอะไรมาเริ่มเล่นก็คืออ
4: ะไรพี
3: ่เล่นเขาเรียกตอนโตแล้วประมาณ12แล้วตอนเด็กๆเริ่มเล่นตอนอายุ12อายุ12
5: อ่ะโตของช้าง
3: อ่ะก็ไม่มีใครถามว่าทำอะไร
1: ทำอะไรอ่ะ
3: ทักพร้อมเครื่องกีดฝัง
0: เอ๊ะกินป่ะเนี่ย
3: โอ้โหเบามากอ
1: ่ะพี่ตั๊กไว้เด็ดแผง
4: ผมเลยแล้วกันนะฮะ
3: พี่ตั๊กตัวเหม็นว่ะ
4: ตัวเหม็น
6: เหม็นอาหารปลา
3: ไม่รู้จะหันที่ไหนนี่ก็อาหารปลาน ี่โอ้โห
1: เป็นอาหารเต่า
4: ผมยังไม่ได้เลือ
1: ก
4: เกิน
1: อาหารเต่าเจอกัน
4: ไปดูคอนเสิร์ตมา
0: คอนเสิร์ต
4: พี่วิ่งเลยฮะลงจากเวทีพี
0: ่
4: มีผู้คนเนี่ยแบกผมขึ้นมาแล้วตอนผมประมาณสัก11ขวบพี่โดดลงไปในบ่อมีปลาแบบนี้เลยพี
0: ่
4: กระโดดใส่ปึ๊บพี่แล้วปลาแบบเนี้ยดันตัวผมเนี่ยขึ้นมาใช่ดันตัวผมเนี่ยขึ้นมาเลยอ่
0: ะ
4: คือลอยอย่างเงี้ยเชื่อไหมพี่บอลอย่างเงี้ย
0: สามไล่
4: ใช่สามไล่อ่ะผมไหลไปทั่วเลย
3: ยืนที่อื่นไหม
4: มีปลาเลยเนี่ย
3: ยืนที่อื่นไหม
1: เอาแบบจริงๆเลยแผงๆเคยเล่นอะไรบ้างลูกแผงๆน้องรัก
3: นอกจากชวนเพื่อนไปดูแม่มึงอาบน้ำแล้วมีอะไรแผงอะไรอ้าวไปอ่ะให้ใจรักอาบน้ำให้แจ๊ดชวนไปดู
1: นอกจากพี่แล้วเองยังชวนคนอื่นอีกเหรอ
3: โอ้ยทุกคนเนี่ยถ้าใครไม่เคยเห็นของแม่มันแสดงไม่ใช่เพื่อนมัน
5: ทุกวันนี้พี่ยังจำหน้าแม่ผมแม่นเลยใช่ป่ะล่ะ
3: โอ้แม่น่ารักอ่ะ
0: มีเขา
3: แม่งถักเปียด้วย
5: แผงๆนี่สมัยก่อนเจอลอตเตอรี่ไม่ได้ผมเหมาหมดเลย
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: เล่น
5: แผงๆอันนี้คือแวะอันนี้คือแวะนี่คือแวะที่คนดูยิ้มอยู่เนี่ยแต่แบบเฮ้ยอันนี้มันใครแวะของมันเหรอวะอะไรเง
1: ี้ยเอาแผงแบบทีเด็ด
5: ผมนี่สมัยก่อนนี่คือชอบแกล้งเพื่อนถ้ารู้ว่ามีใครคนนึงเนี่ยไปขออนุญาตอาจารย์เข้าห้องน้ำเนี่ยถ้ามันฉี่เราก็จะกลับแต่ถ้ามันขี้เมื่อไหร่อ่ะเราน้ำสาด
0: ปุ๊บๆๆสาดเข้าไปนะ
5: ใช่พี่เราก็วิ่งกลับมาไอ้นักบ่าวว่าตัวเค้าเปียกแล้ว
0: แท
5: ้ใครวะได้ยินเสียงมาจากห้องเลยโอ้ย
0: แ
5: ล้วอะไรกันวะ
0: เพื่อนเหรอ
5: นี่เสียงอาจารย์พี่ไม่ได้เสียงนักเรียนแน่นอนอ่ะแต่โชคดีอาจารย์เค้าไม่ได้ประกาศหาไงรีบวิ่งมาตัวสั่นเลยแบบ
1: แล้วจะออกมาเป็นอาจารย์เปียกมั้ย
5: ฮะ
1: อาจารย
5: ์ไม่ได้สังเกตก็รีบวิ่งกลับมาเลยนั่นแหละโห
0: ในวัยซนว
5: ั
0: ยเด็ก
5: ซนใช่
3: ซนๆแล้วบอล
1: ของผมที่แบบจำไม่เคยลืมแล้วโดนตีหน้าเสาธงเอากระจกใส่รองเท้า
5: โอ้นี่บากามตั้งแต่เด็กอ่ะ
0: บากาม
5: ตั้งแต่เด็กเลย
1: คือแบบยืนแบบส่องอาจารย์ส่องหมด
0: โอ้โ
1: หนี่เรื่องจริงแล้วก็โดนตี
5: โอ้
1: นี่แหละฮะนี่คือชีวิตวัยเด็กแต่ละคนมันมีเขาเรียกว่ามีมุมแต่ละมุมไม่เหมือนกัน
0: ใช
1: ่เชฟกับแขกรับเชิญวันนี้ครับ
0: ครับ
1: แขกเชิญวันนี
5: ้ใครอ่ะ
1: ผมว่าเขาคือคนซนคนหนึ่งนะ
5: ซนมากคนนี้ซนมากจะเล่าเรื่องอะไรฝั่งละ
1: ขอฟังก่อนที่เขาเข้ามา
5: คือผม
1: ไม่สามารถเถียงเขาได้ด้วย
0: เรื่องราวเขาเป็นไงโปรยนิดนึงโปรยนิดนึง
5: สมัยก่อนผมโคตรแจง
4: แล้วเชิญไปนั่งรอละเปิดเทปกันนาน
0: โปรยก่อน
5: สมัยก่อนผมโคตรแจงผมยังไม่แต่งงานแล้วทีนี้ผมไม่อัดรายการกับเขาเขาเป็นพิธีกร
6: ทุกรายการ
5: เขาเป็นพิธีกรผมเป็นแขกรับเชิญช่วงนี้มันก็จะมีห้องพักไว้แต่งหน้าม
0: ีห้องพักไว้แต่งหน้า
5: ฮะผมก็เดินเข้าไปที่หลังเขาพอเดินเข้าไปที่หลังเขาเสร็จปุ๊บเมียผมจะไม่เดินเข้ามาไงก็คุยไปคุยมาผมก็เดินออกแล้วเมียผมก็เดินเข้าไปทีนี้ผมเดินกลับมาเมียผมเดินออกพี่บอยให้บอกเฮ้ยแจ๊ดเมื่อกี้เห็นผู้หญิงคนนึงโคตรใหญ่เลยว่ะแล้วหน้าบีบเลยอ่ะ
1: อุ้ย
5: สักพักเขาคุยอ๋อเหรอพี่สักพักเมียผมเดินเข้ามาแต่เดินเข้ามาไกลๆนะนี่ไอ้แจ๊ดคนนี้คนนี
3: ้โอ้ย
5: ไอ้แจ๊ด
0: ตำต
5: อไอ้แจ๊ดไอ้แจ๊ดคนนี้แล้วผมก็เราก็เก่งใจเขาแล้ว
1: เราจะบอกหรือไม่บอกดีเขามีเรา
5: แต่เราบอกดีกว่าเพราะเขาพูดยาวมาก
0: เดี๋ยวจะเสียเดี๋ยวจะเสียหาย
5: พี
0: ่
5: เมียผมเองแล้วก็ทำหน้า
1: เขาบอกนี่ปั๊บเมียผมเองเขาทำยังไง
5: เหรออะไรอันนี้เรื่องจริง
6: มึงไม่ยอม
5: พูดหนุ่มไม่ทำได
6: ้
5: เหรออะไร
6: คนใหญ่ใครมาใคร
0: มาแล้วมาแล้ว
1: คุณ
0: บอ
1: ล
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
6: ไอ้แจ๊คมึงนี่ทุกรายการมึงเอาเรื่องนี้ไปพูดทุกรายการเลย10ปีแล้ว
1: แล้วจริงไหม
6: กูก็ไม่เถียงอ่ะ
1: พ่ออะไรวันนั้นพ่ออะไร
6: แจ้งใจจริงวันนั้น
1: แล้วถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเมียราทุนยกตัวอย่างมีผู้หญิงเป็นฝรั่งคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วสมมติแจ้งบอกเฮ้ยพี่ดูดิผู้หญิงคนนี้อุ้ยหน้าโดนมากเลยพี่อุ้ยดูก้นดิสงสัยแบบจะต้องตกกะตกฟ้าหรือว่าขนใหญ่เท่านี้ถ้าเป็นคุณจะพูดกับเพื่อนยังไง
6: ก็คงพูดเดียวกับมัน
1: ว่า
6: เมียกูเอง
5: แล้วคนประเทศไทยเขารู้กันอย่างว่าจริงๆแล้วเมียพี่เป็นคนเผือกอ่ะไม่ใช่ฝรั่ง
1: เอาเหรอ
5: เอาจริงๆเอาบอกไปเลยพี่ไหนๆก็
6: ฝร
5: ั
6: ่ง
5: ไม่รายการเขา
6: จริงๆเขาไม่ได้มีเชื้อมีเป็นคนยุโรปสวีเดนอะไรไม่ใช่หรอกเป็นคนเผือก
5: แต่ว่าเอาหลอกไปแต่งงานที่นู่น
6: ใช่
5: แล้วก็เอาเมียมาย้อมขนตาหน่อยให้หน่อยส
6: ี
5: น้ำตาลจริงเมียก็ขนตาทอง

0: เดินอย่างนี้เลยในตลาด
1: วัยเด็กเมื่อกี้เราคุยเรื่องแผงๆวัยเด็กเป็นไงบ้าง
2: ก็มันก็แผงแหละจริงๆผมเป็นคนไม่ได้ซนไม่ได้แผงอะไรขนาดนั้นแต่ตอนเด็กๆจําได้ตอนอยู่แม่ฮ่องสอนก็วิ่งเล่นอยู่ในวัดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในวัดจองคําจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1: คนเหนือเนี่ย
2: คนเหนือเจ้า
0: คนเหนือแต้ๆล่ะกะคนเหนือแต้ๆล่ะกะ
1: แล้วช่วงนั้นเป็นไงชีวิตที่แม่ฮ่องสอนเป็นไงครับ
2: ก็เป็นชีวิตเด็กแบบบ้านนอกปกติวิ่งเล่นในวงในว
3: ั
2: ด
3: แล้วอู้เหนือมาอยู่เหนืออู้เหนือกันป่ะ
2: ฮะอู้เหนือ
3: ม
2: าอยู่ข้างหลังอ
1: ู้เหนือป่ะ
3: แล้วอู้ป่ะ
2: ผม
4: มึงก็บอกมันสิมางุ้งงิ้งงุ้ง
2: อะไรแจ๊ดเอาอะไร
0: เล่นไม่สุดจะเล่นอะไรไม่เคยเล่น
5: คนเหนือแต้ๆล่ะก
0: าแต้ๆล่ะกา
5: อยู่อำเภอหยางเน
0: า
5: ะ
0: อยู่อำเภอฝางกับเจ้า
5: อำเภอฝางเชียงราย
0: ฝางหูฝางตากัน
5: เล่นอยู่ที่ไหนต่อล่ะจ๊ะ
0: อีน้องก็มึงก็ยัดเกินไป
3: ไม่ตบซะก่อนใช่ไหม
5: ก็เดือดแต้ๆล่ะกา
3: พี่เขาส่งแล้ว
5: พี่เล่นพี่เล่นก็เดือดแต้ๆล่ะกา
0: ก็เดือดแต้ๆกา
5: พี่จู
0: ้ว่าแม่ขี่จู้ขี่ลงเขาหาเลยกับเจ้า
5: ได้จ้าจ้า
0: เอ้ยไม่อั้นหรอกเวลาขี่ปวดอะไรกันจ้า
5: ปิดดิ
0: จ้าเอาหาพวกวัดกันแล้วปิดเนี่ย
3: คนดูหาไม่ทันเลยมึงเล่นอะไรกันเนี่ยโอ้โหมึงจะรีบไปไหนกันเนี่ย
0: ยัด
3: พี่บอยคนเหนือเหรอ
2: โอ้ผมเกิดเชียงใหม
3: ่โอ้เชียงใหม่เฮ้ยแล้วไปวิ่งทำไมที่วัดไปวิ่งทำไม
2: ไปอยู่แม่งสอนเพราะว่าพ่อเสียก็ย้ายไปอยู่แม่งสอนแล้วก็ไปอยู่กับยายทวด
3: แล้วยังไง
2: ก็ไปวิ่งเล่นในวัดอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปเห็นของโปรดของไอ้คอมเขา
3: ของโปรดของ
2: เครื่องดื่ม
3: ลุงกำลัง
2: แล้วผมก็เอามาดมให้มันมีกลิ่นอยู่ว่ะ
1: ให
2: ้มันมีกลิ่นอยู่แล้วก็เพื่อนก็เล่นกันอยู่เนี้ยผมก็ไปยืนฉี่ใส่ขวดแล้วก็แบบเฮ้ยต้นลองกินดูดิเพื่อนก็กินเข้าไปแล้วผมก็วิ่งกลับบ้านเลยผมรู้ว่ามันเยี่ยวไงมันเป็นเยี่ยวไงเพื่อนก็แบบไปตามแม่ตามพ่อ
3: มาตี
2: บ้านผมเลยมาดึงยืนด่าหน้าบ้าน
3: ว่าเล่นอะไรแผง
2: ๆแล้วยายช่วยก็บอกว่าเอ้ยอย่าไปโกรธเลยเด็กมันเล่นกันจนผมอยู่นู่นหลังบ้านเลย
3: แอบ
2: เลยแล้วหลังจากนั้นผมกับเพื่อนก็ไม่ได้คุยกันอีกเลย
3: เออน้าถามหน่อยแล้วดูแลสุขภาพยังไงอะ
2: ฮะ
4: อ่ะตรงเมื่อกี้ไปไหนแล้วอ่ะ
3: ถามรวดเลยทีเดียวนี่ก็ดูแลอยู่นะออกกำลังกายฟิตเนสตลอด
2: ครับ
3: เล่นอะไรบ้างเล่นอะไรบ้าง
2: ก็เล่นเวทก็วิ่งบ้างอะไรเงี้ยแล้วถ้ามีแบบโปรแกรมอะไรที่มันแข่งสปาร์ตันก็ไปลงแข่งกับเขา
3: สปาร์ตันคืออะไร
2: ไอ้ที่มันแข่งเครื่องกีดขวางไอ้ที่มีแบบโหนบ้าง
1: ไตกีฬาใช่ไหมพี่ไตกีฬาป่ะใช่
2: ไม่ได้ไตกีฬามันเป็นเหมือน
4: เขาบอกสปาร์ตันไปไตกีฬาไหนอ่ะ
1: ในเมื่อคุณแข็งแรงขนาดนี
2: ้ครับ
1: แล้วนี้นะครับ
2: ครับ
1: เรามีเกมให้เราอาจารย์และแขกรับเชิญมาพิสูจน์ความแข็งแรงกัน
2: เฮ้ยเกมอะไร
1: คุณดำน้ำได้นานไหม
2: คุณไม่มีบ้องมีบีฟอะไรผมเลย
1: คุณดำน้ำได้นานไหม
2: ไม่ค่อยนาน
1: นี่เรื่องดำน้ำบอกเข้าไปเราเคยดำน้ำขนาดไหน
0: คุณตาผมเคยแข่งดำน้ำ
2: เฮ้ยพูดเล่น
1: ตาชื่ออะไร
0: ฮะตาดาด
2: ตาดาดนี่ผมยาวๆวะ
0: ใช่ผมยาวตาดาดอุ้ยเอาผมก็ยาวจริง
3: ไม่ขวางกับเขาเขายาวเราสั้นอะไรเงี้ย
0: ก็ยาว
3: ลองเล่นดูสิเขาอุตส่าห์ส่งมา
1: เขาจะเล่นเขาจะเล่นเฉพาะคนตาดางที่แบบว่าไว้เล็บ
0: เออไม่ใช่แกตัดเล็บตลอด
1: เออเหรอตาดางที่แบบใส่เกงชอบใส่เกงขาสั้น
0: แกใส่ขากล้วย
2: แล้วที่เขาชอบใส่เสื้อเชิ้ตใช่ป่ะ
0: นั่นแหละเขาใส่เสื้อเชิ้ตยังเป็นคนเรียบร้อยยังใส่เสื้อเชิ้ตตลอด
1: อ่ะเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้เกมที่เราเตรียมเอาไว้เป็นยังไง
3: ครับผม
1: ครับ
6: นุ้ยมึงฝั่งโดน
3: ทำไมอ่ะ
6: กูอยากตบหน้ามึง
2: โอ้ยพี่นุ้ยพี่นุ้ยเฮ้ยพี่นุ้ย
3: ความนิดหนึ่งโทษทีนะโอเคได้อยู
7: ่ทั้งใครจะรสดีกัน
8: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
9: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
10: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
9: เพราะเราปิดผมขาว
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
11: GMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
12: ท่านธรรมยังติสรณะธรรมนะปาทัง
11: แค่ฟังใจก็เย็นปุ่ม เดียวใช้ง่ายทุกวัย
13: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้ของต่ายอรทัยไพพงศธรแม่ชอบมากเลยอ่ะ
11: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMM Z เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย02-817-9925รวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
14: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
11: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวจิราวัตรวชิรสรัญพัฒน
15: ์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
11: เพลงบรรเลงกีต้าร์หวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์ห่อนาคเรวัตพุทธินันทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานต่ายอรทัย
16: ถึงไม่ใช่
11: ไทยพงศธร
17: รู้ไหม
11: มนแคนแก่นคูน
17: เจ้าตัวว่าฮักอาย
11: สิริพรอำไพพง
16: เป็นสิ่งของ
11: หมายไทยใจตะวัน
17: ใจบ่มักดี
11: วันนี้รวมไว้ครบในกล่องเดียวกล่องเพลงสบายธรรม GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย 02-817-9925 โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
18: ปรับทับความแซ่บแบบใหม่แบบสับกับนุ้ยสุจิราตัวแม่ของแท้พร้อมแชร์ทุกข่าว
19: เราเห็นใจแบบชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอ่ะว่าเขาจะเอายังไงกันดีกับชีวิตของเขา
18: เจที่คำพรสาวเกรงสายลุยพร้อมคุยทุกเรื่อง
20: พวกข่าวฉีดหน้าบวมหน้าเล็กมีเยอะมากคุณผู้ชมดิฉันไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงทุกคนนะคะ
18: ชมพู่ทันสิตาเฮฮาข่าวเมาส์พร้อมเล่าทุกมุม
20: งานนี้ไม่สนุกเพราะรางวัลใหญ่ไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนนะสิทีนี้หลายคนก็บอกว่าล็อกหรือเปล่า
18: และพิธีกรข่าวเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือ
21: แจ็คสีสุภางค่ะ
18: ข่าวแหกโค้ง 6:45 ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางช่อง GMM 25
22: ข่าวแหกโค้ง
23: เมื่อโลกล่มสลายอะไรคือสิ่งที่อันตรายที่สุดและมาร่วมเปิดโปงแผนสมคบคิดระดับโลกด้วยกัน
24: คืนนี้เวลา 23:30 ทางช่อง GMM 25ครับ
25: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
26: แล้วก็คงไปจ้างเดซนี่อีกทีน
27: ึงเอ๊ะมันเป็นเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
26: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
28: ้พี่ไหนนะพี่บอส
26: นั่นโลพนักงานเบรกอัพเซอร์วิสทีมบีฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
29: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
30: จำอ่องได้ปะเทมมาร์คลายชื่อทุกชื่อที่กูพูดไปอ่ะเคยเป็นคนคุยกับดีหมดเลย
31: ก็ไอ้หมอนั่นมันบ้าก็เวลามีใครมาจีบแม่งนะแม่งจะทำตัวเด็กกูคนนั้นทันที
32: ถ้าชอบเราจริงก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
31: ถ้าครบ21วันเนี่ยได้เข้าห้องเลยปะ
33: คนบ้าอะไรก็ไม่รู้เหมือนขาดความอุ่น
31: แม่งเรียกว่าเดทตรงไหนวะวันวันแม่งจ้องแต่รูป
34: การปรับตัวน่ะมันไม่ใช่เรื่องบ้าเลยเว้ย
31: ตกลงเราเป็นอะไรกัน
33: จะบอกว่าการล้อเล่นกับความรู้สึกคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดาม
34: ึงต้องการที่จะเปิดใจให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตมึงจริงๆอ่ะมึงจะปล่อยให้อะไรอะไรมันเป็นไปตามความเคยชินของมึงไม่ได้นะเว้ย
29: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้ตอนแรกเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
11: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับแพรวาพัชรีแหม่มพิมานรำไก่มนตรา
35: เม้งสิทธิรัก
36: ให้เธอจีบจีดิบจีดิบจีบหน่อย
11: เที่ยวไปอร่อยไปพาไปสนุกกับคอนเสิร์ตลำยองหนองหินห่าว
36: เอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินสิเอาผัวไปเถินเตรียมพับผม
11: 14 นาฬิกาที่นี่ GMM 25
37: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
38: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
37: เทพไทยอาจารย์
0: กติกาเป็นยังไงครับพ่อ
1: จับเล็กจับใหญ่จับเล็กจับใหญ่เอามือจับจับใหญ่หนุ่ยใครแพ้

0: อกพี่บอยอยู่กับผมโอเคนุ้ยมือฝั่งโดน
1: ทำไมอ่ะ
0: กูอยากตบหน้ามึง
2: โอ้ยโอ้ยพี่นุ้ยนุ้ยพี่นุ้ยนุ้ย
3: เฮ้ยเฮ้ยพี่นุ้ยนุ้ย
1: ความจริงตั้งแต่
0: ตั้งแต่ปีใหม่แล้ว
2: เฮ้ยเฮ้ย
0: มึงทำพี่ตั๊กเจ็บใจทำไมเขาคอจะถึงอยู่แล้วไอจีเขาก็พัวกันอยู่มึงต้องเจอกู
1: เขารักแค้นให
4: ้เพิ่งลาเพิ่งลาสามแม่แม
5: ่ต่อจากนี้ปีนี้ห้ามเอาข้อเสียของแต่ละคนมาเล่น
1: เ
5: รื่องอุบลหูยอหรือว่ามีปัญหากับเมียทะเลาะกับเมีย
1: รายการหน้าหรืออะไรเงี้ยนะโอเคไม่เอา
5: อะไรเงี้ยไม่เอาเลยนะ
1: ไม่เอาก
0: ูว่ามึงเอาแล้วเมื่อกี้มึงเอาไปแล้ว
2: แล้วเรื่องซ่อนเงินกับตำรวจนี่กูไม่เอาแล้วนะซ่อนเงินไม่ได้นี่ลือทั้งวันยังไม่กลับบ้าน
5: พี่ด้วยไปนี
2: ่เอาพี่ด้วยอยู่ฝั่งโน้น
5: พี่ด้วยทำไมนี
1: ่พูดเองนะ
2: ครับจ๋าพี่ครับอยู่กับผม
1: ไม่ยั้งนะไม่ยั้งนะ
5: แม่งทำให้พี่โมโหไม่ใช่แล้วไป
1: หลบหน่อยสิหลบหน่อยสิผ่านไปหมดแล้วกูนะ
2: ใครเรากูแหลกส่งมาดิ
3: ฮะก่อนเลย
2: ก่อนเลย
1: มาเลย
2: เอา
1: ห
2: น
1: ้
2: า
1: ที
2: เอาหน้ามือตัวดีนะ
1: ตัวดี
0: ไอตัวเปิดด้วย
1: แต่หลังปีใหม่ยังไม่ได้ลงไม้ลงมือใครเลยแหละ
5: เฮ้ย
2: ตายไปนี่ก่อนดิ
5: เดี๋ยวไปนึง
1: มันนี่ก่อนมันนี่ก่อน
5: คู่นี้หนักมันหนักอ่ะ
1: ไม่วอร์มมือพี่ก่อนวอร์มนิดนึงโทษทีนะ
2: โอ้ยโอเค
1: ได้อยู
5: ่เฮ้ยเดี๋ยว
2: หน
5: ัก
2: ทำไม
5: เดี๋ยวหนักแน
2: ่
5: อยู่หลังอยู่หลัง
2: คู่มา
5: ไม่เอาพี่ด้วยหนัก
1: พี่ต้อยผมขอโทษ
2: กูแรกก่อนพี่
5: เบิร
2: ์ดพี่เบิร์ด
5: ไม่เอาเอาคนที่มีเรื่องในใจกันบาดหมางเรื่องเมีย
1: เปิดไปตอนหัวแล้วเนี่ย
5: เชิญครับ
4: อ้า
5: วแขกรับเชิญนะฮะ
0: จะเอาให้แบบอย่างนี้แหละ
1: ส
0: ั่
1: นเลยเหรอ
0: แ
1: บ
0: นอย
1: ่
0: าง
1: น
0: ี้เลย
1: เขาหรือมึงเนี่ย
6: ถอดแบนไหมถอดแบน
2: ไม่ถอดเอาไว้อย่างนี้แหละโอ้ยเฮ้ยอะไรนี่คืออะไร
1: เอ้า
2: จับเล็กจับใหญ่
1: จับเล็กจับใหญ่เลย
2: คนละใบเลย
4: ปุ๊บอย่างนี้เลยม
2: าใครได้เต้นน้อย
1: โดนตบ
2: ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ
1: เฮ้ยเฮ
2: ้
1: ย
2: โอ้ย
1: มึงมีสิทธิ์แล้ว
2: นี่พักกัน
5: แล้วมันอาจจะมีศูนย์มีหนึ่งไอ้หนู
1: ขอหมายไป
2: เฮ้ยเก้า
0: โอ้โหก็ชนะอยู่แล้ว
2: โอ้โหเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนโอ้โห
1: ใส่ถ
2: ุ
1: งมือ
2: โอ้ย
0: ไปเดี๋ยวมึงเอามาจากวัดไผ่ลงงัวเลยป่ะเนี่ย
2: โอ้โหเดี๋ยวก่อนนี่ก่อนมันเจ็บเปล่าไม่รู้ลองดูก่อนนะ
1: ลองกับใคร
6: ลองได้ลองได
2: ้ลอง
5: ไม่ใช่ไงลอง
2: ก่อนลองดิ
5: ไม่พี่ต้อยมาครับ
4: พี่ไม่รู้อะไรก่อน
2: นี่พี่นั่ง
5: นี่คุณ
2: เ
5: สียทำ
1: พี่เป็น
6: เก
1: ่
6: ง
2: พอ
4: ว่าอันตรายเปล่า
6: แล้วอย่าหลบ
4: เก่งพอไง
6: นี่นั่งอย่างนี้แล้วก
4: ็คือถ้าตอบมาเนี่ย
0: หลบงี้ไม่ได้
2: ไม่ได้
0: น
2: ะ
0: ต
2: ้
0: องงี
1: ้ห้ามหลบนั่งนิ่งไว้โอเค
6: เดี๋ยวดิอันนี้จะพี่มานั่งแทนที่เฉย
1: ไม่ให้ถ่ายทิศไปเลยพี
5: ่พี่เอาหัวเอาพี่ถ้าเอาหัวขึ้น
0: มันเป็นโฟมพี่ต้อย
6: เสียง
0: เข้าไปเจ็บแบบพี
6: ่ไอ้กล้องอยู่นี่บอย
2: ครับ
6: เราต้องรู้กล้องด้วย
2: รู้กล้องต้อง
6: เสียงนิดนึงเสียงนิดนึง
4: พี่อย่าก้มเด็กก้มมันก็ติดโต๊ะนะพี่นั่ง
2: หนึ่งสองสาม
4: อย่างงั้นเนี่ยแจ๊ดเดี๋ยวก็โดนปลายนิ้วเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวมันฟาดตาเดี๋ยวโดนหางตาไม่ใช่แจ๊ดจับอย่าง
2: น
4: ี้นี่พี่ต้อยนั่งตรงนี
1: ้
4: ถ้าโดนนิ้วเนี่ยมันโดนหางตาม
6: ันจะเฉียวไงตาจะบอดได้ไง
4: เป็นไง
6: ได้ถ้าอย่างงี้ไม่เป็นไรหน้าเชิดไว้ลอย
2: หน้าเชิดไม่ได้นะพ
1: ี่โอ้ย
5: ทีนี้เอางี้ดีกว่าพี่ต้อยตบบางคนมันเดี๋ยวเผื่อแจ๊ดต่อยไปพี่เบิร์ดลงหน้าให้พี่ต้อยตบ
6: มึงพูดอะไรเนี่ย
1: โอ้ดับไปข้าง
4: แล้วประมาณนี้อ่ะรู้แล้วล่ะ
2: ครับได้ไม่โดนเต็มดิโดนเต็ม
5: สบายไป
4: 1
1: ได้อยู่เอาอย่างงี้นะอย่างงี้นะ
2: เอาอย่างงี้เอางี้เลยเดี๋ยวกูแก้มือเดี๋ยวก่อน
6: มันยังไม่ได้ทาย
2: ฮะ
6: มันยังไม่ได้ทาย
2: มือใครเนี่ยกูกำ
6: กับก่อน
4: พี่ต้อย
2: กำ
4: กับพี่ใหญ่
2: ย
4: ัง
2: ไม่ครับ
6: อ้าวเดี๋ยวพี่นับข้าง
1: เดี๋ยวลองดูได้อยู่
6: พร้อม
1: มา
6: 5 4 3 2 1
1: โอ้ย
2: จ
1: ั
2: ด
1: เฮ้ย
2: บอยจัด
1: เฮ้ยได้อยู่
4: ได้อยู่
1: จริงๆถ้าถนัดขวานะแจ๋วเลยนะ
4: ใช่ถ้าขวานะแจ๋ว
1: ดีซ้าย
6: ย้ายกล้อง
0: เปลี่ยนมือ
2: เด
0: ี๋
2: ยวแก้มือ
5: เวลคัม
4: เจอกับบอล
2: ไ
4: ทยไม่รู้นะเลือกเองนะดูด้ามึงเสียเปรียบนะอัน
5: น
4: ี
5: ้พี่เคยกินดีครั้งที่ได้เจอกับพี่พี่จำได้ไหมอ่ะวันนี้ที่ท่าเรือไฟหง
4: ล่าสุดเลย
5: ทำไมพี่
4: ที่เกาะปัญ

0: หยีใช่ไหม
1: ก้อนหยี
0: ฮ่องกงมีมันชื่อเกาะอะไรบ้างไหม
2: ปลาหยัน
0: ฮะ
2: ปลาหยัน
0: ยิ่งกว่าปันหยีกูอีก
2: เกาะมาเก๊าไง
0: เออเอาเลยหยิบมาแล้ว
2: เฮ้ยอะไร
3: รู้สึกคาหลุดพี
4: ่ดูเลยสายขาดเปิดพร้อมกัน
0: นี่เลือกเลือกแต
2: ้
0: ม
2: วันนี้ใช้ของใช้ของวิชา
0: พร้อมเปิด
3: ไอ้หนูใครแพ้เท่าไหร่หนูปัง
0: พร้อมเปิด
2: ใครเปิดก่อนนะ
0: เอาสิ
2: พร้อมกัน1 2 3พร้อมกัน
4: มีบทได้ครบ
3: โอ้ยไม่ได้แล้วมันเยอะมาก
0: โล
3: ละมาใหม่เลย
0: ไอ้ไอ
2: ้โลโล
3: ใหม่เลยหูมันสะดุดแล้วโถ
0: โทษโทษ
3: มึงเปลี่ยนกูไหมเนี่ย
0: ไม่เปลี่ยน
2: อันนี้ถือผิดกติกา
0: ไม่ผมอยู่ไกลๆแล้วโทษโทษโทษเดี๋ยว
2: เมื่อกี้พี่ได้3ผมเห็นแล้วเลข3
0: อะไรนะ
2: พี่ได้3
0: 3ป้ามึงดิไอ้ชัยภูมิเพชรบูรณ
3: ์เมื่อกี้ผม12ด้วย
4: เดี๋ยวมันมีแค่9ไอ้บอลมันมีแค่9ไอ้ตั๊กตกลงมาอยู่ทีมไหนอะไรฮะอยู่ทีมไหน
5: ทีมนู้นทีมนู้น
2: ไปนู้น
0: เอออยู่นี้ดิ
5: โทษทีโทษทีลืมลืมลืม
0: ฮะ
5: เล่นไปหน่อยโทษทีโทษที
2: บอลเลือกเก็บ
3: เปิดมา
2: พร้อมกันนับ1 2 3เปิด
3: 1
2: 2 3
0: โอ้มึงเปลี่ยนทำไมเมื่อกี้
2: ทำไม
0: ไม่ใช่เมื่อกี้กูชนะอยู่แล้ว
3: เปิด
0: เออกูเลยได้9ไงสูงสุดละเฮ้ยโอ้ย
3: ไปเลยไอ้เจ๊ไ
0: อ้เจ๊ไม่ก็อยากเห็นไงตาใส่ตาสั้น
2: สับแบบเกาจิ้งปั๊บปั๊บกรีดแล้วก็แจกปึ๊บปั๊บปั๊บรูดปึ๊บปั๊บปั๊บรีบ
5: ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บแกน่ารักเนี่ยทำอะไรก็ทำเลย
0: เจ็ดยืนเจ็ดเนี่ย
2: เอาเป็นเกลียว
0: ที่ไม่ได้ยืนเจ็ดเนี่ย
2: เขาเลือกแล้วพี
0: ่ผมไม่เห็นเนี่ยเราเห็นเขาเห็นแล้ว
4: ตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่เอา
2: เอาใหม
4: ่เอาคนเลยคน
0: คนยิงมันก็ติดมืออยู่เนี่ย
2: เอาพี่คนเองเนี่ยให้คนเองเนี่ยเอา
0: ก็ได้ก็ได้ก็ได
2: ้อันนี้ชอบแบบ
0: ได้เลย
2: หยิบ
0: ลูกผู้ชาย
2: เอาเลย
0: ผมให้หัวหน้าทีมเลือกให้ด้วย
2: เฮ้ย
4: โอเค
0: ได้เลย
4: เลือกมาเลยของเขาอย่างนี้ดีกว่าคนละ2ใบใครแซ่บมากเอาไปเลย
3: โอเค
0: ได้
4: อย่างนั้นเลย
0: อ่ะ
4: บวกเลขเอาเลย
0: 1ใบ2ใบ
6: เฮ้ยเก็บ
2: เดี๋ยวนะเดี๋ยวเคลียร์ไปลุ้นตรงนู้นไปลุ้นตรงเดี๋ยวไพ่ไปโดนมึงอีก
4: สักตา
5: ช่วยนะ
0: เฮ้ย
2: โอ้ยโอ้โหตายบอกเลยไม่มีอะไรสูงกว่านี้นอกจาก
5: เบิร์ดจะเรียกไหมฮะ
4: เบิร์ดเรียกว่าเรียกได้นะ
5: จะเบิร์ดจะเรียกไหม
0: เรียกอยู่อ่ะขออีกใบ
4: เรียกได
3: ้โอ้โหยิ่งเรียกยิ่งน้อย
0: ให้บอลก่อน
2: 8แต้มกินไป
4: เท่าไหร่
2: 7
0: 97รวมไปเลยต่อให้รวมเลย
2: ไม่ได้17
0: 17
2: เ
0: ออแพ้
4: ทำไม
2: ใครแพ้
0: บอล
2: เฮ้ย17แพ้ได้ไงอ่ะ
4: พี่จะไ
2: ม่ต้อง18
0: จะไม่แพ้ยังไงกู410
2: โอ้โหโอ้โหเฮ้ยยืนเกะกะทำไมเล่า
4: โอ้โหเกะก
5: ะแล้วเชียวเลยต้องมาทางนี้แน่
4: ๆโอ้ย
0: เดี๋ยวดูน้ำหน้านี้กูเป็นอะไรไปใครจะมาขอเบอร์โทรให้มึง
2: อ้าว
0: แต่อย่าจะเลยตบเลยอีกวุ้ยตายอย่างหมา
2: พี่เขาอย่าบ่นสิเขาจะ
0: ไม่ได้บ่นไงนุ้ยก็เราแพ้ก็คือแพ้ไปอะไรเขาว่าแพ้แล้วอ่ะ
2: ตาย
0: กัน
4: เรียกต้องสี่ใบนะ
0: ไม่มีแบบ
2: นี่โดนแล้วอ่ะ
4: โดนแล้ว
2: ต่อไป
4: คู่นี้ดีกว่า
7: ครับนี่คู่นี้เข้าคู่แค้นกันก่อนเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรมีปัญหาเรื่องอะไร
0: กันอยู่นี่ฮะถอดในการล้อเลย
5: มีปัญหากันอยู่ทำอย่างนี้เพื่ออะไร
3: เฮิร์นฟ้ากระโดดลงมาเลยคนเดือด
0: มึงคิดได้ไงเนี่ยช่วงเขาหนุนๆวะมึงกระซิบบอกผมไอ้แจ๊ดเดี๋ยวมึงนี่นะอะไรพี่เดี๋ยวมึงตะโกนเฮิร์นฟ้าแล้วมึงกระโดดลงไปเลยนะ
2: เป็นสอน
0: มึงคิดว่ากูเป็นพวกสายยันพวกอะไรเป็นพวกสายยันดอกสะเดาคุณบอกให้กูทำอะไรก็ทำอย่างเงี้ยเหรอ
3: เฮิร์นฟ้า
0: เอาเด็ดแต่กูเกงในก็มาตัวเดียวนี่ให้เฮิร์นฟ้ากระโดดลงไป ห้าเดือนแล้วมันคุ้มอยู่แล้ว
2: แล้วรามจะกลับมาอีกครั้งเลยนะเหินฟ้า
7: พี่นุ้ย
2: มึงจะถามอะไรกันอีกไหมเพื่อ
7: นมึงเข้ามาเฮ้ยไอ้เนี่ย
1: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลงฉันชอบตัวเองเวลาเงินใน ATCOUN คน Spotify เขารู้กัน
8: งานวิ่งมาราธอนประจำปีกำลังจะเริ่มแล้ว
9: อีสามไอ้อีสามมึงเล่นลูกรักพระเจ้าเลยหรอ
10: คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแจมก็จะกลับไปใช้ชีวิตของแจมเหมือนกัน
11: ผมอยากให้คุณมาศึกษางานระบบที่นี่ทั้งหมดทุกอย่างภายในระยะเวลา3เดือน
12: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
13: ไอ้กฎหมายคนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่เหมือนเข้าใจหรอ
14: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
15: แล้วคืออะไร
14: ห่วงมึงอะ
16: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบในเนครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
12: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายทุกวันอังคารเวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25 Give me more

0: ายสองโมงสี่สิบห้าที่นี่ GMM 25
1: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
2: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
1: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
3: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุริน
1: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
2: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
4: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาด
5: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
2: เราอะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
6: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
8: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
10: มาผู้เอกของรายการ
11: มาเลยครับจานใบเดียวเลยพี่ไม่มีกติกา
10: ใช่ไหมเมื่อกี้มึงทิ้งใบนี้ใช่ไหม
11: ใบนี
10: ้ใบนี้จบหนึ่ง
12: ท่านน้อยอยู่ไหนวะเนี่ย
10: อุ้ย
12: อย
10: ู่
12: ตรงนี้เลยอ่ะอุ้ยคือตอนนี
10: ้โอ้ยเฉียวไปจมูก
12: นะตอนนี้นะ
13: มีศูนย
12: ์สี่กับศูนย์
10: อุ้ยเหรอ
12: จริง
10: ถึงกับศูนย์เลยเหรอ
12: จริงคุณมั่นใจของคุณไหม
11: มั่นใจว่า
12: พ
11: ี่
12: นุ้ยพี่นุ้ยมั่นใจของพี่นุ้ยไหม
10: พี่มั่นใจพี่มั่นใจ
12: คือถ้าสามารถจะขอเปลี่ยนได้นะคือแบบคือไม่คือแล้วแต่พี่รู้ละ
10: ตาเฮ้ยแม่เป็นแฟนมองพี่อยู่เดี๋ยวพี่จะเสียหมาพี่โตแล้วบอล
12: ไม่ใช่
10: พี่โตแล้ววัดหมดแล้วชีวิตเหลือแล้วมาเหอะมาท้าหมดอ่ะอ้วนมา
14: เปิด
10: พร้อมไหม
14: พร้อมเลยเอาสู้เลยสู้ไป
15: เดี๋ยวแป๊บนึงก่อนถ่ายรายการเจอหน้าแกนี่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันหมดเอ้ยวันนี้เอ้ยวันนี้มันปีใหม่เว้ยนี่ครับ
16: จานเป็นไรพวกเนี้ยป้า
15: หงอยอยู่คนเดียว
16: มันจะถึงอยู่แล้ววัดเนี่ยขับกลับทำไมเนี่ย
10: ก็รถมันติดอย่าดันทุลังไปทำไมล่ะเสียเวลา 2-3 ชั่วโมงมึงไปหาอะไรกินข้างล่างดีกว่ามั้ยเนี่ยเดี๋ยวเขารู้นะแม่ยายดูเนี่ยกูต้องด่ากูอีกว่ากูไม่เลิกพี่โมโหกูพยายามจะทำดีแล้วเนี่ยขัดบ้านจนยาแนวไม่เหลือแล้ว
14: ยาแนวด้วยยาแนวไม่เหลือ
10: ขัดทุกวัน
12: เปิดตาต้นปีก็มีอะไรให้น้องๆได้ยิ้มแย้มกัน
10: รอสิ่งสะอาดกลับมาในชีวิตมา
14: เปิด
12: ก็โดนไง
10: เอาโดนอยู่แล้วโอเค
12: เปิด
10: ให้มึงดูแล้วนะ
15: เปลี่ยนดีกว่า
10: อะไรนะ
14: จากฝ่าไปปักดูอ่ะ
12: ดูไหนอ่ะ
10: ไม่ได้
14: ทางเงี้ยพี่เอากติกาขาดเลยเปลี่ยนใหม่เลยสลับทีเดียวจับปุ๊บเอาเลย
10: นี่เชื่อป่ะผมยังไม่ได้ดูเลยนะผมยังทำตาม
17: โอ้โหทำมาดิ
15: เปลี่ยน
12: จับเลยนะ
17: จ
12: ับเลยนะ
10: พี่ขอพี่ต้อยพี่เลือกให้สลับแล้วก็เลือกให้น้อง
17: พี่เลือกให้เลยนะ
10: ผมไม่เอานี่เป็นกลางที่สุดแล้วพี่ต้อยน่ารักสุดแล้วพี่เลือกให้ผมเลย
17: แล้วทีเดียวเลยนะ
10: ทีเดียวเลยแล้วก็เก็บไพ่ไว้เลย
14: ห้าม
17: ดูอันนี้2เบรกแล้วใช่ป่ะ
10: เบาโอเค
15: 4เบรกก็เนี่ย
10: เก็บอันนั้นไปเก็บไป
14: เฮ้ยอะไรอ่ะ
17: ไม่รู้
14: ผมไม่หัวโอ้โหถือมุ้งไม่ดูไม่ใช่ผม
17: ส
14: ึ
17: กก
14: ับ
17: พ
14: ี่ไม่ใช่
17: ไม่ได้เป็นมุ้งครับถ้าจะหยิบ
10: พร้อมมั้ยไหนไป
14: ไหนคู่เลย
10: 1 2 3ปั๊ก
14: โอ้ย
10: ชีวิต4วุ่นวายกับชีวิตกูเหลือเกิน
14: เลขเดิม
10: เอางี้ปีใหม่อ่ะพี่ไม่เคยขออะไรน้องเลยพี่ขอติดครั้งนี้ไปก่อนได้ไหมเพื่อเราจะไปทำกิจกรรม
14: เดี๋ยว
15: เอาแก
10: มันทำไมอ่ะ
15: แจ๊เอาของออกเลยผมว่าของออกใหม่ว่ะของออกเลยฮานาก้าแล้วก็โดดมัน
14: นี่มึงจะให้กูกระโดดไว้ได้เลย
12: ระหว่างรอ
14: ก็โทรตามเพื่อนมึงใครก็ได้สนุกสนิทอ่ะโปรไอปอนอะไรก็ได้น้องมึงมากระโดดสิ
12: เขารู
17: ้มาน่ากลัว
10: พร้อม
17: ระวังคอด้วยนะระวังคอมีปัญหาเรื่องคอหักอะไรบ้างพี่นุ้ย
10: อบรมเด็กพี่เนี่ยพรุ่งนี้พี่จะต้องไปหาหมอด้วยนัดหมอไปด้วยเดี๋ยวพี่จะสั่นให้พี่เอ้ยพี่โซโลสั่นให้แต่หนูมาเบาๆนะพี
12: ่อันนี้ทำอะไรนะ
10: ทำไมนะ
13: ตบแล้วให้น้ำพุ่งออกมา
12: ให้น้ำพุ่งใส่ได้ตัก
18: อมเลยอมเลย
14: แล้วพี่นุ้ยเคยแข่งอะไรแบบนี้ไหมในป่าช้า
13: เคยมาแล้ว
14: อ๋อเคยมาแล้ว
17: พี่นุ้ย
14: โอ้มึงจะถามอะไรกันอีกไหมเนี่ย
17: กูเพิ่งเข้ามา
14: จะถามอะไรอีกไหม
12: ล้างให้น้องเลยโ
14: หอันนี้อยู่ใน
12: น้องเลย
17: แล้วบอกได้เลยว่า
14: โ
17: อ้โหปากเหม็นมากเลยพี
13: ่มันเช้าๆอยู่บอย
17: พี่ปากเหม็นมากเลย
12: พี่หนองพี่หนองสะอาดไหม
17: ฮะ
12: พี่หนองสะอาดไหม
17: พี่หนองสะอาดกว่านะ
12: พี่นุ้ย
17: โอ้เหม็นมากเลย
12: อุ้ย
13: จริงพี่ยอมครับต่อไป
17: ต่อไป
12: ยังไงครับท่านครับ
17: ใครแพ้โดนสาดหน้า
13: สาดยังไง
17: เดี๋ยวเนี้ย
13: รู้อ๋อจับแก้วแล้วสาดเข้าไป
17: สาดไปเลย
12: ดูตัวอย่าง
17: ใครอ่ะ
12: ใต้อ๋อ
13: นี่เขานั่งตัวอย่าง
12: ใต้เอมา
14: เอนั่งนี
12: ่เอมาโจ
13: โจ
17: โจดีกว่าโจดีกว่าเออ
12: ไปชกใครแพ้โดน
13: ดูตัวอย่าง
12: หนึ่งสองสาม
13: แปมนี่คือตัวอย่าง
17: อ๋อนี่โดน
13: เอเอแพ
12: ้คุณแพ
17: ้โดน
14: มาในหันฝั่งนี้มาสาดฝั่งนี้ป่ะ
12: คือพอนัดนี่เดี๋ยวดูตัวอย่างนะโชว์ดูนะ
17: เอาไป
12: หนึ่งของสาวเนี่ยเราสาดเลยนะดูไปเลยพร้อมนะ
14: แต่ไปเช็ดหน้าด้วยมึงอ่ะ
13: ไปทำงานต่อ
14: ไปเช็ดหน้าด้วยเราผ้าเอาเผื่อเอาผืนด้วย
12: มาโชว์เอมาเอาให้โดนหน้าจริงๆนะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเห็นอ่ะหนึ่งสองสาม
17: เย็นอย่างเงี้ยเย็น
14: ไม่มีกติกาบ่ายเบี่ยงอะไรนะคือบ่ายเดียวคือบ่ายเดียว
12: บ่ายเดียวบ่ายเดียว
17: กลับมาเลยไปเลย
13: เอามึงจับ
17: อันไหนเดียว
13: ไปดูเอาละ
14: ทีเดียวเลยมั้ย
17: ทีเดียวเลย
14: หนึ่ง
12: สอง
14: สามไหนล่ะ
13: พร้อมกัน
17: ไปเก้าครับผมเก้าครับผม
14: อะไรอะไรเดี๋ยว
17: เก้าเก้ากับหก
14: เก้ากับเก้าชน
17: เดี๋ยวเดี๋ยว
14: เก้าชนไปนี่มันทำผิดไปนี่มันทำผิด
17: ไม่ผิดมึงดูอาจารย์อยู่ข้างล่างอย่างนี้กูก้าว
14: รายการตลกเขาไม่ทำอะไรเป๊ะๆอย่างนี้หรอก
13: ไอ้ความตั้งใจคืออาจารย์มึงโคตรจะอยู่ข้างบนตัวกล้องอยู่ข้างบนผิดแต่พี่
14: เออ
17: มึงเป็นใครเนี่ย
12: อันไหน6อันไหน9
14: อ่ะ
12: พี่ตัดสินมาเลย
13: นี่อันนี้คืออ ันนี้ความตั้งใจที่พี่บอกน้อง
17: นี่9
13: อันนี้ที่พี่บี้ไปนะคือพี่บอกว่าให้เอาโลโก้ไว้ข้างบนอันนี้คือ9
17: ไม่แต่อันนี้โลโก้
14: จะไปชู้จับเงียบๆผิด
17: งั้นจับอีกทีนึง
14: ฮะ
17: งั้นจับอีกทีจะได้ไม่นี
13: ่ตกลงเอาให้แน่นอนเลยเอาโลโก้ไว้ล่างหรือไว้บน
18: โลโก้อยู่บน
17: โอเค
13: เอาโลโก้อยู่บนนะเอาดีๆเอาดีๆ
18: โลโก้อย
13: ู่
18: ข้างล
13: ่
18: างอยู่ข้างล่าง
13: เอาข้างล่างนะโอเค
14: เป็นผู้พาทำเพลงละ
13: เอาละอันนี้ห้า
12: ตัว
13: หกไม่ต้องอะไรละ
17: มึงยอม
13: ไม่เกี่ยวกับโลโก้ละ
17: เมื่อกี้มึงตบกูไปแล้วไอ้แจ๊ด
13: ตรงนี้เลยไม่เกี่ยวกับโลโก้ละ
17: เกี่ยวกับโลโก้ละ
12: ไอ้หนู
13: นับเลย
12: พอสาดเสร็จปั๊บฮานาก้ากระโดด
14: ไอ้กูว่าเย็นแล้วกูจะลงไปอุ่นอีกแล้ว
17: เล่นกูทุกรายการเลย
13: ลงไปสปา
17: แล้วหนึ่งสองสาม
14: กวนเลยฉันมารอพี่ที่ท่าน้ำนานแล้ว
13: รอที่ท่าน้ำนานแล้วรอนานแล้ว
17: พูดต่อไป
12: พูดต่อไปมา
17: ไปเลย
14: มาเลย
12: ถือไว้จับ
13: ถือไว้บอลถือไว
17: ้พร้อมไหน
14: เวลละ
13: 1 2 3แล้วปังปึ๊บ5
17: โอ้ย
13: พี่เบิร์ด4อ้าว
17: โดน
13: เต็มๆ
14: เตรียมทัศนบัตรเลย
13: ทำไมอ่ะ
14: จะไปขังในหลุมมั้ยล่ะฮะ
13: ปัง
12: ฮะ
14: เดี๋ยวคนจะหาว่าพี่แกล้งพี่เบิร์ดอีกแล้ว
18: ทำไม
14: เดี๋ยวผมดีกว่าถึงได้หุ่นเท่ากันผมสาดแทนให้ดีกว่า
17: ได
13: ้ยืนนะพี่เบิร์ดยืนนะนั่งดีกว่ามั้ยพี่เต็มๆเต็มๆเต็มๆเต็มๆเต็มๆไล่ก่อนไล่ก่อนอันนี้ไล่ก่อนไล
17: ่
13: ก
17: ่
13: อน
17: โอ้ย
14: เดี๋ยวต้องไล่กันกำลังให้พี่เตรียมตัวไงพี่ได้เตรียมตัว
12: ไอ้แจ๊ดน้ำหมดแล้วเนี่ย
14: พี่จะไปยิงเข้าปาก
17: ไอ้ทรมาน
14: โอ้ยโอ้ยแล้วพี่
17: ทรมาน
13: เฮ้ยน้ำแข็งอ่ะ
12: ต
13: ายไปยัง
12: นั่งลงโอ้ยนั่งจริงๆนะนั่งลงจริง
13: เฮ้ย
19: โอ๊ยน้ำไม่เต็มเทไงน้ำไม่เต็มโอ๊ยจ๊ะ
20: เปลี่ยนแก้ว
19: พวกมึงนะ
20: โอ้ย
19: โอ๊ยเอาแล้ว
20: โอเคถือว่าโดนถือว่าโดนแล้วโอเค
21: ครับระวังนะเป็น
22: มาลุยกับตั๊กลุยกับตั๊ก
19: เชิญครับ
21: โอเค
22: จับแล้วหงายบนมือเราเองเลย
21: ป่ะ
23: 1 2
21: 3 3 3
22: 3
21: 1 2 3 3ไปโอ้ยตั้งที
19: ่นั่งเ
22: ขาเฮ้ยไปดิดิว่าละผมว่าผมโอเคผมเป็นโอ้โหแต่กลิ่นแบบว่า
19: ไหว้ก่อน
22: สวัสดีครับทุกคนขอโทษครับพี
19: ่ผมงงนั่งนี้นั่งนี้เร็ว
22: ๆโอ้ยผม
19: นั่งไหว้ไหว้ดีไหว้อยู่นั่งมาไหว้ไหว้ดีไหว้ด
22: ี
19: ไหว้ดีไหว้ดีเร็ว
22: โ
19: อ้ยไ
22: หว้แม
21: ่บล็อกบล็อกบล็อกเลยบล็อกเลย
22: โอ้พี
19: ่ไอ้ดิไหว้ด
21: ิ
19: ผมชอบกินจริง
21: ปั่นปั่นในนี้ปั่นในนี
22: ้โอ้โหไม่เอาจริง
21: เอาเอาแต่ในนี้มา
22: ผมเอาชุดไปชุดเดียวพี่เดี๋ยวติดตัวยาวเลย
19: วันนี้ละเลงหน้าเลย
22: ผมไม่ละเลงพี
19: ่ถึงแจ๊ดมี2ทางให้เลือกโดนแตงโมกระโดดลงน้ำตอนนี้ให้เลือกเอากระโดดลงน้ำแล้วไหว้กลับบ้านไปหรือจะโดนตรงนี
22: ้ทำไมแล้วกูต้องบอกฮานาก้าด้วยมั้ย
19: เดี๋ยว
22: โอ้ย
21: ม
22: ี
21: เครื่องฟันด้วย
22: ม
21: ูลิเน็ตมูลิเน็ตมูลิเน็ต
19: ดูไปดูไปขี่หน่อยมาดูไปขี่หน่อยมีมาขี่เปล่าม
22: ีมีครับ
21: หัวมีบังหนุนบัง
22: โอ้โห
19: สอนอยเหนียวใช่ไหม
21: กลัวจริงปะเนี่ยบอย
22: ผมไม่ชอบกินมันพี
21: ่
22: เดี๋ยวติดยาวเลย
24: เป็นเพราะอะไรถึงกลัวถามหน่อยเถอะ
22: ไม่ไม่ได้กลัวแต่ผมไม่กินมาตลอดชีวิตเลย
19: ทำไมไม่ชอบกินมันพี
21: ่
19: ม
21: ัน
19: เหม็นโมก็เยอะ
22: มันเหม็น
21: อันนี้ไม่กลัวอะไรเลยเหรอ
19: ไม่กลัวไม่กลัวพี่ตาไม่กลัวยาเราไม่ก
21: ลัวต้องกินแบบขูดขูด
19: ได้พี่ตาไม่กลัวล่ะไอ้พี่บอยกินแบบพี่ตากินแบบเสยได้
22: ครับ
21: พี่บอยดูกินแบบเสยนั่งนิ่งๆปึ๊บขูดปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปัง

0: นี่น่า
1: เฮ้ยหมดแล้วเละหมดแล้วเอาคนบ้าเลยเรียนแตงโมล้างหน้าก่อนล้างหน้าก่อน
2: ล้างหน้า
1: เอามือกอบล้างหน้า
2: เห็นนะ
1: เออ
2: รักผมจริงกูจะมาแกล้งโง่อีกเลย
1: อะไรวะเนี่ย
3: ทำ
1: โอเค
0: โอเค
1: อันนี้เอาอันนี้
2: ครับผม
1: แ
2: ล้วเกมช้
1: าโอเค
2: ช้าหัวมันไม่หัวเหรอเปล่า
1: เอาละครับเอาละครับเอาละครับเอาละครับเอาละครับเอาละครับเดินไปหาคุณแล้วอ่ะ
4: ปัจจ้า
5: ได้
0: ไป
5: ถามมาก่อนถามมาก่อน
1: ไปแล้วเอาแล้ว
4: ปัจจ้า
6: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
7: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
9: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ผมเลิฟเลย
10: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
11: ปากสะอาด
12: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
13: ดีต่อเหงือกและฟัน
11: รสดีใช้ง่าย
12: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
13: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
16: เปิดประสบการณ์ออกนอกกรอบตามเสียงหัวใจเรียกร้องของนายคนนี้ณัฐรัตน์ โมลิตเลอกอง
17: สวัสดีครับไปไหนครับให้ผมไปส่งไหมครับไม่คิดตังค์ครับ
16: ขับแท็กซี่เนี่ยนะ
17: ขออนุญาตดูนะครับทางไรเขาบอกให้ผม
11: ออกไปยัง
17: คงใกล้แล้วล่ะครับ
11: โอ้ย
16: ทำเป็นเล่นความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
18: ดาราล็อกเล่น
16: อะไรครับเนี่ย
6: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง GMM 25
17: มึงชอบกูไหมซันถ้ามึงชอบกูอ่ะกูก็พร้อมที่จะชนกับทุกอย่าง
19: กูรู้สึกดีนะที่มึงชอบกูแต่แบบนี้มันเรียกว่ากูชอบมึงไหมกูก็ไม่แน่ใจอ่ะ
17: มึงปล่อยให้กูจีบมึงแบบนี้ได้ไหมจนกว่ามึงจะแน่ใจอ่ะ
19: มึงเชื่อใจกูนะกูจะซัพพอร์ตมึงเอง
9: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: อย่างน้องก็เป็นแค่เด็กเลี้ยง
2: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
8: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
0: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่อยู่เจ
10: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
5: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จันป่ะ
9: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
14: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
19: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอพานั่งทำตัวแปลกๆว่ะ
17: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ป่ะ
14: ลินไปอยู่นี่เหรอหอฟ้า
17: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
9: ติดตามชมจุจีสายมูพันละยี่เดทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
4: กินเที่ยวอาราเบอร์นะครับผมบอกเลยถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูแกงแดงลำไยหมูย่างมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตาย
12: ตัวหมูย่างเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันเข้ากับตัวแกงแดงดีมาก
11: แล้วพอเรารู้สึกเผ็ดมากๆล่ะเราหันไปกัดลำไยนิดนึง
4: พุ่งออกมาเลย
11: โอ้
4: โหแล้วนี่ครับต้นไม้ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่อยู่ที่นี่มา400กว่าปีครับ
9: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
1: ขอหมายไปเฮ้ยโอ้ยปัด
0: โอ้ยหกแต้ม
6: เอาล่ะครับคุณผู้ชมกลับมาอาจารย์กันต่อที่ตอนนี้จะเป็นการแข่งขันวิ่งบอลบนน้ำระหว่างแขกรับเชิญกับพิธีกรมาดูกันต่อเลยว่าจะมันขนาดไหน
1: ดูเกมฮากับจิบโซดาล็อกมอลเทนเข้ากันดีจริงๆครับพวกเราเอ้าชน
3: องใคร
20: ผมลูกน้องบอสตั๊กบริบูรณ
3: ์คุณลูกน้องตั๊ก
20: ใช่
3: คุณเชียร์บอยอ่ะคุณรับเงินที่ใคร
20: รับเงินที่บอส
3: อ้าวแล้วทำไมคุณไม่เชียร์เขาว่า
20: ก็คุณ
3: นอกจากคุณได้เงินนอกจากคุณได้เงินเขาแล้วคุณยังได้เมียเขาอีก
21: ได้ดูแลเมียเขาอีกขับรถให
3: ้ก็แล้วแต่นะผมพูดความจริงก็แล้วแต่
20: จริง
22: ไม่เขาทำอย่างนั้นแหละทำประชดพี่แต่จริงเขาแอบเชียร์พี่อยู่แล้ว
20: ถ้า
22: เ
20: ขาไม่แอบ
22: ถ้าพี่เขาไม่แอบเชียร์พี่นะนี่พูดปากไม่ตรงกับใจถ้าเขาไม่แอบเชียร์พี่จริงเขาจะขับรถตามพี่แล้วพี่ขับมอเตอร์ไซค์ไปบางแสนเหรอที่พี่ไปเที่ยว
23: เนี่ยพอกูเล่าในรายการ
22: ขับมอเตอร์ไซค์ไปเลยขับมอเตอร์ไซค์ไปบางแสนเลยคนเดียวแล้วพี่เนี้ยขับตามให้พี่เนี้ยขับตามด้วยแล้วโทรหาพี่ฟี่ไปเที่ยวกาแล็กซี่บางแสน
20: ชน
23: ดีมากเนี้ยชน
22: อะไร
23: แ
22: บบนี้
20: ไป
21: ชนที่ไหนบางแสนไม่ใช่เหรอ
20: พี่บอยสู้กูพี่บอยสู้
24: ต่อไปครับผมในการแข่งฟุตบอลนะครับอันนี้ครับโดยแขกรับเชิญอยู่ในนั้นด้วย
20: แขกรับเชิญชื่ออะไร
24: คุณบอยประกรณ์นะครับ
21: บอยพิษอะไร
24: บอยพิษณุ
20: พิษณุอะไร
24: ลิงกัด
25: เย้เขากัดแล้วก็ลิง
21: ก
25: ัดอะไรเราก
21: ัดติไก่ไปไงมีการโยกย้ายอะไรบ้าง
25: แขกรับเชิญอยู่ในนี
21: ้น้องบอย
25: ครับ
21: กับ
25: พิธีกร
21: อยู่ในไหน
25: คนละลูกส่งไปคนหนึ่งใครก็ได้ใครจะลงไป
21: ผมเลยปีใหม่แล้วผมขอไม่เคยขออะไรเลย
23: พี่นุ้ยอยู่เล่นละครเดี๋ยวพี่ผมเปลี่ยนกางเกงแล้วพี
21: ่ทำถอดรอเลยเหรอ
23: ใช
26: ่ไม่ผมก็เปลี่ยนได้แต่ว่าผมเนี่ยมันแพ้ที่แคบผมอยู่ที่แคบไม่ได้
21: ทำไมพี
26: ่ขนาดหาเมียยังหาเมียไม่ได้เลยผมไม่ชอบที่แคบแคบชอบเลยโลก
25: ผมโลกแต่เขาเรียกว่าอีที่ไ
21: หนอ่ะตกลงจะส่งใครแจ๊ดอะไรกันเฮ้ยอะไรกัน
22: ที่บางแสนยังไม่อิ่มเหร
26: อบางแสนอะไรพูด
22: ถ้าร้านผมฟังเองเมื่อกี้
26: แค่ไปลองรถ
25: เราจะส่งใครลงไป
20: บางแสนกับอุบลคุยกันโ
26: อ้บางแสนกับอุบลคุยกัน
25: เดี๋ยว
26: ร้านเรามายืนฝั่งนี้
25: เดี๋ยว
23: เ
25: บีย
23: ด
25: นี่ไปกาแล็กซี่ยังไงกาแล็กซี่ยังไง
23: อะไรครับ
25: กาแล็กซี่กี่บอส
23: บนดาว
21: เหมือนไม่รักเจ้านายเลย
25: กาแล็กซี่นี่คือยังไงขี่มอเตอร์ไซค์ไป
23: อุ๊ยอะไรของพี่เนี่ย
21: พี่นานมากนะกาแล็กซี่บางแสนเนี
22: ่
21: ย
22: ไปเขาบอกแจก
23: ไปเล่นตลกครับผม
21: เฮ้ย
23: ไปเล่น
21: ตลก
23: ใช่
21: ไปเล่นใคร
23: ฮะไปเล่นคนเดียวครับผม
22: ที่พี่เล่นรวมยังแย่เลยพี่เล่นคนเดียวไปพี่จะไปเล่นคนเดียวเลยเหรอ
23: ใช
21: ่ท็อป
23: ไปท็อปโชว์แบบที่ดมอ่ะ
21: แต่เขาลงไปแล้วเฮ้ยลงให้มีดีลาหน่อยดิโอ้โหลงอย่างนั้นโอ้โห
27: ระวังนะลื่นนะ
25: ลื่นไม้เสียบไม่ได้ดีกว่า
21: เน
25: ี่
21: ยงั้นลงปกติ
27: ไปหาตรงตกน้ำดีกว่า
25: ตรงตก
21: น้ำไปเร็วๆนะเดี๋ยวอากาศไปนั่นนะ
25: รอติด
23: เอาเข้าดีเข้าเลยแล้วถีบลงไปเลย
20: ค้างไว้ก่อน
22: ไปพี่บอยลงเลยพี่บอย
26: นอนแล้วแอ
22: คอันพี่เรียกน้องเลยครับพี่เรียกน้องเลยไหมครับ
21: ไปนอนหงายไม่รู้จะทำ
22: ไม่แน่
24: พร้อมยังพร้อมจะปล่อยนะเรือแล้วยังเราจะต้องรอสามนี้ด้วย
21: ไม่ได้แข่งเรือ
24: พร้อมยัง
21: เฮ้ยมันลื่นเหรอวะนะ
26: ลื่นลื่นได้
24: ไป
21: แล้วเอาแล้วไป
20: บอยสู้พี่บอยสู้พี่บอยสู้พี่บอยสู้ไปเลยพี่บอยไป
28: แม่ดูจากระยะทางแล้วจบรายการก็ยังไม่ถึงเส้นชัยกันละมั้งครับเนี่ย
25: ไปไหนก็ไม่รู
24: ้บอยเร็วบอยเหมือนหนูลิงอ่ะ
21: มันจะร่วงไหมวะเนี่ยแม่บอยสนุกสนานไอ้สนุกสนานเฮ้ยตักไปดีนะเอ้ยตักไปตรงดีจังเลยอ่ะ
22: ตรงแต่ช้า
20: เดี๋ยวหากะอาจจะไม่ตรงก็ได้แล้ว
23: กลับไปเลยเร็ว
24: ดีบอยไปหน่อยบอยอย่ามัวเล่นไม่ได้เทปเลยไม่ได้เนื้อเลยจ้างมาแพงนะเนี่ยไอ้ลูกบอลเนี่ย
22: มาฆ่าตัว
24: โดนก็หักอย่างฆ่าตัวมัน
21: ห่วงคนบ้างดิ
24: ไปเหมือนหนูเลยตั้งใจตั้งสติเหมือนหนูเลยไงเฮ้ย
21: เหมือนตั้งมันเดินอยู
20: ่ไปคิดดูไปอยู่ใกล้ๆกัน
28: อ้าวยังไม่ทันถึงครึ่งทางก็ยกธงขาวกันซะแล้วแบบนี้ก็แพ้กันทั้งคู่เลยล่ะสิครับ
20: ปรบมือ
25: ได้แหม
20: ก็หยอกเล่น
25: หยอก
20: พี่เป็นน้องนะฮะ
25: อีกนิดเดียวผมเกือบชนะคุณแล้ว
20: เ
2: อะไรของมึงเนี่ยโอ้มือกระจกอะไรก็ไม่รู้เข้ามา
3: คุณบอยวันนี้ความสุขสนานนะฮะตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างเอ่ย
2: ตอนนี้ผมก็
5: ไม่ใช่เดี๋ยวคือทั้งสี่เบรกเพิ่งจะมาคุยกันเป็นเรื่องเป็นราว
3: จะเป็นอะไรจะเป็นรายการ
2: ละครรายการละครอะไรอย่างเงี้ยพี่
3: ติดตามผลงานแล้วตอนนี้เป็นไงผลงานเราทางอุบลเป็นไงบ้าง
7: ตอนนี้ผลงานเงียบเลยฮะเพราะว่าผมลาจากวงการแล้วทางอุบลเราจะไม่ไปที่นั่นแล้วคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตจะ
2: รับอุดรแทน
7: อ้าวไม่มีอุดรอุดรได้
3: จะรับงานอุบลอยู่ไหม
7: รับอยู่ฮะแต่เขาต้องดูโซนพื้นที่นิดนึง
3: ถ้าเป็นจะได้โซนไหน
7: ถ้าโซนพื้นที่สีแดงนั่นคือในตัวเมือง
3: อ๋อตัวเมืองรับไหม
7: ไม่รับรับเฉพาะแบบรอบๆนอกเอาทำงานวัด
2: ทำไมพี่เพราะอะไรอ่ะ
3: แต่ถ้าแฟนเพลงอ่ะตามไปดูรอบนอกได้ไหม
7: ไปดูรอบนอกดีกว่าแต่แฟนเพลงแต่เขาต้องคัดกรองอีกนะถ้าเป็นแฟนเพลงคนเดิมนี่ไม่ได้ไม่ได้หนักเลย
2: มีคดีก็มีคดี
7: ไม่ต้องถามมาคุยเรื่องตัวเองเหอะไปเอาเรื่องตัวเองก่อน
8: เออความรักอะความรัก
3: ความรักแถวบางแสนเป็นไงบ้าง
8: บางแสน
2: สองคนเลยเป็นไงฮะบางแสน
8: อะไรฮะ
2: บางแสน
8: น้ำทะเลใสสะอาดตอนนี้คุณกำลังจะมีลูกด้วย
3: เพราะเหรอ
2: พยายามอยู่ก
3: ็
2: พยายามอยู
8: ่ให้พวกเรามีส่วนช่วยไหมช่วยเชียร
10: ์ให้กำลังใจ
8: ถ
10: ู
8: ก
10: น้องอยากจะมีลูกเงี้ยเราก็ให้กำลังใจน้องว่าให้มีเร็วๆให้สมใจ
2: ผมว่าพี่เก็บแรงไว้หายใจดีกว่าพี่เบิร์ด
10: ดูถูกไปแล้วไม่แน่จริงไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปถึงบางแสนหรอก
8: ใครวะเนี่ย
2: ยอม
8: มือขยันไปนู่นไปนี่นะ
3: พวกเราขอโวยพรนะให้ออกมามีแบบมีความน่ารักของเด็กนะครับมีรักคุณพ่อคุณแม่
10: ที่สำคัญให้น้องออกมาแข็งแรง
2: ขอบคุณครับ
3: พี่เบิร์ด
10: ได้ใช่ดู
8: ยังไม่ตั้งคันเลยให้อวยพรขนาดนี
2: ้ได้ให้เป็นแฟนเลยแล้วกัน
8: เฮ้ย
2: ได้นะผมก็อยากอยู่นะแต่ขอให้มา
3: เหมือนคุณแจ๊สแหละตอนนั้นแหละที่อะไรเอ้ใครเป็นภรรยาของคุณประดุงออกมาเอ้ยช่างหมอเหม่งทำงานหารคู่ฝาแฝดเลยอ่ะ
8: อ๋อพาไปตรวจครรภ์
7: ครับผม
8: แล้วเป็นไงอีกสักพักหนึ่ง
7: ก็สักพักหนึ่งครับก็มีคู่หนึ่งผัวเมียคู่หนึ่งเขากับเมียไปเข้าห้องคลอดผัวก็นั่งรอหมอบอกออกมาดีใจด้วยนะฮะคุณได้ลูกแฝดไอ้คนนั้นก็พูดนะไม่เสียแรงที่ทำบริษัทเสื้อยืดตาห่านคู
3: ่นี
8: ่
3: ได้แฝดก็ดีเลย
7: สักพักอีกคนนึงเหงื่อแตกร้องไห้ใหญ่เลย
3: ร้องไห้เรื่องอะไร
7: ไอ้คนแรกก็ถามดิพี่ร้องไห้ทำไม
13: ผมทำอยู่โรงงานเสือ11ตัว
3: แล้วถัดไปอีกคนนึงโอ้ร้องหนักไอ้คนนั้นอีก
7: นี่มันจบแล้ว
3: ทำงานเป็นได้500
7: อ๋อลืมมาเซ่
8: เป็นไหลเป็นไข่ปลาเลย
7: เล่นจิตวิญญาณพวกเนี้ย
3: วันนี้ขอบคุณนะฮะขอบคุณสถานที่เอื้อเฟื้อ
10: เอื้อเฟื้อ
3: เรือแพหนองจอก
10: หนองจอก
3: วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญอาจารย์ของเราบอยพิษณุ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณคร
3: ับ
10: ครับผมพบกับอาจารย์ใหม่นะครับในครั้งหน้านะครับครั้งหน้าเป็นใครนะครับแล้วก็ถามแล้วมันใกล้แล้วคนใช่ผมพาเพื่อนกลับกันครับสวัสดีครับ
2: สว
10: ัสดีครับสวัสดีครับอาจารย
13: ์ขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้หญิงคนที่ผมนั้นแอบรักและพร้อมที่จะเลิกกับครอบครัวคุณเก๋ชลดา
15: จะให้ทุกคนได้เล่นเกมโดยที่ว่าเราจะป้อนขนมให้หมา
10: ขอโทษนะครับ
15: ครับ
10: มันไม่ใช่หมาครับ
15: ตัวที่1โอ้
10: ปล่อยมา
15: โอ
10: ้เฮ้ยแป๊บนึง
15: อาจารย
16: ์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ตตายามประชาได้พบเห็นดุดดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: เอาอยู่คณะเดียวกันนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ขอเชิญพบกับคณะเสียงอีสาน
1: อย่ามาเฮ็ดกูออกไป
3: ไม่ได้หรอก
1: เมียซอยเนี่ยเมีย
3: มือนี่มึงเซ็นกูแท้อี
0: กัวตัวเย้ย
4: นมัสเต้เมรนามวันวิสาเมอาจอายปุระปะเก้าเอกตวนเพลงชินทุน
0: เหมือนอยู่มุมไบเลยว่ะ

0: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
1: ไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
3: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
4: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบ
3: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
5: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
6: ก็มานามสกุลคูบุริน
3: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอ่ะ
4: คือเราว่าเราชอบรู้อ่ะ
7: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
8: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
4: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
9: เราจะดีเราสองคนจะพูดยังไง
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
11: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
12: แล้วก็คงไปจ้างเดสตินีอีกทีน
13: ึงเอ๊ะมันเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
12: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
3: ้ยังไงล่ะพี่บอส
12: นั่นโหลพนักงาน Backup Service Team B ฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
14: ติดตามชม Backup Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
15: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับแพรวาพัชรีแม่มพิมานรำไก่มนตรา
16: เม้งสิทธิรัก
17: ให้เธอจีบจีดิบจีดิบจีบหน่อย
15: เที่ยวไปอร่อยไปพาไปสนุกกับคอนเสิร์ตลำยองหนองหินห่าว
18: เอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินสิเอาผัวไปเถินเตรียมพาผม
15: 14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
19: เด็กส์คลับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิทเทนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
20: มึงชอบกูไหมซันถ้ามึงชอบกูอะกูพร้อมที่จะชนกับทุกอย่าง
21: กูรู้สึกดีนะที่มึงชอบกูแต่แบบนี้มันเรียกว่ากูชอบมึงไหมกูก็ไม่แน่ใจอะ
20: มึงปล่อยให้กูจีบมึงแบบนี้ได้ไหมจนกว่ามึงจะแน่ใจอะ
21: มึงเชื่อใจกูนะกูจะซัพพอร์ตมึงเอง
14: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
22: เมื่อโลกล่มสลายอะไรคือสิ่งที่อันตรายที่สุดและมาร่วมเปิดโปงแผนสมคบคิดระดับโลกด้วยกัน
23: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
24: เปิดประสบการณ์ออกนอกกรอบตามเสียงหัวใจเรียกร้องของนายคนนี้ณัฐรัตน์ โมลิตเลกอง
25: สวัสดีครับไปไหนครับให้ผมไปส่งไหมครับไม่คิดตังค์ครับ
24: ขับแท็กซี่เนี่ยนะ

0: ขออนุญาตดูนะครับทางไลน์เขาบอกให้ผม
1: ออกไปยัง
0: คงใกล้แล้วล่ะครับ
1: โอ้ย
2: ทำเป็นเล่นความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
3: ดาราล็อกเล่น
2: อะไรครับเนี่ย
4: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
5: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
6: ไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเรสเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
8: กลับเข้าสู่ดีที่สุดประจำสัปดาห์ของรุ่นเพลงชิงทุนประเดิมช่วงนี้กันด้วยบทเพลงเพราะๆจากหมอลำอบป้าเพลงฮิตร้อยล้านวิวลำเพลินวงศกรกับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดบ่ได้จับสลากเป็นแฟน

0: ขอบคุณครับ
1: มาสนุกกันต่อกับบทเพลงจากนักร้องหมอลำฉายาลูกทุ่งสาวเสียงซอแบบพ่อทุ่งทองกับเพลงใหม่สุดม่วนอย่างเพลงน้ำตาเมียเก่า

0: ช่วงหน้ายังมีบทเพลงเพราะๆพร้อมเรื่องราวสุดประทับใจอีกมากมายห้ามพลาดนะครับ
1: กระทิงแดงอยากท้องทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกเงินทุกวันแจกล้านทุกเดือนวันนี้ถึง15กันยายน2569
2: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
3: ปากสะอาด
4: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
5: ดีต่อเหงือกและฟัน
3: รสดีใช้ง่าย
4: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
5: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
7: มีคนเคยบอกว่าคนเราเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได
8: ้ลูกกตัญญูอย่างเลื่อนะผมเชื่อว่าเลื่อทำได้สักวัน
9: สวัสดีจ้ะเจ
10: ๊คุณโฉมเรามีหนี้ที่ต้องเคลียร์กันอีก
11: เราไม่เหลืออะไรแล้วนะลูก
7: แต่บางครั้งชีวิตมันก็ไม่ยอมให้ผมเลือก
12: มาทำงานกับอา
13: ไอ้ปุ๊กยา
14: เขาสั่งมายังไงเราก็ต้องทำมึงก็รู
15: ้ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเหรอ
7: ขอเวลาหน่อยนะแม่ลูกจะพาเราสองคนออกไปจากขุมนรกนี้ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
16: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
17: แดงใบเล่
16: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:30
17: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
16: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
17: เพียง99บาทต่อเดือน
16: กดดอกจัน559ซีเรีย
17: ลโทรออก
18: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
19: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
18: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
20: พี่ยอมรับก็ได้พี่ยังรักอยู่เจ
21: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
22: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จันไหม
23: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
24: ปรับทับความแซ่บแบบใหม่แบบสับกับนุ้ยสุจิราตัวแม่ของแท้พร้อมแชร์ทุกข่าว
25: เราเห็นใจแบบชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอ่ะว่าเขาจะเอายังไงกันดีกับชีวิตของเขา
24: เจดีคำพรสาวเฟรนด์สายลุยพร้อมคุยทุกเรื่อง
26: ว่าข่าวฉีดหน้าบวมหน้าเล็บมีเยอะมากคุณผู้ชมดิฉันไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงทุกคนนะคะ
24: ชมพู่ทันสิตาเฮฮาขาเมาส์พร้อมเล่าทุกมุม
26: งานนี้ไม่สนุกเพราะรางวัลใหญ่ไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนนะสิทีนี้หลายคนก็บอกว่าล็อกหรือเปล่า
24: และพิธีกรข่าวเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือ
27: แจ็คสีสุภางค่ะ
24: ข่าวแหกโค้ง 6:45 ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางช่อง GMM 25
28: ข่าวแหก
29: ให้กฎหมายคนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่ควรเข้าใจหรอ
30: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
31: แล้วคืออะไร
30: ห่วงมึงอะ
32: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบในเมครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ

0: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายทุกวันอังคารเวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
1: ลูกทุ่งวานๆวันนี้อย่าพลาดชมมรดกเพลงดังคีตักกวีลูกทุ่งไพบูลย์บุตรขันธ์

0: ็คงไม่คล้า
1: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
2: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศจากซีรีส์แดงใบเล่บุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499ที่จะเนรมิตความสนุกไปกับประสบการณ์สุดคลึกโครมสถานพระนครพบกับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไบรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรทิกสุวัจนีเป้ยปานวาดพ้อยชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมนะและบิ๊กดีจราที่จะพาให้คุณได้กระทบไหลอย่างใกล้ชิดในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง
6: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทย
7: ข้าวเกรียบกุ้งฟูชิกรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเหอเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ์กลับเข้าสู่ดีที่สุดประจำสัปดาห์ของดวลเพลงชิงทุนกับช่วงที่จะได้พบกับบทเพลงเพราะๆกันแบบเต็มอิ่มพร้อมเรื่องราวของเหล่านักสู้ฝันที่ขอจับไมค์เพื่อคว้าโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตเริ่มกันที่เรื่องราวของพี่เอ๋แม่บ้านอพาร์ตเมนต์ที่ขอมหาทุนปิดหนี้ก้อนสุดท้ายในชีวิต
8: ปัจจุบันทำอาชีพแม่บ้านอยู่วันธนาอพาร์ตเมนต์กรุงเทพมหานครค่ะทำอาชีพแม่บ้านทำมาได้3ปีแล้วค่ะงานที่รับการมอบหมายคือการดูแลความสะอาดส่วนกลางของห้องพักค่ะนอกจากเป็นแม่บ้านแล้วนะคะยังเป็นแม่ครัวด้วยรับจ้างทำกับข้าวอยู่ที่ห้องพักค่ะน้องห้องข้างๆก็จะมาจ้างพี่เอ๋ให้ทำกับข้าวให้เขากินค่ะถ้าเขาอยากกินอะไรพี่ก็จะไปซื้อวัตถุดิบมาทำให้ค่ะก็จะให้ค่ากับข้าว100บ้าง200บ้างพี่ทำได้ทุกเมนูเลยค่ะขอให้บอกมาพี่จัดการให้ค่ะการทำอาหารก็เป็นหนึ่งในงานที่พี่รักและมีความสุขในการทำเช่นเดียวกับงานแม่บ้านเติบโตที่บึงการค่ะฐานะทางบ้านยากจนอาชีพชาวไร่ชาวนาค่ะพออายุ24ก็ตัดสินใจมีครอบครัวและไม่ได้กลับไปทำงานอีกเลยค่ะพอลูกอายุ9ขวบก็ตัดสินใจแยกทางกันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้กลับมาทำงานอีกครั้งค่ะพอกลับมาทำงานอีกครั้งก็เลือกงานที่ถนัดคือร้านอาหารค่ะแรกๆก็ขายดีค่ะพอมีรายได้และอยู่ได้ค่ะมาเจอช่วงโควิดยื้อต่อไปไม่ไหวเลยตัดสินใจปิดร้านค่ะหลังจากนั้นก็หางานทำอยู่หลายอย่างจนมาเจออาชีพแม่บ้านที่ทำอยู่ปัจจุบันค่ะความสุขทุกวันนี้คือมีความสุขกับงานที่ทำค่ะไม่ว่าจะเป็นงานแม่บ้านการทำอาหารล้วนเป็นงานที่เราชื่นชอบทั้งหมดค่ะส่วนลูกชายก็ดูแลตัวเองได้ค่ะเราก็เลยใช้ชีวิตทุกวันนี้เพื่อความสุขของตัวเองค่ะแต่เมนี่แค่ก้อนเดียวที่ยืมญาติๆมาเป็น10ปีค่ะจาก 40,000 ตอนนี้เหลือ 30,000 บาทแล้วค่ะเราเองก็เกรงใจญาติที่เคยช่วยเหลือเราเลยอยากจะหาเงินทุนนี้มาคืนญาติจะได้ไม่ต้องมาติดค้างใครค่ะ
9: ทำไมถึงมาทำงานเกี่ยวกับด้านร้านอาหาร
10: ก็ชอบทำอาหารค่ะ
9: คราวนี้มีความฝันอยาก
10: มีความฝันอยากเป็นร้านของตัวเองค่ะ
9: เก็บเงินไว้
10: ก็เลยเก็บเงินไว้แล้วก็ได้เงินก้อนหนึ่งก็เลยไปยืมน้ำมาส่วนหนึ่งแล้วก็มาเปิดเป็นของตัวเองค่ะ
9: เป็นร้านอาหารประเภทไหน
10: ส้มตำไก่ย่างค่ะ
9: โอ้ย
10: ชอบค่ะ
9: ชอบเราของมักเลยแหละ
10: ปลาร้าปลาแดกชอบค
9: ่
10: ะ
9: เออเปิดอยู่ได้นานแค่ไหน
10: อยู่ประมาณไม่นานเท่าไหร่ค่ะไม่นานเท่าไหร่สองปีกว่าๆสองปี
9: ใจกำลังมาเลย
10: ใจกำลังมากำลังแบบเต็มที่กำลังจะเป็นเจ๊เลยค่ะ
9: เราจะเป็นเจ๊แล้ว
10: เป็น
9: ปรากฏเกิดอะไรขึ้น
10: โควิดมาเลยค่ะ
9: จอบ
10: อจบค่ะ
9: เออจบเลยทีนี้โอ้โหตอนนั้นเซ็งไหมนะ
10: เซ็งค่ะเซ็งมากไม่มีตังค์ด้วยตังค์ก็ไม่มีก็เลยไล่โทรศัพท์เลยค่ะหางานค่ะหางานก็เลยได้งานแม่บ้านที่สี่แยกบ้านแขกประจำทุกวันเนี้ยค่ะ
9: เออคราวนี้ได้เรียนรู้ว่า

0: ชีวิตมันก็แค่นี้เอง
1: ใช่ค่ะแค่นี้แหละค่ะ
2: เออจริง
0: เออมันก็แค่นี้เอง
1: แค่นี้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ทำอะไรที่เรามีความสุขทุกวันนี้ก็มีความสุขแฮปปี้ในทุกๆวัน
1: ค่ะ
0: ห่วงกังวลอยู่เรื่องเดียวแหละเรื่องนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ยืมเขามาเท่าไหร่อ่ะจ๊ะ
1: ยืมทีแรกยืมมา4ตอนนี้เหลือ3
0: เออถ้าหมดก้อนนี้นี่เบาใจไหม
1: สบายมากเลยค่ะ
0: เออไอ้ชีวิตที่มี
1: จิตใจค่ะ
0: ไอ้ชีวิตที่มีความสุขทุกวันนี้มันจะโล่งมันจะเบามากยิ่งขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ฝากบอกอะไรกับคนที่เขาตามหาความสุขจากภายนอก
1: ก็ขอฝากให้กับทุกคนไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะทำใจให้สบายมีความสุขกับงานกับการที่เราทำแค่นี้ชีวิตของเราก็มีความสุขค่ะ

0: ช่วงหน้ายังมีบทเพลงเพราะๆพร้อมเรื่องราวของเหล่านักสู้ฝันบนเวทีแห่งชีวิตอีกมากมายห้ามพลาดนะครับ
1: เศรษฐีอร่อยดีเกิดขึ้นแล้วทั่วไทยและยังมีโชคทองให้ลุ้นกันอีกเพียบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3สำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงกดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องเปิดกล้องสแกน QR Code กดลิงก์แล้วกดส่งรหัส14หลักได้เลยสำหรับร้านค้าที่ขายส่งคูปองในร้านหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นรับโชคทองแจกโชครายวันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทถ้าคุณไม่อยากพลาดโอกาสการเป็นเศรษฐีคนต่อไปเพียงคุณรหัสเปิดกล้องสแกน QR Code หน้ากล่องกดลิงก์แล้วกดส่งรหัสลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3
0: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
3: น้ำปราตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
8: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพารีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงแล้วอ่ะดังสนั่นทั่วตึกกันนี่เลย
9: ใช่
8: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาพุ่งเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะรู้สึกใจคลายปวดเมื่อยได้ดีทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
10: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
11: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: มีคนเคยบอกว่าคนเราเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได
13: ้ลูกกตัญญูอย่างเลื่อนะโอ้เชื่อว่าเลื่อทำได้สักวัน
14: สวัสดีจ้ะเจ
15: ๊คุณโฉมเรามีหนี้ที่ต้องเคลียร์กันอีก
16: เราไม่เหลืออะไรแล้วนะลูก
12: แต่บางครั้งชีวิตมันก็ไม่ยอมให้ผมเลือก
17: มาทำงานกับอา
18: ปุ๊บยา
19: เขาสั่งมายังไงเราก็ต้องทำมึงก็รู้
20: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเหรอ
12: ขอเวลาหน่อยนะแม่ลูกจะพาเราสองคนออกมาจากขุมนรกนี้ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
11: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
21: แดงใบเล่
11: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.
21: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
11: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
21: เพียง99บาทต่อเดือน
11: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
21: โทรออก
22: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
23: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
24: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
25: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
26: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอพานั่งทำตัวแปลกๆว่ะ
27: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
25: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอฟ้า
27: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
28: ติดตามชมจุดจีบสายมูพันละอีเดทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
29: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
30: Give me more

0: งานวิ่งมาราธอนประจำปีกำลังจะเริ่มแล้ว
1: อีสามมึงเล่นลูกรักพระเจ้าเลยหรอ
2: คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแจมก็จะกลับไปใช้ชีวิตของแจมเหมือนกัน
3: ผมอยากให้คุณมาศึกษางานระบบที่นี่ทั้งหมดทุกอย่างภายในระยะเวลา3เดือน
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
5: จำออกไหมปะเทมมาร์ครายชื่อทุกชื่อที่กูพูดไปอ่ะเคยเป็นคนคุยกับดีนหมดเลย
6: ก็ไอ้มอสมันบ้าก็เวลามีใครมาจีบแม่งนะมึงจะทำตัวแต่กูคนนั้นทันที
7: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
6: ถ้าครบ21วันเนี่ยได้เข้าห้องเลยปะ
8: คนบ้าอะไรก็ไม่รู้เหมือนขาดความอุ่น
9: แม่งเรียกว่าเดทตรงไหนวะวันๆแม่งจ้องแต่รูป
5: การปรับตัวน่ะมันไม่ใช่เรื่องบ้าเลยเว้ย
6: ตกลงเราเป็นอะไรกัน
8: จะบอกว่าการล้อเล่นกับความรู้สึกคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดาม
5: ึงต้องการที่จะเปิดใจให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตมึงจริงๆอ่ะมึงจะปล่อยให้อะไรอะไรมันเป็นไปตามความเคยชินของมึงไม่ได้นะเว้ย
4: ติดตามชม Humaniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้ตอนแรกเวลา 2:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
10: รายการต่อไปชมลูกทุ่งหวานหวาน
11: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผลผลิตดีเต็มสวนปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ

0: ช่วงที่แล้วเราได้ฟังเรื่องราวของพี่เอแม่บ้านอพาร์ตเมนต์ที่รักในการทำอาหารและอยากมาหาทุนปิดหนี้ก้อนสุดท้ายในชีวิตเรียกได้ว่าพี่เอได้มอบพลังใจดีๆให้พวกเราได้เยอะเลยล่ะครับในช่วงนี้ประเดิมกันด้วยบทเพลงหมอลำสุดม่วนจากโยแชมป์มาร์คเสน่ห์จากฉะเชิงเทรา
1: น้องสาวเออละทันสิ

0: กันกลัวพี่เป็นนอคนแค
1: ่แล้วน้องเขาร้องเพราะมากเลยแล้วแบบคันนุ่มก็ได้เป็นนักร้องนุ่มกระซิบถือกับตาแลน้ำกลดเล่าได้หนิแล้วก็เพลินเลยตอนที่ลืมเลยว่ามาถ่ายรายการแล้วฟ้อนไปด้วย
2: สุดได้สุดอีกแล้วมันจะม่วนกว่านี้มันจะพลันๆๆกว่านี
3: ้คนต่อมามาพบกับผู้ท้าดวลคนใหม่ที่เรียกได้ว่าดีกรีไม่ธรรมดาอย่างออมสาวมากพรสวรรค์ด้านภาษาขอคว้าทุนสารฝันเรียนปริญญาที่อินเดีย
4: เย้สวัสดีครับออมแนะนำตัวเลยครับ
5: นมัสเต้เมรนามวันวิสาเมอาจอายีปุราปะเก้าเอกตวนเพลงชินทุน
4: เศร้าไม่รู้เรื่องเลยฮะเหมือนอยู่มุมไบเลยป่ะอธิบายหน่อยดิ
5: ค่ะนางสาววันวิสาจงลือชาค่ะชื่อเล่นชื่อออมอายุ22ปีมาจากกรุงเทพมหานครค่ะ
6: ตอนนี้ก็

0: ทำอาชีพอิสระค่ะก็รับงานหลายอย่างเลยค่ะหลักๆเลยนะคะก็ทำงานเกี่ยวกับงานมาร์เก็ตติ้งค่ะให้กับร้านค้าออนไลน์ค่ะสินค้านำเข้าส่งออกค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียอินเดียแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยค่ะก็จะทำเกี่ยวกับคีย์ข้อมูลสินค้ายอดขายแล้วก็กำไรต่างๆค่ะที่มาทำอาชีพนี้นะคะก็เพราะว่าออมเคยเรียนบริหารธุรกิจระหว่างประเทศมาก่อนค่ะก็เลยอยากจะลองหาประสบการณ์ด้านที่ตัวเองเรียนมาก็นอกจากทำมาร์เก็ตติ้งนะคะออมก็มีอีกหนึ่งอาชีพเสริมค่ะก็จะมีรับร้องเพลงแล้วก็สอนดนตรีด้วยค่ะงานร้องเพลงนะคะก็จะทำวันอังคารพุธศุกร์ค่ะร้องเพลงที่ร้านอาหารอินเดียค่ะที่สุขุมวิท11คนในครอบครัวของออมนะคะก็จะอยู่ที่ขอนแก่นหมดเลยค่ะก็จะมีคุณย่าคุณพ่อแล้วก็คุณอาค่ะคนในครอบครัวของออมนะคะก็เป็นแรงบันดาลใจผลักดันชีวิตออมในทุกๆช่วงเวลาเลยค่ะก็เป้าหมายใหม่ของออมนะคะก็ออมเป็นคนที่ชอบในด้านภาษาอยู่แล้วแล้วก็อยากจะหาทุนค่ะไปเรียนต่อปริญญาตรีที่อินเดียค่ะก็ที่ออมอยากไปเรียนที่อินเดียนะคะก็เพราะว่าค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้สูงมากแล้วก็การศึกษาที่นั่นก็เป็นระดับมาตรฐานสากลด้วยค่ะแล้วก็ไปเรียนที่อินเดียนะคะก็จะใช้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอินเดียด้วยค่ะ
1: ทำไมออมถึงชอบเรื่องภาษาคะ
2: คุณย่าค่ะคุณย่าชอบดูหนังอินเดียซีรีส์อินเดีย
1: ย่าติดหนังแขกย่าติดหนังแขก
2: แล้ว
1: ทางบอลลีวูดถูกต้องไหม
2: ใช่ค่ะแล้วออมก็ชอบนักแสดงคนนั้นจนเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ออมแบบเรียนรู้เกี่ยวกับภาษา
1: เมื่อกี้ภาษาอินเดียไปแล้ว
3: อินเดียแล้ว
1: แนะนำตัวเองเป็นภาษาโปรตุเกส
2: เอ้ยกาเลล่ามีนอมเบรเอออมEstoy muy feliz para hoy que canta aquí na don playing chintun. Por favor, soporta chimi.
1: แปลสิตบมืออะไรรู้เรื่องเหรอฮะไม่รู้เรื่องตบมือให้ความไม่รู้เรื่องของตัวเองมันแปลว่าอะไรคะ
2: แปลว่าชื่อออมนะคะวันนี้ก็มีความสุขมากๆที่ได้มาร้องเพลงในรายการโดนเพลงชินทุนก็ขอแรงเชียร์แรงใจทุกๆคนด้วยนะคะ
1: แล้วเมื่อกี้เห็นมีกีตาร์กีตาร์น้อยมีลายเซ็นพี่พีด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: เล่าให้ฟังพี่พีไปเซ็นตอนไหนอะไรยังไง
4: จริงจริงน้องออมไปให้กำลังใจผมบ่อยเขาก็ไปให้กำลังใจเราเราก็ให้กำลังใจเขา
1: ครับ
4: แล้วก็ได้เซ็นที่ขอนแก่นที่บ้านงานที่ขอนแก่น
1: คนบ้านเดียวกันนะพร้อมสู้ไหมล่ะคะ
2: สู้ค่ะ

0: ู้ท้าดวลคนต่อมาพบกับเรื่องราวของดิวนักศึกษาสุดขยันที่ขอชิงทุนเพื่อวุฒิปวส.หวังให้มีอนาคตที่ดี
1: ตอนนี้ผมกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการครับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศครับชั้นปวส.ปีที่1ครับการเรียนสารสนเทศของผมก็คือการเรียนทำ UX UI ครับทำแอปพลิเคชันเขียนเว็บอย่างเงี้ยแล้วก็ทำหน้าแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้ใช้งานได้ง่ายขึ้นครับในการออกแบบของผมเนี่ยก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในการออกแบบครับเมื่อก่อนนี้ผมใช้โทรศัพท์ในการออกแบบก็จะง่ายด้วยที่ทำที่ไหน

0: ก็ได้ครับพี่ถ้ามีลูกค้าสั่งมาก็คือทำตอนนั้นได้เลยครับอนาคตถ้าผมเรียนจบนะครับก็คืออยากทำเกี่ยวกับด้านเบื้องหลังโปรดักชันครับการตัดต่อการทำกราฟิกครับก็คือผมจะเรียนเป็นทวิภาคีภาคพิเศษครับพี่เรียนแค่วันอาทิตย์ครับแล้วก็จันทร์ถึงเสาร์จะทำงานครับพี่ปัจจุบันครอบครัวอาศัยกันอยู่4 คนครับพี่ก็คือมีพ่อแม่พี่ชายแล้วก็ตัวผมครับเมื่อก่อนพ่อทำงานเป็นคนขับรถส่งเจ้านายครับที่ออกมาขับแท็กซี่เพราะว่าพ่อมีโรคประจำตัวครับทำงานตามเวลาไม่ได้ครับพี่แม่เป็นแม่บ้านอยู่ในบริษัทครับพี่ชายทำงานโรงงานครับพี่ผมภูมิใจที่ไม่ต้องขอเงินพ่อแม่ครับแล้วก็หาเงินใช้เองได้แล้วก็จ่ายค่าเทอมได้ครับเป้าหมายที่ผมมาในรายการดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ครับเพราะผมอยากได้ทุนมาส่งตัวเองเรียนจนให้จบป.2ครับทุกวันนี้ผมต้องทำงานวันละหลายชั่วโมงเพื่อส่งตัวเองเรียนครับและช่วยที่บ้านด้วยครับผมกลัวว่าถ้าวันไหนผมป่วยหรือไปทำงานไม่ไหวรายได้มันจะลดลงหรือรายได้มันหายไปครับเงินที่ผมไปใช้เรียนมันก็จะไม่พอครับอีกอย่างทั้งพ่อและแม่ก็สุขภาพไม่ค่อยดีครับผมก็เลยอยากรีบเรียนให้จบเพื่อเป็นคนที่ดูแลพ่อกับแม่ได้ครับ
1: ตอนนี้ก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: ใช่ครับ
1: ทำงานอะไรครับ
2: เป็นไรเดอร์ร้านสะดวกซื้อครับ
1: รายได้วันพอไหมบ้านละกี่บาท
2: 15 บาทครับ
1: 15 บาท40 บ้านก็600
2: ใช่ครับ
1: มาการันตีว่าได้600อย่างแน่นอน
2: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเกิน40 บ้านไปก็ได้อีกบ้านละ15 บาท
2: ใช่ครับ
1: ก่อนร้องมีอะไรมีใครอยากจะคุยด้วยผ่านจอช่องวันไหม
2: แม่ครับ
1: แม่นั่งอยู่นี่ไม่ต้องผ่านจอช่องวันอยากบอกอะไรกับแม่อยากบอกอะไรกับแม่
2: ว่า
1: เอางี้ไม่ต้องบอกให้แม่พูดดีกว่าแม่จ๋าผมเมื่อยแม่หน่อยเร็วแม่ลูกแม่ขยันจังเลยชื่นใจไหม
3: ชื่นใจค่ะ
1: วันนี้ลูกจะสู้เพื่ออนาคตของตัวเองแม่บอกอะไรกับลูกชายหน่อยเร็ว
3: ค่ะแม่ก็ขอให้หนูสมหวังนะลูกนะในสิ่งที่หนูตั้งใจเพราะว่าแม่ภูมิใจในตัวหนูมากลูกหนูไม่เคยทำให้แม่เสียใจหนูเรียนเก่งหนูขยันแม่ก็จะสู้เพื่อหนูถึงแม่จะมีโรคประจำตัวแต่แม่จะรอดูความสำเร็จของหนูนะลูกนะ
1: แม่อยากบอกอะไรกับแม่บ้าง
2: ก็ผมก็รักแม่ครับรักทั้งพ่อทั้งแม่นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้บอกรักต่อหน้าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมพยายามไม่ขอเงินเขาพยายามสร้างมันด้วยตัวเองครับก็คือทุกอย่างทั้งรถที่ผมออกมาวิ่งงานหรือว่าคอมที่ผมตั้งใจซื้อก็คือผมอยากสร้างมันด้วยตัวเองครับไม่อยาก
1: ให้พ่อแม่เห็นว่าเรายืนด้วยลำแข้งของเราได้
2: ใช่ครับ
1: เยี่ยมมากเยี่ยมมาก

0: และผู้ท้าดวลคนต่อมาเรียกได้ว่าทำให้โยถึงกับปาดเหงื่อเมื่อต้องเจอกับเพื่อนร่วมคณะอย่างน้ำพึ่งพี่สาวผู้ยอมสละโอกาสเรียนที่ขอคว้าทุนเพื่อสร้างอนาคตให้น้องสาว
1: ปัจจุบันทำอาชีพเป็นศิลปินนักร้องหมอลำค่ะอยู่ที่คณะหมอลำเสียงอีสานค่ะหนูทำอาชีพหมอลำได้มาประมาณ3ปีแล้วค่ะตำแหน่งที่หนูทำคือนักร้องนางเอกประจำวงค่ะโชว์แต่ละครั้งหนูก็ทำเต็มที่ค่ะเพราะว่าอยากให้ FC หน้าเวทีรู้สึกสนุกสนานแล้วก็รู้สึก

0: ึกดีใจที่ได้มาดูเราอะค่ะเพราะว่าบางคนก็มาต่างแดนมาไกลต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นช่วงเปิดฤดูกาลนะคะหนูก็จะไม่ค่อยได้อยู่บ้านค่ะเพราะว่าต้องทัวร์หลายจังหวัดค่ะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงปิดฤดูกาลค่ะก็เลยได้มาช่วยพ่อแม่อยู่บ้านค่ะพอกลับมาอยู่กับครอบครัวที่บ้านนะคะหนูก็ดูแลน้องแล้วก็ไปขายของกับพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็ทำงานบ้านคุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพค้าขายค่ะขายสินค้าโอท็อปเครื่องจักสานตามตลาดนัดค่ะก่อนหน้าที่หนูจะเป็นหมอลำหนูก็เรียนที่มหาสารคามค่ะเอกหมอลำค่ะเรียนได้1ปีค่ะแล้วก็ดรอปเรียนไว้เพราะว่าค่าใช้จ่ายไม่พอค่ะก็เลยต้องตัดสินใจออกไปทำงานค่ะเป้าหมายที่มาสมัครรายการดวลเพลงชิงทุนวันนี้นะคะก็คือหนูอยากหาทุนไปปิดหนี้ไฟแนนซ์รถให้พ่อกับแม่ค่ะทุกวันนี้ต้องเจอปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายค่ะอยากหาทุนมาปิดหนี้ก้อนนี้ให้ได้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่าหนูไม่อยากให้น้องมาเจอปัญหาแบบหนูค่ะเพราะว่าหนี้ก้อนนี้มันทำให้หนูไม่ได้เรียนมาแล้วค่ะเพราะว่าอยากให้อนาคตน้องได้เรียนหนังสือตามที่น้องอยากเรียนค่ะแล้วก็ไม่ติดขัดเรื่องเงินพี่สาวคนนี้จะรอซัพพอร์ตเสมอ
1: เอาอยู่คณะเดียวกันนะ
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนนี่เขาเล่นเป็นอะไรน้องโย
2: เล่นเป็นตัวร้ายค่ะ
1: เล่นโยเล่นเป็นตัวร้าย
2: ใช่ค่ะ
1: หนูเล่นเป็นอะไร
2: หนูเป็นนางเอกค่ะ
3: เอ้ย
1: แล้วเราพอทำไม
4: อยากดูครับได้ไหมนิดหนึ่งได้ไหม
1: ขอเชิญพบกับคณะเสียงอีสาน
5: บักเสด็จอย่ามาเห็ดกูออกไป
6: เฮ้ยว่าได้หรอก
5: เมียซอยเนี่ยเมีย
6: มือนี่มึงเซ็นกูแท้อีกวันหนึ่งมึงฝ่าคนเก่าคนหลอกออกจากบ้านเดี๋ยวนี
1: ้
6: ขัดสั้นเนาะมือนี่นะ
5: มึงต้องไปกู
1: เป็นยังไงบ้างชีวิตหมอลำ
2: ก็ตอนแรกหนูก็ยังไม่ได้ชอบด้านการหมอลำเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตัวเองชอบร้องเพลงแต่ว่าพ่อได้ยู่ไปดุนดุนหูซึกมักล่ำมักหลงมักแต่งตัวเป็นนางเอกหมอลำดื้อน้ำงามทั้งเวทีค่ะค่ะ
1: ชอบรอยยิ้มของคนดูหน้าเวที
2: พอได้ร้องก็ชอบเลยค่ะ
1: ตอนนี้ยังห่วงอยู่เรื่องหนึ่งห่วงว่าเหตุการณ์ที่เราเคยเจอจะเกิดขึ้นกับน้องสาว
2: ใช่ค่ะ
1: นั่นก็คือกลัวน้องจะไม่ได้เรียน
2: ใช่ค่ะกลัวเรื่องค่าใช้จ่ายในอนาคตน้องจะไม่ได้เรียนอีก
1: ก็เลยจะพยายามจะหาเงินทุนก้อนหนึ่ง
2: ใช่ค่ะ
1: จะเอาเงินทุนไปทำอะไรคะ
2: จะเอาไปปิดหนี้ธนาคารค่ะแล้วก็ปิดหนี้ไฟแนนซ์รถค่ะ
1: ให้ครอบครัวนั้นปิดหนี้ไปเลย
2: ใช่ค่ะ
1: พร้อมจะสู้ไหมเล่า
2: พร้อมมากค่ะ
1: วันนี้พร้อมจะฆ่าตัวโกงไหม
2: พร้อมค่ะ
1: นี่เชือดคอ1 2 3

0: เรื่องร้องเพลงคือเขาเป็นมืออาชีพแล้วเป็นศิลปินแล้วนะครับไอ้ก็เป็นกำลังใจให
1: ้หนูเป็นหมอลำที่ร้องเพลงได้เพราะเสียงเพราะไม่พอน้ำหนักเสียงดีด้วยคำว่าแต่มีนิดเดียวลูกก็คือลูกจบไม่ได้ผิดใดๆแต่หนูเอื้อนไปแล้วมันไปเชื่อมโยงกับอีหยังก็แค่นั้นแหละคำว่าแต่มันมีน้อยมากนะโยครูพยายามช่วยแล้วนะ
2: ถึงจะเป็นเพื่อนร่วมคณะแต่โยก็ไม่อ่อมมือขอโต้กลับเต็มกำลังด้วยบทเพลงที่ตัวเองถนัดแนวใดมันสุขใจเจ้าแนวใดมันสุขใจเจ้า

0: และด้วยเสียงร้องที่หวานกังวาน
1: น้ำผึ้งของฉันใหม่จ้า
0: จะทำให้น้ำผึ้งคว้าใจคณะกรรมการจนอยู่หมาดและกลายเป็นแชมป์คนใหม่ได้สำเร็จและผู้ท้าดวลคนแรกที่น้ำผึ้งต้องเจอก็คือออดคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ขอปิดหนี้ค้ำประกันเพราะวันภาระจะตกถึงลูก
2: ๆตอนนี้ทำอาชีพพนักงานบริษัทเป็นพนักงานขายอุปกรณ์ไอทีพวกออโต้ไอทีโซลูชันนะฮะเหมาะกับธุรกิจที่เป็นประเภทพวกร้านแคชเชียร์อุปกรณ์ต่างๆที่มีการขายอ่ะไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ร้านอาหารหรือเป็นในส่วนของร้านกาแฟหรือจะเรียกสั้นๆง่ายๆเขาก็เรียกกันว่า POS หรือ Point of Saleผมเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็ประมาณ2ปีแล้วครับผมพอดีก็ดีหน่อยได้ลูกสาวคนโตพอได้ช่วยยังประคับประคองได้ก็โชคดีไปที่ลูกสาวยังมีงานทำนะฮะแล้วก็เราต้องมาดูแลตัวเล็กอีกทีนึงตัวเล็กค่าของชีพมันก็สูงฮะแล้วอย่างก็มีหนี้ทกสที่จะต้องรับผิดชอบในส่วนของที่เราไม่ได้สร้างแต่เราก็ต้องรับผิดชอบเพราะมันเป็นชื่อเราเป้าหมายที่ผมมารายการในวันนี้ก็อยากจะได้เงินทุนสักก้อนหนึ่งพอดีอยากจะได้เงินในส่วนนี้ไปปิดหนี้ถ้าปิดหนี้ก็นี่ได้ก็อย่างน้อยอันดับหนึ่งก็คือความสบายใจในส่วนของความเครียดก็จะลดลงสามารถที่จะไปทำอื่นๆได้โดยที่ไม่ต้องเครียดเพราะว่าการไม่มีหนี้ก็เป็นลาภอันประเสริฐ
1: ไปค้ำประกันให้เขา
2: ถูกต้องครับ
1: เป็นยอดเท่าไหร่นะพี
2: ่ประมาณ 300,000 ครับผม
1: เออแล้วผ่อนให้เขาตอนนี้ผ่อนเป็น
2: คือมันผ่อนไม่ได้มันต้องส่งดอกอย่างเดียวครับผม
1: ส่งดอกปีเท่าไหร่ฮะ
2: ประมาณหมื่นกว่าบาทครับผม
1: หมื่นกว่าบาทตอนนี้ก็พอสู้ไหวแต่ห่วงอย่างเดียวคือมันจะ
2: กระทบถึงลูกครับ
1: อืมถ้าก้อนนี้หมดมันจะดียังไงบ้างพี่ถ้าพี่ก้อนนี้หมดพี่มีแผนอะไรไหมที่จะทำกับชีวิตตัวเองหรือพัฒนา
2: ก็
1: กิจการ
2: ถ้าก้อนนี้หมดก็สบายใจไม่ต้องเครียดก็เพราะว่าผมเดิมทีผมก็อยู่แบบพอเพียงอยู่แล้วเราก็ไม่กินบุหรี่ก็ไม่ดูดมันก็สบายใจ
1: ผมให้กำลังใจพี่ฮ้อนหน่อยครับ

0: และด้วยเสียงหวานมากเสน่ห์ก็ทำให้น้ำผึ้งคว้าแชมป์สมัยที่2มาครอบครองได้สำเร็จ
1: จาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์2สมัยไปเท่าไหร่ดีไปจ้าโยกเลยออกแรงหน่อยเร็วไปนั่นแหละเงินตั้ง 50,000 มันจะให้เบาได้ไง 20,000 ไป 20,000 ไป 20,000 ไปสะสมเพิ่มอีก 20,000 บาทคุณเดิมามีอยู่ 10,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่จากเครื่องดูดควันลัคกี้เฟรมไปอีก 20,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนอยู่ 30,000 บาทจากลัคกี้เฟรมส่งต่อลัคให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนติดตามการเดินทางของช้างมานักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดนตรีชิงเถอะ
0: เรียกได้ว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ฟังบทเพลงเพราะๆและได้พบกับเรื่องราวสุดซึ้งของเหล่านักสู้ฝันบนเวทีนี้มากมายสัปดาห์หน้าน้ำผึ้งจะสามารถฝ่าฟันเหล่าผู้ท้าดวลเพื่อรักษาบัลลังก์แชมป์ไว้ได้หรือไม่ห้ามพลาดนะครับ
2: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี
3: 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: บุคคลคนนี้ก็ร้องเพลงได้เพราะและก็ถ่ายทอดผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์ได้ค่อนข้างดี
1: ย่อมมาบ้านเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ครับๆนี่
2: สนับสนุนโดยที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ฮาตาริสายลมแห่งความสุขกุ้งพาวเวอร์บูสเตอร์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ
1: ลูกทุ่งวันวาน
0: ครับผมโอพันธวีครับผม
1: ค่ะแพรวาพัชรีค่ะ
0: ครับผมเป็นศิลปินลูกทุ่ง
1: ค่ะ
0: นะครับการสืบสานลูกทุ่งจะต้องมีความต่อเนื่องนะครับกับคนหล่อคนสวยเสียงดีน่ารักถ้าอย่างนั้นมันจะไม่มีเพลงลูกทุ่งสืบทอดไปถึงลูกหลาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็ทำให้แพรวาพัชรีเจริญเติบโตมาด้วยความสวยงามและเป็นที่ชื่นชอบของคนฟังทุกวันนี้

0: เพลงที่เป็นหนังละครที่รีดันหรือว่าเป็นถ่ายทอดเลยแต่ว่าด้วยเพลงอ่ะชอบมาก
1: เห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเท้าหญ้านางมองเห็นบัวสลางลอยปริม
0: ริมบึง
1: คิดได้ยังไงอ
0: ยากจะเด็ดมาดมหอมหน่อย
1: ลาลัมปัมปัมปัมปัมปัม
2: เอาไม่ต่อละเป็นกออุตส่าห์เป็น
0: กำลังเพลินใช่ไหมคะ
2: อะไรนะเอื้อมมือค่อยๆอะไรนะ
0: เพียงเอื้อมมือค่อยๆก็เอื้อมไม่ถึงอยากจะแปลง
2: เอาจะแปลง
0: เดี๋ยวถ้าร้องต่อได้แปลงแน่ๆเลย
2: เป็นแมลงผู้พึ่งคิดได้ยังไงเอาคำต่างๆเหล่านี้ไปคิดได้ยังไงว่าเห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเถาย่านานมองเห็นบัวสล่างรอยปริ่มริมบึงเราอยากเห็นบรรยากาศแบบนั้นบ้างนะเป็นคนที่มีภาษาดีมากจบม.8 นะครับทุกวันนี้จบปริญญาตรียังอ่านหนังสือไม่ออกนะครับผมนะครับม.8 ภาษาดีมากแล้วมนต์รักลูกทุ่งปุเพสันนิวาสเพชรร่วงในสรัมนะครับแต่งเพลงให้สอนคิรีศรีประจวบก็หลายเพลงนะครับแต่งเพลงให้รุ่งเพชรแหลมสิงเสียงเหน่อก็หลายเพลง
0: แต่หนูว่าชอบอย่างหนึ่งคือหนูชอบอาจารย์ที่เป็นรุ่นแบบครูบาอาจารย์ของเราเลยเพราะว่ายุคนี้หนูต้องบอกว่าเพลงเนี่ยหายากมากที่จะมีความหมายดีๆแล้วก็ความคิดเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นบางคนที่มองข้ามแต่อาจารย์เอามาแต่งเรียบเรียงได้แบบว่าเห็นภาพฟังเพลงแล้วเห็นภาพไปด้วย
2: ค่าน้ำนมก็ใช่ครูไพบูลย์บุตรขันนะครับอู้เดี๋ยวค่อยไปเล่าต่
0: อ
2: เรามาฟังเพลงเพราะๆเกริ่นนำในช่วงแรกนี้ก่อนครับเพลงนั้นคือเพลง
0: เพชรร่วงในสลัมนะคะ
2: ครับครับร้องโดยครูชินกรไกรลาศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วก็เพลง
0: บุพเพสันนิวาสค่ะ
2: ครับ
0: ของอาเสรีรุ่งสว่าง
2: ติดตามได้เลยครับผม

0: นับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Wash น้ำยาทำความสะอาดพื้นติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTubeวิทยาสุภพรโอภาส Official
1: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
2: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
1: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
3: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
4: ขายคอนโดห้องมุมระเบียงใหญ่ 105.5 ตารางเมตรชั้น15อาคารโชคชัยร่วมมิตรใจกลางกรุงเทพแต่งเป็นสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ครบวิวพาโนรามาเดินทางสะดวกด้วย MRT รัชดา19และวิภาวดี16พิเศษราคาเพียง 3,890,000 บาทโทรเลย084-660-5461
5: Express Studio สตูดิโอขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชันรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอล์กและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ02-439-7195-6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
6: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะทานง่ายอร่อยกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
7: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้ได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
8: เด็กส์คลับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิทเทนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 น.เช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
9: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
10: แล้วก็คงไปจ้างเดสตินีอีกทีน
11: ึงเอ๊ะมันเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
10: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
12: ้พี่ไหนนะพี่บอส
10: นั่นโหลพนักงานแบ็กอัพเซอร์วิสทีม B ฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
13: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
1: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
2: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
1: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
3: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
0: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Wash น้ำยาทำความสะอาดพื้น
14: ได้พบเนื้อนวลมารั่งเรื่อง
2: รินพันกันเลยหรอคะ
14: รินพันกันเลยนะครับแม่ค้าตาคมนะครับสอนคิรีศรีประจวบขับร้องรุ่นนี้ก็มีเพลงของครูไพบูลย์เยอะเหมือนกันนะ
2: ค่ะ
14: นะครับแล้วก็ร้องเพลงเพราะมากเพลงน้ำตาเทียนเคยได้ยินไหม
2: ยังไม่เคยได้ยิน
14: คืนหนึ่งฉันนอนสะท้อนดวงใจเห็นน้ำตาเทียนหยดไหลเพลงนี้เป็นเพลงที่ตอนครูเป็นโรคที่คนรังเกียจค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็บ้านเราเรียกขี้ทุดกดถังอะ นะครับคือหนังก็จะแข็งจะแห้งหนังตาก็จะย่นลงไปหลับตาไม่ได้ต้องเอาผ้ามาปิดนอนครูจุดเทียนอุ๊ยคุณละคนลุกนะครับจุดเทียนแล้วเห็นเทียนสว่างอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆนะเพราะว่าเขาแยกตัวอยู่ไงก็มีคนมาดูเพราะกลัวว่าจะไปติดคนอื่นน้ำตาเทียนมันหยดลงมาเนี่ยนิ้วก็กุดนะเอามือคีบปากกาเขียนคืนหนึ่งฉันนอนสะท้อนดวงใจเพลงนี้มาอย่างนี้เลยคุณแล้วเสียงสัตว์คิดถึงคุณ
2: ใจเย็นค่ะ
14: เพราะฉะนั้นเราไปติดตามผลงานเพลงของครูอีกเวอร์ชันหนึ่งครับซึ่งบุคคลคนนี้ก็ร้องเพลงได้เพราะแล้วก็ถ่ายทอดผลงานของครูไพบูลย์บุตรขัน

0: ์ได้ค่อนข้างดีแต่คนนี้เขามีเพลงประจำของเขาใช่ไหมใช
1: ่
0: ไหมเขามีเพลงประจำของเขาม
1: ีค่ะ
0: นะครับเขาคือธิดาดวงดาว
1: ธิดาดวงดาว
0: ครับแล้วกับผลงานเพลงนี้เป็นการถ่ายทอดผลงานของครูไพบูลย์บุตรขัน
1: ค่ะ
0: ชื่อเพลง
1: คนช่างพูดค่ะ
0: ไปติดตามได้เลยครับ

0: สนับสนุนโดยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ที่พิยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณกุ้งพาวเวอร์บูสเตอร์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official
1: จุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
2: ้น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
3: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
2: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
4: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
5: Express Studio สตูดิโอขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชันรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอล์กและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ02-439-7195 ถึง 6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
6: ขายคอนโดห้องมุมระเบียงใหญ่ 105.5 ตารางเมตร

0: เอสชั้น15อาคารโชคชัยร่วมมิตรใจกลางกรุงเทพแบ่งเป็นสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ครบวิวพาโนรามาเดินทางสะดวกด้วย MRT รัชดา19และวิภาวดี16พิเศษราคาเพียง 3,890,000 บาทโทรเลย0846605461
1: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
2: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
1: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
3: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
4: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
5: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
4: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
6: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
5: ก็มานามสกุลคูบุริน
4: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
5: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
7: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาด
8: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
5: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
9: ต่อจากนี้เราสองคนจะฝืนไหม
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก
11: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
12: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
11: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วยถ้ายอมรับก็ได้อายังรักยูอยู่เจ
13: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะ
11: แต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี
13: ่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
11: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จัน
14: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
15: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับแพรวาพัชรีแหม่มพิมานรำไก่มนตรา
16: เม้งสิทธิรัก
17: ให้เธอจีบจีดิบจีดิบจีบหน่อย
15: เที่ยวไปอร่อยไปพาไปสนุกกับคอนเสิร์ตลำยองหนองหินห่าว
18: เอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินสิเอาผัวไปเถินเตรียมพับผม
15: 14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
19: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณกุ้งพาวเวอร์บูสเตอร์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
20: เอาละครับเรายังอยู่กับผลงานเพลงลูกทุ่งของครูไพบูลย์บุตรขันธ์ที่ประพันธ์เพลงได้สุดยอดมากนะครับมีความละเมียดละไมมีความละเอียดถ่ายทอดโดยศิลปินของเราหลายคนเลยทีเดียว
21: หนูมองจากภาษาแล้วก็คำเขียนนี่คือสละสลวยมากซึ่งสมัยเนี้ยหาฟังแล้วก็หาดูได้ยากมากมากมากจริงๆค่ะ
20: ครับเมื่อบทเพลงหนึ่งที่ถ่ายทอดโดยศิลปินสตรีศิลปินสุภาพสตรีที่ร้องเพลงได้เพราะแล้วก็ทุกคนจำได
21: ้ค่ะ
20: นะครับลองร้องให้ฟังสักหน่อยได้ไหมจ๊ะ
21: ยมมาบ้านเจ้าค่ะ
20: ครับ
21: นี่ได้แล้วค่ะ
20: นักร้องเสียงเย็นแถมเธอตกใจเป็นผีเสียปีละคนสองคนตรงเนื้อ
21: ใช่ค่ะ
20: ต้องไปฟังดีกว่า
21: ต้องไปฟังว่าเนื้อจะสนุกแค่ไหนมีอะไรบ้างต้องลองไปฟัง
20: เคยไหมเคยลงนรกเจอยมบาลไหม
21: ยังค่ะ
20: เคยจะขึ้นสวรรค์ใช่ไหม
21: ใช่ค่ะแต่ก็ยังไม่อยากลงนะ
20: คะแล้วครับเราจะทิ้งท้ายของวันนี้ด้วยผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์เช่นเดียวกัน
21: ค่ะโยมบาลเจ้าขาของพี่บุษบาอธิษฐาน
20: แต่จริงๆแล้วนะครับต้นฉบับคือบุกผาสายชนร้องไว้ตั้งแต่ครูยังมีชีวิตอยู่เลยนะครับทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้ครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเลยครับทิพยประกันภัยดูแลทั้งสุขภาพทั้งอุบัติเหตุอุบัติภัยดูแลบ้านเรือนบ้านช่องด้วยนะครับเคยใช้บริการมาแล้วเราก็มีรางวัลสำหรับศิลปินผู้ที่มาในรายการสายตรงลูกทุ่งด้วยนะครับลูกทุ่งหวานๆด้วย
21: ใช่ค่ะ
20: นะครับแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆจากนี่เลย
21: ค่ะ
20: น
21: ะครับร้านป้าติ๋วนะคะซ
20: ึ
21: ่งอยู่อำเภอ
20: เขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผ้าป้าติ๋วนี่เป็นชื่อเลยนะเป็นชื่อเป็นแฟชั่นแห่งความยั่งยืนนะครับเขาเรียกว่าเป็น sustainable ของเรื่องผ้าโดยจงเลยนะครับเป็นแฟชั่นเลยทีเดียว
21: สังเกตจากการออกแบบนี่สวยมาก
20: ครับดู
21: แล้วไทยๆด้วย
20: ใช่นวลเนียน

0: ผ้าใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับดีไปหมดเลยนะครับโอ้ยน่าสนใจทีเดียวนี่คือลูกทุ่งวันๆอย่าลืมนะครับช่อง25 GMF 25นะครับเวลาบ่าย 2:45 นาทีของวันเสาร์นะครับและสายตรงลูกทุ่งนั้นก็จะเป็นบ่ายวันอาทิตย์เวลา 10:00 นเช่นเดียวกันนะครับและที่สำคัญก็ YouTube Facebook TikTokติดตามย้อนหลังได้หมดเลย
0: ใช่
1: ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ

0: ช็อปคุ้มคั่งชุบไม่ยั้งปังทุกโปบอกเลยนะคะวันนี้จัดโปรเด็ดๆมาให้รับเทศกาลวันแม่ค่ะตูนในฐานะเป็นแม่ตูนอยากสวยลอยสวยเร็วสวยเดี๋ยวนี้ทำได้ไหมถามดร.เอเลยค่ะสวัสดีค่ะดร.เอ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับทำได้
0: จริง
1: แต่ต้องใช้แป้งตลับนี้สั่งซื้อให้ทันสั่งซื้อให้สำเร็จผมเน้นย้ำเลยนะแม่ๆถามดร.เอมาเยอะโอ๊ยปัญหาบนใบหน้าแม่เยอะเหลือเกินจะเป็นฝ้ากระจุดด่างๆจะเป็นความหมองคล้ำเกาะติดอยู่ที่หน้าดร.เอปีนี้ก็54ปีแล้วแม่แม่บอกว่าโอ้โหถึงเวลาทาแป้งบางทีเนี่ยเดี๋ยวมันหลุดมันลอกมันล่อนแม่เป็นทั้งฝ้ากระจุดด่างดำมีทั้งความหมองคล้ำเกาะติดหน้าอยู่เป็นตัวแทนของแม่แล้วกันให้ได้เห็นเลยว่านี
0: ่แม
1: ่นี่
0: เมื่อแม่ยังไม่หายสิวฝ้ากระจุดดังๆรอยหมองคล้ำรอยริ้วรอยบนใบหน้าแล้วแม่ดูดร.เอทำได้แบบนี้กับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือมันเนียนขึ้นจริง
1: ๆเนียนมาก
0: กลบเอาไว้ก่อนถ้ายังหายไม่ทันก็ยังไม่ต้องหาย
1: คือต้องบอกเลยว่าบางอย่างเราก็ต้องอยู่กับเขาให้เป็นนะเออเพราะฉะนั้นผมเน้นย้ำเลยว่าตัวนี้
0: โอ้โหนี่ทั้งหน้ามันอันนี้ไม่มันแล้วคุมมันเอาอยู่ด้วยโอ้โห
1: เพราะฉะนั้นวันนี้รีบสั่งนะแม่นะไม่ได้พูดเล่นนะนานๆมาทีโปรปกติเซตเนี้ยเกือบหมื่น
0: นี่เลยจ้ะคุณผู้ชมโปรปกติถ้าเป็นโปรเก่านะคะตูนเอาราคามาให้ดูได้เกือบเหมือนกันหมดแต่ไม่ได้ของแถมใหม่ในวันนี้นะแล้วดูราคา 1,200 บาทอัน
1: นี้คือลดแล้วนะ
0: อันนี้คือลดแล้วนะแต่โปรใหม่ในวันนี้
1: เท่าไหร่เท่าไหร่
0: 1,000 บาทจัดส่งฟรีด้วยลดไปเลย200บาทแล้วได้กระเป๋าของแถมใหม่ล่าสุด
1: แม่ผมบอกเลยนะไม่เคยได้ราคานี้น
0: ะ
1: แป้งปกติตลับนึงเนี่ย590บาทปกปิดแบบนี้เลยแม
0: ่
1: ว
0: ัน
1: นี้แม่ได้ไปเฉลี่ยตลับละ34บาทแม่ได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับแป้งเน้นปกปิด3เติมระหว่างวันอีก2พับสำรองแม่ได้เพิ่มไปอีก5เซรั่มตัวดังแม่ได้เพิ่มอีกขวดใหญ่50 ml ยังไม่พอจ้ะแม่สบู่เซรั่มแม่ต้องใช้แล้วล่ะเพราะว่าถ้าแม่อยากทำความสะอาดแบบล้ำลึกผมบอกเลยนะสบู่เน้นทำความสะอาด5ก้อนไม่ให้ให้ไป10ก้อนหนูน
0: ะ
1: ใครขัดผิวตีฟองพาเลตแต่งหน้าโลออนน้ำหอมและที่สำคัญแม่จ๋าแม่วันนี้แม่ได้กระเป๋าวันแม่ไปด้วยกระเป
0: ๋
1: าสวยงามมากสะพายได้อย่างสวยงามแบบนี้เลยคละสีไปให้อีก1ใบท
0: ั้
1: งหมดคือ29ชิ้นแม่จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรี
0: แล้วแม่ดูก่อนสะพายกระเป๋าสวยๆแบบนี้ค่ะคอสบอดี้ก็ได้สะพายไหล่ก็ดีนะคะมีหลายสีให้พี่ๆแม่ๆเลยค่ะแต่ขออนุญาตคลาสสีไปให้นะคะร
1: ับ
0: รองว่าของแถมใหม่ล่าสุดตูนยังไม่เคยเห็นที่ไหนเห็นรายการนี้เป็นที่แรก 1,000 บาทส่งฟรีถ้าไปซื้อเองข้างนอกก็หลายร้อยแม่คิดดูแล้วกันของแถมดีสุดเลยเหลือเวลา7นาทีนะ028179925พูดไปเรื่อยเลยค่ะ
1: 925 028179925 028179925
0: โทรมา
1: ตอนนี้แม่แม่จะได้ความสวยแบบรวดเร็วทันใจแม่ตูนจ๋าเป็นตัวแทนของแม่แม่ทางบ้านหน่อยจ้ะ
0: หนูเป็นตัวแทนของแม่แม่ทางบ้านที่สิวฝ้ากระจุดด่างดำก็ยังมีความหมองคล้ำก็ยังเยอะแต่ว่าต้องแต่งหน้าไปโรงเรียนลูกตลอดเลยนะเพราะว่าอะไรเราไม่อยากดูเป็นแม่ที่แบบว่าเฮ้ยเป็นแก่เป็นแก่ไม่ได้
1: เป็นแม่ที่เขาเรียกว่า
0: เป็นย่าเป็นยายไม่ได
1: ้
0: อ
1: ัน
0: นี้แค่ครึ่งหน้าเองนะดู
1: สว่าง
0: หน้าแล้วกบความมันเอาอยู่หมดเลยในขณะที่ครึ่งหน้ามันมากเห็นไหม
1: คือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้
0: นะ
1: ให้เห็นกันชัดๆแป้งของเราเนี่ยยิ่งแป้งตลับสีน้ำเงินเนี่
0: ย
1: เติมระหว่างวันยิ่งทายิ่งเนียนมีไฮยาลูรอนและบลูแพงต้อนเป็นส่วนประกอบเสริมเข้าไปด้วยจะได้ความรู้สึกการบำรุงผิวหน้าแบบขั้นสุดอ่ะ
0: เสร็จแล้วนะ
1: ผมเน้นย้ำนะคุณผู้ชมนะให้เฉพาะในรายการเท่านั้นแม่ๆที่ดูอยู่และโทรมาทัน028179925เท่านั้นที่จะได้เพิ่มไปที่สำคัญแม่จ๋าไม่ได้หน้าสวยหน้าเรียบหน้าเนียนหน้าตึงหน้ากระชับหน้าแบบโอ้โหไร้จุดบกพร่องอย่างเดียวนะวันนี้แม่ต้องเติมสีสันให้กับใบหน้าด้วยพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีต้องมา
0: ตูนใช้แน่นอนเริ่มจากปัดแก้มก่อนนะคะปัดแก้มไปเลยค่ะแบบนี้ปัดเฉียงขึ้นนะแล้วหน้าเราเนี่ยจะดูมีมิติมากๆเลยแล้วตัวนี้เนี่ยนะคะเวลาทาไปอ่ะคุณผู้ชม
1: สวยมากตูน
0: สีนวลมากเนียนมาก
1: สีสวยจริงคือจริงๆแล้วนะสีพาเลตที่ให้ไปสวยแล้วนะพอสัมผัสกับหน้าตูนยิ่งสวยขึ้นโอ้ย
0: สวยสีมันนัวสีมันน
1: ัวสีนัว
0: สีทาแล้วดูเบบี้เฟส
1: สวยมาก
0: แล้วสวยสีทาแล้ว
1: สวยอย่าเป็นธรรมชาติ
0: แล้วก็ทาปากด้วยจ้าได้พาเลต
1: ก็ตา
0: ทาปาก
1: แก้มสวยอย่างเดียวไม่ได้ปากต้องสวยด้วยสีลิปสติกนะครับที่ดร.เอจัดมาให้สองสีสวยๆเลยสีแดงกับสีชมพูสามารถใช้ผสมกันได้นะแม่นะแล้วทาเสร็จปุ๊บเนี่ยแม่สบายใจได้เลยแม่อยู่ท้ายซอยแม่จะยืนหนึ่งขึ้นมาอยู่หน้าซอยขึ้นมาทันทีเพราะว่าปากแม่จะเห็นเด่นมาจากไกลแม่จะปากสวยๆแม่จะไปทานอาหารแม่จะไปทานก๋วยเตี๋ยวแม่จะไปทานส้มตำแม่จะไปเปิบอะไรยังไงเต็มที่เลยปากแม่ต้องสวยนะจ๊ะแม่ที
0: ่
1: สำคัญวันนี้ตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เหลืออีกไม่กี่เซตแล้วส
0: ิ่
1: งที่แม่จะได้ไปคือความคุ้มค่าจริงๆดร.เอบอกเลย
0: ดร.เอ
1: จ๋า
0: ตอนนี้เหลือ45 42แล้วค่ะ
1: 42เซต
0: ไปแวบเดียวเหลือ42 41แล้วค่ะ
1: ต้องรีบ
0: ต้องรีบโทรมาเลยสั่งมาเลย 1,200 บาทส่งฟรีวันนี้ไม่มีค่าจะส่งด้วยที่สำคัญคือส่วนลดมัน200บาท
1: ค
0: ือ
1: ผมบอกแบบนี้นะปกติโปรใหญ่ๆแบบนี้เขาขายกันไม่ต่ำกว่า 1,200 บาท
0: ค่
1: าส่ง
0: ต่
1: างหากแต่วันนี้แม่จ่ายเพียงแค่ 1,000 ทุ่นๆค่าส่งไม่ต้องเสียดร.เอจ่ายให้ที่สำคัญมีบริการเก็บเงินปลายทางแม่รอสวยๆอยู่หน้าบ้านหรือจะรอโซมๆอยู่หน้าบ้านก็ได้ไม่ว่ากันเพราะว่าพอได้เซตนี้ไปดร.เอการันตีเลยว่า29ชิ้นนี
0: ้
1: ทำให้แม่สวยขึ้นได้ในพริบตา
0: สวยได้แป๊บเดียวก็สวยได
1: ้
0: เนยครีมก็ยังต้องทาอยู่แต่ว่าหน้าก็ยังไม่หายฝ้ากระจุดด่างดำก็ยังมีริ้วลงริ้วรอยก็ยังมียังไม่หายไปกระเป๋าน่ารักน่ารักแบบนี้สวย
1: สวยมากให้เฉพาะในรายการนะ
0: ทั้งสะพายข้างทั้งสะพายคอสบอดี้ด้านข้างด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วขออนุญาตค่าสีให้ของแถมใหม่ล่าสุดไปครึ่งทางแล้วค่ะพี่ๆแม่ๆ028179925โทรมาจองสิทธิ์เอาไว้ก่อน 1,000 บาทส่งฟรีค่ะ
1: นี่แม่จ๋ากระเป๋าสวยจริงๆนะแต่ที่สวยขึ้นนะคือหน้าแม่จะต้องสวยสวยครึ่งเดียวไม่ได้คนถามมาเยอะว่าแม่เหงื่อออกระหว่างวันฝนตกระหว่างวันทำยังไงดีหน้าเปียกแป้งเปียกใช้ได้หรือเปล่ามาดูทางด้านนี้แม่จ๋าขออนุญาตแล้วกันดร.เอจะเอาหน้าจุ่มไปก็เกรงใจขออนุญาตเอาแป้งจุ่มไปแทนที่สำคัญ3นาทีนี้แม่ต้องรีบสั่งนะบอกเลยว่าแป้งตัวนี้จุดเด่นของเขาก็คือไม่ว่าจะโดนน้ำก็ยังสามารถใช้ได
0: ้แล้วมันจะเนียนเข้ากับอีกด้านนึงเหรอคะอีกด้านนึงทาแห้งนะ
1: กล้องกว้างมาให้ได้เห็นกันชัดๆเลยว่านี่ดร.เอทำให้ดู
0: โอ้โห
1: ง่ายมาก
0: บาทเดียวเอาอยู่
1: ถูกต้องถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: เดียวก็คุ้มหมดเลยคุ้มมันคุ้มเหงื่อคุ้มได้หมดแล้วเนียนขนาดนี
1: ้
0: ฝ้ากะจุดด่างดำบนใบหน้าคือมันดูกลบเอาไว้ได้หมดเลยทันทีแล้วผู้ชายมีหนวดด้วยนะ
1: บำรุงไปด้วย
0: อุ้ยบำรุงไปด้วย
1: โสมแอสซาแซนทีนผงไข่มุกผงทองคำและเสริมตัวขมิ้นแม่จ๋าให้แม่ดูแบบนี
0: ้แม่ดูก่อนแม่ดูก่อน
1: ได้หน้าเนียนแบบนี้เลยแล้วมาพร้อมการบำรุงไปด้วยในตัวแม่ไม่ต้องคิดเยอะแม่ไม่ต้องคิดมากดร.เอคิดมาให้หมดแล้วอยากให้แม่แบบดูดีแบบง่ายๆสบายใจคุณผู้ชมบางทีเจอฝนตกบางทีเจอแดดออกบางทีเจอเหงื่อระหว่างวันเจอความร้อนเนาะบางคนก็กังวลว่าเอ๊ะถึงเวลาเนี่ยมันจะเกาะ
0: เยอะไหม
1: แป้งจะยังเกาะอยู่หรือเปล่าอ่ะด
0: ู
1: ดูจะดู
0: ดูจะ
1: ด
0: ู
1: ดูจะดูแล้วรีบโทรสั่งนะหมายเลขขึ้นให้หน้าจอแล้วนะ028179925ด
0: ู
1: หน
0: ้
1: าดร.เอก่อน
0: ปัญหาของดร.เอตอนที่ยังไม่ทาแป้งก็ยังไม่ได้ผิวสวยผิวดีขนาดนี้แต่พอทาแป้งไปฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำที่บริเวณโหนกแก้มถูกกลบเอาไว้ได้ด้วยแป้งตัวนี
1: ้นวดนวด
0: ร่องแก้มมันลึกรูมันหายลึกไปทันท
1: ีรูรู
0: รูต่างๆทั้งกว้างทั้งทางเอาอยู่คุณผู้ชมแป้งตัวนี้ลดมาร
1: ีบสั่งเลยและที่สำคัญเรามาพร้อมกับแป้งตลับสีน้ำเงินแป้งตัวบลูไดมอนด์จุดเด่นของแป้งตลับนี้ก็คือใช้เติมระหว่างวันนะแม่นะปกติรายการทั่วไปแม่จะไม่ได้เห็นเพราะว่าเป็นแป้งที่ราคาขายอยู่ที่690บาทต่อตลับแล้วอะแต่แป้งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเมื่อใช้แล้วนะแม่จะรู้สึกถึงคำว่าเนียนชัดมากเพราะว่าเขาจะเป็นแป้งหน้าเนียนเนี่ย
0: มันเนียนจริงๆนะ
1: แล้วได้
0: แม่จ๋าตอนนี้เหลือ20%แล้ว
1: 20%ที่แม่ต้องได้นะแม่ได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับยังไม่พอพับสำรองแม่ได้เพิ่มไปอีก5นะครับเซรั่มขวดใหญ่ๆ1ขวด50 ml เนี่ยแม่ใช้กันแบบยาวๆไปเลยเท่านั้นยังไม่พอแม่ได้สบู่เซรั่มอีก10ก้อนทุน
0: ไทย
1: ข
0: ั
1: ด
0: ผิว
1: ฟองพาเลตแต่งหน้าโลออนน้ำหอม2กลิ่นใหม่และที่สำคัญกระเป๋าสวยๆใบใหญ่ๆสะพายเท่ๆบอกเลยว่าแม่ก็เท่ได
0: ้
1: แม่ก็สวยได้ผมเน้นย้ำนะเฉพาะคนที่โทรติดโทรทันที่028179925จัดส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้จ่ายเปล่าเหมาเพียงแค
0: ่ 1,000 บาทส่งฟรีเพราะฉะนั้นเซรั่มก็ 1,500 ไปแล้วคุณผู้ชม 1,590 บาทต่อขวดตัวนี้บอกเลยว่าทาเสร็จแล้วแต่งหน้าสวยมากถ้าเกิดว่าแม่อยากหน้านัวหน้าสวยให้ใช้ตัวนี้ไปเลย
1: อ้าวซูมเข้ามาใกล้ๆเลยให้ได้เห็นเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะเนี่ยเขาเป็นเนื้อเซรั่มแบบโอ้โหหยดมาแบบน
0: ี้เลยอ่ะ6วินาทีสุดท้าย 1,000 บาทส่งฟรีนะคะ028179925 รีเหลือประมาณ10กว่าเซตต้องโทรให้ได้ตอนนี้เท่านั้นวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณดร.เอมากๆเลยค่ะ
1: ดีอย่างยิ่งครับ
0: สวัสดีค่ะโทรให้ทัน
1: สวัสดีครับเอาโทรมาจ้า

ทะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาลัยทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสานศิลปะไทยขอพระองค์ส่งคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนผองไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
2: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์ CC ตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: ปวดหัว
1: เลยพระเอกเอียงวะแค่สโลแกนน้ำยาปราบผ้านุ่มยังพูดไม่ได้หอมฟินกลิ่นติดทนแค่เนี้ยทำไมพูดไม่ได้วะไปพูดหอมฟินกลิ่นติดตูดหอมฟินกลิ่นติดติ่งหอมเกี๊ยวเกี๊ยวติดคอเงี้ยบ้า
2: บอก็คนมันเมามากองอะพี่สติสตังเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดี
1: ก็รู้ว่าจะมาถ่ายแล้วจะเมามาหาชิแตกยัง
3: โอ้ยอันนี้ก็ไม่ต้องโมโหกินไอติมก่อนนะจะได้
1: เจอกิน
3: คือพี่มันอร่อยจริงๆนะกินแล้วจะใจเย็นขึ้นจริงๆลองดูนิดนึง
1: ไอ้บอมใช่ผมไม่เอาไง
2: พี่เขาไม่กินก็ไม่ต้องขยันขยอเขายิ่งตื้อก็ยิ่งเลอะเห็นไหมเจได้ไอติม
3: เจได้ไอติมเลย
1: แต่แกเข้ามายืนเบื้อให้ไอติมจิ้มหน้าเนี่ยนะ
2: นี่ไงทำไมพี่ยิ้มออกแบบนี้นี่ไงไม่ใจเย็นเพราะติมเนี่ยใจเย็นเพราะเขาเอาเป็นว่าพี่ก็ต้องเข้าใจหน่อยพอเราได้ดาราดังมาเล่นงบมันก็เยอะรายได้บริษัทมันก็เยอะขึ้นตาม
1: ฉันก็เข้าใจเว้ยแต่ฉันบอกพี่อ้อยไปหลายครั้งแล้วแทนที่เขาจะเข้าข้างเรากลับไปเข้าข้างดาราไม่รู้อยู่พวกใครกันแน
2: ่พี่อ้อยเขาก็ไม่มีทางเลือกหรอกมั้งพี่ลูกค้าไงเขาก็เลือกดาราส่วนพวกเราก็ต้องอดทนนิดหน่อย
1: วันนี้วันหนักนะพรุ่งนี้เจอไอ้อาร์ตอีกเนี่ยโหแค่คิดก็ปวดหัวแล้ว
4: ไอ้วินแม่นไอ้อาที่เพื่อนเป็นพระเอกละครเรื่องหัวใจหินแกนิดบ่จ้ะเพื่อนเป็นจังไหนแน่จ้านิสัยดีบ่
1: อย่าให้พี่เว้าเลยมันจะยาว
3: แต่ถ้าพี่ไม่เล่าเดี๋ยวพี่เล่าเองไอ้คุณอาร์ตเนี่ยนะเรื่องมากสุดๆกิตติศัพท์มันนะดังไปทั้งวงการนี่กว่าจะนัดถ่ายได้นะครับยากมาก
4: ท้องผูกเหรอคะ
3: ใช่ไม่ค่อยกินผักเฮ้ยคนละถ่ายแล้ว
1: เป็นพระเอกที่เรื่องมากแล้วก็รักความสะอาดมากๆขนาดพวกนี้นะพี่ถ่ายโฆษณาอาหารหมาไม่ยอมถ่ายกับหมาจริงต้องให้ไอ้หอยเนี่ยเล่นเป็นหมาแทนแล้วก็ไปใส่ CG เอา
4: ปานนั้นเลยบ่จ้า
1: ใช่
3: เฮ้ยว่าแต่พี่ได้ซ้อมบ้างยังเนี่ยนี่อย่าให้เสียชื่อผู้ช่วยผู้กำกับของพี่วินเขานะ
2: เฮ้ยไม่ต้องห่วงเว้ยฉันเนี่ยมีเมียเป็น acting coach มันไล่ฉันมานอนหน้าบ้านเหมือนหมาทุกคืนเลย
3: ไหนไหนแล้วถ้าอย่างหมาตัวเมียนะพี่
1: เหยียบตีน
5: โอ้ยโทษ
1: ตลกไหมนะไปไปเตรียมงานเลยฉากไป
2: เฮ้ยนี่ต้องกินแล้ว
0: โอ้ยบักสันบักบัวเป็นตาซี่แตกมาจอดรถยังไว้มองนี่มันฮอนเขาจะมันฮอนไปนั่งตอนมีระดับใหม่บึ๊ด
6: ก็ซ่าเอียงหวงดากจะของ
0: บอกอีหยังฮะบอกอีหยัง
6: ใจเย็นค่ะโอ้ยหาเรื่องมากเล
0: ย
6: บอกว่าแดดร้อนหัวหน้าจะค้ำหมองแต่จะว่าไปน้องสันก็ไม่ไหวนะคะเนี่ยยืมรถไปใช้แล้วมาจอดตากแดดแบบนี้ค่ะกว่าจะหายร้อนเนี่ยเปิดแอร์ตั้งนานเปลืองน้ำมันอีกต่างหาก
0: พี่ป๊อปมันเป็นอาชีพแ
6: ต่อันนี้ก็ใส่เสื้อแขนยาวเดี๋ยวมันก็ร้อนไปใหญ
0: ่กันแดดยังไง
7: พี่อ้อยคะ
0: ขาลูก
7: แต่เชอร์มีวิธีทำให้รถหายร้อนไวๆนะคะ
0: ทำยังไงคะโอเครถกระจก
7: กดกระจกลงเลยค่ะ
0: โอ้ยฮอนแท้ฮอนแท้ยังไงต่อคะลูกเร็วๆค่ะลูก
7: พอพี่อ้อยเปิดกระจกฝั่งนู้นเสร็จแล้วพี่พลาก็เปิดประตูฝั่งนี้เลยค่ะ
6: เปิดประตู
7: แล้วก็เปิดปิดประตูเร็วๆเลยนะคะ
0: ลองดูสิพี
6: ่แบบนี้อะคะ
7: ใช่ค่ะแล้วลมเนี่ยก็จะเข้าไปในรถเพื่อที่จะดันลมร้อนออกไปทางฝั่งนู้นค่ะประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ประหยัดทั้งน้ำมันที่ต้องเปิดแอร์ด้วยนะคะ
6: ต้องพิสูจน์
0: ลองดูสิพี
6: ่เฮ้ยร้อนน้อยลงจริงด้วยค่ะเก่งมากค่ะน้องเชิญนี่พี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะเนี่ย
7: สมาร์ทไหมล่ะคะ
0: เก่งมากพี่กับท่าพี่เมื่อกี้เหมือนละครลิงเลยนะ
6: แต่ถ้าคุณเอิร์ธทำจะยิ่งกว่านะคะ
0: เอาละ
7: เธอต้องเอารถไปเข้าสูงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
7: งั้นรีบไปเลยค่ะรถเย็นแล้วไปเร็วๆเลย
0: แล้วเดี๋ยวสายโอ้โห
7: เ
0: ดี๋ยวรีบเข้าบ้านนะคะอากาศมันร้อนโอ้ยลูกขา
7: อะไรคะพี่เอิร์
0: ธไม่ได้เรียกค่ะลูกขาพี่ไปค่ะ
7: รีบไ

0: ให้คุณเอิร์ธออกจากบ้านจังเลยอะคะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะอันแน่จะแอบกินช็อกโกแลตใช่ไหมหรือไม่ก็แอบกินไก่ทอด
1: หรือว่าน้องเชอร์จะแอบหนีไปเที่ยวข้างนอก
2: เฮ้ยแล้วนี่พี่ดังมาได้ไงคะเนี่ย
1: พอดีพี่จะเอาเอกสารมาให้ซันน่ะว่าแต่น้องเชอร์มีเรื่องอะไรหรอคะคนสวยกินผลไม้ไปก่อนนะลูก
2: ขอบคุณค่ะ
1: จ้า
0: เด็กผู้ชายคนนั้นย่างขนมน้องเชอร์กินทุกวันเลยเหรอคะตายแล้วแย่จังเลยอ่ะนิสัยไม่ดีนะคะทำอย่างเงี้ยน่าเกลียดมากเลยแทนที่จะขอกันกินดีๆนะคะมาแย่งอย่างนี้ทุกวันได้ยังไงอ่ะไม่ได้
1: แกที่น่าเกลียดแหมด่าเด็กผู้ชายคนนั้นแต่ไม่แยกของน้องกินเนี่ยนะ
0: ฟังแล้วมันหมั่นเที่ยวอ่ะเลยหาอะไรเที่ยวสักหน่อย
1: แล้วน้องเชอร์ทำยังไงคะ
2: เชอร์ก็เลยแกล้งเขาคืนค่ะแอบหยอดกาวไว้ที่เก้าอี้เขา
1: ดีแล้วค่ะน้องเชอร์เรานี่นะต้องอย่าปล่อยพวกนั้นแกล้งเราฝ่ายเดียวเราอ่ะต้องเอาคืนบ้าง
3: ทำไมดูอินจังเลยคะ
1: ก็ต้องอินสิคะก็ตอนเด็กๆเนี่ยดาวก็โดนผู้ชายแกล้งเหมือนกันค่ะ
0: ไม่น่าล่ะดูเขาอกเข้าใจกันดีนะคะเนี่ยเออว่าแต่น้องเชอร์ก็แกล้งเขาแล้วไม่ใช่หรอคะเขาคงไม่กล้ามาทำอะไรน้องเชอร์ละมั้งแล้วจะกุ้มใจทำไมคะเนี่ย
2: เขาไม่มายุ่งแต่คุณครูไม่ยอมค่ะก็วันนี้ตอนบ่ายคุณครูจะมาที่บ้านแต่ถ้าพี่ออดรู้เรื่องพี่ออดก็จะมาว่าชอที่ชอแกล้งเพื่อน
1: งั้นเราก็อยากให้พี่เอิร์ธรู้สิคะเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพี่อ่ะจะเป็นผู้ปกครองให้น้องเชอร์เองแล้วพี่ก็จะเถียงคุณครูให้ว่าสิ่งที่น้องเชอร์ทำเนี่ยถูกต้องแล้วน้องดาวคะไปเถียงครูอย่างนั้นน่ามันจะดีเหรอคะถ้าครูเข้าใจมันก็ดีไปค่ะแต่ถ้าครูมีอคติขึ้นมาเนี่ยน้องเชอร์น่ะมันจะถูกเพ่งเล็งว่าเป็นเด็กก้าวร้าวนะคะ
0: แล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงดีล่ะคะ
1: คิดออกแล้วเดี๋ยวมานะคะ
0: ดูแผนเยอะ
4: โอ้โหวันนี้โปรดิวเซอร์ใหญ่มาคุมงานเองเลยเว้ย
5: แล้วเนี่ยเอาแอลกอฮอล์พ่นที่โซฟาแล้วใช่ไหม
6: โอ๊ยพ่นเรียบร้อยแล้วครับ
5: พ่นที่พื้นแล้วใช่ไหม
6: ครับพ่นแล้วครับ
5: พ่นที่ปลั๊กไฟแล้วใช่ไหม
4: โอ๊ยพ่นที่ปลั๊กไฟไฟก็ช็อตตายสิครับอย่าเล่นไปเลยพี่อ้อยเราทำงานกับดารานะครับไม่ใช่ผอ.องค์การอนามัยโรค
5: ต้องรู้อยู่ว่าอาบเขาเรื่องมาก
4: รู้ครับ
5: ถ้าเกิดว่าจะอ่านไม่ถูกใจเขาขึ้นมาเนี่ยนะมีหวังวีนสตูแตกแน
4: ่ครับ
5: แล้ววันนี้นะห้ามเลยนะใครป่วยใครไม่สบายอะไรเนี่ยห้ามเข้าใกล้คุณอาร์ตเขาเลยนะรู้เปล่า
6: เฮ้ยใช
4: ่ไหวเฮ้ยนี่จะป่วยวะฮะ
6: เปล่าพี่คือผมแพ้กลิ่นแอลกอฮอล์แล้วฉีดทั่วสตูเนี่ยผมก็แสบจมูกอะพี
5: ่แกรีบไปหายาแก้แพ้กินเลยนะเดี๋ยวแกต้องมาเล่นเป็นหมาข้างๆเขาอีกจะไปจามใส่เขาแบบนี้ไม่ได้นะเว้ย
6: ครับครับครับ
5: เร็วเร็ว
6: เดี๋ยวมาพี่
7: ตอนนี้ตอนนี้โอ้โหพี่อ้อยพี่บินนุ่นครับไอ้คุณอาร์ตมาแล
5: ้วมาตรงเวลาเป๊ะเลยนะคะว่าแต่คุณอาร์ตกินอะไรมาหรือยังคะเนี่ย
8: หยุดเลยครับห้ามเข้าใกล้ผมในระยะ1เมตรครับผมกลัวติดเชื้อ
4: ไม่ต้องห่วงนะครับคุณอาร์ตนะครับคือที่กองถ่ายของเราเนี่ยมีจุดตรวจคัดกรองเรียบร้อยครับผมรับรองว่าไม่มีใครป่วยแน่นอนครับ
8: ดีครับคือผมเนี่ยไม่อยากเสี่ยงนะครับเพราะว่าร่างกายผมเนี่ยมีมูลค่านะครับและอีกอย่างนะครับระดับความดังของผมเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ใช่ไก่กาละเล่นะครับขนาดณเดชน์อุกิมิยะเนี่ยเขายังก๊อปสไตล์ผมเนี่ยไปเล่นหนังเลยนะครับบอกไว้เลย
4: บาปกรรมอย่างของคอยและไม่เห็นหน้าคนทั้งสิ้น
9: ไล่หาฉันมีเรื่องอะไร
10: ผมมาถามพี่ว่าบ้านเราอะใช้แชมพูยี่ห้อนี้หรือเปล่าน
9: ี่แกให้ฉันถอนมาจากสูรุษเพื่อถามฉันแค่นี้เหร
10: อนี่มันเรื่องสำคัญนะพี่ยุคนิวนอร์มอลแบบเนี้ยเราก็ต้องใส่ใจเรื่องความสะอาด
9: ก็เข้าใจ
10: เราอาบน้ำสระผมเนี่ยก็ต้องมีแชมพูที่มันไว้ใจได้
9: เออแล้วมันก็ถ่ายรูปส่งไปให้กูดูก็ได้
10: ไม่ได้ ม่เหมือนกัน
9: สิห้องเห็ดยัง
10: เราต้องเห็นของจริงเพื่อความชัวร
9: ์อันนี้แหละช่วยลดแบคทีเรียแล้วก็ใช้ได้กับทุกคน
10: โอเคพี่ครับเอาอันนี้2ขวดใส่ถุงมาเลยครับแล้วก็เก็บเงินอ่ะที่คนนี้นะแล้วก็ฝากจ่ายตังค่ากาแฟด้วยแล้วก็ค่าข้าวร้านนั้นเด่นด้วยขอบคุณมาก
9: นะครับมึงเป็นน้องหรือเป็นโจรฮะบักน้องคำน้องพูดนัดเด่นครับค่าข้าวจานเท่าไหร่ครับ
11: โอ้ไม่เป็นไรน้องเอิร์ธไม่ต้องจ่ายก็ได้ครับ
9: ทำไมใจดีอ่ะ
11: ก็น้าเห็นว่าน้องเอิร์ธเป็นคนดีนี่น้าให้กินฟรีทั้งร้านยังได้เลยนะ
9: ไม่ใช่แล้วแปลกๆแล้ว
11: คือว่าน้ามีเรื่องจะรบกวนให้น้องเอิร์ธช่วยน้าหน่อยอ
9: ่
11: ะ
9: นั่นไง
11: น้าน้ามีแผนจะไปตั้งแคมป์กับสาวๆที่เขาใหญ
9: ่
11: แล้วน้าก็จะบอกว่าไปปฏิบัติธรรมกับน้องเอิร์ธที่เขาใหญ่เที่ยงช่วยน้าโกหกไงนะ
9: ผมจ่ายเงินดีกว่าไม่เอาแล้วค่าข้าวฉันไม่เกิน50บาท
11: เอ้ยเดี๋ยวยังไงน้องเอิร์ธก็ต้องช่วยนะ
9: ทำไม
11: เพราะน้ามีความลับที่น้องเอิร์ธไม่อยากเปิดเผย
9: โอ้โทษนะครับนะคือผมเนี่ยเป็นคนไม่มีความลับอะไรกับใครอยู่แล้วครับ
11: เฮ้ยเดี๋ยวก่อน
9: อะไรนะ
11: อ
9: ้
11: าวก็เรื่องที่น้องเอิร์ธฉี่ใส่กระบอกน้ำน้องเธอไงครับ
9: ฮะไปรู้มาจากไหนเนี่ย
11: คือวันนั้นนะน้าไปส่งข้าวที่บ้านน้องเอิร์ธแล้วน้าเห็นน้องเธอเขานอนละเมอ
9: ว่า
11: เอิร์ธคะอย่านะนั่นกระบอกน้ำน้องเธออย่าฉี่อย่าฉี่ยา
9: พอแล้วผมไม่ได้ทำท่านี้สมัย
11: อันนี้น้องเอิร์ธไม่ได้ทำแต่น้าเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นอรรถรสในการฟังรู้ไหมพอน้องเธอตื่นขึ้นมานะน้าก็สงสัยเอ๊ะมันเรื่องอะไรวะน้าก็เลยคาดคันน้องเธอจนได้รู้ความจริง
9: โอ้ยลาหน่อยของคอยหรือปากง่ายจังเนาะ
11: ก็ได้ถ้าน้องเอิร์ธไม่ช่วยนะน้าก็ไม่รู้นะว่าจะหลุดปากเล่าเรื่องฉี่ให้น้องวินน้องซันได้รู้หรือเปล่าเอานะแค่ตามน้ำต่อหน้าเมียน้านิดหน่อยนะ
9: อุ้ยคือสวยเถอะเนาะคอยนี
12: ่พอล่าไปดูมาละตอนนี้คุณเอิร์ธกำลังวุ่นวายอยู่กับนาเด่นอีกนานกว่าจะกลับว่าแต่ผู้ปกครองคนใหม่ของน้องเธอยังไม่มาหรอคะ
13: นั่นสิน
14: านจัง
12: อยู่นี่ค่ะน้องดาววิญญาณนางงามก็สิเป็นไรคะเนี่ย
14: เปลี่ยนลุคนิดหน่อยค่ะจะได้ดูเรียบร้อยดูน่าเชื่อถือ
13: เราที่ก็แปลกพอใส่แว่นเข้าไปก็ดูเป็นคนละคนเลยปกติก็ดูห้าวๆแหมพอสวมแว่นเข้าไปเนี่ยดูเรียบร้อยขึ้นมาเชียวนะคะ
12: นั่นอะไรก็พูดเกินไปไม่ขนาดนั้นมั้งอย่างเงี้ยต้องพิสูจน
13: ์ดูสิแล้วค่ะน้องดาวค่ะแหมเพิ่งย้ายเข้ามาก็ไปบ้าตามมันซะแล้ว
12: เดี๋ยวเขาไม่เรียกว่าบ้าเขาเรียกอารมณ์ดี
13: จริงอ่ะนี่มาคิดเรื่องนี้ดีกว่าวันนี้น้องเชิญจะรอดจริงๆไหมเนี่ย
12: ใช่ไหมคะ
14: เฮ้ยแต่ไงก็ต้องรอดแล้วค่ะเพราะคุณครูมาแล้ว
12: ทำใจดีๆไว้ไปสู้ๆเชิญค่ะคุณครูสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะ
14: เ
15: ชิญนั่งค่ะ
14: ค่ะเชิญค่ะ
15: น้องเชิญได้บอกแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้จะขอพบคุณเอิร์ธนะคะ
14: พอดีว่าวันนี้พี่เอิร์ธติดธุระค่ะคุณครูมีอะไรคุยกับดาวได้เลยนะคะ
15: ไม่ทราบว่าคุณดาวเป็นอะไรกับน้องเชิญเหรอคะ
14: พอดีว่าดาวเป็นพี่สาวของน้องเชิญค่ะ
15: พี่สาวแต่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน้องเชิญมีพี่ชายล้วนไม่ใช่เหรอคะ
12: คือพี่สาวที่ว่าเนี่ยคือพี่สะใภ้นะคะพี่น้องสาวเนี่ยเป็นแฟนกับน้องซันค่ะ
15: คุณดาวตกใจทำไมหรอคะ
14: ดาวไม่ได้ตกใจดาวหัวเราะตัวนี้ว่าไม่ค่อยชินนะคะเวลาที่มีคนเรียกว่าแฟนนะคะ
15: ชินแน่น
14: ะเพราะฉะนั้นคุณครูมีอะไรคุยกับดาวได้เลยนะคะ
15: ค่ะ น้องเชอได้เล่าให้ฟังบ้างหรือยังคะเรื่องที่น้องเชอเนี่ยเอากาวไปแกล้งเพื่อนที่โรงเรียนนะคะ
14: เล่าแล้วนะคะซึ่งดาวคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะเด็กเนี่ยก็ต้องมีแกล้งกันอาจจะรุนแรงบ้างนิดๆหน่อยๆค่ะ
15: ไม่นิดหน่อยมั้งคะเพราะว่าน้องเชอเนี่ยใช้กาวดักหนูเลยนะคะอุทิพงษ์เนี่ยก้นติดขาดต้องเดินแบบเนี้ยไปที่โรงพยาบาลเลยนะคะ
14: น้องเชออาจจะไม่รู้มั้งคะว่ากาวเนี่ยมันจะเหนียวขนาดนั้น
15: รู้สิคะคราวก่อนที่แกล้งนพคุณเนี่ยก็ใช้กาวดักหนูนี่แหละค่ะใส่ถุงขนมเพื่อนเนี่ยต้องมือติดถุงแล้วก็เดินเป็นเพนกวินแบบเนี้ยทั้งวันเลยนะคะ
14: น้องเชอเขาอาจจะพลาดไปมั้งคะทีสองทีเอง
15: แต่นี่สิบคนแล้วนะคะ
14: โอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ย
8: โอเค1เมตรครับพูดคุยกันได
4: ้เอานี้นะครับฉากแรกนะครับคุณอาร์ตนะครับนั่งลงที่โซฟาแล้วก็หยิบน้ำส้มขึ้นมาดื่ม
8: น้ำส้มเหรอครับ
4: ครับ
8: นี่ส้มข้างทางหรือเปล่าผมไม่กินนะครับมันคันคอ
5: ส้มโชกุนค่ะแล้วก็ไม่ใช่โชกุนธรรมดาด้วยนะคะเป็นโชกุนจากปราสาทโอซาก้าค่ะรับรองไร้สารเคมีแน่นอนค่ะคุณอาร์ต
8: เชียบ
4: โอเคงั้นเดี๋ยวเราก
8: ็เดี๋ยวครับแก้วที่ใช้นี่ฆ่าเชื้อหรือยังครับ
4: ฆ่าเสื้อหรือยังบอกมูแต่กูนี่อยากสิฆ่ามึงแล้วฆ่าเชื้อพี่ตอบมาหน่อย
8: เช
4: ื้
8: อแบบน
4: ี้
8: นี
5: ่คุณอาคะของทุกอย่างในฉากนี้ฆ่าเชื้อหมดเลยค่ะรับรองค่ะว่าสะอาดแน่นอนน้องอาร์ต
8: หนึ่งเมตรครับอย่าเข้าใกล้ผมหนึ่งเมตร
5: ลืมค่ะลืม
8: โอเคครับเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะมีใครไอในสตูหรือเปล่าครับถ้ามีใครไม่สบายนี่ผมไม่โอเคนะครับผมทำงานไม่ได้นะครับเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ย
6: เมื่อกี้ไม่ใช่เสียงฮัทเชยครับเสียงฮัทชาพอดีนะผมชอบวอร์มร่างกายแบบโยคะอินเดียครับมือเตียวแบบฮัทชาฮัทชาฮัทชาพี่ครับ
7: แผลเขาอย่างเงี้ยเขาคงจะเชื่อพี่หรอก
8: ถ้าแค่เต้นเนี่ยผมก็โอเคครับ
7: เชื่อกัน
4: โอเคครับเชิญนั่งเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับโอเคเชิญนั่งเลยครับร้อยแกยังจามอีกเหรอวะฮะจะไหวไหมเนี่ย
6: ไม่ไหวก็ต้องไหวเลยพี่หานักแสดงใหม่มาเล่นเป็นหมาไม่ทันหรอก
8: เสียงอะไรครับ
4: ไม่มีอะไรครับ
8: ไม่มีใครไอใครจามนะครับเนี่ย
6: ไม่มีครับผมซ้อมเสียงหมาเห่านะครับเวลาเจอเจ้าของมันจะฮึฮึ
8: ถ้าแค่หมาเห่าก็

0: ทิวลี่อร่อยเฟอร์ทุกเว
1: ทิวลี่ทิวลี่ทุกเวอร่อยเฟอร์ลองเลย
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
4: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
5: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
6: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
7: ไม่ทันแล้วค่ะ
5: ต้องกินตั้งแต่เกิด
4: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
8: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
9: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสืบพลาอยู่ที่โอเล
10: คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
11: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
10: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028

0: แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925
1: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
3: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
4: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เทพไทย
6: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
7: งานวิ่งมาราธอนประจำปีกำลังจะเริ่มแล้ว
8: แล้วแล้วแล้ว
9: อีสามนะอีสามมึงเล่นลูกรักพระเจ้าเลยเหรอ
10: คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแจมก็จะกลับไปใช้ชีวิตของแจมเหมือนกัน
11: ผมอยากให้คุณมาศึกษางานระบบที่นี่ทั้งหมดทุกอย่างภายในระยะเวลา3เดือน
12: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
13: ไอ้กฎหมายคนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่เหมือนเข้าใจหรอ
14: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
15: แล้วคืออะไร
14: ห่วงมึงอ่ะ
16: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบในเนครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
17: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายทุกวันอังคารเวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
18: กินเที่ยวอาราเบอร์นะครับผมบอกเลยถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูแกงแดงลำไยหมูย่างมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตาย
19: ตัวหมูย่างเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันเข้ากับตัวแกงแดงดีมาก
20: แล้วพอเรารู้สึกเผ็ดมากๆอ่ะเราหันไปกัดลำไยนิดนึง
18: พุ่งออกมาเลย
20: โอ้โห
18: แล้วนี่ครับต้นไม้ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่อยู่ที่นี่มา400กว่าปีครับ
20: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
21: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
22: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
21: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
22: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคุงบุริน
21: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
22: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
23: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาดลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
22: เราอะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้วต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
24: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
25: ลองชิมดูครับ
26: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
27: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัวมีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
26: ผมเลิฟเลย
28: อยู่คนเดียวก็ฟันฟัน
29: น้องเอิร์ธคะ
30: ครับ
29: ไอ้เด่นเนี่ยมันบอกพี่ว่าเสาเนี้ยมันจะไปทำบุญปฏิบัติธรรมกับน้องเอิร์ธจริงหรอคะ
30: น้องเอิร์ธ
31: ครับ
30: น้องเอิร์ธก็บอกความจริงให้มันจบๆไปเพราะว่าเรื่องระหว่างเราสองคนมันมีความลับอยู่แล้วชิ้นนี
31: ้ใช่ครับครับ
26: พี่โอ๊ตจังเลยอ่ะน้านี่มันเร็วได้ใจจริงๆเลยนะกล้าเอาเรื่องที่พี่โอ๊ตเคยเด็ดขาดไปขู่เขาอีกอ่ะ
30: แกดีตายละเขารู้ว่าฉันโกหกเมียเรียกค่าปิดปากตั้ง 3,000
26: ก็รีช
30: อช็อตแบบนี้บ่อยๆก็ดีเหมือนกันนะ

0: พี่ปุ๊กไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคือผมกับณเดชน์เนี่ยจะไปปฏิบัติธรรมกันจริงๆครับ
1: แน่ใจนะคะว่าไม่ได้โกหกพี่
0: แน่ใจครับ
1: แล้วทำไมฝ่ายพี่กระตุกล่ะคะ
0: ไม่รู้ครับ
1: กระตุกระดับ6ลิตรเลยนะคะเนี่ยอย่างนี้คงต้องพิสูจน์กันหน่อยละ
0: พิสูจน์อะไรครับ
1: พี่เนี่ยจดรายละเอียดที่ไอ้เด่นมันบอกมาหมดแล้วดูสิโอ้จะตอบตรงกันมา
0: ครับ
2: ดีนะเนี่ยที่ฉันเตรียมแบบน้องเอิร์ทไว้แล้วรับรองถามอะไรมาตอบตรงกันอยู่แล้ว
1: ไปกี่วัน
0: 2วัน1คืน
1: ไปกี่คน
0: 7คนเพื่อนณเดชน์3เพื่อนผม2
1: ไปวัดอะไร
0: วัดทุ่งหมาหอย
1: พ่อเจ้าอาวาสชื่อ
0: พ่อเจ้าอาวาสชื่อจะไปรู้ได้ยังไงครับก็ผมไม่ใช่ญาติเจ้าอาวาสซะหน่อย
1: ดีที่น้องเอิร์ทไม่ตอบเพราะว่าถ้าตอบได้เนี่ยแสดงว่าน้องเอิร์ท
3: บอกแล้วไงว่าฉันน่ะไปปฏิบัติธรรมกับน้องเอิร์ทจริงๆ
0: ครับ
3: ใครจะกล้าเรื่องพระมาพูดโกหกใช่มั้ยตายไปตกนรกแน
1: ่ฉันเชื่อก็ได้ส่วนเรื่องเงิน 5,000 ที่ขอไปทำบุญเนี่ยเดี๋ยวฉันไปกดให้ขอบแค่ห้องน้ำก่อน
3: จ้ะ
0: เด่นนี่มันอะไรกันครับเนี่ยเงินทำบุญอะไร
2: เอ้าก็เงินทำบุญช่วยเหลือโครงการน้องๆ นุ่มน้อยห่มน้อยไง
0: โอ้โหเด่นผมว่ามันไปกันใหญ่แล้วนะครับนี่เราหลอกพี่ปุ๊กนี่ไปเที่ยวไม่พอยังหลอกเอาเงินพี่ปุ๊กไปอีกเหรอครับ
2: อุ้ยนิดนิดหน่อยหน่อยเงินน่ะนะมันก็ยึดน้าไปทั้งนั้นแหละเอานะนี่จะไปเที่ยวกับสาวๆทั้งทีนะมันก็ต้องมีพ็อกเก็ตมันนี่ติดเนื้อติดตัวนิดหน่อยนะ
0: ลูกไม่เกี่ยวเด้อลูกไม่เกี่ยวลูกทำด้วยความจำเป็นด้วยสาธุสาธุ
4: ฉากนี้นะครับจะเป็นฉากที่เจ้านายกับน้องหมานะครับผมหยอกกันนะครับผมเจ้านายไปนั่งโซฟาน้องหมาก็เข้าหาเลยนะครับมา and action
5: มาทาดอ
2: น่ารักน่ารักน่าชังจังเลยสงสัยกั้นจามอยู่ดูสิหน้ายู่เป็นหมาปักเลย
5: เฮ้ยหน้ายู่แบบนี้ใครจะไปเล่นด้วยได้เดี๋ยวฮะโอ้
6: ขอโทษนะครับคุณนัทเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดีกว่านี้ครับทำหน้าดีๆกว่านี้ครับ
4: ขออีกทีนะครับขอโทษทีนะครับมาเสร็จพร้อม and action
5: มาทดลองลูกพ่อ
2: น่ารักมากเลยลูกเฝ้าบ้านนี่พ่อเด้อเนาะวันนี้เนาะ
5: คราวนี้ขอสองมือ

0: ขั้นไว้ก่อนนะเว้ยถ้าจามมันจะจบแห่แน่กันพูดอีกแล้วอะไรวะเนี่ยรอดแล้วพวกเรา
1: ต่อไปขอใกล้ชิดกว่านี้หน่อยนะฮะหน้าใกล้ๆกันเลยนะครับดีครับดีโอเคหยอกกันเลยฮะหยอกเลย
2: เอ้ยน่ารักน่าชัง
1: ครับนั่นแหละครับ
2: เกา
3: เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหขอโทษครับคุณอ้อยครับนี่คุณปล่อยคนป่วยเข้ามาในสตูได้ไงครับเนี่ยถ่ายโฆษณาแบบนี้ผมทำไม่ได้นะครับ
2: คุณนัท
3: ไปเลยออกไปเลย
2: ผมไม่ได้ป่วยครับคือผมฉุนแอลกอฮอล์ผมก็เลยจามมาคุณนัทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
3: ตายแล้วคนป่วยแบบนี้ห้ามเข้าสตูเด็ดขาดเลยนะครับ
1: คุณนัทใจเย็นก่อนนะครับไอ้หอยไม่ได้ป่วยนะครับผมมันแค่แพ้แอลกอฮอล์เฉยๆนะครับแต่ถ้าคุณนัทไม่สบายใจเนี่ยเดี๋ยวผมให้หอยใส่หน้ากากเล่นก็ได้ครับ
3: ยังไงผมก็ไม่เล่นกับคนแบบนี้ครับไปเลย
2: ขอโทษนะคุณนัท
3: ไอ้สกปรก
2: คุณนัทเปิดตรงไหนอ่ะเดี๋ยวผมเช็ดให้เลย
3: ไม่เอาอย่าเข้ามา
1: ใกล้ออกมาก่อน
2: ทำไมอ่ะคุณนัท
3: ออกไป
2: คุณนัทให้ผมดูดิ
3: ออกไป
2: ไม่ต้องรังเกียจผมนะคุณ
3: พูดไม่รู้เรื่องเลย

0: เกินไปอะไรล่ะเพราะมันคุยไม่รู้เรื่องอ่ะบอกว่าอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้อีกไอ้โง่
1: เฮ้ยเฮ้ยพี่บิน
2: บิน
1: ใจเย็นดิโอ้โหไม่ได้นะเนี่ยโอ้โห
3: น้าเด่นครับผมว่าหลอกเอาเงินพี่ปุ๊กมา 5,000 แบบนี้มันมากเกินไปนะครับนะ
1: เอางี้งั้นคุยกันเองลดเหลือ 4,500 ก็ได
3: ้โอเคมีส่วนลดด้วยจะบ้าเหรอครับนะคือผมหมายถึงว่ามันน่าเกลียดเกินไปที่น้าจะหลอกเอาเงินพี่ปุ๊กไปให้สาวๆพวกนั้นนะครับ
1: น้องเอิร์ทมีทางเลือกด้วยเหรอน้านี่กลุ่มความลับน้องเอิร์ทอยู่นะมานี่มานี่มาน
3: ี่น้าเด่น
2: มานี่แน่ยืนคุยอะไรกันตั้งนานสองนานอ่ะฮะ
1: อ๋อเปล่าก็คุยกันว่าเอ๊จะซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปถวายหลวงพ่อดีไหมแต่คิดไปคิดมาไม่ซื้อดีกว่ากลัวว่าท่านใจแตกลุกขึ้นมาต้มกินตอนดึก
2: ๆอุ๊ยจะไปทำบุญยังเล่นของคุณตกนรกอยู่อีกแต่ว่าฉันก็ชื่นใจนะที่เห็นแกคิดดีอยู่ในศีลในธรรมอ่ะเป็นแบบนี้ฉันแค่นอนตายตาหลับหน่อยนี่จ้ะ 5,000
3: คือผมว่าจริงๆแล้วพระท่านไม่น่าจะขาดปัจจัยอะไรครับทำบุญที่ทำด้วยใจก็พอครับไม่ต้องใช้เงินหรอกครับ
2: จริงเหรอ
3: จริงๆครับแล้วส่วนเรื่องปฏิบัติธรรมนะครับเราทำที่บ้านก็ได้ไม่ต้องไปวัดเลยครับผมไม่ไปมาเดี๋ยวผมสอนนัดเด่นเอง
2: ก็ดีนะพี่จะได้ทำด้วยได
1: ้ไม่ได้ไม่ได้
2: ไม่ได้ยังไงก็บอกเลยก็บอกอยู่ว่าทำได้นะ
1: โอ้ยบรรยากาศมันไม่เหมือนกันคือไปวัดแล้วมันสงบอยู่ที่บ้านมีแต่ความวุ่นวายโอ้นี่ดูอย่างเยจิตเห็นไหมตอนเช้ามานะเคาะชามข้าวหมาโป๊กโป๊กโป๊กดูดิแทนที่จะเดินจงกรมเดี๋ยวจะจงเกียรติจงชังเยจิตเขาเอาเปล่าๆนะ
3: นะครับเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับน่ากลัวไม่มีสมาธิใช่ไหมเสียงมันดังใช่ไหมครับ
1: ใช่
3: เดี๋ยวผมให้ยืมที่ครอบหูพอใส่ปุ๊บได้เสียงเงียบคลิป
1: เรานี่มันลั้นจริงเลยนะนี่น้องเอิร์ท
3: ครับ
1: น้องเอิร์ทคิดว่าน้าขู่เล่นๆเหรอ
3: ผมไม่ได้คิดว่าน้าขู่เล่นๆหรอกครับแต่ผมทนเห็นพี่ปุ๊กโดนหลอกแบบนี้ไม่ได้จริงๆครับน้าผมช่วยน้าได้แค่นี้แหละครับถ้าน้าจะเอาเรื่องฉี่ผมเนี่ยไปบอกไอ้วินัยซันก็ตามใจน้าครับ
2: โอ้ยพี่ออเท่จังเลยอ่ะสุภาพบุรุษจริงๆเลยอ่ะที่ยอมเสียศักดิ์ศรีเพื่อปกป้องพี่ปุ๊กไม่ให้โดนน้าหลอกไปเที่ยวเนี่ย
4: ดีที่น่ารำคาญเมียฉันนะอุตส่าห์โง่ที่โง่ขนาดนี้แล้ว
2: โอ้มันโง่โง่เนอะ
4: โอ้ยสุดสุดไปเลย
1: นี่ยิงเลยเหรอ
2: มันต้องไปแล้ววิปัสสนา
1: ไปไหน
2: ยังแกเนี่ยต้องวิปัสสนา

0: หรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอติมผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอติมช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติม
1: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
6: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เทพไทย
8: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคน้ำตาลเกิน16กรัมต่อวันเป็นเวลานานอาจเสี่ยงโรคตอนโตหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความเป็นห่วงจากสสส.
9: มีคนเคยบอกว่าคนเราเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได
10: ้ลูกกตัญญูอย่างเลื่อนะโอ้เชื่อว่าเลื่อทำได้สักวัน
11: สวัสดีจ้ะเจ
12: ๊คุณโฉมเรามีหนี้ที่ต้องเคลียร์กันอีก
13: เราไม่เหลืออะไรแล้วนะลูก
9: แต่บางครั้งชีวิตมันก็ไม่ยอมให้ผมเลือก
14: มาทำงานกับอา
15: ปุ๊ยา
16: เขาสั่งมายังไงเราก็ต้องทำ

0: ึงก็รู
1: ้ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเหรอ
2: ขอเวลาหน่อยนะแม่ลูกจะพาเราสองคนออกมาจากคุกนรกนี้ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม่
3: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
4: แดงใบเล่
3: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มครึ่ง
4: พิเศษลูกค้า AAS
3: เท่านั้น
4: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99บาทต่อเดือน
4: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
3: โทรออก
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: ฟันโอ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
8: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
8: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
13: ์สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับแพรวาพัชรีแหม่มพิมานรำไก่มนตรา
14: เม้งสิทธิรัก
15: ให้เธอจีบหน่อย
13: เที่ยวไปอร่อยไปพาไปสนุกกับคอนเสิร์ตลำยองหนองหินห่าว
16: เอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินสิเอาผัวไปเถินเตรียมพาผม
13: 14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
17: อย่างน้องก็เป็นแค่เด็กเลี้ยง
18: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
17: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
18: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักยูอยู่เจ
17: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
18: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จันป่ะ
13: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
19: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
20: แล้วก็คงไปจ้างเดซนี่อีกทีนึง
21: เป็นเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
20: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
17: ้ที่ไหนนะพี่บอส
20: นั่นโหลพนักงาน Backup Service Team B ฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
13: ติดตามชม Backup Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
22: ช่องวัน31และวันดี Original ร่วมกับศูนย์การค้าซีควอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศจากซีรีส์แดงใบเล่บุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499ที่จะเนรมิตความสนุกไปกับประสบการณ์สุดคลึกโครมสถานพระนครพบกับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไบรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรจิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยต์ชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีเจราที่จะพาให้คุณได้กระทบไหลอย่างใกล้ชิดในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์
23: มึงชอบกูไหมซันถ้ามึงชอบกูอ่ะกูพร้อมที่จะชนกับทุกอย่าง
24: กูรู้สึกดีนะที่มึงชอบกูแต่แบบนี้มันเรียกว่ากูชอบมึงไหมกูก็ไม่แน่ใจอ่ะ
23: มึงปล่อยให้กูจีบมึงแบบนี้ได้ไหมจนกว่ามึงจะแน่ใจอ่ะ
24: มึงเชื่อใจกูนะกูจะซัพพอร์ตมึงเอง
13: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
25: เปิดประสบการณ์ออกนอกกรอบตามเสียงหัวใจเรียกร้องของนายคนนี้ณัฐรัตน์ มลิตเลิศกอง
26: สวัสดีครับไปไหนครับให้ผมไปส่งไหมครับไม่คิดตังค์ครับ
25: ขับแท็กซี่เนี่ยนะ
26: ขออนุญาตดูนะครับทางไลน์เขาบอกให้ผม
27: ออกไปยัง
26: คงใกล้แล้วล่ะครับ
27: โอ๊ย
25: ทำเป็นเล่นความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
28: ดาราล็อกเล่น
25: อะไรครับเนี่ย
29: เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไหวใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
30: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก้
31: นอกจากจะเอาเชือกรองเท้ามัดกับขาเก้าอี้เอาน้ำแข็งยัดเสื้อเทเกลือใส่กระบอกน้ำแล้วยังมีอะไรอีกไหมคะแต่เอาจะได้สั่งสอนน้องเชือกทีเดียว
0: ผิดเยอะขนาดนี้เป็นพอลล่าก็ไม่กล้าบอกคุณเอิร์ธค่ะยืนยงโย่3ปีก็ชดใช้ไม่หมด
1: ก็มีไปบีบนมเพื่อนนะคะเป็นนมกล่องนะคะคือเพื่อนยืนกินอยู่ดีๆเนี่ยค่ะก็เดินเข้าไปบีบกระเด็นเต็มหน้าเต็มตาไปหมดเลยนะคะ
29: ก็เขามากระแทกเธอจนนมตกพื้นก่อนนี่คะแล้วเขาก็ไม่ยอมขอโทษเธอด้วยนะคะคุณครู
31: คือจริงๆแล้วเนี่ยน้องเชอร์เป็นเด็กดีมากนะคะแต่พอดีว่าพี่ๆอาจจะสอนผิดไปนิดนึงอะค่ะโดยเฉพาะพี่ซันน่ะสอนน้องไม่ค่อยดีอะค่ะ
2: นี่ขนาดเจ้าตัวไม่อยู่เองเนี่ยยังจะมาแอบกัดเขาอีก
31: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณครูต่อจากเนี้ยคุณครูจะไม่เห็นน้องเชอร์ทำอะไรแบบนี้อีกแล้วค่ะเพราะว่าดาวเนี่ยเริ่มสอนให้น้องเชอร์เป็นกุลสตรีมากขึ้นแล้วเน
29: า
31: ะ
29: ค่ะใช่ค่ะ
1: จริงเหรอคะ
29: จริงสิคะพวงมาลัยนี้เนี่ยพี่ดาวสอนเชอร์ให้ร้อยเองกับมือเลยนะคะเธอกราบขอโทษคุณครูด้วยนะคะที่เธอเคยทำตัวไม่ดีต่อไปนี้เธอจะไม่ดื้อไม่ซนอีกแล้วค่ะครูบาอาจารย์ที่ท่านเกิดทางความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีก่อนจะนอนสวดมนต์อ้อนวอนทุกที
1: พอแล้วลูกพอก่อนจ้าพอแล้วค่ะเห็นแบบเนี้ยครูก็สบายใจขึ้นแล้วล่ะค่ะคุณซันเนี่ยโชคดีนะคะที่ได้แฟนน่ารักน่ารักแบบคุณดาวมาช่วยสอนน้องเชอนะคะครูคงหมดธุระแล้วล่ะค่ะยังไงก็ฝากดูแลน้องเชอร์ด้วยนะคะขอตัวนะคะ

0: ฉันก็ขอบคุณพี่ดาวมากๆเลยนะคะที่ช่วยเชอร
1: ์ไม่เป็นไรค่ะน้องเชอร์ลูกผู้หญิงอย่างเราเนี่ยต้องช่วยกันรับรองนะว่าเรื่องเนี่ยไม่มีทางถึงหูพี่เอิร์ธแน่นอน
2: แต่พี่ว่าถึงแน่ค่ะ
1: ถึงแล้วยังไงอะคะเพราะถ้าเกิดว่าดาวไม่พูดทุกคนไม่พูดแค่นี้ก็จบแล้วค่ะ
3: มันไม่จบง่ายๆหรอกครับดาวปากแตกหมดเลยเนี่ยนี่แกกล้าต่อยฉันได้ไงวะฮะ
4: ไม่ต้องห่วงหรอกครับก่อนจะต่อยเนี่ยผมพ่นแอลกอฮอล์ใส่กำปั้นแล้วครับกำปั้นสะอาดแน่นอนครับ
3: ให้โล่งใจหน่อยเฮ้ยไม่ใช่เว้ยไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นคุณอ้อยลูกน้องคุณเนี่ยต่อยผมแบบนี้เรื่องนี้จบไม่สวยแน่ไปกลับเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย
4: ผมหน้า
5: ระวังนะครับ
3: เจ็บทั้งขาทั้งปากเลยเนี่ย
4: โอ้โหพี่อ้อยพี่ไม่ต้องมาด่าพวกผมเลยนะพี่ก็เห็นไม่ใช่หรอว่าคุณอาร์ตเนี่ยมันดูถูกไอ้หอยขนาดไหนพี่ต้องเข้าข้างพวกผมสิถึงจะถูก
6: ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยคุณอาร์ตก็ทำเกินไปจริงๆอ่ะแต่หลังจากนี้เนี่ยจะทำไงต่ออ่ะถ้าเกิดคุณอาร์ตไม่กลับมาถ่ายเราก็ต้องแคนเซิลงานลูกค้าเขา
5: อย่างนี้หมายความว่าเราก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เขาหมดเลยเหรอพี
6: ่ก็ใช่นะสิไหนจะค่าออกกองวันนี้ค่าตัวอาร์ตไหนจะค่าปรับผิดสัญญาจ้างอีกอ่ะงานนี้นะเข้าเนื้อบริษัทหลายแสนแน
7: ่ๆพี่อ้อยผมขอโทษนะครับพี่ผมไม่น่าจำเลี่ยนลาดเลยอ่ะแต่ว่าผมก็พยายามอั้นนะพี่ก็เห็นว่าหน้าบู้มันหมาปักอย่างที่บอมมันบอกอ่ะ
6: พอช่างมันเถอะแกก็ไม่ได้ผิดคนเดียวหรอกแต่บริษัทขาดทุนขนาดนี้เนี่ยโบนัสสิ้นปีพวกแกคงจะไม่ได้แล้วนะ

0: พี่อ้อยครับพี่อ้อยเพิ่งยกเลิกงานลูกค้าได้ไหมครับ
1: ทำไม
0: ให้ผมลองไปขอโทษคุณอาดูก่อนได้ไหมครับ
2: เฮ้ยพี่วินเดี๋ยวพี่จะไปขอโทษเขาทำไมอ่ะ
0: มันก็แค่ขอโทษไงดีกว่าบริษัทขาดทุนถูกปะ
3: แต่พี่ไม่ได้ทำผิดอ่ะที่พี่ไปต่อยเขาอ่ะว่าผมอ่ะ
2: เออ
0: นี่ไอ้หอยเงินโบนัสเนี่ยมันคือความหวังของพนักงานทุกคนเลยนะเว้ยที่รอกันมาทั้งปีเนี่ยไอ้เงินเนี่ยมันสามารถสร้างความสุขสร้างความสบายได้หรือไม่ก็เอาไปใช้นี่กับครอบครัวก็ได้แล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่ปัญหาของแกหรือว่าฉันแต่มันกระทบถึงทุกคนด้วยย้อยครับให้ผมลองดูก่อนนะครับ
4: คุณครูมาหาผู้ปกครองที่บ้านทำไมหนูไม่ยอมบอกพี่คะลูก
1: แล้วถ้าบอกเนี่ยพอตอนครูเขามาฟ้องด้วยน้องเชอคุณเอิร์ธจะไม่โกรธใช่ไหมคะ
4: โกรธ
1: นั่นโอ้แล้วอย่างนี้ใครจะกล้าบอกคะใช่ไหมอ้าวออกตัวแสลงเลยไม่มีใครตามด้วย
5: เป็นความคิดของดาวเองอะค่ะดาวแค่อยากจะช่วยน้องเชอ
4: แล้วหนูช่วยน้องทำไมน้องทำผิดก็ต้องรับผิดสิครับ
5: แต่ดาวไม่เห็นว่าน้องเชอจะทำอะไรผิดนะคะ
4: เอากาวติดก้นเพื่อนเอากาวติดมือเพื่อนเอาเชือกรองเท้าเพื่อนผูกกับโต๊ะแบบนี้ไม่เรียกว่าผิดหรอครับ
5: ก็น้องเชอโดนแกล้งก่อนนี่คะแล้วพี่เอิร์ธจะไม่ให้น้องเชอสู้กลับเลยเหรอคะ
4: การสู้มันมีหลายแบบครับเราไม่จำเป็นต้องตอบกลับด้วยความรุนแรงเสมอไปเขาแกล้งมาเราแกล้งกลับแกล้งกันไปมาแบบนี้มันไม่มีทางจบหรอครับ
6: แล้วพี่เอิร์ธจะให้เชอทำยังไงคะ
4: หนูก็แค่ไปบอกคุณครูลูกให้คุณครูจัดการนะคะ
5: พี่เอิร์ธพูดอ่ะมันก็ฟังดูง่ายนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเด็กพวกนั้นนะพอมันรู้ว่ามันแกล้งเราได้แล้วเราไม่สู้กลับเนี่ยมันก็จะคอยแกล้งเราแกล้งเราแกล้งเราไปเรื่อยๆแล้วคุณครูเนี่ยช่วยเราไปตลอดไม่ได้นะคะ
4: เราก็เลยต้องแกล้งเขากลับไว้อย่างนั้นแล้วแบบนี้เราจะต่างกับเด็กไม่ดีพวกนั้นตรงไหนครับเราต้องเป็นเด็กไม่ดีด้วยใช่ไหมพี่ไม่เข้าใจเลย
5: ดาวก็ไม่เข้าใจพี่เอิร์ธเหมือนกันนะคะ
6: ตอนนี้เชื่อก็บอกเข้าใจค่ะมึนตึบ
7: พอแล้วพอเถียงกันไปเถียงกันมาแบบนี้มันก็ไม่จบสิ้นสักทีมันไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหาเลยนะที่เถียงกันอยู่เนี่ยถ้าเราจะแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องเริ่มจากผู้ใหญ่ซะก่อนผู้ใหญ่อย่างพวกเราเนี่ยต้องไปสั่งสอนลูกหลานของตัวเองว่าอย่าไปแกล้งใครเขาปัญหาคนถูกรังแกน่ะมันจะได้ไม่เกิดขึ้นไงอะลูก
6: งั้นแสดงว่าส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดของผู้ใหญ่ใช่ไหมคะงั้นที่เชอทำผิดก็ถือว่าเจ้ากันไปนะคะเอาไปค่ะ
4: จะไปไหนไม่ต้องมาเนียนเลยยืนยงโย่ตรงนี้เลยนะคะเป็นการทำโทษค่ะ
6: ครูบาอาจารย์ที่ฉันเคยความรู้ไหมลงจิต
8: เรามาเบลงกันก่อนไหม
9: ใจตรงกันเลย

0: อรี่เต็มเต็มเข้มหอมได้อีก Fisherman แบรนด์จากอังกฤษ
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
7: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์วันที่27-30สิงหาคมนี้
0: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
8: หมดค่ะ
0: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
9: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
10: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
9: เพราะเราปิดผมขาว
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
11: โอเคเฮอร์เบิลกาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
12: ้หอมฟิน
11: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อม
13: ลงตัว
11: โรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
14: ปรับทับความแซ่บแบบใหม่แบบสับกับนุ้ยสุจิราตัวแม่ของแท้พร้อมแชร์ทุกข่าว
15: เราเห็นใจแบบชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอ่ะว่าเขาจะเอายังไงกันดีกับชีวิตของเขา
14: เจนี่คำพรสาวเกรงสายลุยพร้อมคุยทุกเรื่อง
16: ว่าข่าวฉีดหน้าบวมหน้าเล็บมีเยอะมากคุณผู้ชมดิฉันไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงทุกคนนะคะ
14: ชมพู่ทันสิตาเฮฮาขาเมาพร้อมเล่าทุกมุม
15: งานนี้ไม่สนุกเพราะรางวัลใหญ่ไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนนะสิทีนี้หลายคนก็บอกว่าล็อกหรือเปล่า
14: และพิธีกรข่าวเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือ
17: แจ็คสีสุภางค่ะ
14: ข่าวแหกโค้ง 6:45 ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางช่อง GMM 25
18: เด็กส์คลับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิตเทนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 เช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
19: เมื่อโลกล่มสลายอะไรคือสิ่งที่อันตรายที่สุดและมาร่วมเปิดโปงแผนสมคบคิดระดับโลกด้วยกัน
1: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ

0: ค่ายธรรมชาติที่ระยอง
1: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
2: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
3: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
1: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอบฟ้า
3: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
4: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เดย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: จำออกไหมปะเทมมาร์ครายชื่อทุกชื่อที่กูพูดไปอ่ะเคยเป็นคนคุยกับดีหมดเลย
3: ก็ไอ้มอสนั่นมันบ้าก็เวลามีใครมาจีบแม่งนะแม่งจะทำตัวใส่กูคนนั้นทันที
6: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
3: ถ้าครบ21วันเนี่ย
6: ได้เข้าห้องเลยปะ
7: คนบ้าอะไรก็ไม่รู้เหมือนขาดความอุ่น
3: แม่งเรียกว่าเดทตรงไหนวะวันๆแม่งจ้องแต่รูป
5: การปรับตัวน่ะมันไม่ใช่เรื่องบ้าเลยเว้ย
3: ตกลงเราเป็นอะไรกัน

0: จะบอกว่าการล้อเล่นกับความรู้สึกคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดาม
1: ึงต้องการที่จะเปิดใจให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตมึงจริงๆอ่ะมึงจะปล่อยให้อะไรอะไรมันเป็นไปตามความเคยชินของมึงไม่ได้นะเว้ย
2: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้า
3: คืนนี้ตอนแรก
2: เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25อยู่คนเดียวก็ฟัง
4: ตาม
5: ยังเนี่ย
4: ท่าดาม
5: ไม่ยัง
4: อ่ะขันปีนี่คอยเฮ็ดให้เจ้าคุณคองมองใจอย่าถือสากันแน
5: ่โธ
4: ่ของขวัญปีใหม่นะขอให้แกเนี่ยมีความสุขสุขภาพดีจะได้มีแรงลุยปีใหม่ได้เต็มที
5: ่
4: แล้วก็ดื่มแล้วเนี่ยอย่าลืมออกกำลังกายแล้วก็กินอาหารให้ครบ5หมู่เข้าใจ
5: ป่ะบ่ต้องห่วงเฮ็ดครบอยู่แล้วปึ๊บ
4: ปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
5: โอ้ยจะเป็นห่วงเด้คนขิงลุกหยับหยับ
4: ช่วย
5: ขอบใจหลายๆขอบใจหลาย
6: ๆคุณวินนี่ไม่สบายหรือเปล่าคะวันนี้ดูทำตัวแปลกๆอ่ะ
4: ย
6: ัง
4: ไง
6: หรือว่าตัวปลอมมาเดี๋ยวนี
4: ้นี่โอ้ยทำอะไรเนี่ยฮะทำไมคนอย่างผมเนี่ยจะทำอะไรดีๆแบบนี้ไม่ได้หรือไงโอ้ยผมรู้สึกว่าเนี่ยที่ผ่านมาปีนี้เนี่ยผมหาเรื่องเดือดร้อนให้เอ้ยมันเยอะ
6: อุ้ยรู้ตัว
4: ก็เลยอยากจะขอบคุณพี่ชายผมหน่อยแค่นั้นแหละ
5: ปะโถเป็นตะอ่อนซ่อนแถวนอกบักขำ
4: คอยอยากจะถามว่าขันคอยเฮ็ดจังซี่เนี่ยมันเป็นอยากหัวป่ะ
5: อยากหัว
4: ก็พวกแกรู้จักฉันดีนี่หว่าแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยก็คงไม่หัวเราะหรอกมั้ง
5: เดี๋ยวนะแกจะเอาอันเนี้ยไปขอโทษคุณอาร์ใช่ไหม
4: อ
5: ๋อกูว่าแล้ว
6: นี่ไปต่อยเขาซะขนาดนั้นนอกจากกล่องของขวัญแล้วคงต้องคานค่ะแล้วก็เอาดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้ขอเข้ามาเขาด้วย
4: เอ้ยยัง
5: ชวนไปชิงใดดูนี
4: ่อ้ายไส้
5: เอียง
4: ค่อยมีเรื่องอยากจะปรึกษาก
5: ูว่าแล้วอันนี้ทำดีฟรีๆไม่เป็นมันต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
4: เอ้ยปรึกษาซื้อ
5: เอียง
4: คือว่าฉันเนี่ยอยากจะเปิดบริษัทเป็นของตัวเองเว้ย
5: เฮ้ยเอาจริงเหรอวะไม่ถ้าเกิดแกจะทำจริงๆนี่แกก็ต้องทุ่มเทแกต้องเปลี่ยนตัวเองแกจะมาลอยไปลอยมาแบบทุกวันนี้ไม่ได้นะเว้ย
4: ก็ฉันรู้ว่ามันยากแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เหรอวะดูอย่างปีที่ผ่านมาดิเราเจอปัญหาอะไรบ้างโควิดระบาดแกก็ตกงานไอ้ซันก็ทำทัวร์ไม่ได้ส่วนฉันก็งานน้อยแทบจะเอาตัวไม่รอดแต่เราก็ยังผ่านไม่ได้นะเว้ยฉันเชื่อว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หรอกเว้ย
7: กี่ปียื่นภาษีเองไม่ได้สักกะที
8: เสร็จแล้วยังคะพี่วิน
4: บวกกันมา8เทื่อแล้วเนี่ยพอทอกันจากเทื่อโอ้ยมันคือเหียงวันเนี้ยแล้วพองอนอนี่คืออะไรวะ
5: พองอนอพี่งงเด้งงเด
4: ้ไปช่วยไอ้บอมแนะนำพี่มาครับว่าพี่เก่งเรื่องภาษีมาก
9: น้องน่าจะเสียภาษีประมาณ 40,000
4: ฮะ
9: เอางี้ไหมเดี๋ยวพี่ซิกแซกให้จะติดต่อวัดให้ออกไปทำบุญจ่ายพี่แค่10,000เดียวเอง
4: จัดการเลยพี
9: ่หวานหมู

0: เกิดเรื่องแล้วคำจันทหารยังซีมาส่งข่าวว่าตอนนี้เขมักสอนกับพวกของนานเดี๋ยวเดินทางไปยังน้ำตกเบญจาอัมพุ
1: น้ำตกเบญจาอัมพุนั่นคือที่อยู่ของนางปีศาจผมเทานี่ท่านพ่อหรือว่านางปีศาจผมเทาคือหนึ่งในผู้ครอบครองมณีนพรัตน
0: ์ก็ว่าต้องใช่แน่มีนั่นกับเขมสอนกับพวกของนางคงไม่เดินทางไปยังดินแดนของนางปีศาจผมเทาผู้ซึ่งดูร้ายกินฆ่าทุกสรรพสิ่ง
2: ถ้าเช่นนั้นเราจะทำอย่างไรดีท่านผู้
3: ทุกคนอยู่ที่ไหนกันทุกคนเข็ม
2: คุณพนา
3: เป็นไงบ้างเข็ม
2: เข็มไม่เป็นไรค่ะ
4: พี่พนาค่ะแทบเจ็บไปทั้งตัวเลยค่ะพี่พนา
5: ดิดเขายังมีชีวิตอยู่หรือว่าเขาตายไปแล้วครับพนาพวกเจ้ายังไม่ตายหรอกไอ้พวกมนุษย
4: ์พี่พนาอีปีศาจตัวนี้แหละค่ะที่มาทำร้ายพวกแกน่ะ
5: ดูเหมือนพวกเจ้ายังไม่รู้สินะว่าตอนนี้พวกเจ้าไม่ได้อยู่ในโลกแห่งความจริงท่านหมายความว่าไงนางปีศาจผมเทาหันไปมองข้างหลังของพวกเจ้าสิ
6: หลังซุ้มเข้าคุณไปอยู่หันน่ะหรือนี่หมายความว่าซุ้มเข้าตายแล้ววะ
5: พวกเจ้ายังไม่ตายข้าเพียงแค่ดึงวิญญาณของพวกเจ้าเข้ามาในห้วงนิมิตมายาน
3: ิมิตมายาคืออะไร
5: นิมิตมายาก็คือห้วงแห่งความฝันยังไงล่ะตอนนี้พวกเจ้ากำลังอยู่ในความฝันและความฝันในครั้งนี้ข้าคือผู้เป็นใหญ่ใครที่ตายในห้วงแห่งความฝันแห่งข้าก็จะตายในโลกแห่งความจริงทันที
6: คอยยิ้มว่าอยากตายอ่ะคอยว่าท่านในเมียอยู่เมีย
4: ฉันก็ยังไม่มีผลกันเลยแม่นางปีศาจผมเทาพอจะมีทางอื่นไหมที่จะทำให้พวกฉันรอดอ่ะฉันยอมทำทุกอย่างเลย
5: ยอมทำทุกอย่างเลยอย่างนั้นหรือนี่สินะสันดานมนุษย์เห็นแก่ตัวชั่วช้าโลภมาก
3: มนุษย์ทุกคนก็ไม่ได้ชั่วเหมือนกันหมดหรอกอย่าเอาคติส่วนตัวไปตัดสินคนอื่นได้ไหมไม่ว่าจะเป็นมนุษย์อามนุษย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในเมืองบางบทต่างก็ดีชั่วป่าปนกันไปนั่นแหละ
5: จริงหรืองั้นข้าขอพิสูจน์ว่าพวกเจ้าทุกตัวทุกตนที่อยู่ในห้วงแห่งความฝันของข้านี้มีสันดานเห็นแก่ตัวชั่วช้าโลภมากดังเช่นที่ข้าพูดหรือไม่โอมายานิมิตะมายานิมินตังอนันตะจตุภานังข้าขออัญเชิญวิญญาณวิญญาณังเข้ามาในห้วงนิมิตมายา

0: นูมินตาทางดวงนายเพ่งทิศยืนหยุดกลับไ
1: ปกระรอกไม่ต้องตาม
2: นางปีศาจผมเทามันเรียกวิญญาณของทิศยืนหนูมินตานายเพ่งและนางดวงออกจากร่างไปแล้วพวกเขาไม่รับรู้สิ่งที่เราพูดหรอก
1: เราจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้หรือไงพี่ลิง
2: ใช่หน้าที่ของเราทั้งสามคือเฝ้าร่างของพวกเขาเอาไว้ถ้าเจ้าเข็มเอาชนะนางปีศาจผมเทาได้วิญญาณของหนูมินตาทิศยืนนายเพ่งและนางดวงก็จะกลับเข้าสู่ร่าง
3: ผมพระชางคุรีเจ้าข้าได้โปรดคุ้มครองคุ้มภัยพวกเราทุกคนด้วยเถิดอย่าให้มีผู้ใดในขบวนของเราต้องตายเลยขอให้ความดีคุ้มครองพวกเราให้รอดปลอดภัยด้วยเถิด

0: ลุงเพ็งป้าดวงนี่พวกเราอยู่ที่ไหนกันจ๊ะ
1: ลูกกับพวกกันหนูมินจ้ะแต่เป็นว่าเพื่อความปลอดภัยนี่ให้พวกเขาอยู่เกาะกลุ่มกันไปนะ
0: พี่พนาม
2: ิน
0: เย่แพททำไมทุกคนถึงมาอยู่ที่นี่กันได้เดี๋ยวทุกคนเงียบหนาตาสั้นๆเข็มไม่ดีใจกับลูกที่ได้พ่อกับแม่เข็มไม่ได้ดีใจหรอกจ้ะที่ได้เจอพ่อกับแม่ที่นี่เพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังอยู่ในโลกแห่งความฝันที่นางปีศาจผมสร้างขึ้นมา
3: ชีวิตของพวกเจ้าทุกคนอยู่ในอุ้งมือของข้าถ้าข้าบีบพวกเจ้าก็ตายแต่ถ้าข้าคลายพวกเจ้าก็รอด
4: ทางพิพัฒน์ผมเทาไว้ทิ้งพวกฉันเถอะนะจ๊ะนะข้าขอร้องว่ายอมทำทุกอย่างเลยจ้ะนะฉันขอร้องนะจ๊ะ
5: แม่ครับแม่ปล่อยชีวิตสู้พ่อเถอะครับสู้ผมยังไม่ยันอยากตายครับอายุสู้ผมยังหน่อยอยู่ปล่อยชีวิตสู้ผมเถอะครับปีศาจผมเท่าคนสวยครับอยากเสพพวกผมให้ยังผมยอมให้ทุกอย่างเลยครับ
3: ยอมทำทุกอย่างเลยอย่างนั้นหรือ
6: ใช่
7: ยอมเลี้ยมเลยจ้ะ
6: ทำได้ทุกอย่างเลยครับ
3: ถูกต้องนี่คือมรกตหนึ่งในมณีนพรัตน์ทั้ง9พวกเจ้าอยากได้มรกตกันใช่ไหมล่ะ
6: ใช่
3: บัดนี้ข้าได้นำมรกตไปซุกซ่อนเอาไว้ในป่าแห่งความฝันถ้าผู้ใดหามรกตของข้าเจอเป็นคนแรกข้าจะไว้ชีวิตส่วนคนที่เหลือต้องตายในห้วงแห่งความฝันนี้ทันทีโอมมายานิมิตะมายานิมินตังอานัตติจตุภานังด้วยมนต์คาถาแห่งข้าข้าขออัญเชิญวิญญาณังเข้ามาในห้วงนิมิตมายาเข้ามาในมนตราแห่งความฝันด้วยเถิดทำให้พวกมันได้รู้แจ้งว่าแท้จริงแล้วจิตใจมนุษย์เต็มไปด้วยความโลภโมโทสันเมื่อใดที่ความโลภเข้าครอบงำจะไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีผัวไม่มีเมียไม่มีใครที่รักใครจริงพวกมันพร้อมจะเข็นฆ่ากันเองเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการ
8: ใช่พวกมนุษย์โลภมากมันสามารถเข็นฆ่าสังหารทุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อสนองกิเลสตัณหาของตัวเองพวกมันต้องฆ่ากันเองพวกมันต้องฆ่ากันเอง
0: พ่อจ๋าแม่จ๋าบาดเจ็บตรงไหนกันหรือเปล่า
9: พ่อกับแม่บ่ได้บาดเจ็บตรงไหนดอกลูกแล้วเข็มล่ะเจ็บตรงไหนบ
0: ่เข็มไม่เป็นไรจ้ะเข็มขอโทษนะจ๊ะที่พาพ่อกับแม่มาลำบากอ่ะ
9: เข็มอย่าบอกจังสันเด้อลูกพ่อกับแม่เต็มใจจะมาซอยเข็มเด้
10: แม่นถึงมันสิยากลำบากหรืออันตรายสักใดก็ตามพวกเฮาก็ต้องมาเมืองบวกกับเข็มพ่อกับแม่บ่ปล่อยให้เข็มต้องมาเจอปัญหาลำพังหรอกลูก
0: โชคดีเหลือเกินจ้ะที่มีพ่อกับแม่ที่รักเข็มถึง2คู่ทั้งพ่อเพ็งและแม่ดวงท่านพ่อคำผาแล้วก็ท่านแม่นรินทร์ความรักของพ่อกับแม่ทำให้เข็มมีพลังที่จะต่อสู้กับทุกอุปสรรคและเข็มสัญญาจ้ะเข็มจะช่วยทุกคนให้ได
10: ้แล้วเสียตั้งแต่ต่อไปล่ะลูกแล้วทุกคนเสียไปไสเบิดอีนักปีศาจไล่มันคือจับพวกเขาสามคนพ่อแม่ลูกมาไว้น้ำกันแบบนี
0: ้นางปีศาจผมเท่าต้องการให้เราตามหามรกตจ้ะและเข็มก็จะทำตามความต้องการของนาง
9: ถ้าจังสัน พวกเขาเฝ้าตามหามรกตให้พ่อกันดีกว่า

0: มินมินเป็นไงบ้างเนี่ยฮะ
1: เจ็บไหม
2: มินขอโทษนะคะที่เข้ามาเป็นภาระให้พี่พนา
1: จะขอโทษพี่ทําไมมินไม่ได้ผิดอะไรสักหน่อยแต่มินก็ไม่เคยเป็นภาระพี่ด้วย
2: พี่พนาว่าเราจะรอดจริงๆใช่มั้ยคะ
1: ต้องรอดสิมินเฮ้ไม่ต้องกลัวไม่เป็นไร
3: ลูกแพทตั้งสติแล้วฟังพ่อให้ดีเราเข้ามาที่นี่เพื่ออะไรแพทจำไม่ได้แล้วเหรอ
4: เราจะเพื่ออะไรก็ช่างเถอะค่ะแพทไม่อยากติดอยู่ในพวกความปั่นปามอะไรนี่แล้ว
3: แพทลูกแพทหยุดโวยวายได้แล้วลูกจำไม่ได้เหรอว่าเราเข้ามาที่เมืองบางบดเนี่ยเพื่อมาขโมยมณีนกพลัดทั้ง9แล้วเมื่อกี้นางปีศาจผมเทามันเพิ่งบอกให้เราไปตามหามรกตซึ่งเป็นมณีนกพลัดเม็ดแรกเรากำลังจะได้มรกตมาเป็นของเราแล้วลูกเราสองคนพ่อลูกเนี่ยต้องไปตามเอามรกตมาเป็นของเราให้ได้ไปลูกไปมาเร็ว
4: คุณพ่อ
5: พ่อเจ้านี่ยังนึกไหวเห็นปะเนี่ยนะขณะหามรกตพ่อนะเขาก็สิรอดตายแล้วก็สิได้ออกจากห่วงแห่งความฝันนี้ได้นะ
6: กูได้ยินเว้ยบอกเมฆกูไม่ได้หูหนวกโยโย่มรกตกับลอยมาหาเขาถึงที่บอกเมฆมึงอย่าเฮ็ดเป็นเล่นเด็ดขาดนะเฮา2คนพ่อลูกเนี่ยต้องเฝ้าหามรกตให้พ่อเพื่อสิได้รอดออกจากห่วงแห่งความฝันของอีปีศาจ
5: จัดไปพ่อไป
7: เราต้องรีบหามรกตให้เจอเพื่อที่จะได้นําไปมอบให้กับเจ้าเข็มแล้วเราจะได้ออกจากห่วงแห่งความฝันของนางปีศาจผมเทาเสียที
8: ข้าว่ามันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกท่านพ่อไม่มีทางที่นางปีศาจร้ายจะปล่อยพวกเราไปง่ายๆหรอกท่านพ่อ
9: โอมอัญเชิญเชิญเชิญมหาอัญเชิญกูจักอัญเชิญผีพายเข้ามากินโทมมาเยอผีพายมาเยอทั้งผีพายหลวงตัวหน้าลายทั้งผีพายหายตัวหน้าด่างทั้งผีพายล่างและผีพายเทิงทั้งผีพายน้ำและผีพายฟ้ามึงจงมาขังอยู่ในเนื้อมึงจงมาเหื้ออยู่ในคิงมึงจงมาสิงอยู่ในกายณบัดนี้พวกมันทุกตัวทุกตนจะต้องได้รู้แจ้งเห็นจริงว่าแท้จริงแล้วความรักนั้นลวงหลอกความรักไม่มีจริงสิ่งมีชีวิตทุกตัวบนโลกล้วนเต็มไปด้วยความโลภข้าจะขุดเอาความโลภในหัวใจของพวกมันออกมาและให้มันฆ่ากันเอง
3: นั่งไงแพทมรกตลูกแพทเราได้มรกตแล้วลูก

0: แย่งมรกตของข้ามันต้องตาย
1: ต้องตาย
0: ข้าแ
1: กพ่อเป็นมรกตบ่นั่นพ
2: ่อแม่นแล้วบ่เมฆมรกตสีเขียวงามคักอีหลีวะ

0: ข้าจะเอามรกตไปให้เจ้าเห็นเอ็งอย่าแย่งมรกตไปจากข้า
1: พ่อนี่ข้าเองที่ข้ามลูกพ่อไง
2: พี่พนาคะนั่นมันมรกตค่ะ
0: เฮ้ยมิน

0: พ่อจ๋านั่นมรกตจ๋า
1: เข้มยาเดี๋ยวพ่อสิเข้าไปเอามรกตมาให้

0: เป็นอะไรไปจ๊ะ
1: พวกมึงอย่านะพวกมึงคิดสิไม่อยากกับมรดกประจากรของฉัน
0: พ่อจ๊ะพ่อเป็นอะไรไปจ๊ะเนี่ย
1: กูจะไม่ยังไม่พูดใดไม่ยังกับมรดกไปกูจะมรดกนี่ไปให้ลูกสาวของกูพวกมึงต้องตาย
0: พ่อเจ้าไปที่ยังไปลูกเข้มก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะเราหนีก่อนดีกว่าจ้ะแม่เราจ้ะแม
1: ่ต้องตาย
2: ความสนุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นละ
3: พ่ออย่า
1: สู้ต้องตายพวกสู้อยู่ใส่เอาไปกูฆ่าเดี๋ยวนี้

0: ีบหนีกันดีกว่าจ้ะแม่ตอนนี้พ่อไม่ได้สติอะไรแล้วแล้วก็ไม่รับรู้ด้วยว่าเราเป็นใครไปกันเถอะจ้ะเร็ว
1: เอาจังใดดีล่ะลูกยูดีไอ้เพ้งกับน้ำขาเฮาแบบนี้จะมันผีหายตัวไหนเขาสิงพอเจ้าแม่ก็ย่านคักจระเข
0: ้แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะไม่ว่ายังไงหนูก็จะช่วยพ่อให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได
2: ้ไปแกต้องตายมาเลย
3: สักครู่ติดตามชมภูลังกาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

ายการนี้ดูอยู่ต้องจับตารอดูเพราะว่าใครที่มีปัญหาริ้ว

0: กแม่จ๋าวันนี้ดร.วีออกสูตรใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมแม
1: ่
0: เพราะตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสารสกัดเพิ่มมากขึ้นความเข้มข้นก็มากขึ้นเห็นผลดีเห็นผลเร็วเห็นผลเยอะกว่าเดิมแม่จ๋ากับดร.วีเลยซึ่งแบงค์ต้องเล่าก่อนแม่ว่าพอเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะถูกวิจัยสำหรับปัญหาผิวของคนไทยโดยตรงเลยแม
1: ่
0: คือคนไทยอายุ40ปีขึ้นไปแม่ลองสังเกตไหมผิวจะเริ่มเหี่ยวจะเริ่มแห้งละจะเริ่มมีปัญหาผิวพอเมืองไทยเนี่ยต้องบอกว่าแดดแรงมากทำให้ 80% ของคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าจากแดดและที่สำคัญคุณแม่อายุ50ปี60ปีหลายคนเนี่ยไม่ควรจะใช้ครีมทั่วไปเพราะเป็นริ้วรอยร่องลึกซึ่งใช้ครีมทั่วไปอาจจะเอาไม่อยู
1: ่มันหย่อนแล้วมันย้อยแล้วมันลึกแล้วแต่ว่าตัวนี้เราแอบเห็นนะครีมใหม่แพงขึ้นนี่แ
0: พงเพราะสารสกัดมากขึ้นแม่จ๋าและเราการันตีผลลัพธ์ที่มากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นตัวเก่า990บาทตัวใหม่ 1,290 บาทจ้า
1: แล้ววันนี้ขอโปรหน่อย
0: ได้เลยแม่จ๋าแบงค์ขอให้โปรแบบนี้แม่วันนี้นะให้โปรเหมือนเดิมเลยแม่ซื้อ2กระปุกนะแม่แถมอีก3กระปุกแม่ 1,290 บาทจากราคาเต็ม 6,500 จ้ะ
1: ไม่เอาขอราคาเดิมเนี่ยขึ้นเพลงให้แล้ว1,999 นะ
0: อันนี้คือโปรราคาเดิม
1: เราล็อกมา
0: ทีมงานล็อกโปรเดิมนี่นะไม่เป็นไรแม่เฉพาะวันนี้วันเดียวให้ราคาเดิมของครีมสูตรเก่า 1,099 บาทได้5กระปุกจ้ะ
1: แล้วไปซื้อโรงพยาบาลได้ถูกกว่านี้ไหมคะ
0: ไม่ได้แม่ไปซื้อที่โรงพยาบาล1กระปุก 1,290 บาทแต่ซื้อรายการนี้ลดไปเลย 1,000 เหลือ200นิดเดียวเอง
1: หูยราคาดีมากใช่โทรได้เลย028179925ย้ำนะแม่นะ028179925ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านสายเริ่มแน่นแล้วค่ะคุณแบงค์
0: สายมาแล้วเหรอ
1: ใช
0: ่แบงค์อยากจะบอกว่าถ้าเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยแม่มั่นใจได้เลยว่าโรงงานของเราเนี่ยเราเลือกโรงงานที่มีมาตรฐานระดับสากลโลกเลยแล้วสารสกัดของเรามาจากประเทศฝรั่งเศสอย่างตัวแรกแม่จ๋าแบงค์อยากจะให้คุณแม่ดูนิดนึงว่าคนที่อายุ50ปี60ปีขึ้นไปเขาจะมีริ้วรอยเล็กๆทั่วหน้าเขาจะมีริ้วรอยล่องลึกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าผากตีนกาล่องแก้มแล้วก็ล่างหน้าหมากแม่จ๋า
1: เ
0: หมือนคุณแม่คนนี้แม่ลองสังเกตนะอายุ70ปีคนนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องใช้สาหร่ายสีแดงที่มาจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยจัดการปัญหาริ้วรอยทุกส่วนบนใบหน้าเลย
1: อายุมากต้องใช้ตัวนี้
0: ต้องใช้ตัวนี้แม่แล้วอย่างที่แบงค์บอกว่าพอเมืองไทยแม่จ๋าแสงแดดแรง 80% ของคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าจากแดดและผิวหมองคล้ำ
1: เ
0: หมือนคุณน้าคนนี้คุณผู้ชมสังเกตไหมว่าเป็นฝ้ากระจายทั่วหน้าและเป็นฝ้าลึกด้วยเพราะฉะนั้นแม่จ๋าในอะซินามายและวิตามินซีเขาจะช่วยให้หน้าเราเนี่ยกระจ่างและช่วยในเรื่องของฝ้าแต่ตัวเด็ดอันนี้คือสูตรเก่าแม่แต่สูตรใหม่ความพิเศษคือตัวนี
1: ้
0: แม่สังเกตไหมดาราเนี่ยที่ชอบมาคลินิกของแบงค์นะเขาจะชอบฉีดให้หน้าใสแม
1: ่
0: ตัวน
1: ี้
0: มีเหมือนกันเราใส่มาแม่จ๋าคุณน้องคนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่อยากจะหน้าแก่อายุ40ปีละคนอายุ40เนี่ยแม่ผิวจะเริ่มแห้งจะเริ่มเหี่ยวตัวเก่าแน่แม่ที่บอกว่าดีเนี่ยเพราะว่ามีไฮยามีเซรามายและมีคอลลาเจนแต่ความพิเศษคือตัวใหม่คือตัวนี้แม่แม่ลองยิ้มดูสิแล้วถ้าแม่มีเนี่ยไม่อยากให้ฉีดเลยนะเอาตัวนี้ดีกว่า
1: อันนี้จะหาให้ดูครีมปกติ
0: ครีมทั่วไป
1: ครีมทั่วไป
0: ถูกต้อง
1: มันดีแหละแต่มันไม่ซึม
0: ถูกต้อง
1: มันไม่ได้เหมาะกับผิวที่อายุมากแล้วดูดิมันกองหน้าผิวเต็มไปหมดแล้วมันเหนียว
0: อ
1: ันนี้หมอนก็เหนียวนะแต่ดร.วีสูตรใหม่ค่ะนะคะขออนุญาตทายดูเนื้อครีมเนี่ยเข้มข้นแต่บางเบานะคะ
0: เป็นเนื้อครีมแบบฉบับของดร.วีคุณผู้ชมลองสังเกตไหมว่าครีมจะดีขนาดไหนก็ตามมันไม่ซึมนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อันนี้คือดร.วีซึมเร็วมาก
1: แล้วดูนะตาม
0: เข้มข้นมาก
1: แล้วดูดิ
0: ใช่เพราะฉะนั้นแม่ลองสังเกตไหมว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าผากตีนกาที่เป็นร่องต่างๆเนี่ยดร.วีเขาซึมไปหมดเลย
1: เนี่ย
0: ซึมลึกมาก
1: มันซึมแล้วมันเนียนไปเลยแล้วไม่เหนียวหน้าแล้วผิวดูไบรท์ขึ้นด้วย
0: ใช่ถูกต้องคือแม่จ๋าสิ่งที่แม่สังเกตได้อย่างทันทีคือแม่ทาไปแล้วผิวมันสว่างขึ้นหนึ่งสเต็ปเลย
1: จริง
0: อันนี้คือข้อดีของแบบฉบับดร.วีและวันนี
1: ้เนี่ย
0: แม่1,290 บาทนะได้5กระปุกนะอ๋อลืมเขาลดอีก200ลดอีก200แม่1,099 บาทเฉพาะวันนี้วันเดียว
1: ไม่ได้นะคือราคาไม่ได้นะ
0: ไม่ได้นะซื้อ2แถม3แม่จ๋า5กระปุกนะราคาเต็มถ้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ย 1,290 บาทแต่วันนี้เราลดกันเป็นพันเลย
1: คุณแบงค์ทีมงานบอกว่าเหลือ30เซตสุดท้าย
0: 30เซตสุดท้ายเอาแม่จ๋าไม่เป็นไรกดมาก่อน028179925เหลือกี่เซตไม่รู้แหละแต่ตอนนี้เนี่ยขอให้แม่กดมาก่อนเพราะวันนี้ราคาเต็มไปที่โรงพยาบาล 6,500 แต่วันนี้ลดไป 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทส
1: ิน
0: ค
1: ้
0: าของโรงงานแม่จ๋าคือแบงค์จะบอกว่าเราจะมีการสแกนดูที่ใบหน้าอย่างน้องคนนี้เนี่ยคุณผู้ชม สังเกตเห็นเลยว่าริ้วรอยทุกส่วนเนี่ยดีขึ้นหน้าผากตีนกาล่องแก้มล่องหน้าหมากดีขึ้นโดยเฉพาะปัญหาฝ้ากระที่อยู่ใต้ผิวหนังของเราบางทีเรามองไม่เห็น
1: เมื่อกี้มัน
0: เ
1: ราต้องสแกนปีเลยนะจาก34เหลือ24
0: อันเนี้ย34เหลือ24นั่นคือลดอายุผิวได้จริงเลย

0: อยากให้ดูคุณแม่คนนี้นิดนึงอายุ70ปีคุณผู้ชมจะสังเกตไหมว่าหน้าผากเนี่ยหน้าผากเนี่ยเป็นรอยลึกมาก
1: ใช่เนี่ย
0: ตีนกาก็หนาใต้ตาก็เยอะไหมอันนี้คือริ้วรอยแนวนอนริ้วรอยแนวตั้งก็มี
1: อันนี้คือครีมทั่วไปเอาไม่อ
0: ยู่แล้วเอาไม่อยู่แล้วคุณผู้ชมสังเกตไหมคือหน้าปากที่คว่ำเนี่ยเป็นเพราะริ้วรอยแนวตั้งเนี่ยมันเยอะเหลือเกินแม่
1: ใช่มันลึกมาก
0: แต่แม่จำภาพนี้ไว้นะคุณแม่อายุ70ปีที่ทุกคนเรียกว่าคุณยายแม่ลองดูอีกรูปหนึ่งน
1: ี่แล้วดูมันดูตื้น
0: ใช
1: ่เส้นทุกเส้นที่มันดูหนักอ่ะมันเบา
0: ถูกต้องอ่ะโดยรวมเนี่ยแม่หน้าผากตีนกาผิวดูกระชับดูเต่งดูตึงดูสวยดูผิวเด็กขึ้นเลยเนี่ย
1: แล้วฝ้ากระตรงนี้ดีขึ้นด้วยแล้วปากไม่คว่ำแล้ว
0: ใช่คือแบงค์รู้สึกเหมือนคุณแม่อายุ50ปีเท่านั้นเอง
1: ใช
0: ่ใช่อ่ะมาดูอีกเคสนึงดีกว่าคุณผู้ชมจ๋าคือเคสนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นฝ้าทั่วหน้าเลยแล้วคนอายุ50ปีแม่สังเกตเห็นไหมริ้วรอยเล็กๆเนี่ยเริ่มกระจายทั่วหน้า
1: ตรงนี้มันแห้งแล้วมันเริ่ม
0: กร้านใช่แล้วก็ผิวเนี่ยเริ่มเหี่ยวแล้วแม่จ๋าแต่แม่ลองดูนะผิวที่เหี่ยวที่หย่อนที่คล้อยเนี่ยมันดีขึ้นไหมเน
1: ี่ย
0: ใช่
1: กลายเป็นพี่สาว
0: คือในรูปยังเห็นไม่ชัดแต่ตัวจริงเนี่ยแม่จ๋าฝ้าเยอะและผิวเนี่ยค่อนข้างที่จะเหี่ยวเลย
1: อันนี้มันดู
0: แต่ถ่ายรูปมาคือมันสวยแม่แต่ตัวจริงเนี่ยหนักกว่านี้เยอะเลยแม
1: ่ต่อมาอันนี้วัย40ค่ะ
0: 40บวกแบงค์บอกเลยว่าถ้าไม่บำรุงแม่หน้าเหี่ยวหน้าหย่อนหน้ายานหน้าแก่แน่นอนแต่คนนี้เนี่ยใต้ตาเยอะและผิวค่อนข้างที่จะกล้านผิวแห้งมากๆเลยแม
1: ่ดำๆเต็มไปหมด
0: ถูกต้องจุดอะแต่คนนี้เนี่ยคือหมองคล้ำเพราะว่าเป็นคนที่ชอบไปตากแดดอะดูใสขึ้นนะ
1: โอ้โหสาว
0: ดูสวยขึ้นเลย
1: พอผิวมันผ่องอ่ะเราดูมีออร่านะเราดูเด็กลงได้นะ
0: ใช่ถูกต้องอ่ะตอนนี้เขาบอกว่าสายเนี่ยระเบิดไปแล้วแม่ถ้าแม่โทรมาไม่ติดแม่โทรมาย้ำไปก่อนเลยนะ02817-9925 1กระปุก 1,290 บาทไปที่โรงพยาบาลแต่วันนี้เหลือแค่200
1: เนี่ย
0: 200นิดเดียวแม่จ๋า
1: ราคานี้ต้องซื้อที่นี่เท่านั้นไปซื้อโรงพยาบาลได้ราคานี้นะคะย้ำนะต้องโทร02817-9925แล้วผลลัพธ์น่ะบอกเลยว่าอนุภาพของเขาอ่ะมาในแบบฉบับของดร.วิง
0: ถูกต้องเพราะวันนี้เนี่ยแม่จ๋าจ่ายแค่ 1,099 บาทไปคลินิกนะแม่ได้โรงพยาบาลนะได้กระปุกเดียวแต่วันนี้แม่ซื้อถูกแล้วแม่ได้ถึง5กระปุกเลยนะ
1: แล้วบอกเลยนะใครยังไม่เคยลองตัวเก่านะเคยดูรีวิวมา
0: ครับ
1: ใช้ตัวนี้เลยเก็บจบทุกปัญหาค่ะ
0: คือคนทางบ้านเป็นแสนๆคนแล้วบอกว่าใช้ครีมตัวเก่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของริ้วรอยผิวแห้งผิวเหี่ยวผิวหย่อนคล้อยโดยเฉพาะความหมองคล้ำหรือความดำของใบหน้าเนี่ยใช้แล้วดีแต่แม่จ๋าตัวใหม่เนี่ยเข้มข้นขึ้นสารสกัดเยอะขึ้นแล้วผลลัพธ์ที่ทุกคนใช้แล้วบอกเฮ้ยมันดีขึ้นจริงนะ
1: แล้วเป็นเนื้อครีมในแบบฉบับของดร.วีค่ะที่มันมีความเข้มข้นมากเข้มข้นแต่ซึมเร็วเข้มข้นแต่บางเบาแล้วผิวมือเหี่ยวๆของมะเหมี่ยวที่เส้นล่องเยอะๆนะยังดีขึ้นเลยดูดิ
0: ถูกต้องแม่จ๋าแบงค์จะบอกว่าพอเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยเราคำนึงเราวิจัยสำหรับปัญหาผิวของคนไทยแล้วแบงค์บอกเลยว่าปัญหาผิวของคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวเหี่ยวแม่028179925ได้เลย
1: อันนี้ช่วยอะไรบ้าง
0: อันนี้คือ1คนที่อายุ40ปีขึ้นไปผิวแห้งผิวเหี่ยวผิวหย่อนคล้อยเมืองไทยแดดแรงแม่ฝ้ากระจุดดำๆความหมองคล้ำและสุดท้ายเลยคุณแม่อายุ50ปี60ปีแล้วรู้สึกว่าใช้ครีมทั่วไปแล้วมันไม่ได้ช่วยในเรื่องของริ้วรอยร่องลึกแล้ววันนี้เนี่ยแม่5กระปุกนะ 1,099 บาทแต่ราคาเต็มเนี่ย 6,500
1: คุณแบงค์ขอเพิ่มอีก57ได้ไหม
0: เอาหมดไปนานแล้ว
1: หมดเกลี้ยงแต่สายแน่นมากโทรไว้ก่อน
0: ไม่เป็นไรแม่แม่โทรมาก่อนได้แหละเนาะอ่ะได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวแบงค์ขอเคลียร์ขอรับผิดชอบทุกออเดอร์แม่เพราะว่าอะไรที่แบงค์ให้เยอะมากกว่านี้ไม่ได้แม่จ๋าเป็นเพราะว่าราคาเป็นพิเศษไปซื้อที่อื่นไม่ได้วันนี้แบงค์ต้องรับผิดชอบราคาตัวนี้
1: โรงพยาบาลโทรมาดุแล้วนะ
0: โทรมาดุแล้วเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรจ้ะแม่จ๋าทุกคนเนี่ยแบงค์อยากให้ผิวสวยหน้ากระจ่างใสไม่มีฝ้าไม่มีริ้วรอยร่องลึกแม่028179925ได้5ปุกนะ1,099 บาท
1: ราคานี้ย้ำอีกทีค่ะโทรมาที่เบอร์028179925โทรให้ติดเอาไปเลย5กระปุก1,099 บาทที่นี่ที่เดียวไปหน้าช็อปไม่ได้ราคานี
0: ้
1: ย้ำนะคะโทรมาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต่อสายกันไหมนะคะขอบคุณดร.แบงค์มากๆสวัสดีค่ะ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้พี่ลูกพ่อไงแกไม่มีทางแย่งมรกตจากข้าได้หรอกพี่ลูกพ่อพี่ขับลูกพ่อไอ้พ่อ

0: ูมาได้เฮ้ย
1: ลูกท่อหรอพี่นี่ควมหลบเขาสิงสู้มึงจนมึงสิบขีดหาพอรีบบอกว่า
0: อย่า
2: ตายเอาจังใจดีล่ะลูกตอนนี้ทุกคนถือความหลบขอบงำจนเหมือนแล้วจนกลายเป็นผีลายกันเหมือนเราเข็ม
3: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ทุกคนที่ครอบครองมรกตควบคุมตัวเองไม่ได้เลย
2: ไอ้เพ้งเมียเลี้ยงคุณพ่อนะตอนนี้ไอ้เพ้งควบคุมเจ้าของบ่ได้คือกันจนแบบตอนนี้ไอ้เพ้งคนเก่าบ่รู้ไปใส่แล้วพวกมึงต้องตาย
3: มิน
2: คุณมินตาม
3: ินได้ยินพี่ไหมมิน
2: คุณมินทาน
3: างปีศาจผมเท่าท่านทำอะไรทำไมทุกคนถึงเป็นแบบนี
4: ้ข้าไม่ได้ทำความโลภในมรกตต่างหากที่ทำให้ทุกคนเป็นเช่นนี้ครั้งหนึ่งผัวของข้าก็เคยทรยศหักหลังข้าเพราะโลภจะมาแย่งมรกตของข้าข้าจึงต้องฆ่าเขาทิ้งและยังมีสิ่งมีชีวิตอีกหลายตนที่โลภมากจะมาแย่งชิงมรกตของข้าข้าจึงต้องฆ่าพวกมันทิ้งทั้งหมดความโลภทั้งหมดรวมกันอยู่ในมรกตตอนนี้คนที่เจ้ารักกำลังถูกความโลภครอบงำข้าขุดความโลภในใจของพวกมันออกมาได้สำเร็จทางเดียวที่จะหยุดคนโลภได้ก็คือฆ่าพวกมันเองนะ
3: ไม่มีทาง
4: ถ้าเจ้าไม่ทำเจ้าก็จะเป็นคนที่ถูกฆ่าซะเองแล้วเจ้าก็จะได้รู้ว่าการที่เจ้าถูกคนรักหักหลังมันเจ็บปวดมากเพียงใด
0: พวกซูต้องตาย
2: พ่อไอ้เพ้ง
0: บ่มีผู้ใดมาแย่งเอามรกตของลูกสาวกูไปได้ตาย
2: ตายไอ้แม่จอดไอ้แม่ไอ้จะเมื่อไรบอกว่าไอ้หักหัวก็หักเข็มซ้ำใด
4: พวกมันให้หมดคนโลภต้องตายทั้งหมดคนโลภต้องตายทั้งหมดถ้าอย่างนั้นเข็มก็จะใช้การต่อสู้ที่พ่อสอนเข็มด้วยความรักมาช่วยทุกคนเอง
3: No!
5: มินพี่ขอโทษ
6: เอ็ด
2: เกม
6: มิน
2: ตั้งสติเลยเจ้าพ่อ
6: ไอ้พูด
2: ไอ้

ไอ้แอดไอ้

านตัวมึงสิข่าพ่อมีรีบวะฮะ

Ah!

0: ข็มเป็นอะไรไป
1: คิดเหรอว่าเจ้าจะเอาชนะความโลภได้เจ้าหญิงเข็มอับสอนเจ้าช่วงชิงความโลภจากทุกคนมาไว้กับตัวเองเพียงผู้เดียวเจ้าก็จะต้องโดนความโลภมหาศาลที่สะสมอยู่ในมรกตครอบงำยิ่งเจ้าต่อต้านเจ้าก็จะยิ่งเจ็บปวดไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกเอาชนะความโลภได้หรอก
2: ใช่ไม่มีใครในโลกต่อต้านความโลภได
3: ้เข็มนะลูกเข็มของแม่คนแก่อยู่แล้วเข็มง่ายความโลภมันครอบงำได้แล้วลูกเข็ม
0: นึกถึงเท้าข้ามผากับเจ้านางนาลีความรักของพ่อของแม่ความรักของทุกคนแล้วก็ความรักของผมด้วยนะเข็ม

0: ังจ้ะแม
1: ่คนเราถ้ามีหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความดีงามไม่ว่าความโลภหรือความชั่วใดๆก็ไม่สามารถเข้าครอบงำจิตใจได้และข้าก็จะไม่ให้ความโลภครอบงำจิตใจของข้าแม้แต่วินาทีเดียว

0: จริงไม่จริงไม่มีใครต้านทานความโลภได้ไม่จริงไม่จริง
1: เพียงกรีดร้องของนางปีศาจผมเท่า
2: ทุกคนเป็นอย่างไรบ้าง
3: นี่พวกเขาออกจากความฝันของอีนักปีศาจผมเท่าไรแล้วไอ้เพ็งแสดงว่าเข้มอักษรลูกน้องเฮ็ดสําเร็จแล
2: ้วแม่ละดวงเข้มอักษรเอาชนะความโลภได้แล้ว

0: ไงบ้างเ
1: ข็มไม่เป็นไรค่ะ
0: เข็มแล้วมรกตอ่ะ

0: ตอนนี้ไอ้แห่งความโลภได้ลอยออกจากมรกตจนหมดแล้วค่ะ
1: ไม่จริงไม่เคยมีผู้ใดเอาชนะความโลภได้ข้าไม่เชื่อ
2: ท่านดูถูกพลังแห่งความรักและความดีมากจนไปแล้วนะนางปีศาจผมเทาถ้าหัวใจของคนเรารู้สึกรักและอยากปกป้องใครสักคนไม่ว่าความชั่วหรือความโลภใดๆก็ไม่สามารถครอบงำจิตใจของคนเราได
1: ้หุบปากอย่ามาพูดเรื่องความดีความชั่วกับข้าทุกผู้ทุกตนในโลกนี้มันก็ชั่วช้าสารเลวโลภมากกันทั้งนั้น
2: ใช่ใช่ใช่ทุกคนโลภมากทุกคนต้องตายทุกคนต้องตาย
1: พวกเจ้าทุกคนต้องตายเอามรดกของข้าคืนมา
3: ทุกคนรีบออกจากที่นี่ไป
4: ไปไปไปว่าไป
1: เอาของข้าคืนมา
3: เร็ว
1: หยุดนะหยุดไม่จริงข้าไม่เชื่อข้าไม่เชื่อไม่จริง
5: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
7: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลงคน Spotify เขารู้กัน
8: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A+

0: เรีย UHT ทุกที่ทุกเวลา
1: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
3: มีคนเคยบอกว่าคนเราเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได
4: ้ลูกกตัญญูอย่างเลื่อนะโอ้เชื่อว่าเลื่อทำได้สักวัน
5: สวัสดีจ้ะเจ
6: ๊คุณโฉมเรามีหนี้ที่ต้องเคลียร์กันอีก
7: เราไม่เหลืออะไรแล้วนะลูก
3: แต่บางครั้งชีวิตมันก็ไม่ยอมให้ผมเลือก
8: มาทำงานกับอา
9: ปุ๊ยา
10: เขาสั่งมายังไงเราก็ต้องทำมึงก็รู
11: ้ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเหรอ
3: ขอเวลาหน่อยนะแม่ลูกจะพาเราสองคนออกมาจากขุมนรกนี
12: ้ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
13: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
14: แดงใบเลข
13: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:30 น
14: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
13: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
14: เพียง99บาทต่อเดือน
13: กดดอกจัน594เหรียญ
14: โทรออก
15: ฟ้าทาจิมา
16: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
17: ไม่มี
18: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
19: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคน้ำตาลเกิน16กรัมต่อวันเป็นเวลานานอาจสิ่งโรคตอนโตหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความเป็นห่วงจากสสส.
20: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
21: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
22: ลองชิมดูครับ
23: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
24: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
25: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
23: ผมเลิฟเลย
26: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
27: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
26: เพราะเราปิดผมขาว
27: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
26: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
27: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
26: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
28: Future Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mask Friend จากอังกฤษ
29: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
30: แล้วก็คงไปจ้างเดซนี่อีกทีน
31: ึงเอ๊ะมันเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
30: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
32: ้พี่ไหนนะพี่บอส
30: นั่นโหลพนักงาน Backup Service Team B ฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
33: ติดตามชม Backup Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
34: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
35: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
34: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
35: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุริน
34: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอ่ะ
35: คือเราว่าเราชอบรัว
36: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
35: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้วเราจะดีเราสองคนจะไปดีไหม
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
37: กินเที่ยวอาราเบอร์นะครับผมบอกเลยถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูแกงแดงลำไยหมูย่างมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตาย
38: ตัวหมูย่างเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันเข้ากับตัวแกงแดงดีมากแล้วพอเรารู้สึกเผ็ดมากๆอ่ะเราหันไปกัดลำไยนิดนึง
39: พุ่งออกมาเลย
40: โอ้
39: โห
41: แล้วนี่ครับต้นไม้ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่อยู่ที่นี่มา400กว่าปีครับ
42: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
2: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
1: ปากสะอาด
43: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
44: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
43: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
44: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปา

0: ากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
1: พากันจื้อจังว่าอย่าทำความสัวอย่าลงเมา
2: ทุกคนรีบตกลงไปในน้ำเร็ว
3: ฮะ
4: พี่พนา
3: บอกเอาอะ
4: พี่พนาเราจะไม่ตายกันหมดเหรอคะ
3: บอกเอาอะในน้ำสีเขียวมีแต่หยังกับลูกอะคอยย่ามตายอะคอยมาโดดเด
4: ้อถ้าแกไม่โดดแกก็ตายอยู่นี่นั่นแหละไอ้เมฆเพราะทางออกอยู่ตรงนี้เราต้องลงไปใต้น้ำเพื่อออกไปจากที่นี
2: ่เข็มต้องโดดน้ำลงคนแรกจะได้นำทางคนอื่นออกไปด้วย
5: ข้าน้อยจะกระโดดตามไปเป็นคนที่สองคอยติดตามมารักษาจนเข็มเองของเรา
4: ต้องพึ่งพนาล่ะคะ
2: ผมจะลงเป็นคนสุดท้ายผมจะอยู่สกัดหน้าปีศาจของเราก่อน
4: งั้นคุณพนาต้องสัญญากับเข็มนะคะว่าคุณพนาจะตามพวกเราออกไปจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย
6: เข็มสัญญาเข็มพวกเราต้องปลอดภัย
2: ใครดิ
5: แล้วเถิดเจ้าเข็มพวกเราไม่มีเวลาแล้ว
2: ไปเร็ว

0: ข้าไม่ยอมให้เจ้ามีชีวิตรอดออกไปจากถ้ำของข้าหรอกเจ้าเข้ามาขโมยมรกตของข้าเจ้าต้องตาย
1: มา
2: เฮ้ยรอดตายแล้ว
0: เสียงดังทำไมเนี่ยยิงสาวของมอมก็ได้ยินหรอกเลิกทะเลาะกันก่อนได้ไหม
2: แต่ตอนนี้พวกเข้าพากันหาทางขึ้นจากง่างก็ดีกว่าเดี๋ยวคุณพระนาคสิตามาดอก
3: ไปสั่งมาแต่ตอนลูก
2: เมฆเริ่มมา
0: คุณพระนาคะคุณพระนา
4: ปล่อยข้าดีถากชั่ว
0: เหตุใดข้าจึงต้องฟังเจ้าเจ้าคือผู้ที่พาเจ้าหญิงเขมรสอนเข้ามาขโมยมรกตของข้าความผิดของเจ้าในครั้งนี้เจ้าต้องชดใช้ด้วยชีวิตเจ้าไม่ต้องกลัวนะว่าเจ้าจะต้องตายอย่างโดดเดี่ยวเพราะข้าจะตามไปสังหารเจ้าหญิงเขมรสอนและพรรคพวกของเจ้าทุกคู่ทุกตน
4: อย่าทำอะไรผมข้าขอร้อง
0: ห่วงตัวเองก่อนเถอะไอ้มนุษย์หน้าโง่โอ้มันเชิญมาหาอัญเชิญกูจักอัญเชิญผีพายเข้ามากินทงมาเยอผีพายมาเยอทั้งผีพายหลวงตัวหน้าลายทั้งผีพายหายตัวหน้าด่างทั้งผีพายล่างและผีพายเทิงทั้งผีพายน้ำและผีพายฟ้ามึงจงมาขังอยู่ในเนื้อมึงจงมาเหืออยู่ในคิงมึงจงมาสิงอยู่ในกายณบัดนี
5: ้ปุปุอะมะโคชสารนะมะสวหะปุปุอะมะโคชสารนมะสวา
6: เป็นเยี่ยงใดบ้างขอรับองค์อัสดี
5: ในครั้งแรกข้ารู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรมาลัดคอข้าต่อมาข้ารู้สึกเจ็บปวดเหมือนกับว่าร่างกายของข้าถูกกระแทกด้วยของแข็ง
6: หากเป็นเช่นนั้นองค์อัสดีหยุดบำเพ็ญภาวนาก่อนดีไหมขอรับ
5: ข้าหยุดไม่ได้หรอกวาลุนข้าจะต้องช่วยลูกชายของข้าแหวนหางช้างส่งแสงเรืองรองสีดำเช่นนี้ข้ามั่นใจว่านภนาลูกชายของข้ากำลังตกอยู่ในอันตราย
6: บางทีความเจ็บปวดที่องค์หัสดีรู้สึกอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นก็ได้นะขอรับ
5: ไม่ใช่สาเหตุอื่นใดหรอกข้ามั่นใจนอกจากแหวนหางช้างที่ข้าจะสื่อสารกับลูกชายของข้าได้แล้วก็มีสายใยแห่งความเป็นพ่อที่ข้าจะรู้สึกได้ว่านภนาลูกชายของข้ากำลังจะตายข้าจะต้องช่วยลูกชายของข้าให้ได้แม้ว่าจะต้องแลกด้วยชีวิตของข้าข้าก็จะทำ

0: พญาช้างสารทศดีขออำนาจบารมีวิงวอนต่อเทพเจ้าแห่งช้างที่เป็นใหญ่แห่งช้างทั้งปวงข้าโปรดจงคุ้มครองนพนาลูกชายแห่งข้าให้ปลอดภัยด้วยเถิดปุปุอะมะโคตสานะมะสวาปุปุอะมะโคตสานะมะสวาน
1: ี่เจ้าไม่ใช่แค่มนุษย์ธรรมดาหรอกหรือจะมนุษย์ครึ่งช้างเทพเทวาหรือผีหาซาตานตนใดข้าก็ไม่กลัวตายซะเถอะ
2: จนป่านนี้หัวหน้าพระนายมันละขึ้นมาอยู่เว้ยกูว่านะถือกี่ผีไล่หาข้อตายไรเข็ม
3: โอ้ยปากเสียงจริงนะแกกูแช่งพี่พนาอย่างนี้ได้ไง
2: เอาตามความจริงอะ

อนเจ้ากลับมาเช่นนี้ก็ดีข้าจะได้สังหารเจ้าพร้อมกันทั้งสองคนแล้วเอามรกตของข้าคืนมา

0: ไรเข็มแล้วเข็มกลับมาทำไม
1: เข็มเห็นว่าคุณพนาหายไปนานก็เลยเป็นห่วงเลยตัดสินใจว่าจะกลับมาช่วยคุณพนาค่ะ
0: ขอบคุณนะเข็มไป
1: เร็วค่ะ
2: พี
1: ่พนาพ่อพี่พนาค่ะพี่พนา
0: ลูกเข็ม
3: มรกตล่ะหนูเข็มมรกตยังอยู่ไหม
4: นี่ไม่ใช่เวลาที่เจ้าจะมาถามถึงเรื่องมรกตเจ้าเข็มนายพนาเป็นยังไงกันบ้างครับ
1: พวกข้าปลอดภัยสิครับส่วนมรกตมรกตอยู่นี
0: ่ในที่สุดเราก็ได้มณีนพรัตน์เม็ดแรกมาแล้ว
4: เช่นนี้แล้วเราต้องรีบกลับไปหาเจ้าลิงนางหมูป่าได้กระรอก
1: ไปกันเถอะ

0: น้ำตกเบญจอัมพุตโอ้มีหกมีหนปักศรีปักษาสกุลสกุณาทวิติชาก่อนหรือมนำนาจแห่งปักศรียุทธาพยานศรีเจ้าเวหาจงเปิดตาสิแห่งสกุณาให้ตัวข้าได้กินทุกสรรพสิ่งณหนแห่งนี้กินมนุษย์และกินอินทรีย์ครึ่งงูฟุ้งไปทั่วเขมักสอนนานรักเจ้าอยู่ที่นี่จริงๆถึงแม้อินทรีย์เช่นข้าจะดำน้ำเข้าไปหาไม่ได้แต่ข้าก็จะรอเจ้าอยู่ที่น้ำตกเบญจอัมพุแห่งนี้เมื่อได้ที่เจ้าออกมามณีนพรัตน์เม็ดแรกก็จะต้องเป็นของข้า
1: แย่แล้วเจ้าหญิงเขมักสอนไอ้พญาอินทรีย์ไกรสอนชั่วมันตั้งใจจะแย่งชิงมณีนพรัตน์ไปจากท่านแล้วนี่ข้าจะส่งข่าวบอกท่านอย่างไรดี
2: อีกสักครู่ติดตามชมพูลังกาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแวะเข้ามาช่วงเวลา

0: อันนี้จ๊อบชอบมากเลยนะครับกับช็อปคุ้มครั่งทุบไม่ยั้งปังทุกปอโอ้โหสนั่นมากเลยคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่ทุกบ้านต้องมีปัญหาแบบนี้มันกวนใจมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าตายายมาจนถึงรุ่นเรานะฮะใครที่บอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่มีฝนมีแมลงเยอะมันไม่ใช่มาแค่นั้นเพราะว่าฝนแมลงเสร็จปุ๊บความชื้นมันมาพร้อมกับไอ้พวกจิ้งจกพวกตุ๊กแกพวกสัตว์ที่มันติดตามกำแพงมันไม่ใช่มาแค่แบบว่าให้มันรำคาญแล้วก็กลัวอีนะคุณผู้ชมบางทีเนี่ยเขามากินแมลงเสร็จปุ๊บนะขี้ทิ้งไว้บ้างมีกลิ่นฉุนๆบ้างเอ้ยไอ้คันที่เอามือไปจับมันไม่ไหวจริงๆเอางี้ผมมีตัวช่วยตัวช่วยแบบไม่ต้องฆ่าแล้วผมไม่ต้องทำเองด้วยเพราะว่าคนเนี้ยเขาใช้จริงแล้วเขาบอกว่ามันเห็นผลจริงๆแม่นกสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะพี่จอมสวัสดีคุณผู้ชมใช้จริง
0: มีปัญหาเหมือนกัน
1: ใช่ใช้จริงซื้อเองจริงเขาบอกแล้วว่าได้ผลจริงเอาแบบไล่ไม่ต้องฆ่าฉีดบริเวณที่เราเห็นเนี่ยบอกตรงแม่นกถามหน่อย365วันเนี่ยเราเจอเขาไปแค่300กว่าวันแล้วจิ้งจกเนี่ยเจอตลอดพี่จอมเล่าอะไรเผอแม่เป็นคนไม่อยากแม่ไม่ฆ่าแล้วในบางทีเผอเป็นปิดประตูท
0: ั้
1: งแต่แล้วมาจริงๆมาเป็นแฟมิลี่มีไปบ้านไหนอ่ะน้องตุ๊กแกมากันเป็นแฟมิลี่ทุกปีที่เสียตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
0: คืออย่างนี้นะหลายคนบอกว่าค่า1เดี๋ยวมันก็โผล่มาอีกทีนี้ทำยังไงดีแม่นกเขาแนะนำบอกว่ามันจะมีตัวที่สามารถไล่ได้โดยที่แบบไม่ต้องไปแตะต้องเลยก็คือไอซาเจนตัวนี้แหละฮะ
1: ซาเจนตรงนี้เป็นสเปรย์ไล่จิ้งจกและตุ๊กแกนะคะแล้วก็สัตว์ลิ้น2แฉกเนี่ยแบบสมุนไพรเป็นนวัตกรรมในการอัดนะคะสารสกัดเข้าไปในกระป๋องแบบนี้แล้วก็เพียงแค่ฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นบริเวณที่เขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นตามมุมบ้านมุมห้องต่างๆแบบนี้แม่นกขอฉีดให้ดูนิดนึงได้ไหมเนี่ยตรงจุดเขาจะเป็นวิธีโคมแบบตรงจุดเงี้ยเล็งเป้าได้แต่ว่าเราไม่หมายความว่าไปฉีดตรงเขานะบริเวณที่เขาเดินตรงขอบกำแพงตรงขอบหน้าต่างประตูตามโรงรถถังขยะซึ่งตรงเนี้ยใช้ได้ผลแล้วหลายบ้านเขาใช้กันแล้วได้ผล
0: ถูกต้องนะครับใครที่แบบที่ผ่านมาเปิดหน้าต่างปุ๊บอุ้ยมีแต่ขี้จิ้งจกไล่นะฮะวันนี้เดี๋ยวมีวิธีไล่แล้วนะแต่มาดูก่อนคุณผู้ชมซาเจนตัวนี้จริงๆแล้วในอินเทอร์เน็ตนะครับรวมถึงทางแบบพวกออนไลน์ขายดีมากตามห้างเขาขายขวดหนึ่งนะคุณผู้ชมดูนะ1ขวดเขา399นะฮะแล้วเคยจัดโปรโมชั่น3ขวด999บาทแต่ช็อปคุ้มข้างนี่มันไม่ข้างไม่พอแม่อ่
1: ะมันต้องข้างกว่านี้อ่ะดันไปดูเลยว่
0: า
1: โปรใหม่วันนี้เอาบอนไปเลยมั
0: ้ย
1: 3กระป๋องรับเพิ่มอีก3กระป๋อง6กระป๋องและแถมสเปรย์ไล่หนูหน้าฝนแบบนี้ครัวไทยบ้านเราเนี่ยเอาไปเลย7กระป๋องราคาไม่ถึง1,000
0: 7กระป๋องนี้แม่นกบอกให้จ่ายราคาเดิมคือ999ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ตกกระป๋องละ100กว่าบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับฉะนั้นจองสิทธิ์ก่อน02817 9925แคปหน้าจอไว้นะครับว่าจะได้7กระป๋องแบบนี้แล้วค่อยจ่ายตามแบบไม่มีค่าจัดส่งนะเรามีแค่100เซตเท่านั้นจองสิทธิ์ของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังแต่เดี๋ยวก่อนแม่
1: จ้า
0: ไอ้กระป๋องนึงเนี่ยมันใช้ได้นานไหมนะ
1: กระป๋องนึงสำหรับแม่นกเฉลี่ย1เดือน
0: Oh.
1: นะจริงๆเพราะว่าอาทิตย์แรกเราก็จะฉีดแบบซ้ำๆวันเว้นวันวันเว้นวันแบบนี้แล้วก็สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3นานๆทีนึกได้ก็แค่ฉีดครั้งละ2วัน3วันแค่นั้นไม่ต้องฉีดเยอะฉีดแค่ไล่ให้เขาไม่มาบริเวณที่เราฉีด
0: ตายแล้วสวรรค
1: ์ไป
0: สวรรค์ทรงโปรดมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชม
1: ควรไง
0: คุณผู้ชมขอโทษนะทรงโปรดเนี่ยตอนนี้ออกไป5เซตแล้วนะฮะหกเซตนะฮะ
1: ขายดี
0: ผมเชื่อว่าหลายคนมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันอ
1: ่
0: ะเอางี้แล้วกันนึกภาพตามจ๊อบนะเดี๋ยวจ๊อบขอไล่จิ้งจกเนี่ยนะเวลาที่มันอยู
1: ่วันนี้เธอพาแขกรับเชิญมาด้วยเหรอ
0: ใช่อันนี้ไม่ได้มาแค่2ตัวนะเขามีลูกมีหลานก็อยู่ในซอกตามแต
1: ่สมมติคุณแม่ฉีดอ่ะค
0: ุ
1: ณแม
0: ่
1: ต้องการฉีดตรงบริเวณแนวที่เขาจะอ่านเนี่ยเขาเริ่มมาที่หน้าบ้านแล้วแหละปาด
0: อ่
1: ะปุ๊บเห็นปะเอ้า
0: วิ่งหนี
1: อันนี้เราไม่ได้ฆ่า
0: จิ้งจกหนีไป
1: แต่หมายความว่าเขาจะวิ่งหนีไปซึ่งปกติแม่นกทำแบบนี้คือยิ่งนกนะอยู่คอนโดจ้ะวงกบหน้าต่างเนี่ยบางทีก็จำเข้ามาในห้องก็ต้องฉีดไล่ตั้งแต่ฉีดไล่เขาก็จะออกไปไม่ต้องมานั่งเก็บเหม็นของเขาเนี่ยมันสกปรกไง
0: คือผมเห็นภาพแล้วถ้าเกิดคนที่แบบว่าที่ผ่านมาไล่ยังไงมันก็วิ่งเข้าหาตัวฉันเองไงเอานี้ฉีดไปแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ฉีดมาอย่างแรกคือกลิ่นหอมกลิ่นเปเปอร์มินต
1: ์ถูกต้อง
0: แต่ว่า
1: สมุนไพรไง
0: แม่ผมสูบเข้าไปเต็มๆเลยเมื่อกี้
1: พี่จอบรู
0: ้ป่ะ
1: ไม่เป็นอันตรายเพราะว่าเป็นสเปรย์สมุนไพรที่ไม่ใช้เคมีและอย่างนึงคือเป็นกลิ่นที่เราชอบคนชอบแต่ว่าจิ้งจกไม่ชอบตุ๊กแกไม่ชอบและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะพี่จอบ
0: ฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่นะครับผมแนะนำนะฮะ1กระป๋องนะถ้าเกิดว่าใช้แบบว่าใช้ตามไอ้นกบอกนะ
1: อาทิตย์
0: แรกวันเว้นวันอาทิตย์ที่2ก็ 3-4 วันทีแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆกระป๋องนึงได้เกือบเดือนนะหรือเดือนนึงนะฮะวันนี้6แถมอีก1สำหรับเอาไว้ไล่หนู999บาทเท่านั้นเอง ไม่ต้องมานั่งไล่เองไม่ต้องฆ่า
1: ขอบอกเลยนะปูนี้เป็น

0: ที่ไม่เคยจัดมาก่อนแล้ววันนี้คือราคาดีที่สุด999บาทสำหรับแม่นกรีบโทรมาก่อน02-817-9925
1: ทั้งหมดเนี้ยนะเราอยากจะให้เห็นว่าคุณผู้ชมเซิร์ชก็ได้มันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดเลยจริงๆแล้วคือซาเจนไม่ได้เพิ่งเกิดใหม่นะฮะอยู่มานานมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดและที่สำคัญคือมันโปรที่ดีที่สุดก็คืออยู่ในรายการนี้นะ
0: และช่วงนี้เป็นโปรที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้อยากให้โทรมาเพราะว่าปกติถ้าไปซื้อแยกข้างนอกหาวิธีอนุว่าคนเป็นแม่ตั้งแต่ยายเราอะไล่จริงจกกันมาเป็นสัตวันแล้วก็ไม่เคยสำเร็จกับเขาแบบนั้น
1: แล้วก็อันนั้นมันก็ช่วยได้แหละเพราะฆ่าไง
0: พี่จอ
1: บแต่ว่ามันไม่ได้ฆ่าแค่แมลงมันเหมือนฆ่าคนอยู่ไปด้วยนะแม่
0: ต้องถามหน่อยพี่จอบจำได้ไหมสมัยก่อนยายส้มหรือว่าคุณแม่เวลาจะฉีดอะไรที่เป็นยาฆ่าแมลงเขาต้องเอาหนูกับพี่สาวออกมาก่อน
1: ทุกคนต้องออกนอกบ้านก่อน
0: คนหยุดไม่ได้สัตว์เลี้ยงอยู่ไม่ได้เราต้องฉีดเพื่อยังยาฆ่าแมลงดังนั้นน่ะแบบนี้จะปลอดภัยมะใช้แล้วปลอดภัยกับเราและสัตว์เลี้ยงและยั่งยืนกว่าคือไล่และคือให้ถาวรเลยเขาจะไม่ต้องหมาย
1: ฉีดปุ๊บมันไม่เขาเนี่ยไม่เป็นอันตรายกับคนที่ใช้ฉะนั้นเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเอาให้เห็นหน้าจอด้วยนะฮะจะได้รู้ว่าเป็นโปรโมชั่นของรายการช็อปคุ้มครั้งนี้3กระปุกแถมเพิ่มอีก3กระปุกสำหรับตัวไล่ตัวจิ้งจกแก่
0: ตุ๊กแกจ้ะ
1: และแถมเพิ่มอีก1เป็นอันนี้เป็นไล่หนูเหรอ
0: ไล่หนูนกพ่อนาแม่พ่อหรือว่าคุณตาคุณยายที่อยู่ต่างจังหวัดจะชอบมากเลยไปฉีดตามท่อตามสวนที่เราเดินนี่แหละฉีดเอาไว้ยิ่งช่วงหน้าฝนฉีดเลยไล่ไปเนี่ยคือเขาจะไม่มาตรงบริเวณนั้นเลยแล้วก็จ่ายเพียงแค่999บาท7กระป๋องนี้ใช้ได้นาน02-817-9925
1: บอกก่อนนะว่า
0: ง่าย
1: ณวันนี้ค่าส่งยังไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะฉะนั้นโทรมาจองไว้ก่อนนะครับผมเอาพูดจริงนะผมเห็นแบบนี้แล้วขนลุกจริงๆนะ
0: พี่จ๊อบอยากขนลุกเพราะว่าเขาก็เป็นสัตว์ที่เกิดบนโลกใบนี้แต่ว่าเราไม่อยากให้เขามาอยู่กับเรา
1: แต่
0: พี่จ๊อบคิดดูนะนอนในห้องนอนเปิดประตูกลับมาบ้านปุ๊บอ้าวมาถึง
1: นี่มันมาอีกแล้วอ่ะ
0: กระโดดมาจะแถวหมอนทำไงก็ฉีดแบบนี้
1: จริงจบอะไรนะลูกอะไรนะไม่ชอบกินเลยไม่ชอบจังเลยไปดีกว่า
0: เขาก็จะวิ่งหนีไปหมายความว่ายังไงนกเคยเจอมาก่อนหลายๆคนต้องไล่จริงจบตุ๊กแกให้ลูกเราอ่ะเพราะเราเป็นแม่แต่เราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเราทำแบบนั้นตลอดไม่ได้เอาซาเจนนี่แหละไปใช้และฉีดในห้องครัวห้องอาหารก็ได้เพราะว่าอะไรจิ้งจกชอบมากินอาหารถังขยะนี่นะต้องฉีดรอบๆเลยแล้วเขาจะไม่มา
1: เคยได้ยินคำนี้ไหมแม
0: ่
1: ที
0: ่
1: เขาบอกว่าบางคนบอกกินน้ำแล้วมึนๆปวดหัวแต่ว่าไปกินน้ำลายจิ้งจก
0: ไอ้จริงว่า
1: เคยได้ยินนะ
0: อันนี้
1: แปลว่าจิ้งจกอ่ะมันเข้ามากินอาหารที่เราทิ้งไว้อยู่อ่ะ
0: พี่จอมไม่อยากเล่าให้ฟังสมัยก่อนตอนไก่ลวนวันไหว้เจ้าเสร็จแล้วแบบเชงเม้งอ่ะป้าป้าลวนไว้อ่ะแล้วนกก็หยิบขึ้นมาเอาเข้าปากเอาขี้จิ้งจก
1: นั่นแหละเห็นไหมล่ะเขาอยู่กับเราแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆผมเช็คนิดนึงนะครับตอนนี้เลยครึ่งทางแล้วนะฮะ
0: ว้าว
1: 100เซตตอนนี้เราเหลือแค่40กว่าเซตเท่านั้นนะฮะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าคุณจะต้องซื้อถ้าเกิดว่าคุณไม่ซื้อเนี่ยเขาเนี่ยชีวิตคุณจะต้องแบบมอดไหม้ไม่ใช่แต่มันคือความอึดอัดอยู่ข้างในมันคือความปวดใจว่าเราไล่มันเท่าไหร่ก็ไม่ไปไอ้คันจะให้เราฆ่ามันก็ไม่ได้ไอ้คันจะให้เราจับมันมันไม่ไหวจริงๆฉะนั้นเอาซาเจนตัวนี้ไปย้ำฉีดทีเดียวแม่นกบอกว่าไงนะฉีดตรงจุด
0: ตรงจุด
1: หมายถึงว่าไงแม
0: ่บันเลงตรงเป้าหมายแล้วอยากจะฉีดแบบปื๊ดๆตรงเนี้ยฉีดให้มันแบบเข้าไปตรงมุมบ้านลงรถลงครัวมี7กระป๋องแบบนี้บอกเลยว่าฉีดได้หมดยิ่งนะสัปดาห์แรกฉีดวันเว้นวันสัปดาห์ที่2ที่3เนี่ยฉีดกำลืมแค่2ถึง3ครั้งนึกได้ก็ฉีดเอาเป็นกลิ่นให้เขาจำเขาจะไม่เดินเข้ามาในบ้านเรา
1: ทั้งหมดทั้งมวลย้ำนะไอ้กระป๋องที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยกลิ่นเป็นกลิ่นสมุนไพรเปปเปอร์มินต์หอมสดชื
0: ่
1: น
0: หอมด้วยเธอ
1: ฉีดเสร็จปุ๊บคนอยู่ได้สบายใจเพราะว่าเนี่ยฉีดในรายการตอนนี้ในสตูเราหอมไปหมดแล้วนะฮะ
0: พี่จ๊อบ
1: จิ้งจกหนีไปแล้วนะฮะ
0: อันนี้นึกถึงนะเวลากินข้าวกับลูกสาวอยู่ตรงห้องครัวจิ้งจกวิ่งมายังไงอ่ะฉันฉีดไล่ก่อน
1: ฉีดไล่ทางนั้น
0: แล้วทุกคนนั่งกินข้าวได้อยู่คนหอมแต่จิ้งจกตุ๊กแกไม่ชอบไม่ไป
1: การันตีนะครับผมฉีดครั้งแรกเห็นผลแน่นอนเลยทีมงานเอาไปฉีดปุ๊บเนี่ยจิ้งจกวิ่งหนีไล่เลยแต่ว่าครั้งที่สองถ้ามันยังจะแยบเข้ามาอีกฉีดตามที่เดิมเซตนี้ที่ให้ไป1กระป๋องใช้ได้เดือนกว่าฉะนั้นเนี่ย6กระป๋องสำหรับไล่จิ้งจกเท่ากับว่าใช้ได้6เดือนแถมไล่หนูไปให้อีก1นะครับแคปหน้าจอไว้999บาทเอง
0: ต้องรีบโทรมา02-817-9925ยามว่าโปรนี้จัดให้เฉพาะรายการนี้จริงๆ
1: เอาวันนี้ขอบคุณแม่นกด้วยนะฮะผ
0: ู้
1: ใช้จริงนะครับผมเอาสิ่งดีๆมาฝากนะครับคุณผู้ชมโทรมา02-817-9925เดี๋ยวเอาไปส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจอบกับแม่นกลาไปก่อนสวัสดีจ้ารับรองจิ้งจกหนีแน่นอน

0: นี่ให้กูถามนี่ท่อนเป็นอย่างเขาต้องเฝ้าไปหาบักลิงอีหมูปลาบักกระรอก
1: ก็เพราะว่าเราต้องให้เจ้าลิงนำหมูป่าไล่กระรอกเป็นผู้อัญเชิญพระช้างคุลี
2: เราห้อเป็นยังต้องเฮ็ดพิธีอัญเชิญองค์พระช้างคุลีนั่นมา
1: พระช้างคุลีองค์พระพุทธสัตว์แห่งนาคเนี่ยคือผู้ที่สามารถทำพิธีนำมรกตเข้าไปซุกซ่อนไว้ในร่างกายของมนุษย์ครึ่งช้างซึ่งก็คือนายพนา
0: ฮะเอามรกตไปซ่อนไว้ในร่างกายของพนาเนี่ยนะ
3: เพราะมณีนุภาทั้ง9มีพลังทำลายล้างสูงมากไม่ว่าจะเป็นชาวเมืองบางบทหรือคนในเมืองมนุษย์ก็สามารถถือครองมณีได้เพียงคนละ1เม็ดเท่านั้น
2: เอาแล้วคันกูล่องถือมณีนุภาท2ก่อนพร้อมๆกันเด
3: ้พลังของมณีนุภาทก็จะทำให้ร่างของแกแหลกสลายและตายในทันทีอยากจะลองไหมไรเมฆ
4: เป็นผู้ยากตายอ่ะ
0: เออคือแต่พวกเราก็มีกันตั้งหลายคนนะหนูเข็มนี่เราก็ช่วยๆกันถือมณีนุภาทไว้คนละเม็ดได้มั้ยล่ะน่าจะดีนะพวกลุงนี่นะยินดีที่จะเสี่ยงตายเพื่อช่วยหนูเข็มกันทุกคนเลยใช่ไหมเมฆใช่ไหมแพท
1: ไม่ได้มณีนพรัตน์ทั้ง9เป็นของสำคัญแห่งเมืองบางบทสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดที่จะเก็บมณีนพรัตน์ทั้ง9ได้ก็คือคาถาวุธซึ่งตอนนี้อยู่กับผู้อินทรีย์ชั่ว
3: เข็มเลยต้องใช้ร่างกายของผู้ที่มีสายเลือดผสมระหว่างชาวเมืองบางบทกับคนในเมืองมนุษย์เพื่อเก็บรักษามณีไว้ชั่วคราว
5: ก็คือร่างของพี่พนางแล้วเธอจะรู้ได้ไงเข็มว่าถ้ามณีนพรัตน์เข้าไปในร่างพี่พนาแล้วพี่พนาจะไม่ตาย
1: ไม่ตายหรอกเพราะกายของนายพนานั้นมีสายเลือดของชาวเมืองมนุษย์และชาวเมืองบางบดไหลเวียนสอดประสาทกันอยู
5: ่แต่เรื่องนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะมันอาจจะเป็นแค่นิทานที่เล่าต่อกันมาก็ได
0: ้เฮ้ย
6: คิดว่าข้าจะยอมปล่อยพวกเจ้าเอามรกตของข้าไปง่ายๆงั้นเหรอ
7: ทุกคนเตรียมวิ่งเราต้องรีบกลับไปหาพี่กระรอกพี่หมูป่าพี่ลิงให้ไวที่สุดไปเร็ว
8: เร็ว
9: พ่อไป
8: ปิ่ง
9: แล้วแล้ว
6: พวกเจ้าหนีข้าไม่พอหรอกกลับมา
10: อีปีศาจไล่มันตามมาแล้วเขามาตามข้อท่านนี่มันข่าวตายหมดแล้วอะไรเนี่ย
6: รีบวิ่งเร็ว
11: ไ
6: ม่ไม่นี่มันตัวบ้าอะไรอย่างเนี้ย
3: มันพยาอินเซไกสอนท่านปู่ของเข็ม
12: เราได้เจอกันสักทีนะเข็มอักษรล้านนักของปู่ส่งมรกตมาให้ปู่ท่านล้านนัก
6: นี่ไออินเซตัวนี้ก็จะเอามรกตเหมือนกันเหรอ
12: ระวังประจามเจ้าไว้ด้วยอย่างมนุษย์ชั้นต่ำถ้าคือพยาอินเซชั้นสูงปู่กรองยินยันปักศิลป์นครเข็มอักษรล้านนักเจ้าไม่อยากให้พระพงศ์อินทรีย์ของเราเป็นใหญ่อยู่เหนือผู้ใดหรือหากปู่ที่เป็นพญาอินทรีย์และเจ้าซึ่งเป็นอินทรีย์ครึ่งงูร่วมมือกันก็จะไม่มีผู้ใดในเมืองบางบดเอาชนะเราได
6: ้ตั้งแต่วันที่พวกอินทรีย์สังหารพญางูชลธรท่านตาของเข็มยึดดินแดนอุรคานครไปจากท่านแม่นรินและสาปท่านพ่อคำผายกลายเป็นหินเข็มก็ไม่เคยนะว่าพวกอินทรีย์คือเผ่าพงศ์ของเข็มอีกต่อไปและท่านก็ไม่ใช่ท่านปู่ของเข็ม
12: เข็มอักษรที่ปู่ทำไปทั้งหมดก็เพื่อให้พระพงศ์อินทรีย์ของเราได้ขึ้นเป็นใหญ่มีอำนาจอยู่เหนือผู้ใดเจ้าจงร่วมมือกับปู่แล้วส่งมรกตมาให้ปู่เถิดล้านนัก
6: เข็มเกิดมาเป็นผู้ที่มีสายเลือดผสมอินทรีย์ครึ่งงูเป็นผู้ที่มีพละกำลังและอำนาจเหนือกว่าชาวเมืองบางบททุกผู้ทุกตนและถ้าผู้ที่มีอำนาจเช่นเข็มเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและนึกถึงแต่อำนาจชาวเมืองบางบทตาดำๆเขาจะอยู่กันยังไง
12: มีแต่ผู้ขัดเขาว่ามันยาเท่านั้นที่คิดเช่นนี้แต่จงจำคำสอนของปู่ไว้ให้ดีเข็มอักษรผู้ที่คิดถึงแต่คนอื่นเช่นเจ้าจะมีวันในกุมอำนาจและขึ้นเป็นใหญ่ข้าต้องการเป็นใหญ่ข้าไม่จำเป็นต้องเห็นหัวผู้ใดนึกถึงแค่เป้าหมายและทำทุกอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายเท่านั้นใครที่ขวางข้าต้องสังหารมันทั้งหมด
7: แม้กระทั่งเข็มอักษรที่เป็นสายเลือดเดียวกับท่านท่านก็ไม่เว้น
12: สายเลือดชั่วเช่นมันมันจะเก็บเอาไว้ทำไมในเมื่อมันไม่ยอมมอบมรดกให้กับข้ามันก็ต้องตายพวกเจ้าทุกคนก็ต้องตายทั้งหมดเพื่อที่ข้าจะได้ครอบครองมรดก
6: มรดกเป็นของข้า อยากคิดว่าท่านจะแย่งไปได้

0: ญาอินทรีย์ไกรสอน
1: เรื่องบ้าอย่างนี่ทางนาพญาอินทรีย์กระดักปีศาจผมเท่าตามมาอีกตายแน่พ่อเขาตายแน่เลย
0: เจ้าหญิงเขมรสอนส่งมรกตคืนไหมค่ะ
2: ไม่ได้มรกตต้องเป็นของข้าเท่านั้นส่งไหมข้าบัดเดี๋ยวนี้เขมรสอน
3: ไม่เข็มนี่เธอทำอะไรสักอย่างสิเดี๋ยวพวกเราก็ตายกันหมดเหรอเข็ม

0: นางถวันปลายทางนู้นเป็นอย่างไรบ้างพวกเจ้าเข็มเราทำไมไม่กลับมาด้วย
1: ตอนนี้เจ้าหญิงเข็มอับสอนกำลังเจอศึกหนักเพราะพญาอินทรีไกรสอนดักอยู่ที่น้ำตกเบญจอัมพุเพื่อแย่งชิงมรกต
2: ว่าอย่างไรนะ
3: เกิดเรื่องใหญ่แล้วสิ
4: โอ้ยไข่เป็นห่วงเข็มแต่ไรเพ่งเจ้านายไปเลย
5: นั่งถวันซอยน้ำพวกไข่ไปหาเข็มตอนนี้ได้ปะ
1: นั่นแหละที่ข้ามาพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าช่วยรีบตามข้ามาเถิด
5: ไป
6: โอ้มีหกวิหารปักศรีปักษาสกุลนี้สกุลนั้นทวิชิชาก่อนเดี๋ยวมนต์อำนาจแห่งปักศรีกิจท้าพญาอินทรีเจ้าเวที
4: โอมอัญเชิญเชิญเชิญมหาอัญเชิญกูจักอัญเชิญผีพายเข้ามากินโทงมาเยอผีพายมาเยอ
7: เฮ้ยหรือว่าเขาสิหอบมรกตแล้วก็หนีไปอีกทางดี
8: มันเป็นความผิดที่โง่มากเจ้าจะหนีไปไหนได้พญาอินทรีไกรสอนมันมีปีกแค่พริบตาเดียวมันก็ตามเจ้าไม่ได้แล้ว
4: โอ้ยหนีก็ไม่ได้สู้ก็ไม่ได้จะทำอะไรได้บ้างเนี่ยหรือจะต้องเอามรกตให้มันไปเลย
9: ใช่เราต้องเอามรกตให้พวกมัน
10: ฮะพนานี่จะบ้าหรือไงพนานี่พูดแบบนี้ฮะกว่าเราจะได้มรกตมาเนี่ยพวกเราเกือบตายกันทั้งหมดเลยนะแล้วนี่ถ้าจะยอมแพ้และยกมรกตไปให้มันแบบง่ายๆแบบนี้เราจะเสี่ยงตายแย่งมรกตมาทำไม
4: ท่านปีดาอย่าเพิ่งวุ่นวายเลยค่ะเข็มเชื่อว่าคุณพนาต้องมีแผนแน่ๆ
9: เชื่อใจผมนะเข็ม
4: นางปีศาจผมเทาพวกเจ้าอยากได้มรกตกันมากใช่ไหมงั้นก็มาเอาไป
11: นี่เข็มมึงเห็นป่าอย่างพวกมึงอีกดิ
4: เข็มก็ลำทำให้พวกเรารอดตายกันอยู่นี่ไง
12: ถ้าเจ้ามีอยากตายก็จงหลีกทางไปซะนางปีศาจผมเถอะมรกตไม่ต้องเป็นของข้าพญาอินทรีไกรสอนผู้ยิ่งใหญ
4: ่ไม่มีทางซะหรอกข้าคือผู้ที่ได้ครอบครองมรกตมา20ปีไม่ว่าจะเผ่าพงใดก็ไม่มีสิทธิ์มาแย่งชิงมรกตไปจากข้า
12: ถึงนั้นตกก็ตายซะเถอะพญางูจะทอนก็ยังสังหารมาแล้วเพียงแค่ปีศาจชั้นต่ำเช่นเต่าที่จะมาต่อกรกับข้าอย่างนั้นเหรอเจ้าคิดผิดแล้ว
4: ก็ลองดู
12: ยังปีศาจชั้นต่ำจะต้องตายในแสงสกุลนาแห่งข้าโอ้มีหกวิหารปักศรีปักษาสกุลนิสกุลนาทวิชิชาก่อนถึงวันอำนาจแห่งปักศรีท้าพญาอินทรีเจ้าเวหาข้าขอเชิญแสงกล้าแห่งสกุลนาเข้าเข็นข้าอริสัตรูตาย

0: เสียงอะไรเจ้าได้ยินหรือไม่นางแพง
1: ข้าหน่อยได้ยินเหมือนกันจ้ะเจ้านางแล้วไหนจะแสงสีเขียวที่สว่างวาบไปทั่วท้องฟ้านี่อีกมันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยจ้ะ
0: แสงสีเขียวมณีนพรัตน์ที่เปล่งประกายสีเขียวจะเป็นอื่นใดไม่ได้นอกเสียจากมรกต
1: หรือว่าเจ้าหญิงเข็มอักษรค้นพบมรกตแล้วจ้ะ
2: ข้าเก็บผลไม้เสร็จแล้วพวกเจ้าพาข้ากลับไปยังวิหารนคราชเดี๋ยวนี้
0: เคมักสอนเดี๋ยวเป็นอะไรเลยนะ
3: เป็นยังไงบ้างนาลินข้างนอกเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
0: เมื่อสักครู่ได้มีแสงสีเขียวสว่างวาบไปทั่วท้องฟ้า
3: ลำแสงสี

0: ศีวิษะข้าขอเรียกงูบริวารแห่งข้าผู้มีพิษจากเขี้ยวผู้มีพิษร้ายดุจพิษอาสีจงปรากฏกายณบัดนี้ข้าจะใช้งูบริวารของข้าไปสอบหาคำตอบว่าผู้ใดกันที่ได้ครอบครองมรกต
1: นั่นแผนบ่ายอย่างคงมีเข็ม
2: ฟังผมและคิดตามนะเมฆพญาอินทรีไกลสอนกับนางปีศาจผมเทาต่างก็อยากได้มรกตกันทั้งคู่แต่ถ้าเราเก็บมรกตเอาไว้กับตัวเราก็จะถูกปีศาจทั้งสองคนนั้นไล่ล่าต่อให้เรามีวิชาอาคมหรือว่าอาวุธพิเศษแต่กว่าชนะมันก็คงจะยากผมก็เลยให้เข็มนั้นโยนมรกตขึ้นไปบนฟ้าเพื่อให้คนโลภทั้งสองคนแย่งชิงกันเอาเอง
3: เป็นแผนที่ฉลาดมากแล้วพอพวกมันสู้กันเองเช่นนี้ก็คงต้องมีสักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ล้มตายส่วนอีกฝั่งก็คงต้องบาดเจ็บหนักและอ่อนแรง
2: พอถึงเวลานั้นเราก็จะสู้แค่ตนใดตนหนึ่งเพื่อแย่งชิงมรกตกลับมาดีกว่าสู้กับปีศาจทั้งสองตนโอกาสชนะของเราก็จะมีมากขึ้น
4: เป็นแผนที่ร้ายกาจไม่เบานะพนาพนานี่ฉลาดจริงๆลุงขอชื่นชม
5: ก็พอแบบนี้ค่ะแพทถึงรักพี่แพทถึงชื่นชมพี่พนาค่ะ
1: ตายกันหมดอยู่เลยนี่มาอ่อยผู้ใส่อยู
5: ่ไอ้เมย์ไอ้เนี่ยเราพูดมากคุณพนาคิดว่าใครจะชนะคะ
2: ใครจะชนะผมก็ไม่รู้หรอกแต่ถ้าถึงเวลานั้นผมจะทำทุกอย่างเพื่อชิงมรกตกลับมาให้ได้ไ
6: ไอก็บอกเจ้ายอมแพ้สิเดี๋ยวเจ้ากลับเหิมเกิมเป็นแค่ปีศาจชั้นต่ำไร้ข้าพี่จะมาต่อกรกับข้าพญาอินทรีผู้ยิ่งใหญ่จบของเจ้าก็คือความตายเท่านั้น
5: นางละวันเป็นไรข้ามาช่วยเจ้าแล้วนางปีศาจผมเทา

0: เขาแห่งข้าฤทธาแห่งนาทวันปลัย
1: ปล่อยข้าเจ้าไม่ยาตาก็จงปล่อยข้ามาเจ้านี้เจ้ากับข้ามีเรื่องอะไรบาดหมางต่อกัน
0: ใช่เราไม่มีเรื่องบาดหมางกันเป็นความจริงแต่ที่ข้าจำต้องพันธนาการท่านเพราะข้าปล่อยให้ท่านทำร้ายนางปีศาจผมเทาสายของข้าไม่ได้ที่ผ่านมาข้าทำชั่วกับเจ้ามามากเหตุใดเจ้าถึงยอมเสี่ยงตายเพื่อช่วยชีวิตข้าเช่นนี้เพราะข้ารู้ไงว่าเนื้อแท้ของเจ้าไม่ใช่คนชั่วช้าเหตุที่เจ้าทำผิดคิดชั่วเพราะเจ้าถูกความโลภเข้าครอบงำหัวใจ
2: โปรดเชื่อนางทวันปลัยเถิดนางปีศาจผมเทาจิตใจของคนเราล้วนไขว้เขวได้เพราะความโลภทั้งนั้นแต่เมื่อเรารู้ตัวเราก็ควรจะมีสติและดึงตัวเองออกมาแล้วความโลภก็จะทำอะไรเราไม่ได
3: ้อย่าไปเชื่อพวกมันตอนนี้พญาอินทรีย์ไกรสอนถูกพันธนาการเอาไว้เจ้าต้องรีบไปเอามรกตมาไปเอามรกตคืนมา
1: โอ้มีหงมีหนปักศรีปักษาสกุลีสกุลา
4: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
5: ไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์เรียกขึ้น 7.5% กับไดนามิกคลาวที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ถึง31สิงหาคมนี้
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเค

0: เฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
2: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A+ Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
3: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอด1ใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทย
5: นมแม่ช่วยประหยัด
6: ซื้ออะไรมาพี
7: ่ซื้อนมมาให้ลูก
6: นมอะไรอีก
7: อุ้ยนมแม
8: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
9: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
10: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
11: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์วันที่27-30สิงหาคมนี้
12: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
14: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
15: ลองชิมดูครับ
16: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
17: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
18: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
16: ผมเลิฟเลย
19: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
20: ปากสะอาด
21: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
22: ดีต่อเหงือกและฟัน
20: รสดีใช้ง่าย
21: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
22: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
23: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
24: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
23: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
24: ถ้ายอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่เจ
25: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
24: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จันป่ะ
26: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
27: มึงชอบกูไหมซันถ้ามึงชอบกูอ่ะกูพร้อมที่จะชนกับทุกอย่าง
28: กูรู้สึกดีนะที่มึงชอบกูแต่แบบนี้มันเรียกว่ากูชอบมึงไหมกูก็ไม่แน่ใจอ่ะ
27: มึงปล่อยให้กูจีบมึงแบบนี้ได้ไหมจนกว่ามึงจะแน่ใจอ่ะ
28: มึงเชื่อใจกูนะกูจะซัพพอร์ตมึงเอง
26: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25Give me more

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

พื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน

0: หายเถอะยันเท้าวันฉันต่ำ
1: เดี๋ยวนี้นะพี่ใหญ่อินทรีไกรสอนอย่าทำชั่วไปมากกว่านี้เลย
0: เอ็มักสอนแต่มันก็แค่สายเลือดต้องคำสั่งอย่ามองการมาสั่งสอนพญาอินทรีชั้นสูงเช่นข้าข้าจะสังหารพวกเจ้าทุกผู้ทุกตนวันนี้ข้าจะต้องได้ขอบครองมรกต
2: เราไม่ไปของเขา
3: น้างปีศาจของเทาเจ้าต้องไปชิงมรกตมาไปเอามรกตของเจ้าคืนมาเดี๋ยวนี
4: ้นางวิชาผมเทาท่านจำความรู้สึกตอนที่ท่านเป็นทหารกำลังถาวรได้หรือไม่ความรู้สึกที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาชิงมรกตไป
3: ไม่ต้องไปฟังพวกมันปล่อยให้มันตายขอแค่เราได้มรกตใครจะตายก็ช่าง
4: นักวิชาผมเผาท่านลองคิดดูให้ดีว่าท่านสูญเสียอะไรไปบ้างให้กับความโลภทั้งมิตรหายที่ดีทั้งสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบข้างท่านตั้งแต่ที่ท่านโดนความโลภครอบงำก็ไม่เหลือใครที่รักท่านเลย
1: โปรดทรงละทิ้งความโลภแล้วก็ไปเป็นผู้ดีที่สุดยักษ์ให้กับนะ
3: อย่าไปฟังพวกมันพวกมันหลอกเจ้าไปเอามรกตคืนมา

0: เราทำสำเร็จแล้วเข็มปีศาจผมเทายอมช่วยเราแล้ว
1: ในที่สุดเจ้าก็เอาชนะความโลภได้เสียทีพ่อคะทำไมพ่อพันบุญสองแล้วก็ไอ้เมฆไม่ไปช่วยเขาสู้ล่ะคะ
2: ปล่อยเขาไปหรือมีแต่ตัวประหลาดเสียงยังไปสู่มันอยู่หัน
3: ใช่ลูกไอ้เมฆมันพูดถูกนะนี่เราจะไปช่วยมันสู้ให้เสียแรงไปทำไมอะฮะจำแผนของพี่พนาไม่ได้หรือไงปล่อยให้มันสู้กันไป
4: แม่แล้วพ่อสู้กันแล้วมันก็ต้องมีไฟใดไฟหนึ่งตายอีกไฟหนึ่งก็ต้องแพ้อ่อนแห้งลงไปวันนี้มรกตก็ต้องเป็นของพวกเขาทั้งหมด4คน
3: ใช่แล้วผ่านบุญทรง
4: แม่ความสูงของท่านปีดานี่เสมอต้นเสมอปลายอีหลี
2: ไปไปพวกเจ้าคิดจะลุมข้าอย่างนั้นเหรอพวกเสกสวะชั้นต่ำไม่กลัวพวกเจ้าหรอกยิงแรงเข้ามาได้เลย
0: พวกเราปกป้องเข็มให้ถึงที่สุด
2: โอ้มยกโยนบักสีบักสาตะกุยตะกุย
1: นางพิสัตว์ของเทาเราต้องช่วยเหลือเจ้าหญิงเขียวอสรให้ได้ตอนนี้ในเมืองบางบทกำลังล่มสลายเพราะมณีนพรัตน์ถูกทำลายเจ้าหญิงเขียวสอนคือผู้ที่มีบุญที่จะมาตามหามณีนพรัตน์ทั้ง9และปลุกพลังแห่งคาถานพรัตน์ขึ้นมาอีกครั้งนางเกิดมาเพื่อช่วยเหลือทุกชีวิตในเมืองบางบทเราต้องทำให้นางได้ครอบครองมรกตที่ผ่านมาข้าโดนความโลภครอบงำจนไม่รับรู้สิ่งใดแต่ตอนนี้ข้าเข้าใจดีแล้วเจ้าหญิงเขียวสอนต้องได้ครอบครองมรกตข้าจะไม่ยอมให้มรกตตกอยู่ในมืออินทรีชั่วเช็คเช่นพญาอินทรีไกรสอน
2: เจ้าแน่ใจเลยปุยต้านฤทธิ์ของพญาอินทรีเช็คเช่นข้าได้ถึงนั้นปีศาจทั้งต่ำ
1: โอ้มันเชิญเชิญเชิญมหาอัญเชิญกูจักอัญเชิญผีพายเข้ามากินโทงมาเยอผีพายมาเยอทั้งผีพายหลวงตัวหน้าลายทั้งผีพายหายตัวหน้าด่างทั้งผีพายล่างและผีพายเทิงทั้งผีพายน้ำและผีพายฟ้ามึงจงมาขังอยู่ในเนื้อมึงจงมาเฮืออยู่ในคิ้วมึงจงมาสิงอยู่ในกายนับบัดไม้เถาแห่งข้าฤทธิ์พาแห่งนางเถาวัลย์ปะไล
2: พวกนักวิชาชั้นต่ำคิดจะมาบรรณาการข้าอย่างนั้นเหรอ
1: ชั้นต่ำหรือชั้นสูงหาได้วัดที่เผาพงไหมสิ่งที่วัดว่าใครคือชั้นสูงคือความดีต่างหากล่ะความดีจะช่วยยกระดับจิต

0: ให้สูงขึ้น
1: ข้าจะทำให้พวกเจ้าได้เห็นว่าพญาอินทรีเช่นข้ามีฤทธิ์เดชมากเพียงใดโอ้มีหกวิหารปักศรีปักษาสกุลีสมุนาสวิทิชากรหรือบนอำนาจแห่งปักศรีทิศทางพญาอินทรีเจ้าเวหาตะขอเฉินเสียงเพลียกแห่งสกุนาเขาเก่งกล้าอาลิศัตรู
2: สกุลนาของมันทำให้ข้าปวดห
0: ั
2: วแล้วก
0: ันอดทนไว้นะนางปีศาจลมเทาเราต้องช่วยเจ้าหญิงเขวาสอนให้ได
3: ้โอมนมาสนาคามหาเทวานาคินมหาเทวีสันติสันติปีติมหาลาภายะยะชัยยะสัสสะยะสะอุมะสวาหะนะมหา
4: เขียนมาสอนลูกสาวพ่อพ่อขอส่งแรงใจอำนวยอวยชัยให้ลูกเอาชนะความชั่วได้แล้วก็ได้ครอบครองมรกตนะลูกขอให้เขียนมาสอนยึดมั่นในจุดมุ่งหมายของนางฟ้าเพราะว่าลูกคือผู้ที่เกิดมาเพื่อสร้างความสงบสุขให้กับชาวเมืองบางบท
5: ต้องเห็นตอนนี้นางปีศาจผมเผากับนางถาวรปลายกำลังพนันการพญากิอินทรีย์กันสอนเอาไว้ได้เวลาแล้วที่พวกเราจะทำพิธีอัญเชิญองค์มชังคุลี
2: พี่ว่าเราต้องรีบมาแล้วเจ้าเข็มองค์มชังคุลีจะได้มาทำพิธีนำมรกตเข้าไปซุกซ่อนภายในกายของผู้ที่มีสายเลือดผสมระหว่างมนุษย์แล้วก็ชาวเมืองบางบท
1: ยูจะว่ายังไงนะนางหมูป่าในกระบวนการเข้มอักษรมีผู้ที่มีสายเลือดผสมระหว่างมนุษย์กับคนเมืองบางบทอย่างนั้นเหรอไหนเฮ้ยขบวนไหนเฮ้ยตอนออกมาเดี๋ยวนี
6: ้ข้านี่แหละผู้ที่มีสายเลือดผสมระหว่างมนุษย์กับชาวเมืองบางบทท
7: ีนี้ท่านคงกระจ่างใจแล้วสินะพญาอินทรีไกรสอนว่าถึงแม้เข้มจะไม่มีคาถาวุฒิเหมือนกับท่านแต่เข้มก็มีร่างกายของพนาที่สามารถรองรับพลังของมณีนพรัตน์ทั้งเก้าได้
1: นี่จะเผยตัวตนออกมาเช่นนี้ก็ดีข้าจะเรียนสังหารในมนุษย์เครื่องช้างผู้นี้เมื่อมันตายเจ้าก็จะไม่มีร่างของมันเอาไว้เก็บมณีมรบัตทั้งเก้า
6: ท่านแน่ใจหรือว่าจะสังหารข้าข้าผู้มีพลังดังดูดช้างสารหรือว่าข้าจะเป็นคนสังหารเจ้า
8: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
9: ์ปวดหัวไม่เลือกเวลา
10: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
9: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
11: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: เทพไทยเท่านั้นค
12: ่
11: ะ
12: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
13: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
14: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
15: ชนะแล้ว
16: อีกสักเกมไหม
14: ใหม่ Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
1: เก่าเหรอ
17: ไม่เก่าซาดินครับ
1: เปิดซะดีมั้ย
17: มาดิ
18: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
19: จำออกไหมปะเทมมาร์ครายชื่อทุกชื่อที่กูพูดไปอ่ะเคยเป็นคนคุยกับดีหมดเลย
16: ก็ไอ้หมอนั่นมันบ้าก็เวลามีใครมาจีบแม่งนะมันจะทำตัวแต่กูคนนั้นทันที
4: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
16: ถ้าครบ21วันเนี่ย
4: ไปเข้าห้องเลยปะ
5: คนบ้าอะไรก็ไม่รู้เหมือนขาดความอุ่น
8: แม่งเรียกว่าเดทตรงไหนวะวันๆแม่งจ้องแต่รูป
19: การปรับตัวน่ะมันไม่ใช่เรื่องบ้าเลยเว้ย
4: ตกลงมาเป็นอะไรกัน
5: จะบอกว่าการรอเล่นกับความรู้สึกคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดา
19: มึงต้องการที่จะเปิดใจให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตมึงจริงๆอ่ะมึงจะปล่อยให้อะไรอะไรมันเป็นไปตามความเคยชินของมึงไม่ได้นะเว้ย
15: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้ตอนแรกเวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
17: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
20: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
17: เพราะเราปิดผมขาว
20: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
20: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
17: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
1: เริ่มกันทุกสายเลือดผสมถ้าเจ้าคิดว่าจะต่อสู้กับข้าได้ลองดูโอ้มีหกมีเหินปักศรีปักษาสกุลีสกุณาสวิทิชากรหรือมวลอำนาจแห่งปักศรีที่ชาพญาอินทรีย์เจ้าเวหาข้าขอเชิญเสียงเพลียงแห่งสกุณาเข้าขึ้นข้าอาริศัตรูข้าพวกเจ้าไม่อยากตายเพราะเสียงเพลียงแห่งสกุณาของข้าก็จงปล่อยข้าเดี๋ยวนี้อีพวกพลุจันตำ
0: หลังก็ได้ข้าไม่ยอมให้ท่านได้ครอบครองมรกตหรอกพญาอินทรีย์ชั่วจงรีบทำพิธีเชิญพระชาคุลีเถอะ
21: บอมนมัสการ
22: พระชาคุลีสวะนมหาข้าขอนมัสการแด่องค์พระชาคุลีพระโพธิสัตว์แห่งนาค
21: ขอพระองค์จง
22: มาอำนวยอวยชัย
21: ให้แก่พวกข้าทั้งหลายด้วยเถิด
1: พระชางกุลีเหตุการณ์ในครั้งนี้หาใช่กิจของท่านไหมท่านเป็นเทพก็ควรจะอยู่โซนเทพไม่สิทธิ์มายุ่งเกี่ยวกับกิจทางโลก
23: ดังเช่นที่ท่านว่ามาก็ถูกแล้วแต่ครั้งนี้คนที่มีความดีในจิตใจทั้งเจ้าหญิงเข็มอับซ้อนและนายพนากำลังตกที่นั่งลำบากเราผู้เป็นเทพผู้ที่มีกิจให้ดำรงไว้ซึ่งความดีคงนิ่งเฉยไม่ได้เพราะถ้าเรานิ่งเฉยไม่ทำให้เห็นว่าการทำดีย่อมได้ดีก็คงไม่มีผู้ใดเชื่อมั่นในความดีได้อีก
1: แต่ท่านกำลังละเมิดกฎ
23: เรายินดีขอเพียงให้การละเมิดกฎของเราในครั้งนี้ทำให้ผู้คนยังคงศรัทธาในความดีต่อไปได้เวลาแล้วที่ข้าจะทำพิธีนำมรกตเข้าไปซุกซ่อนไว้ภายในกายของนายพนามนุษย์ครึ่งช้าง
1: ไม่ข้าไม่ยอมให้ท่านทำสำเร็จหรอก
23: แหวนหางช้างของเจ้าคือแหวนวิเศษที่จะคอยควบคุมพลังช้างสารในกายของเจ้าเช่นนี้แล้วแหวนหางช้างจึงจะสามารถควบคุมพลังของมณีนพรัตน์ทั้ง9ที่กำลังจะเข้าไปอยู่ภายในกายของเจ้าได้ด้วยเจ้าจงตั้งจิตให้นิ่งแล้วกล่าวตามข้าณมะพะทะโอมณมะหาคดชสารสวาหะ
24: ณมะพะทะโอมณมะหาคดชสารสวาหะ
23: อุอุอะมะคดชสารณมะสวาหะ
24: อุอุอะมะคดชสารณมะสวาหะ
23: ข้าคือบุตรชายผู้มีสายเลือดผสมแห่งช้างสาร
24: ข้าคือบุตรชายผู้มีสายเลือดผสมแห่งช้างสาร
23: ข้าขอไหว้วอนต่อเทพเจ้าแห่งช้างผู้เป็นใหญ่เหนือปวงช้างทั่วทั้งปวง
24: ข้าขอไหว้วอนต่อเทพเจ้าแห่งช้างผู้เป็นใหญ่เหนือปวงช้างทั่วทั้งปวง
23: ขอเทพเจ้าแห่งช้างได้โปรดประทานอนุญาตให้พลังแห่งมรกตเข้าไปอยู่ภายในกายมนุษย์ครึ่งช้างเฉกเช่นนายพนาด้วยเทอญ
24: ขอเทพเจ้าแห่งช้างได้โปรดประทานอนุญาตให้พลังแห่งมรกตเข้ามาอยู่ในกายมนุษย์ครึ่งช้างเฉกเช่นข้าด้วยเถิด
1: ไอ้ข้าไม่ยอมให้ท่านทำมรกตเก็บเอาไว้ในกายมนุษย์ครึ่งช้างเด็ดขาด
24: นาคจสารนามะสวะหะข้าคือบุตรชายผู้มีสายเลือดผสมแห่งช้างสารขอไหว้วอนต่อเทพเจ้าแห่งช้างผู้เป็นใหญ่เหนือปวงช้างทั่วทั้งปวงขอเทพเจ้าแห่งช้างได้โปรดประทานอนุญาตให้พลังแห่งมรกตเข้ามาอยู่ภายในกายมนุษย์ครึ่งช้างเฉกเช่นข้าด้วยเถิดอุอุอะมะโคจสารนามะสวะหะ

0: นี้มรกตเข้าไปอยู่ในกายของนายพนาแล้ว
1: พี่อินทร์ไกรสอนท่านจะไม่มีวันได้ครอบครองมรกตอีกต่อไป
2: ทำไมเขาจะครอบครองไม่ได้เพียงแค่ข้าสั่งให้ในมรดกคุณช้างผู้นี้แล้วฉีกล่างมันทิ้งแล้วข้าก็จะครอบครองมรกตมันโคตรสารทำไมพละกำลังของมนุษย์ครึ่งช้างพวกนี้ถึงได้เพิ่มขึ้นมากมายมหาศาลความแค้นในคราวนี้ไปจัดการพวกเจ้าให้สาสมให้พวกเงินผสมฉันตำ

0: ้องปักสีปักษาแล้วมาด้วยมนต์อำนาจแห่งปักสีฤทธาพญาอินทรีย์เจ้าเวหาข้าขออัญเชิญแก้วสีดวงตาณแก้วมณีโชติมาแก้วไปชนอาแก้ววิเชียนโอแก้วประธรรมราชจงหนุนพลังอำนาจแห่งธาตุทั้งสี่ณมะพระธาตุณธาตุน้ำมะธาตุดินอาธาตุไฟอาธาตุลมจงกลับคืนสู่กายพร้อมสว่าง
1: ท่านพ่อ
0: ข้าต้องแช่เลือดในบ่อสกุลาเพื่อรักษาธาตุทั้งสี่ในกาย
1: เกิดอะไรขึ้นท่านพ่อทำไมท่านพ่อถึงมีสภาพอย่างนี
0: ้เขมังสอนเรื่องหลานชั่วมันได้มรกตไปซะละ
2: จริงเหรอท่านปู่ถ้าอย่างนั้นคือจริงข้าจะไปชิงมรกตกลับให้ท่านปู่เอง
0: จะชิงมรกตจากพวกมันไม่ได้ง่ายๆซะละ
1: ทำไมล่ะท่านพ่อในเมื่อมันไม่มีคาถาวุธเพื่อเก็บมณีนพรัตน์ไม่ใช่หรือ
0: แต่พวกมันมีสิ่งอื่นที่เก็บมณีนพรัตน์ได
1: ้ท่านพ่อนี่ท่านพ่ออย่าบอกว่าในขบวนเดินทางของเข็มอับสอนมีสายเลือดผสมระหว่างมนุษย์กับชาวเมืองบางบทอยู่หรือ
0: ถูกแล้วข้าเห็นมากับตามันคือไอ้มนุษย์ครึ่งช้างผู้ที่พละกำลังดูดช้างสารยิ่งตอนนี้มรกตเข้าไปอยู่ในร่างของมันก็ยิ่งทำให้มันแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นซะหลายเท่าทวีคูณ
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องรีบสังหารไอ้มนุษย์ครึ่งช้างผู้นี้ให้ได้โดยเร็วพอถ้ามันได้มณีนพรัตน์ครบทั้ง9เม็ดเข้าไปในร่างของมันพลังของมันก็จะเทียบเท่ากับคาถานพรัตน
2: ์คาถานพรัตน์เป็นอาวุธวิเศษที่มีพลังมากที่สุดในเมืองบังบดถ้าหากว่าไอ้มนุษย์ครึ่งช้างนั้นมีพลังเทียบเท่ากับคาถานพรัตน์ก็หมายความว่าจะไม่มีผู้ใดที่ต่อสู้กับมันได้
0: ใช่ต่อไปนี้นอกจากจะหาทางแย่งชิงมณีนพรัตน์ทั้ง9แล้วเป้าหมายสำคัญของพวกเราอย่างนึงก็คือสังหารไอ้มนุษย์ครึ่งช้างผู้นั้นซะเราจงจดจำใบหน้าของมันไว้ให้ดีโอ้มีหกวิหารปักศรีปักษาสกุลนี้สกุลนาทวิธิชากรด้วยมนต์อำนาจแห่งปักศรีฤทธาพญาอินทรีย์เจ้าเวหาข้าขออัญเชิญปีกทวิชาเผยความทรงจำแห่งข้าปรากฏใบหน้าอะไรสักตัวนี่แหละคือใบหน้าของไอ้นาพนามนุษย์ครึ่งช้างที่เจ้าทั้งสองต้องไปสังหารมัน

0: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
6: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
7: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
8: ว้าวเขาจะมา
9: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
10: ไม่มี
0: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
11: ลงเลยวันนี้ผิวสวยไว
12: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
13: ลูกใหม่ปะเนี่ย
14: เหมือนเดิม
15: เขาหมายถึงนี่ปลาแม็กเคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
16: นุ้ยสุจิราตัวแม่ของแท้พร้อมแชร์ทุกข่าว
17: เราเห็นใจแบบชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอ่ะว่าเราจะเอายังไงกันดีกับชีว
18: ิตบวมหน้าและมีเยอะมากคุณผู้ชมดิฉันไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงทุกคนนะคะ
16: ชมพู่ทันสิตาเฮฮาขาเมาส์พร้อมเล่าทุกมุม
17: งานนี้ไม่สนุกเพราะรางวัลใหญ่ไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนนะสิทีนี้หลายคนก็บอกว่าล็อกหรือเปล่า
16: และพิธีกรข่าวเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือ
19: แจ็คสีสุภางค่ะ
16: ข่าวแหกโค้ง 6:45 ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางช่อง CMM 25
3: ข่าวแหกโค้งพากันจื้อจังคอยจะทำความสัวเดี๋ยวเมาม
8: ันคู่นี้เองเหรอท่านปู
7: ่ข้าเคยต่อสู้กับไอ้มนุษย์ครึ่งช้างนี่แล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นข้าก็ได้แต่สงสัยว่าเหตุใดพละกำลังมันถึงมากมายมหาศาลเหลือเกิน
8: ที่แท้มันก็เป็นในพวกสายเลือดชั้นต่ำลูกผสมระหว่างคนกับช้างเอง
2: ทางเดียวที่เราจะแย่งชิงมณีนพรัตน์มาได้ก็คือสังหารไอ้พวกนี้ถึงช้างพวกนี้ซะเมื่อมันตายเขมสอนก็จะไม่มีร่างของมันเอาไว้เก็บรวบรวมมณีนพรัตน์อีกต่อไป
7: ข้าจะสังหารไอ้มนุษย์ครึ่งช้างพวกนี้ให้เองท่านปู่แล้วข้าก็จะนำมณีนพรัตน์ทั้งหมดกลับมามอบให้ท่านปู่ให้ได
0: ้ลูกๆและทุกคนในขบวนขอขอบพระคุณองค์พระชังคุรีเจ้าค่ะที่โปรดทำพิธีนำมรกตเข้าไปซุกซ่อนภายในกายของพนา
9: เจ้าก็สวมแหวนหางช้างเสียสิ

0: ายของเจ้าอีกด้วย
1: เจ้าเข็มทำไมเข็มนิ้วของเจ้าเข็มมีรอยร้าวอ่ะ
2: นั่นสิเจ้าคะองค์ประชังคุรีมันเกิดเหตุอันใดขึ้นเจ้าคะ
0: การที่เจ้าถอดเข็มเงี้ยวเพื่อกลายร่างเป็นอินทรีย์ครึ่งงูมันก็ทำให้เข็มเงี้ยวสูญเสียพลังเข็มเงี้ยวของเจ้าก็จะเกิดรอยร้าวเช่นกัน
3: แล้วแบบนี้เจ้าเข็มจะถอดเข็มเงี้ยวได้อีกหรือไม่เจ้าคะ
0: ถอดได้แต่เจ้าจะต้องถอดเข็มเงี้ยวเมื่อมีเหตุจำเป็นเท่านั้นเพราะหากว่าเจ้าเกิดถอดบ่อยเกินไปจะทำให้พลังของเข็มเงี้ยวนั้นลดลงเรื่อยๆจนแตกสลายไปในที่สุด
2: งั้นก็หมายความว่าถ้าเข็มเงี้ยวแตกสลายก่อนที่เราจะพบมณีนพรัตน์ทั้ง9พบเราก็จะไม่มีสิ่งใดนำทาง
0: ถูกต้องแล้วดังนั้นเจ้าจะต้องคิดให้รอบคอบว่าการถอดเข็มเงี้ยวของเจ้าแต่ละครั้งนั้นมันคุ้มค่าเพียงใดแล้วคุ้มค่าพอหรือไม่การละเมิดกฎของข้าในครานี้ทำให้พลังอำนาจของข้าถูกลดทอนข้าต้องบำเพ็ญภาวนาเพื่อให้มีพลังกลับมาดังเดิมต่อแต่นี้ข้าคงจะมาช่วยพวกเจ้าไม่ได้อีกนานแต่ก่อนไปข้าอยากจะมอบอาวุธให้กับเข็มอับสอ

0: าวุธชิ้นนี้ชื่อว่าทวนวงเดือนข้าขอมอบให้แก่เจ้าเจ้าคงไม่สามารถที่จะถอดเข็มเงี้ยวแปลงร่างเป็นอินทรีย์ครึ่งงูได้ตามเช่นเดิมแต่ในยามที่เจ้าต้องพบเจอกับอันตรายจงใช้ทวนวงเดือนเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าต่อสู้เพื่อความดีทวนวงเดือนเล่มนี้สามารถย่อและขยายได้ทุกเมื่อเพียงแค่เจ้าผสานกายใจให้เป็นหนึ่งเดียวกับทวนวงเดือนแล้วกล่าวคาถาโอมตุจจะสวาหะบริติตุติโอมจันทิจันทีโอมทวนแตกจันทะสวาหับโอมพาโพมหาพาโพสวาหุง
1: โอมตุจจะสวาหะบริติตุติโอมจันทิจันทีโอมทวนแตกจันทะสวาหับโอมพาโพมหาพาโพสวาหุงลูกขอขอบพระคุณองค์พระชังคุรีเจ้าค่ะที่เมตตาลูกจนลูกไม่รู้จะตอบแทนอย่างไรดี
0: เจ้าหญิงเข็มอับซ้อนขอให้เจ้าศรัทธาและเชื่อมั่นในความดีต่อสู้เพื่อความถูกต้องมีชีวิตอยู่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนี่ก็เป็นสิ่งที่เจ้าสามารถตอบแทนข้าได้แล้ว
1: ลูกขอสัญญาว่าลูกจะยึดมั่นในความดีตราบจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต
0: ข้าขออำนวยอวยชัยให้เจ้าสมมาตรปรารถนาทุกประการเทอญ

จ้าหญิงเขมอับซ้อนผู้มีจุดมุ่งหมายของนางฟ้าขอให้เจ้าจงเชื่อมั่นในคุณงามความดีมีชีวิตอยู่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นดังเช่นที่เจ้าได้กล่าวสัตวาจาไว้กับข้าเถิดแล้วเจ้าจะได้เห็นว่าการทำความดีนั้นไม่เสียเปล่าผู้กระทำย่อมได้รับสิ่งดีๆตอบแทนอย่างแน่นอน

0: พี่พนา
1: ข้าก็เป็นงูไอ้สีคามลูกชายข้าก็เป็นงูแล้วเจ้ายังจะกลัวงูอีกเหรอ
0: มันนี่มันล่างตีนี่นาไม่กลัวได้ไงเล่า
2: เจ้าไม่ต้องกลัวหรอก
0: สีคามนางแพงเขาส่งงูบริวารมาทำไมหรอ
2: ดูเหมือนว่าเจ้านางนาดินกับเท้าคำผาตรอนใจเอามากๆที่เห็นแสงสีเขียวสว่างไปทั่วท้องฟ้าเมืองบางบดแม่ของข้าน้อยก็เลยส่งงูบริวารมาเพื่อถามไถ่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอรับ

0: งูบริวารของข้าน้อยกลับมาแล้วจ้ะเจ้านางสีคามได้ให้เจ้าเข็มและนายพนาส่งสารผ่านงูบริวารมาจ้ะ
1: ท่านพ่อคำผาท่านแม่นารินจ้ะตอนนี้เข็มได้มรกตมาครอบครองแล้วนะจ๊ะมรกตถูกนำไปเก็บไว้ภายในการขุนพนาเรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนในขบวนเดินทางปลอดภัยดีแต่เหตุที่องค์พระชังกุลีละเมิดกฎเขามาช่วยเข็มทำให้พลังอำนาจขององค์พระชังกุลีถูกลดทอนลงหลังจากนี้ท่านคงมาช่วยเข็มไม่ได้บ่อยๆแล้วจ้ะแต่เข็มก็จะสู้จ้ะเข็มจะยึดมั่นในความดีเหมือนที่เคยได้สัญญาไว
2: ้ท้าวคำผากับเจ้านางนารินไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมสัญญาว่าผมจะดูแลเข็มด้วยชีวิตของผม
3: นารินเข็มอับสรลูกสาวของเราทำสำเร็จแล้วเข็มอับสรนี่ครอบครองมรกตอัญมณีเม็ดแรกได้แล้วทีนี้ก็เหลือเพียงแค่8เม็ดเข็มอับสรก็จะสามารถปลุกพลังแห่งคาถานพรัตน์ขึ้นมาได
4: ้ข้าดีใจกับลูกสาวของเราเหลือเกินคำผาตอนนี้ไปหน้าที่ของเราก็คือลักลอบเข้าไปในปักสินนครเพื่อไปชิงคาถาวุธมาให้ได้
1: ในที่สุดเข็มก็สมหวังเข็มได้มรกตมาครอบครองแล้ว
2: เข็มรวบรวมมณีนพรัตน์ทั้ง9เพื่อปลุกพลังของคาถานพรัตน์ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อไปปราบพวกอินทรีย์ชั่วเพื่อช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยชาวเมืองบางบทสิ่งที่เข็มทำเข็มทำเพื่อคนที่เข็มทักเข็มย่อมสมหวังอยู่แล้วคนทำสิ่งดีย่อมได้ดี
1: เข็มก็ใช่อย่างนั้นค่ะคุณพนาคะเข็มขอถามตรงๆนะคะคุณพนากลัวไหมคะ
2: กลัวเรื่องอะไร
1: ก็พญาอินทรีย์ไกรสรเขาต้องการครอบครองมณีนพรัตน์แล้วทางเดียวที่เขาจะแย่งชิงมณีนพรัตน์ไปได้นั่นก็คือการฆ่าคุณเข็มพูดตรงๆนะคะเข็มกลัวว่าคุณพนาจะถูกฆ่าเข็มรู้สึกไม่ดียังไงก็ไม่รู้ค่ะที่ทำให้คุณพนาต้องมาเดือดร้อน
2: เข็มยังเก็บภาชนะที่ผมให้ไว้อยู่หรือเปล่า
1: เข็มยังเก็บภาชนะพื้นนี้ไว้อย่างดีเลยค่ะ
2: งั้นอ่านข้อความบนภาชนะผมฟังที
1: มอบให้ผู้หญิงที่พนารัก
2: ผมมอบภาชนะพื้นนี้ให้กับเข็มแล้วก็เท่ากับว่าผมฝากหัวใจไว้ที่เข็มแล้วนะถ้าเข็มถามผมว่าผมกลัวไหมที่จะถูกตามฆ่าผมไม่กลัวเพราะผมเต็มใจที่จะใช้ร่างกายของผมรวบรวมมณีนพรัตน์ทั้ง9และผมก็ดีใจที่ผมจะใช้ร่างกายและหัวใจของผมทำเพื่อคนที่ผมรัก
1: คุณนะคะเข็มจะเก็บภาชนะผืนนี้ปราบจนทรมชัยจนสุดท้ายของชีวิตเลยค่ะ

0: าต้องขอบคุณพวกเจ้าทั้งสองนะนางปีศาจผมเทานางทวันประไลที่ช่วยข้าต่อสู้กับพญาอินทรีไกรสรจนทำให้ข้าได้มรกตมาครอบครอง
1: ข้าต่างหากล่ะที่ต้องขอบคุณพวกเจ้าที่มาช่วยข้าหลุดพ้นจากความโลภและได้สหายที่ดีอย่างนางถวันปลายกลับคืนมา
2: ข้ามองเจ้าไม่ผิดจริงๆเจ้าหญิงเขมอับสอนเจ้าคือผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความดีมีเมตตาและมีความรักอยู่เต็มหัวใจ
1: ตอนนี้ข้าได้เห็นและได้รู้ซึ้งแล้วว่าไม่มีสิ่งใดที่มีค่าไปมากกว่าความรักและมิตรภาพอีกแล้วข้ามีเรื่องอยากขอร้องพวกเจ้าอีกสักเรื่องได้หรือไม
3: ่เรื่องอะไรครับ
1: ข้าขอเป็นสหายกับพวกเจ้าได้หรือไม
3: ่ได้อยู่แล้วครับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเราคือสหายของกันและกัน
0: พ่อพวกตัวประหลาดแพททำใจไม่ลงหรอกนะคะที่จะเป็นเพื่อนพวกมันอ่ะ
4: คุณแพทก็เรื่องมากนะครับเป็นยังอ่ะบอกเหตุผลมาดูเป็นยังคือว่าอยากเป็นสหายกับปีศาจผมเท่าหรอกกับเทวันปะไรอ่ะ
0: นี่ไอ้แม่
4: มีอย่างอีก
0: พูดได้ไหมเนี่ยพี่พลาคะพี่พลาแพทไม่ได้พูดแบบนั้นเลยนะคะไอ้แม่มันแกล้งแพทค่ะแพทอยากเป็นเพื่อนกับทุกๆคนในเมืองบางบทเลยนะคะเป็นเพื่อนกันเยอะๆอบอุ่นดีพี่พนาไปไหนคะพี่พนาม
3: ินพี่ขอคุยอะไรด้วยหน่อยสิ
0: พี่พนามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะ
3: พอมินรู้แล้วว่าพี่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่ว่าพี่เป็นมนุษย์ครึ่งช้างเนี่ยพี่ถามมินตรงๆนะมินกลัวหรือว่ารังเกียจพี่บ้างไหม
0: ไม่เลยค่ะพี่พนาอย่าเข้าใจมินผิดนะคะมินไม่ได้กลัวพี่พนาเลยสักนิดแต่ที่มินมีท่าทางแปลกๆเพราะว่ามินยังทำตัวไม่ถูกอะค่ะ
3: แต่มินไม่กลัวพี่จริงๆใช่ไหม
0: พี่พนาขามินจะกลัวพี่พนาทำไมล่ะคะในเมื่อที่ผ่านมาพี่พนาดูแลปกป้องมินมาตลอดความรู้สึกเดียวที่มินมีต่อพี่ชายคนนี้คือความรู้สึกขอบคุณเท่านั้นค่ะ
3: พี่ก็ขอบคุณมินเหมือนกันนะที่ไม่กลัวหรือว่ารังเกียจพี่ไม่มองว่าพี่เป็นตัวประหลาด
0: มินรักพี่พนานะคะพี่ชายมนุษย์ครึ่งช้างของมินมินขออวยพรให้พี่พนาได้เจอกับพ่ออย่างที่หวังเอาไว้นะคะว่าแต่พ่อพี่พนาท่านชื่ออะไรนะคะ
3: แม่บอกพี่ว่าพ่อพี่ชื่อคาเชนเมื่อไหร่ที่เราถึงกุญชรนครเมืองแห่งช้างต่อให้ที่นั่นมีชาวกุญชรนครกี่คนพี่มั่นใจว่าพี่ต้องเจอพ่อพี่ให้ได
0: ้พี่พนาเป็นคนดีมินมั่นใจว่าพี่ต้องได้เจอกับพ่อคาเชนอย่างแน่นอนค่ะ

0: ขอบใจนะ
1: ระวังกั้งนะ
0: อร่อยอ่ะ
1: เจ้านี่กินเลอะเทอะยังกับเด็กเลยปากเลยหมดแล้วเนี่ย
0: เดี๋ยวฉันเช็ดเอง
1: ไม่เป็นไรข้าเช็ดให้ตั้งใจจะคืนผ้าผืนนี้ให้กับเจ้าแต่มันเปื้อนหมดแล้วข้าคงต้องเก็บเองก่อน
0: ไม่เป็นไรหรอกเอาคืนมาเถอะ
1: ไม่เป็นไร
0: เดี๋ยวฉันเอาไปซักเอง
1: ไม่เป็นไรว่าแต่ข้อความบนผ้าผืนนี้มันหมายความว่าอย่างไร
0: เอาคืนมาเอาผ้าฉันคืนมาสีครามสีครามสีครามฉันบอกให้เอาคืนมา
2: คุณมีนสีครามผ้ากับลงไปเห็นอย่างนี้ทันนะ
1: ข้ารู้แล้วข้าถามนายเพ็งกับนางดวงพวกเขาทั้งสองมาจากเมืองมนุษย์เหมือนกับเจ้าต้องรู้ความหมายแน่ๆนายเพ็งนางดวงช่วยอะไรข้าได้หรือไม่
0: สีครับไม่เอาสีครับ
3: ถ้าพื้นมีปากคำว่ามอบให้คุณซ้ายที่มิ้นตารัก
4: หนูมิ้นตรามอบให้ไอ้สีครามเช่นนี้ก็หมายความว่าหนูมินตรารักลูกชายข้าอย่าง
0: นายเห็นไหมทุกคนเข้าใจผิดหมดแล้วเนี่ยนายอธิบายไปเลยนะว่าเราไม่ได้รักกัน
1: ขอบคุณมากเลยเพลงดวง
0: เฮ้ยสีครามเอาคืนมาสีครามเอาคืนมาสีครามนี่นายปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะ
1: ในคราแรกข้ายังไม่รู้ความหมายของข้อความบนผ้าผืนนี้แต่ตอนนี้ข้ารู้แล้วข้าขอเก็บมันเอาไว้ได้หรือไม่แม่ต้นกระถิ่น
0: ฉันจะมอบให้ผู้ชายที่ฉันรักเท่านั้น
1: ข้าขอคืนผ้าผืนนี้ให้เจ้าก่อนในวันข้างหน้าข้าทำให้เจ้ามอบผ้าผืนนี้กับข้าเพื่อความเต็มใจ
0: ฉันไม่ใช่คนที่จะมอบผ้าชนะผืนนี้ให้ใครได้ง่าย
1: ๆแล้วเราจะได้เห็นกันไม่ต้องกระถิ่น

0: านบุญทรงตอนนี้มรกตเข้าไปอยู่ในตัวพันนาแล้วเราจะมีวิธีไหนที่จะชิงมรกตนั้นมาครอบครองได
1: ้เข้ากับเหตุคือจังพญาอินทรีย์เพิ่นเว้านั่นล่ะ
0: ข้าพันนาเหร
1: อแม่นแล้วท่านปิดาเขาขาคุณพระนาได้เข้ากับสิได้มานี่นพรัตน์แต่อาจสิบ่ได้ถึง9เม็ดถ้าเขาล่อให้อีกเข็มมันหาเพิ่มจีจัก 3-4 เม็ดแล้วค่อยหาทางขาคุณพะหน้าแค่นี้พ่อก็รวยแล้ว
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอมไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
3: ์สวัสดีครับสำหรับผู้ชมนะฮะเข้าสู่รายการข่าวแหกโค้งนะฮะวันนี้วันเสาร์นะคุณผู้ชมนะฮะแต่เชื่อว่าหลายคนที่ติดตามข่าวตั้งแต่เมื่อคืนนี้โดยเฉพาะใครที่อยู่แถวๆเจริญกรุงแถวๆคลองถมได้เห็นเหตุการณ์กันบ้างหรือเปล่าก
4: ับ
3: ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร
4: ์น่ากลัวมากเลยเน
3: า
4: ะ
3: โอ้โหคือมันน่ากลัวไง
5: ใช่ค่ะ
3: มันมืดๆไปหมดเลยแต่ควันสีแดงควันสีดำรวมไปถึงเปลวไฟสีส้มที่มันไหม้แบบชัดเจนมากๆครับ
6: น่ากลัวมากเลยนะ
7: ไม่พี่แล้วมันจะไปดับยังไง
6: มันเข้าไม่ถึง
7: เนาะการ เรามีอะไรเปลี่ยน
8: ตอนนี้เพลิงไหม้นะครับลุกลามออกมาด้านนอกแล้วนะครับลุกลามออกมาด้านนอกแล้วเนื่องจากไม่มีน้ำนะครับและไม่มีน้ำนะครับตอนนี้กำลังจะประสานรถน้ำ50เขตนะครับ
3: ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ระทึกข้ามคืนกันเลยนะฮะหลังจากที่มีการรับแจ้งว่าเนี่ยไฟไหม้คลองถมคือตึกสูงบริเวณนั้นเองเนี่ยหลายคนตกใจเลยเพราะว่าตอนแรกมันมีกลุ่มควันออกมาก่อนจะมีการออกไปดูที่หน้าต่างแล้วก็เห็นเป็นเหตุการณ์แบบนี้ก็ถ่ายคลิปกันเอาไว้นะคุณผู้ชมนะฮะโดยต้นเพลิงเนี่ยอยู่ที่ร้านค้าชั้น1ครับก่อนจะลุกลามนะฮะไปยังชั้นลอยเนื่องจากภายในพื้นที่เนี่ยก็มีสินค้าหลายประเภทที่มันเป็นต้นเพลิงนะฮะมันเป็นเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเครื่องไม้เครื่องมืออะไหล่ต่างๆครับทำให้มันมีเสียงดังระเบิดเป็นระยะด้วยโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับก็ได้มีการระดมกำลังจากหลายสถานีนะฮะเพื่อที่จะเข้าไปควบคุมสถานการณ์แต่ทีนี้เนี่ยตอนที่เข้าไปเจออุปสรรคครับเรื่องของความร้อนสะสมนะฮะทำให้โครงสร้างอาคารบางส่วนมันเริ่มเกิดการชุดตัวและควันที่มันลอยออกมาเองเนี่ยมันก็เป็นการผสมกันระหว่างควันพิษด้วยนะฮะที่มันฟุ้งกระจายเต็มพื้นที่ก็เลยต้องมีการระมัดระวังเป็นพิเศษครับปิดกั้นพื้นที่โดยรอบก่อนจะมีการระดมกำลังทุกหน่วยนะฮะช่วยกันดับไฟตั้งแต่2ทุ่มจนกระทั่งถึง5ทุ่มตอนแรกเนี่ยสามารถที่จะควบคุมเพลิงในวงจำกัดได้แล้วครับแต่หลังจากนั้นช่วงสักประมาณตีหนึ่งมีไฟเนี่ยปะทุซ้ำขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะฮะคราวนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการฉีดน้ำเนี่ยเพื่อเลี้ยงต่อเนื่องเอาไว้จนถึงกว่าตีห้าครึ่งจนกระทั่งสามารถที่จะควบคุมไฟเอาไว้ได้จนกระทั่งฟ้าสว่างครับพบว่าเจ้าหน้าที่นะฮะฉีดน้ำคอยเลี้ยงเอาไว้ตลอดทั้งคืนเพราะว่ามันมีความเสี่ยงในการปะทุขึ้นมาหลายจุดด้วยกันและที่สำคัญอุปสรรคสำคัญเลยคือไม่ใช่เรื่องของน้ำไม่พอแต่เรื่องของน้ำที่ฉีดเข้าไปไม่ถึงจุดเกิดเหตุครับเนื่องจากว่ามันยังมีอาคารบังเป็นผนังบ้างอะไรบ้างนะฮะบังเอาไว้เจ้าหน้าที่เลยจำเป็นต้องมีการนำรถแบ็คโฮลเปิดทางเพื่อที่จะเข้าไปฉีดน้ำครับรวมไปถึงโครงสร้างของอาคารที่เป็นเหล็กนะฮะเพราะมันเจอกับความร้อนที่มันสูงมากๆมันก็เกิดการซุดตัวครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังสูงสุดนะฮะรวมไปถึงเชื้อเพลิงครับทั้งพลาสติกแบตเตอรี่อุปกรณ์มือถือติดไฟง่ายลุกลามแล้วก็เกิดเป็นก๊าซพิษด้วยนะฮะเบื้องต้นครับทำให้มีคนบาดเจ็บเนี่ย11รายซึ่งก็เป็นอาสาสมัครดับเพลิงทั้งหมดนะฮะซึ่งตอนนี้แพทย์สามารถอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว10รายเหลือ1รายครับที่อาการค่อนข้างหนักนะฮะเพราะว่ามีการสูดดมควันพิษเนี่ยกว่าครึ่งชั่วโมงจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแต่ณตอนนี้ก็อาการคงที่รู้สึกตัวดีนะฮะ
5: โอ้โหนี่เข้าไปช่วยเขาเน
4: า
5: ะ
4: ใช่แล้วก็บาดเจ็บเนี่ยนะคะซึ่งเหตุการณ์เนี้ยทางด้านของนายกอนุทินค่ะวันนี้หลังจากรับทราบเรื่องลงพื้นที่ไปเลยนะอาจจะแบบใส่ชุดสบายๆเพราะเป็นวันหยุด
3: ค่ะ
4: ต้องใส่แมส เขาบอกว่าในพื้นที่แบบกลิ่นควันแบบชัดเจนมากแล้วไหนจะละอองควันอีกนะคะบางคนบอกว่าถึงขั้นแบบแสบตาแสบจมูก
3: สารเคมี
4: เนาะอันนี้สำคัญใช่นายกเองค่ะก็ได้ตรวจสอบแล้วก็รับทราบสถานการณ์นะเมื่อกี้ก็จะเห็นเนี่ยอยู่กับท่านผู้ว่าชัดชาติพอดีด้วยภาพรวมนะนายกสรุปบอกว่าตอนนี้สามารถคุมเพลิงได้แล้วแต่ว่ามันยังมีจุดความร้อนบางส่วนอยู่ในอาคารนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้รถแบ็คโฮเปิดทางเสร็จก็ฉีดน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงเพื่อป้องกันไม่ให้มันปะทุซ้ำขึ้นมาส่วนควันจากการเผาไหม้สินค้าซึ่งคลองถมเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นขายของที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส
3: ์
4: อุปกรณ์มือถือ
3: มือถือพลาสติกอย่างเง
4: ี้
3: ย
4: ใช่หรือว่าส่วนควบตกแต่งรถยนต
5: ์
4: อะไรอย่างเนี้ยเหล่านี้ค่ะนี่ถูกเผาไหม้ปั๊บทีเนี้ยหลายคนก็กังวลนะเรื่องของกลิ่นที่มันออกมาหรือว่าเท่าควันที่มันออกมาค่ะจากการเผาไหม้เศษซากพวกนี้อาจจะเป็นอันตรายหรือไม่นายกเองได้เตือนนะคะสำหรับคนที่ไม่จำเป็นค่ะไม่ต้องเข้าไปในพื้นที่เนี่ย
3: ใช่ครับ
4: ไม่ต้องเข้าดีกว่าแต่ถ้าคุณอยู่บริเวณระแวกนั้นนะหรือพัก

0: ได้จะดำเนินคดีถึงที่สุดค่ะ
1: มันยังมีสินค้าอะไรต่างๆที่หลงเหลืออยู่ยังมีสภาพที่ดีอยู่ก็ผมก็ต้องกำชับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้ช่วยให้มาคอยเฝ้าไม่ให้มีการลักขโมยเอาไปตรงนี้ก็ต้องวิงวอนอ่ะคนเขาลำบากมีความทุกข์อยู่แล้วนะครับตอนนี้เขาก็ค้าขายไม่ได้แล้วทางเจ้าของคลองถมเขาก็บอกมาพูดถึงทำนองว่าคงจะไม่มีคลองถมอีกแล้วเขาก็ทำเพื่อเลี้ยงเศรษฐกิจไป
2: คุณผู้ชมคะต้องบอกว่านี่คือไฟไหม้ที่ใหญ่อีกครั้งหนึ่งเลยทีเดียวนะคะและครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เผาแค่ร้านค้าเหมือนกับเผาชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดไปด้วยค่ะอย่างเจ้าของร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะเธอร้องไห้หนักเลยบอกว่าโอ้โหขายที่ตลาดนี้มานานกว่า10ปีตอนนี้สูญเสียเครื่องมือทำมาหากินกว่า 3-4 ล้านบาทไม่เหลืออะไรเลยหมดไปเลยทั้งชีวิตค่ะ
3: ไม่ถูกอ่ะคือเข้าใจไหมคะเศรษฐกิจมันก็แย่อยู่แล้วยิ่งเรามาเจอแบบนี้เราก็ยิ่งแบบรับตัวเองไม่ได้ไงคือพูดอะไรไม่ได้เลยหมดชีวิตเลยบอกได้คำเดียวว่าหมดชีวิตน่าจะไปได้ยากในรอบนี้นะคะปกติที่ผ่านมาน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือว่าโควิดอะไรเราก็ยังผ่านมาได้แต่ตอนนี้ก็คือเราน่าจะผ่านไปไม่ได้แน่นอน
2: ร่ำไห้ร้องไห้เสียใจเพราะว่าช่วงนี้ก็ขายของไม่ค่อยดีอยู่แล้วด้วยมาเจอแบบนี้ไปอีกนะคะอีกหนึ่งร้านคุณผู้ชมก็คือเจ้าของร้านกุญแจค่ะบอกว่าถูกไฟไหม้เสียหายราว1ล้านบาทอยู่คลองถมมา30ปีฝั่งพ่อค้าเขาบอกอย่างนี้ไม่เคยเห็นการตรวจระบบไฟและระบบความปลอดภัยอย่างเป็นทางการนะคะและยืนยันว่าที่คลองถมไม่มีสปริงเกอร์ซึ่งขัดกับผู้ขัดแย้งผู้ดูแลซึ่งขัดแย้งผู้ดูแลโครงการที่เคยออกมาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีมาตรฐานความปลอดภัยนะมีการตัดไฟหลัง2ทุ่มและมีสปริงเกอร์ติดไว้ก่อนหน้านี้สปริงเกอร์ทำงานเป็นปกติด้วยแต่วันเกิดเหตุทำนะไม่เคยเห็นสปริงเกอร์ด้วยนะเบื้องต้นคลองถมเซ็นเตอร์ได้ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสาเหตุและประเมินความเสียหายค่ะขณะที่ทางผู้ว่าชัชชาติเร่งตรวจสอบค่ะคาดว่าอาจจะมาจากแบตเตอรี่ที่เก็บอยู่ภายในร้านค้าคุณผู้ชมและเรื่องของสปริงเกอร์ที่ทำงานหรือไม่ทำงานเนี่ยก็ต้องรอการตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยทางกทม.ยังได้มีการตั้งศูนย์ประสานงานที่วัดพระพิเรนให้ผู้ค้าแจ้งความเสียหายตรวจสอบสัญญาเช่าและลงทะเบียนรับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ค่ะซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมมีผู้ลงทะเบียนแจ้งความเสียหายแล้วเกินกว่า154ร้านจาก400ร้านค่ะ
4: ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้เสียหายตัวจริงก็เรามีเงินชดเชยให้บางส่วนก็ต้องพิสูจน์ก่อนว่ามีความเสียหายแล้วก็เป็นผู้รับภัยจริงๆก็เราตั้งโต๊ะแล้วจะมาที่วัดพระพิเรนได้นะครับผู้เสียหายทั้งหมดทางตำรวจทางกทม.เป็นวันสอบเซอร์วิสมาแจ้งรายละเอียดไว้แล้วเดี๋ยวเราดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ครับ
5: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัดเจนกันด้วยนะฮ
2: ะ
5: ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนก็กังวลใจคือเรื่องของกลุ่มควันไฟไหม
2: ้
5: ที่ตอนนี้เนี่ยจากการตรวจสอบครับมันก็พัดขึ้นไปทางทิศเหนือนะฮะมุ่งหน้าไปแถวแถววัดสาเกตภูเขาทองครับทำให้กลุ่มควันนี้ไม่ไปกระทบกับโรงพยาบาลกลางที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุแต่ก็ขอให้ประชาชนนะฮะในพื้นที่ใต้ลมสวมหน้ากากอนามัยและก็ขอความร่วมมือถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆอย่าเพิ่งเข้ามาใกล้ในรัศมีจุดเกิดเหตุนะฮ
2: ะ
5: เดี๋ยวทางกทม.ครับก็จะมีการนำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศนะฮะเข้ามาวิเคราะห์สารเคมีในชั้นบรรยากาศเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่กันด้วยแต่ว่าในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังเฝ้าระวังกันอยู่คุณผู้ชมครับจู่ๆวันนี้เลยตอนสักประมาณบ่ายสองโมงครึ่งที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่พบควันสีดำเทาสลับกับน้ำตาลแดงลอยออกมาจากตัวอาคารนะฮะเพราะมันเกิดการปะทุซ้ำขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าไอ้ควันสีดำผสมกับสีน้ำตาลออกมาแบบนี้เนี่ยดูแล้วมันน่าจะมีสารเคมีผสมด้วยก็เลยทำให้อาจจะมีก๊าซพิษปะปนอยู่นะฮะก็เบื้องต้นกันคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยออกจากพื้นที่เอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันการสูดดมคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นนะฮะก็เห็นบอกว่าพบแสงเพลิงประทุตอนประมาณ บ่าย 2:44 นาทีที่ด้านหลังศูนย์การค้าเจ้าหน้าที่ก็รีบนำรถน้ำนะฮะเข้าไปฉีดน้ำสกัดไฟทันทีจนกระทั่งบ่าย 3:00 นครับแสงเพลิงสงบลงเหลือเพียงแค่กลุ่มควันแต่ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังจุดความร้อนต่อเนื่องนะฮะและต่อมาครับบ่าย 3:15 นาทีเจ้าหน้าที่ก็นำรถหอนน้ำเนี่ยสูงสักประมาณ20เมตรเพื่อทำการฉีดน้ำจากมุมสูงนะฮะใน

0: ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากด้วยและการไฟฟ้าก็มีการตัดกระแสไฟครับเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่และก็มีการเฝ้าระวังกันตลอดทั้งวันอย่างที่บอกสาเหตุของการปะทุซ้ำเนี่ยเขาคาดว่าน่าจะเกิดจากสารเคมีที่มันยังอาจจะยังเผาไหม้ไม่หมดแต่ในประเด็นนี้เดี๋ยวรอผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
1: ใช่ด้วยความที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปด้านในได้นะคะสมมตินะพื้นที่ที่เกิดเหตุสมมติว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมอะตอนนี้คือเจ้าหน้าที่ได้แต่ฉีดน้ำจากด้านนอกเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าไอ้ที่ปะทุว่าบางทีมันอาจจะอยู่ตรงกลางหรือเปล่า
0: ด้านในที่มันเข้าไปไม่ถึงหรือผนังบังเอาไว
1: ้แบบนี้นะคะคือตอนนี้โครงสร้างมันยังไม่แข็งแรงเจ้าหน้าที่เลยยังไปไม่ได้ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาค่ะคุณเจเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยก็สรุปว่ามีพื้นที่เสียหาย4ไร่มีคนได้รับบาดเจ็บ11รายไม่มีผู้เสียชีวิตนะเรื่องการเยียวยามีปภ.ปภ.เนี่ยเขาจะตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยนะคะให้ผู้ค้าประชาชนยื่นคำร้องสำรวจความเสียหายแล้วเดี๋ยวจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ
0: ์
1: ทางกทม.จะช่วยเหลือเรื่องค่าดำรงชีพค่าเช่าที่พักค่ารักษาพยาบาลปภ.ช่วยค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่เสียหายตามจริงเบื้องต้นก็คืออยู่ที่ไม่เกินหลังละ88,600 บาทมันมีเกณฑ์ว่าอย่างนั้นอยู่เนา
2: ะ
1: ก็กำชับให้ทุกหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่แบบตรวจสอบให้ไวจะได้เร่งช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยนะคะ
0: เพราะฉะนั้นใครที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปลงทะเบียนกันนะฮะเพื่อที่ได้รับแนวทางในการช่วยเหลือกันด้วยคุณผู้ชมครับแล้วก็ให้กำลังใจทุกๆคนกันด้วยนะฮ
1: ะ
0: ส่วนเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ต้องบอกว่ายังคงต้องเกาะติดตลอดเวลาเพราะว่าล่าสุดทหารไทยเราเองก็มีการไปลงพื้นที่สำรวจตรวจตาตามปกติไปเจอฐานทหารประชิดเข้ามาใกล้ฐานไทยมากขึ้นมากขึ้นนี่ถึงขั้นเดินถ่ายมือถือไปนะฮะไปเจอหลังคาสีฟ้าแบบไม่ต้องซูมเลยแล้วทันทีที่ฝั่งนั้นเห็นฐานไทยเดินเข้าไปรีบขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปทันทีเลย
1: อ้
0: าวมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ
3: เราทำแท้งนี่ครับไปนี
4: ่กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
5: ่ When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
6: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
7: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
8: หมดแล้วหมดค่ะ
7: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
9: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
7: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
10: ชนะแล้ว
11: อีกสักเกมไหม
7: My Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
12: Toyota Too Feel ดีลสุดคุ้มคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่มบัตรกำนันส่วนลดรับยอดสูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี
13: ้ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนเด็กกว่านั้นโชว์ไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจากเสียงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
14: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
15: ลองชิมดูครับ
16: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
17: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
18: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
16: ผมเลิฟเลย
19: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
20: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: เทพไทย
21: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
22: ์ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง

0: แล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
1: ์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีด
1: อใหม่อีซูซู V Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
2: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
3: เกาะไม่ปล่อยคุณผู้ชมครับชายแดนไทยกัมพูชานะฮะแม้ว่าณตอนนี้จะอยู่ในช่วงของการหยุดยิงไม่มีเสียงปืนเลยก็ตามแต่ฝั่งทหารของกัมพูชาเคลื่อนไหวไม่ยอมหยุดจริงๆนะฮะในขณะที่ฝั่งไทยเราเองก็มีการเสริมที่มั่นสร้างถนนส่วนฝั่งของกัมพูชามาเหมือนเดิมเลยดักซุ่มดูความเคลื่อนไหวเพื่อรายงานนายของเขาและพอที่เจ้าหน้าที่เราไปเห็นรีบขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปทันทีเลยครับ
4: นี่ครับฐานเขมรนะครับอยู่ติดเราเลยนะครับนี่นะครับสเกลแนงเขานะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ไปแล้วนะครับนี่นะครับนี่โอ้มันพอได้ยินเสียงรถเรามันไปเลยเนาะมันไปแจ้งข่าวเลยเนาะก็แน่นอนนะเขมรนี
3: ่นี่เพจบ้านสีฟ้านะฮะก็โพสต์คลิปเอาไว้นะคุณผู้ชม
5: ค
3: ือเขาบอกว่าเนี่ยพอไปดูไปดูมาฐานทหารกัมพูชาตั้งประชิดกับฐานทหารไทยมากๆเลยนะ
5: อย่าบอกนะว่าคือหลังคาสีฟ้าตรงนั้น
3: ใช่เนี่ยเนี่ยมุมภาพเนี้ยที่เราเห็นกัน
5: มาก
3: คือดูลักษณะแล้วคือเอาจริงๆเดินไปนิดเดียวคือถึงกันเลยนะ
5: ใช่ค่ะ
3: แล้วเขาก็คอยพยายามที่จะสอดแนมตลอดเวลาดูความเคลื่อนไหวของฐานไทยว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างและจังหวะที่ฐานพรานของเราเดินไปนะฮะเห็นปุ๊บเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว
5: ้
3: เขาบอกนี่ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค
5: ์ไปแล้ว
3: รีบเบิ่งหนีทันทีเลยไม่รู้ว่ารีบไปรายงานหรืออะไรยังไงกันแน่นะฮะโดยจุดนี้เนี่ยก็ทำให้หลายคนเองก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยครับนี่คือบริเวณช่องกระโดนอยู่ไม่ไกลในพื้นที่ช่องโชคนะฮะโดยจุดดังกล่าวครับมีชุดทำถนนของหลวงตาเยื้อนปฏิบัติงานอยู่ด้วยทำให้หลายคนเองก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การถูกจับตาดูความเคลื่อนไหวครับในขณะที่ฐานพรานของเรานะฮะที่ดูแลพื้นที่อยู่ก็ได้มีการไปสังเกตการและอย่างที่บอกครับเขาเห็นเสร็จปุ๊บรีบหนีไปทันทีเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยเพจบ้านสีฟ้าเอามาโพสต์เอาไว้ครับบอกว่าหากประเมินพื้นที่จุดนั้นเป็นพื้นที่ของกองพันป้องกันชายแดนที่402ของกัมพูชาและเขามีการแบ่งออกเป็น2กองร้อยด้วยกันนะฮะรวมถึงตำรวจตระเวนชายแดนกัมพูชาเพราะฉะนั้นเราเองจำเป็นต้องมีการเตือนฝั่งของกัมพูชาบ้างว่าคุณเองเนี่ยอย่าขยับเข้ามาใกล้มากห่างๆเอาไปหน่อยถอยๆเอาไปหน่อยในขณะที่ฐานไทยเราเองครับก็ให้คำมั่นนะฮะว่าทุกความเคลื่อนไหวของกัมพูชาอยู่ในสายตาของเราและทหารทุกนายพร้อมจะปกป้องประชาชนคนไทยอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นสบายใจได้
5: ค่ะ
3: แต่ทีนี้ปัญหาคุณผู้ชมครับกัมพูชาไม่ได้ซุ่มสังเกตเพียงแค่ฝ่ายไทยจุดนี้จุดเดียวนะฮะเพราะว่าถัดออกจากช่องกระโดนครับมาเป็นที่ช่องสง่ามตรงชายแดนจังหวัดศรีสะเกษคุณผู้ชมนะฮะนี่มีภาพเพจบ้านสีฟ้าโพสต์เอาไว้อีกเหมือนกันที่เราวงเอาไว้เนี่ยนี่คือพื้นที่ที่ฐานกัมพูชาเขามีการตั้งฐานทหารนะฮะจุดนี้เมื่อกี้2จุดใช่ไหมน
5: ี่
3: จุดนี้4จุดเลยเขาบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตแดนของฝ่ายกัมพูชาที่มีการลุกล้ำชายแดนไทยหรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาเพราะทุกวันนี้เห็นบอกว่ายังเห็นทหารกัมพูชาเดินลึกเข้ามาในฝั่งไทย มาป้วนเปี้ยนบ้างมาป่วนคณะทำงานทำถนนของหลวงตาเยื้อนอยู่เลยเพราะฉะนั้นบอกว่าอยากให้หน่วยงานความมั่นคงตรวจสอบภาพนี้หน่อยตรวจสอบหน่อยว่าทหารกัมพูชามีการลุกล้ำเข้ามายังฝั่งเขตไทยหรือไม่นะฮะโดยประเด็นนี้เนี่ยบิ๊กโก้ครับพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีซึ่งเป็นผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็เคยออกมาบอกนะฮะว่าทุกความเคลื่อนไหวของกัมพูชาเอาจริงๆเนี่ยเราเนี่ยเห็นตลอดครับเพราะว่าไทยนะฮะตั้งกำลังอยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่าแทบจะทุกจุดเลย
5: เพราะฉะนั้นเรากว่าอยู่แล้ว
6: เราได้เปรียบ
3: คือเราอยู่สูงกว่าเราก็มองเห็นความเคลื่อนไหวของฝั่งเขาว
5: ่
3: าเขามีการเคลื่อนพลอะไรบ้างมีการทำอะไรขุดคูเลตอยู่ตรงจุดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้มั่นใจว่าเราเนี่ยดูเขาอยู่ตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันแต่เกมที่กัมพูชากำลังเดินไปณตอนนี้ไม่ใช่เพื่อการประทะนะฮ
5: ะ
3: แต่เป็นการพยายามลากไทยครับเข้าสู่โต๊ะเจรจาแล้วก็มีการกล่าวหาว่าไทยเนี่ยไปลุกล้ำดินแดนของกัมพูชาดูได้จากอะไรดูได้จากที่ฮุนเซนมีการกล่าวหาบนเวทีการประชุมระหว่างประเทศครั้งที่2ที่กรุงพนมเปญ นะฮะนี่ภาพนี้เขาบอกว่า คือเขาใช้ข้ออ้างเนี่ยเกี่ยวกับว่าไทยเราเนี่ยใช้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงออนไลน์หรือปัญหาแก๊ง

0: call chamber เป็นข้ออ้างในการยึดพื้นที่บางส่วนของกัมพูชาน
1: ี่ไง
0: ยังคงปลุกปั่นอยู่แบบนี้อยู่เลยและนี่ก็เป็นตัวอย่างของสงครามยุคใหม่ของไทยนะฮะที่นำปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติมาเป็นเหตุผลในการดำเนินการทางทหารแต่พอมีการออกมาพูดแบบนี้บิ๊กโก้ฟาดกลับเลยบอกเอาจริงๆคุณต้องแยกให้ออกก่อนนะระหว่างสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร
1: ์
0: กับสถานที่ที่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารมันเป็นคนละประเด็นกันหากพูดถึงสงครามมันต้องย้อนกลับไปดูกระสุนนัดแรกสิว่าใครเนี่ยเป็นคนยิงออกมา
1: ใครเริ่ม
0: ซึ่งก็คือฝั่งคุณไม่ใช่หรอกัมพูชาไม่ใช่หรอเป็นคนที่เริ่มยิงมาก่อน
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เพียงแค่ว่าไปเล่าในเฉพาะวันที่ไทยเนี่ยมีการตอบโต้กลับไปเพราะย้ำว่าเราตอบโต้กลับไปตามสัดส่วนตามกฎของการประทะเท่านั้นนะฮะส่วนข้อกล่าวหาเรื่องของการยึดครองดินแดนพี่โก๋บอกเลยบอกว่าการคงกำลังเป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงเพราะฉะนั้นไม่ควรจะใช้คำว่ายึดครองเพราะหากเห็นต่างเรื่องเส้นเขตแดนก็ต้องใช้กลไกเขตแดนที่ทั้งสองประเทศยอมรับเป็นคนตัดสินถูกต้องไหมไม่ใช่ว่าทหารเนี่ยเป็นคนลากเส้นนะฮะไม่ใช่แบ่งกันสร้างเรื่องเล่าผ่านเวทีระหว่างประเทศต่างๆนานาส่วนที่บอกว่ามีการขู่นายกอนุทินบอกโอ้ยลงพื้นที่ช่องอันม้าเหร
1: อ
0: นี่เป็นพื้นที่อธิปไตยของกัมพูชานี
1: ่
0: เดี๋ยวจะมีการออกหมายจงหมายจับอะไรแบบนี้เลยเนี่ยมิโขบอกเลยนะฮะบอกว่าการที่นายกอนุทินลงพื้นที่ช่องอันม้าให้กำลังใจทหารไทยไม่ได้มีการไปขีดเส้นเขตแดนหรือเปลี่ยนเส้นเขตแดนอะไรเลยและที่สำคัญช่องอันม้าเป็นพื้นที่ของประเทศไทย
2: ฝั่งไทย
1: ธงไทยหลาเลย
0: เออเพราะฉะนั้นมิโขฝากเลยนะเตือนหน่อยบอกอย่าโกหกประชาชนของตัวเองหากยังมีข้อพิพาทต้องพิสูจน์ด้วยแผนที่หลักฐานส่วนที่สัญญากลไกทวิภาคีไม่ใช่ตัดสินด้วยคำขู่เพราะฉะนั้นให้ประชาชนชาวกัมพูชาตาสว่างกันได้แล้ว
1: โอ้เอาจริงๆสงสารที่สุดคือชาวกัมพูชาเขาเนาะ
2: บางทีเขาไม่รู้จริงๆแล้วไม่มีใครแปลอะไรเขาฟ
1: ัง ใช่เขาไม่สามารถเข้าถึงแบบข้อมูลข้อเท็จจริงได้
0: ก็ประเด็นค
1: ือ
0: ตระกูลเขาก็คุมสื่อ
1: คุมหมดเนาะเออแล้วยังไม่หมดนะคุณผู้ชมคืออย่างนี้มันมีกรณีที่แบบคุณเซนเขาอะเสนอบอกให้ตั้งคณะผู้สังเกตการรัฐสภาเข้ามาเพื่อช่วยไกล่เกลี่ยข้อตกลงหยุดยิงเรื่องของไทยกัมพูชาเนี่ยแหละทีนี้เรื่องนี้บิ๊กโก้จับไตเลยถามตรงๆภาษาชาวบ้านจำเป็นไห
0: ม
1: ที่มีอยู่อ่ะทำยัง
0: จริง
1: เอาแค่น
0: ี้ทำไม่ได้ก่อน
1: เรามีอยู่แล้วนะคะกลไกที่เราใช้กลไกทวิภาคีกลไกด้านชายแดนกลไกผู้สังเกตการเรามีอยู่แล้วที่เราต้องยึดถือทั้งสองฝั่งประเทศ
0: ใช่ครับ
1: แล้วคุณได้ใช้มันเต็มประสิทธิภาพแล้วหรือยังนะคะและสิ่งสำคัญบิ๊กโก้บอกก็คือว่าทุกฝ่ายจะต้องเคารพข้อตกลงใช้ข้อเท็จจริงชุดเดียวกันและที่สำคัญก็คือผู้สังเกตการเนี่ยมีหน้าที่สังเกตไม่ใช่พิพากษาเขตแดนต้องย้ำตรงนี้ด้วยการที่คุณเซนมองว่าข้อตกลงหยุดยิงอ่ะมันก็เหมือนเป็นแค่กระดาษแผ่นหนึ่งค่ะแบบนี้ค่ะคือบิ๊กโก้สวนเลยนะหากทุกฝ่ายไม่ปฏิบัติตามอ่ะมันก็แค่กระดาษแผ่นหนึ่งนั่นแหละ
0: ใช่
1: อ้าวมันอยู่ที่เรานั่นแหละค่ะว่าเราจะรักษาคำพูดจะทำให้กระดาษนั้นเป็นแค่กระดาษหรือให้กระดาษนั้นเป็นคำมั่นระหว่างรัฐระหว่างประเทศ
2: ค่ะ
1: ถูกไหมคะ
0: ถู
2: กค่ะ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของการรุกคืบเข้ามาในพื้นที่ทีละน้อยทีละน้อยอันเนี้ยไทยเราเตือนเลยนะคือการจะกล่าวหาว่าใครลุกพื้นที่อ่ะคุณต้องย้อนไปดูก่อนแล้วคุณรู้จักไหมว่าพื้นที่ไหนมันของประเทศอะไรพิกัดไหนจุดไหนใช้แผนที่เอกสารอะไรแล้วแผนที่เอกสารเนี้ยสองประเทศยอมรับไห
2: ม
1: นะไม่ใช่อยู่ดีจะมากล่าวหาโมเมหาว่าตัวเองถูกกระทำอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่
0: เองไม่ได้
1: ใช่อีกปมที่ไทยแยกชัดเลยเรื่องสแกมเมอร์เมื่อกี้นะคือคุณเซนเข้ามาหาว่าเราเอาเรื่องสแกมเมอร์ไปลุกล้ำพื้นที่เขาใช่ไห
0: ม
1: เรื่องนี้อ่ะคือต้องแก้ด้วยกฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะยืนยันว่าไทยเราใช้การนำเสนอข้อมูลที่ตรวจสอบได้เราไม่ได้เล่นสงครามข้อมูลถ้ากัมพูชามองว่าข้อมูลที่เราเสนอมันไม่จริงคุณก็เอาหลักฐานมาโต้ดิไม่ใช่แค่พูดปากเปล่าย้ำว่าสันติภาพต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติจริงในพื้นที่จากทั้งสองฝ่ายด้วย
2: ค่ะ
1: น่าถึงจะเกิดขึ้นได้นะคะเอาไปฟังความเห็นจากทางด้านอาจารย์ชิตตะวันบ้างเป็นอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองมอเกษตรตั้งคำถามด้วยความแปลกใจเลยว่ากัมพูชาเนี่ยเขาจะร้องไปยังคุณอนุทินใช่ไห
0: ม
1: กัมพูชาจะร้องไปช่องทางไหนจ๊ะเพราะหากจะฟ้องศาลอาญาระหว่างประเทศศาลเนี้ยเขารับแค่4ข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะอาชญากรรมสงครามนะ
0: ครับ
1: รุกรานนะละเมิดสิทธิมนุษยชน
0: ไม่ตรงเลยสักข
1: ้
0: อ
1: ไม่ตรงสิ
2: จะร้องยังไง
1: จะร้องยังไงกัมพูชาจะเอากรณีที่คุณอนุทินไปเยี่ยมฐานช่องอันมาไปร้องไปร้อง

0: ว่าแบบอุ๊ยไทยเราลุกอธิปไตยนะเนี่ยแบบเนี้ยนายกลุกอธิปไตยนะเนี่ยแบบเนี้ย
1: ข่าวหลอกคนในประเทศตัวเองหรือเปล่า
0: แล้วมันเข้าข้อหาไหนก่อนการพิสูจน์อธิปไตยทางด้านอาจารย์ชิตตะวันบอกว่าต้องยึดตามหลักสันปันน้ำซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้วว่าช่องอานม้าเป็นของประเทศไทยค่ะ
2: ไปยืนในอธิปไตยของกัมพูชาก็ไม่เข้าทั้ง4ข้อดังกล่าวใช่คือถามว่าจะฟ้องอะไรเนี่ยคืองงก็คือคิดว่าคนที่เป็นระดับเคยเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชามาอย่างยาวนาน40กว่าปีเนี่ยแล้วเป็นบิดาของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันการจะพูดอะไรเนี่ยมันต้องมีเป็นมีอะไรที่ make sense มากกว่านี้นะคะเพราะตอนนี้ก็เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นสแกมเมอร
1: ์
2: ของโลกอยู่แล้วแล้วคราวนี้พอพูดที่ออกมาเนี่ยทั่วโลกเขาก็ต้องพูดอะไรอ่ะพูดอะไร
3: นั่นน่ะสิพูดอะไรใช่ความจริงหรือเปล่าง
1: งกันไปหมดเลย
3: งงกันไปหมดอยู่ดีจะขู่จับนายกเราซะอย่างนั้นมาฟังท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์กันบ้างนะคะเขาบอกว่าปัจจุบันนี้นะมีการวิเคราะห์อย่างนี้ตระกูลหุ่นค่ะกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักเลยนะคะกับการปราบปรามสแกมเมอร์โดย FBI ได้มีการส่งบัญชีรายชื่อคนที่พัวพันสแกมเมอร์ระดับโลกเลยนะ4คน
1: ครับ
3: แล้ว4คนที่ส่งไปเนี่ยก็คือเป็นคนใกล้ชิดของฮุนเซนทั้งนั้นเลยค่ะมีทั้งออกยา2คนนั่นคือก๊กอานกับลียงพัดรวมถึงคุณโตซึ่งเป็นหลานชายแล้วก็ดีวิเชียนเป็นลูกเขยซึ่งทาง FBI ขู่นะอ่ะโดนขู่บ้างแล้ว
1: ใช่โดนข
3: ู่ว่าถ้า FBI ไม่ได้4ตัวคนนี้มานะจะพุ่งเป้ากลับไปที่คุณเซนโดยตรงเลยนะคะแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้อย่างที่บอกไม่ได้มีใครแปลออกมาให้ชาวกัมพูชาได้รับทราบเลย
1: รู้ไม่ได้สิ
3: รู้ไม่ได้สิถ้าแปลออกมาอ้าวโป๊ะเลยนะคะแต่คนที่เอามาแปลก็มีเหมือนกันก็คือฝ่ายค้านค่ะเป็นกลุ่มของสมรังสีนะคะเอามาแปลเพื่อที่จะโจมตีรัฐบาลให้มีปัญหาในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนะคะซึ่งตอนนี้ทำให้ตระกูลทุนเนี่ยต้องดิ้นรนสร้างเวทีเพื่อฟ้องไทยพยายามจะเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาในประเทศของตัวเองนะคะทำให้ได้เห็นภาพว่าตอนนี้ตระกูลฮุนเซนกำลังดิ้นรนหาทางเอาตัวรอดในทุกรูปแบบเพราะว่าชาติมหาอำนาจก็ไม่เข้าข้างแล้วค่ะ
4: กดดันเราไม่ได้อยากจะเปิดชายแดนก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะอยากจะเปิดรอบที่3ก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกกำจัดหรือไม่จีนก็ไม่ให้การสนับสนุนอีกแล้วต้องใช้คำว่าตอนนี้ตัดหางตระกูลหุ่นแต่ยังไม่ปล่อยวัดอเมริกายิ่งไม่ช่วยเพราะอเมริกาก็ส่ง FBI เข้าไปแล้วเรียบร้อยว่าฉันจะปราบสแกมเมอร์
3: แหมชอบคำท่านอาจารย์จังเลยตอนนี้ตัดหางแบบอุ่นๆแต่ว่ายังไม่ปล่อยวัดตัดหางเอาไว้ก่อนแต่ยังไม่ปล่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ทางไทยเราสำเร็จนะคะที่ทำสำเร็จแล้วนอกเหนือจากการเจรจาบนโต๊ะก็คืออะไรทั่วโลกตอนนี้เขาเรียกกัมพูชาว่าสแกมโบเดียเรียบร้อยเป็นอีกหนึ่งที่เราสามารถสื่อสารได้ก็คืออีกหนึ่งเรื่องนะคะการลักลอบวางทุ่นระเบิดทั้งใหม่และเก่าค่ะที่กัมพูชาเนี่ยละเมิดส่วนที่สัญญาออตตาวาตลอดเลยเรามีหลักฐานและข้อมูลเยอะมากนะคะต้องเร่งนำหลักฐานตรงนี้ออกไปสู่สายตาชาวโลกเพื่อปิดเกมอำนาจตระกูลหุ่นนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องที่ท่านนายกอนุทินของเราอนุมัติแต่งตั้งให้พลเอกชัยพฤกษ์เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะคะหลายคนมองว่ามาถูกทางแล้วล่ะท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ก็บอกถูกทางเพราะว่าการปะทะกันใน2รอบที่ผ่านมาท่านเสปูด้วงเนี่ยนะคะมีส่วนร่วมในการวางยุทธศาสตร์ชายแดนก็จะรู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งเนี่ยอยู่ตรงไหนก็จะมีการแก้ไขได้ถูกจุดนะคะและที่สำคัญค่ะการเป็นเลขาธิการสมช.หัวหน้าใหญ่สุดเลยก็คือท่านนายกนะคะเวลาจะตัดสินใจอะไรไม่ต้องผ่านรัฐมนตรีให้เสียเวลาไม่ต้องมีขั้นตอนโทรหากันได้เลยเพื่อรับฟังและสั่งการในเรื่องที่สำคัญค่ะโดยในสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชมจะมีการเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติการย้ายโอนจากกองทัพบกมาอยู่สำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้ารับตำแหน่งใหม่นะคะ
1: ครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันนะฮะต่อเนื่องนะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ตามกันต่อเนื่องเลยก็คือเรื่องของการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องบอกว่ายิ่งขุดยิ่งเจอหลายพื้นที่เลยนะ
3: ตอนนี้ลามไปจังหวัดอื่นๆแล
1: ้
3: ว
1: ใช่ล่าสุดคุณผู้ชมครับมีการแฉข้อมูลเป็นแม่ข่ายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะฮะและเห็นบอกว่ามีความไปพบเชื่อมโยงกับการโกงสอบปี64กันด้วยซึ่งข้อมูลของการแฉเหล่านี้ครับมาจากเพจนะฮะชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยครับที่ออกมาเปิดเผยนะบอกว่าล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเป็นลักษณะของแม่ข่ายเห็นบอกว่าอันนี้สายสตูล อยู่ในพื้นที่ภาคใต้และเป็นลูกสาวของอดีตนายกอบต.แห่งหนึ่งที่จังหวัดสตูลด้วยคุณผู้ชมมีความเกี่ยวข้องกัน ทีนี้เห็นบอกว่าการแฉรอบนี้เนี่ยตัวอดีตนายกอบต.เองก็มีส่วนพัวพันกับการเรียกรับเงินอ้างว่าใครอยากสอบข้าราชการจ่ายเงินมาเดี๋ยวจะช่วยให้ได
3: ้
1: มีความเกี่ยวข้องกันทีนี้ไปดูพฤติการของลูกสาวกันก่อนนะฮะเขาบอกว่าทางเพจเนี่ยมีการเปิดเป็นแชทข้อความคุณผู้ชมครับนี่อย่างที่เราเห็นกันนะฮะเป็นข้อความการพูดคุยกันบางส่วนลักษณะประมาณว่าเธอเนี่ยมีพฤติกรรมเรียกรับเงินค้าตำแหน่งนะฮะโดยจะมีการเก็บเงินมัดจำก่อนอ่ะใครอยากได้โอนเงินจองสิทธิ์ก่
3: อ
1: นใครโอนก่อนได้ก่อน
3: จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน
1: จองก่อนแล้วหลังจากนั้นก้อนต่อมาจะจ่ายเป็นเงินสดนะฮะโดยตามข้อมูลเห็นบอกว่าราคาเอเจนต์นะ
3: ค่ะ
1: 400,000 ถึง 600,000
3: โอ้โห
1: นี่คือเอเจนต์นะฮะส่วนราคาทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่500,000 ถึง 700,000 บาท
3: นี่การตลาดเหมือนแบบโอ้โหเป็นแบบมีโปรโมชั่นด้วยนะมีฮาร์ดเซลด้วย
1: นั่นน่ะสิราคาต่อคนเนี่ยมันสูงมากๆคุณผู้ชมนะฮะทีนี้เนี่ยทางเพจก็เลยมีการไปดูเส้นทางการรับราชการของแม่ข่ายรายนี้บ้างเขาบอกว่าตอนปี63ถึงปี65ทำงานอยู่ที่เทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนที่ต่อมาปี65ถึงปี66นะฮะทำเรื่องโอนย้ายมาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสตูลแล้วล่าสุดเนี่ย2มิถุนายน69ก็มีการย้ายไปที่อบต.แห่งหนึ่งที่นครศรีธรรมราชก่อนจะมีการทิ้งท้ายนะบอกว่าอยากให้หน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยไปตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าก็มีการแฉข้อมูลออกมาเยอะพอสมควรแล้วแต่ทีนี้เนี่ยยังไม่หมดครับยังมีการแฉเพิ่มเติมอีกเหมือนกันโดยเพจเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเปิดชื่อไปแล้วนะเปิดเป็นชื่อเลยระบุว่าหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่สระบุรี
0: สระบุรีก็มา
1: สระบุรีสตูลใช่ไหมมาสระบุรีแล้วเห็นบอกว่าวันนี้เองเพจดังก็ได้มีการเปิดนะฮะรายชื่อค้าตำแหน่งเมื่อปี64
3: ค่ะ
1: 64นะคุณผู้ชมนะฮะของสายหัวหน้าสำนักปลัดคนนี้โดยบอกว่าพบว่ามีรายชื่ออยู่ไม่น้อยกว่า100รายชื่อแล้วลองคิดเล่นๆนะฮะถ้าเมื่อกี้บอกว่าสักประมาณ 400,000 ถึง 700,000 บาท
3: คูณไปสิ
1: คูณไปสิ100คนเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะและเห็นบอกว่าจากการตรวจสอบใน100รายชื่อนี้มี1ในนั้นคือลูกชายของพี่ชายหัวหน้าปลัดเอาง่ายๆเลยก็คือคนเนี้ยเป็นหลานของตัวเอง
3: ค่ะ
1: ยัดเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยโดยเฉพาะหน่วยงานต้นสังกัดไปตรวจสอบข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยแล้วทางเพจเองก็ยังมีการออกมาเปิดเผยรายชื่อแม่ขายแล้วก็เอเย่นอีกหลายคนที่โอ้โหตัวย่อเต็มไปหมดเลย
3: ค
1: ุณผู้ชมลองดูตามหน้าจอนะนางพญาบ้างปอเอกบ้างหอนอนลินอะไรอย่างเงี้ย
0: ปอเจี๊ยบ
1: ปอเจี๊ยบโอ้โหนี่รองนุ่นรองนี่เยอะแยะไปหมดเลยและยังมีมากกว่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวน่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบุคคลเหล่านี้น่าจะมีการแฉเพิ่มเติมอีกแน่นอน
0: ไม่ธรรมดา
3: ไม่ธรรมดา
0: เนาะแล้วมัน
1: ทั่วประเทศ
0: มันแปลกที่แบบยอมจ่ายหลักแสนเพื่อไปรับเงินเดือนหลักหมื่นอ่ะ
3: ก็แสดงว่าเห็นตัวอย่างว่ามีคนเข้าไปได้แล้วทีนี้จะไปเอาคืนยังไง
0: หรือเปล่าหรือเปล่
3: า
0: ใช่ไหมคะอ้าวแล้วอีกข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับขบวนการโกงสอบเนี่ยคุณผู้ชมก็คือว่าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปปเนี่ยไปบุกจับนายกเฮงนายกเฮงหรือว่านายประวิตรตำแหน่งเป็นอดีตนายกอบต.และอดีตผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษ
3: ค่ะ
0: นายกเฮงเนี่ยถูกจับพร้อมกับลูกน้องผู้หญิงอีกคนนึง
1: ครับ
0: แล้วต่อมาทั้งคู่ก็ขอยื่นประกันตัวคนละ 200,000 ออกไปสู้คดีนะคะทีนี้เนี่ยมีข้อมูลค่ะจากนายอัศพลเป็นประธานกมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรข้อมูลก็คือพบว่านายเฮงคนนี้เป็นเบอร์หนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษเป็นเบอร์หนึ่งเลยเบื้องต้นเนี่ยมีหลักฐานแชทไลน์ค่ะระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ DSI ส่วนกลางเชื่อมโยงกับนายกเฮง
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เห็นไหมล่ะตำแหน่งเขาก็ไม่ธรรมดาไงเพราะฉะนั้นคอนเน็กชันของคนที่นายกเฮงนี่เป็นอดีตนายกอบต.
1: คอ
0: นเน็กชันไปรู้จักกับ DSI ได้ยังไง
1: นั่น
0: เล
1: ยสิ
0: และเป็น DSI ส่วนกลางด้วยนะมีความเชื่อมโยงกันโดยคนนั้นน่ะมีตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษยศพันตำรวจโทเห็นไหมอันนี้คำใบ้นะเนี่ยนะคะซึ่งอธิบดี DSI ก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเจ้าหน้าที่คนที่ว่าแล้ว
3: ค่ะ
0: เพราะมันมีหลักฐานโยงไปถึงในส่วนของคณะกรรมการปปช.เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะเรื่องของการทำงานเนี่ยนะคะจะมีการเซ็น MOU ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยค่ะเพื่ออะไร พื่อเปิดช่องทางให้ผู้เสียหายเนี่ยมาร้องเรียนได้ผ่านองค์กรต่อต้านคอร์
1: ร
0: ัปชันนี่แหละหลังจากนั้นองค์กรนี้จะรวบรวมข้อมูลส่งไปให้ปปช.และตำรวจดำเนินการแล้วก็ขยายผลต่อคือทำงานร่วมกันหลายหน่วยเลยนะ
3: คะนะต้องตามไปถึงตัวใหญ่ให้ได้หลายคนอยากให้เป็นถึงตัวใหญ่ให้ได้จริงๆนะคะ
0: ค่ะ
3: มาดูในเรื่องการถ้าเข้าไปทำงานแล้วมันจะมีการขยับตำแหน่งหรือว่าย้ายไปในจุดที่ตัวเองอยากไปได้ด้วยนะมีการแฉเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะทางด้านนายมานะประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะคะบอกกับทีมข่าวสำนักข่าววันนี้ของเราบอกว่าตอนจ่ายเงินเข้าไปอ่ะเข้าไปสู่ข้าราชการเนี่ยจะเริ่มจากตำแหน่ง C2 C3 ก่อน
1: เอาแบบเบสิกเริ่มต้นก่อน
3: เบื้องต้นก่อนนะให้เข้าไปทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ก่อนหลังจากนั้นอยากขยับเพิ่มหรือเปล่าล่ะถ้าอยากขยับไป C3 C4 ก็จ่ายเพิ่มมาหรือ
1: ทุกขั้นตอนเลยสิอย่างเงี้ย
3: จ่ายได้หมดทุกขั้นตอนหรืออยากขยับตำแหน่งด้วยอยากย้ายอยู่ในพื้นที่ที่ตัวเองอยากไปด้วยก็มีอีกราคาอีก
0: มีหลายแพ็คเกจ
3: ให้เลือกสรรนะคะซึ่งเครือข่ายการโกงสอบแบบนี้จะเกิดขึ้นได้คนจ่ายเงินเนี่ยต้องมั่นใจนะว่ามีผู้ใหญ่บงการและคุ้มครองเขาได้เขาต้องมีความเชื่อนะว่าจ่ายไปได้แน่นอนนะคะส่วนตัวเชื่อว่าการโกงระดับนี้มีระดับรัฐมนตรีเกี่ยวข้องแต่จากการทำงานตอนนี้ดูเหมือนว่าจะโดนตัดตอนหรือเปล่านะจะไปถึงไหมหรือว่าหยุดแค่ระดับอธิบดีฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสาวไปถึงหัวขบวนให้ได้ค่ะ
5: เครือข่ายแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้นะครับคนจะยอมจ่ายเงินเขาต้องเกิดความมั่นใจว่ามีผู้ใหญ่วงการและการันตีว่ามันจะประสบความสำเร็จข้าราชการจำนวนมากที่ให้ความร่วมมือเพราะเชื่อว่าจะมีผู้ใหญ่ให้ความคุ้มครองพวกเขาจะไม่โดนเล่นงานจะไม่โดนจับกุมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัดตอนระดับรัฐมนตรีออกไปก็หัวโจกของคนโกงจะลอยนวลครับ
3: ก็จริงนะถ้ายอมจ่ายเงินเยอะขนาดนี้ก็ต้องมั่นใจและไว้ใจแหละว่าไม่มีใครมาสืบสาวได้
0: แล้วด
3: ู
0: เอเย่นแม่ขายแต่ละคนก็ไม่ใช่ตำแหน่งเล็กๆอ่ะทำไมเขาถึงกล้าเอาตำแหน่งตัวเองอ่ะมาเดิมพันกับการทุจริตแบบนี้อันนี้น่าสนใจนะ
1: ก็อย่างที่บอกคือดูเส้นเงินไปเนี่ยคือโดยรวมก่อนหน้านี้ที่มีการตรวจสอบไปเนี่ยเกือบหมื่นล้านแล้ว
3: ค่ะ
1: แล้วพอมันมีการขยายไปยังจังหวัดเครือข่ายอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเงี้ยแล้วมีการเรียกเก็บทุกขั้นตอนอย่างเงี้ยมันน่าจะเกินหมื่นแน่นอน
3: และคิดดูการทำแบบนี้ทำน้อยคนไม่ได้หรอกมันจะต้องมีคนรับเรื่องอาจจะไหมละหาคนสมัครปีนี้มีสมัครกี่คนมีอยากได้ตำแหน่งไหมล่ะได้กี่คนปีนี
1: ้
3: ปีนี้ได้เงินไปตรงนี้ส่งต่อไปที่ไหน
1: ใช่
3: ส่งต่อไปตัวใหญ่ต่อ
1: ปลายทางไปถึงไหน
3: ใช่นะคะมาดูเรื่องของการเพิกถอนกันบ้างเพราะก่อนหน้านี้มีการทุจริตเข้าไปนะคะเพิกถอนรายชื่อผู้ที่เข้าข่ายทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68นะคะตอนนี้จำนวน 5,925 รายชื่อตอนนี้หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มเซ็นคำสั่งเพิกถอนกันแล้วนะคะมีเดดไลน์ถึงแค่วันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นก็คืออีกแค่2วันนะคะเดี๋ยววันจันทร์นี้31สิงหาจะมาตรวจสอบอีกทีว่าจะราบรื่นทุกแห่งหรือไม
1: ่
3: เนี่ยได้ตามข่าวนี้มานะมีความเชื่อยังไงไม่รู้ว่าทุกจังหวัดมั้ยเนาะ
1: นั่นน่ะสิ
3: มันเป็นแบบอย่างเงี้ยก็มันมีสอบทุกจังหวัดอยู่แล้วอ่ะ
1: ถูกมันมีทุกจังหวัดอยู่แล้วแล้วพอมันมีจังหวัดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะที่มีการเปิดเผยรายชื่อออกมาณตอนนี
3: ้
1: ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีการเปิดเผยออกมาอีกมากน้อยแค่ไหนอ่ะติดตามการเกาะไม่ปล่อยแน่นอนคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องนี้บอกเลยว่าอันเนี้ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนจริงๆหลังจากที่มีชายวัย64ปีรายหนึ่งตอนแรกก็นั่งคุยกับเพื่อนอยู่ดีๆแต่จู่ๆเจ้าตัวก็ปุ๊บลงไปเลยนะฮะงงเลยครับเพื่อนๆรีบที่จะปั๊มหัวใจเรียกกู้ภัยแต่สุดท้ายชายรายนี้เสียชีวิตแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวกลับมาตามกันช่วงหน้าครับ
6: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด
7: ์แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ลาเวนเดอร์ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
8: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชภงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
9: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
10: Yaris A-Type และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
11: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้ พราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
12: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
13: ไม่ทันแล้วค่ะ
11: ต้องกินตั้งแต่เกิด
14: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
15: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
17: Give me more

0: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
1: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
2: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
3: วันนี้มัมยังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู้ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ02-817-9925 รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยออโต้แบรนด์สัญชาติไทยที่หลายคนไว้ใจยาวนานมากกว่า40ปีด้วยหน้าเตาสแตนเลสคุณภาพทนทานต่อการใช้งานอายุการใช้งานยาวนานไม่เป็นสนิมเหมาะกับการทำอาหารได้หลากหลายประเภทสามารถใช้งาน2หัวเตาพร้อมกันได้สะดวกประหยัดเวลาในการทำอาหารหน้าเตาสแตนเลสเช็ดทำความสะอาดง่ายไม่เปลืองแรงหัวฟู้ไฟแรงไม่ดับง่ายหัวอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำคุณจะมีความสุขกับการทำอาหารเมนูต่างๆได้แบบมั่นใจด้วยออโต้เตาแก๊สหัวคู่หัวเทอร์โบอินฟราเรดพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับ

0: ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
2: ้มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
3: เสร็จแล้วครับ
2: เร็วจังไม่แพงด้วย
4: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้อีซูซูอีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษ 1-31 สิงหาคมนี
5: ้รูปเนี้ยหลายปีแล้วเชื่อมั้ยผิวตอนเนี้ยดีกว่าเยอะ
6: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป้งไทยไฮยาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวนี่1เดียวช่วยลดเรือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
5: ก็เราคู่ควร
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.
9: คุณผู้ชมครับเรื่องของสุขภาพบอกเลยว่าไม่ควรจะมองข้ามเด็ดขาดนะบางคนไม่ยอมไปตรวจไม่ยอมไปหาหมอเพราะว่ากลัวต่างๆนานาแต่เชื่อเถอะว่าไปตรวจร่างกายของเราหน่อยเพราะเราไม่รู้ว่าในร่างกายเรามีปัญหาอะไรอยู่หรือไม
10: ่ค่ะ
9: เพราะว่าอย่างที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการครับมีชายวัย64ปีก็ดูเหมือนปกติเลยนะฮะนั่งคุยกับเพื่อนๆอยู่เนี่ยตามภาพนะคุณผู้ชมแต่พอคุยไปคุยมาชายอะไรนี้จู่ๆก็ฟุบลงไปเลยครับ
10: นี
9: ่ฟุบลงไปแล้วเพื่อนยังงงอยู่เลยเพื่อนพยายามจะปลุกพยายามจะเรียกนะฮะแล้วก็โทรหากู้ภัยครับเพื่อช่วยเหลือเป็นการด่วนนี่คือต้องบอกว่านาทีชีวิตเลยที่กล้องวงจรปิดของร้านค้าแห่งหนึ่งเนี่ยจับภาพได้ครับนี่ก่อนที่ทุกๆคนก็จะช่วยกันนะฮะนำตัวชายอะไรนี้เนี่ยลงมาที่พื้นเพื่อที่จะปั๊มหัวใจชายรายนี้ชื่อว่านายธรรมกิจวัย64ปีคุณผู้ชมครับและอย่างที่บอกนะฮะว่าพยายามเรียกกู้ภัยก็แล้วอะไรก็แล้ว CPR ก็แล้วแต่กลายเป็นข่าวเศร้าครับเพราะว่านายธรรมกิจเนี่ยเสียชีวิตในเวลาต่อมาทีนี้ไปสอบถามภรรยาของผู้เสียชีวิตชื่อว่าคุณทิพย์ประภาคุณทิพย์ประภาเนี่ยตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้ครับมองว่าสาเหตุของการเสียชีวิตอาจจะเกี่ยวข้องกับภาวะหัวใจหรือผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดหรือไม่และทำให้สามีนั้นเป็นฮีทสโตรกครับ
11: โดยส่วนตัวต้องคิดว่าเกิดจากอะไรครับ
12: หัวใจล้มเหลว
11: หัวใจล้มเหลว
12: ก็
11: น็อกอากาศอะไรนี้เหรอ
12: น็อกอากาศ
11: อากาศร้อนอะไรนี
12: ้ประมาณนั้น
11: ประมาณนั้นนะโอเคครับแม่
12: เพราะว่าทุกวันนี้คนเป็นโรคนี้เยอะ
11: ครับผม
9: คือแต่เนี้ยคือเป็นการตั้งข้อสังเกตจากฝั่งของภรรยาเดี๋ยวต้องรอผลการชันสูตรอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าสาเหตุของการเสียชีวิตนี้เกิดจากสาเหตุใดกันแน่
10: จะบอกว่าช่วงหลังๆเนี้ยไม่ต้องรอให้อายุเยอะๆแล้วนะเราจะเห็นเคส30กว่าๆก็ป่วย
9: ก็ป่วยได้
10: ต่างๆเยอะแล้วนะเพราะว่าอะไรอาหารการกินของเราตอนนี้มันเป็นแบบชีวิตเร่งรีบอ่ะ
9: ค่ะอาหารการกินเรื่องของสภาพอากาศการนอนหลับพักผ่อนมันมีผลไปหมดเลยแล้วบางคนถ้าบางคนเองเนี่ยสูบบุหรี่บางคนดื่มแอลกอฮอล์เงี้ยมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้มีอาการวูบได้หรือว่ามีผลเรื่องของสุขภาพตามมาแต่ทีนี้เมื่อกี้ที่ภรรยาของผู้เสียชีวิตพูดถึงเรื่องของอาการฮีทสโตรกทีนี้มาให้ข้อมูลกันหน่อยคุณผู้ชมครับคือถ้าวิธีการป้องกันจากฮีทสโตรกนะฮะหลักๆเลยครับหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่อากาศเนี่ยมันร้อนนานๆเกินไปนะฮะเสื้อผ้าเองก็ควรจะสวมเสื้อผ้าที่มันสามารถระบายอากาศได้ดีครับและที่สำคัญควรจะจิบน้ำบ่อยๆนะฮะหากคุณต้องอยู่ท่ามกลางแดดหรือว่าอากาศที่มันร้อนจัดจิบน้ำบ่อยๆเลยเพื่อให้มันรักษาอุณหภูมิร่างกายเอาไว้นะฮะส่วนเรื่องของการปฐมพยาบาลครับรีบย้ายผู้ป่วยนะฮะเข้าสู่ที่ร่มหรืออากาศถ่ายเทสะดวกทันทีครับให้นอนราบยกเท้าสูงขึ้นนะฮะเพื่อให้เลือดเนี่ยไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นหลังจากนั้นครับก็เร่งในการลดอุณหภูมิร่างกายเรื่องของการถอดเสื้อผ้าที่ไม่จำเป็นออกนะฮะหรือว่าใช้ผ้าเนี่ยชุบน้ำเย็นประคบไปตามซอกคอรักแร้ขาหนีบครับพร้อมกับใช้พัดลมนะฮะในการเป่าเพื่อระบายความร้อนหากถ้าว่าผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือว่าหมดสติไปนะฮะก็รีบทำ CPR แต่ว่าในขณะเดียวกันก็อย่าลืมโทรแจ้ง1669เพื่อช่วยเหลือทันทีด้วยนะ
10: ใช่ค่ะเป็นห่วงสุขภาพทุกคนนะเพราะว่าเนี่ยพออายุมากขึ้นก็หันมาดูแลตัวเองเหมือนกันแล้วมันได้ผลจริงๆนะนอนเยอะๆดื่มน้ำมากๆกินวิตามินเสริมบ้างแล้วก็ที่สำคัญนะอย่ากลัวโรงพยาบาล
9: ไปตรวจเถอะ
10: หลายคนพูดอย่างนี้
13: นะ
10: ไม่ตรวจไม่เจอแต่เจอก่อนดีกว่า
9: จริงค่ะเพราะถ้าเจอเร็วก็หาทางการรักษาได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วย
10: ใช่ค่ะ
13: อ่ะนะคะก็อยากให้ดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะคุณผู้ชมแล้วก็นอกจากดูแลตัวเองถ้าเกิดมีลูกเล็กอันนี้ต้องดูแบบ ใกล้เลยนะ
10: อันนี้เห็นด้วยเลย
13: อย่าให้คลาดสายตาเลยนะ
10: ไม่ได้เลย

0: ยิ่งเวลาเราพาเขาขึ้นรถไปอะค่ะถ้าเป็นเด็กเล็กนะคุณควรจะนั่งประกบหรือว่ามีคาซีทอะดีที่สุดและเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วไม่ได้นั่งประกบเด็กนะคะที่นั่งอยู่บริเวณเบาะหลังแล้วไม่ได้นั่งคาซีทด้วยเกิดอะไรขึ้นดูภาพกันเลยค่ะ
1: เอา
2: พี่เดียวจอดพี่เดียวจอดรถ
3: ทำไมล่ะทำไมล่ะ
0: หล่นจากรถกลางถนนเลยอะค่ะ
4: แล้วประเด็นคือทำไมเด็กถึง
0: หล่น
4: ลงมาแบบนี้ได
0: ้โอ้ย
5: โอ้ยน้องสองขวบเอง
0: สองขวบตัวเล็กนิดเดียว
4: โอ้ย
0: ซึ่งภาพนี้จริงๆก็ต้องขอบคุณและชื่นชมรถที่ขับตามหลัง
4: ครับ
0: ชื่นชมตรงนี้ว่าเขาเบรกได้ทันไง
4: ใช่เขารีบเบี่ยงทันทีเลย
0: ใช่ไหมคือเขาเบี่ยงทันนะคุณผู้ชมไม่งั้นนี่ไม่อยากจะคิดเลยนะคะเหตุการณ์นี้กล้องหน้ารถเนี่ยจับภาพไว้ได้นะรถของที่เด็กนั่งมาก็คือรถกระบะนี่ที่ชี้ลูกศรสีเขียวนะคะก็ขับตามทางปกติดีๆจู่ๆสังเกตคือประตูฝั่งซ้ายประตูด้านหลังคนขับด้านหลังคนนั่งโดยสาร
4: ครับ
0: ฝั่งซ้ายนี่เปิดออกมา
4: เปิดออกมา
0: พอเปิดปั๊บไม่ต้องนับอะไรนานเลยตัวของเด็กวัย2ขวบอ่ะร่วงลงมาบนพื้นถนนและแน่นิ่งไปเหตุการณ์เกิดขึ้นในตัวเมืองสระบุรีนะเนี่ยนะคะ
4: ตอนแรกและประเด็นคือคนที่นั่งอยู่ท้ายกระบะ
0: ที่ท้ายกระบะ
4: ยังไม่รู้เลยนะ
0: ใช่
4: ว่าเด็กตกลงมาเนี่ยมันกิดลงไปแล้วไปปิดประตูก่อนเลย
0: เหมือนรู้แค่ประตูเปิดแต่ไม่เห็นว่ามีเด็กร่วงว่างั้นเถอะเขาก็เลยยังไม่รู้อะไรอ่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะหันมาเห็นอ้าวมีเด็กร่วงถึงได้รีบวิ่งลงมาดูคือพูดง่ายๆเจ้าของกล้องรถข้างหลังเขายังเห็นก่อนอ่ะ
4: ครับ
0: นะคะซึ่งเจ้าของกล้องหน้ารถคนนี้ให้ข้อมูลแบบนี้วันเกิดเหตุขับรถมาตามเส้นทางตลาดบ้านหมอค่ะทีนี้จู่ๆระหว่างทางเห็นประตูรถคันข้างหน้าเนี่ยแง้มออกมาแล้วเด็กวัย2ขวบก็หล่นลงมาตามคลิปเธอเนี่ยรีบบอกให้แฟนจอดเลยนะคะแล้วก็ไปกันเอาไว้เพื่อไม่ให้รถคันอื่นๆที่ตามมาเนี่ยเหยียบซ้ำหลังจากนั้นก็บอกกับไม่รู้แหละครอบครัวหรืออะไรบอกกับคนกระบะสีขาวเนี่ยพวกผู้ใหญ่อ่ะพาเด็กไปส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลอยู่ห่าง200เมตร
5: ค่ะ
0: แต่เหตุการณ์นี้น่าเป็นห่วงมากเพราะเหมือนกับเด็กน่าจะอาการสาหัสค่ะช่วงตกลงมาหัวเด็กกระแทกกับล้อด้านหลังรถตอนนี้ก็ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสระบุรีค่ะ
6: อย่างเงี้ยพอเราจอดรถอ่ะเห็นเป็นเด็กหนูก็เลยกระโจนลงไปจากรถเลยเพื่อไปดูเด็กก่อนเพราะว่ากลัวคันข้างหลังอ่ะจะมาเหยียบซ้ำก็ค่อนข้างที
7: ่
6: จะสะเทือนใจค่ะคือลงเขาล่วงมาเหมือนตุ๊กตาเลยอ่ะ
7: ประตูไม่ได้ล็อกประตูเปิดออกมาเลย
6: ใช่ค่ะไม่ได้ล็อกหรืออาจจะปิดไม่แน่นด้วยเพราะว่าเปิดแล้วก็ล่วงลงมาเลย
0: โอ้เนี่ยแล้วยังดีนะที่เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นช่วงกลางวันด้วย
5: ค่ะ
0: ถ้าเกิดกลางคืนถ้าเกิดไหลทางด้านซ้ายมีมอเตอร์ไซค์วิ่ง
4: ซึ่ง
0: หลายพื้นที่เป็นแบบนั้นไงถนนอ่ะ
4: ใช่ครับ
5: ต้องไม่ประมาทเลยนะคะเพราะว่าอะไรเด็กเล็กอ่ะเขายังไม่รู้แล้วความโซนของเขาอ่ะเราคุมได้ยากมาก
4: ๆไวด้วยเด็ก
5: ซึ่งประตูรถจริงๆเขาจะมีตัวที่เปิดออกมาแล้วมีการล็อกใช่เป็นเซฟตี้ล็อกได้แล้วรุ่นเก่าๆจะมีแต่รุ่นใหม่ๆก็มีเหมือนกันสามารถล็อกได้เพราะเด็กจะเปิดจากข้างในยังไงประตูก็จะไม่หลุดออกมา
4: ใช่นะฮะ
0: นะคะแล้วก็ต้องฝากเตือนด้วยคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้คาร์ซีทจริงๆก็ให้มีผู้ใหญ่นั่งประกบเด็กใกล้ๆจะได้อย่างน้อยกันตั้งแต่ไม่ให้เขาไปกดเปิดล็อกประตู
4: กดประตูอย่าให้เด็กเนี่ยไปนั่งใกล้ประตูมีความเสี่ยงในการตกลงมาและที่สำคัญถ้าเอาตามกฎหมายเลยนะจำเป็นต้องให้เด็กนั่งคาซีทจนกว่าอายุ6ขวบ
0: ค่ะ
4: แต่นี่คือ2ขวบเองก็เข้าใจนะว่าบางบ้านเองอาจจะไม่ได้มีคาซีทแต่ว่าถ้าเป็นไปได้มีไว้มันก็จะดีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้วย
5: เห็นด้วยค่ะและที่สำคัญนะติดคาซีทนะบางคนยังติดผิดติดถูกอยู่เลยนะ
4: จริง
5: ต้องดูดีๆบางทีติดยังไงให้ปลอดภัยกับเด็กจริงๆ
0: ค่ะ
5: มาดูเรื่องต่อไปกันเป็นเรื่องของเด็กเช่นเดียวกันแต่ว่าเด็กโตขึ้นมาหน่อยนะคะเด็ก3คนรีบจะกลับบ้านรีบไปส่งเพื่อนบิดมอเตอร์ไซค์ปรากฏว่าพุ่งไปชนรถที่จอดรอเลี้ยวเข้าหมู่บ้านค่ะคุณผู้ชมพุ่งชนอย่างจังเลยนะคะนอนร้องอดโอยขณะที่กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือแบบนี้เลยค่ะ
8: โอเคโอเคไม่นอน
9: จริง
8: ไหม
9: พ
8: ี่
9: ด
8: ู
9: หน
8: ัง ปวด
9: ไหม
5: โอ้เห็นไหมล่ะเป็นแผลนี่
0: ดูที่ขา
5: เอ็นดูเนาะสงสารด้วยดูแผลสิแล้วก็เป็นเด็กวัย12 13ปีเท่านั้นเอง
0: โอ้ยกำลัง
5: ซ้อนมาด้วยกัน3รายนะคะ
4: ซ้อน3ด้วย
5: ซ้อนท้ายกันมาเหตุเกิดบนถนนในตำบลคลองหลวงแพ่งอำเภอเมืองฉะเชิงเทรานะคะเนี่ยกำลังขี่มาประสบอุบัติเหตุค่ะไปพุ่งชนรถยนต์ที่เขากำลังรอเลี้ยวเข้าหมู่บ้านชนอย่างจังเลยค่ะกระเด็นกันเข้าไปในพงหญ้าข้างทางได้รับบาดเจ็บแล้วเนี่ยได้ยินเสียงเมื่อกี้ไหมเจ้าหน้าที่ไปช่วยนอนร้องอดโอยโอยโอยเจ้าหน้าที่อ่ะเช็คร่างกายไปทำแผลไปปลอบใจไปนะ

0: ็กน้อยยังแบบเด็กอยู่เลยแล้วสอบถามไอ้หนูเป็นยังไงมายังไง
1: มันเกิดอะไรขึ้นน่ะ
0: คือผมก่อนหน้านี้ครับไปนั่งเล่นเกมด้วยกันที่บ้านมาครับ3คนรวมตัวกันเล่นเกมแล้วก็เนี่ยกำลังจะขี่รถไปส่งเพื่อนที่หมู่บ้านคือหมู่บ้านเพื่อนกับหมู่บ้านผมอ่ะอยู่ไม่ไกลกันมากแต่ว่ากลัวเพื่อนจะกลับบ้านไม่ตรงเวลาก็เลยรีบซิ่งกลัวโดนแม่ดุโอ้จึงรีบขี่ไปให้ทันเวลาไม่ทันระวังมีรถยนต์คันสีขาวอยู่ข้างหน้าเปิดไฟเลี้ยวรอเลี้ยวเข้าหมู่บ้านนี
2: ่นี่ไง
1: ก็เลยนี่เต็มๆ
0: ก็เลยชนเข้าไปเต็มๆเลยแล้วที่เด็กร้องเนี่ยเจ้าหน้าที่ถามเป็นไงร้องตรงไหนกระดูกหักหรือเปล่า
1: หรือว่ายังไงหรือยังไง
0: กลัวโดนแม่ดูผมกลัวโดนถ้าแม่รู้เรื่องกลัวโดนแม่ตีซ้ำครับ
1: น้องไม่ต้องห่วงคุณแม่น่าจะรู้เรียบร้อยแล้ว
0: รู้เรียบร้อยรู้เรียบร้อยเจ้าของรถยนต์คู่กรณีกันบ้านนะคะเขาบอกว่าตัวเองกำลังจอดรถรอเลี้ยวเข้าหมู่บ้านอยู่ค่ะโดยที่ปล่อยให้รถที่วิ่งสวนทางมาผ่านไปก่อนแล้วเป็นจังหวะที่ตัวเองเนี่ยโล่งละกำลังจะเลี้ยวพอดีทีนี้ก็มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะมาชนซุ้มล้อฝั่งขวาอย่างแรงจนเด็กทั้ง3คนกระเด็นตกไปในป่าพงหญ้าข้างทางค่ะ
3: จอดเลยอ่ะไม่ชะลอมีรถหน้ามา
4: คือจอดสนิทแล้วก็น้องเข้ามาหรือไง
3: น้องมามาอย่างเร็วเลย
4: คือตามกันมา
3: ครับพอรถหน้าพ้นปุ๊บเดี๋ยวนั้นจะเลี้ยวเลยเด็กนี่ชนปังไปแล้ว
0: โอ้ยชนปั้งชนอย่างแรงเลยนะคะเบื้องต้นตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทรานะคะไม่ได้รับเป็นคดีความอะไรเพราะว่าทั้งสองฝั่งเด็กกับคุณลุงเจ้าของรถเนี่ยเขาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็เลยให้ประกันภัยเนี่ยไปตกลงค่าเสียหายกับผู้ปกครองเอาเองนะคะ
1: แต่ว่าก็ต้องเอาเหตุการณ์นี้มาเตือนกันอย่าปล่อยให้เด็กๆไปขี่รถมอเตอร์ไซค์กันเลยที่สำคัญเด็กวัยนี้เนี่ยถ้าพูดตรงๆไปกับขี่ก็ยังไม่
0: ม
1: ีซ้อน3อีกต่างหาก
2: หมวกกันน็อกใส่หรือเปล่า
1: หมวกกันน็อกก็ไม่ใส่อีกนะฮะระวังกันหน่อยนี่ยังโชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรหนักนะแต่ครั้งหน้าไม่รู้มันจะหนักหรือเปล่า
2: แม่ไม่ดุแล้วยศดุแล้วเนี่ย
1: เ
2: ป็นไปไม่ยศดุ
1: ป้องกันเอาไว้ก่อนไงมันคือ1ชีวิตนะที่บางทีเด็กๆเองอาจจะไม่ได้นึกถึงไง
2: เตือนสติกันนะคะ
1: ใช่แล้วนะฮะอ่ะคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องของน้ำป่าโอ้โหหลายพื้นที่ตอนนี้เจอหนักมากๆอย่างที่นครนายกและรอบนี้มันมาช่วงกลางดึกด้วย
0: โอ้โหมากลางดึก
1: แล้วดูสิแบบนี้นะฮะทำเอาชาวบ้านบอกไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยต้องคอยเฝ้าระวังยกของขึ้นสู่ที่สูงกันและนอกจากนครนายกแล้วจะมีพื้นที่ไหนบ้างเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ
5: เรามาเปลี่ยนกันก่อนไหม
6: ใจตรงกันเลย

0: ู้กันจานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
1: ้เหงื่อออกผักให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีสสูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่บรีสสูตรซักด่วน
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคน้ำตาลเกิน16กรัมต่อวันเป็นเวลานานอาจเสี่ยงโรคตอนโตหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความเป็นห่วงจากสสส.
4: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที
5: ่ไป10กว่าที่อ่ะ
4: ทันหรือเปล่า
1: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
6: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
1: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษ 1-31 สิงหาคมนี้
7: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก HiQ UST รวม5สารอาหารและผสมก๊อซ LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง HiQ UST แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQ S Cool
8: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์วันที่27-30สิงหาคมนี
9: ้ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
10: ปากสะอาด
11: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
12: ดีต่อเหงือกและฟัน
10: รสดีใช้ง่าย
11: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
12: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
14: ์มีคนเคยบอกว่าคนเราเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได
15: ้ลูกกตัญญูอย่างเลื่อนนะโอ้เชื่อว่าเลื่อทำได้สักวัน
16: สวัสดีจ้ะเจ
17: ๊คุณโฉมเรามีหนี้ที่ต้องเคลียร์กันอีก
18: เราไม่เหลืออะไรแล้วนะลูก
15: แต่บางครั้งชีวิตมันก็ไม่ยอมให้ผมเลือก
16: มาทำงานกับอา
19: ปุ๊บยา
20: เขาสั่งมายังไงเราก็ต้องทำมึงก็รู้
21: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเหรอ
15: ขอเวลาหน่อยนะแม่ลูกจะพาเราสองคนออกมาจากขุมนรกนี้ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
1: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังวันดีที่เดียว
22: แดงใบเล่
1: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มครึ่ง
22: พิเศษลูกค้า AAS
1: เท่านั้น
22: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
22: กดดอกจัน594เหลี่ยม
1: โทรออก
0: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
23: หมดแล้ว
24: หมดค
0: ่ะด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
1: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีสสูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่บรีสสูตรซักด่วน
25: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด
26: ์สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสริ้วรอยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
27: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
28: ้ I like short.
29: จำบอกนะปะเทมมาร์ครายชื่อทุกชื่อที่กูพูดไปอ่ะเคยเป็นคนคุยกับดีหมดเลย
30: ก็ไอ้หมอนั่นมันบ้าก็เวลามีใครมาจีบแม่งนะแม่งจะทำตัวแต่กูคนนั้นทันที
31: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
30: ถ้าครบ21วันเนี่ย
31: ได้เข้าห้องเลยปะ
32: คนบ้าอะไรก็ไม่รู้เหมือนขาดความอุ่น
30: แม่งเรียกว่าเดทตรงไหนวะวันๆแม่งจ้องแต่รูป
33: การปรับตัวน่ะมันไม่ใช่เรื่องบ้าเลยเว้ย
30: ตกลงมาเป็นอะไรกัน
32: จะบอกว่าการรอเล่นกับความรู้สึกคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดาม
33: ึงต้องการที่จะเปิดใจให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตมึงจริงๆอ่ะมึงจะปล่อยให้อะไรอะไรมันเป็นไปตามความเคยชินของมึงไม่ได้นะเว้ย
1: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้ตอนแรกเวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
3: ผู้ชมครับแต่ละพื้นที่ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะชุ่มฉ่ำไปด้วยฝนหรือเปล่าหลังจากที่อุตุนิยมวิทยาเองก็ประกาศเตือนนะฮะว่าตั้งแต่วันนี้ยาวไปเลยอีก5วันจะเจอฝนตกหนักเลยนะฮะอย่างในพื้นที่นครนายกเนี่ยช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับเจอน้ำป่าไหลหลากลงมาค่อนข้างแรงมากและขนาดแรงมืดขนาดนี้ยังเห็นเลยนะฮะว่าสีน้ำมันขุ่นมากๆนะฮะนี่คือน้ำป่าจนชาวบ้านต้องตื่นขึ้นมาเฝ้าระวังนะฮะกันตลอดทั้งคืนครับจุดนี้ก็คือสะพานข้ามน้ำที่น้ำตกนางรองนะฮะที่นครนายกครับช่วงกลางดึกนะฮะจะเห็นว่ากระแสน้ำค่อนข้างรุนแรงจนชาวบ้านตื่นกันขึ้นมาเฝ้าระวังไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันทั้งคืนเลยครับส่วนที่จังหวัดนครนายกเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดนะฮะท่ามกลางความกังวลครับหากฝนบนเขาตกต่อเนื่องมวลน้ำเนี่ยมันอาจจะไหลลงมาสู่ด้านล่างอย่างรวดเร็วครับหลังในพื้นที่ตอนนี้เจอฝนตกหนักนะฮะทำให้จำเป็นต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำลำคลองเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งครับโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ติดริมน้ำต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะฮะเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชนก็เลยมีการขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครับหากบ้านไหนในพื้นที่ไหนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ควรที่จะเตรียมข้าวของจำเป็นเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำบ้านริมลำน้ำครับหากมีฝนตกเพิ่มเติมระดับน้ำอาจจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วกันด้วยนอกจากที่นครนายกแล้วเนี่ยไปดูในพื้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดกันหน่อยนะฮะก็บอกว่าสถานการณ์ไม่ต่างเลย
4: ค่ะแรงมาก
3: น้ำป่ามาหนักมากๆคุณผู้ชมครับเพราะว่าฝนตกหนักบนเทือกเขาบรรทัดนะฮะทำให้มวลน้ำเนี่ยก็มาจากน้ำตกคลองแก้วไหลบ่าเข้าท่วมบ้านประชาชนโดยเฉพาะที่บริเวณซอยหนูครับของเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอยน้ำท่วมเนี่ยเกือบเข้าบ้าน20หลังคาเรือนระดับน้ำสูงบางจุดเนี่ยเห็นบอกว่าไหลเข้าสู่ภายในตัวบ้านแล้วด้วยก็มีเหมือนกันนะฮะก็สร้างความเสียหายกันไปแต่ทีนี้มันมีภาพนึงที่หลายคนเห็นแล้วสะเทือนใจคือภาพนี้ครับเป็นภาพของคุณตารายนึงที่อยู่บ้านหลังนี้เพียงลำพังไม่ได้มีลูกหลานคอยอยู่ด้วยนะฮะคุณตาก็ต้องตื่นกันขึ้นมาเพื่อที่จะเฝ้าระวังระดับน้ำที่มันสูงขึ้นแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ครับเข้ามาช่วยเหลือนะฮะท่ามกลางน้ำก็ไหลแรงฝนก็ตกหนักลงมาในช่วงที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารฝ่ายปกครองและเทศบาลครับต้องเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านทั้งการขนย้ายของขึ้นสู่ที่สูงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเพื่อหนีน้ำที่กำลังไหลเข้าตัวบ้านครับ
5: คืนนี้นี่จะนอนได้ไหมครับเนี่ย
6: ก็ต้องนอน
5: ครับก็ต้องนอนนอนแบบน้ำอย่างนี้เลยอยากจะให้หน่วยงานเข้ามาดูแลอย่างไรบ้างครับ
6: แล้วแต่แล้วแต่นายกแล้วแต่นั่นช่วยไงกันช่วยไป
3: เดี๋ยวบอกแล้วแต่เลยยังไงมันคือตัวของคุณตาเองจะยกของคนเดียวก็คงไม่ไหวอยู่แล้วอายุขนาดนี้แล้วนะฮะก็วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือกันด้วย
4: เป็นห่วงเน
3: า
4: ะ
3: โอ้แล้วอยู่บ้านคนเดียวด้วยอ่ะ
7: น้ำคือเข้ามาแล้วนะข้อเท้าคุณตา
3: ใช่ครับนี่คือแช่น้ำอยู่นะฮะระวังเรื่องของไฟฟ้ากันด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะในขณะที่เส้นทางหลายเส้นทางครับก็ถูกน้ำท่วมนะฮะโดยเฉพาะสะพานคลองไอ้เผือกครับแล้วก็คลองมะละกอนะฮะต้องมีการปิดการจราจรเพราะว่าบางจุดเนี่ยเห็นบอกว่าน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรรถเล็กเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่สามารถผ่านไปได้และหากฝนเนี่ยมันกลับมาตกหนักอีกรอบนึงระดับน้ำก็อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและถ้าเกิดว่ามันมีสถานการณ์อันไหนที่มันดูสุ่มเสี่ยงหรือว่ามันมีต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเลย
7: รีบแจ้งเลยนะคือตอนนี้เขาบอกน้ำลดลงแต่ว่าที่น่ากังวลคืออะไรวันนี้มีฝนตกลงมาอีกแล้วค่ะเนี่ยในพื้นที่ตราดนะฝนยังตกอยู่เลยค่ะทางด้านของนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอยก็เลยพาเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปออกสำรวจให้ความช่วยเหลือชาวบ้านทีนี้เนี่ยก็ต้องดูเรื่องของทางน้ำด้วยตรงนี้คุณผู้ชมคือไปเก็บเศษไม้เศษขยะเศษวัชพืชเหล่านี้นะคะเก็บออกจากประตูระบายน้ำและสะพานหลายจุดเลยนะคะเปิดทางให้มวลน้ำจะได้ระบายออกไวๆ
4: ใช
7: ่จะได้กระทบน้อยที่สุดนะกับประชาชน
3: มันขวางอยู่อย่างเง
7: ี้
3: ย
7: ใช่ค่ะทำให้น้ำมันระบายออกยากนอกจากเก็บกวาดเศษขยะ

0: จังหวัดตราด
1: ค่ะ
0: ขยับมาดูที่อยุธยาบ้างคุณผู้ชม
2: โอ้โห
0: โอ้โหตกหนักมาก
3: มองทางไม่เห็นน
0: ้องมองทางไม่เห็นเลยดีที่มีไฟหลังสีแดงๆเนาะนะคะแบบนี้มืดฟ้ามัวดินเลยตกหลายจุดทั้งบางบานบางปะอินแล้วก็บางไทรเลยค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเพราะว่าน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มระดับต่อเนื่องนะคะกรมชลประทานก็เตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่ไหนบ้างล่ะ6อำเภอในอยุธยานี่นะคะเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรนะ6อำเภอนี้ขอให้ติดตามข่าวจากทางการประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดด้วย
1: ใจชาวอยุธยาอีกแล้ว
3: จุด
0: ไป
3: ผ
0: วาไป
3: จ
0: ุดเดิมทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่วัดโบสถ์สมพรชัยอยู่ที่บางไทรบางไทรนี่ก็จุดเสี่ยงเนาะปรากฏว่าเกิดเหตุระทึกคุณผู้ชมนี่ในวัดนะนี่ค่ะ
3: อุ้ย
0: กิ่งไม้ใหญ่หักโค่นแล้วที่เห็นเนี่ยเป็นกิ่งของต้นตะเคียนหินอายุกว่า100ปีอ่ะ
3: ครับ
0: ความสูง12เมตรโค่นลงมาทับศาลาเจ้าแม่ตะเคียนน้อยแล้วก็หลังคาอเนกประสงค์ของวัดเนี่ยได้รับความเสียหายไปด้วยนะคะนอกจากทรัพย์สินเสียหายโอ้อันนี้เรียกว่ารอดแบบบุดวิด
1: ค่ะ
0: เจ้าอาวาสวัดอายุ60แล้วคือท่านเนี่ยกำลังเดินผ่านตอนนั้นน่ะจุดนั้นคือต้นไม้ยังไม่หักนะแต่ผ่านจุดตรงนั้นพอดีเลยจู่ๆกิ่งไม้ร่วงใส่หัวเย็บไป7เข็มเลยค่ะ
4: มีลมโอ้ลมแรงโยมลมแรงมากเลยเหมือนลมมันหมุนมา
3: คร
4: ับ หมุนมาพัดพอหมุนเสร็จอะไรเสร็จลอยตอนนี้ฝนตกมืดเลยมองไม่แทบไม่เห็นเลยขนาดแม่น้ำเรือยังหมุนเลยวันนี้กิ่งไม้ที่ในหมู่บ้านเนี่ยมาโดนพายุพัดเหมือนกัน
3: อ
4: ันนี้ว่ากิ่งไม้คงจะหักแล้วคาอยู่บนไม้ต้นไม้จะมาก็ไปบินตะบ่ายก็พอดีโชคดี
5: โชคดีครับอาจารย์เย็บ
4: ไ
0: ปเจ็ดเข็มโอ้ยจริงๆฟังแล้วมันเกิดขึ้นได้จริงๆนะอย่างท่านเจ้าอาวาสท่านบอกว่าอาจจะเป็นกิ่งไม้ที่มันหักเดิมอยู่แล้วมันค้างอยู่บนกิ่งใหญ่ข้างบนทีนี้พอฝนจะมาลมมันมาแรง
3: มันก็เลยพัด
0: ก็เลยกิ่งไม้ตกลงมาโดนหัวแตกเย็บไป7เข็มเองแบบนี้ต้องระวังจริงๆนะคะ
3: ครับ
0: อันนี้คืออย่างที่วัดที่เกิดเหตุหลังจากเกิดเรื่องแล้วก็ฝนสงบแล้วเนี่ยทางด้านพระและชาวบ้านอย่างที่เห็นค่ะช่วยกันเลยเข้ามาตัดกิ่งไม้คือมาเคลียร์ตัดแต่งกิ่งไม้แล้วก็ต้นไม้สำรวจน่ะนะคะ ความเสียหายทั่ววัดเลยนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีกคือต้องเสี่ยงเลยต้องดูนะต้องเช็คว่าต้นไม้ถ้าเกิดต้นไม้ใหญ
1: ่ อ
0: ายุเยอะๆ อันนี้บางทีข้างนอกเขาดูปกติแต่ข้างในเขาอาจจะโปร่ง
3: แล้ว
1: จริง
0: เป็นโพรงแล้วพอเวลาฝนมาพายุแรงๆ
3: อาจจะต้องเสริมความแข็งแรงหน่อยไหมหรือว่าตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือศาลาอาคารต่างๆนะก็ต้องตรวจสอบ
0: อันนี้ฝากทุกที่เลยนะโรงเรียนที่บ้านตรวจสอบกันได้
1: ต้องดูให้ดีเพราะว่าเพิ่งคุยกันบอกว่าหลังๆประเทศไทยเนี่ยเจอฝนหนักแล้วก็ลมแรงขึ้นทุกปี
3: จริง
1: ต้องตรวจสอบให้ดีนะคะไปที่น่านกันต่อคุณผู้ชมค่ะไปส่งกำลังใจกันเยอะๆเลยนะคะอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะแม้ผ่านเหตุอุทกภัยมาแล้วกว่า10วันแต่บางจุดเนี่ยนะคะความช่วยเหลือยังคงเข้าไม่ถึงอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะคือถนนของบ้านศาลาตำบลศิลาแรงนะคะชาวบ้านเอามาโพสต์ไว้เตือนภัยกันโอ้โหดูมันสไลด์ลงไปเยอะมากๆเลยนะคะเป็นจุดทางเข้าออกหมู่บ้านตรงนี้ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมนะคะดูสิ
0: ถู
1: กน้ำกัดเซาะ
3: แหว่งไป
1: ไหลทางผิวถนนหายไปเกือบครึ่งแล้วคุณผู้ชมชาวบ้านบอกโอ้ตรงนี้เป็นจุดเสี่ยงมากๆเลยเขาต้องขับรถผ่านไปผ่านมาทุกวันโดยเฉพาะช่วงเช้าและค่ำตอนนี้ชาวบ้านขับไปผวาไปบางคนต้องไปอะเนาะกลัวว่าขับผ่านไปถนนจะทรุดตัวลงขณะขับรถผ่านหรือเปล่าฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและเข้ามาซ่อมแซมหน่อยนะคะก่อนถนนจะทรุดหนักจนไม่สามารถสัญจรได้และอาจเกิดอันตรายกับผู้ใช้เส้นทางได้โอ้มันหายไปเยอะจริงๆเหลือเลนเดียวเองมั้งตรงนี
0: ้
3: ใช่ครับ
1: ดูสิ
3: แล้วอย่างนี้เอาจริงนะกล้าขับผ่านไหมอ่ะ
0: ไม่กล้า
3: หรอก
0: เนี่ยชาวบ้านลาดด้วยโค้งด้วยมั้งนั่น
3: แหละแล้วถ้ากลางคืนยิ่งจะมองไม่เห็นหนักเข้าไปอีกด้วย
1: นะต้องเร่งตรวจสอบเร่งซ่อมแซมกันนะคะเช่นเดียวกันกับที่อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านค่ะคุณผู้ชมไปดูภาพนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าอะไรเป็นพื้นดินหรืออะไร
3: โอ้เป็นพื้นหรือเปล่าหรือเป็นนาเป็นดินอะไรเงี้ย
1: เป็นน้ำมาก่อนค่ะตรงเนี้ยแต่ที่เห็นเนี่ยคือมันเป็นเศษสวะกิ่งไม้ขยะจำนวนมหาศาลเลย
3: เรือ
1: ดูเรือดิเรือลำเล็กที่เดียวเองเห็นไหม
0: ถ้าไม่มีเรือนี่ไม่รู้เลย
1: ใช่นี่คือมันสะสมเต็มแม่น้ำน่านเลยนะคะเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรค่ะจำนวนเยอะมากๆเลยดูสังเกตจากเรือที่เราบอกเนี่ยเรือเหลือลำนิดเดียวเองตอนนี้ทำให้ชาวบ้านเนี่ยนะคะเป็นหมู่บ้านประมงด้วยเดือดร้อนอย่างหนักเลยค่ะส่งผลต่อการเดินเรือแล้วก็โป๊ะข้ามฟากไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะ

0: โดยเฉพาะพอต้องขับเรือผ่านใช่ไหมจะมีเศษมงเศษไม้อะไอ้พวกเศษไม้แบบนี้มันอาจจะไปพันใบจักรหรือว่าเครื่องยนต์วันเกิดอันตรายค่ะแล้วหลายจุดคุณผู้ชมมันไม่ได้มีแค่เศษกิ่งไม้สิมันมีขยะมาด้วยชาวบ้านบอกว่าบางจุดเหม็นแล้วมันมีขยะหมักหมมเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นกระทบชุมชนและระบบนิเวศระยะยาวด้วยนะคะโดยทั้งวันวันนี้นะคะทั่วไทยฝนตกลงมาอย่างหนักหน่วงทุกภาคเลยคุณผู้ชมภาคอีสานที่หนักเลยคือร้อยเอ็ดและนครพนมนะคะส่วนที่ภาคใต้เนี่ยหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะจังหวัดพังงาชาวบ้านบางคนถึงออกปากบอกว่าตกได้นะตกช้ำๆตกช้ำๆได้แต่ขอไม่ท่วมก็พอ
1: ค่
0: ะชาวบ้านหลายคนบอกอย่างนี้เลยนะคะ
2: คร
0: ับกลับมาดูที่กรุงเทพกันบ้างกรุงเทพก็หนักไม่แพ้กันคุณผู้ชมโอ้โหดูฟ้าสิมองแทบไม่เห็นอะไรเลยอันนี้ภาพจากตรงแถวโจรจตุจักร
2: เอาจริงๆนี่มันคือช่วงบ่ายๆที่ผ่านมานะ
0: แต่เหมือนตอนเย็นเลยเนาะเหมือนตอนจะเย็นเลยอ่ะเนี่ยค่ะตกหนักโดยเฉพาะกลุ่มฝนเนี่ยตอนนี้เริ่มเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีอันนี้จะโดนก่อนนะคะหลังจากนั้นช่วงตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปก็จะมีปกคลุมบริเวณกรุงเทพซึ่งทำให้หลัง5โมงเย็นมาตามนัดเลยฝนตกแล้วนะคะภาพรวมจนถึงวันพรุ่งนี้กรมอุตุเตือนฝนถล่มทั่วไทยหนักสุดนะคะคือเหนืออีสานตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ขณะที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นี่ค่ะดูหน้าจอได้เลยนะจ๊ะ
2: ใช่แล้วนะฮะนอกจากเฝ้าระวังน้ำแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
2: ส่วนเนเน่คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้น้องก็เดินทางมาถึงภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยนี่บรรยากาศก็ต้องบอกว่ามีเหล่าแฟนคลับนะฮะมารอต้อนรับกันและล่าสุดเห็นบอกว่ามีข่าวดีได้รับเงินทุนจากพี่แอดคาราบาวด้วยโอ้ยเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันครับแต่ณตอนนี้อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมครับห้ามพลาดเด็ดขาดมีเคล็ดลับดีๆในการใส่ใจตัวเองมาแนะนำด้วยติดตามพร้อมกันกับคุณมิตรเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณมิตร
3: ค่ะคนสวยมาแล้ว
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าวันนี้มาดูแลในเรื่องของรูปร่างกันสักนิดนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ใครที่อยากจะผอมมีปัญหาเรื่องท้องผูกถ่ายไม่ออกอุจจาระแข็งวันนี้มิ้นมีวิธีแก้ปัญหาให้คุณผู้ชมเนี่ยภายใน1คืนเท่านั้นเองต้องบอกว่าอย่างงี้น้องจอยพี่มิ้นน่ะคนเคยถ่ายยากมากมาก่อนน้ำหนักเคยปาไป80โลโอ้โหตอนนั้นคือตัวใหญ่มากแล้วเอวอะค่ะเคยใหญ่43นิ้วนะคุณผู้ชมแล้วมีอาการท้องผูกตามมาด้วยคุณผู้ชมเวลาเราไม่ถ่ายอะวัน2วันมันจะมีสิวเห่อขึ้นเต็มตัวเลยมีกลิ่นปากมีกลิ่นตัวอึดอัดตัวเองตลอดเวลาค่ะตอนนั้นน่ะมิ้นแก้ปัญหาโดยการไปกินยาถ่ายด้วยความที่อยากถ่ายแล้วก็อยากผอมคุณผู้ชมขายยาถ่ายต้องบอกว่าอย่าหาทำเนาะมันทั้งปวดมันทั้งบิดนะกว่ามันจะออกแล้วกินแรกๆเม็ด2เม็ดมันจะออกค่ะหลังๆมันเริ่มไม่ออกละมันต้องเพิ่มเป็น2เม็ดเป็น3เม็ดเป็น4เม็ดเป็น5เม็ดสุดท้ายไม่เห็นผลค่ะน้องจอยแล้วเคยเป็นนั่งเบ่งในห้องน้ำคุณผู้ชมนั่งนานค่ะหน้ามืดล้มหัวฟาดในห้องน้ำอ่ะเพื่อนมาเจอหามพาไปตรวจเลย
0: ค
4: ่ะแล้วผู้เชี่ยวชาญเขาเช็คละเอียดเลยเขาตรวจละเอียดเขาบอกว่าเนี่ยเบ่งบ่อยใช่ไหมเจอแล้วนะว่าเป็นความดันสูงแล้วก็เป็นฤทธิ์สีดวงด้วยตอนนั้นน่ะมิ้นมีภาวะท้องผูกเรื้อรังค่ะก็เลยทำให้ตัวเองอ่ะน้ำหนักตัวเกินเขาสั่งให้มิ้นหยุดกินยาถ่ายทันทีให้หาผักผลไม้เอามากินเยอะๆเอาจริงๆไหมชีวิตประจำวันพี่มิ้นน่ะกินข้าวยังไม่ตรงเวลาเลยค่ะ
3: จริ
4: งผักผลไม้มันจะยากมาก
3: ยากนะอย่างข้าวมันไก่จานนึงก็คือผักชีโปะ
4: ใช่นิดเดียวก็เลยแบบเอ๊ะเราไปศึกษาดีกว่าอะไรที่มันจะง่ายกับเราที่สุดเนาะคุณผู้ชมมิ้นเจอตัวนี้เอาอยู่เลยค่ะดาลิเบอร์จะบอกว่าตัวนี้เขาเป็นไฟเบอร์สูตรใหม่ล่าสุดเลยคุณผู้ชมค่ะเขาเป็นไฟเบอร์นะคะที่ช่วยเรื่องการขับถ่ายโดยตรงคือถ่ายออกมาแบบลากไส้เลยนะคะไม่ปวดบิดเลยแถมช่วยคุมผิวอิ่มนานกระชับสัดส่วนให้กับเราด้วยค่ะเร่งระบบเผาผลาญให้กับเราด้วยนะและผิวใสแล้วก็ผิวเด้งด้วยคุณผู้ชมเขาจะมาเป็นซองๆเอาสูตรมิ้นไปก็ได้น้องจอยคุณผู้ชมคือมิ้นจะชงกินนะคะน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำเย็นได้หมดเลยคุณผู้ชมกินไปเลยไม่ต้องกลัวอ้วนเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลกินเสร็จปิดไฟแล้วหลับไปเลยนะคะตื่นเช้ามาอาการมิ้นจะเป็นอย่างนี้เหมือนมีคนปลุกให้ตื่นเบาๆมิ้นตื่นอ่ะเราลืมตาเราอยากจะเดินไปนั่งชักโครกพอเวลาเรานั่งชักโครกเราไม่ต้องเบ่งคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเขาจะออกมาเองแบบอ่อนโยแล้วสุดลำไส้แบบนี้เลยค่ะคือมันจะโล่งมันจะโผล่มันจะเบาคือมันจะออกหมดเลยเกลี้ยงเลยแล้วไม่ปวดบิดคุณผู้ชมไม่ต้องเบ่งนะคือสบายมากอุ๊ยวันแรกเราชอบแบบนี้เนาะกินต่อเนื่องมาเรื่อยๆน้ำหนักตัวค่ะค่อยๆลดค่อยๆลดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้โชว์หุ่นนะเนี่ยคุณผู้ชมค่ะได้หุ่นแบบนี้นี่เวลาลุกขึ้นยืนนะร่อง11คือมาอย่างเงี้ยคือชอบมากแล้วเมื่อก่อนน้ำหนักคือ80ใช่ไหมคุณผู้ช
3: ม
4: ตอนนี้เหลือ51แล้ว
3: คือ
4: สิ่งที่มิ้นชอบคืออะไรพุงมายุบค่ะเอวมันมาเนาะหน้าท้องมันแบนอ่ะคุณผู้ชมและเอวนะเมื่อก่อน43ตอนนี้เหลือ25นะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะคือสิ่งที่มิ้นชอบกล้องซูมจากข้างบนขึ้นมาได้เลยคือสิ่งที่เขาลงทั้งตัวหน้าจากใหญ่ๆค่ะกลายเป็นคนหน้าเล็ก
3: ค่ะ
4: เหนียงหายเนี่ยค่ะฮอมาคุณผู้ชมดูหัวไหล่ไฮปลาร์คือมาอย่างเงี้ย
3: ชัดเลย
4: เนี่ยชัดอย่างนี้เลยแล้วเวลาเอาลงหมดแขนเขินคุณผู้ชมดูสิเอว

0: ทุกอย่างคือเล็กรีนเรียวเอาลงเขาเอาลงหมดทั้งตัวจริงๆคุณผู้ชมผิวเสียวกินปากกินตัวไม่มีนะคะแล้วเสื้อผ้าจาก XL เป็นไซส์ S หมดแล้วเอสหรือเปล่าตอนนี้น่าจะเอ็กเอสแล้วพี่ว่าเห็นไหมคะ
1: หลวมมาก
0: เอาหลวมเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมเขาเอาลงเรื่อยๆจะบอกว่าน้ำหนักตัวนะจะค่อยๆลดค่อยๆลดโดยที่ผิวเราไม่แตกด้วยค่ะผิวดีผิวใสผิวฉ่ำคุณผู้ชมมิ้นจะบอกงี้กินไปเลยค่ะไม่เวียนหัวไม่กดประสาทปากไม่สั่นใจไม่สั่นปากไม่แห้งนะคะหยุดกินก็ไม่โยโย่เพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายท้องผูกถ่ายยากอยากพร้อมกินตัวไหนเอาไม่อยู่มิ้นบอกเลยตัวนี้เอาอยู่กินดีเลยมาบอกต่อคุณผู้ชมและโปรวันนี้ดีมากน้องจอยให้อย่างนี้นะคะดาลิเบอร์คุณผู้ชม2กล่องปกติเนี่ย2กล่อง 1,600 บาทวันนี้พิเศษค่ะลดให้เหลือแค่799บาทนะแต่พิเศษกว่านั้นขอคุณผู้ชมที่กดไวเตรียมโทรศัพท์ไปเลยนะ99ท่านแรกคุณผู้ชม99ท่านแรกนะเอาฟรีเลยค่ะกล่องที่123แบบนี้ไปเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: แบบนี้เลยเหรอ
0: แต่นานๆพี่มิ้นมาทีหนึ่งนานๆมิ้นมาทีหนึ่งอยากให้คุณผู้ชมได้ของดีจริงๆเดี๋ยวมิ้นรับผิดชอบเองค่ะมิ้นจะลดเพิ่มให้คุณผู้ชมอีก200บาทนี่เท่ากับคุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่599บาทค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทีมงานเอาเพจโปรลงให้มิ้นหน่อยนะคะแก้ไขเพจโปรให้มิ้นหน่อยนะคะอย่างนี้คุณผู้ชมซื้อ2แถม3จ่ายแค่599บาทเอาราคานี้ไปเลยคุณผู้ชมค่ะกดได้เลยนะคะ02-113-0199 02-113-0199หรือแอดไลน์ได้เลยนะคะ @fi55 แล้วเซตนี้มีบริการเก็บเงินปลายทางให้เลยจะบอกว่าตัวนี้ดีมากๆคุณผู้ชมขาเขาเป็นไฟเบอร์สุดใหม่ล่าสุดในท้องตลาดเลยเป็นไฟเบอร์ที่ช่วยเรื่องการขับถ่ายโดยตรงถ่ายออกมาแบบลากไส้คุณผู้ชมขาไม่ปวดบิดเลยแถมช่วยคุมผิวอิ่มนานแล้วกระชับสัดส่วนให้กับเราเร่งระบบเผาผลาญให้กับเราด้วยเวลากินแปะคุณผู้ชมจะรู้สึกได้เลยผิวคุณจะดีผิวคุณจะใสผิวคุณจะเด้งน้ำหนักตัวจะค่อยๆลงค่อยๆลงโดยที่ผิวเราไม่แตกค่ะคุณผู้ชมค่ะผิวดีผิวสวยแล้วก็ผิวฉ่ำกินไปเลยค่ะไม่เวียนหัวไม่กดประสาทปากไม่สั่นใจไม่สั่นปากไม่แห้งค่ะหยุดกินก็ไม่โยโย่โปรวันนี้อยากให้รีบกดคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าโปรดีจริงปกติ2กล่อง 1,600 แล้ววันนี้ลดให้เหลือเพียงแค่599บาทเท่านั้นคุณผู้ชมมิ้นจะบอกว่าสายไปเร็วจริงตอนนี้เหลือไม่ถึง15สายค่ะแล้ว15สายที่กดเข้ามาตอนนี้นะซื้อแค่2เอาฟรี3แล้วหมดเนี่ยคุณผู้ชมจ่าย599บาทนี่ตามภาพเลยกดได้เลยค่ะ02-113-0199 02-113-0199แอดไลน์ได้เลย @fi55 ด่วนๆเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าซื้อ2แล้วแถม3นะ599บาทเท่านั้นเรียนบอกคุณผู้ชมว่าโปรนี้ได้ไปแล้วได้อะไรบ้างกินไปแล้วคือได้แบบหุ่นแบบนี้เลยนี่นะคะกล้องซูมมาที่หุ่นได้อีกรอบนึงเลยคุณผู้ชมดูนี่นะเวลาเขาเอาลงเขาเอาลงทั้งตัวดูจากหน้าก่อนได้เลยนี่ไล่ขึ้นมาจากข้างบนเนาะหน้าจากใหญ่ๆคุณผู้ชมค่ะนี่กายแรงบันดาลใจกินแล้วมันต้องได้อย่างนี้หัวไหล่ปลามาแขนเล็กขาเล็กเอวเล็กทุกอย่างเล็กรีนเรียวทุกอย่างเวลาเขาเอาลงเขาเอาลงทั้งตัวคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องห่วงเลยเอาลงหมดเลยเนาะแล้ววันนี้โปรเนี้ยให้แบบนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมรีบกดเลยค่ะทันอยู่นะซื้อ2แถม3ค่ะ599บาทเท่านั้น02-113-0199ค่ะ02-113-0199แอดไลน์ได้เลย @fi55 นะย้ำ
1: พี่มีน
0: เรียบร้อยแล้ว
1: จ่ายหมด
0: เกลี้ยงเลย
1: ต้องเพิ่มและขอโปรนี้ด้วยนะ
0: จริงปะเนี่ย
1: นานๆทีมาแถมคุณอ่ะ
0: ได้ไหมคะขอเพิ่มได้ไหมคะ20เซตได้อยู่ในโปรนี้นะคะผู้ชมค่ะรีบกดได้เลยให้โปรเดิมให้โปรเดิมซื้อ2แถม3 599บาทเพิ่มสายให้แล้วกดด่วนได้เลย02-113-0199 02-113-0199แอดไลน์ได้เลยค่ะ @fi55 ต้องบอกว่าวันนี้มีลดเพิ่มให้คุณผู้ชมอีก200บาทเลยนะอยากให้คุณผู้ชมรีบกดจริงๆค่ะเพราะว่าซื้อ2แล้วแถม3เซตนี้599บาทค่ะเซตนี้ได้หุ่นแบบนี้กดได้เลยคุณผู้ชมค่ะ02-113-0199 02-113-0199แอดไลน์ได้เลย @fi55 มิ้นท์อ่ะจะ50บวกแต่ไม่สะดวกแก่เพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมขาการขับถ่ายทุกวันมาทำให้เราสุขภาพดีด้วยนะแล้วรูปร่างเราก็ดีตามมาเพราะฉะนั้นโปรเนี้ยรีบกดได้เลยว่าแค่599บาทเองนะคะซื้อ2แถม3ราคาดีจริงๆคุณผู้ชม599บาทเนาะ02-113-0199 02-113-0199ค่ะแอดไลน์ได้เลย @fi55 นะย้ำคุณผู้ชมยังทันนะคะกดได้เลยนะซื้อ2แถม3ค่ะ599บาทโปรดีมากคุณผู้ชมรีบกดเลย02-113-0199 02-113-0199ค่ะแอดไลน์ได้เลยนะ @fi55 นะโปรวันนี้วันเดียวจริงๆนะโปรวันนี้ยังทันใช่ไหมคะกดได้เลยคุณผู้ชมค่ะ2แถม3ยังทันค่ะ599บาทเท่านั้น02-113-0199 02-113-0199แอดไลน์ด่วนๆได้เลย @fi5 ย้ำว่าโปรนี้วันนี้พิเศษจริงๆนะ2แถม3 599บาทเท่านั้นค่ะ

0: เลยนะคุณผู้ชมไม่เคยเห็นโปรดีแบบนี้แล้วหุ่นได้แบบเนี้ยท
1: ั้
0: งหุ่นทั้งผิวอ่ะคุณผู้ชมค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอนี่ถ้าอยากได้หุ่นแบบนี้ต้องโทรมาตอนนี้เลยขอบคุณพี่มิ้นด้วยนะคะ
2: ขอบคุณ
0: ขอบคุณนะคะคุณมิ้นโอ้ยยิ่งเจอยิ่งแซ่บใช่อ่ะเรื่องราวฝั่งนี้ก็แซ่บเหมือนกันแล้วต้องเป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วยนะคะกับน้องเนนเน่ค่ะสาวน้อยคนเก่งจากภูเก็ตนะคะต้องบอกว่าทุกคนดีใจมากเลยหลังจากได้ปุ่มท้องเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะตอนนี้เดินทางมาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่ไปดูบรรยากาศกันอบอุ่นมากๆอบอุ่นไปด้วยความสุขนะคะทั่วทั้งสนามบินภูเก็ตเลยหลังบรรดาแฟนคลับประชาชนจำนวนมากเลยนะคะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรอต้อนรับน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรรัติการอําลอยเยาวชนสาววัย16ปีเท่านั้นเองแต่โหเห็นบนเวทีตอนประกวดไหมความสามารถเหลือล้นเลยนะคะบินกลับบ้านเกิดเรียบร้อยแล้วหลังคว้า Gold Buzzer ในเวทีอเมริกา Scott Challenge มาได้ค่ะซึ่งไฮไลท์สำคัญวันนี้ค่ะท่านผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตนะคะมอบสร้อยไข่มุกอันดามันให้เนเน่ด้วยเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนคำต้อนรับนะคะเป็นการต้อนรับกลับบ้านเกิดนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเด็กสาวที่นำชื่อเสียงของภูเก็ตและประเทศไทยไปสู่เวทีระดับโลกนะคะเนเน่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์จริงจังนะคุณผู้ชมเพราะว่ามีภารกิจต่อเนาะแต่ก็สัญญากับทุกคนว่าจะซ้อมเยอะๆจะทำโชว์รอบชิงให้ออกมาดีขอแรงใจแรงเชียร์ในรอบชิงชนะเลิศด้วยมีรอยยิ้มและการโบกมือทักทายก็สร้างความสุขให้กับแฟนคลับแล้วค่ะ
3: คอยเป็นกำลังใจให้หนูแล้วก็อีกอย่างหนูก็ได้เข้าสู่รอบไฟนอลแล้วก็จะตั้งใจซ้อมเยอะๆแล้วก็จะสร้างผลงานให้ออกมาดีที่สุดนะคะแล้วก็อยากว่าทุกคนคนไทยที่อยู่ในอเมริกาก็ในรอบไฟนอลนะคะก็อยากให้ทุกคนร่วมดูด้วยนะคะ
0: หลายคนเชียร์แน่นอนลูกเอ๋ยเด็กอายุ16มีความมั่นใจขนาดนี้นะคะ
2: ครับผมนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับต้องกลายเป็นเรื่องฮือฮาเลยหลังจากที่พี่แอดคาราบาวคุณผู้ชมครับออกมาโพสต์ชื่นชมน้องเนเน่นะฮะสาวน้อยจากภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะฮะบนเวทีอเมริกัน Got Talent คุณผู้ชมครับพร้อมกับประกาศมอบเงินส่วนตัว1ล้านบาท
0: โอ้ขอบคุณค่ะ
2: ให้กับน้องเนเน่นะฮะนำไปเป็นค่าเดินทางครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเดินหน้าภารกิจบนเวทีระดับโลกด้วยนะฮะแล้วก็โอ้โหชื่นชมเยอะแยะมากมายเลยบอกขอให้พิชิตชัยชนะมาฝากชาวไทยและประเทศไทยขอให้ทำเต็มที่ในรอบชิงชนะเลิศด้วยนะฮะโอ้ให้กำลังใจน้องเนเน่ด้วยนะครับ
0: โอ้ยสุดยอดคุณไม่ได้ดังแค่ในไทยด้วยนะน้องตอนนี้ดังไปทั่วโลกแล้ว
1: จริงค่ะ
0: ภาคภูมิใจมากอ้าวส่วนตอนนี้ค่ะชวนคุณผู้ชมนะสำหรับใครที่กำลังมองหาซีรีส์จะดูในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะวันดีเขาจัดให้อยากชวนเปิดวันดีเข้าไปส่องดูชีวิตของคนในวิมานอากาศกันค่ะหมู่บ้านที่ทุกบ้านเนี่ยเขาดูสมบูรณ์แบบไปหมดเลยแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยทุกคนกำลังวิ่งแข่งกันเพื่อเป็นที่หนึ่งไม่ว่าจะเรื่องเรียนเรื่องความสำเร็จเรื่องอนาคตของลูกจนบางครั้งดูไปเราก็อดคิดไม่ได้นะคะว่าจริงๆแล้วชีวิตที่ต้องพยายามเป็นที่หนึ่งตลอดเวลานั้นมีความสุขจริงหรือไม่ตอนนี้เนี่ยวิมานอากาศ Sky Castle Thailand กำลังเดินทางมาถึง EP 8แล้วค่ะจากทั้งหมด16 EP เรียกว่าผ่านมาครึ่งเรื่องแล้วนะคะและเกมของทั้งรุ่นแม่รุ่นลูกกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยเพราะบางทีการได้มองชีวิตของคนอื่นอาจจะทำให้เราเข้าใจว่าชีวิตจริงของเราเองไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบขนาดนั้นก็ได้ใครที่ยังไม่ได้เริ่มดูหรือว่าอยากจะไล่เก็บให้ทันแล้วก็โหลดแอปวันดีไว้เลยแล้วดูยาวๆกันได้เลยค่ะลูกค้า AIS ก็ห้ามพลาดนะคะโปรแรงพิเศษค่ะสัปดาห์สุดท้ายเดือนสิงหาคมกับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้นะคะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกรีบสมัครเลยนะห้ามพลาดโปรพิเศษเช่นนี้มีถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นค่ะ
2: ครับผมรีบสมัครกันเยอะๆนะฮะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 15:32 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้างคณะภริยาทูตร้างคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาดสัมมนาคุณชั้นที่1แก่นางชาลาสลิมดิโอนิซีภรรยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาดสัมมนาคุณชั้นที่2แก่นางทันดิเวโดริสแอฟริกาภรรยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และพระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:37 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภูษาธัญญาราชินีซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่28-30สิงหาคม2569เพื่อเผยแพร่สืบสารและต่อยอดพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านการพัฒนาการเกษตรการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสตรีไทยในชนบทให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและระดับโลกตลอดจนเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้หัวข้อปีสากลแห่งเกษตรกรหญิง International Year of the Women Farmer 2026ขององค์การสหประชาชาติในงานมีนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแบ่งเป็น3โซนจะแสดงภายใต้แนวคิดสดุดีพระเกียรติคุณเกริกไกรพระแม่แห่งการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืนโซนที่1พระแม่แห่งการอนุรักษ์คืนลมหายใจให้แผ่นดินและสายน้ำแสดงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรรมโซนที่2พระแม่แห่งการพัฒนาส่งเสริมสตรีและวิถีเกษตรแสดงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกรและโซนที่3พระแม่แห่งการห่วงใยความมั่นคงทางอาหารเพื่อปวงประชาแสดงพระราชกรณียกิจทางด้านการส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรผ่านโครงการและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากนี้กรมหม่อนไม้ได้จัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบภายใต้หัวข้อชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติเพื่อเฉลิมพระเกียรติในฐานะที่ทรงได้รับสมญานามพระมารดาแห่งไม้ไทยและในโอกาสที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์กรยูเนสโกในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าหัตถกรรมจากกลุ่มเกษตรกรกลุ่มสตรีภายใต้โครงการพระราชดำริการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการสาธิตทำหัวโขนจากวัสดุทางการเกษตรทำพวงกุญแจขนแกะและร้อยมาลัยจากดอกกล้วยไม้เป็นต้นองคมนตรี

เชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้ที่วัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสัญญาบัตรและชั้นสามัญซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์จำนวน13รูปให้สูงขึ้นเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569ดังนี้พระเทพวชิรคุณาธารเป็นพระธรรมวชิรคุณาธารไพศาลศาสนกิจโกศลโสพลธรรมานุสิทธิ์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆรามคามวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตณวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดพระราชวชิรเมธีเป็นพระเทพปริยัติวชิรเมธีศรีศาสนกิจติโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆรามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารพระอารามหลวงพระญาณวิราชเป็นพระราชญาณวชิโรภาสวิราชธรรมคุณากรยติคณิศรบวรสังฆรามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดป่าทรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดพระพิมลภาวนาพิธานเป็นพระราชวชรภาวนาพิธานวิปัสนาภาระธุราธรมหาคณิศรบวรสังฆรามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสนาธุระสถิตณวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารพระอารามหลวงพระศรีธีรพงษ์เป็นพระราชวชิรสารเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆรามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดทองนพคุณพระอารามหลวงพระครูปริยัติวราภิรักษ์วัดหนองอิบุตรจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิราธรพระครูศรีวิสุทธิวัตรวัดธาตุพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิรสุนทรพระครูสันติกิจจานุการวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชิรวิสิทธิ์พระครูศรีวชิรวงศ์วสุทธาเทพวรารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิรเวทีพระครูโชติธรรมประกาศวัดเกษมทรัพย์พัฒนารามจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรธรรมโชติพระครูสิทธิภาวนานุศาสตร์วัดศรีสองเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชิรธาดาพระครูศรีกิติวโรดมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพระอารามหลวงเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระกิติวชิโรดมและพระมหาอดิเรกเตชะวันโนเปลี่ยนธรรมเจตประโยควัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระอุดมวชิรสุธีองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7 นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุกองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมพระราชทานภัตตาหารเช้าและเพลมีกำหนด100วันเวลา 11 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุกองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวาย

ทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 17:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพในรอบเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสำหรับบทสวดและเสียงสวดพระพิธรรมเป็นการแสดงความระลึกถึงและความเคารพต่อผู้วัยชนและช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามรวม8รูปทางนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประโคมย่ำยาม6ช่วงเวลาเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศและเป็นสัญญาณการบอกยามหรือเวลาให้ทราบกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้ในช่วงเช้าในฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติพร้อมคณะไปวางพวงมาลาถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อแสดงความอาลัยในฐานะผู้นำองค์กรระหว่างประเทศแห่งองค์การสหประชาชาติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณด้วยทรงมีบทบาทในระดับสากลในฐานะทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนและคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงอย่างเหมาะสมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN นอกจากนี้ยังมีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปกราบสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลระโนดจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยจังหวัดสตูลสำนักงานเจ้าคณะอำเภอตะโหมดคณะสงฆ์และพุทธบริษัทอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักจังหวัดเลยและโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นต้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททรานสตอนไทยแลนด์จำกัดบริษัท NS ไทน็อกซ์ออโต้จำกัดและบริษัทเวิลด์แวกอนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดพังงาได้แก่วัดประชุมโยธีวัดสามัคคีธรรมวัดเขาต่อวัดนิกรวรารามวัดหลักแก่นวัดนิคมสโมสรวัดบ้านบกปุยและวัดบางเสียดที่สวดพระพุทธมนต์และสรรพกรเวลา 14:30 นมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรและผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเสวตฉัตรวัดดาวดึงสารามวัดดวงแขและวัดทองเพลงที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นคณะสงฆ์อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระ

สงฆ์รวม10รูปจากวัดในจังหวัดอุดรธานีได้แก่วัดศรีนครารามวัดนวลธาตุวัดลำดวนสุริยาวาสวัดพิสิทธิ์พมรารามวัดทุ่งสว่างวนารามวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่และวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีที่สวดมาติกาสดับปกรเวลา 19:00 น.องค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวม8รูปตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอาทินายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติพร้อมด้วยนายอาลูโดฮงผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและคณะเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลพนักงานสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์คณะองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยทางนี้ในวันที่2กันยายน2569มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยวันนี้เวลา 16:00 น.ที่วัดสามัคคีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพนายสุภาพมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์ฝ่ายภัยพิบัติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันหลังปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคม2569เป็นแบบอย่างของการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยเครือข่ายมูลนิธิหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมในพิธีจำนวนมากในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานผ้าไตรและภัตตาหารสามหาบในการเก็บอัฐิยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวรัตนจิตอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
2: คนบางคนเคยบอกว่าผมน่ะบ้าไม่จริงซะหน่อย
3: ชอบรูปแอฟแท็กเหรอคะเขาว่ากันว่าเวลาดูรูปแอฟแท็กเนี่ยมันไม่ต้องใช้ความคิดแต่มันใช้ความรู้ส
4: ึ
3: ก
4: ผมไม่ชอบผู้หญิงแอบได้ยินมาว่าเพื่อนคนสงสัยว่าผมชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายก็ได้ส่งคนมาเช็คงั้นผมฝากบอกเพื่อนคุณด้วยนะครับว่าผมชอบผู้ชายแต่ไม่ได้ชอบเพื่อนคุณ

0: อีกช็อตปะ
1: เจนเพิ่งมาเฮ้ยทำไมไม่กินให้หมดอ่ะ
2: ไม่ได้หรอกเมาแล้วเดี๋ยวไม่คนดูแล
1: เดี๋ยวนี่ดูแลเอง
0: บัตรคิวเท่าไหร่ก่อน
1: ครับ
0: งานได้ปะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวไปตรงก่อนนะเดี๋ยวมาแป๊บนึง
0: โอ้โหเอาเลยเหรอ
1: เจอกันเดี๋ยวแป๊บมา
0: เฮ้ยเป็นไงบ้างเจอกันนานเฮ้ยกินจังเลย
1: เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวแป๊บมาโอ้ยอยู่นี่นี่เอง
0: ฮอตจังไอ้กูจะเดินมาถึงนี่มึงจะเอาโนเบลสาขามิตรภาพเลยหรือไงวะ
1: เขามีแต่โนเบลสาขาสันติภาพทำไมมึงได้โต๊ะนี้วะมุมอับชิบหายตอนมึงมาโต๊ะมึงได้บอกว่าโต๊ะกู
0: มึงอย่าบ่น
1: โจพี่โจครับสวัสดีครับพี่ผมขอย้ายโต๊ะได้ป่ะพอดีเพื่อนผมแม่งจองโต๊ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
3: ทำไมกลัวสองคนอื่นไม่ถนัดเหรอ
1: ไม่ใช่พี่
3: แหมอินโฟชื่ออะไรอย่างเราอะอยู่ที่ไหนคนเขามอง
1: มาพี่นะมันไม่ได้จริงอะทิวทัศน์มันไม่ได้
3: ก็ได
1: ้ขอบคุณครับนี่มึงมานั่งส่องหมาเนี่ยนะมึงบ้าไปเนี่ย
0: เอ้าก็กูห่วงลูกกูอะ
1: ถ้ามึงห่วงลูกมึงเนี่ยมึงจะมาทำอะไรครับ
0: กูต้องมาเพราะว่ากูต้องมาเจอ

0: เพราะพ่อของลูกกูไงวันนี้เขาบอกกูว่าเขาจะมาที่นี
1: ่ใครวะ
0: คนนี
1: ้อ๋อหมอปันไง
0: มึงรู้จักด้วยหรอ
1: เขาก็ดังบัว
0: อย่าบอกนะว่ามึงกับหมอปันเคย
2: มึงอ่ะมึงเลิกคิดว่ากูได้กับคนทั้งโลกได้ป่าววะ
1: ตีนเฮ้ยท่านมาด้วยหรอ
3: นานๆมาทีแต่มาที่ไรก็เจอไทยทุกทีนะ
1: ส่วนไหนเป็นผมไม่คิด
3: หรอกินแล้วยังเน
1: ี่ยกินแล้ว
0: ไม่ทั้งโลกหรอกแค่ทั้งร้าน
4: นี่โอมกับบูมนะชนิดเทนเพื่อเราเองแม่งอินดี้เปียโต้ในสุดมุมโคตร
1: และนี่ฮั่นมาคนเดียวมาชวนมาจอยโต้ด้วย
3: ได้ใช่ปะ
4: ได้ดินี่มันแค่สองคนอะ
5: ครับผม
0: มึงบอกกูมาก่อน3คนเนี้ยใครที่มึงเคยคุยด้วยบ้าง
1: ทุกคนนะ
0: ฮะมึงอยู่โต๊ะด้วยกันแน่นะ
1: พี่โอมกับบูมาสนิทกันเนี่ยเพราะกูนั่นแหละไม่รู้จักกันนี่แหละ
4: แล้วนี่ฮั่น
1: เดี๋ยวก็คงสนิทไปคนนึง
0: มึงบ้าป่ะเนี่ย
6: อินได้โต๊ะใหม่แล้วนะ
1: อุ๊ยพี่ขอโทษทีครับเห็นพี่หายไปนานนึกว่าจะไม่ได้โต๊ะแล้วเลยมาจอยกับเพื่อนแล้วครับ
6: เราอยู่ได้โดยไม่ต้องมีพี่อยู่แล้วอ่ะ

0: ดีน
1: เอาไงหมอบัน
2: นี่ไม่รู้ว่าชอบมาร้านนี้ด้วยเนี่ย
0: ปกติก็ไม่เคยได้มาหรอกแต่วันนี้เพื่อนชวนมานี่ดีนมาเพื่อนเหรอ
1: ใช่เออนี่เทนนะเพื่อนสนิทเราเองเคยเจอกันแล้วปะใช่ไหม
3: วันนี้เมื่อตอนบ่ายที่คลินิกครับ
0: อ๋อคุณพ่อน้องบ้านโมเซลขอโทษนะครับพอดีในนี้มันมืดนะครับผมเลยมองไม่ค่อยเห็นอ่ะแล้ววันนี้ผมก็เบลอๆด้วยเขินเลย
1: นี่ปันมีโต๊ะยังครับถ้าไม่มีจอยโต๊ะไปเราได้นะ
0: อ๋อไม่เป็นไรครับนี่พอดีมากับเพื่อนอ่ะเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะ
1: อ๋อครับ

0: ไอ้หมอนมันบ้า
1: บ้าไงวะกูไม่น่ายอมมาให้สัมภาษณ์แบบเปิดหน้าเลยวะมีแต่คนทักมาจีบน่ารำคาญ
2: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
3: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้

0: Sky Narny S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดิน

0: พื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์เองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร
1: ์ Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
0: ดูดีใช่ไหมล่ะแต่ดีที่สุดอะรอยัลคานินต่างหากเพราะไม่ใช่แค่ดีแต่ต้องมีสารอาหารที่เหมาะสมด้วย
2: ลองเลิฟลองรอยัลคานิน
3: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
4: ขอกินด้วยนี
5: ่ไม่

0: คิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
1: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

0: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
1: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
2: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
3: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
4: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์เมกะแทงง่ายเลย
5: เลือกเมกะแทง
4: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแทงขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
6: Canon delighting you always tell me your way

0: ำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวก

เธอทำได้ช่วงเวลาพรีเมียมด้วยสมาร์ทฮาร์ทโกความต้องการพิเศษตอนเลือกสมาร์ทฮาร์ดโกอีกระดับของการดูแลเป็นพิเศษ

0: การใส่ใจตัวเองเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจซูเซ่วีจูพลัส
1: ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี่

0: ตัวจริงนายปะน่ารักจัง
1: โทษทีนอนน้ำเนี่ยไม่ต้องตอบก็ได้อยากด่าอะไรเก็บไปเอาเป็นว่าเราติดขอโทษมึงหงิดเลยเนี่ย
2: กูไม่น่ายอมมาให้สัมภาษณ์แบบเปิดหน้าเลยวะมึงโคตรพลาดอ่ะ
1: ทำไมอ่ะได้เป็นศิลปินดาวรุ่งที่หน้าตาดีเหมือนดาราไม่ดีหรอ
2: ก็ถ้ามันทำให้กูได้งานหรือมีโอกาสเรื่องงานมากขึ้นมันก็คงจะดีอ่ะนี่แม่งมีแต่คนทักมาจีบน่ารำคาญ
1: โหนี่ถ้าประโยคนี้ไม่ได้ออกมาจากปากมึงคงหน้าหมันไส้มากเลยอ่ะ
2: กูแค่ไม่ชอบยุ่งกับใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครเข้ามายุ่งแค่นั้น
1: ทางขวาดูดิเล่นดีนไงจากช่อง MV ดีนไลฟ์ป่ะ
2: ไม่รู้จัก
1: เอ้าไม่รู้จักได้ไงเนี่ยเขาออกจะโด่งดังมีคนฟอลโล่เป็นล้าน
2: พอดีสนใจแต่เรื่องที่มีสาระ

0: ไม่ต้องห่วงนะเทนเดี๋ยวกูจะพามึงไปจีบหมอฟันเองไอ้เทนอะ
1: เทนคือใครนะ

0: ไอ้เทนเอ้ยเอ้ยโอ้ยไอ้เทน
1: เอ้ยแล้วมึงจะวายๆทำไม
0: ลูกกูแค่เข้ามาทัก
2: อย่าไปอยู่ใกล้มันเลยมันหมิ่นเล่า
3: เช็คผลประกอบการในเช้าเลยนะมึงอ่ะไปเล่นไป
1: แล้วเมื่อคืนมึงนัดใครไว้ที่บ้านแล้วอยากเทอ่ะมึงถึงต้องมานอนบ้านกูเนี่ย
4: ไม่มี
5: กูแค่ลืมกุญแจบ้านแล้วกูก็ไม่เคยเทใครด้วยมีแต่คนเทกูโดยเฉพาะมึงไอ้สัตว์ยังไม่เที่ยงคืนเสือกหนีกลับไปแล้ว
3: เอ้าก็กูไม่อยากทิ้งลูกนอนคนเดียวอ่ะ
5: นะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับที่หมอปันเขาเมินมึงใช่ปะนี
3: ่เฮ้ย
5: มึงเขานี่ไงฮะมึงเคยคุยกับเขาจริงมั้ยเนี่ย
3: กูคุยกับเขาจริง
5: เหรอ
3: เออ
5: คุยยังไง
3: ก็กูเอาม่านหมดแล้วไปรักษาที่คลินิกเขาอ่ะก็เลยได้คุยกันแล้วนี่เขาตรวจลูกกู
5: แล้วเขาก็เลยบอกมึงใช่ไหมเขาจะไปร้านนั้นไ
3: หมกูได้ยินเขาคุยโทรศัพท
5: ์โอ้โหนั่นไงเอ้ย
3: อ๋อ

0: ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับให้น้องกินยาแล้วก็ดูแลน้องตามที่หมอบอกเดี๋ยวน้องก็หายแน่นอนครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณค่ะหมอ
0: ครับบ๊ายบายพักผ่อนนะลูกเจอกันนะครับฮัลโหลครับรบกวนเขียนว่า 97/42 แล้วก็วางไว้ข้างหน้าตึกได้เลยครับ

0: ว่า
1: ไงตื่นยังอ่ะ
0: ตื่นแล้วดิเที่ยงแล้ว
2: จะไปรู้หรอเห็นเมื่อคืนหนักอ่ะ
3: เมื่อคืนเนี่ยนะหนัก
0: เดี๋ยวคืนนี้กูมีนาราบีกับนักเขียนนะก็เลยมาว่าใครเตะข้าวก่อน
1: กูสั่งข้าวให้มึงแล้วนะ
2: อยู่ข้างล่างอ่ะมึงอย่าลืมลงไปเอามากินด้วยอ่ะ
0: นี่มึงเลิกดูแลกูเหมือนกูเป็นเด็กสักทีได้ไหม
1: กูก็สั่งของกูอ่ะ
2: แล้วมันมีโปรกูก็เลยสั่งเผื่อมึงนี่กูสั่งจากร้านโปรดมึงเลยนะ
0: เ
4: ประเด็นคือ2คนนี้เขาเป็นเพื่อนกันหมอปันเขาแอบชอบเพื่อนตัวเองคนนี้อยู่
0: แล้วมึงไปรู้เรื่องเขาขนาดนี้ได้ไงเนี่ย
4: เออรู้แล้วกันอ่ะหมอปันอ่ะเขาชอบเพื่อนที่ชื่อว่าหมอคนนี้มานานมากแต่ว่าก็ยังไม่กล้าสารภาพรักสักที
0: ทำไมวะ
4: ก็ไอ้หมอเนี่ยมันบ้า
0: บ้าบ้าไงวะ
4: ก็เวลามีใครมาจีบแม่งนะมึงจะทำตัวใส่กูคนนั้นทันที
5: โต๊ะหนังสือให้ค่ะ
0: โทษนะครับผมเป็นเบาหวาน
4: เวลามีใครมาทำตัวโรแมนติกใส่มันก็จะตัดคุณคนนั้นออกจากชีวิตทันทีถ้ามีใครที่แม่งจีบยากที่สุดในโลกอ่ะก็คือมอนนี่แหละหมอปันเขารู้ไงว่าถ้าเกิดบอกช่อยมอนเมื่อไหร่อ่ะมึงจะตัดหมอปันออกจากชีวิตทันทีก็เลยได้แต่เก็บความรู้สึกไว้ในใจส่วนกูนะถ้าทุกอย่างไม่เป็นแบบนี้ต่อไปอ่ะกูคงไม่มีโอกาส
0: เออแม่งบ้าจริงด้วย
4: ใช่ไหมไม่น่าเชื่อว่าโลกใบนี้มันจะมีคนอย่างไอ้มอน
0: กูไม่ได้หมายถึงเขากูหมายถึงมึงไอ้ห่ามึงผูกเรื่องเก่งไปหมดมึงเลิกเพ้อเจ้อแล้วมึงก็รีบตัดคิดกูเลยละกูต้องส่งดาบแรกลูกค้าดูพรุ่งนี
4: ้เออ
0: แล้วก่อนที่มึงจะไปลงลึกเรื่องแบ็คกราวด์เขาเนี่ยมึงนอนคิดว่าหมอปันเนี่ยเขารู้หรือยังว่ามึงมีตัวตนอ่ะ
4: อืมเขาเป็นคนแถวบนคนแถวล่างอย่างกูแม่งไม่มีสิทธิ์หรอก
0: ไม่เพื่อนคือกูไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเว้ยแต่ถ้ามึงชอบเขามึงต้องจีบเขาดิวะไม่ใช่เอาเด็กเพื่อนเขาไปวันๆแบบนี
4: ้มึงว่ากูมีสิทธิ์จีบหมอปันจริงๆหรอวะ
0: มีดิวะอะไรอะไรในโลกนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นั้นแหละแต่มึงจะนั่งเฉยแล้วโอกาสไม่ได้มึงต้องไม่หาโอกาสไงเพื่อน
4: แต่ถ้าเขาไม่เปิดโอกาสให้กูอ่ะมันก็คงยากอ่ะ

เฮียกูรู้แล้วกูจะเริ่มจีบหมอปันแต่มึงต้องช่วยกูจีบไอ้มอส

0: ัวหอมอ่ะ
1: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
2: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

0: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
1: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
2: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
3: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
4: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมีดีไซน์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
5: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
6: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร
7: ์
6: ง่ายเลย
7: เลือกมีกระแทง
6: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องแม็กกระแทงจากแคนนอน
1: Canon delighting you always

0: มามิมี่อร่อยถูกต้อง
1: เร็วเร็วเข้าเร็ว
0: มามิมี่แก๊กหวยและลำไยมามิมี่รสชาติที่ถูกต้อง
2: ยูซีรีนไทอะมิดอลบอดี้โลชั่นตัวจริงดูผิวไบรท์ขนาดใหม่ต้องลอง
3: นมเปรี้ยวดัชมิลซัมเมอร์สดชื่นเวอร์

0: นุกได้ทุกวัน
1: ผมลองอ่านต้นฉบับของคนโพสต์แล้วนะครับผมก็ได้ลองว่าคาแรคเตอร์เข้ามาให้ดูตัวละครมันค่อนข้าง
2: นี่ไม่ใช่การพิชงานนะครับผมติดตามงานคุณมอสอยู่แล้วเพราะงั้นยังไงผมก็มั่นใจว่าคุณมอสนี่แหละเหมาะจะว่างานให้ผม
1: อ๋อผมเห็นคุณพลอยากคุยกับผมผมก็นึกว่า
2: ก็แค่อยากทำความรู้จักนะครับเพราะถ้าเราจะต้องร่วมงานกันจริงๆเราสองคนน่าจะต้องอยู่ด้วยกันหลายปี
1: มันดังนะขอโทษครับผมไม่ได้หมายถึง
2: มั่นใจว่ามันจะดังว่าแต่คุณมอสมีแฟนแล้วหรือยังครับ
3: แล้วมึงก็เดินหนีเข้ามาอย่างนั้นเลยเหรอ
1: เออดิคุยงานบ้าเลยเดี๋ยวก็ถามมีแฟนหรือยังสเปคเป็นแบบไหนมึงบ้าปะ
4: มึงไม่อยากทำงานกับเขาหร
1: ออยากดิคือเขาเป็นคนที่คิดเรื่องเก่งมากนะเว้ยพอรู้ว่าเขาอยากลองเปลี่ยนนักวาดอะนี่โคตรอยากวาดงานให้เขาอะ
3: แต่สุดท้ายมึงก็เทเขาอยู่ดี
1: ก็กูแค่อยากทำงานกูไม่อยากทำอย่างอื่น
4: มึงไม่คิดว่ามันเป็นอะไรที่เสียโอกาสบ้างเหรออ
1: ย่าเรียกว่าเสียโอกาสเลยหนังสือบางเล่มอะถ้ารู้ตอนจบอยู่แล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเปิดอ่านปะอยากแดกเหล้าอะคืนนี้ว่างปะ
3: วันนี้กูต้องไปงานแต่งเพื่อนหมอดิแต่เดี๋ยวกูรีบออกจากงานแล้วไปหามึงต่อได้นะ
1: เฮ้ยไม่เป็นไรมึงไปงานแต่งเพื่อนเถอะ
3: แต่ว่า
4: แค่นี้

0: ะเพื่อนกูขอร้องมึงไปจีบไอ้ม้อยกูหน่อย
1: มึงพูดบ้าเหรอมึงเนี่ยเทนหยุดเพ้อก่อน
0: แต่กูไม่ได้เพ้อนะเว้ยนี่วิธีเดียวที่จะทำให้หมอปันเขาเปิดใจให้กูอ่ะคือเขาต้องตัดใจไอ้มอสซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไอ้มอสอ่ะไม่มาคบใครสักคน
1: แล้วทำไมกูต้องไปจีบเลยวะ
0: ก็คนบ้าๆไอ้มอสไม่ก็ต้องเหมาะกับคนบ้าๆแบบมึงบ้ากินท้องไว้ยก
1: กูบ้า
0: เออทำไมคือมึงกลัวว่าจะจีบเขาไม่ติดหรอเคยรู้ไปเลยว่าจริงๆมึงก็ไม่ได้มีเสน่ห์ขนาดนั้น
1: กูไม่เคยกลัวอะไรเท่า

0: ตรงนี้มีคนนั่งปะ
1: ไม่มีแต่จองไว
0: ้จองไว้แฟนเหรอหล่อเล่นนี่เธอเป็นเพื่อนหมอปันไหมเนี่ยวันก่อนเห็นมาหมอปันมันชื่อดีนะ
1: วันนี้ปันไม่มาถ้าจะจีบปันน่ะก็ทักไอจีไป

0: ก็ไม่ได้จีบปันด้วย
1: แค่รู้จักกันเฉยมันชื่อดีนะ
2: ดูแล้วก็บอกไปแล้วรอบนึง
1: แล้วมันก็จะบอกกลับหน่อยได้ไงว่าชื่ออะไร
2: เก้าอี้เนี่ยจองไว้ผมไม่อยากให้มานั่ง
1: มาคนเดียวเหรอเหงาแย่เลยดิ
2: รู้ป่าวว่าใครเหงาคนที่พยายามคุยกับคนแปลกหน้าไง
1: โอเคมันก็แฮปปันนะครับเฮ้ยใครหนีด้านคุ้น
2: โอ้ดูว่าลืมกันไปแล้วเนี่ยใครที่ลืมแล้วนี่มากับใครเนี่ย
1: มาคนเดียวดิยังไม่มีโต๊ะลงเลย
3: ชี้ให้มองคนชื่อดินทำไม
4: ทำไมถึงถามอ่ะชอบเหรออ
3: ย่ามาตลกก็แค่สงสัยว่าชี้ให้มองทำไม
4: จำอ่องไงปะที่เคยเรียนห้องสี่อ่ะ
3: อือฮึ
4: เทมเพื่อนคณะนี่เคยแนะนำให้รู้จัก
3: คุณชื่อแต่ว่าจำหน้าไม่ได
4: ้มาร์คคนที่เคยออกแบบคลินิกให้กูแล้วก็เจมลูกน้องสายรหัส
3: อันนี้กูไม่คุ้นละมึงจะไล่รายชื่อพวกนี้ทำไมเนี่ย
4: คืองี้นะเว้ยรายชื่อทุกชื่อที่กูพูดไปอ่ะเคยเป็นคนคุยกับดีนหมดเลยแถมคุยพร้อมกันด้วย

0: หอย
1: น่ารักจังเราขอจีได้ปะมอส
0: ก็มีอยู่แล้วนี่จะขอทำไม
1: ก็เราอยากให้เธอให้เองอะ
0: จะไปทำอะไร
1: เอาไว้คุยเอาไว้สอบเดี๋ยวจีขอจีได้ไหมครับ

0: อแฟชั่นอีกแก้วแต่แรงขึ้นได้ไหมครับ
1: มาเคลียร์หน่อยดิเคลียร์อะไรอ่ะไอ้เมาปะเนี่ยทำไมอยู่ดีก็หายไปแล้วทำไมอยู่ดีอยู่นี่ถึงโผล่มาวะ
2: มันไม่ได้หายไปไหนนี่มันฟอลจีกันอยู่กดไลค์สตอรี่เหมือนเดิม
1: แต่ชัวร์ไปไหนไม่เคยไปด้วย
2: คนเราไม่ว่าง
1: ไม่ว่างหรือว่าไม่เหงาแล้ววันนี้เหงาถึงโผล่มาได้มึงเห็นกูเป็นอะไรวะคิดว่ากูไม่มีความรู้สึกหรอ
2: เดี๋ยวก่อนนะเราไม่เคยตกลงว่าเราเป็นอะไรกันถ้าสุดท้ายแล้วเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้ก็เลิกคุยกันเถอะ

0: ทำไมมองไม่ได้เหรอ
1: ได้ดิอยากทำอะไรทำได้นะ

0: ชิญครับ
1: เดี๋ยวจะทานไอติมไปจิ้มนะครับ
2: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลงฉันชอบตัวเองเวลาคน Spotify เขารู้กัน

0: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
1: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
2: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซหรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
3: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
4: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร
5: ์
4: ง่ายเลย
5: เลือกเมกะแทง
4: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแทงขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
6: Canon delighting you always

0: Sky Narny S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
2: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุยชิกรีนทีเมโกคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
3: เมื่อโลกล่มสลายอะไรคือสิ่งที่อันตรายที่สุดและมาร่วมเปิดโปงแผนสมคบคิดระดับโลกด้วยกัน
4: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
5: มึงชอบกูไหมซันถ้ามึงชอบกูอ่ะกูพร้อมที่จะชนกับทุกอย่าง
6: กูรู้สึกดีนะที่มึงชอบกูแต่แบบนี้มันเรียกว่ากูชอบมึงไหมกูก็ไม่แน่ใจอ่ะ
5: มึงปล่อยให้กูจีบมึงแบบนี้ได้ไหมจนกว่ามึงจะแน่ใจอ่ะ
6: มึงเชื่อใจกูนะกูจะซัพพอร์ตมึงเอง
7: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นโออิชิกรีนทีเนโกะคอลเลกชัน

0: Que bona. เดี๋ยวกับไงเรียกรถไปส่งไหมไม่ต้องแน่ใจนะว่ากลับไหวอะ
1: ไม่พาเธอไปห้องหรอกนะเธอก็ไม่คิดจะไปห้องเธอด้วยเพราะว่าจะเสียเวลาตัวอยู่เลย
0: นี่คิดแบบนี้กับทุกคนเลยปะเนี่ยหรือแค่กับเราถามไม่เฉยนะแน่ใจใช่ป่ะว่ากับไว้
1: อืม
0: งั้นก็จับไปดีนะเชิญครับจะทักได้จริงไปจริงนะครับ

0: ว่า
1: คืนนี้กูจองร้านนะ
0: จองทำอะไร
2: ก็ฉลองวันเกิดมึงไง
3: วันเกิดกูคืออีก2วัน
2: มึงอย่าทำเป็นลืมกติกาที่มึงตั้งเอาไว้เองสิ
1: ว่าถ้าวันเกิดมึงจริงๆมึงจะอินโทรเวิร์ตอยู่คนเดียวในทุกๆปีถ้ากูจะเลี้ยงวันเกิดมึงกูต้องเลี้ยงล่วงหน้าปะ
0: แต
1: ่ไม่มีแต
2: ่ร้านหม่าล่าที่มึงชอบนี่แหละ2 ทุ่มเจอกัน

0: แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะมึง
1: โหขอบคุณนะไม่มีมึงสักคนคนที่แสแย่งกูก็คงไม่เหลือเพื่อนสนิทแล้วมั้งไม่อยากเสียงไปเลยนะ
0: เดี๋ยวอีกหน่อยพอมึงมีแฟนเพื่อนอย่างกูก็คงไม่สำคัญแล้วมั้ง
1: กูไม่มีหรอกแฟนนะไม่มีวันด้วยมึงอะแหละคนดีๆอย่างมึงอะสักวันก็คงจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตถึงตอนนั้นกูก็คงจะลดความสำคัญสำหรับมึงไปเอง
0: ไม่หรอกกูไม่มีทางลดความสำคัญของมึงไปหรอก

แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะมึงขอให้ปีนี้ใจดีกับมึงมากๆนะและทำตามความฝันนักวาดของมึงให้สำเร็จมีเอ็กซิบิชันเป็นของตัวเองอย่างจริงจังที่สำคัญขอให้มึงทั้งลัคกี้อินเกมแล้วก็ลัคกี้อินเลิฟพร้อมๆกันนะ

0: ฮัลโหล
1: คืนนี้ว่างไหมเจอกันร้านเดิมได้ปะ
0: ได้ดิ
2: งั้นจองโต๊ะให้หน่อยนะ3คนเราเธอแล้วก็ปันเพื่อนเรา
0: ได้งั้นเราเพื่อนเราไปด้วยนะเป็น4คนโอเค

0: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
1: กูท้ามึงอยู่ให้เขากะคุยหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
2: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีน่ะ
3: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอีกแล้วไม่ใช่เหรอ
4: ปกติเรียกให้มาก็มาแล้วพอมาเจอกันก็เทกันไปง่ายอย่างนี้เลย
2: บอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบหรือไง
5: เรามีใจนะที่เราได้รู้จักกันนะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชายรับอะไรดีคะ
2: พี่ขออ
3: ุ๊ยแป๊บนึงจ้ะฉันไม่ชอบเสียงเนี้ยขอเปลี่ยนก่อนแป๊บนึง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชายรับอะไรดีคะ
3: พี่ขออุ๊ยแป๊บนึงจ้ะฉันว่ามันแก่ไปไม่ชอบไม่ชอบ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชายรับอะไรดีครับ
2: พี่ขออ
3: ุ๊ยแป๊บนึงจ้ะ
4: โอ้โหผมจะเลือกฟังเสียงน้องตั้มผมจะได้ตังค์เสร็จที
5: เฮ้ยไอ้น้องเอาอะไรวะ
4: นั่นเขาไม่ให้เล่นเสียงก็ลามปามไปเล่นตรงนู้นเลยใครเอง
6: น้องตั้มรับอะไรครับ
7: อ๋อขอคาปูชิโน่เย็นแก้วนึงครับ
6: อ๋อครับ
8: น้องตั้มมีอะไรบอกน้าได้นะครับ
7: ไม่เป็นไรครับน้าผมว่าเรื่องนี้เนี่ยน้าคงช่วยอะไรผมไม่ได้หรอกครับ
8: ก็ลองบอกมาสิครับเผื่อน้าจะช่วยได
3: ้เอ๊ะก็เขาบอกอยู่ว่าช่วยไม่ได้ก็ยังจะไปยุ่งอะไรกับเขาอีกนักหนาเนี่ยว่าเป็นคนยังไงกัน
4: ไม่ไหวแล้วกู
3: นี่คุณตั้มจ๋านิ่มๆอุตส่าห์ลงทุนให้น้าเต็มทีบขนาดนี้ยังไม่ขำสักแอะเลยเหรอท่าทางจะเครียดจริงๆฉันก็เจ็บจริง
4: ผมไม่ได้ตลกลงทุน

0: ิ่มจ๊ะเอา
1: ที่ผมตามง้อคุณไปปีๆแต่ว่าคุณก็ไม่ยอมคืนดีกับผมสักทีเนี่ยทั้งหมดมันเป็นเพราะว่าผมไม่ดีเองคุณต่อจากนี้นะผมจะไม่ฝืนใจอะไรคุณอีกเลยแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะคบกับใครผมจะไม่ขัดขวาง

0: ็ดีฉันกับนายเนี่ยเราจะได้ก้าวไปข้างหน้ากันจริงๆสักทีเนาะ
1: อ้าวคุณ
2: อ้าวนาย
3: มองหน้ากันตั้งนานสองนานเพิ่งจะมาอ้าวคุณอ้าวนายสรุปยังไงกันมันเนี่ย
4: ช่วยได้ไหม
1: สวัสดีคุณ
2: สวัสดีนาย

0: โอ้ยอะไรของมึงเนี่ยไอ้เป็ดโทรไปก็ไม่รับอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยเฮ
1: ้
0: ย
1: ขาดอีกเคิบเดียวกระโดดแล้วเนี่ยว่าแต่ขัวขานี่เดินไปก็เดินมาเดินไปก็เดินมาอย่างเงี้ยโดนมดกับน้องชายหมอฮะให้เงียบไว
0: ้ไม่ต้องยุ่งเลยอยู่เฉย
1: ๆไม่ห่วงจังเลย
2: ชนะแล้วเว้ย
0: ชนะแล้วเว้ยนี่ที่กูโทรไปไม่รับเนี่ยมึงเล่นเกมอยู่เหรอ
2: ก็ใช่ดิเฮียจะรับได้ไงอ่ะแพ้ก็เสียศักดิ์ศรีตายนี่เป็ดพนันกับเพื่อนที่โรงเรียนเก่าไว้นะว่าถ้าใครแพ้เนี่ยต้องแก้ผ้าโชว์
0: วันนี้มึงคืนกูไลน์ไปอ่ะบอกว่าวันนี้ให้มาเช้าหน่อยอ่ะมึงได้อ่านเปล่า
2: พรุ่งนี้มีนัดกับคุณนังเอ๋ยตอน10โมงมึงมาสัก9โมงนะครูจะได้บีบรายละเอียดให้
3: นะไอ้เฮีย
0: แล้วยาด้าน
1: ใส่ตามปกติเวลามึงคุยไงกับนางชนีน้อยมันเนี่ยมึงก็เป็นคนคุยเองไม่ใช่เหรอวะแล้วทำไมคราวนี้เนี่ยมึงถึงให้เป็ดคุยแทน
0: ก็กูอยากให้มันเรียนรู้ไงเพราะว่าวันนึงกูไม่อยู่เนี่ยมันจะได้ทำได้
1: ดูหวังดีกับไอ้เป็ดเนาะแต่แถมากแหมมึงเนี่ยหลบหน้านางชนีน้อยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมมึงหลบหน้าใช่ไหม
2: เฮ้ยเฮียไหนเฮียบอกว่าเคลียร์คุณนังเอ๋ยแล้วไงอ่ะแล้วทำไมถึงยังหลบหน้าคุณนังเอ๋ยเขาอีกอ่ะ
1: ก็นั่นน่ะสิ
2: มันไม่ทำตัวเป็นปกติอ่ะ
0: กูก็ทำตัวปกตินี่ไง
1: โอ้โหหลบหน้าเขาด้วยนะเรียกว่าปกติแหมเอางี้ไหมตั้มถ้าเกิดว่ามึงกลัวว่าเวลามึงเจอหน้านางชนีน้อยแล้วเนี่ยมึงจะทำตัวไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวกูซ้อมเป็นนางชนีน้อยให้ก่อนเอาปะนี่นายตั้มไหนรูปนางแบบที่นายจะให้ฉันเลือกล่ะ
0: อยู่ในคอมอ่ะคุณเลือกดูแล้วกัน
1: โอ้โหไม่ปกติเลยอ่ะแหมนี่ปกตินะเว้ยเวลามึงจะคุยงานนะก่อนอื่นเลยมึงต้องหยอดนางก่อนเว้ยเช่นแบบ
4: ก่อนที่เราจะเลือกรูปเนี่ยเราไปทำรุ่นก่อนไหมจ๊ะ
1: แบบนี
0: ้เออกูยอมแล้วก็ได้กูไม่ปกติอ่ะกูยังไม่พร้อมเจอหน้าเขาเว้ย
1: แหมยอมแล้วแต่แรกก็จบแล้วไหมปากแข็งอยู่นั่นน่ะกูดูดปากให้ปากอ่อนเลย
0: ว่าแต่มึงเหอะจะ10โมงแล้วเนี่ยมึงไม่ทำงานเหรอวันนี
1: ้ไปดิมึงเห็นว่ากูแต่งตัวอย่างเงี้ยกูจะไปซาฟารีเวิร์ดบ้างแหมแต่ว่าวันนี้กูมีอีเวนต์ข้างนอกก็เลยว่าไม่ต้องเข้าออฟฟิศเลยเข้าสระ

0: ายได้จ้ะ
1: เฮ้ยเป็ดมานี่เร็วมานี่นี
2: ่
1: คือถ้าเกิดคุณเอ๋ยเข้ามาเนี่ยมึงบอกเขาว่าน้องเบมบี้เนี่ยนะเป็นนางแบบที่เหมาะกับรองเท้าคอลเลคชันนี้ของเขาที่สุดเลยแต่ถ้าเกิดเขาไม่ชอบนะนี่มึงเปิดรูปนางแบบคนอื่นให้ดูมีอยู่10คนนะให้เขาเลือกมาเลยส่วนพวกโทนสีโทนภาพโทนแสงอะไรเงี้ยนะกูมีเรฟเฟรนซ์ให้อยู่นี่มึงเปิดให้เขาดูเลยนะโอเคกูไปละ
0: หนุ่มเดินคอตกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เสือตั้มละเขาเรียกว่าเสือป๊อตใส่ใส่อะต้องให้นางฟ้าชีต้าลงมือช่วยอีกแล้วสินะมา
3: โอ้โหหอมแก้มเป็ดทำไมเนี่ย
0: ก็นางฟ้าชีต้าอยากได้กำลังใจจากการช่วยเพื่อนไงคะ
3: พี่เ

0: เอาดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปแล้วเราก็ทำตัวไม่ถูกอีกอ่ะโอ๊ยมันจะไปยากอะไรล่ะก็แค่ยิ้มให้ตามปกติแล้วถ้าเกิดเขาแซวมาแล้วเราจะตอบเขากลับไปว่าอะไรดีอ่ะให้คุณพันอ๋อยช่วยดีกว่าคุณพันอ๋อยคะคุณพันอ๋อยคะ
1: อะไรคุณพันอ๋องนี่อีก4ชั่วโมงค่อยมาขอใหม่ได้ปะคือคุณพันอ๋อยอ่ะยังนอนไม่ครบ12ชั่วโมงเลยอ่ะเดี๋ยวไม่สวยโอเคนะ
0: เดี๋ยวก่อนคุณพันอ๋อยอยู่ช่วยอ้นก่อนได้ไหมคะแล้วค่อยไปนอน
1: นี่ไม่เข้าใจความหมายว่านอนไม่พอเหรอคะนอนไม่พอเนี่ยถ้าเราออกไปทำอะไรตอนนี้มันก็จะนอนไม่ครบ12ชั่วโมงไงคะ
0: แต่ว่าเอิ้นมีเรื่องสำคัญอยากจะให้คุณแม่ออยช่วยจริงๆนะคะ
1: คุณแม่โดนคุณจะสำรวจอินตาหิตยายแล้วเหรอคะ
0: ไม่ใช่คุณแม่ออยไม่ใช่ไม่ใช
1: ่หรือว่าคุณเจตายแล้ว
0: คุณเจยังไม่ตายค่ะคุณแม่ออย
1: พ่อคุณแม่ตายเหรอคะ
0: พ่อยังไม่ตายค่ะเอางี้นะคะไม่มีใครตายทั้งนั้นค่ะคุณแม่ออยแต่คือเอิงอยากจะให้คุณเพื่อนออยช่วยไปคุยงานกับนายตั้มแทนคุณเพื่อนเอิงหน่อยได้ไหมคะ
1: ทำไมคะทำเพื่อคุณเพื่อนออยนี่หน้าตาเหมือนเลขาคุณเพื่อนเอิงเหรอคะ
0: เปล่าค่ะแต่ว่าเอิงไม่ว่างจริงๆอะค่ะก็เลยอยากให้คุณเพื่อนออยไปคุยให้หน่อย
1: ไม่ว่างทำไมไม่เลื่อนนัดอะคะไม่มีสมองนี่ถ้าไม่มีสมองเนี่ยเอาสมองคุณเพื่อนออยไปไหมคะอ่ะให้
0: คุณเพื่อนออยคะเอิงก็เลื่อนนัดไม่ได้ด้วยค่ะวันนี้เอิงต้องเลือกนางแบบแล้วเดี๋ยวเอิงจะเตรียมงานไม่ทันนะคะ
1: ไม่ใช่ว่าไม่อยากเจอหน้าอีตั้มมันหรอคะอาแหละชะงักอาแหละแหมแต่ว่าเครียดกับอีตั้มแล้วไงฮะว่าต่างคนต่าง move on ทำแบบนี้หลบหน้ามันเนี่ยเขาเรียกว่า move on ไม่ได
0: ้ move on ได้แล้วค่ะแต่ว่าเอิงไม่ว่างจริงๆคะยังไงฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ลุกลนแหมรู้หรอกนะว่ายังตัดใจจากอีตั้มไม่ได้อ่ะชินีเด็กต้องให้ซูสีไทยเฮาออกโรงช่วยแล้วสินะทั้งคอนโดเนี้ยมีกูฉลาดอยู่คนเดียวเลยใช่ไหมเนี่ย
2: นิ่มๆอีเจมันลงมาที่ร้านยังอ่ะทำอะไรเนี่ย
3: ก็จะดูว่าแจ๋วว่าพี่ชีต้าตาบอดหรือเปล่าถ้าตาไม่บอดเนี่ยก็ต้องเห็นสิจ๊ะว่าหมาดำยังไม่ลงมา
2: เนมๆพี่ฉันถามเนี่ยฉันก็ถามเผื่อว่าอีเจมันจะเข้าห้องน้ำอยู่หรือว่ามันเดินไปเอาของที่รถก็แค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าอีเจมันไม่ได้ทำอย่างที่ฉันพูดเนี่ยเธอก็ตอบฉันได้ดีไหมนะเวลาฉันถามไปเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเธอตอบฉันเหมือนที่เธอตอบเมื่อกี้เนี่ยฉันก็จะด่าเธอว่าอีปากไม่มีหูรูดอีปากรูตูดหมาอีปาก
3: พอแล้วจ้ะแค่ปากรูตูดหมาฉันก็เจ็บจะแย่อยู่แล้วจ้ะ
4: อยู่ดีไม่ว่าดีหาเรื่องให้โดนด่าจนได
2: ้พี่เต็มก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะไม่รู้แต่สั่งสอนมันบ้างเนาะว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอ่ะไม่ใช่ว่าฉันถามอะไรก็ตอบแบบกวนๆกลับมา
4: ฉันเลยโดนด่าไปด้วยเลยน้องจะบอกอะไรนะครับคุณกีต้ากับเด็กบางคนเนี่ยต่อให้

0: ั่งสอนมันยังไงแต่ถ้ามันเลือกที่จะเป็นปากรูตูดหมามันก็ห้ามกันไม่ได
1: ้โอ้ยพอเถอะจ้ะนี่ด่าจนฉันปากจะเป็นรูตูดหมาจริงๆอ่ะจ้ะเนี่ย
0: เอาก็เ
1: น
0: ี่ย
2: จะมอยนี่แน่วีวัน
3: เอ้ามึงทำไมอ่ะมาขอข้าวกินฟรีแต่เช้าเลยเหรอ
4: เช้ากับป้ามึงอะเซ่นี่มัน5โมงเย็นแล้วค่ะ
5: ถามโทษนะคะถามจริงๆเถอะนี่มึงนอนจริงๆหรือว่ามึงซ้อมตายกันแน่นี่ฮะถึงได้ตื่นแต่ป่านเนี้ย
3: กูเนี่ยนะตื่นตั้งแต่4โมงแล้วแต่กูเนี่ยไปคุยเรื่องธุรกิจรองเท้าให้คุณเพิ่นเอิงมา
5: ฮะนี่นางจะดีน้อยให้มึงไปคุยแทนเหรอส่วนไอ้ตั้มก็ให้อีเป็ดไปคุยแทนอย่างเงี้ยธุรกิจรองเท้าก็ต้องเจ๊งอะดิ
3: ให้กูไปคุยแทนจะเจ๊งได้ยังไงกูนี่ชนีระดับพรีเมียมนะเว้ยนี่ปาคุยสวยหน้ามึงเอง
5: แรงอ่ะมึงก้าวหน้าสวยๆของกูไปเทียบกับตาปลาน้ำหน้าของมึงเหรอ
3: ใช่แต่ว่าเรื่องที่คุณเพิ่นเอิงไม่ยอมเจอหน้าอีตั้มคือเรื่องที่อีตั้มไม่ยอมเจอหน้าคุณเพิ่นเอิงเนี่ยแล้วมันจะมูฟออนกันได้จริงๆเหรอวะ
5: กูว่าจริงๆแล้วว่ามันสองคนก็คงอยากจะมูฟออนจริงๆแหละแต่ว่าแค่ยังทำใจไม่ได้อ่ะก็เลยต้องหลบหน้ากันไปก่อน
1: มีหน้าล่ะจ๊ะเมื่อวานถึงได้ทำตัวแปลกๆกันแบบนี้อะจ๊ะเอาคุณ
6: เอานาย
1: สวัสดีคุณ
6: สวัสดีนาย
1: แบบนี้จ้ะหน้าตาแบบนี้น้ำเสียงแบบนี้เลยจ้ะ
5: ท่านหนักแล้วอะ
1: คุณตั้มคุณเอ๋ยใช่ไหมจ๊ะ
5: มึงแหละพี่เจถ้าเกิดว่าไอ้ตั้มกับนาชินีน้อยมันเจอกันแล้วทักแค่ว่าสวัสดีคุณสวัสดีนายกูอาการหนักจริงอ่ะ
3: ก็ถ้ามึงไม่อยากให้มันทักกันแค่สวัสดีคุณสวัสดีนายมึงก็ให้มันทัก Hello you ไม่ต้องด่าพ่อกูแรงด้วยสายตาอย่างนั้นก็ได้ล้อเล่นนะ just kidding แต่เรื่องของมัน2คนเนี่ยกูมีทางแก้แล้ว
5: มึงคิดอะไรได้ก็พูดมาอีฉลาดอย่ามาลีลาขอร้อง
3: Very easy เว้ยคือถ้ามัน2คนนี้ตัดใจจากกันไม่ได้มึงก็แค่พามันไปเปิดโลกให้เห็นว่าทั้งโลกเนี้ยไม่ได้มีกันอยู่แค่2คน
1: มึง
3: ก็ต้องพาตั้มไปเที่ยวเพื่อได้เจอชนีหน้าใหม
5: ่
3: ๆส่วนกูก็จะพาคุณเพื่อนไปจบคู่ใหม่ๆแค่เนี้ยมัน2คนก็มูฟออนได้แล้วเว้ย
5: เลิศตามนั้นเลยค่ะ
7: อีกสักครู่ติดตามชมเสือชนีเก้ง
8: หลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: ับ
1: สวัสดีค่ะครัวของเราวันนี้ดูสะอาดสะอ้านดูคลีนดูละมุนดูน่ารักเพราะอะไรคะ
0: เพราะว่าเรามีเตาอบตัวสวยตัวที่แบบว่าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนี่คือคอมโปครับเตาอบระบบไอน้ำขนาด12ลิตรขนาดกำลังดี
1: ใช่
0: พ่อบ้านแม่บ้านหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในร้านค้าร้านอาหารต้องตัวนี้ครับด้วยความที่เป็นระบบไอน้ำจึงทำให้อาหารของเราไม่ว่าจะเป็นคาวหวานขนมปังเบเกอรี
1: ่
0: มีความชุ่มฉ่ำไม่แห้งกัง
1: โอ้ใช่แล้ว
0: เตาอบทั่วไปเราเคยเจอกันแล้วแต่รุ่นนี้ครับคุณผู้ชมครับด้านบนของตัวเครื่องเขาจะมีที่เอาไว้ให้ใส่น้ำคือเตาอบเนี่ยนะครับบางทีหลายคนจะเข้าใจว่าอาหารออกมาเนี่ยมันจะแห้งเนาะมันจะแข็งคุณผู้ชมครับรุ่นนี้ครับไม่แห้งไม่แข็งไม่กระด้างอย่างแน่นอนเพราะว่าสามารถที่จะหยอดน้ำนะครับลงไปในตัวเครื่องแล้วเดี๋ยวระบบข้างในเขาจะทำงานทำให้ความร้อนทำงานกับไอ้น้ำพร้อมกันอาหารจึงน่ารับประทานนะครับไม่แห้งอาหารมีความชุ่มฉ่ำเหมือนวันนี้ครับผมทำคอหมูอบน้ำผึ้งคุณผู้ชมดูครับมาดูกันตรงนี้นี่ครับ
1: โอ้โห
0: กำลังเลยคุณผู้ชมกำลังหอมกลิ่นดีแล้วดูครับ
1: แต่ก่อนต้องก่อไฟย่างเนาะ
0: ถูกต้อง
1: อุ้ย
0: อุ้ยคุณผู้ชมดูครับมันดูไม่แห้งเนาะดูชุ่มฉ่ำเนาะ
1: มันดูชุ่มมันดูจุยซี่มันดูน่าอิท
0: ถูกต้องมาบางร้านนี่ขีดเป็นร้อยเลยนะคุณผู้ชมนะครับ
1: ดูดิ
0: ดูเนื้อครับสุกสม่ำเสมอและเนื้อคอหมูครับคุณผู้ชมมีความชุ่มฉ่ำเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับอ่ะใครอยากได้นะครับเตาอบดีๆเอาไว้ทำอาหารนะครับ
1: ใช่แล้ววันนี้จะได้เตาอบไป1อันนะคะขนาด12ลิตรเนาะยังไม่พอยังแถมเป็นตัวกระทะเป็นตะแบบกระทะปิ้งย่างให้ไปด้วยอันนี้ขนาดกำลังดีและก็ยังมีชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นขออนุญาตคลาสสีให้ทั้งหมดนี้ได้ใช้ไฟฟ้า2อันนะไปจ่าย

0: 1,390 บาทหารเฉลี่ยเท่ากับว่าเตาอบเหลือชิ้นละ600กว่าบาท
1: ต้องรีบครับคุณผู้ชมครับเตาอบรับประกัน1ปีซื้อวันนี้ยังไม่ต้องจ่ายเงินนะครับของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินไปทางรีบโทรครับ
2: คอมโปรเตาอบระบบไอน้ำเพื่อรสชาติอาหารที่อร่อยเตาอบขนาด12ลิตรดีไซน์สวยกระทัดรัดแต่จุอาหารได้เยอะขึ้นด้วยถาดอบ2ชั้นปรับความร้อนได้สูงสุด230องศาเซลเซียสระบบไอน้ำอบย่างหรืออุ่นร้อนให้อาหารนุ่มชุ่มฉ่ำไม่แห้งแข็งแถมทำความร้อนบนล่างให้ความร้อนทั่วถึงทุกเมนูออกมาสมบูรณ์แบบคอมโปรเตาอบไฟฟ้าระบบไอน้ำอร่อยง่ายได้คุณภาพครบทุกฟังก์ชัน
3: โอ้ยสายเข้าเยอะมาก
1: ใจเย็นๆนะครับใครที่ได้แล้วยินดีด้วยใครที่ยังไม่ตัดสินใจแล้วถ้าเกิดวันนึงอยากจะกลับมาซื้อบางทีนะครับอาจจะต้องขึ้นราคาหรือบางทีของหมดไม่ให้แล้วกับโปรนี้นะฮะนี่คือเตาอบแบบไอ้น้ำคุณสามารถใส่น้ำทำให้อาหารมันชุ่มฉ่ำ
3: ดูดิ
1: มันดูไม่แห้งเพิ่มความอร่อยและอรรถรสในการทานอาหารเห็นไหมครับการทำอาหารจะง่ายขึ้นเราไม่ต้องไปใช้เตาแก๊สเราไม่ต้องไปใช้กระทะหรือต้องหม้ออบดินเผาอะไรไม่ต้องไปก่อตรงก่อเตาเอาเตาอบตัวนี้ติดบ้านติดร้านของคุณเอาไว้ครับ
0: เช่นถ้าเราจะย่างเนี่ยไส้กรอกอีสานปราบเซียนไม่ให้ควันมันขมงโฉงเฉงขึ้นมาไม่ให้กลิ่นมันออกมาติดแบบผ้ามงผ้าม่านโซฟาน
1: ี่คือเตาอบระบบไอน้ำระบบไอน้ำเนี่ยจะทำให้มันลดกลิ่นลดควันที่อยู่ในเตาแล้วก็ทำให้ไส้กรอกของเราเนี่ยมันไม่แข็งด้วย
0: ต่อมาเมนูที่แบบว่าเราทำกินเองที่บ้านได้ปกติไปซื้อข้างนอกเนาะถาดนึงมันแพงมากเลยพิซซ่าน
1: ี่ไงนี่ไงเธอดูดิ
0: ถ้าอยากให้ยืดต้องเป็นเตานี้จริง
1: ๆโอ้คุณผู้ชมครับไหนดูซิอย่างที่บอกครับฉันมีไมโครเวฟเดี๋ยวฉันก็ทำกับไมโครเวฟได
0: ้แข็ง ออกมาแข็งทั้งแป้งแข็งทั้งชีส
1: ถูกต้องคุณผู้ชมครับดูให้แม่ชีสโอ้ยตายแล้วแม่อุ้ยช็อตนี้มันต้องยกหูโทรศัพท์แล้วแม่เอ๋ยนะจ๊ะดูสิครับ
0: วันนี้ได้เตา1เตาค่ะรับประกันตัวเตาให้ด้วย1ปีแถมเป็นตัวเตาปิ้งย่างตัวนี้นะคะให้ไปอีก1แถมชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นแบบนี
1: ้ 1,390 บาทเบอร์โทรอยู่หน้าจอแล้วครับ
2: คอมโปรเตาอบระบบไอน้ำเพื่อรสชาติอาหารที่อร่อยเตาอบขนาด12ลิตรดีไซน์สวยกระทัดรัดแต่จุอาหารได้เยอะขึ้นด้วยถาดอบ2ชั้นปรับความร้อนได้สูงสุด230องศาเซลเซียสระบบไอน้ำอบย่างหรืออุ่นร้อนให้อาหารนุ่มชุ่มฉ่ำไม่แห้งแข็งแถมทำความร้อนบนล่างให้ความร้อนทั่วถึงทุกเมนูออกมาสมบูรณ์แบบคอมโปรเตาอบไฟฟ้าระบบไอน้ำอร่อยง่ายได้คุณภาพครบทุกฟังก์ชัน
0: นอกจากจะอบนู่นนี่นั่นแล้วเวลาขนมปังที่มันเหลือในตู้เย็นมันกินไม่ทันนะเอามาแปรรูป
1: นี่ไงคุณผู้ชมครับนี่
0: ขนมปังเนยขนมปังกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปาดซอสปาดเนยเข้าไปแล้วก็แบบอบเข้าไปเลย
1: เนาะเราเก็บใส่โหลเก็บใส่ถุงดีๆเนาะคุณผู้ชมเก็บไว้กินได้นานเลย
0: และยังมีของแถมให้อีก1ชิ้นค่ะเตาปิ้งย่างไฟฟ้าตัวนี้ขนาดพอดีมากแล้วทำเป็นแบบกระทะร้อนก็ได
1: ้
0: ทำสเต็กหม่าล่าทำแบบหูแล้วความเดือดความปุดคืออันเนี้ยมันตั้งเสิร์ฟตั้งกินบนโต๊ะได้เลยอ่ะ
1: คุณผู้ชมเสียงมันดีเสียงมันยั่วมากเลยแล้วร้อนดีนะของแถมเนี่ยเป็นของดีนะจ๊ะบอกให้คุณผู้ชมจ๋า
0: ได้เครื่องใช้ไฟฟ้า2ชิ้นนะคะวันนี
1: ้ตัวนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แถมให้ปกติจะต้องแถมตะเกียบแถมแก้วแถมถาดแถมถุงอ
0: ัน
1: นี้แถมเตาปิ้งย่างให้เลยนะ
0: ได้เครื่องใช้ไฟฟ้า2ชิ้นค่ะอ่ะเตาตัวหลักของเราก็สวยมากๆวันนี้ได้ตัวเตาตรงนี้ไปด้วยเพิ่มอีก1อันและยังได้ชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นพร้อมกับการรับประกันตัวเตาอบ1ปีไปจ่ายหน้าบ้าน 1,390 บาทส่งฟรีอีกครับพี่
1: ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะหน้าจอทั้งหมดที่คุณได้ไปหมดเลยมีให้แค่90เครื่อง90เซตเท่านั้น 1,390 บาทอย่าช้านะครับหมดแล้วหมดเลยนะบอกก่อน
0: ฉะนั้นรีบโทรมานะคะต่อสายไว้วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ครับ
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ไม่ต้องมานี่
1: จริง
2: นี่เมืองดูน้องนีตรงนู้นมองมือตาเป็นมันเลยค่ะถ้ามึงเป็นอมยิ้มเลยกูว่าโอ้โหเขาคงอมมึงไปแล้วละจ้าชนแก้วมึงชนแก้วมึงด้วยนี่มึงไม่สนใจจะเข้าไปคุยกับน้องเขาหน่อยวะ
3: ไม่อะกูอยากกินเหล้าเฉย
0: เฮ้ยโอ้โหเฮียนี่เราเป็นเสือนะเว้ยไม่ใช่มาหงอยเป็นหมาหงอยแบบนี้โอ้โหนี่ท่องบวกมาก่อนเผื่อคู่บวกคู่ลบคืนนี้จะได้สปาร์กันไงเฮีย
2: พี่ตั้มมึงอย่าบอกกูนะว่าที่มึงไม่อยากจะเข้าไปสปาร์กับน้องเขาเนี่ยเพราะมึงเครียดเรื่องนางชนีน้อยอยู่ถึงได้เศร้าแบบนี้จนทำให้เสือน้อยของมึงอ่ะหดกลับไปเหลือเท่าเม็ดถั่วเขียว
0: เฮ้ยนี่ขนาดดูถูกตามน้อยเป็นถั่วเขียวนี่ยังนี่เหรอเฮีย
3: พี่ตาปลุกไงก็ปลุกไม่ขึ้นแล้ววันเนี้ย
2: ไอ้ตามกูเนี่ยเข้าใจนะเว้ยว่ามึงยังทำใจไม่ได้เรื่องที่มึงยอมปล่อยนางชนีน้อยไปอ่ะแต่ในเมื่อมึงยอมปล่อยเขาไปแล้วมึงก็ต้องปล่อยตัวเองบ้างดิวะไม่ใช่ว่านั่งเศร้าแบบนี
0: ้ใช่เฮียนี่เราเป็นหนึ่งเสือนุ้ยเวลาเศร้าเนี่ยเราก็ต้องเศร้าอย่างเสือดิวะ
2: เศร้าอย่างเสือเศร้าไงวะ
0: ถึงหัวใจเศร้าแต่ตัวออกล่าเพื่อมาฆ่าความเศร้าในหัวใจโ
2: อ้ลิเกมากอีเป็ดชอบยังไงตั้มฮะมึงจะออกล่ายังถ้ามึงยังไม่ออกล่านะเว้ยกูจะล่ามึงแทนแล้วนะโอ้ยข่าวเนี้ยแทนที่มึงจะได้เมียเป็นชนีมึงก็จะได้เมียเป็นเก้งอย่างกูซึ่งดีมากเลย
0: โอ้ย
2: นี่ขนาดกูขู่ยัดเยียดความเป็นเมียให้มึงเนี่ยมึงยังจะนิ่งอีกเหรอหน้าเบื่อมากผู้ชายอย่างมึงหน้าเบื่อมากกูออกไปหาผู้ของตัวเองมันดีกว่าล่าต้องล่าคือต้องล่า
4: ชื่ออะไรคะ
0: โอ้โหหากินใกล้ตัวนะเราเนี่ยโอ้เดี๋ยวกัน
2: กูเจอแล้วดูกูนะ

0: โทษนะคะชื่ออะไรอะคะ
1: ชื่อทับครับ
0: ชื่อทับอยากโดนทับจังเลย
1: ไม่ใช่งั้นครับทับที่แปลว่าแข็งแรงครับผม
0: เราแข็งแรงจริงหรือเปล่าอะ
1: จริงสิครับ
0: ยังไงก็อยากโดนทับอยู่ดีอะค่ะ
2: ไม่ทราบว่าเป็นเนื้องอกในมดลูกปะคะถึงได้ทำหน้าตาแบบหมดอะไรตายอยากแบบนี้ค่ะ
3: คุณพระอ๋อยก็เอิงบอกคุณพระอ๋อยแล้วไงคะว่าเอิงไม่ได้อยากมาคุณพระอ๋อยก็บังคับเอิงมาอยู่ได้
2: นี่คุณพระอ๋อยคะที่คุณพระอ๋อยบังคับให้คุณพระอ๋อยมาเนี่ยไม่ใช่เพราะคุณพระอ๋อยเลยนะคะคุณพระอ๋อยทำเพราะคุณพระอ๋อยเท่านั้นเลย
4: อยากมูฟออนจากอีตันจริงปะคะเนี่ย
3: ก็จริงค่ะ
2: ถ้าจริงก็ช่วยทำตัวให้เหมือนชนีโสดหน่อยได้ไหมคะ
3: แล้วชนีโสดเขาทำกันยังไงอะคะ
2: ก็ทำตัวแรดๆทำเป็นไหมคะไม่เป็นเหรอคะไปเดี๋ยวทำให้ดูผู้ชายผู้ชายผู้ชายผู้ชายผู้ชายฉันมาแล้วจ้าฉันโสดฉันโสดฉันโสดฉันมาแล้วจ้าผู้ชายมอง
4: แบบนี้ค่ะเด่นๆผู้ชายจะได้มองทำดูค่ะ
2: เดี๋ยวเข้าไปดื่มกระตุกต่ำแรดหน่อยดีกว่ารู้สึกต่ำอยู่เล็กนะเราอะ

0: เฮียจะไปโบกสาวท้องข้างแล้วเหรอ
1: เปล่าอ่ะจะไปฉี
0: ่ปากถูกตั้มน้อยด้วยนะเผื่อตั้มใหญ่เนี่ยอยากจะออกล่าจะได้มีอาวุธไว้ใช้ปลุกไม่ขึ้นเองวันนี้จีจี้ party let's
2: party let's แหกมาเที่ยวที่นี่ด้วยเหรอวะงั้นเดี๋ยวคุณพี่เอิงกลับก่อนนะคะ
3: เดี๋ยวค่ะคุณพี่เอิงนั่งค่ะจะลงไปนั่งดีๆหรือให้ตบแล้วลงไปนั่งคะเลือกไหมเอายังไง
2: ก็ได้ค่ะ
3: สั่งน้ำเครื่องดื่มไปนะคะเดี๋ยวคุณพี่ออยมานั่งค่ะ
2: โอเคค่ะ
3: ค่ะ
4: ครับเอลดีจังเลยอะสนใจจะเป็นผัวกระเทยไหมจ๊ะ
5: เอ้าพี่เต้ารับเหรอนึกว่าเต้าเสียบบาย
4: ดูไม่ออกหรอว่ากูเป็นเต้ารับอ่ะแล้วกูก็เต้นสีจนเนื้อกูตลุดไปแล้วเนี่ยจะมาเป็นเต้าเดียวกันอีกอีบ้าก
3: ินงูเหลือมเป็นอาหารเหรอลูกเนี่ยตอนแรกเนี่ยกูตั้งใจจะเดินเข้ามาด่ามึงเลยนะว่ามึงพาอีตั้มมาเที่ยวที่นี่ทำไมแต่พอเห็นมึงเป็นควายแบบเนี้ยกูไม่ด่าละกูขอหัวเราะ
4: ดิมึงพาอีชินีน้องมาที่นี่ด้วยเหรอ
3: เออสิวะแล้วมึงอ่ะพาอีตั้มมาเที่ยวที่นี่ด้วยเหรอเอ้า
4: ก็ที่นี่มันเป็นที่เที่ยวมันเป็นผับกูจะพามาไม่ได้ไงหรือว่ามึงเห็นว่าที่นี่เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์คะ
3: ที่เที่ยวที่หนึ่งก็มีเยอะแยะทำไมมึงไม่พาไป
4: แล้วทำไมมึงถึงไม่พาอินันชนีน้อยไปที่อื่นล่ะคะ
3: ก็กูตั้งใจจะพามาที่นี่ตั้งแต่แรกแล้วนี่นะ
4: แล้วกูจะรู้ได้ไงว่ามึงจะพาอินันชนีน้อยมาที่นี่ตั้งแต่แรกอะคะทำไมมึงไม่บอกกูล่ะฮะอมอะไรอยู่อมเหรียญเหรอคะถึงพูดไม่ได้อะ
3: เออกูอมเหรียญอยู่วันนี้กูจะคลายให้มึงอมต่อเนี่ยโอเคไหม
4: กูไม่เถียงกับมึงแล้วแล้วทีนี้เอาไงล่ะคะฮะมันมาอยู่ที่กันที่ทั้งคู่ถ้ามันเจอกันอะทำยังไงมึงคิดว่ามันอยากจะอยากอยู่เที่ยวต่อไหมล่ะคิดไหนคิดมีสมองมาไหม
3: กูมีสมองอยู่แล้วสมองกูอยู่บนหัวกูนี่แหละไม่ได้อยู่เหมือนตะตุ่มเหมือนมึง แต่ถ้าพรหมลิขิตอยากให้อีตั้มกับคุณเพื่อนเอิงมาเจอกันแบบนี้นางฟ้าอย่างกูก็จะจัดให้
4: มึงทำไงวะ
3: กูก็จะทำให้อีตั้มคุณเพื่อนเอิงหาคนใหม่พร้อมๆกันไปเลยไงมึงเขาจะได้ move on ไปพร้อมกันเลย
4: โอ้โหนี่แล้วบอกว่าสมองอยู่ที่หัวเข่าสิคะแหมมึงคิดหน่อยตอนคุยงานนี่มึงยังอยากจะหลบหน้ากันเลยค่ะมึงไม่คิดว่าเจอกันต่อหน้าแบบนี้มันคงจะกล้าจีบคนใหม่ต่อหน้ากันหรอกเน
3: า
4: ะ
3: โลกมันถึงได้สร้างคนอย่างมึงกับกูขึ้นมาไงหักเข่าหน่อยวันนี้มึงเริ่มควายละวันนี้เนี่ยกูจะให้มึงเป็นบ่าคำว่าบ่ามันช่าง
4: อยู่พร้อมกันจนได
6: ้น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
7: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
10: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
11: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
10: เพราะเราปิดผมขาว
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
12: มีคนเคยบอกว่าคนเราเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได
13: ้ลูกกตัญญูอย่างเลื่อนะโอ้เชื่อว่าเลื่อทำได้สักวัน
14: สวัสดีจ้ะเจ
15: ๊คุณโฉมเรามีหนี้ที่ต้องเคลียร์กันอีก
16: เราไม่เหลืออะไรแล้วนะลูก
12: แต่บางครั้งชีวิตมันก็ไม่ยอมให้ผมเลือก
17: มาทำงานกับอา
18: ปุ๊ยา
19: เขาสั่งมายังไงเราก็ต้องทำมึงก็รู
4: ้ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเหรอ
12: ขอเวลาหน่อยนะแม่ลูกจะพาเราสองคนออกมาจากขุมนรกนี้ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
9: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
5: แดงใบเลข
9: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:30 น
5: พิเศษลูกค้า AAS
9: เท่านั้น
5: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
9: เพียง99บาทต่อเดือน
5: กดดอกจัน5594
9: โทรออก
6: Give me more

0: ามเสียงหัวใจเรียกร้องของนายคนนี้ณัฐรัตน์ มฤตเลอกอง
1: สวัสดีครับไปไหนครับให้ผมไปส่งไหมครับไม่คิดตังค์ครับ
0: ขับแท็กซี่เนี่ยนะ
1: ขออนุญาตดูนะครับทางไลน์เขาบอกให้ผม
2: บอกไม่ยอมบอกไม่ยอมบอกไม่ย
1: อมคงใกล้แล้วล่ะครับ
2: โอ้ย
0: ทำเป็นเล่นความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
3: ดาราล็อกเล่น
0: อะไรครับเนี่ย
4: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
5: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
4: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะเตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุรีเข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
5: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
6: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรีเด็ดขาดโตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
5: เราอะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้วต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก
8: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอด1ใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เทพไทย
10: ไปทำนี่เลยดิมึงอีเจพันธ์สินีนอนมาเที่ยวที่นี่ด้วยโว้ย
11: โอ๊ยจ้องอยู่นั่นแหละไม่คิดจะทักกันหน่อยหร
10: อสวัสดีคุณ
12: สวัสดีนาย
10: เหมือนอย่างที่อินนี่มันพูดไม่มีผิดเลยตาสบายนะคุณ
12: ตาสบายนะนาย
10: เฮ้ยเฮียนี่ตอนคุณเอ๋ยไม่มาเนี่ยจากเสือก็กลายเป็นหมาหงอยนี่พอคุณเอ๋ยมาเนี่ยจากหมาหงอยกลายเป็นหมาง่อยแล้วทีเนี้ย
13: ชิตาทำงานดีวะ It's time อีบางเร็วไป
10: โอเคตั้มกูเข้าใจนะเว้ยว่ามึงยังทำใจไม่ได้อะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามึงอยากให้นางชนีน้อยมันเห็นว่ามึง move on ได้แล้วเนี่ยมึงก็ต้องเดินไปจีบผู้หญิงตัวนั้นเว้ยถ้ามึงไม่ทำมันก็คิดว่ามึงกากนางอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมึงต้องไปจีบผู้หญิงตัวนั้นเพื่อทำให้นางชนีน้อยเนี่ยมันรู้ว่ามึง move on ได้แล้วจริงๆไป
14: โอ้ยพิชิตาโอ้เสียเวลาพูดเปลืองน้ำลายเปล่าๆโอ้เฮียก็เก่งอยู่อย่างเดียวแหละตอนเนี้ย
10: ทำไงอ่ะ
14: เก่งแต่ปากอยากจะกักคุณเลยก็ไว
10: ้เป็นเสือแต่ใจหมาไม่ได้นะคะนี่โดนใครถมถุยไม่เจ็บเท่าโดนมึงเลยแบบทุกคนอาจจะจริงที่แบบพูดแหละไอ้ตั้มมึงก็คงเป็นได้แค่เสือกักแหละเนาะ

0: กูไม่ใช่เสือกากเว้ย
1: เหรอ
2: นี่ถ้าเกิดว่ามึงไม่กากนี่นะช่วยทำให้นางชินีน้อยไม่เห็นสิว่ามึงมูฟออนได้แล้วจริงๆนู่นต่อนู่นไปเขาเบื่อไปจีบผู้หญิงตัวนั้นเว้ย
3: โทษนะครับผมตั้มครับ
4: แพมค่ะ
3: คุณแพมพอจะรู้ไหมครับว่าถ้าเกิดม้าธรรมดาเนี่ยมันอยากมีลายเหมือนม้าลายอย่างเงี้ยมันจะขอนางฟ้าว่าอะไรครับ
4: ขอว่าอะไรคะ
3: ขอลายได้ปะ
4: เอาอย่างนี้เลยอะคะแต่ว่าแพมคิดว่าแพมคงให้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าแพมไม่ใช่นางฟ้า
3: ผมก็ไม่ใช่ม้าเหมือนกันครับแต่ว่าผมก็ยังอยากได้ลายของแพมอยู่ครับได้นะครับ
4: ได้ค่ะ
2: ตั้มขอลายชนีตัวนั้นด้วยเว้ย
5: นั่นชนีน้อยอยู่ตรงนี้ที่กูพูดไปนะจะได้ยินหรือเปล่าอะ
6: สาบานนี
7: ่คุณเป็นอะไรเห็นไหมคะเห็นอย่างที่คุณไม่ได้เห็นไหมคะว่าอีตั้มอะมันเดินไปจีบผู้หญิงตัวนั้นอะต่อหน้าต่อตาคุณผู้ชมเลยนะฮันนี่แบบนี้มันหยาบกันมากหยาบกันชัดห้ามยอมเด็ดขาดเลยนะคะมันจีบผู้หญิงต่อหน้าเราได้เราก็ต้องจิกผู้ชายตอนหน้ามันได้ที่ถูกให้เสือมันดูค่ะ
8: แต่ยังทำไม่เป็นนะคะ
7: โอ้ย so boring ทำไมเป็นคนหน้าเบื่ออย่างนี้คะเราเนี่ยสอนกี่ครั้งแล้วคะว่าอย่าเป็นแรดดอกในเวลาจะเป็นแรดเนี่ยต้องเป็นแรดอย่างเปิดเผยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเจ๊สอนเองมา
8: เอาเลยเหรอคะ
7: เอาเลยเธอเพื่อนเราชอบ
9: คร
7: ับ เออไม่ได้เลยนะมึงอ่ะอ้าวมีเมียแล้วเหรอมีเมียแล้วมาสมุงสวัสดีกับเพื่อนจะทำไมล่ะน้องตบไปดิเคเธอเพื่อนเราชอบอ่ะเดี๋ยวนะแต่ว่ามีคำถามมีเมียหรือยัง
9: ไม่มีค่ะมีแต่ผัว
7: ผู้ชายที่มีเมียแล้วกับแกล้งกันนั้นเลยวะผู้ชายสุดโสมไปหายไปไหนทั้งหมดเนี่ยแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณเดิมคืนนี้คุณไม่นั่งข้างในคู่กลับบ้านแน่นอนไปนั่งรอค่ะไปนั่งรอเฉยๆก่อนเดี๋ยวคุณไม่ได้มานะคะนั่งรอนะคะ
8: โอเคค่ะ
2: รุดไอ้นี่รุดอย่าบอกนะพอหาพุ้ยในชนีน้อยไม่ได้เนี่ยมึงจะหนีกลับอ่ะ
7: กูออกมาหาพุ้ยคุณพระเดิมต่างหากวันนี้วันอะไรวะข้างในก็มาเป็นคู่ข้างนอกก็ยังมาเป็นคู่อีกอ่ะมึงน้องทำอะไรหน่อยดินี่เป็นแฟนกันปะ
8: ไม่ใช่แฟนค่ะเป็นผัวเมียกัน
7: ขอยืมผัวน้องไปจีบเพื่อนพี่หน่อยได้ปะเดี๋ยวพี่ให้ 5,000
9: ไม่เอาครับ
8: นี่โง่ปะเนี่ยเขาให้ตั้ง 5,000 ก็ไปดิ
7: เห็นไหมมึงอิชิต้าผู้หญิงยุค 4.0 เขาฉลาดแบบนี้แหละไปเดี๋ยวพี่เอาผัวมาคืน
8: เดี๋ยวจีบเล่นๆนะอย่าคิดจริงจังนะถ้าจริงจังออกมานะมึงตาย
7: อินเดอร์เลยอะ
2: ใช
7: ่น้องไม่ต้องห่วงหรอกพี่รับรองเลยนะผัวน้องเนี่ยไม่ดีพอจะเป็นผัวเพื่อนพี่หรอกมา
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุน สีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
0: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
1: แม่กำลังกลับนะ
6: ลืมล้างจานให้แม
1: ่ใช้นี่
11: ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
1: กลับมาแล้ว
12: ล้างเก่งมาก
11: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
13: ่มีคนเคยบอกว่าคนเราเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได
14: ้ลูกกตัญญูอย่างเลื่อนะโอ้เชื่อว่าลือทำได้สักวัน
15: สวัสดีจ้ะเจ
16: ๊คุณโฉมเรามีหนี้ที่ต้องเคลียร์กันอีก
17: เราไม่เหลืออะไรแล้วนะลูก
13: แต่บางครั้งชีวิตมันก็ไม่ยอมให้ผมเลือก
18: มาทำงานกับอา
19: ไอ้ปุ๊ยา
20: เขาสั่งมายังไงเราก็ต้องทำมึงก็รู
21: ้ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเหรอ
13: ขอเวลาหน่อยนะแม่ลูกจะพาเราสองคนออกมาจากขุมนรกนี้ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
0: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังวันดีที่เดียว
22: แดงใบเล่
0: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
22: โทรออก
23: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนเดอะโกลเด้นโชว์ไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจากเสียงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
24: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
25: ปากสะอาด
26: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
24: ดีต่อเหงือกและฟัน
25: รสดีใช้ง่าย
26: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
24: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
27: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
28: ์งานวิ่งมาราธอนประจำปีกำลังจะเริ่มแล้วแล้วแล้ว
29: อีสามนะอีสามมึงเล่นลูกรักพระเจ้าเลยหรอ
30: คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแจมก็จะกลับไปใช้ชีวิตของแจมเหมือนกัน
31: ผมอยากให้คุณมาศึกษางานระบบที่นี่ทั้งหมดทุกอย่างภายในระยะเวลา3เดือน
32: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
33: กินเที่ยวอาราเบอร์นะครับผมบอกเลยถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูแกงแดงลำไยหมูย่างมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตาย
34: ตัวหมูย่างเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันเข้ากับตัวแกงแดงดีมาก
35: แล้วพอเรารู้สึกเผ็ดมากๆอ่ะเราหันไปกัดลำไยนิดนึง
36: พุ่งออกมาเลย
35: โอ้
36: โหแล้วนี่ครับต้นไม้ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่อยู่ที่นี่มา400กว่าปีครับ
37: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
38: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยควบคุมเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วชี้คุณภาพอากาศยังไม่พบค่าก๊าซพิษน่ากังวลแต่พบค่าฝุ่น PM 2.5 สูงถึง630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขอประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่และสวมหน้ากาก N95

0: ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สวัสดีเข้าข้างคุณพี่เอิงแล้วค่ะเพราะว่ามีผู้ชายแอบปลื้มคุณพี่เอิงอยู่คือว่าคุณ
2: ชื่ออะไรนะ
3: ชื่อเฟิร์ส
1: คุณเฟิร์สคุณเฟิร์สเนี่ยเขาแอบมองคุณพี่เอิงตั้งแต่เดินเข้าในร้านมาแล้วนะคะเขาชอบคุณพี่เอิงค่ะ
4: ตอนเด็กๆเนี่ยแม่ให้กินสตรอเบอรี่แทนนมหรือไงคะโตขึ้นมาได้แผลแบบเนี้ย
5: พี
6: ่แล้ว
5: สวัสดีครับคุณเอิง
1: เข้าไปคุยเลยเข้าไปนั่งคุยเลยมึงก็ไปอยู่ฝั่งนี้ต่อดีกว่าชงเล่าให้ผู้ชายหน่อยไหมคะ
5: ทำอะไร
4: ดูนู้นนางเสดีน้อย

0: มีผู้ใหม่มาจีบนี่หมายความว่านางมูฟออนได้แล้วเว้ยจริง
1: ไม่ใช่พวกมึงหายเขาหรอ
0: นี่จะไปหาให้มันทำไมฮะกูนี่ของตัวเองยังหาไม่ได้เลยกูว่างเนาะที่จะไปหาให้มันนะฮะ
2: ให้แข็งดื่มจะได้ใกล้ๆกันไงไอ้ไม่เชื่อไม่เชื่อทำทางเลย
0: นี่ตังกูว่านะเว้ยมันถึงเวลาแล้วล่ะที่มึงเนี่ยจะต้องพานางชนีคนนั้นน่ะไปกินต่อคิดว่าเป็นการฆ่าความเศร้าในหัวใจของมึง
1: เขามาจีบคุณ
3: เหรออืม
1: แล้วคุณโอเคไหมอ่ะ
3: ฉันโอเค
1: อืมถ้าคุณโอเคก็ดีแล้ว
2: กินน้ำตาลกินน้ำตาลอย่าไปสนใจนะกินน้ำตาล
1: แพมจ้า
2: ค
1: ะพี่ว่าเดี๋ยวเราไปต่อที่อื่นดีไหม
3: ทำไมพี่ตั้มรู้ใจแพมจังเลยอะคะแพมกำลังจะชวนไปต่ออยู่พอดีเลย
1: งั้นไปจ้ะ
3: โอเคค่ะ
4: ต้องอย่างนี้วะเฮียถือน้ำสมเป็นเสือตั้มหน่อย
0: ทำตัวเป็นแมวอยู่ตั้งนาน
1: ไปจ้ะ
5: โอ้ยยกกันได้

0: ออกไปไหมคะมันทำแบบนี้มันหยามกันชัดๆเลยอะ
1: เราต้องท็อปฟอร์มกับมันลากผู้ชายไปกินในห้องน้ำเลยค่ะ
2: คุณพลอยคะเดี๋ยวเอิงว่าเดี๋ยวเอิงกลับก่อนดีกว่านะคะ
0: เอ้าคุณมะนองคุณมะนองคุณมะนอง
3: น้องชายน้อยว้าเฮ้ยมึง
4: อย่าบอกนะว่านางสินีน้อยเนี่ยมันทำใจไม่ได้ที่เห็นไอ้ตั้มออกไปกับผู้หญิงอ่ะถ้ามันรู้สึกอย่างนั้นนะเว้ยก็เท่ากับว่ามันกลับไปยืนอยู่ที่จุดเดิมเลยนะ
0: โอ๊ยนี่หนุกเลยอ่ะ
4: โอ
0: ้นี่ก็นั่งจังเลยเหล้าก็ฟรีของกินก็ฟรีเอาไปเงินไป 2,500 พอทำงานก็ไม่เสร็จไม่เรียบร้อย
4: อีเจ๊อีมานคอหอยถ้ามึงไม่ลากกูกลับมาตอนนี้นะป่านนี้กูนอนกินแตงร้ายไปแล้วเนี่ยเอ้าตั้มนี่มึงไม่ได้ไปกินต่อกับน้องแพมหรอวะฮันแน่น้องแพมอยู่ในห้องใช่ไหมคืนนี้ก็เบาๆหน่อยแล้วกันนะจ๊ะเกรงใจเมียหลวงยังกูบ้าง
5: มึงเลิกเผลอเจอหรือเปล่า
4: ฮะ
5: น้องแพมเขาอยู่บ้านเขาดิวะ
4: อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนี้อัปเดตนะคะไปกินน้องแพมที่บ้านน้องแพมหรอคะเนี่ยเมื่อแต่ทำไมเดี๋ยวนี้เสร็จไวจังเลยอ่ะ
5: กูไม่ได้กินกันเลยทั้งนั้นแหละมึงกูแค่ไปส่งเขาที่บ้านเฉย
6: ว่านะเว้ยกูเคยชินกับการที่กูมีคุณเอ๋ยเขาให้หลอดแต่พอกูลองจะไม่รอเขาแล้วอ่ะมันใจหายว่ะ

ูเข้าใจความรู้สึกของมึงนะเว้ยตั้มแต่กูขอพูดในฐานะที่กูเป็นเพื่อนมึงหน่อยนะเว้ยว่ากูไม่อยากเห็นมึงเป็นแบบนี้เลยอะกูอยากให้มึงใช้ชีวิตแบบมีความสุขใช้ชีวิตแบบที่มึงควรจะเป็นอะไม่ใช่ว่ามากักชีวิตตัวเองแบบนี้และอีกอย่างนะเว้ยถ้ามึงทำได้เนี่ยทั้งมึงแล้วก็นางชนีน้อยเนี่ยก็จะได้มีความสุขกันทั้งคู่

0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมองกูทำไมเนี่ย
1: ก็เขาอยากให้กำลังใจผัวนี่นาก
0: ูถามมึงจริงเหอะจะมีวันไหนไหมที่มึงไม่ขืนใจกูแบบเนี้ย
1: ทำไมใช้คำว่าขืนใจอ่ะนี่มันก็มีตั้งหลายวันป้าที่เมียไม่ได้ขืนใจผัวเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าผัวอยากให้เมียขืนใจทุกวันเมียก็พร้อมนะจ๊ะเอานะเอานะโอ้เมืองสู้ๆนะงั้นเดี๋ยวกูไปอาบน้ำก่อนดีกว่าถ้าเกิดว่ามึงไม่มีอะไรทำต่ออ่ะอยากหาอะไรหนุกๆทำอ่ะตามเข้าไปในห้องเลยจ้ะ
0: รีบไปเลยไป
1: มึงกูไม่รู้ทำอะไรหายอ่ะช่วยเขาไปหาได้ดิ
0: ไอ้เหอะ
1: ไอ้เนี่ยสู้ๆ
2: เห็นนะคะว่าตอนที่อีตั้มมันพาสาวเดินออกจากร้านไปเนี่ยคุณเพื่อนเอิงแอบจี๊ดใจ
3: เปล่านะคะ
2: โหเดี๋ยวไปตกโซฟาเลยแหมสายตาจี๊ดซะขนาดนั้นนะยังบอกว่าเปล่าตอนเขาเดินพาผู้หญิงคนนึงออกไปเนี่ยหน้าหุบเหมือนตูดขมิบเลยนะคะจี๊ดเนี่ยมันจี๊ดได้คนเราเนี่ยความรู้สึกมันจี๊ดกันได้ค่ะแต่เวลาจี๊ดแล้วเนี่ยมันต้องอย่าจมคนเราเนี่ยมันต้องมูฟออนค่ะเข้าใจไหมคะ
3: คือเอิงยอมรับนะคะว่าเอิงจี๊ดจริงแต่เอิงก็พยายามบอกกับตัวเองค่ะว่าดีแล้วแหละไรตั้มเขาจะได้เลิกกักสักทีพอในตั้มเขาจะไปจริงๆเอิงก็แอบใจหายอะค่ะ
2: ไม่แปลกหรอกค่ะเพราะว่าคุณเพื่อนเอิงเนี่ยยังรักไอ้ตั้มมันอยู่แต่จะให้กลับไปคบกับมันเนี่ยคุณเพื่อนเอิงก็คงยังรับที่มันเป็นเสือไม่ได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะแล้วเอิงควรจะทำยังไงดีอะค่ะ
2: ก็มูฟออนต่อไปค่ะทำตัวให้เป็นปกติเพราะถ้าอีตั้มมันรู้ว่าคุณเพื่อนเอิงยังเศร้าอยู่แบบนี้เนี่ยมันก็คงไม่มูฟออนเหมือนกันแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เป็นคนกักเนี่ยก็คือคุณเพื่อนเอิงนะคะ
3: ยากจังเลยอะค่ะคุณเพื่อนออย
2: รู้ค่ะว่ามันยากกว่าที่คุณเพื่อนออยจะพูดเรื่อง open relationship กับสตีฟได้เนี่ยมันก็นานเหมือนกันนะคะแต่ในเมื่ออยู่ต่อไปแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องรู้จักที่จะ move on ค่ะท่องไว้ move on move on move on move on move on move on สะกดจิตตัวเองไว้เดี๋ยววันหนึ่งเราก็ทำได้เองค่ะ
3: ก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะลองทำดูนะคะ
2: เชื่อคุณเพื่อนออยนะคะพอเราเดินได้ด้วยตัวเองเนี่ยเราจะรัดยังไงก็ได้เราจะมีผู้ใหม่กี่คนโดยที่ไม่ต้องเกรงใจผู้เก่าเลยก็ได้ปิ่นแห่งกระดอง

0: ว่าคุณแม่น้อยเป็นกำลังใจให้นะคะง่วงละไปนอนก่อนดีกว่า
1: Good night นะคะ

0: ทำตัวปกติเราต้องทำตัวปกติ
1: เราต้องทำตัวปกติน้องทำตัวปกติสวัสดีนาย
0: สวัสดีคุณเดี๋ยววันนี้นะเว้ยกูเนี่ยจะจับปาร์ตี้เล็กๆแล้วก็ให้มึงกับไอ้เจ๊เนี่ยชวนพุงเอ๋ยมามากินข้าวด้วยกันไปไงวิธีกูเด็ดป่ะ
2: เด็ดจะป้ามึงอะดิถ้ามึงชวนไอ้เจ๊มากินข้าวนะกูไม่กินด้วยนะ
3: นายเราปาร์ตี้สร้างความปกติไม่ปกติตั้งแต่เริ่มเลยไหมล่ะ

0: ตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้ผลทำอาชีพแปลกสุดว้าวว
1: ันหนึ่งพี่ยักษ์เนี่ยส่งไข่ทั้งหมด 18,000 ฟอง
2: แล้ว
0: ไอเดียเจ๋งๆนวัตกรรมสุดสร้างสรรค์
1: เจ้ากล่องที่อยู่ในมือของผมเนี่ยมันคือปลาสั่งเกิดได้ครับ
0: คนไทยน่าทึ่งเก่งกว่าคนอวัยวะครบ32
1: เฮ้ยนี่คือทีมเชียร์ลีดดิ้งที่พิการหูทีมแรกของประเทศไทยครับ
0: รวมวัดทึ่งรอบกรุง
3: ตรงนี้เนี่ยมีตะปูตอกตรึงเทวดาไว้อยู่เนี่ยผมไม่รู้จริงๆนะครับว่ามีอย่างนี้อยู่ด้วย
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
4: ์รายการไทยทึ่งวันนี้ได้รวบรวมความน่าทึ่งจากหลายเรื่องราวหลายส

0: านที่ที่ผมวิกเตอร์ชัชวิทย์และเหล่าพิธีกรไทยทึ่งได้พาคุณผู้ชมไปพบไปเห็นจากทุกที่ทั่วเมืองไทยหลากหลายความน่าทึ่งที่รายการนำเสนอหนึ่งในนั้นคือเรื่องของคนที่ประกอบอาชีพต่างๆไม่ว่าจะค้าขายรับจ้างบางอาชีพธรรมดาธรรมดาแต่มีความเก่งเฉพาะด้านเหนือคนอื่นแบบไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นพรแสวงเกิดจากการฝึกฝนความขยันและคิดต่างแค่นี้ก็ทำให้ประสบความสำเร็จและน่าทึ่งอย่างไม่น่าเชื่อเรารวบรวมอาชีพน่าทึ่งเหล่านั้นมาให้ชมกันอีกครั้งครับ
1: อาชีพแปลกสุดว้าว
2: ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทึ่งกับอาชีพคนส่งไข่ขั้นเทพนะครับพร้อมกับสโลแกนของเขาที่ว่าเรื่องไข่ไว้ใจยักษ์แต่ถ้าเรื่องรักไว้ใจผมครับพัง
1: เรื่องไข่ไว้ใจยักษ์นี่คือสโลแกนประจำตัวของพี่ยักษ์นักส่งไข่มือหนึ่งของจังหวัดชลบุรีในทุกๆวันครับพี่ยักษ์หรือนายวัชระชมคุณนะครับสุดยอดเซียนส่งไข่แห่งร้านไพเราะค้าไข่ครับแกนี่ครับจะขับมอเตอร์ไซค์คู่ใจทำหน้าที่ส่งไข่ให้แม่ค้าในตลาดมือนึงก็จับแผ่นอีกมือนึงก็ประคองแผงไข่ที่ตั้งสูงตระหง่านเหนือหัว
2: สวัสดีครับพี่ๆมาเนี่ยส่งไข่ได้ประมาณวันนึงกี่แผง
3: 5แผงทีแรกเลย
2: ครับอ๋อเริ่มต้น5แผงเนี่ยก็สูงประมาณแค่นี
3: ้ประมาณแค่นี้ฮะ
2: แล้วอยู่ดีๆก็ค่อย
3: จำนวนขึ้นไป
2: ฮะแล้วงี้ในแต่ละวันพี่ยักษ์ส่งไข่เนี่ยทั้งหมดกี่เจ้าครับพี
3: ่ประมาณ20เจ้าครับ
2: 20เจ้าวันหนึ่งเฉลี่ยแล้วกี่แผง
3: วัน600แผงฮะ
2: 600แผงแผงนึงมีไข่อยู
3: ่30ฟองครับ
2: 30ฟองวันหนึ่งพี่ยักษ์เนี่ยส่งไข่ทั้งหมด 18,000 ฟอง
3: ใช่ครับผม
2: โ
1: อ้แต่สำหรับพี่ยักษ์กลายเป็นเรื่องหมูไปซะแล้วครับและต้องฝ่าอุปสรรคทั้งรถที่สวนไปมานะครับเป็นตลาดต้องซอกแซกตามแผงต่างๆถ้าพลาดเกี่ยวล่มเพียงนิดเดียวแม่อาจทำให้ไข่ทั้ง30แผงล้มประธานโทษครับถ้าล้มแบบนี้ไม่น่าจะแตกเพียงใบ2ใบนะครับแต่จะแตกเป็น100ใบเสียหายยับเยินครับแต่พี่ยักษ์แกไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียวเฉลี่ยแล้วต่อวันนะครับพี่ยักษ์ต้องส่งไข่ถึง600แผงหรือเกือบ 20,000 ฟองเลยทีเดียวซึ่งถ้าส่งแบบปกติต้องใช้คนส่งไข่ถึง 3-4 คนแต่พี่ยักษ์คนเดียวเอาอยู
2: ่แต่เราทราบมาว่านะครับพี่ยักษ์เนี่ยยังมีความสามารถอีกหนึ่งอย่าง
3: ใช่ครับ
2: นั่นก็คืออะไรครับพี
3: ่ขับรถปล่อยมือไม่จับแผงครับ
2: ไม่จับแผง
3: มีไข่30แผงอยู่หลัง
2: ไข่สูงๆมาตะกี้เลย
3: ครับผมจำจุดนี้ครับ
1: โอ้ยังไม่พอพี่ยักษ์บอกรายการไทยทึ่งมามันต้องทึ่งวันนี้ด้วยการขอท้าความสามารถตัวเองโดยปกติครับเคยส่ง30แผงวันนี้ขอเพิ่มเป็น40แผงจำนวน 1,200 ฟองด้วยความสูงมากถึง2เมตร70เซนติเมตรเรียกว่าทุบสถิติที่เคยทำมาตลอด15ปีของพี่ยักษ
2: ์โอ้ยเป็นไงบ้างพี่ยักษ์วันนี้40แผง
3: ครับผม
2: ความรู้สึก
3: สุดๆเลยครับไม่เคยสุดๆขนาดนี้มาก่อน
2: คือมันยากหรือมันหนักมันยังไงพี่ช่วยอธิบายหน่อย
3: หนักทั้งประคองครับเอียงนิดเดียวไม่ได้เลยองศานิดเดียวผิดไม่ได้เลยครับ
2: ล้มหมดใช่ไหมถ้างั้น
3: ใช่ครับใช
2: ่แล้วโอ้แต่วันนี้ทำได้นะสุดย
3: อด
4: ไข่ปิ้งครับไข่ปิ้งเอาไหมครับไข่ปิ้ง
5: เอามา2ฟอง
4: 2ฟอง
5: มาตูม
4: ระดับ2มาตูมปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บนี่มาตูมแน่นอนเอาไป2ฟองแกวเองโอ้วันนี้นะครับผมเปลี่ยนอาชีพมาขายไข่ปิ้งครับเพราะเขาบอกว่าไข่ปิ้งร้านนี้เนี่ยขายดีมากดูคนนี่ต่อคิวซื้อไข่ปิ้งกัน
1: ไข่ปิ้งธรรมดาธรรมดาอะไรจะขายดีขนาดเรียกว่าลูกค้านี่มารอต่อคิวกันยาวเหยียดทุกวันฟังแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้ครับแต่มันก็เป็นไปแล้วอย่างที่เห็นนี่แหละครับเป็นร้านไข่ปิ้งเจ้าดังแห่งตลาดนัดบิ๊กซีจังหวัดนครปฐมชื่อว่าร้านไข่ปิ้งลุงใจขายมา10กว่าปีครับขายดีที่ขนาดวันละไม่ต่ำกว่า600ฟองแม่ใส่อะไรลงไปในไข่แล้วครับลุงใจครับแม่ลูกค้าถึงได้ติดอกติดใจขนาดนั้นที่ลุงใจแกเก่งเรื่องปิ้งไข่กว่าใครในปัตตภีนี้ก็เพราะว่าแกสามารถรู้ระดับความสุกของไข่ได้ครับเพียงแค่จับนะครับคลำๆที่ผิวไข่เพื่อเช็คระดับ

0: ความร้อนที่เปลือกไข่เคาะเบาๆฟังเสียงก็สามารถรู้ได้ครับว่าไข่ที่ปิ้งสุกไปถึงระดับไหนซึ่งร้านลุงใจครับมีให้เลือกทานถึง6ระดับ
1: ระดับที่1ครับเป็นยังไงครับแม่ใจครับ
2: เป็นไข่ลวก
1: จัดมาเลยครับแม่ใจ
2: ไข่ลวก
1: แกะเลยนี่คือระดับ1นะเหมือนไข่ในโจ๊กอันนี้คือระดับเท่าไหร่ครับ
2: ระดับ2
1: ระดับ2นะครับดูซิอันนี้กี่นาทีครับแม่ใจ
2: 3นาทีครึ่ง
1: 3นาทีครึ่งต่างแค่30วินะอันนี้คือไข่บุญนะครับระดับ2นะครับ
2: ต่อไปเป็นระดับ3
1: กี่นาทีครับอันนี
2: ้อันนี้4นาที
1: 4นาทีคือระดับ3นะครับโอ้อันนี้ก็จะเป็นก้อนมากขึ้นระดับ3เรียกว่าอะไรแม่ใจ
2: ตานี
1: ตานีระดับ3อันนี้คือ4นาที
2: ระดับที่4มะตูม
1: ระดับที่4คือมะตูมแล้วนะมะตูมก็คือไข่ระดับ4อันนี้กี่นาทีฮะ
2: 4นาที
1: 4นาที
2: อันดับ5เขาเรียกว่าใกล้ๆสุก
1: อันดับ5ใกล้ๆสุกอันนี้กี่นาทีครับ
2: 5นาที
1: 5นาทีครับคือระดับ5แล้วใจสามารถรู้ได้ไงครับว่าอันนี้มันผ่านมาแล้ว3นาทีอันนี้4นาทีอันนี้5นาที
2: ความร้อนจับที่ความร้อนเนาะ
1: อันนี้คือระดับ5ครับใกล้สุกระดับสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือระดับที
2: ่สุกเลย
1: สุกเลยนะครับอันนี้คือไข่ที่สุกที่สุดนะครับไข่ปิ้งสุดปังนะใจนครปฐมนะครับทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับ4โมงเย็นถึง
2: 4ทุ่มครึ่ง
0: ชายหนุ่มที่ขับมอเตอร์ไซค์คนนี้ครับเขาไม่ได้มีอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์แต่อย่างใดครับแต่เขาเป็นช่างตัดผมชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่นอกจากฝีมือจะไม่ธรรมดาแล้วยังบริการถึงใจแบบ delivery ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลก็ไปตัดให้ถึงที่จะขึ้นเขาลงห้วยที่ไหนๆก็ไปได้หมดละครับ
3: คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับก็ถึงแล้วนะครับบริการตัดผม delivery นะครับของพี่กาโน่นะครับนี่ก็เป็นลูกค้ารายแรกที่มา
4: ใช่แล้วครับผม
3: การตัดผมเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมาย
4: ใช่
3: เวลา delivery เนี่ยละคิพี่ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยอ่ะ
4: ก็มีกล่องใส่ของก็เอากระเป๋าใส่ในนี้ท
3: ุ
4: กอย่างก็มีครบก็จะเป็นนะฮะกระเป๋าหนังเน
3: ี่
4: ยถือไว้ใส่กรรไกรหวีใส่มีดโกนครับแล้วก็จะเป็นกล่องอันนี้เป็นแบตเตอรี่ดูไรสาย
0: อับดุลรอคัดร้านตัดผมไอเดียแปลกแหวกแนวบริการตัดผมทุกสถานที่ฝีมือการตัดผมของคุณกาโน่ช่างตัดผมเดลิเวอรี่คนนี้ครับแหมเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงมีลูกค้าจองคิวตัดกันอย่างไม่ขาดสาย
5: โอเคไหมชอบไหมพี
6: ่โอเคครับชอบผมเป็นคนที่เกียจไปร้านทีนี่ก็ประมาณ2เดือน3เดือนเอางี้ว่ะให้กาโน่มาตัดที่บ้านเลยจบจะได้แบบตัดปัญหาเรื่องความขี้เกียจของผมออกไป
0: คนหนึ่งก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปตัดให้ลูกค้าอีกคนต่อไปแม้ว่าจะไม่มีหน้าร้านแต่แกก็สามารถเนรมิตทุกสถานที่ให้เป็นเหมือนร้านตัดผมของเขาได้ครับ
7: พี่ตัดในเชียงใหม่เนี่ยระยะทางเนี่ยเวลาที่เป็น delivery ไกลที่สุดเนี่ยกี่กิโลประมาณกี่กิโลฮะ
4: รวมไปกับน่าจะประมาณ70ถึง80โลนะ
7: โอ้70โลแต่ว่าเรทในราคาตัดผมเนี่ยคือแล้วแต่หัวป่ะครับหรือว่า
4: สตาร์ททุกทรงจะแก่จะเด็กผมสตาร์ท400ครับ
7: 400
4: ใช่ครับ
7: นี่เสร็จแล้วครับ
8: เป็นไงพี
9: ่ดีครับเพิ่งพอใจ
8: พอใจ
9: เป็นไปอย่างที่คิด
7: ตัดกับพี่กาโน่มานานยังฮะ
9: โอ้ย4ปีตั้งแต่เขาตัดใหม่ๆอ่ะ
0: นอกจากจะตัดผมให้คนอื่นได้เท่เนี้ยตามที่ลูกค้าต้องการแล้วคุณกาโน่ยังตัดผมตัวเองได้ด้วยครับแม่สุดยอดจริงๆครับ

0: จบท่านไหนที่สนใจอยากให้คุณกาโน่ไปตัดผมถึงที่หรือมีโอกาสแวะไปจังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถโทรเรียกใช้บริการคุณกาโน่อับดุลรอคัดช่างตัดผมเดลิเวอรี่กันได้นะครับ
1: เรื่องทึ่งช่วงหน้ารวมความน่าทึ่งนวัตกรรมสุดสร้างสรรค์
2: เจ้ากล่องที่อยู่ในมือของผมเนี่ยมันคือปลาสั่งเกิดได้ครับ
3: อุปกรณ์ทุกอย่างเอามาทำเป็นพวงหรีดได
4: ้ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องปั่นน้ำผลไม้ด้วยนะคะเครื่องปั่นพริกได้หมด
1: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์
5: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทยเท่านั้นค
6: ่
5: ะ
6: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
7: เปิดประสบการณ์ออกนอกกรอบตามเสียงหัวใจเรียกร้องของนายคนนี้ณัฐรัตน์โมลิ

0: อง
1: สวัสดีครับไปไหนครับให้ผมไปส่งไหมครับไม่คิดตังค์ครับ
2: ขับแท็กซี่เนี่ยนะ
1: ขออนุญาตดูนะครับทางไลน์เขาบอกให้ผม
3: เอาไม่ยอม
1: คงใกล้แล้วล่ะครับ
3: โอ้ย
2: ทำเป็นเล่นความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
4: ดาราล็อกเล่น
2: อะไรครับเนี่ย
5: ไอ้กฎหมายคนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่มีวันเข้าใจหรอก
6: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
7: แล้วคืออะไร
6: ห่วงมึงอะ
8: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบเนครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
9: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายทุกวันอังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
10: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีควอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศจากซีรีส์แดงใบเล่บุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499ที่จะเนรมิตความสนุกไปกับประสบการณ์สุดคลึกโครมสถานพระนครพบกับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรจิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยต์ชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมนะและบิ๊กดีเจราที่จะพาให้คุณได้กระทบไหลอย่างใกล้ชิดในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร
11: ์กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
12: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
13: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
14: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
12: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอบฟ้า
14: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
9: ติดตามชมจุจีบสายมูพันละอีเบทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
15: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
16: ์เรื่องความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกคำนี้ได้ยินกันบ่อยยิ่งในรายการไทยทึ่งแล้วยิ่งเห็นกันบ่อยครับเพราะไทยเรามีคนเก่งสร้างนวัตกรรมแปลกๆจากหลากหลายวงการแต่ละอย่างเนี่ยไม่รู้คิดกันได้ยังไงนะครับว้าวๆทั้งนั้นจะว้าวขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
15: นวัตกรรมสุดสร้างสรรค
17: ์พี่จอยสวัสดีครับ
18: สวัสดีค่ะ
17: โอ้โหผมกำลังสงสัยอยู่พอดีเลยฮะว่ามันคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ข้างในกล่องเหรอพี่
18: ใช่ค่ะ
17: ปลามันอยู่ไหนอะผมไม่เห็นมีปลาเลย
18: ก็อยู่ที่มือนะคะ
17: อันนี้เหรอบ้านี่มันดินชัด
15: ๆไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าที่นายแชมป์นี่กำลังสงสัยอยู่นี่คือดินที่แช่น้ำแล้วก็เกิดเป็นตัวปลาออกมาครับ นี่มันปลาเอเลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยแบบนี้ก็มีด้วยเหรอครับมันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยแหมแต่มันเป็นไปแล้วครับเพราะนี่คือไอเดียสร้างสรรค์ที่ให้ปลาสามารถเกิดได้ตามสั่งเพียงแค่เติมน้ำลงไปอย่างกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
17: พี่จอยโม้เปล่า
18: ต้องพิสูจน์
17: คุณผู้ชมดูดิ ดินแห้งๆแบบเนี้ยใครจะไปเชื่อว่าปลามันจะอยู่ในดินได้อะแล้วคือขั้นตอนผมต้องทำไงต่อครับพี่จอยคร
18: ับ ก็เทดินเปิดกระป๋องนะคะเทดินลงไปเทลงไปนั่นแหละค่ะแล้วก็เอาน้ำเทใส
17: ่มันต้องเป็นน้ำเย็นหรือเปล่าเพราะเห็นตรงนี้ใส่น้ำแข็งลงไปด้วย
18: ใช่ค่ะต้องน้ำเย็นจัด
17: ทำไมอะฮะ
18: ก็เราจะจำลองสถานการณ์จริงของปลาพวกนี้ค่ะ
17: ครับ
18: ค่ะเขาจะฝังไข่อยู่ในดินค่ะแล้วก็ เวลาฝนน้ำฝนแรกที่ตกลงมาน้ำฝนมันจะเย็นจัด
17: เย็นจัด
18: ค่ะความเย็นมันจะกระตุ้นให้ปลาที่เขาหลับอยู่ในไข่อะค่ะตื่น
17: อ๋อเหรอ
18: ค่ะ
17: ต้องใส่เยอะไหม
18: ก็สูงประมาณไม่เกินนิ้วครึ่งค่ะ
17: ประมาณนิ้วครึ่งกะเอา
18: ค่ะ
17: นะครับ
18: แล้วก็เอาช้อนคนได้เลยคนแรงๆเลยค่ะเพราะเราต้องการแรงสั่นสะเทือน
17: เหรอ
18: เพื่อไปกระตุ้นเขา
17: โห
18: ก็จะใช้เวลารอประมาณสักครึ่งชั่วโมงตัวไข่นะคะมันจะค่อยๆดูดซับดูดซึมน้ำเข้าไปในไข่
17: ครับ
18: ค่ะแล้วก็จะพองแล้วก็แตกออกอันนี้จะเป็นปลาที่โตเต็มวัยแล้วค่ะ
17: เขาเรียกว่าปลาอะไรฮะ
18: คิลิฟิชค่ะมันจะเป็นปลาอยู่แถบแอฟริกาเนื่องจากว่ามันเป็นเขตร้อนเหมือนกันบ้านเราก็เลยสามารถเลี้ยงได
15: ้คิลิฟิชครับหรือว่าปลาคิรีครับเป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กสีสันสวยงามครับขยายพันธุ์ด้วยวิธีการวางไข่ฝังในดินใช้เวลาบ่มเพาะไข่ในฤดูแล้ง

0: น้ำแห้งขอดแล้วก็ฟักเป็นตัวเมื่อโดนน้ำครับไข่ของเจ้าปลาคิวรี่นะครับจึงสามารถเก็บไว้ในที่แห้งๆได้นะครับเป็นระยะเวลานานโดยที่เชื้อในไข่ปลานะครับไม่ตายไม่งั้นนะครับโอ้โหเกิดมาผมก็เพิ่งจะเคยได้ยินครับแหมความน่าตึงของเจ้าปลาชนิดนี้ล่ะครับเนี่ย
1: ผ่านไปแล้วครับ30นะฮะนาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าลูกปลาเนี่ยเขาจะฟักออกมาจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวไหนผมขอส่องหน่อยแล้วกันเอ๊ะทำไมไม่เห็นนะพี่อ๋ออีกทางนึงทางนี้ไม่ได้มันเฮ้ยมันมีนะมันมีแต่ว่าตัวมันเล็กมาก
0: ไข่ของเจ้าปลาคิวรี่นะครับเมื่อโดนน้ำประมาณ30นาทีก็จะพองออกมองเห็นตัวอ่อนและก็ฟักเป็นตัวอย่างรวดเร็วน้ำยิ่งเย็นก็จะยิ่งฟักดีซึ่งหน้าตาตอนที่เป็นทารกของเจ้าปลาชนิดนี้ครับแหมขี้เล่ขี้เล่ครับโอ้แต่พอโตขึ้นเต็มวัยนี่ก็จะมีสีสันสวยงามไม่แพ้ปลาสวยงามสายพันธุ์อื่นครับแหมแถมยังอึดปลายากอีกต่างหากซึ่งไม่น่าเชื่อว่าที่อยู่ในดินกระปุกเล็กๆแต่พอโดนน้ำนี่จะกลายเป็นตัวแล้วก็จะมากมายได้ขนาดนี้แต่ผมว่าดูมันเหมือนจะเป็นของเล่นยังไงอย่างนั้นครับใครนะครับจะไปคิดว่าปลาที่เป็นสิ่งมีชีวิตต้องอยู่ในน้ำแต่กลับไปอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ไม่ตายได้ด้วยนะครับแม่เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ปลาที่แปลกจริงๆครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับบอกไว้เลยว่าเป็นศิลปะเคลื่อนที่ได้ล้อโตมากและตอนนี้นะครับผมอยู่นะฮะกับเจ้าของคนที่ออกแบบนั่นก็คือพี่ต้นสายโต
1: ด้วยประสบการณ์ในวงการแต่งรถมากกว่า20กว่าปีครับถามให้คุณนเรศตาสีทองหรือฉายาช่างต้นสายโตแห่งสระบุรีกลายเป็นเทพแห่งการแต่งรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นก็คือล้อโตซึ่งในวงการการแต่งรถสไตล์คัสตอมไบค์ที่เจ้าของรถมักจะนำรถมอเตอร์ไซค์คันโปรดมาให้ช่างโมดิฟายแปลงใหม่แปลงร่างชนิดที่ว่าจำคันเก่าแทบไม่ได้สวยเท่ไม่เหมือนใครแบบว่ามีคันเดียวในโลกซึ่งช่างต้นก็ถือเป็นช่างที่ได้รับการยอมรับจากสายแต่งรถเกือบทั่วประเทศว่าแต่งรถในสไตล์ล้อโตได้สวยโดนใจลูกค้าเป็นที่สุดครับ
2: หนึ่งเดียวในประเทศแน่นอนรุ่น Forza 300
0: ครับผม
2: ล้อใหญ่ที่สุดขึ้นลงได้หน้าหลังโดยมากเขาจะทำได้แค่หลังอย่างเดียว
0: ครับผมเฮ้ยเอกลักษณ์มันก็จะมี
2: ใช่มันเต้นได
0: ้มันเต้นได
1: ้ไอเดียฝีมือเนี้ยบครับแม่แต่งแบบไหนได้หมดจะเป็นสไตล์น่ารักมุ้งมิ้งหรือแต่งแบบสายโหดพี่ต้นก็จัดให้ได้ทุกแนวขับไปไหนนี่ไม่มีอายใครครับแม่แถมจะมีแต่คนมองเดี๋ยวหลังเลยทีเดียวครับแม่อย่างคันโปรดของพี่ต้นคันที่แต่งเองกับมือครับซึ่งเดิมๆนี่เป็นรถธรรมดาธรรมดาแต่พี่แกแต่งนะครับยืดสวิงอาร์มยาวขึ้นถึง8นิ้วแถมใส่ล้อรถยนต์เข้าไปให้โตจนแทบจะจำคันเดิมไม่ได้เลยทีเดียวถือว่าเป็นรถรุ่นใหญ่และยาวที่สุดหนึ่งเดียวในประเทศไทยจนได้รับรางวัลชนะเลิศหลายรายการก็ถือว่าเป็นคัสตอมที่สุดของประเทศเชียวล่ะครับ
3: กว้างสุดที่เคยทำนี่กี่นิ้ว
2: 14นิ้ว
3: โอ้โห14เลยเหรอ
2: ใช่ขอบ18
1: การแต่งรถแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบางคันนี่ต้องรื้อตัดต่อทั้งคันเชื่อมตัวถังใหม่ทั้งหมดไหนจะเรื่องล้อที่ให้โตๆนะครับแหมแล้วไหนจะใส่ระบบถุงลมใหม่ครับแล้วก็แกะลายพ่นสีติดตั้งระบบไฟโอ้โหเก่งขนาดนี้ก็สมแล้วล่ะครับที่ช่างต้นสายโตช่างบ้านๆจากสระบุรีจะกลายเป็นช่างโด่งดังดีกรีระดับประเทศสุดยอดไปเลยล่ะครับลูกเทพ
4: มีคนแนะนำผมมาครับว่าถ้าเกิดผมอยากได้พวงหรีดสักพวงเนี่ยให้ผมมาที่นี่ครับเพราะว่าที่นี่เขาใช้สิ่งนี้ตกแต่งพวงหรีดนี่นี่ถาดโถข้าวนี่ขนมเต็มร้อน
5: ว้าแม่ของดินานิกกี้ขนมาเต็มหลังรถตู้นี่มันข้าวของเครื่องใช้ในห้องครัวชัดชาตินี่ที่ขนมาครับคุณหยกจันยาปัญญาไพศาลกิจครับเจ้าของร้านไทยกันเองหีบศพนำมาประดับเป็นพวงหรีดแนวใหม่ให้เข้ากับยุค 4.0 รับรองว่าแต่ละแบบให้ได้ทั้งคนตายใช้ได้ทั้งคนเป็นมีแต่คนอยากได้ไม่เป็นภาระทางวัดอย่างแน่นอนครับ
4: อุปกรณ์ทุกอย่างเอามาทำเป็น

0: วงหรีดได
1: ้ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องปั่นน้ำผลไม้ด้วยนะคะเครื่องปั่นพริกได้หมดนะคะถัดไปอันนี้เป็นกระติกน้ำร้อนสำหรับอุ่นตัวนี้นะคะราคา500บาทตัวนี้กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าเสียบไฟได้
0: อันนี้ก็คือที่เขาบอกว่ามีประโยชน์แล้วคนอยากได้เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้งานภายในวัดได้อีก

0: ึ่งยังจำได้ไหมครั้งหนึ่งยังจำได้ไหม2เราเคยร่วมงานวัดบานตาอี้เท่ารู้หรือเท่ารู้ภาพอะไรไอ้ก่อพระเจดีย์ทรายร่วมกันพามพามพามเอ๊เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาเที่ยวงานวัดครับนั่งชิงช้าสวรรค์กันแต่ว่าพอเดินเข้ามาวัดผมยังไม่เห็นเลยอะ
1: อยู่ทางนี้ไงน้อง
0: ทางไหนฮะ
1: ชิงช้าสวรรค์แต่ไม่ได้ให้สำหรับคนนั่งสำหรับกายอยู
2: ่ไปเลยกันแม่ไก่กุ๊กกุ๊กไก่ไงไปเล่นชิงช้าสวรรค์ครับเนี่ยโอ้ยเจ้าของไอเดียในการเลี้ยงไก่ที่แปลกพิสดารแบบนี้ก็ต้องยกให้ลุงสุชนสุขเกษมปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นนักสร้างสรรค์ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ฉีกกฎการเลี้ยงไก่บนพื้นดินแบบเดิมๆให้ยกระดับขึ้นไปอยู่บนชิงช้าสวรรค์ที่สูงเสียดยอดมะพร้าวโน่นนะครับต้องเลี้ยงไก่ด้วยวิธีนี้ก็เพื่อประหยัดพื้นที่เหมาะสำหรับไก่ไข่สายพันธุ์โรสไอแลนด์นะครับที่ปกติทั่วไปนิยมเลี้ยงในที่แคบๆแต่ลุงสุชนแกบอกว่าไก่มันจะเครียดครับเลยต้องจับมาใส่ตะกร้าแขวนไว้บนชิงช้าสวรรค์ซึ่งก็มีทั้งหมด16ตัวใส่16ตะกร้าทำให้ไก่นี่ไม่ต้องยืนเบียดกันอึดอัดครับซึ่งวิธีนี้จะทำให้ไก่อารมณ์ดีไม่ก้าวร้าวและก็ส่งผลให้ไก่นี่ออกไข่ได้ดีแถมใบใหญ่อีกด้วยล่ะครับหลังจากที่ลุงสุชนประสบความสำเร็จกับการเลี้ยงไก่บนชิงช้าสวรรค์ที่ใส่ตะกร้า16ตัวแต่แกบอกว่าแม่มันเล็กเกินไปแล้วครับเลยจัดใหญ่จัดเต็มครับแม่สร้างชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับเลี้ยงไก่ได้มากถึง36ตัว36ตะกร้าครับตั้งตั้งงานอยู่กลางสวนแม่ใครผ่านไปผ่านมาเขาก็มีอาจเข้าใจผิดคิดว่าเอ๊ะที่นี่มีชิงช้าสวรรค์ให้คนมาเล่นหรือเปล่าล่ะครับ
0: โอ้โหอันนี้คือใหญ่แบบเป็นทวีคูณคือใหญ่มากคือ
1: ใช่
0: เอาจริงมันคือขนาด
3: ชิงช้าสวรรค์
1: คนนั่งเลย
0: อ๋อคือใหญ่มาก
1: คือมันก็เหมือนว่าอันเนี้ยมันจะตอบโจทย์ตรงที่ว่ามันได้เยอะตัว
0: ครับ
1: นี่บอกแก๊สของลุงเห็นไหม
0: เอ๊ะอะไรนึกว่าถังอะไรที่มันป่องๆนี่มัน
1: คือแก๊ส
0: คือแก๊ส
1: ถ้าไม่มีแก๊สมันก็จะยุบ
0: ฮะ
1: นี่หลายๆคนจะถามว่าอ้าวถ้าเป็นพยางแบบนี้ถ้าเกิดมันเต็มจะระเบิดได้ไหมมันก็ระเบิดได
0: ้เอาไปสิครับ
1: แต่ไม่ต้องกลัวระเบิด
0: ครับ
1: เพราะลุงมีตัวเซฟตี
0: ้
1: อันนี้จะเป็นตัวเซฟตี้คัตนะตายก่อนตัดให้ตัดก่อนตาย
0: เออ
1: ทีตัดก่อนตาย
0: ไอ้นี่นะ
1: ใช่มันเป็นแก๊สมีเทนเดี๋ยวลุงจะจุดให้ดูมองมาโอ้คนลุงทั้งหมดแล้วนะมันแรงไง
0: ครับ
1: มันเป็นแก๊สมีเทน
2: นี่แหละครับคุณลุงสุชนครับที่คนในพื้นที่ยกให้แกเป็นปราชญ์เกษตรจากเด็กที่จบแค่ป.6 ครับแต่ก็ได้ใบปริญญาชีวิตที่คิดเองทำเองแบบเศรษฐกิจพอเพียงทำให้มีอยู่มีกินแถมมีเหลือแบ่งปันนอกจากนั้นยังกลายเป็นแหล่งความรู้ทางการเกษตรให้คนได้มาศึกษาหูปัญญานี่ช่างน่าทึ่งจริงๆครับคุณลุงสุชนรวมความน่าทึ่งคนไทยน่าทึ่งเก่งกว่าคนอวัยวะครบ32
4: เฮ้ยนี่คือทีมเชียร์ลีดดิ้งที่พิการหูทีมแรกของประเทศไทยครับ
2: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
5: ์งานวิ่งมาราธอนประจำปีกำลังจะเริ่มแล้ว
6: อีสามมึงเล่นลูกรักพระเจ้าเลยหรอ
7: คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแจมก็จะกลับไปใช้ชีวิตของแจมเหมือนกัน
8: ผมอยากให้คุณมาศึกษางานระบบที่นี่ทั้งหมดทุกอย่างภายในระยะเวลา3เดือน
9: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 น.ทางช่อง GMM 25
10: เด็กส์คลับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิดเทนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 น.เช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
11: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
12: แล้วก็คงไปจ้างเดสตินีอีกทีน
13: ึงเอ๊ะมันเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
12: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
14: ้ที่ไหนนะพี่บอส
12: นั่นโหลพนักงานเบรกอัพเซอร์วิสทีมบีฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
15: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์

0: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
1: เมื่อโลกล่มสลายอะไรคือสิ่งที่อันตรายที่สุดและมาร่วมเปิดโปงแผนสมคบคิดระดับโลกด้วยกัน
2: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์
4: เรามักจะได้ยินคำนี้บ่อยๆว่าถ้าร่างกายขาดอะไรไปสักอย่างธรรมชาติมักจะสร้างสิ่งทดแทนให้มากกว่ารายการไทยทึ่งขอยืนยันว่าจริงครับเพราะผู้บกพร่องทางร่างกายแต่ละคนที่เราเจอมานั้นสุดยอดความสามารถในแบบที่คนธรรมดาอย่างเราๆยังทำแบบเขาไม่ได้แต่ละคนจะน่าทึ่งขนาดไหนไปชมกันอีกครั้งรับรองได้กำลังใจกลับไปมากมายครับ
3: คนไทยน่าทึ่ง
5: สุดยอดครับคุณผู้ชมครับสำหรับน้องๆ นะครับเชียร์ลีดดิ้งที่คุณผู้ชมนะครับเห็นว่าทุกคนเต้นแบบเข้าจังหวะเป๊ะๆ เนี่ยคุณผู้ชมเชื่อผมไหมครับว่าน้องๆเหล่านี้ไม่มีใครได้ยินเสียงใดๆเลยแม้แต่นิดเดียวครับคุณผู้ชมเพราะนี่คือทีมเชียร์ลีดดิ้งที่พิการหูทีมแรกของประเทศไทยครับและยังมีดีกรีเป็นถึงแชมป์ระดับประเทศอีกด้วย
6: เชียร์ลีดดิ้งนี่ครับต้องใช้ทักษะทางด้านกีฬาหลายอย่างผสมผสานกันและเป็นกีฬาที่มีอันตรายสูงที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงก็คือต้องใช้การเต้นให้เข้ากับจังหวะเสียงดนตรีครับจะแพ้หรือชนะก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมเพรียงนั่นก็แปลว่าการฟังจังหวะเป็นสิ่งที่สำคัญเอามากๆแต่ใครล่ะครับจะเชื่อว่าคนที่ไม่ได้ยินเสียงมีความพิการทางการได้ยินจะสามารถเล่นกีฬาชนิดนี้ได้และเขาจะใช้อะไรในการให้จังหวะครับนี่ครับขนาดเราคนปกติได้ยินเสียงบางทียังเต้นผิดเต้นถูกเลยล่ะครับ
5: ครูครับให้ครูสอนหน่อยเบื้องต้นในการสื่อสารกับน้องๆ
7: อันนี้ก็คือจะเป็นการต่อตัว
5: ต่อตัวต้องทำท่าไงครับอาจารย์
7: ต่อตัวอันนี้เหมือนกับคนเนี่ยคน
5: นี่
7: เป็นฐานอันนี้เป็นยอดก็คือคน2คน
5: นี่คือต่อตัว
7: ครับผมอันที่2ก็คือจะเป็นตีลังกา
5: ตีลังกาก็คือม้วนไป
7: นะครับม้วนราดอฟฟิกแฟกอย่างเงี้ยครับราดอฟฟิกแฟกอันนี้คือเป็นการตีลังกานะครับอันที่3ก็คือจะเป็นการกระโดด
5: กระโดดคือ
7: กระโดดเนี่ยกระโดดคุณนิกกี้ลองทำกับเด็กด้วยก็ได้นะครับ
5: อยู่กับ
7: น้องๆดูนะฮะอยู่กับน้องๆได้เลยนี่นะ5 6 7 8 1 2 3 4 5 67 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1โอเค
6: ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับกว่าจะพร้อมเพรียงกันแบบนี้และที่ยากที่สุดก็คือการที่ต้องใช้ภาษามือสื่อสารแทนการได้ยินซึ่งครูหนวดครับจะคอยส่งสัญญาณภาษามือและน้องๆนี่ก็ต้องจำและนับจังหวะให้แม่นใช้ทั้งสมาธิสายตาซึ่งทุกคนก็สามารถเต้นให้เข้ากับจังหวะเสียงเพลงและพร้อมเพียงกันได้แบบเป๊ะๆอย่างเหลือเชื่อครับ

0: เสียงเพลงจังหวะคึกคักที่เปิดนี่ก็ไม่ได้มีส่วนสำคัญแต่อย่างใดในการเต้นอย่างพร้อมเพรียงนะครับเพราะไม่มีใครสักคนครับที่ได้ยินแต่ที่ต้องเปิดเพลงก็เพื่อให้คุณครูหนวดฟังจังหวะแล้วก็แปลงเป็นคำสั่งภาษามือเพื่อสื่อสารแต่ละสเต็ปท่าเต้นซึ่งครูหนวดเองก็ต้องแม่นครับเพราะหากสื่อสารภาษามือผิดแค่นิดเดียวแล้วก็จะทำให้การเต้นผิดไปทั้งหมดนี่แหละครับที่บอกว่าคนเราครับหากบกพร่องอะไรในร่างกายไปหนึ่งอย่างธรรมชาติมักจะสร้างความมหัศจรรย์ในร่างกายทดแทนให้ซึ่งน้องๆจากทีมโสดศึกษาจังหวัดนนทบุรีทำให้เราได้เห็นอย่างน่าทึ่งครับ
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ขนาดว่าผมแค่ลองหลับตานะครับแล้วก็เดินเนี่ยมันยังยากขนาดนี้เลยนะครับผมเหมือนกับนะครับผมเรื่องราวของครูไอ้ครับซึ่งเป็นครูตาบอดครับแต่สอนคนตาดีครับ
0: ครูไอ้ดำเกิงมุ่งธัญญานะครับวัย25ปีครูผู้พิการทางสายตามาตั้งแต่แรกเกิดต้องพยายามมากกว่าคนอื่นปกติหลายเท่าเพื่อจะมาสอนเด็กๆในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยถึงแม้ว่าสายตาจะเป็นอุปสรรคต่อการสอนแต่ประทานโทษครับแม่แต่ความจำนี้เป๊ะครับโดยเฉพาะเรื่องเสียงครับเด็กนักเรียนคนไหนแกจำได้แม่นเลยล่ะครับ
2: เดี๋ยวเรามาลองกับคนแรกดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มมาเชิญเลยจ้า
3: ส่งงานค่ะรับงานอยู่ไหมคะ
4: ส
2: ุ
4: ภ
2: ั
4: ตรา
2: สุภัตราสุภัตรา
3: ถูกต้องค่ะ
2: ถูกต้องโอ้โหคนต่อไปครับ
5: สวัสดีค่ะครูไอ
4: ้ว่า
2: อันนี้คือชื่อเล่น
4: ชาจินจุธาเลขที่5
0: โอ้โหโอ้ยสุดยอดเลยนะครับไม่เคยเห็นหน้าแต่ครูไอ้ก็จำลูกศิษย์ได้อย่างแม่นยำทุกคนจากเสียงพูดของนักเรียนนะครับและก็ไม่ใช่แค่เฉพาะห้องนี้นะครับแต่จำได้ทุกห้องที่สอนเลยทีเดียวสมกับเป็นครูจริงๆครับเก่งขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมครูไอ้ถึงได้รับการยอมรับจากลูกศิษย์แม้ว่าจะมองไม่เห็นก็ตาม
2: มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับที่คนตาบอดเนี่ยจะมาสอนคนตาดีเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าอุปกรณ์ช่วยเหลืออะไรกันบ้างมีอะไรบ้างครับครูไอ้
4: อันนี้เป็นหนังสืออักษรเบลนะครับ
2: ครับผม
4: นี่นะครับแล้วก็อันนี้ผมช็อตโน้ตมาเดี๋ยวมีกิจกรร
2: ม
4: นะครับแล้วก็อันนี้ไมค์ครับจริงๆครูปกติบางคนก็จะใช้ไมค์แบบนี้เพราะว่ามันคล่องตัวมันสามารถเดินได้แต่ที่ผมใช้ไมค์แบบนี้เพราะว่ามือผมว่างเนี่ยว่างเราอ่านหนังสือได้เราทำอะไรได้ในนี้นาฬิกาถ้าดูภายนอกจะเหมือนปกติอันนี้ตอนนี้ 10:09 นาทีละ
2: อุ้ยเป๊ะเลยอ
4: ่
2: ะนาฬิกาซอนเบล
4: ใช่
2: นี่ก็หลักๆก็จะมีแค่นี้ก
4: ็ประมาณนี้ครับ
6: ซัมเมอร์ซัมเมอร์คือฤดูหนาวซันนี่ก็อะไรซันนี่มาแดดจัดแข็งมาก
0: ความสนุกสนานในห้องเรียนครับพิสูจน์ให้เห็นว่าเด็กๆมีความตั้งใจเรียนซึ่งหากใครเงียบไปไม่ตอบคำถามครูไอ้ก็จะรู้ทันทีว่ากำลังเล่นโทรศัพท์หรือว่านั่งเหม่อลอยครับซึ่งตลอดชั่วโมงการเรียนการสอนครูไอ้ก็มักจะเรียกชื่อให้เด็กๆให้ตอบคำถามตลอดเวลาครับแถมใครตอบถูกก็จะมีคะแนนเก็บให้อีกด้วยครับแม่ผมว่าอีกอย่างที่น่าตึงกับครูไอ้ก็คือเรื่องของเทคนิคต่างๆในการจูงใจให้เด็กตั้งใจเรียนซึ่งทั้งหมดนี้คิดเองทำเองแถมได้ผลดีซะด้วยครับยิ่งเราได้เห็นลีลาการใช้คอมพิวเตอร์ของครูไอซ์ครับแม่ยิ่งทำให้ทึ่งในความสามารถที่กล้าบอกได้เลยว่าเก่งกว่าคนมองเห็นซะอีกครับแหมดูสิครับพิมพ์ตัวหนังสือนี่ไม่ผิดแม้แต่ตัวเดียวแถมยังเลือกภาพนำมาวางให้ตรงกับเนื้อหาที่สร้างอีกด้วยครับหูยซึ่งทั้งหมดนี้ครับเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ครูไอซ์ครับจะทำให้เด็กๆได้สนุกสนานไม่จำเจอยู่กับตำราเรียนเท่านั้นครับ
4: มันเป็นความชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับพอเรามาเรียนนะครับเราก็จะมีรุ่นน้องที่มาจากโรงเรียนสอนคนตาบอดทุกๆปีใช่ไหมครับก็จะมีรุ่นน้องเนี่ยมาบางทีก็มาเรียนไม่เข้าใจแล้วให้เราช่วยอธิบายให้หรือบางทีเพื่อนเองครับก็ให้เราช่วยอธิบายให้แล้วปรากฏว่าเขาเข้าใจอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออมันมีความสุขอ่ะมันภูมิใจอ่ะมันก็เลยเหมือนตอบตัวเองได้ว่าเออเราอยากเป็นครูจริงๆอ่ะเราก็เลยเลือกเรียนที่คณะครุศาสตร์จุฬา
0: ครูที่อยู่ในโลกมืดครับแต่กลับสร้างแสงสว่างให้เด็กๆได้หลายคนครูไอซ์นะครับครูตาบอดที่พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าความมืดในดวงตาไม่ได้เป็นอุปสรรคในการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กๆแถมยังเป็นที่พึ่งพาให้คำปรึกษาไม่ใช่แค่เป็นแค่ครูครับแต่เป็นเหมือนพี่เหมือนเพื่อน ลดช่องว่างระหว่างครูกับศิษย์เป็นภาพที่ใครเห็นก็ต่างประทับใจจริงๆ
7: รักพ่อ

0: โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมมาพร้อมกับคนขับรถระดับ VIP ของผมเลยนั่นก็คือพี่ก้าวนั่นเองทักทายหน่อยทักทายหน่อย
1: สวัสดีครับผม
0: เป็นช่างซ่อมรถชื่อดังในย่านนี้เลยก็ว่าได้ทุกคนนี่รู้จักพี่ก้าวหมดเลย
1: ครับผม
0: พี่ก้าวนะครับมีแค่ครึ่งตัวเท่านั้นเองความสามารถในการซ่อมรถนะครับรับรองว่าอย่างนี้เลยเป็นว่าเดี๋ยวเราลงจากรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ไปคุยกันข้างในร้านดีกว่า
1: ได้ครับ
0: โอเคเชิญครับไปโอ้โหไอ้ยาโอ้โ
2: หนี่ถ้ามีใครมาเล่าให้ฟังแต่ไม่เห็นนี่คงไม่เชื่อนะครับว่าคนมีแค่ครึ่งตัวท่อนบนไม่มีท่อนล่างนี่จะกระโดดลงจากรถแบบตัวลอยชิ้วเลยทีเดียวซึ่งวันนี้ครับพี่ก้าวหรือชาวบ้านเรียกแกว่ามนุษย์ครึ่งท่อนซ่อมรถมอเตอร์ไซค์อาชีพหลักของแกที่หาเลี้ยงครอบครัวอย่างเราๆนี่อวัยวะครบ32ยังซ่อมไม่ค่อยจะเป็นเลยเข็นบางทีนี่ก็มีล้มนะครับแต่สภาพร่างกายของพี่ก้าว

0: โอเคนี่เป็นแบบนี้นะครับแล้วจะไปซ่อมได้ยังไงครับเนี่ย
1: ตอนแรกเป็นไงทำได้ไหม
2: งัดยางยังไม่ออกเลยมาใหม่ๆ
1: แรกๆนะ
2: ครับ10กว่าขวบเอง
1: อ๋อเหรอ
2: ครับ
1: เคยท้อเคยคิดอะไรกับตัวเองอย่างนี้บ้างไหมฮะ
2: ไม่ครับมันต้องทำต้องลองครับถึงจะรู
1: ้
2: งานมันจะกระโสกกระโปกแต่เราใจมันรักอ่ะ
0: แต่เห็นมีครึ่งตัวแบบนี้ประธานโทษครับแม่เชี่ยวชาญการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ได้ทุกชนิดเลยทีเดียวทุกยี่ห้อแม้จะไม่มีขานะครับแต่พี่ก้าบอกว่าผมมีสมองมี2มือเหมือนคนทั่วไปล่ะครับฉะนั้นจงอย่าได้แคร์พี่แกก็เลยใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวมาแล้วกว่า20ปีครับแม่จากการหนักซ่อมเครื่องยนต์กลไกแบบเบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดหรือจะซ่อมแบบเบาๆงานง่ายๆปะเปลี่ยนยางถ่ายน้ำมันเครื่องแบบไหนได้หมดครับแถมไม่ต้องรอนานเพราะพี่แกนี่ทำเร็วมากๆครับผมเองนี่นั่งดูพี่ก้าวทำงานนี่เพลินเลยทีเดียวนึกว่าแกมีขาเดินได้ซะอีกดูดิครับแม่ไวจริงๆเคลื่อนย้ายตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวโดยใช้มือแทนขายกตัวไปมาแต่ยังไม่หมดครับพี่ก้าวมนุษย์ครึ่งตัวคนนี้ยังมีความสามารถที่คนมีขาอย่างเราบางคนยังทำไม่ได้ครับและร้อยทั้งร้อยครับแหมเห็นแล้วจะต้องทึ่งอย่างแน่นอนนั่นก็คือการปีนต้นไม้ด้วยมือแค่สองข้างเท่านั้น
1: พี่ก้าวครับโชว์ให้ผมดูหน่อยฮะ
3: เชิญครับ
1: โอเค
3: เฮ้ย
1: โอเคนะครับ
0: แต่อย่าคิดว่าพี่แกปีนขึ้นไปเล่นๆนะครับแม่แต่นี่คืออีกหนึ่งอาชีพเสริมคือการรับจ้างตัดแต่งกิ่งไม้ดูสิครับขยันซะจนเล่นเอาคนที่มีมือเท้าดีๆครบ32อายไปเลยครับเนี่ย

0: รวมวัดทึ่งรอบกรุง
1: ตรงนี้เนี่ยมีตะปูตอกตรึงเทวดาไว้อยู่เนี่ยผมไม่รู้จริงๆนะครับว่ามีอย่างนี้อยู่ด้วย
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
2: ์สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับแพรวาพัชรีแหม่มพิมานรำไก่มนตรา
3: เม้งสิทธิรัก
4: ให้เธอจีบจีดิบจีดิบจีบหน่อย
2: เที่ยวไปอร่อยไปพาไปสนุกกับคอนเสิร์ตลำยองหนองหินห่าว
5: เอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินสิเอาผัวไปเถินเตรียมพับผม
2: 14 นาฬิกาที่นี่ GMM 25
6: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
7: มาใหม่เพื่อศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
6: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะเตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคุงบุริน
8: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
7: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
9: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาด
10: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
7: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
11: ต่อจากนี้เราสองคนจะปฏิเสธ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหรียญโทรออก
13: กินเที่ยวอาราเวอร์นะครับผมบอกเลยถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูแกงแดงลำไยหมูย่างมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตาย
14: ตัวหมูย่างเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันเข้ากับตัวแกงแดงดีมากแล้วพอเรารู้สึกเผ็ดมากๆอ่ะเราหันไปกัดลำไยนิดนึง
13: พุ่งออกมาเลย
14: โอ้
13: โหและนี่ครับต้นไม้ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่อยู่ที่นี่มา400 กว่าปีครับ
15: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
16: มึงชอบกูไหมซันถ้ามึงชอบกูอ่ะกูพร้อมที่จะชนกับทุกอย่าง
17: กูรู้สึกดีนะที่มึงชอบกูแต่แบบนี้มันเรียกว่ากูชอบมึงไหมกูก็ไม่แน่ใจอ่ะ
16: มึงปล่อยให้กูจีบมึงแบบนี้ได้ไหมจนกว่ามึงจะแน่ใจอ่ะ
17: มึงเชื่อใจกูนะกูจะซัพพอร์ตมึงเอง
18: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา 20:30 น. ทาง

0: ช่อง GMM 25
1: รายการต่อไป Movie Guru
2: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
3: ์ยังคงอยู่ในรายการไทยทึ่งและหนึ่งในสถานที่ที่เราไปบ่อยที่สุดนั่นก็คือวัดวาอารามจากทั่วเมืองไทยแต่วันนี้จะขอคัดมาเฉพาะวัดรอบๆกรุงเทพก่อนนะครับวัดนอกจากจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เงียบสงบเหมาะสำหรับคนที่ชอบไปทำบุญไหว้พระแล้วแต่ละวัดที่เราเคยนำเสนอทั้งเก่าแก่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และยังเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้มาก่อนทำให้ผมทึ่งทุกครั้งที่ได้ไปเยี่ยมเยือนครับ
2: วัดทึ่งรอบกรุง
3: วัดเทพธิดารามวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีมีอายุกว่า170ปีมาแล้วโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงโปรดเกล้าให้สร้างวัดนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชทานให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าวิราชพระราชธิดาองค์ใหญ่ในรัชกาลที่3ที่ทรงโปรดปรานเป็นพิเศษเพราะทรงมีพระปีชาสามารถจนได้รับการสถาปนาให้เป็นกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพซึ่งคำว่าเทพธิดาในชื่อวัดนี้จึงหมายถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพผู้มีพระสิริโฉมงดงามและพระองค์ยังทรงบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์ไว้เพื่อร่วมในการก่อสร้างวัดเทพธิดารามแห่งนี้อีกด้วยครับ

0: อีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้ผมต้องทึ่งมากกว่าเดิมเลยนะครับคุณผู้ชมก็คือภายในวัดแห่งนี้นะฮะมีรูปหล่อหมู่ของพระอริยสาวิกาหรือว่ารูปหล่อพระภิกษุณีนะฮะจำนวน52องค์ด้วยกันหล่อด้วยดีบุกลงรักและปิดทองประดิษฐานอยู่บนแท่นบริเวณด้านหน้าขององค์พระประธานนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยดูเผินๆจะเห็นว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกันแต่ถ้าคุณผู้ชมมาดูใกล้ๆนะฮะจะเห็นว่าทุกองค์เนี่ยจะมีอิริยาบถที่แตกต่างกันรวมไปถึงสีหน้าด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมเนี่ยถือว่าแปลกและน่าทึ่งจริงๆครับคุณผู้ชมในจำนวน52องค์ของรูปหล่อหมู่ภิกษุณีองค์กลางคือองค์สำคัญที่สุดครับเป็นรูปหล่อของพระนางประชาบดีโคตมีพระมาตุจฉาหรือน้าของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นภิกษุณีองค์แรกที่มีส่วนในการช่วยเผยแผ่พุทธศาสนาในหมู่สตรีซึ่งในพุทธประวัติการจะเป็นภิกษุณีได้ต้องมีจิตศรัทธาที่แรงกล้าและต้องยึดหลักปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดซึ่งรูปหล่อดีบุกภิกษุณีแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ความสำคัญและสื่อความหมายว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่หญิงใดจะได้เป็นภิกษุณีและมีเพียงที่นี่แห่งเดียวเท่านั้นในประเทศไทยครับ
1: วัดปรมัยยิกาวาสเดิมชื่อว่าวัดปากอ่าวในอดีตไม่ได้สวยงามอย่างในปัจจุบันนะครับเพราะเคยเป็นวัดร้างเมื่อสมัยที่เกิดศึกสงครามพม่าบุกยึดเมืองนนทบุรีประมาณปีพุทธศักราช2307จนกระทั่งปีพุทธศักราช2317ชาวมอญที่อพยพจากภัยสงครามในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ร่วมใจกันบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ขึ้นใหม่ต่อมาในปีพุทธศักราช2417พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดกฐินยังวัดต่างๆบนเกาะเกร็ดแล้วทรงเห็นว่าวัดปากอ่าวทรุดโทรมมากจึงโปรดเกล้าให้ปฏิสังขรณ์วัดใหม่แต่ยังคงรักษาซึ่งรูปแบบสถาปัตยกรรมของวัดมอญไว้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสนองพระคุณพระเจ้าบรมมหายิกาเธอกรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูรผู้ทรงอภิบาลพระองค์มาแต่ทรงพระเยาว์และทรงพระราชทานนามวัดนี้ใหม่ว่าวัดปรมัยยิกาวาส
0: ซึ่งมีความหมายว่าวัดของพระบรมอัยยิกานั่นเองครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าเทวดาที่อารักขาพระประธานในโบสถ์เนี่ยถูกตะปูตรึงไว้ที่ขาครับคุณผู้ชม
2: องค์นี้ครับเป็นองค์ที่พระอาจารย์ละโวท่านมาตอกตรึงไว้ก็คือนี่เห็นตะปูไหมฮะ
0: เออจริงด้วยครับ
2: สองขาเลย
0: สองขาเลยนี่ครับคุณผู้ชมตำแหน่งที่ผมชี้ตรงนี้นะฮะแล้วตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับทำไมต้องตอกตะปูตรึง
2: คือต้องบอกกันว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้ชาวบ้านใช้ตะเกียงอะไรก็แล้วถ้าไปปรากฏกายคนเห็นเนี่ยเป็นเราก็กลัว
0: ครับผม
2: ใครเจอใครก็กลัวก็มาบอกให้เจ้าวาดที่วัดนี้ฟังว่าเนี่ยมาเจอเทวดาคนมาเจอหลายคนอะไรอย่างนี้ท่านก็ไปปรึกษาพระอาจารย์ละโวที่เป็นพระผู้ใหญ่ในวัดนะฮะก็ท่านก็นั่งวิปัสสนาท่านก็รู้ว่าองค์นี้เนี่ยก็คือองค์ที่ไปปรากฏกายคนเห็นท่านก็ทำวิธีไหนก็เอาตะปูมาตอกตึงไว้ตั้งนั้นมาก็คือไม่เคยออกมาปรากฏกายใครเห็น
0: ไม่มีชาวบ้านเห็นอะไรอีกเลย
2: ไม่มีเห็นอีกเลยครับ

ที่นี่คือวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารครับเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและยังเป็นราชวรมหาวิหาร1ใน6แห่งของประเทศไทยอีกด้วยครับคำหนึ่งที่ผมได้ยินมาตั้งแต่สมัยเด็กที่เกี่ยวข้องกับวัดสุทัศน์แห่งนี้นะครับนั่นก็คือคำว่าเปรตวัดสุทัศน์นั่นเองครับเรื่องนี้เนี่ยจริงหรือไม่นั้นก็ยังพิสูจน์ออกมาชัดเจนไม่ได้นะครับแต่ถ้าจะหาร่องรอยหลักฐานก็คงจะมีเพียงแต่จิตรกรรมฝาผนังที่อยู่บริเวณเสาต้นที่4ภายในวิหารแห่งนี้เท่านั้นนะครับซึ่งรูปนี้เนี่ยอยู่บนนู้นครับโหนี่ถ้าเกิดไม่บอกผมเนี่ยผมคงไม่ได้สังเกตนะครับเนี่ยที่สำคัญนะคุณผู้ชมมีเพียงแค่ภาพเดียวเท่านั้นนะฮะที่เป็นจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารแห่งนี้ที่เกี่ยวข้องกับเปรตวัดสุทัศน์ในวิหารแห่งนี้นะครับ

0: และตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าอาวาสของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารครับมาสักการะหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับหลังจากที่ผมได้เดินไปบริเวณเสาต้นที่4ตรงนั้นผมสังเกตเห็นรูปด้านบนมีรูปเปรตวัดสุทัศน์อยู่อันนี้เรื่องจริงหรือเรื่องแต่งครับหลวงพ่อครับ
1: สมัยก่อนนั้นบ้านช่องยังไม่ค่อยมีเปรี้ยว
0: ครับผม
1: เวลาค่ำๆคนเดินผ่านหน้าวัดไปแล้วก็จะเห็นบ้างแต่ไม่ได้เห็นทุกวันเราเห็นบ้างแบบสูงยืนขึ้นมีพระเก่าๆก็เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชแพ
0: ครับ
1: ก็เคยเสด็จมาว่ามีคนเขาตกอกตกใจ
0: ครับ
1: แล้วก็วิ่งไปชนอะไรก็เลยศีรษะก็เลยไปโดนเป็นแผล
0: ครับ
1: เขาก็เลยมาเล่าให้เจ้าพระคุณสมเด็จสังฆราชสมัยนั้นจะเป็นเจ้าวาดนะ
0: ครับ
1: เจ้าพระคุณสมเด็จสังฆราชก็พูดขึ้นบอกว่าอยู่วัดอยู่วาแล้วก็อย่าทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนทำให้เขาเดือดร้อนแล้วจะอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ปรากฏให้เห็นอีก

0: วัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมชื่อวัดใหม่สถาปนาขึ้นโดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพครับกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และถือเป็นวัดที่มีความสำคัญต่อพระบรมราชจักรีวงศ์เนื่องจากเป็นวัดที่ประทับของพระมหากษัตริย์เมื่อครั้งทรงผนวดถึง6พระองค์นั่นเองครับ
1: บริเวณประตูเสี้ยวกางนะครับซึ่งเป็นประตูที่อยู่ตรงกับพระอุโบสถนะฮะของวัดบวรนิเวศวิหารนั่นเองครับซึ่งความน่าทึ่งของประตูเสี้ยวกางแห่งนี้นะครับผมเชื่อผู้ชมหลายท่านที่ได้มาวัดแห่งนี้นะฮะต้องเคยสังเกตบ้างแหละครับว่าบริเวณประตูทวารบานนะครับเราจะเห็นว่าบริเวณปากเนี่ยจะมีสีดำอยู่เลยนะครับซึ่งตามความเชื่อแล้วเนี่ยชาวบ้านในสมัยก่อนครับเขาได้นำฝิ่นนะฮะมาใช้ในการสักการะถวายทวารบานนั่นเองนะครับบางคนก็นำมาถวายแต่บางคนก็นำฝิ่นเนี่ยมาป้ายปากครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยฝิ่นถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายครับซึ่งนี่ก็คือกาแฟดำนั่นเองครับชาวบ้านครับใช้กาแฟดำนำมาป้ายบริเวณปากของทวารบานครับซึ่งตามความเชื่อครับเราก็สามารถนำกาแฟดำนำมาใช้แทนของเส้นไหว้ในการกราบขอพรทวารบานนั่นเองครับ

0: อยู่4ตัวในพระเจดีย์แห่งนี้ครับคืออะไรครับตรงนี
1: ้สัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมีความหมายว่าแทนถึงประเทศที่เป็นมหาอำนาจในยุคนั้นคือในยุคสมัยรัชกาลที่3ต่อรัชกาลที่4เราก็จะเห็นสัตว์แต่ละทิศว่ามีแต่ละสายพันธุ
0: ์ครับ
1: อย่างเช่นนกอินทรีจะอยู่ทางด้านทิศโน้น
0: ครับผม
1: นกอินทรีเนี่ยแทนประเทศสหรัฐอเมริกา
0: ใช่ชัดเจนมากเลยนกอินทรีครับผม
1: ทางทิศโน้นก็จะประกอบด้วยสิงโตซึ่งแทนประเทศอังกฤษแล้วก็ม้าแทนฝรั่งเศส
0: ครับผม
1: ซึ่ง3ประเทศนี้ถือว่าเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจ
0: ในยุคนั้น
1: ในยุคนั้นทางแถบตะวันตกแต่จุดที่อยู่ทางด้านหน้าของเราเนี่ยเป็นช้างซ
0: ึ่
1: งตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยช้างเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยของเราอยู่แล้ว
0: ครับ
1: หมายความว่าอะไรหมายความว่าประเทศไทยเราเนี่ยพร้อมที่จะขึ้นเป็นมหาอำนาจเทียบเท่ากับประเทศทางตะวันตกแล้วก็เป็นความคิดที่เรียกว่าเป็นความคิดทางการเมืองระหว่างประเทศของรัชกาลที่4ในยุคนั้นด้วยนะแสดงว่าพระองค์ทรง
0: พระองค์ละเอียดมากเลยนะครับความ
1: ทรงมองการไกลด้วย
0: ใช่คือไม่ใช่แบบทำนุบำรุงศาสนาอย่างเดียวแต่มองถึงเรื่องประเทศชาติของตนเองด้วย
1: ถูกต้อง
2: เรื่องราวน่าทึ่งในวันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะมากมายทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไททึ่งครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยครับ

0: สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเราสองคนครับชายเราสองคนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับ
2: พี่เอ็นรีและชายกลับมาเจอกับคุณผู้ชมทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง GMM 25ครับเช่นเคยนะครับเข้ามาพูดคุยอัปเดตข่าวสารต่างๆร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางรายการเราได้ทาง Facebook อย่างเป็นทางการของเราที่ Movie Guru TV Show นะครับ
0: คุณผู้ชมครับชายครับเราเข้าสู่เสาร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วเท่ากับเรากำลังจะจบ8เดือนของปีละเหลืออีก4เดือนแต่สิ่งนึงที่อัศจรรย์มากก็คือในช่วง SF News ของเราเราจะมีภาพยนตร์พิเศษมาฝากกันสำหรับแฟนๆคือโรงภาพยนตร์ SF นั่นก็คือ SF Exclusive Movie เป็นชื่อหนังเรื่องหนึ่งที่เป็นอนิเมะจากญี่ปุ่นชื่อว่า A New Dawn ชื่อภาษาไทยนี่เพราะมากดอกไม้ไฟแห่งรุ่งอรุณภาพยนตร์อนิเมะเรื่องนี้ได้มีการเข้าไปฉายรอบปฐมทัศน์ในงาน Berlin International Film Festival ครั้งที่76 18กุมภาพันธ์ต้นปีที่ผ่านมานี้แล้วยังถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลสูงสุดนั่นคือ Golden Bat ใครที่เป็นแฟนภาพยนตร์แนวอนิเมะจากญี่ปุ่นไม่ควรพลาดทุกประการเลยครับ
2: ใช่ครับส่วนคุณผู้ชมนะครับที่เป็นคอหนังเนี่ยนะครับทาง SF ก็พร้อมที่จะเสิร์ฟให้เต็มที่เลยนะครับกับแพ็กเกจสุดคุ้มเลยนะครับสำหรับคอหนัง Gen Z Edition Package นั่นเองเป็นแพ็กที่ให้เลือกสิทธิ์ตามไลฟ์สไตล์การชมภาพยนตร์กันได้แบบตามใจชอบกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีทั้งตัวหนังแล้วก็คอมโบด้วยนะครับใครที่อยากจะรู้รายละเอียดเนี่ยนะครับวันนี้เรามีความน่าสนใจพวกนี้มาฝากกันแล้วนะครับในช่วง SF News ของเรานั่นเองครับ
0: ช่วง SF News
2: สัปดาห์นี้นะครับมีภาพยนตร์เข้าฉายใหม่นั่นก็คือภาพยนตร์ SF Exclusive Movie เรื่อง A New Dawn ครับหรือในชื่อไทยว่าดอกไม้ไฟแห่งรุ่งอรุณที่เล่าเรื่องราวของโรงงานดอกไม้ไฟโอบินาตะโรงงานเก่าแก่ที่สืบทอดกิจการมาหลายชั่วอายุคนครับกำลังเผชิญกับคำสั่งเวรคืนจากโครงการพัฒนาเมืองแต่เคทาโร่โอบินาตะนะครับให้เสียงภาคโดยริคุฮางิวาระนะครับผู้เติบโตมากับโรงงานแห่งนี้ยังคงยืนหยัดเพียงลำพังที่จะสร้างชูฮาริดอกไม้ไฟในตำนานให้สำเร็จครับแทนพ่อของเขาที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและในวันสุดท้ายของฤดูร้อนคาโอรุให้เสียงภาคโดยโคโตเนะฟูรุกาวะเพื่อนสมัยเด็กที่ย้ายไปใช้ชีวิตในโตเกียวนะครับได้เดินทางกลับไปยังบ้านเกิดขณะเดียวกันครับพี่ชายของเคทาโร่ซึ่งทำงานอยู่ที่ศาลาว่าการนะครับก็นำข่าวมาบอกว่าวันพรุ่งนี้คือเส้นตายก่อนการบังคับรื้อถอนเมื่อทั้ง3กลับมาพบกันอีกครั้งในรอบ4ปีท่ามกลางความทรงจำความขัดแย้งและสายสัมพันธ์ที่ขาดหายสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ได้ร่วมกันวางแผนครั้งสำคัญเพื่อสร้างและจุดชูฮาริให้สำเร็จแต่สิ่งที่รออยู่นะครับกลับเหนือความคาดหมายความหวังทั้งหมดถูกฝากเอาไว้กับดอกไม้ไฟในตำนานในขณะที่กุญแจสำคัญนะครับกลับซ่อนอยู่ในฮานะโรคุเมื่อประกายไฟส่องสว่างบนผืนฟ้ายามค่ำคืนและรุ่งอรุณวันใหม่กำลังใกล้เข้ามาอนาคตของพวกเขาจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมภาพยนตร์เรื่อง A New Dawn ดอกไม้ไฟแห่งรุ่งอรุณที่เข้าฉายแล้วนะครับที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขานะครับ
3: Hana Rock Show が明ける日に。
2: คอหนังฟังทั้งนี้นะครับ SF เสิร์ฟแพ็กเกจที่คุ้มที่สุดสำหรับคอหนังด้วย Gen Z Edition Package แพ็กที่ให้เลือกสิทธิ์ตามไลฟ์สไตล์การชมภาพยนตร์นะครับในแพ็กประกอบไปด้วย4สิทธิ์ทั้งตัวหนังและคอมโบแบ่งเป็นตัวหนัง1สิทธิ์ต่อ1ที่นั่งหรือคอมโบเซต L ที่ได้ทั้งป๊อปคอร์นขนาด64ออนจำนวน1ถังและน้ำอัดลมจำนวน1แก้วจะตัวหนังหรือคอมโบก็สามารถกำหนดเองได้ตามสไตล์ทั้ง4สิทธิ์ในแพ็กเกจสามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้นะครับถึง30วันหลังจากที่เติมสิทธิ์ในราคาเพียง500บาทเท่านั้นสามารถซื้อแพ็กเกจได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ที่หน้าโรงภาพยนตร์ SF ทุกสาขาและตู้จำหน่ายตัวอัตโนมัติหรือช่องทางออนไลน์แอป SF Cinema แพ็คดีๆแบบนี้มีที่ SF เท่านั้นนะครับขอหนังต้องไม่พลาดกันแล้วครับเช็ครอบฉายซื้อตัวหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.sfcinema.com และ Facebook Fanpage SF Cinema รีบๆมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบมาอยู่กันต่อนะครับในช่วง Movie Guru Highlight ของเรากันแล้วนะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการภาพยนตร์ให้คุณผู้ชมกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายรวมไปถึงเบื้องหลังและคลิปเด่นๆประจำสัปดาห์นี้ครับ
0: หากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราสองคนก็พร้อมเช่นกันไปติดตามรายละเอียดกับเราสองคนได้แล้วนะครับในช่วง Movie Guru Highlight ครับช่วง Movie Guru Highlight
2: เริ่มต้นข่าวของเรานะครับกับสัปดาห์นี้ด้วยงานใหญ่ของทางดิสนีย์กับ D23 ครับ The Ultimate Disney Fan Event ประจำปี2026ที่เพิ่งจะจัดขึ้นณเมืองอานาไฮม์ครับรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเป็นการเผยไลน์อัพคอนเทนต์ฟอร์มยักษ์ยาวไปจนถึงปี2029กันเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันจากทาง Disney and Pixar ได้แก่ Frozen 3นะครับที่มีการเปิดตัวเพลงใหม่แล้วก็เปิดเผยข้อมูลว่าตัวร้ายหลักในภาคนี้นะครับจะเป็นผู้หญิงที่มีพลังทัดเทียมกับเอลซ่าส่วนกำหนดฉายนะครับก็คือภายในปี2027ครับ Incredibles 3นะครับก็มีการประกาศสร้างภาคต่อกันแล้วนะครับอย่างเป็นทางการและก็จะเป็นการควบคุมการผลิตโดย Brad Bird เช่นเคยครับส่วนกำหนดฉายนะครับจะอยู่ที่ปี2028ครับใครที่รอ Zootopia 3และ Coco 2นะครับ Disney และ Pixar ยังยืนยันเดินหน้าพัฒนาโครงการภาคต่ออย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับแอนิเมชันเรื่องใหม่ก็มีการเปิดตัวโปรเจกต์ออริจินอลนะครับอย่างเรื่อง Gato นะครับเรื่องของแมวดำในเวนิสที่พากย์เสียงโดย Mark Ruffalo ครับที่จะฉายเดือนมีนาคมปีหน้าอีกด้วยครับ Lilo and Stitch 2นะครับภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นภาคต่อจากผลงานในปี2025ก็มีกำหนดเริ่มถ่ายทำที่ฮาวายในช่วงปลายปีนี้ส่วนกำหนดฉายนะครับก็คือปลายเดือนพฤษภาคมปี2028ครับส่วนทาง Marvel Studios นะครับก็เผยความคืบหน้าของโปรเจกต์ใหญ่อย่าง Avengers Doomsday นำโดย Robert Downey Jr. นะครับในบทของ Doctor Doom ที่มีตัวอย่างใหม่ออกมาเช่นกันนะครับและก็ยังมีการประกาศทีมนักแสดง X-Men ชุดใหม่นะครับนำทีมโดย Sadie Sink ในบทของ Jean Grey ครับ Kit Connor ในบทของ Scott Summers Christopher Abbott Catch 22นะครับในบทของ Professor Charles Xavier เป็นต้นครับกำหนดการฉายนะครับก็คือต้นเดือนพฤษภาคมปี2028ครับไลน์อัพฝั่งของ Lucasfilm นะครับก็ได้เปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่นะครับคือ Star Wars Starfighter ครับที่แสดงนำโดย

0: โดย Ryan Gosling ซึ่งจะเข้าฉายปลายเดือนพฤษภาคมปี2027ครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับนักแสดงหญิงงานชุกแห่งปีอย่างแอนแฮทเวย์ก็ได้รับการยกย่องเป็น Disney Legend ประจำปี2026สาขาภาพยนตร์จากบทบาทของเมียในภาพยนตร์เรื่อง The Princess Diaries ครับซึ่งเป็นผลงานที่สร้างอิทธิพลต่อวัฒนธรรมป๊อปและดิสนีย์นะครับมาอย่างยาวนานแล้วเธอก็ได้มาประกาศด้วยตัวเองด้วยนะครับว่าภาพยนตร์เรื่อง The Princess Diaries ภาคที่3กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสร้างขอบคุณแฟนๆที่ติดตามและรอคอยกันด้วยครับ
1: ร้อยตีทับกับพวกหน่วยข่าวกรองที่ศูนย
0: ์มาต่อกันกับตัวอย่างแรกนะครับของภาพยนตร์ไทยเรื่องที่หยดสมิงเขาขวางครับที่จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปสู่ปีพุทธศักราช2511กับภารกิจครั้งสำคัญของยักษ์และจ่าประพันธ์ครับรวมถึงจุดเริ่มต้นนะครับของการพบกันของ2ตัวละครสำคัญก่อนเผชิญหน้ากับตำนานความคลั่งของไอ้โหงครับเสือสมิงกินคนแห่งเขาขวางเตรียมเปิดป่าล่าความสยองครั้งใหม่กับไอ้โหงครับสมิงกินคนที่ไม่ได้มาเพื่อเพียงหลอกแต่มันเอาถึงชีวิตครับปลายเดือนกันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับ
2: เชื่อมั่นในเผ่าพันธุ์นาคนคร
0: มาต่อกันกับตัวอย่างแรกของภาพยนตร์ไทยอีกเรื่องนะครับก็คือนาคี3ครุฑทานาคีครับที่มาพร้อมกับมหากาพย์โรแมนติกแฟนตาซีโดยจะเป็นการล้อมรวมตำนานครุฑและนาคสงครามความรักและปาฏิหาริย์สู่ตำนานบทใหม่ที่จะถูกเล่าขานไปตลอดกาลมาร่วมเปิดจุดเริ่มต้นของจักรวาลนาคีไปพร้อมกันนะครับปลายเดือนตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ
3: ว่ายังไงข้าก็จะรักเจ้า
4: โอมขลุกขลุกขลุก
0: ยังมีตัวอย่างแรกนะครับของภาพยนตร์ไทยอีกเรื่องมาแนะนำกันครับกับผาจ้านครับภาพยนตร์หลอนระทึกบีบหัวใจที่เตรียมแพร่ความสยองครั้งใหม่ให้ลุกลามทุกประสาทสัมผัสโดยไม่ทันตั้งตัวที่จะเล่าเรื่องของคู่ที่เคยรักกันและกำลังจะกลายเป็นคู่ที่เกลียดกันที่สุดจนนำไปสู่การตัดเป็นตัดตายตัดสายสัมพันธ์ให้พรากจากกันตลอดกาลไปหลอนกันได้นะครับในโรงภาพยนตร์ปลายปีนี้ครับ
4: ให้มึงพลากจากกัน
0: ท้ายกันกับตัวอย่างของภาพยนตร์แอนิเมชันน่ารักน่ารักนะครับเรื่อง Cocomelon The Movie ครับที่ดัดแปลงมาจากซีรีส์ Cocomelon บน YouTube นะครับซึ่งสร้างโดย Moonbug Entertainment และนี่ก็จะเป็นการผจญภัยบนจอยักษ์ครั้งแรกของ Cocomelon ครับเมื่อ JJ และผองเพื่อนนะครับก้าวเข้าสู่ชั้นอนุบาลและต้องออกไปเผชิญโลกใบใหญ่กว่าที่เคยมาพบกับบทเพลงใหม่เพื่อนใหม่และความอบอุ่นหัวใจที่รอทุกคนอยู่ในโรงภาพยนตร์ปีหน้านะครับ
5: สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF
6: I think that our neighborhood has moved
7: มหาภัยสุดถนนอกวันนี้ในโรงภาพยนตร์
8: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟาดด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เทพไท
10: ย Oh my God you can't get inside now get inside
8: I just heard a gunshot
7: วันนี้ฤดูร้อนสิ้นสุดลงที่ถนนโอ๊คมหาภัยสุดถนนโอ๊ควันนี้ในโรงภาพยนตร์
11: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
12: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
11: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
12: ถ้ายอมรับก็ได้ไอ้ยังรักยูอยู่เจ
11: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
12: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากเชฟพี่จันป่ะ
13: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
4: Our neighborhood has moved. What are we gonna do?
14: We're gonna get out of here.
7: Anne Hathaway Ewan McGregor มหาภัยสุดถนนอกวันนี้ในโรงภาพยนตร์
15: ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่มูวี่กรูกันต่อนะครับชายครับนี่คือช่วงมูวี่กรูโฟกัสของเราโฟกัสของเราวันนี้กับภาพยนตร์จากฮอลลีวูดเรื่องใหม่
5: ชื่อว่า The Dog Stars มันเป็นภาพยนตร์ในการสร้างและกำกับการแสดงล่าสุดของผู้กำกับรุ่นอาวุโสและ Ridley Scott นั่นเองซึ่ง Ridley Scott นั้นต้องยอมรับว่าเขาจะพาผู้ชมเที่ยวนี้ไปชมภาพยนตร์แนวไซไฟระทึกขวัญซึ่งดัดแปลงมาจากนวนิยายที่ตีพิมพ์ในปี2012จากผลงานปลายปากกาของ Peter Heller และนำแสดงโดย Jacob Elordi ที่มาประกบดาราคุณภาพไม่ว่าจะเป็น Josh Brolin Margaret Qualley และ Guy Pearce นั่นเองครับ
0: ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับก็จะดำเนินเรื่องหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เป็นการระบาดของไข้หวัดใหญ่ที่ร้ายแรงมากนะครับถึงขั้นเกิดจะทำลายล้างมนุษยชาติกันไปเลยทีเดียวนะครับศูนย์กลางเนี่ยครับก็จะอยู่ที่ฮิกครับซึ่งเป็นนักบินพลเรือนผู้สันโดษแล้วก็มาเจอกับแบงลี่นะครับอดีตนาวิกโยธินผู้เย็นชาและจะต้องพกปืนคู่กายอยู่ตลอดเวลาทั้งสองคนเนี่ยนะครับกลายมาเป็นคู่หูจำเป็นนะครับที่จะต้องร่วมกันปกป้องแล้วก็เผชิญหน้านะครับกับความหวาดระแวงและก็กลุ่มนักล่าพเนจรสุดโหดที่เขาเรียกกันว่า Reapers นั่นเองครับ
5: หนังเรื่อง The Dog Stars เป็นผลงานการกำกับของ Ridley Scott ซึ่งต่อจาก Gladiator 2ในปี2024ตอนนั้นน่ะเขาเริ่มทำเรื่องราวแล้วคนที่รับบทนำของฮิกก็คือพอล เมสคาลพระเอกใน Gladiator 2แต่เผอิญว่าคิวมันไปชนกับบทบาทหนังอีกเรื่องนึงที่เขารับไปนั่นคือ The Beatles นั่นเองก็เลยไปชักชวนเอา Jacob Elordi มารับบทนำJacob Elordi เมื่อตอบตกลงก็ต้องแบ่งคิวเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไปถ่ายทำหนังเรื่อง Wuthering Heights อยู่ที่อิตาลีแล้วก็ในเวลาเดียวกันยังมีฤดูกาลที่3ของซีรีส์ Euphoria ด้วย
0: วันนี้ครับเรามีตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่อง The Dog Stars มาฝากคุณผู้ชมกันแล้วนะครับในช่วง Movie Guru Focus ของเราครับ
16: ช่วง Movie Guru Focus
17: Before the world ended, I was kissing my wife, playing with my dog.
18: Jesper!
17: The world that was doesn't exist. Here it's just us trying to hold on to what was. But out there, it's kill or be killed. The only thing left to fear is survivors. There is a place
19: that still remains. Go.
17: I listened. I heard a voice on the radio. My name is Hick.
20: I'm Seema.
21: He's an unknown. We've survived because we have rules about how to deal with unknowns.
20: I know he has real coffee. I miss music, singing on the way to the grocery store.
17: I miss the grocery store.

0: They're gonna keep coming. We can't hold them off forever.
1: Arm up! Move, move, move! Shoot the roof!
2: ในช่วง Movie Group Focus ของเรานะครับจะมาโฟกัสกันกับภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจอยู่ตอนนี้ครับก็คือเรื่อง Mutiny นั่นเองครับเป็นแนวแอคชั่นระทึกขวัญ นะครับผลงานการกำกับของชองฟรองซัวริเช่นั่นเองครับซึ่งผู้กำกับท่านนี้เนี่ยนะครับเคยฝากผลงานสร้างชื่อเอาไว้มาแล้วนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Plane นะครับที่ฉายไปเมื่อปี2023นั่นเองครับ
3: ภาพยนตร์เรื่องนี้แน่นอนครับนำแสดงโดยเจสันสแตทัมคนเดิมของเราซึ่งเที่ยวนี้มันนั่งตำแหน่งผู้อำนวยการสร้างโดยผ่านบริษัทโปรดักชั่นใหม่ของเขาชื่อว่า Punch Palace Production ในหนังเรื่องนี้เขาบอกว่าฉากแอคชั่นเนี่ยก็คือมาตามสไตล์คนเดียวลุยเรือทั้งลำเลยเขาจะมาทวงคืนความยุติธรรมและเต็มไปด้วยฉากต่อสู้ประชิดตัวอย่างดุเดือดทีเดียวนะครับคล้ายๆกับสไตล์ที่เขาเคยฝากผลงานก่อนหน้านี้กับภาพยนตร์เรื่อง The Beekeeper ครับ
2: ในเรื่องนี้เนี่ยนะครับ Jason Statham เขาก็จะมารับบทเป็น Cole Reed นะครับซึ่งเขาเป็นอดีตทหารหน่วยรบพิเศษนะครับแล้วก็เป็นอดีตนายตำรวจ NYPD ด้วยนะครับซึ่งต้องผันตัวเองนะครับมาทำงานด้านรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลแล้วเขาเนี่ยแหละครับก็กลายมาเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ฆาตกรรมเจ้านายมหาเศรษฐีของเขาซึ่งไม่ได้เป็นแค่เจ้านายอย่างเดียวแต่เป็นเพื่อนของเขาด้วยนะครับหลังจากที่ถูกจัดฉากนะครับโดนใส่ร้ายว่าเป็นตัวฆาตกรเองเนี่ยเขาก็เลยต้องหลบหนีไปครับแล้วก็ขึ้นไปบนเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งนะครับก่อนที่จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีแผนสมคบคิดระดับนานาชาติซุกซ่อนอยู่ในทุกชั้นต่างๆของเรือลำนี้เลยทีเดียวครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้ครับเรามีตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่อง Mutiny มาฝากคุณผู้ชมกันแล้วในช่วง Movie Guru Focus ของเราครับ
0: Got the intel package on Cole Reed. Born and raised in London.

0: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
1: ปากสะอาด
2: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
4: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
5: ์น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
10: Oh my God you're kidding Get inside now Get inside
11: I just heard a gunshot
12: วันนี้ฤดูร้อนสิ้นสุดลงที่ถนนโอ๊คมหาภัยสุดถนนโอ๊ควันนี้ในโรงภาพยนตร
13: ์ Our neighborhood has moved What are we gonna do
14: We're gonna get out of here
12: Anne Hathawayยูนแมคเกรเกอร์มหาภัยสุดถนนโอ๊ควันนี้ในโรงภาพยนตร
10: ์ What the hell's
13: going on? I think that our neighborhood has moved
12: มหาภัยสุดถนนโอ๊ควันนี้ในโรงภาพยนตร
15: ์ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิร์ต
17: เด็กส์คลับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิดเทนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 น.เช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
18: สนับสนุนโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck
19: Ace Digital Printing
20: กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการ Movie Guru กันแล้วนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ครับ Spotlight ของเราในวันนี้เนี่ยนะครับจะส่องให้กับภาพยนตร์เรื่อง The End of Oak Street กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันก็คือจะเกี่ยวกับยูนแมคเกรเกอร์ครับมารับบทเป็นเกรกแพลตนั่นเองนะครับเขาพูดถึงฉากแอคชั่นเอาไว้มากมายเลยนะครับเพราะว่ามันมีเยอะจริงๆคือทั้งฉากเสี่ยงตายในภาพยนตร์เนี่ยเขากับแอนเนี่ยนะครับต้องวิ่งระยะทางค่อนข้างไกลมากเลยทีเดียวนะครับวิ่งไปตามสวนวิ่งไปตามถนนกระโดดข้ามรั้ววิ่งไปแบบผ่านสนามหญ้าหน้าบ้านนักแสดงเนี่ยเขาบอกเลย

0: นะครับว่าจะมีพุ่มกับคิวบูธแล้วก็ทีมสตันที่ทำงานได้ดีมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นฉากแอคชั่นออกมาเนี่ยนะครับสมจริงมากๆให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าได้ไปอยู่ในเหตุการณ์จริงๆแบบนั้นเลยทีเดียวละครับ
1: ส่วนพุ่มกับเดวิดโรเบิร์ตมิเชลและบริษัทที่สร้าง Visual Effectsของฮอลลีวูดชื่อดังอย่าง ILM นั้นได้สร้างให้ไดโนเสาร์นั้นมีความรู้สึกที่เป็นสัตว์ที่มีชีวิตมากกว่าสัตว์ประหลาดที่อยู่ในภาพยนตร์เขาบอกว่ามีการค้นคว้าถึงเรื่องราวของการกำเนิดไดโนเสาร์แต่ละสายพันธุ์เลยและพยายามค้นคว้าว่าจะทำให้มันสมจริงมีชีวิตได้อย่างไร
0: ใช่ครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The End of Oak Street เนี่ยนะครับเขาก็จงใจนะครับที่จะนำเสนอไดโนเสาร์จากยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มันแตกต่างกันไปนะครับแทนที่จะพยายามที่จะยึดความถูกต้องตามลำดับเวลาอย่างเคร่งครัดเพราะว่าผู้กำกับเนี่ยเขาตั้งใจที่จะเลือกผสมผสานไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์นะครับเพื่อที่จะเพิ่มความลึกลับเกี่ยวกับประตูมิติเวลาเหนือธรรมชาติในภาพยนตร์นั่นเองนะครับเป็นการตอกย้ำแนวคิดที่ว่ามีสิ่งชีวิตจากหลากหลายล้านปีนะครับในประวัติศาสตร์ของโลกถูกดึงเข้ามาอยู่ในละแวกเดียวกันนั่นเองนะครับสัปดาห์นี้ครับเรามีเรื่องราวความน่าสนใจจากภาพยนตร์เรื่อง The End of Oak Street มาฝากคุณผู้ชมกันต่อแล้วนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ของเราครับ
1: ช่วง Movie Guru Spotlight

0: ผู้ชมครับชายครับถ้ายังไม่อิ่มกับเบื้องลึกเบื้องหลังที่เราสองคนนำเสนอไปนะครับเราสองคนนั้นยังคงจับตามองเบื้องลึกเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องใหม่เรื่องนี้กันอยู่ครับ
1: เราเตรียมมาความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมกันในช่วง Movie Guru Spotlight ของเราละครับ
2: Insidious is back but before you see it let's recap get ready for a nightmare no one can escape Chapter 1 Josh and Renee Lambert move into a haunted houseTheir son Dalton gets trapped in another dimension. They hire a demonologist named Elise. The good news? Josh rescues Dalton using astral projection. The bad news? Josh is possessed by serial killer Parker Crane, aka the Bride in Black, who strangles Elise to death. Chapter 2. Turns out Parker has mommy issues. So Elise, now in the spirit world, defeats the mother, which stops possessed Josh from killing his family. Chapter 3 and 4, the prequels, Elise helps teenager Quinn contact her dead mother, but things go sideways fast. Elise also returns to her childhood home to kill a demon named Keyface.Then, the Lamberts are back, facing old and new demons in Insidious the Red Door.
3: All this time, I thought we closed the door, but they've been waiting for us.
2: The Insidious saga enters a new era with Insidious Out of the Further.
4: It's centered around this woman, Gemma, and a new type of evil has found her.
5: We were really happy until I started having these dreams. Scaring my daughter.
2: Those are not dreams, Gemma. She has abilities.
6: You have a rare gift. Listen to me. You can do something I didn't know was possible. You can bring demons back to the human world. Permanently.
2: And they're bringing things from their world that will not leave.
0: สนับสนุนโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck
1: Ace Digital Printing
0: หมดเวลาแล้วครับชายกับเรา2คนประจำสุดสัปดาห์นี้นะครับในรายการ Movie Guru นะครับวันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้นะครับโรงภาพยนตร์ SF World Cinema ที่ศูนย์การค้า Central World ขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรของเราทั้งคู่จากทาง Giordano ครับ
1: และขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราเป็นประจำนะครับอย่าลืมเข้ามาอัปเดตข่าวสารร่วมสนุกกับกิจกรรมกับทางรายการเราได้นะครับทาง Facebook อย่างเป็นทางการของเราที่ Movie Guru TV Show นะครับส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะชมรายการของเราย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปที่ YouTube ของเราที่ Movie Guru TV Show กันได้เลยนะครับและก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมรายการของเราย้อนหลังนั่นเองครับวันนี้เวลาของพี่เอ็นรี่และชายและรายการ Movie Guru หมดลงแล้วครับ

0: างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
1: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
0: ฉะ
1: น
0: ั้
1: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อชงง้อช่างค
0: ุ
1: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
0: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
1: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
0: ั้
1: งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันน
0: ี
1: ้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเอง
0: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ากไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได้จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญหาหรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ถูกต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เน
1: า
0: ะติ ดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมาก
0: ๆและแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ฐานให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดหนึ่งคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอมพัน
1: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะ 1,000 กว่าๆนะค
0: ะ
1: มาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าจาก 1,500 มาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี้เป็นแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ คืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
0: ู้
1: ชมมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงคุณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว้ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันที

0: ดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ำหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี้
1: จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
0: ่
1: าง
0: ใจ
1: ขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลยที่กระท่อมไปติดที่อยู่อาศัยของคุณที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี้
1: ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์สำหรับโปรนี้ชนะตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: ณผู้ชมคะพอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนนี้มันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองนี่แหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบ
0: ใช่
1: ฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีน่ะหน้าบ้านอ่ะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเด
0: ี๋
1: ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ่กับซามิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซามิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซามิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าเราด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค
1: ์คุ้มได้ซามิน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค่ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซามิน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซามิน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซามิน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือระบบตั้งแต่31-47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดแล้วพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กำลังแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวล นะจ๊ะปิดได้สบาย
0: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
0: ่
1: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงาย
0: ังมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเดี๋ยวมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
0: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซามิน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซามิน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซามิน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของหนูดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: เนี่ยกำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซามิน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
0: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้ใส่เข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากมากคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี้ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
1: สีไม่ซ้ำกันใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
0: ๆใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้ซามิน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: ัวจะได้ไปแล้วอย่างที่บอกว่าตัวละ495บาทซ
1: ึ่
0: ง2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส
0: ์
1: S น
0: ุ้
1: ยสาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์2 XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริง
1: ๆถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนุ้ยใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้มเทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วยเออ
0: ชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมค่ะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่านุ้ยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำดังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบิดพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และย้ำว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะเท่าไร
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
1: ์ได
0: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นวิพันธ์นิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
0: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
1: ็
0: นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความร
1: ู้
0: สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
1: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
0: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
1: 2,590เฉลี่ยมาแล้วนะคะต่างตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญา

0: ยานดิจิทัลทีวี
1: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์ CC ตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง
2: ค่ะตกลงวันนี้คอนเฟิร์มบ่ายโมงให้เข้าไปที่บ้านได้เลยใช่ไหมคะพี่เอิร์ธ
3: ใช่ครับคอนเฟิร์มครับ
2: อ้าวอยู่แถวนี้พอดีเหรอคะ
3: ใช่ครับผม
4: แล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้ว
5: ยังไงคะ
6: พี่จะบอกนะว่านัดแน่น้องเข้าไปที่บ้านอ่ะ
5: โอ้ยทิ้งกันแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยไม่เห็นบอกเลย
3: โอ้ยฆ่าเหรอพี่ผมหมายถึงว่านัดน้องเขาให้นัดช่างให้จะไปเปลี่ยนไส้กรองน้ำที่บ้านเราคิดอะไรเลอะเทอะสกปรก
2: สรุปวันนี้คอนเฟิร์มนัดช่างบ่ายโมงตรงใช่ไหมคะ
3: ครับผม
2: ค่ะแต่จริงๆนะคะวันหลังพี่เอิร์ธไม่ต้องมาเองเลยนะคะโทรมานัดหมายหรือสอบถามก็ได้ค่ะ
3: อ๋อได้ใช่ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
3: โอเคได้ง
5: ั้
3: นคราวหน้าเดี๋ยวโทรมาดีกว่า
2: ได้ค่ะ
3: ครับพี่พลาซื้อผักมาครบใช่ไหมเนี่ย
6: ครบค่ะ
3: ดูสิน
6: ี่เออนี่คุณเอิร์ธตะกี้พอล่าไปตลาดเดินผ่านแผงผักนะคะตกใจหมดเลย
3: ทำไม
6: เจอผักตะลึง
3: ตำลึง
6: คุณเอิร์ธอ่ะนี่เวลาเล่นมุกก็ต้องแทนด้วยสิคะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่จบมุกเอาจริงๆนี่ไม่ต้องอายไม่ต้องอายเดี๋ยวทำตามพอล่านะคะหนึ่งสองสาม
3: บ้าเปล่าไปชิงเล่นเกชันมันไป
6: รายนั้นเนี่ยติดแฟนยังกับอะไรดีค่ะไปบ้านน้องบีมทุกวันเลยไม่มีเวลามาแทนกับพอล่าหรอกนี่พอล่านะคะว่าจะเปิดออดิชั่นรับคนเข้าคณะฮาสามดอมมาแทนกับพอล่า
3: ออดิชั่นด้วย
6: ใช
3: ่โอ้ยไร้สาระเลอะเทอะไปที่กลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวช่างมาเปลี่ยนไส้กรองน้ำที่บ้านเราแล้วเร็ว
6: เอาเดี๋ยวเดี๋ยวตอนบ่ายคุณเอิร์ธต้องพาน้องเชอไปซ้อมดัมเมียร์ไม่ใช่หรอคะแล้วจะอยู่รอช่างเขาได้ไง
3: เออเว้ยเอาไงดีอ่ะเชิญครับเชิญครับ
7: ครับ
3: เครื่องกรองน้ำอยู่ในครัวครับ
6: สวัสดีค่ะนี่ช่างจากบ้านกรองน้ำใช่ไหมคะ
7: ช่างครับผม
6: สนใจจะแลกเบอร์ไปโทรคุยกันไหมคะพอดีว่าพอล่าเองก็สายช่างเหมือนกัน
7: ช่างอะไรครับ
6: ช่างหน้าตาดีเสียนี่กระไร
3: ไปเถอะครับอย่าไปสนใจคนบ้าเลยตรงนู้นครับไปดูเครื่องกรองน้ำดีกว่า
6: ไม่แรงอ่ะบอกคนบ้า
8: ลองเสร็จนะคะ
9: กลับมาแล้วครับทุกคน
6: ค่ะ
9: มีซื้อขนมมาฝากด้วยมากินมาร
6: ู้สึกเหม็นๆกลิ่นอะไรแถวนี้ไหมคะ
10: กลิ่นอะไรครับบีไม่เห็นได้กลิ่นเลย
6: อ๋อสงสัยจะเหม็นกลิ่นความรักนะคะเดินแค่นี้จะต้องจูงไม้จูงมือกันด้วยนะคะเนี่ย
9: ไม่ได้เลยพี่เดี๋ยวมันหลง
6: จะหลงอะไรถ้าเดินในหมู่บ้าน
9: หมู่บ้านมันก็หลงได้หลงรักหัวปลาขุปปั้มไง
10: โอ้ยเจ็บไหมอะขอโทษนะสวัสดีค่ะพี่เอิร์ธ
3: สวัสดีครับอยู่กินข้าวด้วยกันเลยไหมพี่กำลังทำสุกี้พอดี
10: ไม่เป็นไรค่ะพอดีบีมีธุระต่อค่ะแค่แวะมาทักทายเฉยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวบีมขอตัวกลับก่อนนะคะ
3: อ๋อได้ครับโอกาสหน้าเชิญสวัสดีครับ
10: ค่ะ
3: มาไวไปไวมากสิวเสียวมันออกมาจากไหนวะ
6: อาจจะได้มาจากพี่ชาย
3: โอ้ยตั้งแต่พ่อบีมเขายอมรับแกมาเนี่ยโอ้โหชีวิตดีแฮปปี้กระดี้กระดาเลยเนาะบักหำ
9: พ่อเดี๋ยวพี่ความรักของผมกับบีมันนะมันโปรยแล้วโรยไปด้วยกีบกุหลาบแล้ววันเกิดบีมเนี่ยถึงเนี้ยผมกะจะเซอร์ไพรส์ขอบีมแต่งงานละ
3: ไปไปบักหำ
9: หยอก
3: ก่อนจะคิดเรื่องแต่งงานเนี่ยคิดเอาตัวให้รอดก่อนไหม
6: ใช่ค่ะน้องซันชีวิตคู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวดูคุณวินเป็นตัวอย่างนี่มาแล้วเห็นไหม
11: พี่ทำไมเนี่ยฮะ
6: เนี่ยเห็นไหมคะถ้าได้คู่ไม่ดีก็ทะเลาะกันทั้งวีทั้งวันแบบเนี้ย
11: ก่อทำไมเนี่ยฮะออกไปเลยไปออกไม่พ้น
12: เชอไม่ปล่อยจนกว่าพี่วินจะยอมไปส่งเชอซ้ำดำมาเยอะที่โรงเรียน
11: เฮ้ยทำไมต้องเป็นพี่ด้วยฮะเอิร์ทเนี่ยแกว่างใช่ไหมไปส่งน้องเลย
3: ฉันไม่ว่างต้องดูแลช่างนี่เขามาเปลี่ยนไส้กองน้ำเนี่ยโอ้เขาก็แกจะไปประชุมอยู่แล้วไม่ใช่หรือก็แวะส่งน้องแป๊บนึงสิ
11: ก็ฉันไม่อยากขี่วกไปวกมามันหุนหวยเข้าใจ
12: ป่ะตกลงจะเอายังไงกันคะข่อยกับหุนหวยคือกัน
9: เดี๋ยวพอแล้วไม่ต้องเถียงกัน
0: งั้นเดี๋ยวผมไปส่งน้องเอง
11: โหดีมากน้องรัก
0: แต่ผมยิงมอเตอร์ไซค์พี่นะ
11: ได้เลยเรื่องไม่ต้องเลยเดี๋ยวรถฉันก็พังหมดหรอก
0: พี่ไม่ผมยืมใช่ไหม
11: เออ
0: งั้นเดี๋ยวผมลอยพี่เองเชิญเชิญ
3: น้องกูมีแต่บักพวง
11: ๆเข้าห้องน้ำบ่อยเหลือเกินไอ้อ้วนหูรูดเสียแล้วมั้งเนี่ยบีมมั้งวะบีม
13: ทำไมวันนี้มาช้าจังอ่ะ
14: ก็เมื่อเช้าบีมไปกินข้าวกับพ่อมาไงแค่มาช้าแค่วันเดียวเองถ้างั้นบีมขอถ่ายโทษเป็นการที่สัปดาห์หน้าจะแวะมาหาทุกวันเลยโอเคไหม
13: แค่ถ่ายโทษอย่างเดียวอะไม่พอหรอกขอแถมด้วยแล้วกัน

0: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
1: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
0: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
2: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่เจ
3: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
1: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จันไหม
4: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
6: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
7: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
8: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
6: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอบฟ้า
8: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
4: ติดตามชมจุจีบสายมูอันลัคกี้เดย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: มึงถามดีๆนะเว้ย
10: นั่นน่ะมึงจะยังไงใครรุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างเดี๋ยวมึงจะเอา
9: เอาดิวะเกิดก่อนก็โดนตีได้เหมือนกันเว้ย
10: จะเอาก็แล
9: ้ว
11: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
12: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณต้องมาแจ้งผมก็ได
11: ้ถ้าผมชนะจะให้อะไรผมล่ะครับ
4: ติดตามชม Sotus The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปี1ทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
13: Dex Club การ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิตเทนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
14: ปรับทัพความแซ่บแบบใหม่แบบสับกับนุ้ยสุจิราตัวแม่ของแท้พร้อมแชร์ทุกข่าว
15: เราเห็นใจแบบชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอ่ะว่าเขาจะเอายังไงกันดีกับชีวิตของเขา
14: เชียร์ที่คำพรสาวแกร่งสายลุยพร้อมคุยทุกเรื่อง
16: ว่าข่าวฉีดหน้าบวมหน้าเล็กมีเยอะมากคุณผู้ชมดิฉันไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงทุกคนนะคะ
14: ชมพู่ทัศน์สิตาเฮฮาข่าวเมาส์พร้อมเล่าทุกมุม
16: งานนี้ไม่สนุกเพราะรางวัลใหญ่ไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนนะสิทีนี้หลายคนก็บอกว่าล็อกหรือเปล่า
14: และพิธีกรข่าวเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือ
17: แจ็คสีสุภางค่ะ
14: ข่าวแหกโค้ง 6:45 ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางช่อง GMM 25
18: ข่าวแหก
19: อยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันฮะ
20: บีมนี่นะมีกิ๊ก
21: โอ้ยลงมาเลยจะเจ็บทำไมเนี่ยฮะยายสันก็ได้ยินหรอก
20: ไม่ได้ยินหรอกค่ะน้องสันไปส่งน้องเชอร์ซ้อมแต่มันเย่อยังไม่กลับเลย
22: เฮ้ยวินแกแน่ใจว่าเป็นบีมใช่ไหมไม่ใช่คนหน้าเหมือน
21: ล้านเปอร์เซ็นต์เห็นต่ำตาเลยเนี่ยห่างกันมาถึง10เมตรว่าผิดตัวหรอก
20: มันก็ไม่แน่หรอกค่
21: ะ
20: ขนาดพอลล่านะมีคนเดินสวนในหมู่บ้านเขายังทักพอลล่าว่าชมพู่เลย
21: ชมพู่อะไรยา
20: ชมพู่ไม่ค้าโลละ50บาท
21: ให้เวลาไหมยังไงเนี่ยนี่ฉันเห็นเป็นบีมจริงๆนะเว้ยแล้วฉันก็ไม่รู้จะบอกไอ้ซันยังไงก็เลยมาปรึกษาแกเนี่ย
20: โหนี่แต่ถ้าบีมมีกิ๊กจริงๆอ่ะน้องสันก็ต้องระแคะระคายบ้างล่ะค่ะ
19: รักเธอคนนี้24ชั่วโมงเช้าสายบ่ายเย็นก็ยังไงเลิฟยู
21: อารมณ์ดีขนาดนี้ฉันว่าไม่น่ารู้ตัวเอาไงดีวะไปถามอะไรไหม
22: เฮ้ยใจเย็นๆก่อนฉันว่าในเรื่องที่แกเห็นนี่อาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็ได้ค่อยๆตะล่อมถามมันดีกว่า
21: ก็ได้สันเลยเฮ้ยว่าบีมีกิ๊กหรือเปล่าวะ
22: เฮ้ย
21: กิ๊กอะไรของพี่เนี่ย
22: คือไอ้บีมันจะถามว่าน้องบีมเนี่ยมีพี่ชายชื่อกิ๊กหรือเปล่าเพราะว่าลูกค้าของไอ้วินเนี่ยชื่อกิ๊กพอดีแล้วก็มีน้องสาวชื่อบีมด้วย
21: ไม่มีนะพี่บีมเขาลูกคนเดียวอ่ะโอ้ยคิดอะไรมากเขาก็บังเอิญชื่อบีมเหมือนกันมั้ง
22: แล้วน้องบีมเขามีญาติหรือลูกพี่ลูกน้องที่เป็นผู้ชายแล้วก็อายุไล่เลี่ยกันไหม
21: ไม่มีนะถามทำไมเนี่ยพี่มีอะไรปะ
22: ไม่มีอะไรก็เปล่า
21: อ๋อก็เออเนี่ยมัน
0: ชอบลูกค้าฉันไงพี่ชื่อว่ากิ๊กอ่ะกิ๊กก็ต้องจะรู้จักบีมแล้วก็จะเข้าทางบีมไงชอบผู้ชายหล่อชอบ
2: อย่าบอกนะวันนี้พี่เล่นแก้เป็นเกย์จนจะเป็นจริงแล้วอ่ะ
0: โอ้ยต้องเชื่อเขาไม่บอกเล่น
2: นี่สรุปไม่มีอะไรแล้วนะเคลียร์
20: ถ้าบีมไม่ได้มีญาติเป็นผู้ชายก็แสดงว่าคนที่คุณวินเห็นก็คงจะเป็นกิ๊กของบีมจริงอะค่ะไม่นะทำไมบีมต้องมาทำกับทุนหัวงเมาแบบนี้ด้วยอะคนรักหนู
2: มีอะไรป่ะพี่เสียงงุ้งงิ้งงิ้งงุ้งงิ้งงิ้ง
0: เปล่า
2: อย่างนี
22: ้เอ้ยฉันแกจะซื้ออะไรเหมาเนี่ย
2: ภูมิใจนำเสนอของขวัญวันเกิดบีมเองผมจองไปเมื่อวานนี้เพิ่งไปเอาของมาพี่ว่าบีมชอบปะ
22: ก็น่าจะชอบนะ
2: เฮ้ยห้ามจับเดี๋ยวไม่เงา

0: ู้ความจริงมันคงมีอาการเหมือนของที่มันซื้อมา
1: อาการอะไรคะ
0: เศร้าซอย
2: ทำไมทุนหัวของเบาต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ด้วย
3: นี่อะไรเป็นไรอ่ะ
4: คือแกอยากได้สร้อยแกอยากได้แฟนดีๆเหมือนแกไงนี่หรอไหมไปพี่พลาเราไปตลาดกันดีกว่า
5: ไปก็ไปช่วยเลือกสร้อยไง
3: อะไรเนี่ย
5: หยุดร้องได้แล้วพี่ฮะเดี๋ยวไอ้ซันมาเห็นเนี่ยเดี๋ยวก็ความแตกหรอก
2: แตกก็ดีค่ะน้องซันจะได้รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นมันร้ายแค่ไหน
4: พี่ใจเย็นก่อนพี่เราเองก็ยังไม่ชัวร์ 100% เลยพี่เข้าใจไหมอย่าเพิ่งด่วนสรุปทางที่ดีนะตอนนี้

0: เราอย่าบอกเรื่องนี้กับใครรู้กันแค่นี้พอ
1: เฮ้ยอยู่ไหนวะไอ้นี่อยู่ไหนวะน้องเอิร์ทน้องวินน้องอยู่ไหนอยู่ไหนฮะไปจัดการกับมันเดี๋ยวนี้เลยมันกล้าดียังไงมันนอกใจน้องชายของพวกเราอะฮะมันอยู่ไหน
2: เดี๋ยวนะครับน้าจันน้าไรรู้เรื่องบีมได้ยังไงครับ
3: พอลล่าบอกเองแล้วค่ะพอลล่าจะไม่ยอมให้ผู้หญิงที่ทำร้ายน้องซันเนี่ยมันมีที่ยืนในสังคม
1: ถูกต้องโอ้ยตอนเนี้ยน้าอยากบวกแล้วเกินอยากบวกมากๆ
4: ใจเย็นมีอะไรค่อยๆพูดกันดีกว่า
1: ใจเย็น
4: พ่อขอนะพ่อขอ
1: ไม่ต้อง
4: พ่อขอนะพ่อขอ
0: น้าตัน
1: เอาไปไหม
0: พอแล้วพอแล้วนะโอ้เจ็บไปนี
1: ่ขอไม่เข้าเรื่องของเราเดี
0: ๋
1: ยว
0: หกนั่นอะไรครับ
4: ไม้หน้าหกด้วย
1: มันหก
0: วัดน้าใจเย็นๆก่อนนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งโวยวายไปนะครับเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่แล้วอีกอย่างนะครับถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยเรามีแต่เสียกับเสียนะ
1: ฮะอะไรเสียพี
2: ่ไอเอิร์ธมันอยากไปร้องคาราโอเกะไงเพลงฉันเสียใจได้ยินไหมเสียใจได้ยินไหม
0: ฉันเสียใจฉันหล่นยังไงวะบอกว่าเสียใจบอกว่าเสียใจแต่แต่ฉันเสียใจได้ยินไหม
1: เฮ้ยอย่างพี่เนี่ยไปกันใหญ่เลยพี่เอิร์ธ
2: เมื่อแต่แกมาทำไร
5: ผมก็มารอรับสุดที่รักของผมไงพูดแล้วก็มาพอดีเลยอีเจ้าความรัก
6: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: กองไว้ตรงนั้นแหละน้ำหมายถึงว่าให้นะจันซักผ้าเสร็จแล้วเอากองไว้ตรงนั้นเดี๋ยวก็มีลูกค้ามาเอาเองใช่ไหม
7: ไว้ที่นั่นแหละ
6: ซันเราเข้าบ้านกันไหมอ่ะตรงนี้มันร้อนอ่ะ
8: ใช่สิเธอมันร้อนราคะพี่ถามว่าร้อนเหรอคะ
5: อะไรเนี่ยทำไมวันนี้ทุกคนดูแปลกๆอะครับจริงๆจ้ะวันนี้เนี่ยพี่มีอะไรจะเซอร์ไพรส์บีมด้วย
8: โหจะเซอร์ไพรส์เขาเราจะเจอเซอร์ไพรส์ซะเองอะสิ
1: ไม่ไหวแล้วโว้ยจะปล่อยให้น้องแฟนโดนผู้หญิงคนนั้นหลอกไปเรื่อยๆแบบนี้หรือไงอะฮะ
2: ผมคิดออกแล้วครับถ้าเราพูดไปเนี่ยเราก็มีแต่เสียฉันว่านะต้องให้ซันเนี่ยเห็นด้วยตาตัวเอง
0: ตั้งไหน
2: ก็พาซันไปร้านกาแฟนั่นเลยไง
6: พี่ซันจะเซอร์ไพรส์อะไรบีมนะคะลืมตาได้หรือยังคะ
5: อีกแป๊บนึงลืมตาได้แล้วค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะมีความสุขมากๆนะพี่ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าไว้ก่อนเพราะว่าวันเกิดบีมพี่มีไปออกทัวร์เอ้าทำไมทำหน้าแบบนั้นน่ะไม่ชอบหรอ
6: ชอบสิคะน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่ซัน
5: งั้นเดี๋ยวพี่ใส่ให้นะพี่เนี่ยเลือกตั้งนานแล้วนะพี่ก็คิดว่าอันเนี้ยเหมาะกับบีมที่สุดแหละถือว่าเป็นตัวแทนของพี่นะคะทิ้งใส่ไว้ตลอดนะห้ามถอดแล้วก็ห้ามเอาไปขายเพราะไม่งั้นบีมจะรู้ว่าเป็นของปลอม
7: เอาเล่น
6: พี่ซันคะเดี๋ยวบีมต้องรีบกลับก่อนนะคะพอดีพ่อตามให้กลับบ้านด่วนเลยค่ะ
5: โอเคโอเคโอเคเอากล่องไปด้วยฝากวันดีคุณพ่อด้วยนะคะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: กลับดีๆนะ
6: บ๊ายบายค่ะ
5: บ้านแล้วโทรมาด้วยนะ
6: ค่ะ
8: ลักษณะเนี้ยไม่น่าจะใช่พ่อหรอกค่ะ
2: ถ้าบีมไปหากิ๊กจริงไงก็ดิจะได้เข้าแผนลับ
5: โอ้โหพี่ไม่ทันเห็นบีมใส่สร้อยเส้นนั้นสวยเลยพี่เหมาะที่สุด
2: เออซันบ่ายนี้แกว่างแล้วใช่ไหม
5: ก็ไม่มีอะไรนะ
2: ใช ฉันว่าจะชวนไปถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปแคสงานเป็นพระเอกโฆษณา
5: เฮ้ยบทดีปะเนี่ยอันนี้ผมดังแล้วนะผมเลือกรับนะ
3: โอ้น้องสันขาถึงขั้นนี้ไม่ต้องเลือกแล้วมั้งคะเป็นมาหมดแล้วนี่ทั้งพระทั้งผ้าทำไมอะ
5: โอ้ปะสล
2: ัง
5: เ
2: หรอเฮ้ยไม่ต้องห่วงหรอกฉันไม่พาไปเล่นบทแปลกๆแล้วแหละนะครั้งนี้เป็นบาริสต้า
5: ที่มันวิ่งอย่างเงี้ย
0: มันบาซูก้า
5: บาริสต้าที่เป็นทีมบอลในสเปนใช่ป่ะ
2: นั่นมันบาร์เซโลน่าไอ้ใหญ่จะตบหัวเลยเนี่ยฮะ
0: หรือปากซะดอง
2: ไปจะไปไป
5: จะให้ผมถ่ายที่นี่หรือถ่ายที่ไหนอ่ะ
2: ร้านกาแฟ
5: เฮ้ยทำไมมันสามคีแปลกๆนี่รวมหัวคีข้าวหัวคิวป่ะเนี่ยเฮ้ยไม่แบ่งนะเหนื่อยอยู่คนเดียว

0: รีมมาหรือยังคะเนี่ย
1: ยังไม่เห็นนะ
2: เดี๋ยวยินแล้วทำไมเราต้องใส่แว่นใส่หมวกปลอมตัวขนาดนี้ด้วยวะ
1: ถ้าบีมมาแล้วเห็นเราจำได้เขาก็หนีดิโอ้ยสมองคิดนะ
0: บอกเขาว่ากูจะบ่นนักเลยค่ะแค่แว่นแค่หมวกเนี่ยนู่นดูน้องสันนู่นอ่ะ
1: นี่ใช่ผมต้องใส่วิกติดเหนื่อยอะไรขนาดนี้ด้วยพี่แล้วพี่เหนื่อยอะไรเนี่ยจะลองเรามาถ่ายโฆษณาหรือมาถ่ายหนังโป๊ะนะก็ลูกค้าเขาอยากได้แบบคาแรคเตอร์แบบแปลกไงเออคิดมากนะแต่งไปไปถ่ายตรงนู้นไปไป
3: นี่เหรอ
1: เออไป
3: ตรงไหนพี่ตรงนี้
1: นั่นแหละ
4: ขอโทษครับ
1: คนนี้แหละกิ๊กบีม
4: เป็นไรหรือเปล่าครับ
3: ไม่เป็นไรครับ
4: ครับ
3: แต่ว่า
0: อย่าบอกนะคะว่านางสันรู้คนนี้เป็นกิ๊กของบีมอ่ะจ้องขนาดเนี้ย

0: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
1: แล้วก็คงไปจ้างเดซนี่อีกทีน
2: ึงเอ๊ะมันเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
3: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
4: ้ที่ไหนนะพี่บอส
3: นั่นโลพนักงานแบ็คอัพเซอร์วิสทีม B ฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
5: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: ไอ้กฎหมายคนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่ควรเข้าใจ
7: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
8: แล้วคืออะไร
7: ห่วงมึงอะ
9: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบ Necros อยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
5: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายทุกวันอังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
10: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
11: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
12: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
11: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
13: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
12: ก็มานางสกุลคูบุริน
11: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอ่ะ
12: คือเราว่าเราชอบรัว
14: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
15: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
12: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
16: เราจะดีเราสอบเราจะไปดีเลย
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
18: อยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรี
19: คุณมาแค่งานโฆษณาเหมือนกันแล้วครับ

0: ผมเป็นเจ้าของร้านนะครับ
1: เฮ้ยคอยลงอกเห็นหน้าหล่อๆแต่งตัวซะดีแบบนี้นึกว่ากูแข่งใจหายแว
0: บไม่ขอตัวก่อนนะครับอยากได้อะไรสั่งหน้าเคาน์เตอร์ได้เลยนะครับ
1: ได้ครับ
0: โอเคว
1: ินขอทอนหนูก่อนนะคันมาก
2: เฮ้ยไม่ได้ไปถ่ายเลยนี่ตรงเนี้ยนั่งนี่นั่นเนี้ยไปนั่งนี่ไปถ่ายเลย
1: ให้ผมโพสต์แบบไหนพี
2: ่ท่าไหนก็ได้ยองแก
1: อะไรพี่พุ่งกลับพี่ก็ต้องบอกดิจะเอาแบบหล่อๆเท่ๆหรือจะเอาแบบแนวตลกอะไรนี้ไหนมาแล้วพี
0: ่ทำไมโทรไปไม่รับสายเลยอ่ะนึกว่าจะไม่มาซะแล
3: ้
0: ว
3: มือถือบีมแบตหมดอ่ะที่ชาร์จแบตอยู่ไหนหรอขอชาร์จหน่อยสิ
0: ตรงนี้จ้ะ
2: จังสั้นละสั้นนั่นละรอละ
1: เฮ้ยวิน
2: ฮะ
1: ถ่ายอะไรเนี่ยมองมันไปเนี่ยถ่ายผมดิ
2: ถ่ายอยู่ถ่ายอยู
1: ่อยู่นั่นน่ะ
2: จังแกทำใจดีๆนะเว้ยแล้วก็มองไปที่เคาน์เตอร
1: ์มองอะไรทำไมต้องทำใจด้วย
2: แกดูเองแล้วกัน
1: อะไรของพี่วินเนี่ยพี่ให้ผมไปมองไอ้บันตานแค่ขี้มูกนี่นะแล้วก็ปูมันซะตื่นเต้นถ่ายต่อพี่เสียเวลา
4: เอางี้ไหมคะงั้นเราบอกน้องสันไปตรงๆไหมคะว่าน้องบีมอยู่ในร้านอะ
1: บีมมาด้วยเหรอพี่ไหนบีมพี่มองผิดคนเปล่าไม่เห็นมีเลย
5: มึงดูดีๆอีกทีไอ้สัน
1: ไหนบีมพี่ไม่เห็นมีเลย
5: ไปดิน
1: ี่พี่เล่นอะไรกันเนี่ยตลกปะเนี่ยเสียเวลาปะ
2: โอ้ยไม่เสียเวลาไงเนี่ยฮะพวกไปพวกงานสิเห็นปะเนี่ยฮะจองโดนจองโดนเจ็บปะล่ะเนี่ย
1: โอ้ย
2: จองโดนๆนี่เดี๋ยวก็เห็น
1: โอ้ยนี่พวกพี่เล่นอะไรกันเนี่ยไม่เห็นจะมีหยังเลยร้อนก็ร้อนหนวดนี่ก็คันก็ถ่ายไปเนี่ยโฆษณาเข้าน้ำก่อนนะ
2: ไอ้สารร้อนด้วยกันด้วยนะไหนเ
4: นี่ยยังไงคะชาตินี้น้องสันจะได้เห็นว่าบีมอยู่ในร้านไหมเนี่ยเอางี้ไหมคะเดี๋ยวเราถ่ายรูปไว้ให้น้องสันดูเลย
5: เออก็ดีพี
2: ่งั้นเพียงไปถ่ายไปถ่ายเป็นใช่ไหม
4: เป็นอุ้ยใส
2: ่ถือเอาไว้ไม่ต้องคล้องหรอกนี่ล่ะโอ้เสียทายมาเนาะ
4: พี่มองมาเหมือนจำพวกเราได้
2: ไม่ทำจริงเฮ้ยขึ้นไปไหมไปไปแล่นไหมเฮ
1: ้ยครับพี่ครับผมเอาลาเต้แก้วหนึ่งครับ
0: ลาเต้นะครับ
1: ไม่หวานนะครับ
0: ไม่หวาน
1: ไม่นม
0: ไม่นม
1: ไม่เย็นครับไม่เอาแล้วดีกว่าครับโทษทีนะพี่คือผมจะเปลี่ยนเป็นชาเย็นอะ
0: เป็นชานะครับ
1: ครับชาเย็น
0: ครับ
1: นี่พี่ครับเมื่อกี้พี่พอจะเห็นผู้หญิงสูงประมาณผมเนี่ยแล้วก็ขาวๆเลยนะผมยาวประมาณนี้ครับแล้วหน้าตาน่ารักน่ารักเห็นไหมครับมาในร้านพี่นี่แหละ
0: เห็นสิครับแฟนผมเอง
6: ก็ว่าหายไปไหนทำไมแม่มาทำกับข้าวหน้าบ้านน้องๆเนี่ยฮะ
7: ทำกับข้าวบ้านแกน่ะสิฉันกำลังเผาพริกเผาเกลือแช่งในบีมที่มันมาทำร้ายจิตใจน้องสายของพวกเราไหมล่ะ
6: เฮ้ยแม่แช่งเขาทำไมบาปกรรมนะ
7: โอ้ยไม่ได้แช่งถึงตายหรอกก็แช่งขอว่าสักวันหนึ่งขอให้มันโดนนอกใจเหมือนอย่างที่น้องสันเป็นอยู่ตอนนี้ไง
6: แม่รู้เหรอว่าจะทำยังไง
7: เห็นเขาบอกว่าให้หันหน้า ไปทางทิศตะวันออกโอ้พ่อแล้วทิศตะวันออกมาอยู่ทางไหนอ่ะพ่อรู้ไหม
8: จะไปยากอะไรก็ดูเข็มทิศสิ
7: แล้วพ่อมีเข็มทิศเหรอ
8: ไม่มีอ
7: ่
8: ะ
7: ไม่เอ้ยคุณไม่ได้อะไรขึ้นมา
8: ก็มันไม่มี
7: แกนี่นะเร็วๆเข้าพันเร็วๆเข้าไอ้คำสาปแช่งจะได้เป็นจริงไงล่ะพ่อ
8: มันจะดีจริงๆเหรอเนี่ย
7: หยอกหยอกหยอกหยอกเดี๋ยวจะได้เผาพริกเผาเกลือแล้วจะเผาแกแทนเนี่ยเอาไหมทำเราเข้าพี่บีม
8: เขาจะจำ
7: เลยนี่นี่แน่ต่อไปเป็นพริกพริกนี่มันแซ่บเข้าไปในซวงเลยนี่แน่โอ๊ยกระเด็นเลยโอ๊ยขอ
8: แม่ขอสักทีสิขออะไรอ่ะ
7: ขอน้ำหน่อยพิงแล้วพิงมันเข้าลูกตามองอะไรพี่เลยพ
8: ่
7: อ
8: เห็นไหมกรรมตามสนองแช่งเข้าตัวเองเลยเห็นเปล่าเดี๋ยวนายบอกตามองไม่เห็นทำไมตีเขาโดนล่ะ
7: กูจำเสียงมันได้ว่ามันยืนอยู่ตรงนี้เอาน้ำมาเลยมา
8: ก็ได้โอ้โห
7: จังพิงขอให้มันโดนนอกใจ
1: งั้นแสดงว่าผู้หญิงที่ผมถามถึงเนี่ยเป็นแฟนพี่เหรอครับ
9: ครับ
1: แสดงว่าพี่ๆผมเนี่ยคงเข้าใจผิดพวกเขาคิดว่าเป็นแฟนผม
9: อ๋อแสดงว่าแฟนเราสองคนเนี่ยรูปร่างหน้าตาน่าจะคล้ายกันจริงๆนะครับ
1: นั่นน่ะดีครับนี่นอกจากเราจะหน้าตาดีเหมือนกันแล้วเนี่ยเรายังมีรสนิยมดีเหมือนกันอีกจะว่าไปแฟนผมเนี่ยก็คงไม่มาเข้าร้านแบบนี้หรอกครับเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ชอบกินกาแฟเลยครับ
9: โอ้โหเหมือนแฟนผมเป๊ะแฟนผมก็ไม่ชอบกินกาแฟเหมือนกันตอนแรกๆที่รู้จักกันนะสั่งแต่น้ำเปล่าโอ้อยากจะไล่เตะออกจากร้าน
1: พี่เรื่องนี้แหละครับเรื่องมากแล้วเวลาลดความอ้วนนะพี่ผมว่าลดความอ้วนลดความอ้วนแต่ชวนเข้าร้านขนมตลอด
9: โอ้เหมือนแฟนผมเป๊ะ
1: แล้วนี่เวลาเซลแพ้ของเซลมากเห็นรองเท้าเซลนี่ซื้อแล้วซื้ออีกนี่ไม่รู้จะซื้ออะไรนักหนาคนหรือกิ้งกือไม่รู้พี
9: ่นี่ก็เหมือนแฟนผมเป๊ะ
8: ไปดูได้เลยหลังร้านมีเป็นตั้ง
1: เราสองคนนี่มีชะตากรรมเหมือนกันเลยนะพี่นะ
8: ถูกใจถูกใจวันนี้กินฟรี
1: โอ้ยขอบคุณครับไม่ปฏิเสธด้วย
8: โอเคครับ
5: เร็วนุ่มวิ่งเร็วเหมือนกันนะเนี่ยวิ่งหนีแทบไม่ทัน
10: เมื่อยเมื่อยเมื่อย
8: มาอะไรกัน
11: ทำไมน้องซันไปอยู่ตรงนั้นล่ะคะ
1: ฮะ
11: แต่น้องมีมาเห็นก็ปล่อยตัวทันพอดี
1: แล้วนี่สรุปว่าแฟนพี่ชื่ออะไรล่ะครับ
9: อ๋อชื่อ
1: ขอตัวก่อนนะครับพี่ผมเรียกแล้ว
9: นั่นไงครับแฟนผมมาพอดีเลย
1: บีม
12: พอจะคาดกันก็คาดกันปานหนังแขกพอจะเจอก็เหมือนแจ็คพอตแตกดวลเพลงชิงทุน

0: ที่ยวอาราเวอร์นะครับผมบอกเลยถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูแกงแดงลำไยหมูย่างมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียซง
1: ตีตาย
2: ตัวหมูย่างเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันเข้ากับตัวแกงแดงดีมากแล้วพอเรารู้สึกเผ็ดมากๆอ่ะเราหันไปกัดลำไยนิดนึง
0: พุ่งออกมาเลย
1: โอ้
0: โหและนี่ครับต้นไม้ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่อยู่ที่นี่มา400กว่าปีครับต้องขอถ่ายรูปไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยนะครับ
3: เปิดประสบการณ์ออกนอกกรอบตามเสียงหัวใจเรียกร้องของนายคนนี้ณัฐรัตน์ โมลิตเลกอง
4: สวัสดีครับไปไหนครับให้ผมไปส่งไหมครับไม่คิดตังค์ครับ
3: ขับแท็กซี่เนี่ยนะ
4: พี่มาเลยขออนุญาตดูนะครับทางไลน์เขาบอกให้ผม
5: ต่อไปยังต่อไปยัง
4: คงใกล้แล้วล่ะครับ
5: โอ้ย
3: ทำเป็นเล่นความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นวันนี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
6: ดาราล็อกกันเล่น
3: อะไรครับเนี่ย
7: สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับแพรวาพัชรีแหม่มพิมานรำไก่มนตรา
8: เม้งสิทธิรัก
9: ให้เธอจีบจีดิบจีดิบจีบหน่อย
7: เที่ยวไปอร่อยไปพาไปสนุกกับคอนเสิร์ตลำยองหนองหินห่าว
10: เอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินสิเอาผัวไปเถินเตรียมพับผม
7: 14 นาฬิกาที่นี่ GMM 25
4: มึงชอบกูไหมซันถ้ามึงชอบกูอะ

0: กูพร้อมที่จะชนกับทุกอย่าง
1: กูรู้สึกดีนะที่มึงชอบกูแต่แบบนี้มันเรียกว่ากูชอบมึงไหมกูก็ไม่แน่ใจอ่ะ
0: มึงปล่อยให้กูจีบมึงแบบนี้ได้ไหมจนกว่ามึงจะแน่ใจอ่ะ
2: มึงเชื่อใจกูนะกูจะซัพพอร์ตมึงเอง
3: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
4: งานวิ่งมาราธอนประจำปีกำลังจะเริ่ม
5: แล้ว
6: อีสามนะอีสามมึงเล่นลูกรักพระเจ้าเลยหรอ
7: คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแจมก็จะกลับไปใช้ชีวิตของแจมเหมือนกัน
8: ผมอยากให้คุณมาศึกษางานระบบที่นี่ทั้งหมดทุกอย่างภายในระยะเวลา3เดือน
9: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
10: อยู่คนเดียวก็ฝันฝัน
11: ฉันว่าเข้าไปหาซันดีกว่า
12: เฮ้ยอย่าพึ่งค่ะรอสัญญาณตกได้แล้วค่อยเข้าร
11: อสัญญาณไงไปเลย
13: ไม่ต้องคบใครพี่ทุกเคียนเองรอตรงนี้แหละ
7: พี่กับบีมคบกันนานยังครับ
14: ก็น่าจะ2เดือนแล้วเนาะบีมเขาชอบมาซื้อเค้กที่ร้านผมอะครับว่าแต่คุณรู้จักบีมได้ยังไงครับ
7: เคยรู้จักกับบีมครับห่างๆเดี๋ยวผมไปหาพี่ๆผมก่อนนะครับ
12: น้องซันไปไหนอะคะเนี่ยเอาไงดีคะจะตกหรือจะตังค่ะจะตังค่ะ
11: โอ้ย

0: ดิตั้งแต่กลับมาเนี่ยไม่พูดจากับใครนั่งเล่นเกมอย่างเดียวโอ้ยอาการแบบนี้นะเป็นห่วงมากนะน้อง
1: น้องเอิร์ธน้องวินไม่คิดจะปลอบใจน้องหน่อยเหรอ
2: ผมก็รู้จะปลอบไงครับตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยก็ไม่เคยโดนผู้หญิงทิ้งเลยมีแต่ทิ้งเขา
3: ไม่น่าชมให้เลย
4: อย่าพึ่งดีกว่าครับนะตอนนี้ผมว่ามันยังไม่ต้องการคุยกับใครปล่อยมันอยู่คนเดียวไปก่อนดีกว่า
5: ไม่อยากคุยก็คงต้องคุยแล้วล่ะค่ะมานุ่นแล้ว

0: พี่ซัน
1: บีม
0: พี่ซันบีมขอโทษพี่ซันนะคะบีมอยากจะบอกเรื่องนี้กับพี่ซันตั้งนานแล้วแต่บีมกลัวพี่ซันเสียใจ
1: บีมเจอจังๆขนาดนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วแหละมีอะไรจะคุยกับพี่ก็คุยมาเถอะ
0: บีมรู้นะคะว่าพี่ซันพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างเพื่อบีมแต
1: ่บีมพูดมาเลย
0: บีมไม่ได้รักพี่ซันแล้วค่ะ

นี่ขนาดเตรียมใจไว้แล้วเนี่ยเจอจังๆแบบนี้ก็จุกไปเหมือนกันน่ะพูดตรงจังตอนแรกก็คิดว่าบีมจะพูดซอฟต์กว่านี้แบบบีมหมดแพชชั่นในตัวพี่สันแล้วหรือว่าแบบพี่สันไม่ใช่ความสุขของบีมแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรพูดตรงนี้พี่ชอบเข้าใจ

0: ันไม่ได้เศร้าอะไรเลยจริงๆหรอคะเนี่ย
1: จะเศร้าไปทำไมครับพี่การที่บีมเลิกกับผมไปนะมันดีสิถ้ากับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผมเนี่ยได้เรียนรู้คนใหม่ๆอาจจะมีคนที่ดีกว่าบีมเข้ามาหาผมก็ได้แล้วคนที่หล่อแล้วก็ตลกแบบผมเนี่ยยังไงก็หาใหม่ได้สบายอยู่แล้วเซ็กซี่คิดเด็ดยาว
0: เราก็เครียดแทนนะ
1: พี่เวลา
0: คะ
1: เดี๋ยวพาผมเอาสร้อยเส้นนี้ไปตึงหน่อยนะที่โรงรับจำปาโรงรับจำปีโรงรับจำนำโรงรับจำนำถูกแล้ว
0: คนกลับมาแท็ก
2: ได้แม้อารมณ์ดีทุกสถานการณ์นะเนี่ยนะสมกับเป็นน้องซันจริงๆตอนนี้พวกน้าสองคนสบายใจแล้วล่ะ
1: สบาย
2: สู้
3: ๆน้องซันปล่อยก็ไปเถอะผู้หญิงคนเดียวหาใหม่ได้แต่ถ้าน้องหาไม่ได้
2: เดี๋ยวน้าช่วยหานะแต่ตอนนี้หาเงาหัวแกให้เจอก่อนไหม

0: นอนแล้ววะ
1: อืมแล้วมึงเดี๋ยวคือบ่นอน
0: เหตุผลคือจังมึงอะล่ะ
1: มึงหูอยู่ดิ
0: กูก็อ้ายมันเนาะเป็นยังคือสิบหู

0: เป็นได้ปะครับ
1: หัวเนี่ยพี่ตอนแรกผมก็ว่าจะเอาสร้อยเนี่ยไปขายคืนร้านเขาอะทำไมขาดทุนอะผมเลยไม่ขายผมขายพี่แทนเอาไหมไหนๆพี่ก็ต้องเป็นเจ๊เอิร์ดอีกนานไม่ใช่หรอห
2: ือไอ้สันแกโอเคใช่ไหม
1: โอเคเลยพี่โดนผู้หญิงทิ้งแค่นี้จิบจิบไม่รู้สึกอะไรหรอก
2: แกจะหลอกใครก็ได้นะเว้ยแต่แกหลอกพวกฉันสองคนไม่ได้พวกฉันเป็นพี่แกนะเว้ย
1: โหมาหลอกทั้งคู่เลยเว้ย
0: แกไม่ต้องมาทำเป็นเข้มแข็งต่อหน้าพวกฉันเลยเว้ยสัน

0: ไมวะพี่ไม่เข้าใจอ่ะทำไมบีมาทำแบบนี้กับผมอ่ะผมให้เขาทุกอย่างแล้วพี่ผมไม่เคยทำเขาเสียใจเลยอ่ะพ่อเขาไม่ชอบผมก็พยายามอ่ะที่ผมเจ็บจริงวะพี
1: ่มึงทำดีสุดเลยจันเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยไม่ใช่คือไม่ใช่เว้ยไม่เป็นไร
2: นะมึงยังมีพวกกูใช่ไหม
3: พี่เวครับเด็กคนที่มาแทนเด็กที่เล่นไม่ได้มาแล้วครับ

0: เมื่อวานนี้ไปถ่ายโฆษณาเนี่ยมีอะไรตื่นเต้น
1: นี่ไปถ่ายโฆษณาเหรอ
2: ค่ะ
1: เล่นเป็นตัวอะไรทางแก้มให้นิกปะ
3: น้องค่ะมีคนมาหา
2: อ้าวพี่ผู้กำกับ
4: ดูน้องเวสิเพิ่งเจอน้องเชยแท้ๆดูดิยังห่วงใย
3: พี่จะคงแถวนี้นะคะมีน้องสาวอยู่ใกล้ตัวแท้ๆแต่ไม่เคยจะสนใจ
5: เด็กอ่ะเวลาใครมาทำดีด้วยนะเขาก็จะรักคนนั้นเป็นธรรมดาพี่อ่ะ

0: ค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ที่จะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกข้างนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย.ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
3: จ้ะ
0: เห็นว่าย
3: ังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
3: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ์ใช่มั้ยคะ
2: ถูกต้องครับถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ๊ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยมั้ยไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
2: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
3: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอลแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
3: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
4: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
5: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
6: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
5: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
7: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
8: ่
7: ะ
8: เนื้อเยอะมากครับกรอบ
9: ๆอร่อยค่ะชอบค่ะ
7: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
10: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
0: โอ้ตัวนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
3: ดีใจที่คนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย
0: อ
3: ีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
0: ทำอะไร
3: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
0: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
3: หนาว
0: เนี่ยขนมขนม
3: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
0: เสริมด้วย
3: สูตรลูกนก ติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก็
0: ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดี
3: สด
0: ไหมคะ
3: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
0: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
3: ้
0: เราก
3: ็
0: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
3: บอกนะ
0: ก็แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
3: า
0: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
3: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
0: นานๆทีไงแม่ ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
3: แล้วอะไร
0: หุยน่ากินมาก
3: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดไงไม่เคยเจริญอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
0: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
2: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต
3: ่
2: จริ งๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
3: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณหนูเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอลแบกแบบเนี้ย
0: มันดีต่อใจมากเลยนะ
3: สี่แพ็คสี่แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
0: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
3: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
0: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอลแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
3: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ วันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
0: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
3: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
0: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอลแบกเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมดก็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
0: ใช่
2: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอลแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
3: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอลแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
0: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
3: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
3: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอลแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบน
3: ี้
2: คร
3: ับ
2: ผม
0: นี่คือสูตรออริจินอลของบอลแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
3: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆ
3: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ายการของเราแล้ววันนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วนี่คือซาบีน่าและที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือสีใหม่มาในลุคเอิร์ธตี้เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสีที่มันสวยแบบนี้นะบวกกับความสบายแล้วก็เนื้อผ้าต้องบอกว่าเนื้อผ้ารอบนี้ทำออกมาได้ดีกว่าเดิมมาก
1: คือจับแล้วรู้เลยว่าแบบมันน่าใส
0: ่มันละมุนแดดก็ร้อนอากาศก็อบอ้าวอยากให้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทั้งทีต้องเป็นเซตนี้สีใหม่เท่านั้นจ้า
1: เพราะว่าสีวันนี้สวยมากสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3แถม3ไปตามนี้นะคะและยังไม่พอให้ไปแล้ว6สี
0: ถ
1: ู
0: ก
1: 6ตัวแถมเพิ่มอีก6สี6ตัวเป็น12ตัวแล้ว12ตัวนี้จริงๆแล้วต้องราคา 1,199 นะคะแต่วันนี้ลดให้ทันที200แล้วจ่ายแค่999บาท
0: แต่ว่าต้องโทรตอนนี้เท่านั้นนะคะถ้าเห็นเบอร์ขึ้นอยู่แล้วรีบโทรได้เลยตัวนี้เป็นฟรีไซส์ใครใส่ก็ได้สะโพก33ถึง41นิ้วเบอร์โทร

0: ตรงนี้ซะก่อนคุณผู้ชมคุณได้ไปอย่างนี้นะซื้อ3แถม3คุณได้ไป6ตัว6สีแบบนี้แล้วยังไม่พอซื้อตอนนี้แถมเพิ่มให้6ตัว6สีได้ไป12ตัวไปตากแล้วสวยมากไม่ต้องอายบ้านเพื่อน
1: โอ้ยไม่ต้องอายเรียกเพื่อนมาหารด้วยก็ได
0: ้
1: ดูทรงเขาก่อนตัวนี้จะเป็นเอวสูงนะคะตรงนี้จะเป็นสะดือเนาะแล้วตัวขอบของเขาเนี่ยมันไม่มียางยืดที่เป็นต่อนๆมันจะทำให้ไม่รัดพุงตรงนี้เนื้อตรงนี้มันจะไม่เป็นต่อนเนาะแล้วขอบกางเกงชั้นในของเขาก็ไม่มี
0: เฮ้ยมันมีหน้ามันใส่สบายมาก
1: ยางยืดที่มันเป็นเจ็บๆรัดเอวรัดพุงให้มันเป็นแดง
0: ๆ
1: แล้วหลังจากนั้นอยากให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะเทคโนโลยีการทอที่ขอบเอวตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของซาบีน่าเท่านั้น
0: ใช่คือคุณรู้เลยว่าเราใส่ของมีแบรนด์นะจ๊ะ
1: ถูกต้องเราให้เนื้อผ้านะคะ1 2 3 4มือแบบนี้เนื้อผ้าค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีสะโพกเนื้อล้นล้นบนล้นล่างเอาอยู่อ่ะขอดูนิดนึงนะคะด้านข้างพี่พิมพ์แม่ๆเห็นไหมคะด้านข้างก็ให้เนื้อผ้ามาเยอะ
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ตะเข็บเหมือนเดิม
1: ไม่มีตะเข็บตรงข้างเห็นไห
0: ม
1: แล้วความยืดหยุ่นของเขาดูนะถ้าเกิดว่าใครมีเนื้อก้นด้านข้างนะกอบโกยเนื้อก้นด้านข้างมาไว
0: ้
1: ตัวนี้เป็น V tape นะคะขอบขาของเขาเนี่ยพอเวลาโกยมาปุ๊บอะเขาโคตรจะอยู่กับเนื้อเราเลยแม
0: ่
1: เรียบไปเลยถ้าเกิดว่าใครใส่กางเกงที่รัดรูปนิดนึงเวลามันไปโดนตรงบริเวณก้นเราใช่ไหมกางเกงเรียบไปเลย
0: ใช่
1: มันจะไม่มีตัวขอบกางเกงชั้นในขึ้นมาโชว์เนื้อกางเกงของเราที่ใส่อยู
0: ่
1: ไม่มีรอยขอบกางเกงในยังไม่เท่าไหร่ดูด้านหลังดีๆนะจ๊ะถ้าเราเก็บเนื้อก้นกับเนื้อสะโพกมาเรียบร้อย
0: เก็บหมดเลย
1: เก็บเอาไว้นะคะเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเดินเห็นไหมแม
0: ่
1: มันก็จะไม่ขยับขยื่นไม่เข้าร่องเราให้ไปทั้งหมด616 62 12 12ตัวนี้คือ1โหลนะคะ
0: ใช
1: ่แม่เรียกเพื่อนมาใครอยากหันกางเกงในกับฉันบ้างตัวละแค่83บาท
0: ตายแล้วนี่คือซาบีน่าของแท้จริงๆราคานะคุณผู้ชมเอาจริงๆต้องขาย 1,199 บาทแล้วเพราะว่าตอนนี้อะไรๆก็ขึ้นแต่วันนี้ลดไปเลย200แล้วจ่ายแค่999บาทเฉลี่ยแล้วตกตัวละ83บาท25สตางค์
1: จากตัวละ390
0: ใช่
1: นี่โทรตอนนี้เบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างใกล้จะหมดแล้วนะส่วนลด200บาท

0: สวยจริงๆคุณผู้ชมสีเอิร์ธโทนนะคะให้ดูกันอีกทีนึง6สีมีสีอะไรกันบ้างสีแรกคือสีกรมธาต
1: ุ
0: ส
1: ี
0: 2คือสีฟ้าสี3สีเขียวสีเขียวสวยมาก
1: สวยมาก
0: และนี่คือสีน้ำตาลที่แบบเอาจริงๆของจริงสวยกว่าในจ
1: อ
0: สีน้ำตาลอ่อนคุณผู้ชมอันนี้ก็คือแบบออกนุ่นๆเลยสีนึงสีชมพู
1: ชมพูเลิฟมากต้องบอกว่าใส่รอบนี้สบายกว่ารอบที่ผ่านมาเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะ
0: อ
1: ย่างที่บอกไปค่ะตูนุ้ยเนี่ยนะคะคนละไซส์กันนุ้ยจะเป็นไซส์ XS กับ S ตูนเป็น ML และน้องคนนี้เป็น XL
0: 2XL
1: แม่คนนี้สะโพก46นะจริงๆกางเกงชั้นในเราอ่ะเคลมเอาไว้ที่43แต่แม่ดูนี่ค่ะเราบอกว่าคนสะโพก43ใส่ได้แน่แม่แต่คนนี้46ก็ยังเอาอยู
0: ่
1: รวมไปถึงเนื้อที่บริเวณขอบขาด้วยค่ะมีแต่คนถามว่าขอบขามันตึงไหมคุณน้องใส่แล้วมันแบบอึดอัดอะไรไหม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไง
1: แม่ไม่อึดอัดจะพี่ขอบขาเหลือๆแบบนี้นะคะเก็บเนื้อเราขึ้นไปได้อีกและที่สำคัญหน้าร้อนนี้อยากให้เปลี่ยนกางเกงชั้นในและต้องเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้เท่านั้น
0: และนี่คือ6ตัว6สี12ชั้นนะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยนี
1: ่โอ้โ
0: หระบายอากาศได้ขนาดนี้12ชั้นนะคะ
1: 12ชั้นก็เอาอยู
0: ่
1: อากาศร้อนแค่ไหนอากาศอบอ้าวแค่ไหนแปลว่ากางเกงชั้นในเราจะเย็นสบายนะคะอากาศแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เลือกกางเกงชั้นในดีๆต้องเป็นผ้าจากซาบีนาและเป็นสีใหม่ในรอบนี้จากซาบีนาอีกเหมือนกันเป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจสวยทุกสีแล้วได้ของเยอะของจุกมากซื้อ3แถม9
0: รวมเป็น12 12ตัวนี้ได้ไป6สีสีละ2ตัวนะคะและเป็นสีใหม่เอิร์ธโทนสีของปีนี้ด้วยทั้งหมดจริงๆ 1,199 ครั้งนี้วันนี้เท่านั้นลดให้เลย200บาทเหลือ999บาทเท่านั้นค่ะ

เยอะมากบอกแล้วสีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเป็นสีเอิร์ธตี้นะคะบอกเลยว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันเหมาะกับเรามากๆเลยในการที่จะใส่ในแต่ละวันแล้วก็เนื้อผ้าที่มันดีขึ้นมันนุ่มขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้แม่ได้ลองเอง

0: ล้วสีที่จัดมาให้สวยทุกสี
1: ไม่ซ้ําเดิมที่แม่มีแล้วไม่แปลกใจคนที่โทรมาเยอะๆแล้วก็ซื้อตุนๆไว้อ่ะ
0: ใช่
1: คือลูกค้าเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเคยใส่แล้วเขารู้ไงว่ามันใส่สวยใส่สบายขนาดไหนแล้วที่สําคัญมันเป็นฟรีไซส
0: ์ราคาจริงๆต่อตัวเนี่ยนะคะจะอยู่ที่390บาทค่ะพี่แม่ๆ390บาทจริงๆเราได้ป้ายแท็กแบบนี้ไปทุกๆตัวด้วยวันนี้ถ้าซื้อทันจะเหลือตัวละ83บาทเท่านั้น
1: เฮ้ยนี่คือรีบเดี๋ยวนี่คือสีใหม่นะคุณผู้ชมเป็นสีใหม่ให้ราคา83บาท25สตางค์และรุ่นนี้นะคะใส่สบายมากใส่สบายเหมือนเดิมเอาจริงๆใส่สบายกว่าเดิมด้วย
0: คนที่กังวลอยู่ว่าแม่จะใส่ได้หรือจะนุ้ยแม่จะโผล่แบบ44เบียด43อะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
1: เชื่อไหมว่าคนที่โทรมาคือคนที่สะโพกแบบ40ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าใส่ได้จริงๆแล้วสะโพก40ที่เขาเคยใส่เขาโทรมาซื้อซ้ำกันและวันนี้รีบเลยซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมดนี้12ตัวราคาจริงต้อง 1,199
0: ใช่
1: แต่วันนี้ไป999บาท
0: ถูกต้องเราให้ส่วนลดไง200บาทยังส่งฟรีทุกออเดอร์อยู่ตอนนี้เรายังไม่เก็บค่าจัดส่งแต่ถ้าไม่โทรตอนนี้วันนี้แล้วถ้ามีค่าจัดส่งบวกมามันจะแรงมากเลยนะแม
1: ่
0: รีบโทรตอนนี้กับซาบีน่า

0: ชมครับวันนี้อยู่กับเตาแก๊สตัวใหม่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเตาแก๊สคอมโปนะครับซึ่งเป็นเตาแก๊สหัวคู่แล้วเป็นหัวคู่แบบหัวเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงนะครับเตานี้เราผัดครับผัดกันไฟลุกแบบนี้เนาะอร่อยนะครับส่วนอีกหนึ่งเตาเราตั้งคู่ทำพร้อมกันได้เลยเธอ
1: ใช่แล้วเนี่ยนะคะจะต้มจะย่างจะผัดจะทอดนะคะทำกับข้าวคาวหวานพร้อมกันได้
0: ถูกต้อง
1: แต่ใดๆแล้ววันนี้ได้เตาใหญ่ๆแบบนี้อันนี้หน้าเตาใหญ่มากนะ
0: หน้าเตาใหญ่
1: วางภาชนะชิ้นใหญ่ๆได้เลยเนาะอันนี้เป็นหัวคู่เทอร์โบค่ะนะคะเป็นเตาแก๊สแบบสแตนเลสแข็งแรงดูแลง่ายไม่เป็นสนิมตัวนี้ครัวไทยมันต้องอย่างนี้เนาะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับคือเตาแก๊สตัวเก่าของเราไฟอาจจะไม่แรงแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนซะ
1: 1เตา2หัวใช่ไหมวันนี้เอาไปเลย2เตา4หัวทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันจะผัดจะทอดจะต้มจะนึ่งแป๊บเดียวพร้อมเสิร์ฟค่ะย้ำนะคะได้แบบฝาแฝดเลยนะคะของแถมเฉพาะร้อยสายแรกเอาอีก1เตาใหญ่ๆแบบนี้ที่เหมือนกันไปเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งหมดนี้ไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทเฉลี่ยแล้วเหลือเตาละ695บาท
0: โอ้ปกติแล้วซื้อเตาตัวเดียวเดินเข้าห้างตัวก็พันกว่าบาทแล้ว
1: ใช่แล้วได้ตัวเล็กด้วยนะ
0: วันนี้ถ้าอยากได้ต้องรีบนะครับเตาแก๊สของเราทั้ง2เครื่องมีรับประกันให้1ปีด้วยใส่กล่องไปให้อย่างดีมีใบรับประกันอยู่ด้านในคู่มือการใช้และที่สำคัญส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้รีบโทรมาเลยครับ

0: วคู่แบบ1แถม1ตอนนี้ยังทันนะคะแต่ใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนเอาแบบเหมือนกันแบบนี้เลยมีการรับประกันให้ด้วยแล้วคุณพี่จะทำเมนูอะไรคะวันนี
1: ้วันนี้ทำรัดหน้ากินกันครับน้องมะเหมี่ยวคุณผู้ชมครับเป็นรัดหน้าเส้นใหญ่แบบว่าเอาไปทอดกับกรอบแบบนี
0: ้โอ้น่าอินมากนี่แหละ
1: เห็นบ้าเธอ
0: ไฟมันต้องแรงเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่งั้นลงไปก็แบบเงียบหาย
1: ตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดแล้วก็หรี่ไฟลงนิดนึงนะฮะก็จะได้เส้นหมี่กรอบแบบนี้เลยหมี่ของเรา
0: เส้นใหญ่
1: ของเราก็เอาไปใส่แป้งใส่ไข่นิดนึงนะครับเป็นแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปครับนี่ดูดิน่ากินทำขายได้ครับ
0: พอทอดเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำราดหน้าทะเลแล้วก็เคี่ยวไปเห็นป่ะ

0: ทรให้ทันเหลือเตาละ695บาทน่ากินมากเลยอ่ะ
1: น่ากินนะเธอนะครับน่ากินแบบนี้นะครับมันอยู่ที่หนึ่งเราเลือกวัตถุดิบอยู่ที่ฝีมือของเราและที่สำคัญอยู่ที่ไฟจากเตาแก๊สของเรา
0: วันนี้1แถม1ค่ะ1แถม1คือได้เตาแบบนี้เตาคู่แบบนี้อันเนี้ยอันใหญ่1อันและได้แบบฝาแฝดอีก1อันนะคะเตาเป็นแบบหัวเหมือนกันเป๊ะๆเลยพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีด้วยนะคะย้ำทั้งหมดเนี้ยส่งฟรีของชิ้นใหญ่ขนาดนี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านถึงหน้าบ้านค่อยไปจ่ายตาม 1,390 บาทไม่มีเก็บอะไรเพิ่มแล้วเท่านี้เน็ตๆเลยเหลือชิ้นละ695บาทตอนนี้ดูอยู่รีบไปโทรค่ะ
1: โทรครับ

0: ของเตาคือดีมากหน้าเตาเป็นสแตนเลสดูแลง่ายเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วตัวนี้ค่ะนะคะเป็นหัวคู่แบบเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหัวเตาใหม่มันต้องเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้เตาไฟมันแรงขึ้นเพิ่มแรงดันแก๊สให้มันแบบอาหารมันสุกไวขึ้นและก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและความแข็งแรงของหน้าเตาคือเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่สแตนเลสแบบหนาเนี่ยไม่บุบไม่ยุบนะคะทนทานพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีโทรให้ทันค่ะวันนี้เอาโปรไปเลย2อัน
1: ซื้อ1แถม1
0: ใช่
1: 1,000 กว่าบาท
0: จริง
1: ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางคุณผู้ชมครับรีบโทรครับเหลือตัวละ600 กว่าบาท
0: ใช่แล้วแบรนด์เนี้ยโอ้โหคุ้มค่าแบรนด์นี้แบรนด์ดี
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับนะเตาแก๊สที่ไฟร้อนไฟแรงเวลาทอดอะไรอ่ะมันก็จะน่ากินแบบนี้ครับ
0: เนี่ยสี่หัวเตานะเอาไปต่อยอดได้เลยทำเป็นแบบขายหน้าโรงเรียนนู่นนี่นั่นไปรับออเดอร์ในหมู่บ้าน
1: ใช่ไหมคือคนไทยอ่ะส่วนใหญ่จะหนักเรื่องอาหารผัดกับทอดนะครับแต่ถ้าเกิดเตาแก๊สเราไม่ดีนะครับผัดออกมาก็ไม่อร่อยทอดออกมาก็อมน้ำมันเพราะฉะนั้นครับบางทีเราเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราทำอาหารไม่อร่อยทำไมอาหารเราทอดออกมาปลามันอมน้ำมันจังเลยให้ดูที่ไฟจากเตาแก๊สรุ่นนี้ครับบอกเลยครับเป็นหัวเทอร์โบนะครับเป็นหัวแบบฟู่นะครับทั้ง2หัวใน1เครื่องแบบนี้เลยครับ
0: ฉะนั้นวันนี้ได้ไฟที่แบบแรงสม่ำเสมอค่ะนะคะตัวนี้นะคะคุณภาพดีแล้วก็อีกการนึงก็แบบเคี่ยวน้ำจิ้มไปด้วยทำอาหารได้พร้อมกัน
1: อุ้ยแบบนี้เลยหน้าโรงเรียนแบบนี้เลย
0: อุ้ยอุ้ย
1: นะแบบนี้เลยนะจ๊ะร้อนนะเธอร้อนนะไม้มันร้อนนะ
0: คุณแม่
1: คุณแม่
0: คุณแม่เอาไปทำแบบนี้เนี่ย
1: คุณผู้ชมครับนี่เห็นป่ะอันนี้ยกให้เห็นเลยว่าเราทอดไฟแรงๆจากเตาแก๊สตัวนี้แล้วไม่อมน้ำมันนะครับ
0: ฉะนั้นวันนี้จะทำกินเองก็ได้จะไปต่อยอดเนาะทำขายก็ได้ค่ะวันนี้ตกเตาละ695 บาท
1: วันนี้เตาแก๊สนะครับกลับมาเป็นแบบว่าซื้อ1แถม1ปกติจะไม่ค่อยมีนะครับปกตินะครับแบงค์เทา1ใบอ่ะ 1,000 อ่ะซื้อเตาแก๊สได้เครื่องเดียวแต่ตอนนี้เปิดมาเจอกันนะครับ 1,390 บาทได้เตาแก๊ส2เครื่องแบบนี้เลยนะจ๊ะ
0: ใช่แล้วพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งของหลักของแถมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะวันนี้ขอแค่โทรเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วหรือจะสแกน QR Code ก็ได้เอาโปรนี้ไปเลยค่ะ
1: ผู้ชมต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับ

0: ถม1ย้ำนะแบบ1แถม1ได้2เตาแบบนี้เตาใหญ่แถมเตาใหญ่นะคะเฉพาะร้อยสายแรกเท่านั้นซึ่งตอนนี้ยังทันค่ะ4หัวเตาทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีด้วยได้แบรนด์แท้แน่นอนวันนี้กดได้โทรเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วทำอะไรก็ทันหน้า
1: ท่านยังมูฟออนจากลูกชิ้นไส้กรอกทอดไม่ได้เดี๋ยวทอดให้ทีมงานกินคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเตาแก๊สที่บ้านเก่าแล้วมันไม่ปกติแล้วอยากให้เปลี่ยนเนาะอย่าไปเสี่ยงใช้เลยวันนี้นะครับจ่ายเงินพันกว่าบาทได้เตาแก๊สใหม่ๆให้คุณพ่อคุณแม่ให้ตัวของคุณเนี่ยได้ทำกับข้าวให้สบายใจอยู่ที่บ้านนะฮะวันนี้ได้1แถม1ลองถามข้างบ้านดูว่าอยากได้ไหมหารกันเธอทักไปในไลน์กลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับบอกเออเอาไหมเนี่ย1,390 บาทหารกัน600กว่าบาทเอง
0: แต่ใดๆแล้วต้องซื้อไปก่อนนะแม่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันค่ะโทรก่อนต่อสายก่อนเดี๋ยวจะหมดแล้วนะคะเพราะว่า1แถม1แบบนี้มีเฉพาะในรายการมีเฉพาะตอนที่เห็นเรา2คนอยู่นี้เท่านั้นแรงไฟแรงแก๊สสม่ำเสมอแน่นอนเพราะหัวเตาเนี่ยเป็นหัวเตาใหม่แบบเทอร์โบค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะถ้ายังเห็นรายการนี้อยู่แปลว่าของยังมีแต่ถ้าเกิดไม่เห็นแล้วคือหมดอยากได้อย่าตัดสินใจนานรีบซื้อซื้อ1แถม1จ่ายหน้าบ้าน1,390บาทเก็บเงินปลายทางโทรมาเลยครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอครับ
0: เหลือชิ้นละ695บาทค่ะอ้าววันนี้คุณผู้ชมโทรมานะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: นแบบนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่
1: อะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมั่งมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มๆเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอ
1: น
0: บอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะ
2: มาเลย
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ทั้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้ว
1: ย
0: ปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นน่ะไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอ่ะฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาของไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟู
1: ๆ
0: และหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศา
1: โอ้โห
0: ฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู
1: ้
0: อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ต้องมานั่งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยความ

0: ะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
1: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
0: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
1: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยๆนะคะ
0: อาจารย์จ้า
1: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเน
0: ี่ย1 2 3 4 5
1: สะอาดเลย
0: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
1: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
0: จ้า
1: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
0: อยู่ตรงนี้
1: นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
0: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
1: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
0: มันไม่ต้องคานไม่ต้องก้มไง
1: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยฟึบ
0: นี่
1: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์เขาจับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู่แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
0: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
1: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยนะ
0: แล้วอย่างนึงอะไรรู้ป่ะแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อปอะหมายความว่าคราบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
1: มาดมา
0: ใช่
1: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
0: เดี๋ยวขอรูปนะ
1: น่ะ
0: เฮ้ยแม่ได
1: ้พื้นคือไม่ลื่นค่ะ
0: ใช่โอเคมาก
1: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสเตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
0: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
1: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูแบบคุณนายเลยนะ
0: มากๆ
1: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
0: อ
1: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
0: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
1: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได้
0: จ้า
1: ต่อมาแม่
0: จ้า
1: ห้องเนี้ย
0: เฮ้ยมันเลอะ
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: วันจันทร์ดิฉันวางแหวนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
1: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
0: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดนี้ให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
1: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยถูไปเลยแบบนี
0: ้โอ้โห
1: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค
0: ่ะ
1: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี้
0: เราชอบตรงที่เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
1: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
0: ซัก
1: ที
0: ่
1: สังซักของเขา
0: อ
1: ย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
0: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นต่อไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
1: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถูไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้เห็นไหม
0: ใช่
1: ดูดหายดูดหายเลยค่ะ
0: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคีริบะถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
1: ใช่
0: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
1: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กด ปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
0: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เซตเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
1: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลย
0: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
1: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
0: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
1: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เรา2คนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนาย
1: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
0: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
1: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: วย2,000ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: กับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูล่าแอนตี้เมลาสมาเฮ้ยไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดไม่ตักเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเน
0: าะได้อะไรบ้างอ่ะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้านี่นะคะ4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้ว
2: จะถูก
0: ขึ้นรีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆเลยคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดด
2: ทำเลยเพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือร่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถไม
0: ่
2: แต่ว่าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เพ
2: ราะว
0: ่
2: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้านะ20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: ม
0: ัน
2: ร้อนมากๆเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็บองเฮ้ยฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูล่าแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปเลยอย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
1: เ
2: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
2: ทาไปดูเนื้อ
0: หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: นี
0: ่
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่

0: าพตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
0: ทำเองทาเองผูกเอง
1: นี่แหละ
2: ลองเองมาหมดเลยตูนถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
0: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดด
2: นี่แหละนี่แหละนี่โดก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
0: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย190บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูล่าแอนตี้เมลัสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: นี่ประกาศ
0: 100เซต
1: ให้แค่100เซตเท่านั้นนี่
0: 100เซต
1: คุณเนี่ยแล้วบอกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นไม่ถึง100กว่าบาทนี่คือของคลิปนาที่เป็นคู่ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองคุณผู้ชมใช่ทีนี้นี่ขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
2: อะไร
1: รับแดดก่อน
0: รับแดดรับแดด
1: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได
0: ้ทาไปเลยได้ไหม
1: ขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
0: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
2: วิ่
0: งตอนล้างหน้า
2: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อนิดนึง
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
2: ไม่รู้สึกเป็นไง
1: ชุ่มชื้น
0: แล้ว
1: ไม
0: ่รู้สึกแสบ
1: ไม่ร
0: ู้
1: ส
0: ึ
1: กแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของอัน
0: นี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดูทาแซมเปิ้ล
1: นี่แหละ
2: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ตั๊ก
0: มาดูสารสก
2: ัดสารสกัดหนูอยากถาม
0: พี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทานเอสมิกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบโบกและว่านหางจระเข้ช
1: ่
0: วยในเรื่องความชุ่มชื้น
2: ใช่
0: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
2: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
0: ค
2: ุณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
0: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็น brightening cream
2: ค่ะ
0: ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
2: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหุยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนอ่ะลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนอ่ะมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมนมันเปลี่ยนหนูอ่ะตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วตกใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
0: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
2: มากจริงๆผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
1: แสบไหมอะ
2: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
0: อ
2: ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุยหน้ามันกระจ่างใสเนา
0: ะ
2: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
1: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95% ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
0: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่
2: ไม่ใช่
0: ปีกว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
2: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
0: 8 ชิ้น
2: นี้1,090บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ต๊อก
0: ไม่ได้ค่ะ
2: ต้องซื้อ
0: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
2: แล้วเราส่งฟรีนะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
2: ไม่มีค่าจัดส่งด้วยจ
0: ่
2: ายเท่าไหร่นะคะ
1: 1,090
0: เท่านั้นนะคะ
1: 110แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีม4สตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
0: พูดถึงตัวนี้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
2: นี่คือขนาดขายจริง
0: จริงแล้วมีขายอยู
1: ่
0: บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายยังไงทาทีละตัวก็ได
2: ้
0: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลัสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
2: ครีมประดาว
0: แล้วก็ทากันแดด
2: ตามจบเลย
0: จบเลยสองตัวก็ได
2: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
0: ่โอ้ยเอาเนื้อเนาะ
1: ยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะยังไม่หมด
2: นี่คุณ
0: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
1: นี่ยังมีไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
2: นี่คุณ
0: เยอะนะนี่ยังไม่หมดนะ
2: ใช้เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะบูให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
1: ย่า
2: ให
1: ้เหี่ยว
0: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
2: ทาโบกประดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่

0: ท่านั้น 1,090 บาท
1: เหลือไม่ถึง 100% แล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องผ้าขาดดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมปาดาไปด้วยอีก3ซอง
0: ใช
1: ่ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
2: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่จั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะยูราแอนตี้เมลาสมาไบรท์นิ่งครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องผ้ากระจับแดดจริง
0: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค่ะ
2: 90บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
0: แล้วเราส่งฟรีนะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะ เลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระดังน่าเกลียดน่าเกลียด
5: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
6: อุ๊ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
5: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
6: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
5: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
6: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอแรงมากคุณผู้ชม
5: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
6: จริงอ่ะ
5: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
6: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
5: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได้
6: นี่ไง
5: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
6: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
5: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
6: ของแถม
5: เป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
6: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: ูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่องค์ความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี่ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะ อันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: หัวที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างหมดได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรอง

0: ไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
2: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้โหดันดูเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ่ะ
2: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
2: า
1: ะ
2: สบายมาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
2: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
2: ถูกต้อง
1: ยิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
2: ่อีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: มุ้
2: งลวดนี่ก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
2: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปลงมาขัดเลย
2: อีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
2: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
2: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้านเน
2: า
1: ะ
2: อันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะฉะนั้นเอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไปนะฮะ
1: จริงอ่ะ
2: อันเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอน Select เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆ บ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: สะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
2: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให้
1: ค
2: ุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: อี
2: ตัวหนอนฉีดเลย
1: ค่ะแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
2: เนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนๆจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี่ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
2: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
2: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
2: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร
1: ์
2: อะไรที่มันเป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี
2: ้
1: คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
2: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
2: นี่ไงเมื่อกี้ฉันออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้คุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่อันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
2: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
2: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
2: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณครูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บิ
1: ด
2: แค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
2: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
2: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
2: อ้าวถ้ามันเหนียวนะ
1: ค
2: ุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มือไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
2: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮ
1: ะ
2: รวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: แบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมวหรือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยนะกระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: มาพร้อมเลย
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อย
1: มาดู
0: รวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านและงานอีกทั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
1: วันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: คุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับเจ้าพิวกับมะเมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่าง
5: น
4: ี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ย เพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หล
5: ัก
4: พอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล่อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันเนี้ยดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เน
4: า
5: ะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่

0: ู้สึกว่าอุ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
1: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
0: เยอะมาก
1: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
0: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
1: ว้าวว
0: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
1: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
0: ราคาดีมากเลยอ่ะ
1: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
0: ม
1: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
0: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
1: ปิวไปแล้ว
0: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
1: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
0: เอาจริงๆ
1: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
0: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายและพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
1: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
0: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
1: 5สีเลยเหรอ
0: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอรี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็ลดน
1: ะ
0: สีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์เรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
1: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
0: ้
1: ไม่กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างนี
0: ้
1: และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
0: อ
1: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
0: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
1: วิส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
0: ใช
1: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะอย่างจ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
0: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนไม่เกี่ยวนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆ

0: คือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
1: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
2: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
0: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
3: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
2: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
1: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
4: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
0: ค
4: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
0: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
4: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
0: จริง
4: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
0: เนี่ยเช้าๆดิบๆอ่ะเช้าๆดิบๆ
4: ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
0: จิบได้เลยและในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
4: มันชื่นใจ
0: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
4: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง02-817-9925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
0: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
4: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: กับซามิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซามิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซามิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค์
1: คุ้มได้ซามิน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซามิน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซามิน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซามิน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กัน

0: วอย่างหนึ่งที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือระบบตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างหนึ่งคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตรงเนี้ยก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดแล้วพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กันแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
1: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
0: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
1: ่
0: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงาย
1: ังมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
0: ไม่ยับแล้วดูเด็บมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
1: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซาบีน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซาบีน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซาบีน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของนุ้ยอุ้ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
0: เนี่ยกำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซาบีน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
1: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้ใส่เข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี้ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
0: สีไม่ซ้ำกันใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
1: ๆใช่แล้วทั้งหมดนี้990คุณได้ซาบีน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: 495บาทซ
1: ึ่
0: ง2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S นี่สาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์2 XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริง
1: ๆถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนี่ใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้ม
0: โอ้โห
1: เทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วย
0: เออชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้อันนี้คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่านุ้ยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำหลังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบิดพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อน

0: ขาเห็นไหมน้ำใสมาก
1: และอย่างว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
0: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
1: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะเท่าไ
2: รให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับสปีน่าท็อปอัลโตแวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
0: ์ได
1: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นพี่พันนิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรสเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
0: ใช่แล้วคุณชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
1: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
0: ็
1: นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความร
0: ู้
1: สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
0: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
1: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
0: 295990เฉลี่ยมาแล้วนะคะต่างตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ำนำชีวิต
1: ญาติโยมทั้งหลายความวุ่นวายของโลกความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสังคมความไม่แน่นอนของชีวิตเหล่านี้อาจทำให้การดำเนินชีวิตของคนเราได้รับความกระทบกระเทือนหรือได้รับเคราะห์กรรมเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งหากเป็นเช่นนี้แล้วก็อย่าเพิ่งประณามโลกว่าโหดร้ายทารุณสวรรค์ลำเอียงความจริงเรื่องของโลกได้เป็นแบบนี้มานานแล้วและจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจนกว่าโลกจะแตกสลายตามกาลเวลาดังนั้นเมื่อถึงคราวประสบเคราะห์กรรมนำทรัพย์ความผันแปรของชีวิตก็ค่อยๆใช้สติปัญญาแก้ไขด้วยความสุขุมรอบคอบพึงพิจารณาถึงความเป็นจริงที่ว่าไม่ใช่เราคนเดียวเท่านั้นที่ประสบข้อกรรมเช่นนี้คนทั้งโลกเขาก็ต้อง

ประสบข้อกรรมในทํานองนี้เหมือนกันไม่มีใครในโลกนี้ที่จะครองชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะว่าโลกนี้ไม่มีอะไร 100%

ชีวิตของคนเราจะต้องเป็นไปตามจังหวะถึงคราวสุขก็สุขถึงคราวทุกข์ก็ทุกข์ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในใจขณะนั้นชาวโลกทั้งปวงต่างมีความคิดต่างไปจากความคิดผู้อื่นชาวโลกทั้งปวงต่างมีความคิดอยู่ในใจของตนดังบาลีที่ว่าปัจเจกสัตตาปุถุสัพพสัตตาสัพพสัตทั้งหลายต่างมีความคิดเฉพาะตัวการมองโลกและของชีวิตของคนเรานั้นมองได้สามแง่ด้วยกันคือพวกที่หนึ่งนั้นมองโลกในแง่ร้ายมองอะไรก็เลวร้ายไปหมดโทษโลกว่าโหดร้ายทารุณโทษเวรโทษกรรมทำให้ตนเองต้องประสบเคราะห์กรรมต่างๆนานาแล้วไม่ยอมแก้ไขอะไรปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรดีนอกจากตนดังมีคำกล่าวที่ว่าเมื่อคนฉลาดกำลังแสดงความฉลาดคนพาลมักมองว่าเขากำลังอวดดีพวกนี้ยังใช้ไม่ได้พวกที่สองนั้นมองโลกในแง่ดีคือมองอะไรก็ดีไปหมดการมองอย่างนี้ก็ทำให้ใจสบายไปได้บ้างไม่ต้องเป็นทุกข์มากแรงดีกว่าที่จะมานั่งเศร้าอยู่ความทุกข์ที่เกิดจากความคิดมีพิษมากกว่าสิ่งอื่นมีเรื่องเล่าอยู่ว่าย้ำเพียงเรื่องเล่ามีตาดีกับยายมาแกแต่งงานกันมาหลายปีบ้านแกติดกับแม่น้ำแกมีหลานชายคนหนึ่งตาดีปกติแกเป็นคนเข้าวัดเข้าวาถือศีลฟังธรรมเป็นประจำส่วนยายมานั้นแก่แล้วแต่ยังชอบสนานสนุกสนานชอบเฮฮาปาร์ตี้อยู่ดูหนังมโนราเป็นประจำเวลาวัดมีหนังมโนรามีลิเกหมอลำตะลุงตุ้งแช่อะไรนี่แหละแกจะชวนหลานชายไปเป็นเพื่อนทุกครั้งช่วงนั้นปิดเทอมหลานชายไปบวชภาคฤดูร้อนปรากฏว่าวัดที่บ้านมีงานมีสวนสนุกมีดนตรีมีมโนราถ้าจะมันได้มาก็อยากไปดูแต่ไม่มีใครไปเป็นเพื่อนหลานก็บวชเนนแกเลยชวนตาดีไปด้วยตาดีไม่ยอมไปบอกว่าขี้เกียจไปนั่งทางตาแกไม่ชอบสนุกสนานอึกกระทึกคึกโครมเสียงดังหนวกหูว่างั้นยายมาเลยโกรธตกลงคืนนั้นเลยไม่ได้ไปเพราะแกกลัวผีไปคนเดียวไม่ได้ตื่นเช้ามาแกเข้าครัวทำกับข้าวแต่แกหุงข้าวให้ไม่เพื่อแก้แค้นตาดีงอนที่ไม่พาไปดูหนังเมื่อคืนแล้วยกไปให้ตาดีกินตาดีก็รู้แล้วว่ายายมาโกรธจึงแกล้งนั่งกินเฉยไม่รู้ไม่ชี้ยายมาถามตาดีว่าเป็นยังไงข้าวมื้อนี้อร่อยดีไหมแซ่บบ่แซ่บบ่ตาดีบอกว่าอร่อย

ตีถูกกลางหัวตาดีพอดีเจ้ามาเลยถามตาดีว่าเป็นไงดีไหมล่ะเออดีดียังไงวะอ้าวก็มันถูกที่คันพอดีเจ้ามายิ่งโมโหวิ่งไล่เตะไล่เตะไล่ต่อยตาดีและถีบตาดีจนตกน้ำแล้วหันไปถามตาดีว่าเป็นยังไงตกน้ำคราวนี้ดีไหมล่ะดีวะดียังไงวะอ้าวจะอาบน้ำทั้งทีไม่ต้องเสียเวลาเดินสิวะพร้อมกับยักคิ้วหลิวตาหัวเราะเสียงดังฮ่าฮ่ารักนะจุ๊บจุ๊บนี่ตาดีแกมองโลกในแง่ดีแกเลยสบายใจไม่ต้องทุกข์ร้อนใจอะไรมากเหมือนกับยายมาฉะนั้นการมองโลกอย่างนี้ก็ดีไปอย่างมันทำให้สบายใจไปบ้างพอแฟนนั้นหายากต้องลำบากคอยเอาใจรับส่งถ้าอยู่ไกลรักกว่าใครจึงต้องทำทะเลาะก็เสียใจงอนเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นต้องให้ความสำคัญเพื่อป้องกันรักหมดไปเช่นตาดีอันหนึ่งการที่สามีภรรยาอยู่ด้วยกันยืดยาวจนแก่เท่าก็เพราะปรับตัวเข้าหากันเทศนาปริโยสาเนในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้รัตนัตตยาสรณะรัตนัตตยสรณะนุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งอันระลึกถึงพระรัตนตรัยและด้วยอำนาจบุญกุศลคือศีลทานภาวนาที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะป้องกันรักษาพุทธบริษัทพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายให้พากันอยู่เย็นเป็นสุขในทะเลบุญและจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการอายุให้มีอายุยืนยาวตราบเท่าศตวรรษกาลวันนะขอให้มีผิวพรรณขาวผุดผ่องละอองนวลเป็นที่ต้องเนื้อเจริญใจแห่งชนทั้งหลายผู้ได้ทัศนาสุขะขอประสบซึ่งความสุขกายสบายจิตสำราญใจพระละขอให้มีกำลังกายและกำลังความคิดอันเข้มแข็งอาจสามารถเพื่อจะต่อต้านกับทัพพระสัมภาระทุกสิ่งทุกประการจงหายเสียซึ่งความขัดข้องให้หมดสิ้นไปโสถีภาคยังสุขังพระลังขอให้ท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงมีโชคประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลชนมายุสุขทุกเมื่ออะหนึ่งอุปัฏฐวันตรายทั้งมวลจงเสื่อมสูญสิ้นเสียด้วยบุญกุศลที่ได้มานอบน้อมต่อพระรัตนตรัยอารักขันตุเทวตาขอเหล่าเทพพยดาทั้งหลายจงอารักขาพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มามงคลสถานที่นี้ให้มีความรุ่งเรืองให้ร่ำรวยให้มั่งให้มีให้เงินไหลนองให้ทองไหลมามีกินมีใช้ให้ล้นให้เหลือคำว่าทุกข์ยากคำว่าไม่มีอย่าให้ประสบพบเจอให้ประสบพบเห็นแต่ความสำเร็จความสำเร็จปราศจากความอยู่ร้อนนอนทุกข์ปราศจากโรคร้ายนานาประการมีชีวิตอยู่ด้วยความเกษมสารเสืบไปเอชิตังปะทิตังตุมหังแม้นจะปรารถนาสิ่งใดที่ใจมุ่งหวังไว้หากเป็นไปโดยชอบแก่ทำนองคองทำแล้วไซขอสิ่งนั้นจงเป็นผลแก่ท่านพุทธบริษัททั้งหลายทุกแรงปรารถนาอธิษฐานทุกท่านทุกคนจงทุกประการเทอมเอวังก็มีด้วยประการละ

0: กินเที่ยวอาราเบอร์นะครับผมบอกเลยถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูแกงแดงลำไยหมูย่างมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียทรง
1: ตีตาย
2: ตัวหมูย่างเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันเข้ากับตัวแกงแดงดีมากแล้วพอเรารู้สึกเผ็ดมากๆอ่ะเราหันไปกัดลำไยนิดนึง
0: พุ่งออกมาเลย
1: โอ้
3: โหและนี่ครับต้นไม้ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่อยู่ที่นี่มา400กว่าปีครับต้องขอถ่ายรูปไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยนะครับ
4: เปิดประสบการณ์ออกนอกกรอบตามเสียงหัวใจเรียกร้องของนายคนนี้ณัฐรัตน์ โมลิตเลอกอง
5: สวัสดีครับไปไหนครับให้ผมไปส่งไหมครับไม่คิดตังค์ครับ
4: ขับแท็กซี่เนี่ยนะ
5: ขออนุญาตดูนะครับทางไรเขาบอกให้ผม
6: ออกไปยัง
5: คงใกล้แล้วล่ะครับ
6: โอ้ย
4: ทำเป็นเล่นความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นวันนี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
7: ดาราล็อกเล่น
4: อะไรครับเนี่ย
8: สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับแพรวาพัชรีแหม่มพิมานรำไก่มนตรา
9: เม้งสิทธิรัก
10: ให้เธอจีบจีดิบจีดิบจีบหน่อย
8: เที่ยวไปอร่อยไปพาไปสนุกกับคอนเสิร์ตลำยองหนองหินห่าว
11: เอาผัวไปเถิดเอาผัวไปเถิดเอาผัวไปเถิดสิเอาผัวไปเถิดเตรียมพาผม
8: 14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
5: มึงชอบกูไหมซันถ้ามึงชอบกูอ่ะกูพร้อมที่จะชนกับทุกอย่าง
12: กูรู้สึกดีนะที่มึงชอบกูแต่แบบนี้มันเรียกว่ากูชอบมึงไหมกูก็ไม่แน่ใจอ่ะ
5: มึงปล่อยให้กูจีบมึงแบบนี้ได้ไหมจนกว่ามึงจะแน่ใจอ่ะ
12: มึงเชื่อใจกูนะกูจะซัพพอร์ตมึงเอง
13: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
14: งานวิ่งมาราธอนประจำปีกำลังจะเริ่ม
15: แล้ว
16: อีสามนะอีสามมึงเล่นลูกรักพระเจ้าเลยหรอ
17: คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแจมก็จะกลับไปใช้ชีวิตของแจมเหมือนกัน
18: ผมอยากให้คุณมาศึกษางานระบบที่นี่ทั้งหมดทุกอย่างภายในระยะเวลา3เดือน
19: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
7: Dex คลับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิดเฮนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
3: ปรับทับความแซ่บแบบใหม่แบบสับกับนุ้ยสุจิราตัวแม่ของแท้พร้อมแชร์ทุกข่าว
4: เราเห็นใจแบบชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอ่ะว่าเขาจะเอายังไงกันดีกับชีวิตของเขา
3: เจนที่คำพรสาวเกรงสายลุยพร้อมคุยทุกเรื่อง
2: ข่าวฉีดหน้าบวมหน้าเล็กมีเยอะมากคุณผู้ชมดิฉันไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงทุกคนนะคะ
3: ชมพู่ทันสิตาเฮฮาข่าวเมาส์พร้อมเล่าทุกมุม
4: งานนี้ไม่สนุกเพราะรางวัลใหญ่ไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนนะสิทีนี้หลายคนก็บอกว่าล็อกหรือเปล่า
3: และพิธีกรข่าวเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือ
15: แจ็คสีสุภางค่ะ
3: ข่าวแหกโค้ง 6:45 ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางช่อง GMM 25
0: ข่าวแหก
1: ทำนำชีวิต
6: สัจจะนี่หมายความว่าพวกเราเนี่ยได้มีบุญวาสนาเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องมีคุณธรรมประการหนึ่งที่ดีกว่าสัตว์ทั้งหลายก็คือสัจจะสัจจะคือมีความจริงใจจริงใจทั้งต่อหน้าและลับหลังคนที่อยู่ด้วยกันก็แสดงความจริงใจต่อกันไม่ใส่ไฟไม่

ใส่ร้ายไม่แสดงอาการที่เรียกว่ามุ่งร้ายต่อผู้อื่นไม่แสดงอาการเบียดเบียนต่อผู้อื่นนี่เรียกว่าเป็นสัมมาสังกัปปะนะฉะนั้นความจริงใจที่เกิดขึ้นก็ต้องด้วยการตั้งสมาทานว่าเราจะให้ความเมตตาแก่คนทั้งหลายด้วยความจริงใจเป็นธาตุแห่งความจริงเนี่ยนี่ความจริงแห่งชีวิตเรียกว่าสัจจะประการที่สองจะต้องมีธรรมะธรรมะนี่ทอทหารมอม้าเรียกว่าธรรมะคือข่มใจความข่มใจเนี่ยจะเป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าจะสามารถที่จะทำให้คนในประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิตที่ดีคนที่ข่มจิตข่มใจตัวเองไม่ได้เนี่ยเพียงเสี้ยววินาทีที่เขาว่ากล่าวเขาดุด่านะข่มจิตข่มใจไม่ได้เนี่ยแต่ต้องไปนอนในคุกตาราง10ปี20ปีเนี่ยนี่เรียกว่าข่มใจไม่เป็นนะนั้นความข่มใจนี่จึงเป็นพลังทิพย์นับ1ถึง10เลยก็ตัดสินใจถ้าเราข่มใจได้เนี่ยอะไรอะไรต่างๆจะดีหมดนะถึงได้บอกว่าความข่มใจเนี่ยเป็นอาภรณ์ของนักปราชญ์ความฉลาดเป็นอาภรณ์ของชายความอายนี่เป็นอาภรณ์ของหญิงความนิ่งนี่จะเป็นอาภรณ์ของผู้นำนะผู้นำจะต้องมีอาภรณ์มีการเรียกว่าประกอบด้วยเครื่องประดับฉะนั้นข่มใจข่มใจเอาไว้พรุ่งนี้ก็เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงข่มใจเอาไว้พรุ่งนี้อะไรๆก็ดีตามเนี่ยธรรมะข้อที่2ธรรมะข่มใจประการที่3ขันติขันติคือความอดทนเราจะต้องมีความอดทนความอดทนเนี่ยเป็นตบะอย่างยิ่งผู้ที่อดทนเนี่ยจะทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จพระพุทธเจ้ายกความอดทนคือขันติเป็นธรรมะที่หล่อเลี้ยงให้สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จบุคคลจะประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิตก็ตามในการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุธรรมก็ตามจะต้องมีขันติขันติคือความอดทนแปลว่าการทำความเพียรให้เกิดความเร่าร้อนนะจะมีความอดทนฉะนั้นอดทนเนี่ยถ้าหากว่าเราไปถามคนที่เขาดำเนินชีวิตและประสบผลสำเร็จเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารเนี่ยเขาจะต้องบอกว่าชีวิตของเขาเนี่ยได้ผ่านหลักการดำเนินชีวิตมามากมายใช้ความรู้ความสามารถนี่ก็แค่ 10% เท่านั้นเองนะใช้วิชาการเรียนรู้ในชีวิตคู่อื่นปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนี่ก็ 10% แต่อีก 80% เนี่ยอดทนล้วนๆนะฉะนั้นเราเกิดเป็นคนเนี่ยจะต้องอดทนเกิดเป็นคนต้องทนจะหน้าร้อนหน้าฝนก็ต้องทนหมดถ้าไม่ทนก็ต้องทนบุญรันทดหากทนหมดดีหมดเพราะเราอดทนนี่อดทนนะนะอดทนประการสุดท้ายจากฆะสละให้แบ่งปันเราจะต้องรู้จักการแบ่งปันการเสียสละการให้จากฆะในความหมายนี้ก็บอกว่าเป็นการเอาสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายสิ่งไม่ดีได้แก่อะไรท่านบอกว่าเกิดจากความตระหนี่ความตระหนี่ที่เหนียวตระหนี่ในสมบัติตระหนี่ในตระกูลตระหนี่ในอาวาสตระหนี่ในธรรมเนี่ยต่างๆเหล่านี้แต่ที่จริงแล้วก็คือสละออกสละออกอย่างเช่นสละให้กันและกันเรียกว่าทานังนะทานังสินเนหังเนี่ยการให้มีเสน่ห์เสน่ห์แปลว่าอย่างคนที่ให้นี่จะมีเสน่ห์จะเป็นที่รักตรงกันข้ามกับคนที่ชอบขอนะคนขอนี่เป็นเสนียดไม่มีใครอยากเข้าใกล้เห็นมาแต่ไกลออกเดินหนีเลยเพราะว่าไม่มีใครอยากเข้าใกล้คนขอแต่คนชอบให้นี่มีเสน่ห์ให้นี่มีพลังให้เขาได้เราได้ให้อย่างไรได้อย่างนั้น
ให้ความรักได้ความรักให้เมตตาได้เมตตา

ให้ที่ยากที่สุดคือให้ทางใจการให้ทางใจเนี่ยคือคนที่ชอบมีอารมณ์โกรธฉุนเฉียวก็ให้อภัยนะการให้อภัยคือการให้ทางใจการให้ทางใจนี่คือการให้อภัยผู้ที่สามารถให้อภัยคนอื่นได้เนี่ยจะต้องมีจิตใจเป็นเทวดาฝึกจิตอย่างดีทีเดียวนะเพราะวันหนึ่งใจนี่คิดมากจะต้องรักษาใจให้สงบให้มีสติมีสมาธิมากเลยทีเดียวถึงบอกว่าใจเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวรักษาใจอย่างเดียวเนี่ยประสบผลสำเร็จทั้งหมดเพราะใจเป็นตัวต้นตอแห่งความทุกข์ใจนี่เป็นตัวต้นตอที่จะพาให้เราไปสู่อบายหรือสวรรค์ได้รักษาใจใจวันหนึ่งมันคิดกี่เรื่องถ้ามันสำเร็จทุกเรื่องเนี่ยมันคงไม่มีที่เก็บถ้าเราได้ทุกอย่างตามที่คิดเชื่อชีวิตเจ้าของกองที่ไหนได้บ้างเสียบ้างช่างปะไรใจระร่มเย็นเป็นพอถ้าใจร่มเย็นชีวิตก็จะมีความผาสุกมีความสงบเยือกเย็นเพราะปฏิบัติตามธรรม4ประการเรียกว่าคารวะสธรรมคือ1สัจจะคือความจริงสิ่งประเสริฐ2ธรรมะก่อให้เกิดการข่มบ่มนิสัย3ขันติคืออดทนฝึกฝนใจ4จาคะสละให้แบ่งปันนี้เรียกว่าเป็นธรรมะสำหรับการครองเรือนพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงยกธรรมะอีกประการหนึ่งว่าในการดำเนินชีวิตของคนเราเนี่ยจะต้องมีเสน่ห์เสน่ห์คือธรรมที่จะทำให้เกิดเป็นยางอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกเรียกว่าสังขวัตถุธรรมสังขวัตถุมี4ประการคือ1ทานไปยวัชชะอัตถจริยาสมานตาตาแปลเป็นภาษาไทยว่าอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ปวงชนทำตนให้เสมอต้นเสมอปลาย

คนที่มีความกตัญญูกตเวทีเนี่ยจะมีเป็นแต่เจริญอย่างเดียวไม่ลงต่ำเลยธรรมะอีกประการหนึ่งก็คือความกตัญญูกตเวทีความกตัญญูกตเวทีเนี่ยเป็นเครื่องหมายของคนดีเวลาเราจะตัดสินดูใครว่าใครคนนี้เป็นคนดีหรือคนชั่วเนี่ยเราใช้อะไรเป็นเครื่องตัดสินท่านบอกว่าให้ใช้ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องตัดสินว่าผู้นี้เนี่ยมีความกตัญญูกตเวทีหรือไม่เพราะความกตัญญูเนี่ยแปลว่าเป็นผู้ตอบแทนคุณนะกตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนะฉะนั้นจะตอบแทนก็ด้วยการที่ว่ากระทำอย่างไรให้ท่านได้เกิดความสบายใจต่อเราในทางพุทธศาสนาการที่ลูกๆได้กระทำการปฏิการะบูชาด้วยการเลี้ยงดูบูชาท่านเนี่ยชื่อว่าเป็นการตอบแทนพระคุณท่านในทางปฏิบัติแต่ในทางกระทำต่างๆเรียกว่าเพียงแต่รำลึกนึกถึงท่านเนี่ยเป็นเพียงกตัญญูแต่กตเวทีคือการตอบแทนเนี่ยยากนักที่ลูกๆจะกระทำกันได้หมดฉะนั้นทุกคนเมื่อมีพ่อมีแม่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าทำอย่างไรให้ท่านได้ขึ้นสวรรค์ในขณะที่ชีวิตยังมีอยู่ก็คือเลี้ยงดูอุ้มชูบูชาทำให้ท่านเกิดความสบายใจทำอย่างไรเป็นไม้เท้ายามที่แม่เกศราเป็นดวงตายามที่แม่แลไม่เห็นเป็นพยาบาลหมอบเฝ้าทุกเช้าเย็นเป็นแก้วระมิดจิตสมปองนี้คือหน้าที่ของลูกจะต้องกระทำดีเพื่อบูชาพระคุณท่านฉะนั้นการที่เราจะบูชาพระคุณท่าน

เนี่ยเราต้องเห็นความสำคัญว่าที่เรามีแข้งมีขามีหน้ามีตาได้มาทุกวันนี้เนี่ยเพราะท่านได้ให้แก่เราแม่จะทำทุกอย่างเพื่อลูกให้ลูกประสบผลสำเร็จทำทุกอย่างเรียกว่าลูกอยากได้อะไรเนี่ยทำให้ได้หมดแม้เหงื่อไหลหลั่งล้นก็ทนสู้แม้ต้องอยู่ลำบากแสนยากเข็ญแม้เข็ดยอกตอกย้ำก็จำเป็นแม้ลำเค็ญอยากเห็นลูกเป็นนายเพื่อลูกรักงานหนักจะขยันเพื่อดวงใจแม่นั้นฝันฝ่าได้เพื่อคนดีแม่นี้พลีใจกายเพื่อจุดหมายลูกได้ดีมีหน้าตาจะเป็นใครไหนเล่าของเราลูกจะผิดถูกลูกเอ๋ยไม่เคยว่าจะเป็นใครไหนเล่าเจ้าการดาจะเป็นใครไหนหนากล้าลงทุนมีแต่แม่แน่นักที่รักเจ้ามีแต่แม่ร้อนหนาวเฝ้าอุดหนุนมีแขนกว้างอ้อมหอมละมุนมีบุญคุณค้ำชูอยู่นิรันดร์ฉะนั้นเรียกว่าเป็นความกตัญญูกตัญญูจึงเป็นเรื่องที่ลูกๆจะต้องกระทำเพราะว่าเป็นการสักการะมาดำเนึกนึกถึงท่านดำเนึกนึกถึงอะไรนึกถึงความรักที่ท่านเคยมีรำลึกนึกถึงความดีที่ท่านเคยกระทำรำลึกนึกถึงคุณธรรมที่ท่านเคยให้รำลึกถึงอะไรๆที่ท่านเคยทำต่อเราเนี่ยเรียกว่าเป็นความกตัญญูด้วยการรำลึกนึกถึงแต่การปฏิบัติแล้วลูกๆจะต้องกระทำเองให้เกิดให้มีขึ้นด้วยการที่เรียกว่ามีโอกาสดูแลท่านยามที่ท่านป่วยไข้เอาจิตเอาใจดูแลรักษานี้ชื่อว่าเป็นการตอบแทนปฏิการะต่อคุณงามความดีที่ท่านให้แก่เราตลอดเวลาฉะนั้นการที่เราจะตอบแทนพระคุณท่านให้ได้หมดจึงเป็นเรื่องที่ว่าเป็นไปไม่ได้โบราณโบราณแต่การก่อนเคยสอนกันนักหนาว่าพระคุณท่านเนี่ยเอาอะไรมาเปรียบเอาอะไรมาเทียบไม่ได้เลยพระคุณแม่นั้นประมาณไม่สิ้นสุดแม้นสมมติเอาแผ่นดินสิ้นแห่งขนเป็นหมึกก้อนผลละลายในสายชนจนเต็มล้นมหาสมุทรสุดนาทีแล้วเอาแผ่นฟ้ามาวางต่างกระดาษเมรุราชเป็นปากกามาถือเขียนมหาสมุทรเป็นหมึกและตรึกเพียนไม่อาจเขียนพระคุณพระมารดาเขียนจนสิ้นดินฟ้ามหาสมุทรเขียนจนสุดพระสุเมรุที่เด่นฟ้าก็ไม่สิ้นสุดบุญคุณพระมารดาจึงนับว่ายิ่งใหญ่กว่าใครเทียบเอาอะไรมาเปรียบเอาอะไรมาเทียบกับชีวิตท่านไม่ได้แล้วฉะนั้นหน้าที่ของลูกก็คือว่าทำดีเพื่อบูชาท่านด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งสอนและหาโอกาสที่จะไปเยี่ยมเยียนท่านดูแลท่านยามที่ท่านเกิดความไม่สบายเกิดความท้อใจก็ให้กำลังใจท่านอย่างนี้เป็นต้นชื่อว่าเป็นการปฏิการะตอบแทนพระคุณท่านแล้ว

ขอให้ท่านทั้งหลายที่ฟังธรรมในวันนี้ได้รับความสุขความเจริญให้มีความสุขดังที่ได้มาวัดแขนนอกแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายได้มีแต่สิ่งดีๆได้รับพรจากหลวงพ่อหน้าโบสถ์พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดแขนนอกนี้ขออาราธนาพรทั้งหมดทั้งสิ้นพรใดๆดีๆมีในโลกอีกทั้งโชคใดๆดีๆที่ประสงค์สุขใดๆดีๆที่จำลงขอสิ่งนั้นจงประสงค์แก่ทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

0: ทานคือเสน่ห์ทานคือการให้คนที่ชอบให้จะเป็นคนมีเสน่ห์เป็นที่รักตรงกันข้ามกับคนที่ชอบขอจะเป็นคนมีเสนียดไปไหนก็มีคนอยากหนีไปให้ไกลแล้วการให้ที่ยากที่สุดคือการให้ทางใจการให้ทางใจนั้นคือการให้อภัยนั่นเอง
1: ธรรมนำชีวิต
2: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
3: แล้วก็คงไปจ้างเดสตินีอีกทีน
4: ึงเอ๊ะมันเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
3: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
5: ้ยังไงนะพี่บอส
3: นั่นโหลพนักงาน Backup Service Team B ฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
6: ติดตามชม Breakup Service บริษัทลดรักเลิกพรุ่งนี้เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
7: ให้กฎหมายคนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่ควรเข้าใจ
8: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
9: แล้วคืออะไร
8: ห่วงมึงอ่ะ
10: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบในเนครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
6: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายทุกวันอังคารเวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25
11: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
12: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
11: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วยถ้ายอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่อยู่เจ
13: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะ
11: แต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
12: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จันป่ะ
6: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
14: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
15: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
16: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
17: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
15: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอฟ้า
17: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
6: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลักอีเบทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
18: มึงถามดีๆนะเว้ย
19: นั่นน่ะมึงจะเอายังไงให้รุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างเดี๋ยวมึงจะเอา
18: เอาดิวะเกิดก่อนมันก็โดนตีได้เหมือนกันเว้ย
19: จะเอาก็ได้
18: เอา
20: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
21: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณต้องมาแจ้งผมก็ได
20: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
6: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปี1ทุกวันศุกร์เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
1: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
22: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
23: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
22: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
23: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุรี
22: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
23: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
24: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรีเด็ดขาดลูกไม่ได้คบกับลูกสาวพันนั้นใช่ไหมลูก
23: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
25: เราจะดีเราสงบเราจะดีเลย
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
6: ทำนำชีวิต
26: ในประเทศของเราได้นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ในศาสนาพุทธนั้นก็สอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนมากมายในเรื่องของการพัฒนาจิต การพัฒนาจิตนั้นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการพัฒนา

ในวันนี้อาตมาภาพก็จะขอยกหัวข้อธรรมในการปฏิบัติซึ่งทางพุทธศาสนาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานซึ่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องใช้สติเป็นตัวตั้งในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานองค์กรรมฐานที่สำคัญในการที่เราจะนำมาประพฤติปฏิบัติก็คือสติปัฏฐาน4การเจริญสติปัฏฐาน4นั้นเป็นเรื่องที่เราท่านทั่วไปที่เคยปฏิบัติธรรมนั้นก็จะทราบแต่ก็มีบางท่านที่ไม่ได้เคยปฏิบัติหรือว่าไม่ได้เข้าไปปฏิบัติอย่างใกล้ชิดลึกซึ้งก็จะไม่ค่อยเข้าใจแต่เราจะในวันนี้ก็จะนำหลักปฏิบัติอันนี้มาประยุกต์นะมาประยุกต์ให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายนั้นได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยใช้ภาษาที่ง่ายขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ให้เราเข้าใจก่อนสติปัฏฐานก็คือฐานแห่งการเป็นที่ตั้งของสติมี4ด้วยกันการพิจารณานะก็จะมี4ด้วยกันประการที่1กายานุปัสสนาการพิจารณากายนะการเจริญสติไปในกายการเจริญสติไปในกายกายนั้นมีอะไรสติปัฏฐานในกายนั้นอิริยาบถของกายนั้นก็จะมี4อย่างคือมนุษย์เนี่ยก็จะมีอิริยาบถใหญ่อยู่แค่4ประเภทก็คือ 1. การยืน 2. การเดิน 3. การนั่งและ4คือการนอนนี่คืออิริยาบถใหญ่ๆแต่เรานั้นไม่ได้เคยที่จะพิจารณาหรือไม่เคยใช้สติดูไปในกายนี้ครับว่าอิริยาบถต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยเรามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่หรือไม่เรามีสติที่จะไปควบคุมดูมันอยู่หรือไม่ว่าเรานั้นกายนั้นกำลังทำอะไรสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องไหมสิ่งที่เราทำนั้นดีไหมสิ่งที่เราทำนั้นให้ผลเป็นอย่างไรงั้นการกระทำทางกายไม่ว่าจะอิริยาบถใดๆจะย่อยหรือจะเป็นหลักหลักก็คือยืนเดินนั่งนอนนอกนั้นก็เป็นอิริยาบถย่อยๆแต่การกระทำนั้นทางกายนั้นเราก็ต้องควบคุมด้วยสติคือมีสติรู้อยู่มีสติระมัดระวังอยู่ฉะนั้นในหลักธรรมข้อนี้ไม่ได้เป็นหลักธรรมที่ลึกซึ้งอันใดแต่เป็นหลักธรรมที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคุณโยมทั้ง

คือให้คุณโยมทั้งหลายคิดไว้เลยว่าเมื่อเวลาเรามีความสุขนั้นอย่าคิดว่าความสุขนั้นจะอยู่กับเราตลอดเวลาเมื่อความสุขนั้นเข้ามาวันหนึ่งมันก็จะผ่านหายไปแล้วก็จะมีความทุกข์เกิดเข้ามาแทนที่อย่างเช่นว่าเราได้สิ่งของมาอย่างหนึ่งเราก็มีความสุขแต่ในความสุขนั้นวันหนึ่งความสุขนั้น

ของสิ่งนั้นมันก็พังไปหายไปสลายไปเราก็หวงก็แหนก็เกิดความทุกข์ว่าวันหนึ่งมันจะหายไปนะอย่างเช่นซื้อโทรศัพท์มาเครื่องละหลายหมื่นบาทนะใช้ไปแล้วก็กลัวว่าจะหายไปวางลืมทิ้งหายไปแล้วก็เกิดมาเป็นความทุกข์เพราะความหวงแหนในสิ่งที่ตนนั้นมีอยู่ฉะนั้นสุขเวทนานั้นก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งเช่นกันอทุกขมสุขายเวทนาก็คือการเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ก็คือวางเฉยเป็นเฉยในที่นี้หมายความว่ายังมีกิเลสอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่มีอารมณ์สุขหรืออารมณ์ทุกข์มากระทบนะเราก็ไม่ได้คิดถึงว่าตอนนี้ที่เรานิ่งเฉยเพราะว่ามันไม่มีเรื่องอะไรไม่มีเรื่องทุกข์มากระทบไม่มีเรื่องสุขมากระทบมันก็เฉยแต่เฉยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าปล่อยวางหรือวางเฉยได้แต่ว่าเฉยเพราะว่าไม่มีสิ่งใดสุขหรือทุกข์มากระทบไม่มีอารมณ์ทุกข์หรืออารมณ์สุขมากระทบจึงทำให้เรานั้นเฉยนะแต่ว่ายังมีกิเลสอยู่เต็มนั่นเองฉะนั้น3อารมณ์เนี้ยก็เรียกว่าเวทนานุปัสสนาการพิจารณาเวทนานั้นในชีวิตประจำวันของเราเมื่อเกิดอะไรขึ้นให้เรามีสติคิดพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแก่เราเมื่อผ่านไปแล้วสิ่งนี้ก็ดับไปสิ่งใหม่ก็เกิดขึ้นอีกความสุขเมื่อเกิดขึ้นได้วันหนึ่งความสุขก็ดับไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่เมื่อความทุกข์ดับไปความนิ่งเฉยก็เข้ามาแทนที่ได้เช่นกันฉะนั้นจึงไม่มีอะไรแน่นอนมีเกิดและมีดับตลอดเวลานี่คือตัวเวทนานุปัสสนาต่อไปเป็นจิตตานุปัสสนาก็คือจิตคุณโยมลองเข้าใจหรือทำความเข้าใจก่อนว่าจิตของมนุษย์นั้นมีกิเลสมากมายพอกพูนอยู่ฝังอยู่เป็นตะกอนนิ่งนอนอยู่เมื่อเวลาที่มีอะไรไปกระทบกิเลสทั้งนั้นก็เหมือนกับน้ำที่มีตะกอนอยู่ก้นเมื่อมีอะไรไปคนไปถูกกระทบน้ำนั้นตะกอนนั้นก็ขุ่นมัวขึ้นมาทำให้น้ำไม่ใสแล้วก็ไม่ทำให้จิตของเราเช่นเดียวกันก็คือทำให้จิตของเรานั้นขุ่นมัวเมื่อมีสิ่งใดมากระทบก็ทำให้จิตของเรานั้นขุ่นมัวฉะนั้นการที่เราดูจิตนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญจิตนั้นมันจะถูกกำหนดด้วยสติเมื่อสตินั้นไปกำหนดหรือไปควบคุมได้ก็ถือว่าเป็นอันว่ามีผลสำเร็จผลสำเร็จในที่นี้หมายความว่าเราสามารถใช้สติของเรานั้นไปบังคับควบคุมได้เพราะโดยปกติแล้วจิตนั้นมันจะโลดแล่นตามกิเลสกิเลสเป็นตัวควบคุมจิตคนเราก็อยากได้อยากมีอยากเป็นกันทุกคนฉะนั้นกิเลสที่นิ่งนอนอยู่ในจิตของทุกๆคนเนี่ยมีไม่เท่ากันสมมติว่ามีโลภโกรธหลงซึ่งเราได้ยินได้ฟังกันมาเป็นประจำอยู่แล้วว่ากิเลสที่นอนอยู่ในจิตของคนของเราเนี่ยก็มีอยู่แล้วเช่นโลภโกรธหลงที่คุณโยมได้ยินบ่อยๆความโลภทุกคนมีหมดแต่ว่าใครจะแสดงออกมามากถ้าผู้ใดที่มีความโลภมากก็จะแสดงความโลภออกมาให้เห็นชัดการที่เรานำจิตของเราเนี่ยการที่เราสติไปควบคุมจิตของเราไปกำหนดจิตของเราเนี่ยหรือไปควบคุมจิตของเราไม่ให้ดิ่งลงไปในความโลภความโกรธความหลงเนี่ยก็คือว่าไปจับเอาไว้ไปกำหนดเอาไว้ให้พิจารณาจิตของเราว่าจิตของเรานั้นมีอะไรอยู่มีอะไรอยู่มากและเราควรจะพิจารณาหลักธรรมในข้อใดเพื่อที่จะมาช่วยขัดเกลาเพื่อที่จะมาช่วยดึงจิตของเรานั้นให้ออกมาจากกิเลสทั้งมวลนี้ฉะนั้นในการที่เรานำจิตตานุปัสสนาคือการกำหนดจิตของตนเองนั้นด้วยสติไปควบคุมจิตของเรานั้นก็คือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีเช่นเวลาเราไปเจอใครหรือเจอเรื่องอะไรที่มากระทบมีคนพูดไม่ดีกับเราก็ทำให้เราเกิดโทสะก็คือจิตนั้นก็จะแล่นไปตามโทสะก็จะเกิดขึ้น

จิตพอเกิดขึ้นแล้วมากเข้ามากเข้าก็แสดงออกทางกายทางวาจาเมื่อมีสติไปควบคุมว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำเราไม่ควรแสดงออกเราไม่ควรตอบโต้หรือเราไม่ควรที่จะไปทะเลาะเบาะแว้งเมื่อมีสติคุมอยู่นั้นเรื่องต่างๆก็จะไม่บานปลายเรื่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็จะหยุดยั้งฉะนั้นสติถือว่าเป็นตัวสำคัญมากในการที่เราจะไปควบคุมจิตต้องใช้สติเนี่ยไปควบคุมจิตเพราะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเช่นเราอยากได้สิ่งนี้แต่ลองถามตัวเองว่าเราได้ไปแล้วมันมีประโยชน์หรือไม่เราซื้อไปแล้วมันเกิดประโยชน์หรือไม่เราเสียเงินไปแพงแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรหรือไม่มันมีความสุขแค่ไหนหรือมันมีประโยชน์เช่นไรอย่างนี้เป็นต้นตัวสติก็จะทำให้จิตนั้นเกิดการพิจารณาหรือว่าสิ่งนี้ควรเชื่อหรือไม่สิ่งนี้เราไปพบไปเห็นแล้วมันจะทำให้เราเกิดความหลงถ้าเราเชื่อแบบไม่มีเหตุผลเราไปเชื่อหลงโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ได้คิดไตร่ตรองก่อนเราก็จะหลงไปกับสิ่งนั้นด้วยความงมงายฉะนั้นสติที่จะไปควบคุมจิตนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งในโลกปัจจุบันนั้นมีสิ่งมาล่อตาล่อใจเราเป็นจำนวนมากทำให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยหลงไปกับโลกนี้หลงไปกับความสุขสบายหลงไปกับกิเลสทั้งมวลที่เขาสร้างขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะล่อให้เรานั้นเกิดกิเลสล่อให้เราเกิดความติดใจชอบใจพอใจและสุดท้ายเราก็ไปหลงติดกับมันเราก็ไปเกิดความทุกข์กับมันภายหลังฉะนั้นสติมันจะเป็นตัวที่ไปควบคุมจิตให้เราเกิดการพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราควรจะทำตามใจของตัวเองนั้นมันถูกต้องดีงามหรือไม่อันนี้ก็คือเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งประการสุดท้ายก็คือธรรมานุปัสสนาการพิจารณาธรรมอันนี้ก็เป็นข้อที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เราจะนำหลักธรรมในพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้มากมายในหัวข้อธรรมต่างๆการที่เราไปพบไปเจอสิ่งใดก็ตามเราจะพิจารณาได้อย่างไรเราก็ต้องใช้หัวข้อธรรมต่างๆมาพิจารณาสิ่งใดที่เกิดขึ้นแต่เหตุเราก็ต้องดับที่เหตุฉะนั้นในหัวข้อธรรมต่างๆที่เรานำมาพิจารณาที่เรานำดึงมาเนี่ยเราก็จะต้องนำมาวิเคราะห์นำมาแยกแยะเพื่อที่จะให้เราได้อามหลักธรรมนั้นมาใช้ได้ว่าธรรมอันใดเป็นฝ่ายกุศลธรรมอันใดเป็นฝ่ายอกุศลอันใดที่ทำไปแล้วเป็นกรรมชั่วอันใดที่ทำไปแล้วเป็นกรรมดีฉะนั้นเนี่ยหลักธรรมต่างๆพระพุทธองค์นั้นไม่ได้สอนหรือว่าไม่ได้ตรัสแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นแม้แต่หลักธรรมที่คนประกอบไปแล้วจะเกิดความชั่วร้ายพระองค์ก็ได้ตรัสไว้หมดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศีลก็ดีอย่างศีลเนี่ยมันก็จะแยกกันนะเป็นธรรมฝ่ายดีเป็นกุศลเป็นธรรมฝ่ายไม่ดีเป็นอกุศลอย่างเช่นศีล5ที่เราท่านทั้งหลายได้ถือปฏิบัติกันถ้าเรางดเว้นการเบียดเบียนชีวิตการฆ่าชีวิตการเบียดเบียนชีวิตมันก็เป็นกุศลแต่ถ้าเราไปเบียดเบียนชีวิตไปฆ่าชีวิตผู้อื่นก็เป็นอกุศลยันธรรมนั้นมันมีทั้งสองด้านมันประยุกต์ได้แล้วก็พิจารณาได้ทั้งสองด้านว่าถ้าเราทำแล้วจะดีถ้าเราละเว้นแล้วจะดีแต่ถ้าเราทำไปแล้วหรือเกิดพลั้งเผลอไปทำสิ่งที่เป็นตรงข้ามกันก็เป็นฝ่ายเป็นอกุศล

ขอเจริญพรทุกท่านนะขอให้สิ่งต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะสิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลายโดยมีพรทั้ง4ประการก็คืออายุวรรณะสุขภระปฏิภาณธรรมสารสมบัติจงเกิดแก่คุณโยมทุกท่านโดนบันดาลให้คุณโยมทุกท่านได้มีความสุขความเจริญในธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดสิ้นกาลและนานเทอญ

การกระทำทางกายไม่ว่าจะอิริยาบถใดๆต้องควบคุมด้วยสติทุกข์ก็อย่าเสียใจเกินไปมีความสุขก็อย่าดีใจเกินไปต้องมีสติควบคุม

0: ผู้ชมครับวันนี้อยู่กับเตาแก๊สตัวใหม่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเตาแก๊สคอมโปนะครับซึ่งเป็นเตาแก๊สหัวคู่แล้วเป็นหัวคู่แบบหัวเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงนะครับเตานี้เราผัดครับผัดกันไฟลุกแบบนี้เนา
1: ะ
0: อร่อยนะครับส่วนอีกหนึ่งเตาเราตั้งคู่ทำพร้อมกันได้เลยเธอ
1: ใช่แล้วเนี่ยนะคะจะต้มจะย่างจะผัดจะทอดนะคะทำกับข้าวคาวหวานพร้อมกันได้
0: ถูกต้อง
1: แต่ใดๆแล้ววันนี้ได้เตาใหญ่ๆแบบนี้อันนี้หน้าเตาใหญ่มากนะ
0: หน้าเตาใหญ่
1: วางภาชนะชิ้นใหญ่ๆได้เลยเนาะอันนี้เป็นหัวคู่เทอร์โบค่ะนะคะเป็นเตาแก๊สแบบสแตนเลสแข็งแรงดูแลง่ายไม่เป็นสนิมตัวนี้ครัวไทยมันต้องอย่างนี้เนาะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับคือเตาแก๊สตัวเก่าของเราไฟอาจจะไม่แรงแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนซะ
1: 1เตา2หัวใช่มั้ยวันนี้เอาไปเลย2เตา4หัวทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันจะผัดจะทอดจะต้มจะนึ่งแป๊บเดียวพร้อมเสิร์ฟค่ะย้ำนะคะได้แบบฝาแฝดเลยนะคะของแถมเฉพาะร้อยสายแรกเอาอีก1เตาใหญ่ๆแบบนี้ที่เหมือนกันไปเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งหมดนี้ไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทเฉลี่ยแล้วเหลือเตาละ695บาท
0: โอ้ปกติแล้วซื้อเตาตัวเดียวเดินเข้าห้างตัวละพันกว่าบาทแล้ว
1: ใช่แล้วได้ตัวเล็กด้วยนะ
0: อ่ะวันนี้ถ้าอยากได้ต้องรีบนะครับเตาแก๊สของเราทั้ง2เครื่องมีรับประกันให้1ปีด้วยใส่กล่องไปให้อย่างดีมีใบรับประกันอยู่ด้านในคู่มือการใช้และที่สำคัญส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้รีบโทรมาเลยครับ

0: คู่แบบ1แถม1ตอนนี้ยังทันนะคะแต่ใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนเอาแบบเหมือนกันแบบนี้เลยมีการรับประกันให้ด้วยแล้วคุณพี่จะทําเมนูอะไรคะวันนี
1: ้วันนี้ทํารัดหน้ากินกันครับน้องมะเหมี่ยวคุณผู้ชมครับเป็นรัดหน้าเส้นใหญ่แบบว่าเอาไปทอดกับกรอบแบบนี
0: ้โอ้น่าอิ่มมากนี่แหละ
1: เห็นบ้าเธอ
0: ไฟมันต้องแรงเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่งั้นลงไปก็แบบเงียบหาย
1: ตั้งน้ํามันให้ร้อนเลยนะครับตั้งน้ํามันให้ร้อนจัดแล้วก็หรี่ไฟลงนิดนึงนะฮะก็จะได้เส้นหมี่กรอบแบบนี้เลยหมี่ของเรา
0: เส้นใหญ่
1: ของเราก็เอาไปใส่แป้งใส่ไข่นิดนึงนะครับเป็นแป้งทอดกรอบสําเร็จรูปครับนี่ดูดิน่ากินทําขายได้ครับ
0: พอทอดเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ําราดหน้าทะเล
1: เออ
0: แล้วก็เคี่ยวไปเห็นป่ะวันนี้โทรให้ทันเหลือเตาละ695บาทอ
1: ู้
0: น่าก
1: ิน
0: มากเลย
1: น่ากินอ่ะเธอนะครับน่ากินแบบนี้นะครับมันอยู่ที่หนึ่งเราเลือกวัตถุดิบอยู่ที่ฝีมือของเราและที่สำคัญอยู่ที่ไฟจากเตาแก๊สของเรา
0: วันนี้1แถม1ค่ะ1แถม1คือได้เตาแบบนี้เตาคู่แบบนี้อันนี้อันใหญ่1อันและได้แบบฝาแฝดอีก1อันนะคะเตาเป็นแบบหัวเหมือนกันเป๊ะๆเลยพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีด้วยนะคะย้ำทั้งหมดเนี้ยส่งฟรีของชิ้นใหญ่ขนาดนี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านถึงหน้าบ้านค่อยไปจ่ายตาม 1,390 บาทไม่มีเก็บอะไรเพิ่มแล้วเท่านี้เน็ตๆเลยเหลือชิ้นละ695บาทตอนนี้ดูอยู่รีบไปโทรค่ะ
1: โทรครับ

0: ณภาพของเตาคือดีมากหน้าเตาเป็นสแตนเลสดูแลง่ายเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วตัวนี้ค่ะนะคะเป็นหัวคู่แบบเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหัวเตาใหม่มันต้องเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้เตาไฟมันแรงขึ้นเพิ่มแรงดันแก๊สให้มันแบบอาหารมันสุกไวขึ้นและก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและความแข็งแรงของหน้าเตาคือเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่สแตนเลสแบบหนาเนี่ยไม่บุบไม่ยุบนะคะทนทานพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีโทรให้ทันนะคะวันนี้เอาโปรไปเลย2อัน
1: ซื้อ1แถม1
0: ใช่ 1,000
1: กว่าบาท
0: จริง
1: ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางคุณผู้ชมครับรีบโทรครับเหลือตัวละ600กว่าบาท
0: ใช่แล้วแบรนด์เนี้ยโอ้โหคุ้มค่าแบรนด์นี้แบรนด์ดี
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับนะเตาแก๊สที่ไฟร้อนไฟแรงเวลาทอดอะไรอ่ะมันก็จะน่ากินแบบเนี้ยครับ
0: เออเนี่ยอา4หัวเตานะเอาไปต่อยอดได้เลยทำเป็นแบบขายหน้าโรงเรียนนู่นนี่นั่นไปรับออเดอร์ในหมู่บ้าน
1: คือคนไทยอ่ะส่วนใหญ่จะหนักเรื่องอาหารผัดกับทอดนะครับแต่ถ้าเกิดเตาแก๊สเราไม่ดีนะครับผัดออกมาก็ไม่อร่อยทอดออกมาก็อมน้ำมันเพราะฉะนั้นครับบางทีเราเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราทำอาหารไม่อร่อยทำไมอาหารเราทอดออกมาปลามันอมน้ำมันจังเลยให้ดูที่ไฟจากเตาแก๊สรุ่นนี้ครับบอกเลยครับเป็นหัวเทอร์โบนะครับเป็นหัวแบบฟู่นะครับทั้ง2หัวใน1เครื่องแบบนี้เลยครับ
0: ฉะนั้นวันนี้ได้ไฟที่แบบแรงสม่ำเสมอค่ะนะคะตัวนี้นะคะคุณภาพดีแล้วก็อีกอันนึงก็แบบเคี่ยวน้ำจิ้มไปด้วยทำอาหารได้พร้อมกัน
1: อุ้ยแบบนี้เลยหน้าโรงเรียนแบบนี้เลย
0: อุ้ยอุ้ย
1: นะแบบนี้เลยนะจ๊ะร้อนนะเธอร้อนนะไม้มันร้อนนะ
0: คุณแม่
1: คุณแม่
0: คุณแม่เอาไปทำแบบนี้เนี่ย
1: คุณผู้ชมครับนี่เห็นป่ะอันนี้ยกให้เห็นเลยว่าเราทอดไฟแรงๆจากเตาแก๊สตัวนี้แล้วไม่อมน้ำมันนะครับ
0: จะทำกินเองก็ได้จะไปต่อยอดเนาะทำขายก็ได้ค่ะวันนี้ตกเตาละ695บาท
1: วันนี้เตาแก๊สนะครับกลับมาเป็นแบบว่าซื้อ1แถม1ปกติจะไม่ค่อยมีนะครับปกตินะครับแบงค์เทา1ใบอ่ะ 1,000 อ่ะซื้อเตาแก๊สได้เครื่องเดียวแต่ตอนนี้เปิดมาเจอกันนะครับ 1,390 บาทได้เตาแก๊ส2เครื่องแบบนี้เลยนะจ๊ะ
0: ใช่แล้วพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งของหลักของแถมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะวันนี้ขอแค่โทรเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วหรือจะสแกน QR code ก็ได้เอาโปรนี้ไปเลยค่ะ
1: ผู้ชมต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับ

ันมาเยอะๆนะคะตอนนี้อาจจะต้องรอสายหน่อยแต่ว่าได้ของแน่นอนถ้าโทรติดค่ะเพราะว่าวันนี้ได้แบบ1แถม1ย้ำนะแบบ1แถม1ได้2เตาแบบนี้เตาใหญ่แถมเตาใหญ่นะคะเฉพาะร้อยสายแรกเท่านั้นซึ่งตอนนี้ยังทันค่ะ4หัวเตาทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันเลย

0: ยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีด้วยได้แบรนด์แท้แน่นอนวันนี้กดได้โทรเลยคุณผู้ชมขาแล้วทำอะไรก็ทำทางหน้า
1: ท่านยังมูฟออนจากลูกชิ้นไส้กรอกทอดไม่ได้เดี๋ยวทอดให้ทีมงานกินคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเตาแก๊สที่บ้านเก่าแล้วมันไม่ปกติแล้วอยากให้เปลี่ยนเนาะอย่าไปเสี่ยงใช้เลยวันนี้นะครับจ่ายเงินพันกว่าบาทได้เตาแก๊สใหม่ๆให้คุณพ่อคุณแม่ให้ตัวของคุณเนี่ยได้ทำกับข้าวให้สบายใจอยู่ที่บ้านนะวันนี้ได้1แถม1ลองถามข้างบ้านดูว่าอยากได้ไหมหารกันเธอทักไปในไลน์กลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับบอกเออเอาไหมเนี่ย1,390 บาทหารกัน600กว่าบาทเอง
0: แต่ใดๆแล้วต้องซื้อไปก่อนนะแม่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันค่ะโทรก่อนต่อสายก่อนเดี๋ยวจะหมดแล้วนะคะเพราะว่า1แถม1แบบนี้มีเฉพาะในรายการมีเฉพาะตอนที่เห็นเรา2คนอยู่นี้เท่านั้นแรงไฟแรงแก๊สสม่ำเสมอแน่นอนเพราะหัวเตาเนี่ยเป็นหัวเตาใหม่แบบเทอร์โบค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะถ้ายังเห็นรายการนี้อยู่แปลว่าของยังมีแต่ถ้าเกิดไม่เห็นแล้วคือหมดอยากได้อย่าตัดสินใจนานรีบซื้อ1แถม1จ่ายหน้าบ้าน 1,390 บาทเก็บเงินปลายทางโทรมาเลยครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอครับ
0: เหลือชิ้นละ695บาทค่ะเอาวันนี้คุณผู้ชมโทรมานะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: คนแบบนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ่
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอ่ะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมากมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าทูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอนบอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้หยิบกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรูปของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ทั้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้วยปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถังอ่ะฝากถังหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือ ง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟู
1: ๆ
0: และหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศา
1: โอ้โห
0: ฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ต้องมานั่งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เหนียว
0: เนี่ย
1: ความแห้งปากจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มเงยนะคะ
1: อาจารย์
0: เรา

0: ก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง

0: ตามที่ผ้าไมโครไฟเบอร์ก็จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู่แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็นไหม
1: และอย่างหนึ่งอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อปอะหมายความว่าคาบเคิบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมาก
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค่ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได้
1: จ้า
0: ต่อมาแม่
1: จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
0: ค
1: ุ
0: ณม
1: ี
0: ว
1: ัน
0: จ้
1: าดิฉันวางแหวนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปเนี้ยเดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดเนี้ยให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยแบบนี
1: ้
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่ะแล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที่เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซักใหม่
0: ที
1: ่
0: สังซักของเขา
1: อ
0: ย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นต่อไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่
0: ดูดหายเลยค่ะ
1: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคลีนหรือว่าถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วเราก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เอาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3พื้นและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร028179925 9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เรา2คนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี

0: ยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มวดจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: เพราะว่าแบบเห็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบน่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วาเนซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้ที่พี่แม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้านวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั
1: ้
0: น
1: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
1: ผ้าขนหนูนุ่ม
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
1: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: เครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช่
1: พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล
1: ้
0: ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม่
0: คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลย
0: จริง
1: ถ้าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วานิซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี
1: ้แล้วราคาดีมาก
0: ราคาก็ดีแล้วไปปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะเนี่ยสวิตคาเนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาเนชั่นสวยๆแบบนี้เลย ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดู ก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากนี้ราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะใครไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ป่ะของเรา
1: เออ
0: ตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพ
0: ถ้าเรา
1: ไ
0: ปซักถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะ
1: เห
0: ็นตะเข็บไหมคะ
1: เออ
0: เอานะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลอด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: วันนี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อนบางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าเอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตกนะ
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีไล่หรอแม่
1: สีพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้สามารถระบายอากาศได้ดีมาก
0: ๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490

ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: ที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซต
1: ตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผนวมไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี้ห้องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมด
0: ค่ะนะคะ
1: แล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1 1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่คุณเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี้ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้
0: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแม่
1: อันนี้คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: ค
1: ิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สั่งแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เสร็จนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: กางเกงชั้นในแห่งปีและหนึ่งในดวงใจของตูนและหนุยก็ยังคงเป็นแบรนด์นี้ซาบีนาบอกเลยมันเลิศมากแล้วสีสวยทุกตัว
1: ซิมเลทแพนตี้พาเลทเป็นกางเกงชั้นในที่แบบใส่สวยใส่สบายแล้วขายดีมาตลอด
0: ถูกต้อง
1: ให้ดูนิดนึงอันนี้คือซาบีนารุ่นเก่าของนุ้ยเองนะคะให้ดูไซส์ของเขานิดนึงอันนี้เราต้องเลือกไซส์เนาะเพราะแต่ก่อนมันจะมีไซส์อยู่คุณผู้ชมแล้วดูนะแล้วมันไซส์เล็กๆแบบนี้ที่เราชอบใส่กันอะมันไม่ยืดแล้วมันเจ็บเอวมาก
0: อ้าวทำไมล่ะมิน่าแหละต้องเลือกไซส์ SML XL แต่ทางนี้เป็นฟรีไซส์นะคะนี่คือ SML XL 2XL
1: ไปไกลมาก
0: ไปตูนมีแรงแค่นี้ให้ดูค่ะ
1: แต่จริงๆไปได้อีก
0: มันไปได้อีกมันไปได้เรื่อยๆเลย
1: อันนี้ไปได้แค่นี้แล้วนี่สุดแรงแล้ว
0: กระชับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นและที่สำคัญเนื้อผ้าเขาบางเบาสบายมากขอบขาไม่ใช่เอวนะคะแล้วกลับมาก็กระชับเหมือนเดิม
1: มีหน้าเราใส่สบายทั้งเอวทั้งขาเลยทีนี้ดูตะเข็บด้านข้างนี่รุ่นเก่านะคะเขาจะมีตะเข็บพอเขามีตะเข็บใส่ไปใส่มาเอาแหวกออกแล้วค่ะ
0: มันแตก
1: มันแตก
0: น้ำหนักตัวขึ้นก็แตกใช่ไหมคะ
1: ถูก
0: แต่อันนี้แม่จะกินหมูกระทะมาจะกินบุฟเฟ่จะกินอะไรมาขอบข้างเขาก็ไม่มีตะเข็บค่ะแล้วเขาทอทั้งตัวด้วยระบบเป็นโมขึ้นตัวทั้งตัวนะคะแล้วได้ความยืดหยุ่นได้ผ้าเยอะแบบนี้เก็บเนื้อสะโพกเป็นอย่างดีเลยในส่วนของผ้าซับเป้าของซาบีนาตูนก็ประทับใจตลอดเวลา
1: ให้ดูรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าเขาจะมีตะเข็บตรงนี้เห็นไหมคะตะเข็บตรงนี้มันก็จะใส่แล้วไม่สบายอีกนั่นแหละเขาจะมีผ้า2ชั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบายอากาศไม่ค่อยดี
0: ส่วนของซาบีนาไม่มีผ้าซ้อนชั้นใดๆทั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นเดียวกันทั้งข้างในและข้างนอกนะคะเขาเป็นเทคโนโลยีการถักทอแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ผ้าซับเป้าเนี่ยมีความแข็งแรงได้ผ้านุ่มแล้วก็หนาที่สำคัญมันก็คือยืดหยุ่นแม่เห็นป่ะ
1: คุณจะได้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูแบบนมๆแบบนี้
0: สวยเน
1: า
0: ะ
1: น่ารักสวยแล้วก็สีโกโก้มอคค่าลาเต้เป็นสีน้ำตาลที่ถูกต้องซื้อ6ตัว6สีแถมให้อีก6ตัว6สี
0: ซาบีนาตัวหนึ่งราคา390บาทต่อตัวแล้วแม่คูณไปเลย12ตัว 4,680 บาท
1: ใช่
0: วันนี้จ่ายเท่าไหร
1: ่เอาไป999บาทแต่ว่าราคานี้ให้แค่90เซ็นต์ในรายการเท่านั้นนะคะอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีค่ะ

0: สีสันตรงนี้ไหมคะ
1: ค
0: ุณไม่ต้องเลือกสีเพราะได้ไปครบนี้เลยคุณได้ไป6ตัว6สีตามนี้ยังไม่พอให้อีก6ตัว6สีตามนี้แล้วคุณคิดดูนะเวลาที่คุณใช้แล้วคุณเอาไปตากอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านมันสวยแบบนี้เลยแล้วดูสิราคาเขาเหลือแค่ตัวละ83.25 บาท
2: เอวเขาค่อนข้างสูงใครลูก1ลูก2ลูก3มีพุงตรงนี้มีพุงหมาน้อยตัวนี้ค่อนข้างกระชับค่ะและที่สำคัญตรงเอวเขาเนี่ยนะคะไม่มียางยืดซ่อนอยู่ด้านใน
0: โอ้ยน่าใส่สบายมาก
2: เป็นผ้าเรียบๆเลยค่ะแล้วก็มันจะไม่คันพุงไม่เป็นรอยตรงพุงด้วยเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตรงนี้เห็นไหมถักทอซาบีน่ามีแต่แบรนด์นี้ทำได้เท่านั้น
0: เออเขาถักทออย่างเดียวนะคุณชมเขาไม่ได้แปะสติกเกอร์แล้วมันจะไม่ลอกหายไปไหนนะครับแบรนด์จะยังอยู
2: ่ไปว่าด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บเย็บเย็บเย็บเย็บเย็บมาที่ด้านข้างแล้วก็ให้เนื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะ
0: โอ้โห
2: แม่
0: ผ้าดูนุ่มเนียน
2: หยุ่นนุ่มแล้วเห็นป่ะเวลายืดทีนะรู้เลยว่าระบายอากาศดีมากๆและด้านหลังก็ไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนกันจ้ะแม่ด้วยความที่เขาให้ผ้ามาเยอะแล้วเวลาที่เราสวมใส่ไปใช่ไหมคะกางเกงชั้นในอ่ะมันจะเก็บกระชับก้นแล้วก็สะโพกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเนื้อผ้าที่เขาให้มานี่แหละแม่อุ้มก้นเอาไว้แบบนี้นะใครมีนงมีเนื้อด้านข้างแม่เกี่ยวขึ้นมาให้หมดเลยนะเวลาเราไปทำกิจกรรมอะค่ะเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเรานั่งเรานอนเห็นไหมเวลาเราขยับอะมันจะไม่เป็นแบบเข้าวินอะ
0: แล้ววันนี้คุณได้ไปนะสีสันสวยมากคุณผู้ชมสีโกโก้มอคค่าแล้วก็ลาเต้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบถูกต้องแล้วสวยมาก
2: น
0: ิต้าพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณเจอของจริงจะสวยกว่าที่เห็นในทีวีแล้วสีสันที่ให้ไปนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวจะเป็นสีละมุนละมุน
2: 4,000 กว่าบาทอ่ะนุ้ย
0: ไม่ต้องเก็บ6เก็บเงินไปกินหมูกระทะคุณผู้ชมเพราะเราใส่กางเกงชั้นในมันสบายใช่มั้ยเรากินเท่าไหร่ก็ได้เอาไปจ่ายแค่999บาทและที่สำคัญส่งให้ก็ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390แต่แค่ตัวละ83บาท25สตางค์จำกัดให้แค่90เซ็นในรายการเท่านั้น
2: วันนี้ยังส่งฟรีอยู่แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อยู่สั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยคุณผู้ชมไปโทรก่อนเลยนะคะรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลย
0: ตอนนี้ซาบีน่ามีรุ่นใหม่เป็นซิมเลสใส่สบายเวลาใส่กางเกงรัดรูปไม่เห็นรอยเลยตรงขอบเอวเนี่ยถักทอเนี้ยคือใส่สบายกระชับกว่าเดิมอีกอุ้ยสีใหม่สีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นเทรนด์ช่วงนี้เลย
3: สีสวยค่ะผ้านุ่มมากนะคะขอบขาค่ะเขาเว้ามาพอดีเลยใส่แล้วก็ไม่เบียดวางขายเมื่อไหร่คะชอบ
4: ซื้อที่โอช้อปปิ้งเนี้ยก็ได้ของแท้ราคาดีมากอันนี้คือชอบมากเพราะว่าสีน่ารักมากกางเกงชั้นในที่สวยเก็บทรงดีใส่สบายต้องซาบีน่าเท่านั้นนะคะ
5: คือถ้าพูดถึงเรื่องชั้นในมันก็ต้องมั่นใจจากข้างในมาข้างนอกเนาะตัวที่หนิงเลือกใส่ก็จะเป็นของซาบีน่า
6: หุ่นคนละไซส์ก็ใส่ได้ตัวเนี้ยเป็นฟรีไซส์เหมือนเดิมยืดได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือเขามีแรงต้านนะ
5: เออมาสู้มือนะสวย
6: เลิศมากคุณนา
5: จริงๆค่ะบีน่า
2: ผ่านกันไหม
6: ผ่านแน่นอนเออเลยตัวนี้
5: แล้วก็หาแต่นี่ก็หาอีกเพราะว่าคุ้มมาก
6: ได้เลย
2: ว้าจำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะโทรไม่ทันรีบโทรได้เลยฟังไปด้วยโทรไปด้วยนะคะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าได้ไปถึง12ตัวแบบน
0: ี
2: ้แล้วก็ไซส์ยังเหมือนเดิ
0: ม
2: นุ้ยไซส์อะไร
0: ไซส์ S ไซส์ XS
2: โอ้ยตัวเล็กใส่ได้นะ
0: ใส่ได้ไหมใส่ได้สบายเลย
2: ตูน ML ตูนก็ใส่อยู่ใส่ได้แล้วน้องคนนี้ค่ะ XL 2XL แล้วดูความ 2XL เขานะคะสะโพกเขายังยืดออกมา
0: สะโพกคนนี้46นิ้วนะ
2: 46นะค
0: ุ
2: ณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนื้อผ้ายังมาได้ไกลมากยังเหลือขอบขาก็ยังสามารถยืดออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายในสไตล์ซาบีน่าเขาทำให้เราอยู่แล้ว
0: ดูสีทีนึงนะจะได้เห็นว่ามี6ตัวในมือนะคะส
2: ี
0: น้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนลงมาสีเนื้อถัดมาสีฟ้าสีเขียวและสีชมพู6ตัว6สีนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็กังวลเรื่องความระบายอากาศใช่ไหม
2: แน่นอน
0: พร้อมกันไปเลยนะ6ตัว12ชั้น
2: ได้เหร
0: อ3ได้สิ
2: สบายมากจ้ะเพราะเราคือซาบีน่าแล้วผ้าของเขาเนี่ยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับหน้าฝนเหมาะกับหน้าหนาวอยู่แล้วเหมาะกับทุกสถานการณ์ถูกใจพี่ๆแม่ๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องโทรให้ทันแหละ
0: มีพี่มีน้องมีลูก
2: แบ่งกันเลย
0: แบ่งกันใส่ได้เลยคือซื้อไปเนี่ยคุณได้12ตัวแบ่งกันไปเลยค่ะคนละ2ตัว3ตัว4ตัวแบ่งได้เลยแล้วราคาดีมาก999บาท
2: 33ถึง41นิ้วในเรื่องของสะโพกเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องเลือกไซส์แต่ว่าต้องเลือกโทรตอนนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยจ้ะแม่โทรก่อน

0: ข้าเยอะมากนะคุณผู้ชมต้องรีบนิดนึงแล้วเพราะเหลือน้อยเต็มทีแล้วให้ดูสีน้ำตาลนี้สีโกโก้สวยมากความยืดของเขาดูกันอีกทีนึงไปได้อีกกล้องตามไม่ทันเลยคุณผู้ชม
1: FLXL
0: ไปได้หมดเลยแล้วไปขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่สายเข้าเยอะๆเพราะเขาไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดเรื่องไซส์สาวอวบรีบซื้อแล้วรีบตุนเพราะว่าแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ
1: แบ่งกันคนละ6ตัวไหมนุ้ยเอาป้า
0: เฮ้ยเอาเพราะว่าได้4ครบไงของครัว6สีราคานี้นุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่วัน
1: 999บาทยังสามารถส่งฟรีให้ได้อยู
0: ่
1: ไม่ต้องจ่ายตอนนี้ในเรื่องของค่าส่งค่ะแต่อนาคตไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกไซส์นะคะรับไปทั้งหมด12ตัวแบบนี้แหละถ้าสั่งวันนี้ของส่งวันไหนคะพี่
0: ของก็ส่งให้วันนี้เลยจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้กังวลเรื่องโทรไม่ทันก่อน
1: มันจะไม่
0: จ่ายไว้999บาทส่งให้ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ราคาดีขนาดนี้ต้องซื้อแล้วล่ะแต่วันนี้หมดเวลาของนุ้ยการ์ตูนแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เด็กส์คลับการ์ตูน
2: จักรวาลนี้มีโลกที่พวกเราอาศัยและโลกใบอื่นโลกเหล่านั้นเป็นโลกผู้ขนานที่มีจำนวนนับไม่ถ้วนซึ่งแปลว่ามีตัวเราอีกคนกำลังอยู่ในโลกใบอื่นแต่ไม่มีทางที่โลกเหล่านั้นจะมาบรรจบกันแต่บางครั้งจักรวาลอันไพศาลก็เกิดปาฏิหาริย์ณมุมหนึ่งในโตเกียวที่ห้องหนึ่งของอพาร์ตเมนต์เก่าคล่ำคล่ากำลังจะมีปาฏิหาริย์บังเกิดขึ้นอุลตร้าแมนเทโอ

0: ตอนพิเศษคำทักทายจากต่างมิติ
1: ไม่มีไม่เจอบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ซื้อไว้มันควรต้องเหลืออีกถ้วยสิไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เมื่อวานทำไมมีแต่ฉันที่ต้องโชคร้ายแบบนี้ล่ะ
2: เอโก
1: เอ๊ะ
2: มาทางนี้สิเอโก
1: อะไรเนี่ยผีเหรอหรือ UFO
2: ไม่ต้องกลัวหรอกเอโกผมมาที่นี่เพื่อให้เธอสมปรารถนายังไงล่ะอุ๊บเดี๋ยวอย่าขอสิช่วยหยุดก่อนนะ
1: โอ้เท่าที่พอดีหิวจัดก็เลยนึกว่าตัวเองเห็นภาพหลอน
2: เสียมารยาทผมก็จิตสูงสุดของอารยธรรมที่จับต้องได้จากโลกคู่ขนานเชียวนะเป็นสุดยอดเครื่องจักรที่ทำให้คำขอของมนุษย์เป็นจริง
1: เอ๊ะฟังไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่จะฟังคำขอของฉันเหรอฮะ
2: ตามนั้นเลยผมเดินทางข้ามมิติเพื่อทำให้คำขอของคนที่เจอสมหวังนั่นคือภารกิจของผม
1: ถ้างั้นตอนนี้ฉันอยากกินบะหมี่แบบสดๆเลยอ่ะ
2: ขออะไรมักน้อยจัง
1: เหลือเชื่อสุดยอด
2: เริ่มจะเชื่อแล้วหรือยังล่ะ
1: เฮ้ยเชื่อสุดใจเลยกินแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนนะ
2: คราวนี้มีอะไรหรือ
1: ขอพรได้แค่ข้อเดียวหรือเปล่าพอกินหมดก็จบดิวเหรอ
2: ก็ไม่ได้จำกัดจำนวนนะ
1: งั้นฉันมีเรื่องที่อยากให้เป็นจริง
2: ทำให้ตกใจหมดอะไรล่ะ
1: ฉันอยากมีความสุข
2: เอ๊ะ
1: คือฉันน่ะนะสาบานไว้เมื่อปีก่อนตอนเข้าเมืองว่าจะต้องมีความสุขให้ได้แต่ว่าพยายามเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้เรื่องเลยยิ่งล่าสุดน่ะนะถูกไล่ออกจากงานพาร์ทไทม์ทำกระเป๋าตังหายบะหมี่ที่ตุนไว้ก็หมดเกลี้ยงบ่อแบ๋ซวยสุดๆเลยบอกตามตรงนะว่าท้อแล้วเนี่ยเพราะงั้นแหละขอร้องล่ะทำให้ฉันมีความสุขทีนะ
2: น่าจะไม่ไหว
1: ฮะไงงั้นน่ะ
2: ความสุขเนี่ยในแง่นึงก็คือความปรารถนาซึ่งมันก็แล้วแต่คนเธอต้องอธิบายให้เป็นรูปธรรมหน่อย
1: รูปธรรมเหรออะไรดีล่ะคงเป็นเงินละมั้งอ่ะไม่ก็ได้หนุ่มหล่อเป็นแฟนแล้วก็อยากอยู่ห้องที่มันสวยกว่านี้ด้วย
2: ฟังดูฟุ้งๆนะสิ่งที่เธออยากได้จริงๆคืออะไรกันแน่ล่ะ
1: ถ้าให้พูดก็ที่ผ่านมาไม่เคยคิดถึงมันอย่างจริงจังเลยสำหรับฉันแล้วความสุขคืออะไรกันนะ
2: เฮ้ยไม่ไหว
1: อุ๊ยว้าวสุดยอด
2: ผมเดินทางผ่านโลกคู่ขนานมามากมายนับไม่ถ้วนพอเจอคนที่สนใจก็เฝ้าดูและบันทึกภาพเอาไว้ด้วย
1: บันทึกเหรอ
2: ถูกต้องและเขาคนนี้ทำให้ผมประทับใจมากเลยถ้าได้ดูคลิปนี้เธอเองก็อาจจะได้เรียนรู้อะไรสักอย่าง
1: จะรู้ว่าความสุขคืออะไรเหรอ
2: นั่นขึ้นอยู่กับเธออ
1: ะไรเนี่ยอีตาคนนี้ดูธรรมดาไปไหมถึงจะเป็นแบบที่ฉันชอบนิดก็เถอะ
2: เหรอแล้วถ้าสมมติว่าเขาไม่ใช่มนุษย์ล่ะ
1: เอ๊ะ
2: อย่างเช่นว่าจริงๆเขาเป็นเอเลี่ยนจากดาวอันไกลโพ้น
1: เอ๊ะเอเลี่ยนเหรอ
2: เขาชื่อมิสุอิชิอิบุกิอยู่ปี3คณะสัตวแพทย์มอเมชิน
3: นี่บอลของแกใช่ไหม
2: แต่ต
3: ั
2: วตนที่แท้จริงนั้น
3: สวัสดีนะ
2: เป็นเอเลี่ยนจากทางช้างเผือกอันแสนไกลเขาคือทีโอทีโอถูกไคจูทำลายดาวที่บ้านเกิดเลยหลบหนีมายังโลกนับแต่นั้นจึงเป็นอิบุกิเปลี่ยนรูปรักษ์เป็นมนุษย์และใช้ชีวิตอย่างสงบระหว่างเรียนในมหาลัยก็พบของเพื่อนและอาจารย์เดี๋ยวนะเธอที่ไปเวิร์กช็อปนี่นา
4: ครับ
5: ขอต้อนรับสู่ชมรมวิจัยดาราศาสตร
4: ์ขอบคุณครับ
2: แต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นไคจูได้ปรากฏตัวขึ้นบนโลกมนุษย์
1: ไคจูตัวนี้เหรอที่ทำลายบ้านเกิดของเทโอ
2: ใช่ไคจูอวกาศเวียโรกา

ที่ผ่านมาอิบุกิเรียกที่จะใช้พลังของตัวเองมาตลอดแต่ว่าในตอนนั้นเขาได้แปลงร่างเพื่อปกป้องชีวิตที่อยู่ตรงหน้า

0: จบสักทีไม่สิเพิ่งจะเริ่มต้นมากกว่า
1: เทโอสุดยอดมากเลยทีแรกเกือบสู้ไม่ได้แต่สุดท้ายก็ชนะไคจูที่ดูว้าย
2: ยะโฮ
1: เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเอ๊ะหายไปไหนลูกแก้วแดงล่ะลูกแก้วแดงคุง
2: ไม่ต้องตื่นเต้นนี่ผมเองแต่ลองเปลี่ยนร่างเป็นไคจูนะ
1: เอ๊ะไคจูเหรอ
2: เดี๋ยวต่อจากนี้เธอจะได้ดูเรื่องของเทโอและเห็นไคจูอีกเยอะเลยละแต่ที่โลกของเธอไม่มีไคจูจริงไหมเลยแปลงร่างให้ดูสร้างความเคยชินให้ไง
1: ทำอะไรไม่เห็นจะเข้าท่าเลยอ่ะแต่บอกเลยนะพอตัวแค่นี้แล้วจ้างให้ก็ไม่กลัวไม่รู้สึกว่ามีจริงด้วยซ้ำไป
2: งั้นเหรอเอาเป็นว่าตัวนี้ชื่อคิงเกสลาตอนนี้เป็นร่างเด็กก็จริงแต่พอโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ละนี
1: ่
2: ว่าไงเอาร่างโตหรือเปล่าล่ะ
1: ไม่เอาค่ะเอาร่างเด็กตัวเล็กนี่แหละว่าแต่ว่าที่โลกของเทโอมีตัวพวกนี้เต็มเลยเหรอ
2: หลังจากเวโรก้าปรากฏตัวไคจูตัวอื่นก็ตามมาอวดโฉมหน้ากันไม่หยุดเลยทั้งไคจูดาวโลกไคจูอวกาศโผล่กันมาพรึบไคจูตัวนี้ชื่อว่าโซเดร่าพอเวโรก้าแพ้ปุ๊บมันก็โผล่ขึ้นมาทันที

0: มันสามารถทำให้ตัวเองล่องหนแต่ที่น่ากลัวมันมีนิสัยชอบกินไคจูด้วยกัน
1: กินไคจูด้วยกันเหรออี
0: ไคจูตัวนี้ชื่อว่าโดชิฮากาจิมันอยากรู้อยากเห็นเลยมักจะใช้หนวดระยางยาวๆฉกของที่ถูกใจไปสะสมที่ร้าน
2: เฮ้ย
1: เฮ้นิสัยเหมือนน้องหมาที่บ้านเลยแบบว่าเกลียดมันไม่ลงเลยแ
0: ฮะต่อไปคือบามิริออฟสามารถปล่อยรับแสงจากปากตีที่แข็งราวกับเหล็กกล้าสามารถฟันทุกอย่างให้กระจีได้เลย
1: ตัวนี้ก็น่าจะเก่งอีกแล้วเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ
0: มีอะไรเหรอ
1: เมื่อกี้มีไคจูอีกตัวใช่ไหมเหมือนมันช่วยเทโอสู้ด้วยนี่นา
0: หน้าหน้าอย่าเพิ่งใจร้อนเดี๋ยวจะเล่าไปตามลำดับนะ
1: ค่ะยังกับต้องมาฟังครูสอนในโรงเรียนเลยไอ้แบบนี้มันเกี่ยวอะไรกับความสุขเนี่ย
3: อุลตร้าแมนเทโอ
4: นิทรรศการฉลองครบรอบ30ปีทีวีซีรีส์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันชมเบื้องหลังการผลิตสเปเชียลวิดีโอสุดพิเศษและอีกมากมาย22กรกฎาคมถึง8พฤศจิกายน2569ที่ Attention Hall ชั้น6ไอคอนสยาม
5: ได้เวลาออกเดินทางสู่วันพีซป๊อปอัพคาเฟ่แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ Attraction Hall ชั้น6ไอคอนสยามงานนี้เข้าชมฟรี

0: ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.dexclub.com และร้านยูเมยะทุกสาขาDextreme แบรนด์สำหรับคนรักการ์ตูนพร้อมพาคุณผจญภัยไปกับกลุ่มโจรสลัดวันพีซสไตล์ที่คุณตามหาคาแรคเตอร์ที่คุณชื่นชอบลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.dexclub.com และร้านยูเมยะทุกสาขาน
1: ิทรรศการฉลองครบรอบ30ปีทีวีซีรีส์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันชมเบื้องหลังการผลิตสเปเชียลวิดีโอสุดพิเศษและอีกมากมาย22กรกฎาคมถึง8พฤศจิกายน2569ที่ Attention Hall ชั้น6ไอคอนสยาม
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.dexclub.comและร้านยูเมยะทุกสาขา
2: ได้เวลาออกเดินทางสู่วันพีซป๊อปอัพคาเฟ่แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ Attraction Hall ชั้น6ไอคอนสยามงานนี้เข้าชมฟรี
1: นิทรรศการฉลองครบรอบ30ปีทีวีซีรีส์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันชมเบื้องหลังการผลิตสเปเชียลวิดีโอสุดพิเศษและอีกมากมาย22กรกฎาคมถึง8พฤศจิกายน2569ที่ Attraction Hall ชั้น6ไอคอนสยาม
0: Dextreme แบรนด์สำหรับคนรักการ์ตูนพร้อมพาคุณผจญภัยไปกับกลุ่มโจรสลัดวันพีซสไตล์ที่คุณตามหาคาแรคเตอร์ที่คุณชื่นชอบลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.dexclub.com และร้านยูเมยะทุกสาขา
3: Give me more

0: ินเที่ยวอาราเวอร์นะครับผมบอกเลยถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูแกงแดงลำไยหมูย่างมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียทรง
1: ตีตาย
2: ตัวหมูย่างเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันเข้ากับตัวแกงแดงดีมากแล้วพอเรารู้สึกเผ็ดมากๆอ่ะเราหันไปกัดลำไยนิดนึง
0: พุ่งออกมาเลย
1: โอ้
3: โหและนี่ครับต้นไม้ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่อยู่ที่นี่มา400กว่าปีครับต้องขอถ่ายรูปไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยนะครับ
4: อุลตร้าแมนเทโอ

0: ที่เคยเอาชนะเวียร์โรพา
1: ใช่รับแสงเทโอเซียมไงล่ะแต่ว่าถึงจะเจอไคจูก็ใช่ว่าต้องสู้และโค่นอย่างเดียวเพราะไคจูเนี่ยปรากฏตัวด้วยเหตุผลที่ต่างกันไป
2: ยานะเจ้าตัวนี้ไม่ได้อาละวาดอยู่หรอกมันแค่อยากเล่นกับใครสักคน

0: ไคจูนกตัวนั้นมันตามหาแม่อยู่ที่ผ่านมามันเห็นคุณเป็นแม่ของมันไม่ใช่เหรอครับถ้าต้องเสียครอบครัวหรือคนสำคัญไปก็คงทุกข์ทรมานใช่ไหมไม่ว่าจะสัตว์หรือไคจูก็รู้สึกเช่นกันครับ
1: คนที่แกอยากเจอคือเธอคนนี้ใช่ไหมอย่าให้มนุษย์เห็นแก่ตัวมาปั่นหัวแกได้อีกแกน่ะต้องหาที่ที่จะมีชีวิตต่อไป
2: ความเศร้าที่ถูกคนที่รักทอดทิ้งไม่ว่าจะสัตว์ตัวไหนหรือไคจูก็เจ็บเป็นทั้งนั้น
3: บางครั้งเทโอก็สู้กับพวกมันบางก็ปกป้องโดยทำอย่างสุดกำลังในบรรดานั้นไคจูตัวเล็กที่มากับกระสวยวากาศหรือปุจจี้นั้นพิเศษกว่าไคจูตัวไหนๆเลย
0: นายชื่ออะไรอ่ะมาจากดาวไหนเหรอโอ้
4: ถึงจะตัวเล็กแต่ก็เป็นไคจูถ้ามีคนเห็นจะเป็นยังไง
0: ขอให้ปลอดภัยด้วยเถอะ
4: รีบไปขนย้ายกันเถอะ

0: ลอดภัยสินะ
1: โชคดีที่ปลอดภัยอย่าสิเดี๋ยวถูกเจอหรอกหรือว่าฟูจิตั้งใจทำให้ไคจูลิ้นยาวนั่นแสดงตัวออกมา

0: กเราจะกลับมาทำกิจกรรมของชมรมวิจัยดาราศาสตร์พวกเรามาช่วยกันดูแลปูจังไหม
1: แต่ก็จริงเนาะก็ปูจี้น่ารักมากเลยนี่นะ
2: แต่ไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะฉันจะปกป้องพวกแกให้ได้อย่างแน่นอน

0: ไกจูที่มาช่วยสู้ตัวพุทธี้อย่างนั้นเหรอเนี่ย
1: ใช่ตัวพุทธี้มีพลังในการขยายร่างด้วยล่ะดูเหมือนจะเกี่ยวกับการแชร์ความรู้สึกกับมนุษย์นี่แหละนะ
0: เฮ้ยังไงก็เธอดูเปลี่ยนไปเยอะมากดูบึกบึนสุดๆไปเลยดีแล้วล่ะที่ปุจจี้อยู่ฝั่งเทโอว่าแต่ว่าทำไมปุจจี้ถึงมาที่โลกมนุษย์ล่ะ
1: เรื่องนั้นยังไม่มีใครรู
2: ้พวกเราได้ข้อมูลส่วนใหญ่มาแล้ว
1: องค์กร UTTF ที่เต็มไปด้วยความลับและเน้นตรวจสอบไคจูก็หมายตาปุจจี้เช่นเดียวกัน
3: ตัวนั้นตายแล้ว
0: ช่วยมาเก็บผู้เพื่อไม่ให้คนเห็นด้วยค่ะ
1: เอาละเอโกะพอดูมาถึงตอนนี้คิดเห็นยังไงบ้างล่ะ
0: คิดเห็นยังไงเหรอการดูภาพบันทึกพวกนี้น่าจะช่วยให้รู้ว่าความสุขสำหรับฉันคืออะไรคงประมาณนั้นน่ะ
1: ตามนั้นแหละ
0: มันก็จริงที่เทโออิบุกิคุงน่ะเก่งมากแต่ฉันเป็นแค่คนธรรมดาบอกให้ศึกษาจากฮีโร่ที่มาจากอวกาศนี่มันยากเกินไปป่ะ
1: อ้าวเหรอแต่ผมว่าจะเอเลี่ยนหรือชาวโลกต่างก็มีจุดร่วมที่เหมือนกันนะ
0: คือว่านะถ้ามีพลังเจ๋งๆแบบนั้นก็ไม่ต้องคิดมากให้ปวดหัวแล้วมะเจออะไรที่ไม่ชอบก็ชูวาสบีมลง
1: เถื่อนจริงแม่คุณเขาก็เหมือนกับเธอนั่นแหละเป็นวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นที่ต้องมาปวดหัวและเรียนรู้เพื่อที่จะใช้ชีวิตต่อไปไงต่อไปดูอันนี้นะสำหรับอิบุกิแล้วทุกคนในชมรมคือพรรคพวกที่แสนสำคัญประธานชมรมผู้เปลี่ยนไปด้วยความร่าเริงคาสมะเอมะ
4: เตรียมย้ายบ้านกันเวลาฉันเห็น
1: คนใจเย็นหลงไหลเครื่องจักรอิซึมิคันนะ
4: ปิดบังอะไรไว้เ
5: ออคราวนี้เลย
1: อดีตโดยกู้ภัยโทมาเบจิวาตารุที่เล่นเบจิ
5: ไว้จะหาเจ้าของดีๆให้พวกแกนะเบจิเอง
1: พวกเกียร์การเข้าสังคมเฮ้ยไม่ใช่นุ่มคูฮิอุระรินทาโร
6: ่ฉันไม่เอาด้วยหรอก
4: เอ๊ะ
6: ก็ห่อกลับบ้านไง
1: แน่นอนว่าช่วงแรกพวกเขายังเข้ากันไม่ได้หรอก
6: เพราะเป็นอึของเจ้าตัวน่ารักเนี่ยก็ต้องเอา
1: แต่ระหว่างที่ทุกคนช่วยกันปกป้องปุจจี้อิบุกิก็เริ่มเข้าใจถึงความอ่อนโยนความแข็งแกร่งความเจ็บปวด
6: แบบนั้นเองสินะ
4: แปลว่าเดี๋ยวต้องจากกับปู่จังแล้วหรอ
1: แต่ระหว่างที่ทุกคนช่วยกันปกป้องปุจจี้อิบุกิก็เริ่มเข้าใจถึงความอ่อนโยนความแข็งแกร่งความเจ็บปวดความเหนื่อยยากและวิธีรับมือกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตที่มนุษย์ล้วนพึงมี
4: ปู่เจงก็รู้เหรอว่าเราต้องจากกันนะปู่เจง
7: มันชื่อกอนตาน่ะเป็นทั้งครอบครัวฉันแล้วก็เป็นเพื่อนซีด้วยแต่มันป่วยตายไปตั้งแต่3ปีก่อนตั้งแต่ฉันเกิดมาก็อยู่กับมันมาตลอดเพราะงั้นเลยช็อกหนักชัวร
6: ์ก้อนตาน่าจะมีความสุขนะครับเพราะก้อนความทุกข์จากความสูญเสียมันใหญ่เท่ากันกับความสุขนั่นแหละเนอะ
8: ขอโทษที่มาช้านะกินกันได้เลยเอานี่กินเปียกๆฟู่เลยไหนจะค่าข้าวจะพรุ่งนี้อีกเลยต้องรับจ็อบหลายที่นะ
6: ให้ผมช่วยเลี้ยงเด็กพวกนี้ด้วยได้ไหมครับ
8: เฮ้ยได
6: ้เสร็จแล้วครับ
8: โจ้ค
6: ุณเบจจี
8: อีกแค่อึดใจเดียว
6: เจ้าของแมวกลับมาจากต่างประเทศแล้วครับฮาวาย
9: ไม่ใช่นะไม่ใช่แบบที่คิด
6: ไม่ได้ไปทำงานแต่ไปพักผ่อนนะครับ
7: ทำไมคุณโทมาเบจิยังยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อีก
6: ผมว่าในใจเขาคงไม่ได้ยิ้มอยู่หรอกครับ
7: หรือว่าเชื่อมความรู้สึกกับคุณโทมาเบจิอยู
8: ่กันเล่นกันอ้าวจับจับจับจับจับ
1: อ๋อใช่กับรินทาโร่ยังห่างเหินกันอยู่หน่อยๆนะ
9: เวลากินฉันอยากกินเงียบๆทนายมาเพื่อหาเพื่อนคงมาผิดมหาลัยแล้วล่ะถึงจะตัวเล็กแต่ก็เป็นไคจูถ้ามีคนเห็นจะเป็นยังไงฉันไม่เอาด้วยหรอก
7: เอ๊ะ
0: รับมือกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิต
1: ใช่สำหรับอิบุกิแล้วการได้พบกับปุจจี้อาจจะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่ไม่มีอะไรมาแทนได้เอ้าเอโกะเป็นอะไรไหมนะ
0: พอคิดว่า1ปีที่ผ่านมาฉันเอาแต่ยุ่งเรื่องตัวเอง

0: จนไม่ได้สนใจคนรอบข้างเลยแต่อิบุกิคงพยายามปรับตัวกับโลกที่ไม่คุ้นเคยโดยที่ไม่ลืมจะใจดีกับทุกคนไม่ว่าจะกับคนกับสัตว์หรือแม้แต่ไคจูเขาสุดยอดมากจริง
1: ๆ
0: ถ้ามีความอ่อนโยนแบบเขาฉันจะต่างไปจากตอนนี้บ้างไหมนะ
1: นั่นแปลว่าเธอได้เรียนรู้แล้วนะมนุษย์น่ะอาจจะเปลี่ยนแปลงในชั่วข้ามคืนไม่ได้แต่ว่าแค่สะดุดใจกับเรื่องเล็กน้อยอย่างตอนนี้และปรับเปลี่ยนไปทีละนิดในทุกวันก็พอแค่นั้นก็ดีพอแล้ว
0: งั้นเหรอนั่นสินะเอ
1: ๊
0: ะ
1: อะไรเหรอ
0: คืนร่างแล้วเหรอเดี๋ยวนะเสียงเตือนน่าสยองจัง
1: แย่แล้วล่ะใช้พลังงานมากไปเพื่อเปิดบันทึกให้ดูเด้อ
0: เฮ้ยจะระเบิดเหรอ
1: ที่ไหนเล่าแต่ก่อนจะขยับไม่ได้ผมต้องรีบกลับไปโลกเดิมนะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวสิแล้วความปรารถนาของฉันล่ะ
1: เมื่อเธอเข้าใจถึงความสุขที่แท้จริงจากการเรียนรู้ในวันนี้ผมก็อาจจะโผล่มาอีกอาจจะนะ
0: อาจจะนี่ยังไงอะว่าแต่ว่าอิบุกิคงต่อจากนี้ล่ะแล้วยังฟูจิอีกเออใช่รินทาโร่คงจะหน้าบูดตลอดไหมมีแต่เรื่องคาใจอะนี่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปสิอุ้ยไปซะแล้วเฮ้ยแค่ฝันไปจริงๆด้วย
2: ปฏิหารจานด่วนผ่านพ้นไปแล้วจากนี้โลกของเอโกและเทโอก็จะไม่มีทางมาบรรจบกันเหมือนเดิมแต่ว่าในตอนที่เธอคนนี้ย่ำก้าวใหม่เพื่อไปคว้าความสุขบางทีอาจจะมีปฏิหารเกิดขึ้นอีกก็ได
0: ้เส้นอืดหมดแล้ว
3: หายากนะครับเนี่ยมาดูฟูจิงั้นเหรอครับ
4: พวกเราลองจัดอีเวนต์หาบ้านใหม่ให้แมวกันไหม
5: เออนะมาที่นี่โดยประสงค์อะไร
2: แม้แต่เรื่องแบบนี้ยังทำไม่ได
6: ้ลาออกงั้นเหรออ
7: ุลตร้าแมนเทโอตอนต่อไปสมาชิกผีคนสุดท้าย

0: โอช้อปปิ้งที่พูดเลยว่าอยู่กับเรามาอย่างยาวนานค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ที่จะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกข้างนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักร

0: อย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย5 ล้าน HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
1: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอนแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊
0: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นเนี่ยครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
2: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
1: จ้ะ
2: เห็นว่าย
1: ังไงจะมา
2: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
0: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
1: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ์ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
2: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
0: ใช่
2: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
1: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมขานี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
2: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
1: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซ็ตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
4: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
6: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
7: ่
6: ะ
7: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
8: อร่อยค่ะชอบค่ะ
6: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
9: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
1: รอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
2: ทำอะไร
1: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
2: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
1: หนาว
2: เนี่ยขนมขนม
1: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
2: เสริมด้วย
1: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
2: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดี
1: สด
2: ไหมคะ
1: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
2: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบแล้วก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
1: ้
2: เราก
1: ็
2: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
1: ก็
2: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
1: าะ
2: กินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
1: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
2: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
1: แล้วอะไร
2: หุยน่ากินมาก
1: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดเนี่ยไม่เคยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
2: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
0: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณโอ๊ตเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบนแบกแบบเนี้ย
2: มันดีต่อใจมากเลยนะ
1: 4แพ็ค4แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
2: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
1: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง

0: ครับ
1: ใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
2: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ wow. บอนแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
1: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
2: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
1: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอนแบกเท่านั้นเลย
0: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
2: ก
0: ็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
2: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HA CCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
2: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
0: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
2: โอ้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
0: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบน
2: ี้
0: ครับผม
1: นี่คือสูตรออริจินอลของบอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
2: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
0: ครับผมยินดีมากๆ
2: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับเจ้าพิวกับมะเมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาฉับๆๆอย่างงี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ย เพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะหลายคนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล็ดร้อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียม

0: ีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
1: อ
0: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
1: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
0: เยอะมาก
1: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
0: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
1: ว
0: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
1: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
0: ฮะราคาดีมากเลยอ่ะ
1: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
0: ม
1: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
0: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีในข้าวมันไก่ปิวไปแล
1: ้
0: ว
1: ปิวไปแล้ว
0: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
1: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
0: เอาจริง
1: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
0: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
1: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารให้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
0: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
1: 5สีเลยเหรอ
0: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบล็อกโคลี่เรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะมันจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่าง
1: ๆ
0: ผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
1: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
0: ้
1: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างน
0: ี
1: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
0: อ
1: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
0: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
1: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
0: ใช
1: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผม เราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
0: อย่าง
1: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
0: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะนึกออกไหมส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่ไหมส่วนมะเหมี่ยวนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
0: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
4: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
0: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
5: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
4: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
1: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
0: ค
1: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ
0: ม
1: ันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
0: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
1: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
0: จริง
1: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
0: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าๆน
1: ี่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
0: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
1: มันชื่นใจ
0: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่
1: อ
0: ง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
1: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง028179925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
0: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
1: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
6: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิร์มตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิร์มแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
2: สวัสดีครับ
3: ส
2: ำหรับผู้ชมนะฮะเข้าสู่รายการข่าวแหกโค้งนะฮะวันนี้วันเสาร์นะคุณผู้ชมนะฮะแต่เชื่อว่าหลายคนที่ติดตามข่าวตั้งแต่เมื่อคืนนี้โดยเฉพาะใครที่อยู่แถวๆเจริญกรุงแถวๆคลองถมได้เห็นเหตุการณ์กันบ้างหรือเปล่า
3: ไฟไหม้
2: กับไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร
3: ์น่ากลัวมากเลยเนาะ
2: โอ้โหตรงคือมันน่ากลัวไง
4: ใช่ค่ะ
2: มันมืดๆไปหมดเลยแต่ควันสีแดงควันสีดำรวมไปถึงเปลวไฟสีส้มที่มันไหม้แบบชัดเจนมากๆครับ
5: น่ากลัวมากเลยนะ
6: ไม่พี่แล้วมันจะไปดับยังไง
5: มันเข้าไม่ถึง
6: เนาะการเรามีระเบียบ
7: ตอนนี้เพลิงไหม้นะครับลุกลามออกมาด้านนอกแล้วนะครับลุกลามออกมาด้านนอกแล้วเนื่องจากไม่มีน้ำนะครับและไม่มีน้ำนะครับตอนนี้กำลังจะประสานรถน้ำ50เฮดนะคร
2: ับ ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ระทึกข้ามคืนกันเลยนะฮะหลังจากที่มีการรับแจ้งว่าเนี่ยไฟไหม้คลองถมคือตึกสูงบริเวณนั้นเองเนี่ยหลายคนตกใจเลยเพราะว่าตอนแรกมันมีกลุ่มควันออกมาก่อนจะมีการออกไปดูที่หน้าต่างแล้วก็เห็นเป็นเหตุการณ์แบบนี้ก็ถ่ายคลิปกันเอาไว้นะคุณผู้ชมนะฮะโดยต้นเพลิงเนี่ยอยู่ที่ร้านค้าชั้น1ครับก่อนจะลุกลามนะฮะไปยังชั้นลอยเนื่องจากภายในพื้นที่เนี่ยก็มีสินค้าหลายประเภทที่มันเป็นต้นเพลิงนะฮะมันเป็นเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆครับทำให้มันมีเสียงดังระเบิด

0: ป็นระยะด้วยโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับก็ได้มีการระดมกำลังจากหลายสถานีนะครับเพื่อที่จะเข้าไปควบคุมสถานการณ์แต่ทีนี้เนี่ยตอนที่เข้าไปเจออุปสรรคครับเรื่องของความร้อนสะสมนะฮะทำให้โครงสร้างอาคารบางส่วนมันเริ่มเกิดการชุดตัวและควันที่มันลอยออกมาเองเนี่ยมันก็เป็นการผสมกันระหว่างควันพิษด้วยนะฮะที่มันฟุ้งกระจายเต็มพื้นที่ก็เลยต้องมีการระมัดระวังเป็นพิเศษครับปิดกั้นพื้นที่โดยรอบก่อนจะมีการระดมกำลังทุกหน่วยนะฮะช่วยกันดับไฟตั้งแต่2ทุ่มจนกระทั่งถึง5ทุ่มตอนแรกเนี่ยสามารถที่จะควบคุมเพลิงในวงจำกัดได้แล้วครับแต่หลังจากนั้นช่วงสักประมาณตีหนึ่งมีไฟเนี่ยปะทุซ้ำขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะฮะคราวนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการฉีดน้ำเนี่ยเพื่อเลี้ยงต่อเนื่องเอาไว้จนถึงกว่าตีห้าครึ่งจนกระทั่งสามารถที่จะควบคุมไฟเอาไว้ได้จนกระทั่งฟ้าสว่างครับพบว่าเจ้าหน้าที่นะฮะฉีดน้ำคอยเลี้ยงเอาไว้ตลอดทั้งคืนเพราะว่ามันมีความเสี่ยงในการปะทุขึ้นมาหลายจุดด้วยกันและที่สำคัญอุปสรรคสำคัญเลยคือไม่ใช่เรื่องของน้ำไม่พอแต่เรื่องของน้ำที่ฉีดเข้าไปไม่ถึงจุดเกิดเหตุครับเนื่องจากว่ามันยังมีอาคารบังเป็นผนังบ้างอะไรบ้างนะฮะบังเอาไว้เจ้าหน้าที่เลยจำเป็นต้องมีการนำรถแบ็คโฮเปิดทางเพื่อที่จะเข้าไปฉีดน้ำครับรวมไปถึงโครงสร้างของอาคารที่เป็นเหล็กนะฮะพอมันเจอกับความร้อนที่มันสูงมากๆมันก็เกิดการซุดตัวครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังสูงสุดนะฮะรวมไปถึงเชื้อเพลิงครับทั้งพลาสติกแบตเตอรี่อุปกรณ์มือถือติดไฟง่ายลุกลามแล้วก็เกิดเป็นก๊าซพิษด้วยนะฮะเบื้องต้นครับทำให้มีคนบาดเจ็บเนี่ย11รายซึ่งก็เป็นอาสาสมัครดับเพลิงทั้งหมดนะฮะซึ่งตอนนี้แพทย์สามารถอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว10รายเหลือ1รายครับที่อาการค่อนข้างหนักนะฮะเพราะว่ามีการสูดดมควันพิษเนี่ยกว่าครึ่งชั่วโมงจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแต่ณตอนนี้ก็อาการคงที่รู้สึกตัวดีนะฮะ
1: โอ้โหนี่เข้าไปช่วยเขาเน
2: า
1: ะ
2: ใช่แล้วก็บาดเจ็บเนี่ยนะคะซึ่งเหตุการณ์เนี้ยทางด้านของนายกอนุทินค่ะวันนี้หลังจากรับทราบเรื่องลงพื้นที่ไปเลยนะอาจจะแบบใส่ชุดดูสบายๆเพราะเป็นวันหยุดเน
1: า
2: ะต้องใส่แมสเขาบอกว่าในพื้นที่แบบกลิ่นควันแบบชัดเจนมากแล้วไหนจะละอองควันอีกนะคะบางคนบอกว่าถึงขั้นแบบแสบตาแสบจมูก
0: เ
2: นาะอันนี้สำคัญใช่นายกเองค่ะก็ได้ตรวจสอบแล้วก็รับทราบสถานการณ์นะเมื่อกี้ก็จะเห็นเนี่ยอยู่กับท่านผู้ว่าชัดชาติพอดีด้วยภาพรวมนะนายกสรุปบอกว่าตอนนี้สามารถคุมเพลิงได้แล้วแต่ว่ามันยังมีจุดความร้อนบางส่วนอยู่ในอาคารนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้รถแบ็คโฮเปิดทางเสร็จก็ฉีดน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงเพื่อป้องกันไม่ให้มันปะทุซ้ำขึ้นมาส่วนควันจากการเผาไหม้สินค้าซึ่งคลองถมเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นขายของที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส
0: ์
2: อุปกรณ์มือถือ
0: มือถือพลาสติกอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ใช่หรือว่าส่วนควบตกแต่งรถยนต์อะไรอย่างเนี้ยเหล่านี้ค่ะนี่ถูกเผาไหม้ปั๊บทีเนี้ยหลายคนก็กังวลนะเรื่องของกลิ่นที่มันออกมาหรือว่าเท่าควันที่มันออกมาค่ะจากการเผาไหม้เศษซากพวกเนี้ยอาจจะเป็นอันตรายหรือไม่นายกเองได้เตือนนะคะสำหรับคนที่ไม่จำเป็นค่ะไม่ต้องเข้าไปในพื้นที่เนี่ย
0: ใช่ครับ
2: ไม่ต้องเข้าดีกว่าแต่ถ้าคุณอยู่บริเวณระแวกนั้นนะหรือพักอาศัยในตึกสูงตรงนั้นนะเนาะสวมหน้ากากป้องกันจะดีที่สุดแล้วนอกจากนี้เนี่ยมีรายงานด้วยนะคุณผู้ชมแหมเหตุการณ์เนี้ยเขาบอกว่าคือผู้ค้าเองอ่ะก็เสียหายอยู่แล้วนะคะจากไฟไหม้แต่ด้านมีคนฉวยโอกาสเข
1: ้
2: าไปขโมยสินค้า
1: โอ้โหเขากำลังเดือดร้อนกันอยู่
2: เนาะ
0: ซ้ำเติม
2: มากเลยนะคะตอนนี้นายกเองก็เลยฝากไปถึงตำรวจเลยนะให้เข้ามาคุมเข้มนะคะดูแลทรัพย์สินของผู้ประกอบการและเตือนเลยคนที่คิดไม่ดีคิดซ้ำเติมคนอื่นถ้าจับได้จะดำเนินคดีถึงที่สุดค่ะ
3: มันยังมีสินค้าอะไรต่างๆที่หลงเหลืออยู่ยังมีสภาพที่ดีอยู่ก็ผมก็ต้องกำชับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้ช่วยให้มาคอยเฝ้าไม่ให้มีการลักขโมยเอาไปตรงนี้ก็ต้องวิงวอนอ่ะคนเขาลำบากมีความทุกข์อยู่แล้วนะครับตอนนี้เขาก็ค้าขายไม่ได้แล้วทางเจ้าของคลองถมเขาก็บอกมาพูดถึงทำนองว่าคงจะไม่มีคลองถมอีกแล้วเขาก็ทำเพื่อเลี้ยงเศรษฐกิจไป
1: คุณผู้ชมคะต้องบอกว่านี่คือไฟไหม้ที่ใหญ่อีกครั้งนึงเลยทีเดียวนะคะและครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เผาแค่ร้านค้าเหมือนกับเผาชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดไปด้วยค่ะอย่างเจ้าของร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะเธอร้องไห้หนักเลยบอกว่าโอ้โหขายที่ตลาดนี้มานานกว่า10ปีตอนนี้สูญเสียเครื่องมือทำมาหากินกว่า 3-4 ล้านบาทไม่เหลืออะไรเลยหมดไปเลยทั้งชีวิตค่ะ
4: ไม่ถูกอ่ะคือเข้าใจมั้ยคะ ศรษฐกิจมันก็แย่อยู่แล้วยิ่งเรามาเจอแบบนี้เราก็ยิ่งแบบรับตัวเองไม่ได้ไงคือพูดอะไรไม่ได้เลยหมดชีวิตเลยบอกได้คำเดียวว่าหมดชีวิตน่าจะไปได้ยากในรอบนี้นะคะปกติที่ผ่านมาน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือว่าโควิดอะไรแล้วก็ยังผ่านมาได้แต่ตอนนี้ก็คือเราน่าจะผ่านไปไม่ได้แน่นอน
1: ร่ำไห้ร้องไห้เสียใจเพราะว่าช่วงนี้ก็ขายของไม่ค่อยดีอยู่แล้วด้วยมาเจอแบบนี้ไปอีกนะคะอีกหนึ่งร้านคุณผู้ชมก็คือเจ้าของร้านกุญแจค่ะบอกว่าถูกไฟไหม้เสียหายราว1 ล้านบาทอยู่คลองถมมา30 ปีฝั่งพ่อค้าเขาบอกอย่างนี้ไม่เคยเห็นการตรวจระบบไฟและระบบความปลอดภัยอย่างเป็นทางการนะคะและยืนยันว่าที่คลองถมไม่มีสปริงเกอร์ซึ่งขัดกับผู้ขัดแย้งผู้ดูแลซึ่งขัดแย้งผู้ดูแลโครงการที่เคยออกมาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีมาตรฐานความปลอดภัยนะมีการตัดไฟหลัง2 ทุ่มและมีสปริงเกอร์ติดไว้ก่อนหน้านี้สปริงเกอร์ทำงานเป็นปกติด้วยแต่วันเกิดเหตุทำงานหรือไม่ต้องรอตรวจสอบนะคะ
0: ครับ
1: บอกคนละมุมนะ
0: ฝั่
1: งพ่อค้าบอกว่าไม่เคยเห็นมาตรฐานนะไม่เคยเห็นสปริงเกอร์ด้วยนะเบื้องต้นคลองถมเซ็นเตอร์ได้ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสาเหตุและประเมินความเสียหายค่ะขณะที่ทางผู้ว่าชัดชาติเร่งตรวจสอบค่ะคาดว่าอาจจะมาจากแบตเตอรี่ที่เก็บอยู่ภายในร้านค้าคุณผู้ชมและเรื่องของสปริงเกอร์ที่ทำงานหรือไม่ทำงานเนี่ยก็ต้องรอการตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งนึงนะคะโดยทางกทม.ยังได้มีการตั้งศูนย์ประสานงานที่วัดพระพิเรนให้ผู้ค้าแจ้งความเสียหายตรวจสอบสัญญาเช่าและลงทะเบียนรับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ค่ะซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมมีผู้ลงทะเบียนแจ้งความเสียหายแล้วเกินกว่า154 ร้านจาก400 ร้านค่ะ
5: ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้เสียหายตัวจริงก็เรามีเงินชดเชยให้บางส่วนก็ต้องพิสูจน์ก่อนว่ามีความเสียหายแล้วก็เป็นผู้รับภัยจริงๆก็เราตั้งโต๊ะแล้วจะมาที่วัดพระพิเรนได้นะครับผู้เสียหายทั้งหมดทางตำรวจทางกทมเป็นวันสอบเซอร์วิสมาแจ้งรายละเอียดไว้แล้วเดี๋ยวเราดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัดเจนกันด้วยนะฮ
1: ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนก็กังวลใจคือเรื่องของกลุ่มควันไฟไหม
1: ้
0: ที่ตอนนี้เนี่ยจากการตรวจสอบครับมันก็พัดขึ้นไปทางทิศเหนือนะฮะมุ่งหน้าไปแถวๆวัดสาเกตภูเขาทองครับทำให้กลุ่มควันนี้ไม่ไปกระทบกับโรงพยาบาลกลางที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุแต่ก็ขอให้ประชาชนนะฮะในพื้นที่ใต้ลมสวมหน้ากากอนามัยและก็ขอความร่วมมือถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆอย่าเพิ่งเข้ามาใกล้ในรัศมีจุดเกิดเหตุนะฮ
1: ะ
0: เดี๋ยวทางกทม.ครับก็จะมีการนำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศนะฮะเข้ามาวิเคราะห์สารเคมีในชั้นบรรยากาศเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่กันด้วยแต่ว่าในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังเฝ้าระวังกันอยู่คุณผู้ชมครับจู่ๆวันนี้เลยตอนสักประมาณ2:30 PMที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่พบควันสีดำเทาสลับกับน้ำตาลแดงลอยออกมาจากตัวอาคารนะฮะเพราะมันเกิดการปะทุซ้ำขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าไอ้ควันสีดำผสมกับสีน้ำตาลออกมาแบบนี้เนี่ยดูแล้วมันน่าจะมีสารเคมีผสมด้วยก็เลยทำให้อาจจะมีก๊าซพิษปะปนอยู่นะฮะก็เบื้องต้นกันคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยออกจากพื้นที่เอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันการสูดดมคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นนะฮะก็เห็นบอกว่าพบแสงเพลิงประทุตอนประมาณ4:44 PMที่ด้านหลังศูนย์การค้าเจ้าหน้าที่ก็รีบนำรถน้ำนะฮะเข้าไปฉีดน้ำสกัดไฟทันทีจนกระทั่ง3:00 PMครับแสงเพลิงสงบลงเหลือเพียงแค่กลุ่มควันแต่ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังจุดความร้อนต่อเนื่องนะฮะและต่อมาครับ3:15 PMเจ้าหน้าที่ก็นำรถหอนน้ำเนี่ยสูงสักประมาณ20 เมตรเพื่อทำการฉีดน้ำจากมุมสูงนะฮะในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากด้วยและการไฟฟ้าก็มีการตัดกระแสไฟครับเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่และก็มีการเฝ้าระวังกันตลอดทั้งวันอย่างที่บอกสาเหตุของการปะทุซ้ำเนี่ยเขาคาดว่าน่าจะเกิดจากสารเคมีที่มันยังอาจจะยังเผาไหม้ไม่หมดแต่ในประเด็นนี้เดี๋ยวรอผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
2: ใช่ด้วยความที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปด้านในได้นะคะสมมตินะพื้นที่ที่เกิดเหตุสมมติว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมอะตอนนี้คือเจ้าหน้าที่ได้แต่ฉีดน้ำจากด้านนอกเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าไอ้ที่ปะทุว่าบางทีมันอาจจะอยู่ตรงกลางหรือเปล่า
0: ด้านในที่มันเข้าไปไม่ถึงหรือผนังบังเอาไว
2: ้แบบนี้นะคะคือตอนนี้โครงสร้างมันยังไม่แข็งแรงเจ้าหน้าที่เลยยังไปไม่ได้ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาค่ะคุณเจเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยก็สรุปว่ามีพื้นที่เสียหาย4 ไร่มีคนได้รับบาดเจ็บ11 รายไม่มีผู้เสียชีวิตนะ เรื่องการเยียวยามีปพเนี่ยเขาจะตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยนะคะให้ผู้ค้าประชาชนยื่นคำร้องสำรวจความเสียหายแล้วเดี๋ยวจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ
0: ์
2: ทางกทมจะช่วยเหลือเรื่องค่าดำรงชีพค่าเช่าที่พักค่ารักษาพยาบาลปพช่วยค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่เสียหายตามจริงเบื้องต้นก็คืออยู่ที่ไม่เกิน